0: ต้นค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงน
1: ี
0: ้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อหลัง7โมงค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
3: ยิ้วลู่ลมโบกสะบัดใต้มือธงปลิวสวย
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจ็ดนาฬิกาตรงค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
1: ครับผมเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราทางเพจ Facebook นี่นะครับผมอ่านจากข้างบนลงมานะพี่นะจะเห็นคุณอมรีเนี่ยวันนี้มาวินมาคนแรกนะครับคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพะเยาบอกว่า25องศาคุณเดชเดชาแล้วก็คุณกันธนพักนะครับจากภูเก็ตบอกวันนี้27องศาคุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานี24องศาคุณหมูนะครับจากอุดรธานีคุณสัตติมามาสวัสดีเรานะครับคุณอะไรนะบอกว่าอาจารย์สมเกียรติเนี่ยบอกว่าดอลลี่พาร์ตันคือพุ่มพวงดวงจันทร์ของเมืองไทยแต่ผมว่าดอลลี่พาร์ตันเนี่ยน่าจะเป็นทั้งพุ่มพวงดวงจันทร์และราชินีเพลงลูกทุ่งหญิงคนแรกของเราก็คือคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะครับเพราะว่าดอลลี่พาร์ตันเนี่ยอยู่ในวงการถึง70ปีอ่ะวันนี้นะครับขอบอกนิดนึงนะครับใครอยากจะรู้เรื่องราวของคุณดอลลี่พาร์ตันนะครับไปฟังผมในสุชาติ radio.com นะครับรายการBeautiful Music จะทริบิวให้กับดอลลี่พาร์ตันนะครับตอน 5 โมงเย็นครับผม
0: ค่ะโอ้ยต้องไปติดตามแล้วนะคะค่ะถ้าอย่างนั้น
1: สุชาติ radio.com ครับผม
0: สุชาติ radio.com นะคะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะสะกดด้วย
1: ตั
0: วอังกฤษค่ะ
1: SUCHART นะครับแล้วก็คือสุชาติแล้วก็ radio.com ครับ
0: ค่ะขอเวลาอีกครั้งได้ไหมคะพี่ต้นหรือว่าแบบสามารถฟังได้ต่อเนื่อง
1: ฟังได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจะเทปเนี้ยจะลงตรงตอน 5 โมงเย็นครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: ตอน 5 โมงเย็น
0: ค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันต่อนะคะทางท้ายขึ้นไปนะคะคุณจอร์จวิกนะฮะสวัสดีวัยรุ่นยุค90ทั้ง2ท่านแหมมีการขยี้ด้วยนะวัยรุ่นยุค90สวัสดีคุณสมบัติคุณสรินทิพย์นะฮะแล้วก็คุณหัวหน้าหล่อน้อยอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายให้กำลังใจนะคะบางท่านก็บอกว่าฟังอยู่ในรถนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งส่วนทางไลน์ก็เช่นกันนะคะสวัสดีทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณโดยคุณวิสิทธิ์คุณจิรพันธ์คุณธีรพลเพชรช่วยคุณพิบุญชัยคุณสุภชัยคุณมยุรีค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: มีทางTikTokใช่ไหมด้วยนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจนะครับเห็นครูทรงนะครับแล้วก็คุณบิ๊ก1963มาทักเราเป็นคนแรกนะครับแล้วก็คุณเอรินคุณปราณีคุณกัปตันเจตตานะครับคุณ MN คุณจาดงดุสิตแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับโอกาสขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่เจเจครับก่อนที่จะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามเนี่ยก็มีเรื่องอันนี้แบบโอ้สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับนะครับหรือว่าอยากจะเจออยากจะเห็นนะไอ้เจ้า USS อับราฮัมรินคอนเนี่ยเป็นยังไงนั่นเรือรบที่ยิ่งใหญ่อเมริกันอามาด้าของอเมริกาเนี่ยเตรียมใจไว้เลยนะครับเดือนกันยายนนี้แหละครับประมาณต้นเดือนกันยายนนี้นะครับมีรายงานข่าวออกมาจาก Straits Times สิงคโปร์บอกว่าเรือรำนี้นะครับซึ่งก็เป็นเมืองหนึ่งเลยทีเดียวมีลูกเรือประจำการอีกประมาณ 5,000 คนจะมาเทียบท่าที่กรุงเทพมหานครระหว่างที่ไม่ใช่ครับในเมืองไทยไม่ได้เทียบที่กรุงเทพมาเมืองไทยในระหว่างที่กำลังจะเดินทางกลับไปที่ซานดิเอโกนะครับซึ่งก็เป็นเรียกว่าพื้นที่หลักของเขานะครับเป็นคืออู่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ซานดิเอโกเพราะฉะนั้นก็จะมาที่เมืองไทยแต่ยังไม่บอกว่าจะไปเทียบท่าที่ไหนปกติแล้วเขาก็จะไปที่ฐานทัพเรือสัตหีบบ้างละหรือว่าไปที่แหลมฉบังบ้างละนะครับแต่ก็ยังไม่บอกเพื่อความปลอดภัยของเรือนี้แล้วเรือลำนี้ไม่ได้มาแบบเรือลำเดียวไงเขาก็จะต้องมีเรือบริวารเนี่ยมากันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำอาชีพอยู่ในด้านบริการ

0: อะไรทั้งหลายนะครับก็เตรียมตัวนะแหกกันไปได้เลยเพราะเขามาขึ้นฝั่งที่ไหนก็รับรองว่าเงินสะพัดแน่ๆลูกเรือลำนี้นะครับต้องระเหเร่ร่อนอยู่กลางทะเลมาเนี่ยมากกว่า260วันประจำการนะเครียดเครียดเครียดมากๆก็คงจะอยากจะมาคลายเครียดกันที่กรุงเทพที่เมืองไทยเรานะครับ
1: ค่ะในระหว่างที่พี่ต้นเล่าไปเจ๊ก็ไปหาดูเลยครับว่าเรือลำนี้เนี่ยก่อนที่จะมาแวะเทียบท่าที่เราเนี่ยเขาไปทำปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจอะไรมานะคะจากข้อมูลค่ะบอกว่าเรือ USS Abraham Lincoln นี่นะคะล่องอยู่ในทะเลตะวันออกกลางนะคะนานถึง250วันค่ะเพื่อปฏิบัติภารกิจสนับสนุนส่งเสริมทางทะเลค่ะ
0: ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของอเมริกันอาร์มาด้าครับ
1: ค่ะเราจะไปกันต่อนะคะยังพอมีเวลาอีกสักเรื่องสองเรื่องไหมคะพี่ต้นคะ
0: ครับขอเชิญพี่เจเจเลยครับสักเรื่องหนึ่ง
1: โอเคค่ะเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็หยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเป็นเรื่องสภาพอากาศโลกกันบ้างก็แล้วกันนะคะคือเราทราบกันดีว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่เหมือนโลกเมื่อ10-20ปีที่ผ่านมานะคะโลกของเราร้อนมากขึ้นนะคะจนถึงขั้นจะเรียกว่าโลกเดือดก็ว่าได้นะคะผลการศึกษาวิจัยค่ะล่าสุดนะคะพบว่าอุณหภูมิมหาสมุทรโลกเนี่ยพุ่งแตะสถิติสูงสุดเป็นประวัติการค่ะเนื่องจากว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโคเปอร์นิคัสของสภาพยุโรปเนี่ยค่ะต้องออกเสียงเตือนเลยนะคะว่าตอนนี้มหาสมุทรทั่วโลกกำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหลังจากที่อุณหภูมิเฉลี่ยรายวันของผิวน้ำทะเลทั่วโลกเนี่ยพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งก็เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและก็ยังมีภาวะที่ขับเคลื่อนนะคะก็คือกิจกรรมของมนุษย์นั่นเองค่ะที่ยิ่งทำให้สภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายลงนะคะเมื่อดูอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะก็จะพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวมหาสมุทรทั่วโลกไม่อันนี้ไม่รวมบริเวณขั้วโลกนะคะพุ่งแตะระดับ 21.1 องศาเซลเซียสค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาแสงหน้าสถิติสูงสุดเดิมนะคะที่เคยวัดได้ 21.09 องศาเซลเซียสเมื่อปี2567ค่ะช่วงเวลาที่เกิดสถิติใหม่นี้ถือได้ว่าเป็นความผิดปกติแล้วก็น่ากังวลเป็นพิเศษนะคะอันนี้เป็นความเห็นของหน่วยงานบริการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสค่ะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยอุณหภูมิน้ำทะเลทั่วโลกมักจะแตะระดับสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนหลังจากนั้นมันก็จะไม่สูงนะคะ
0: ก็เรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางภาพภูมิอากาศเนี่ยมันก็มาจากการที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับใช้ทรัพยากรทุกอย่างเลยทั้งพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้น้ำด้วยนะครับน้ำที่เราใช้เนี่ยนะครับก็พยายามใช้ให้มันคุ้มค่าผมนะแนะนำอย่างนี้คือจะบอกว่าแบบโอ๊ยขี้เหนียวกันไปน้ำล้างชามน้ำล้างจานเนี่ยนะครับน้ำที่สองนะไม่ใช่น้ำที่มันยังมีพวกผงน้ำยาล้างจานไม่มันคลาดน้ำที่สองเนี่ยยังอุตส่าห์นะมันเสียเวลาเรานิดนึงนะครับเอาเก็บเอาวะนะตักเอาเทใส่ไว้ในถังแล้วก็เอาไปรดน้ำต้นไม้ก็จะช่วยการลดการใช้น้ำประปาโดยตรงไปหน่อยนึงแหละเรื่องของน้ำอาบอะไรต่างๆนานาก็ไม่อยากจะเล่าในรายละเอียดคิดว่าคุณผู้ฟังลองไปคิดดูนะครับช่วยกันประหยัดทรัพยากรนะครับ
1: หรืออย่างน้อยๆเวลาอาบน้ำนะคะพี่ต้นเนาะเปิดแบบฝักบัวอะไรเงี้ยช่วงที่เรากำลังฟอกสบู่อะไรเงี้ยเราก็ปิดน้ำได้นะแล้วก็เปิดฝักบัวอีกครั้งนึงตอนที่เราจะชำระล้างเอาสบู่เอาใครออกนะคะ
0: ใช่ครับเราจะช่วยลดการใช้น้ำได้เยอะมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับอาจารย์ปิตินะครับในช่วงหน้าเอ๊ะเรื่องของที่อาจารย์ปิติเนี่ยพูดถึงก็คล้ายๆซิลิคอะไรแพ็กซิลิก้าเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าแพ็กอิสลามิก้าเดี๋ยวให้อาจารย์มาเปิดเผยแล้วครับเรื่องนี้เป็นยังไง
2: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วย

0: ลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
4: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
3: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่ม MCOT News FM 100.5 สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
5: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง4:45ถึง5 โมงเย็นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
3: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นเมกกานาโตการเกิดขึ้นของแพ็กซ์อิสลามิกาโอกาสของอาเซียนค่ะ
7: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
6: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
8: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
6: ค่ะอากาศที่จาการ์ตาเช้านี้เป็นยังไงคะ
8: วันนี้ก็อากาศสบายๆนะครับเพราะว่าตัวของจาการ์ตาเนี่ยอยู่ในซีกโลกใต
6: ้
8: เพราะนั้นซีกโลกใต้ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะนั้นก็จะมีแต่ว่าในอินโดนีเซียก็ไม่มีหน้าหนาวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกระแสลมแบบสบายๆนะครับเวลาไปเดินตอนเช้าเนี่ยก็อากาศก็จะสบายมากครับ
6: ตอนนี้
9: ขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียด้วยนะครับก็จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกใช่ไหมครับอาจารย์จะมาร่วมในงานครบรอบ81ปีของกองทัพนะ
8: ครับใช่ครับวันนี้นี่มีข่าวเรื่องพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็แต่ข่าวที่ผมสนใจที่สุดที่ผมรอฟังสุชาติ radio.com นะ
9: ขอบคุณครับ

0: 5โมงเย็นนะฮะอย่าลืมนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
2: ช่วยกันขายของน่ารักจริงๆเลยอาจารย์ค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าเมกานาโตพักอิสลามิกาคืออะไรคะอาจารย์คะ
0: ครับคือเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยมันมีข่าวใหญ่ขึ้นมาข่าวหนึ่งนะครับนั่นก็คือซาอุดิอาระเบียปากีสถานแล้วก็ตุรกีนะครับเขาบรรลุข้อตกลงที่เรียกว่ามักกะจอยด์ดิเฟนซ์แอกรีเมนต์นะครับหรือว่าถ้าเรียกแบบหลายๆคนขนานนามก็จะเรียกว่าเมกะนาโตนะครับก็คือส่วนที่สัญญาที่พูดถึงเรื่องของการคุ้มกันหรือว่าการความมั่นคงร่วมกัน collective defense นะครับระหว่าง3ประเทศสำคัญนี้นะครับนั่นก็คือลักษณะของข้อตกลงเนี่ยมันเหมือนกับมาตรา5ขององค์การส่วนที่สัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตนะครับที่บอกว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีอีก2ประเทศที่เหลือก็จะมองว่าประเทศตัวเองอ่ะถูกเหมือนถูกโจมตีด้วยแล้วก็จะประกาศสงครามกับคนที่มาโจมตีเขานะครับที่แน่นอนในห่วงเวลาแรกเนี่ยทุกคนก็กลัวมองว่าซาอุดิอาระเบียกลัวใช่ไหมล่ะว่าอิหร่านจะโจมตีซาอุดิอาระเบียแล้วก็เลยอยากจะได้คนที่มาคล้ายๆแซนด์วิชอิหร่านไว้ก็คือปากีสถานแล้วปากีสถานเนี่ยก็มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยถูกไหมครับซึ่งหลายๆคนบอกเอ้ยไม่จริงหรอกปากีสถานกับอิหร่านเขาสนิทกันนะเพราะดูสิในเรื่องของการเจรจาที่จะไปสู่การหยุดยิงไงปากีสถานก็มีบทบาทสำคัญมากนะครับแล้วก็สามประเทศนี้สังเกตดูจุดร่วมสำคัญก็คือเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีนัยยะสำคัญทางยุทธศาสตร์มากๆเพราะว่าตุรกีเองเนี่ยก็เป็นสะพานใช่ไหมครับระหว่างเอเชียกับยุโรปนะครับอยู่ในทำเลที่ตั้งที่นอกจากซ้ายคือยุโรปขวาคือเอเชียแล้วเนี่ยเหนือคือทะเลดำใต้คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะฉะนั้นก็คุมช่องแคบสำคัญคือบอสฟอรัสอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์สำคัญมากปากีสถานเองเนี่ยแน่นอนคุมได้ทั้งเอเชียใต้คุมได้ทั้งตะวันออกกลางอ่าวเปอร์เซียนะครับแล้วก็เป็นประเทศมุสลิมชาติเดียวที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับในขณะที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยแน่นอนนอกจากความมั่งคั่งระดับมหาศาลแล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งพลังงานนะครับยังเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของโลกมุสลิมด้วยเพราะว่ามัสยิดศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตัวของมักกะเองนะครับหรือที่มาเดนาเองเนี่ยก็อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ทั้ง3ประเทศก็ยังคงเป็นประเทศซุนนีอยู่นะครับแล้วคนก็เริ่มมองด้วยว่าเอ๊ะมันรวมกลุ่มกันได้จริงๆหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าสมมุตินะรัสเซียโจมตีตุรกีอย่างเงี้ยซาอุดิอาระเบียกับปากีสถานกล้าไปช่วยตุรกีมั้ยหรือถ้าอินเดียโจมตีปากีสถานเอาเข้าจริงซาอุดิอาระเบียสามารถที่จะประกาศสงครามกับอินเดียได้หรือเปล่า
2: ค
0: ่ะแบบนั้นแต่แล้วในที่สุดความไม่เชื่อมั่นทั้งหลายแหละก็มาลายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยเขารวมกันจริงๆแล้วเขายกระดับขึ้นด้วยเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวออกมาชิ้นหนึ่งนั่นก็คือตัวของมักกะจอยน์ดีเฟนซ์แอกรีเมนต์เนี่ยส่งคำเชิญอย่างเป็นทางการไปที่อิหร่านเพื่อที่จะให้อิหร่านเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยเพราะนั้นลองนึกภาพดูนะครับช่วงเวลาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่อเมริกากำลังบอกว่าถ้าใครก็ตามให้การสนับสนุนอิหร่านเท่ากับคุณมีปัญหากับอเมริกาดังนั้นถ้าข่าวที่บอกว่าตุรกีปากีสถานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยส่งเทียบเชิญไปให้อิหร่านจริงๆเนี่ยก็เท่ากับเขาเองก็ส่งสัญญาณโดยตรงใช่ไหมล่ะว่าผมก็ไม่ได้ห่วงกังวลเรื่องที่อเมริกาขู่ขนาดนั้นและที่สำคัญที่สุดก็คืออิหร่านเนี่ยเป็นมุสลิมก็จริงแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันกับ3ประเทศข้างต้นด้วยก็คือ3ประเทศข้างต้นเนี่ยเป็นซุนนีในขณะที่อิหร่านเนี่ยเป็นชีอะห
2: ์
0: เพราะนั้นถ้าโอ้โหเขาสามารถที่จะสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงข้ามระหว่างนิกายได้เนี่ยไอ้โลกขั้วที่3เราคุยกันในรายการต่อเนื่องกันมานานนะครับผมมีทฤษฎีมาตั้งแต่ช่วงปี 2022-2023 ว่ามันกำลังจะเกิดสภาวะการที่เรียกว่า3ก๊กแห่งศตวรรษที่21นะครับก็คือโลกที่มี3ขั้วอำนาจขั้วอำนาจนึงก็คือ Global Northที่นำโดยอเมริกาแล้วก็ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำนะครับร่ำรวยเศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะครับขั้วที่2ก็คือ Global South นำโดยจีนแล้วก็พันธมิตรของประเทศกำลังพัฒนานะครับเศรษฐกิจเกิดใหม่แล้วก็ขั้วที่3เราเรียกมันว่าแพคอิสลามิก้าหรือว่าโลกมุสลิมซึ่งแน่นอนในปี 2022-2023 หลายๆคนก็จะบอกว่าอาจารย์มันจะเป็นไปได้เหรอพวกเขาอะคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกนิกายก็ทะเลาะกันถูกต้องไหมครับ

0: ถ้านาทีนี้ข่าวที่บอกว่ามากะนาโต้เชิญอิหร่านเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยเนี่ยมันเท่ากับเป็นเรื่องของการข้ามนิกายนะฮะมันเท่ากับเป็นเรื่องของการที่เฮ้ยเราเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วว่าโลกมุสลิมเขาเริ่มรวมกันได้แล้วถ้าเกิดแพ็คอิสลามิก้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะเป็นการบาลานซ์อำนาจกับ Global North แล้วก็ Global South ได้อย่างมีสมดุลที่น่าสนใจมากครับ
1: ครับอาจารย์ครับอย่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นนิกายไหนอะครับอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่เขาเป็นซุนนีนะครับแล้วก็ที่คุณสุชาติถามมาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าผมเองก็ต้องดูแลในส่วนของอาเซียนในภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมครับของหลักสูตร CEO of อาเซียนรุ่นที่3ใช่ไหมแล้วเราก็ทำพอเห็นข่าวชิ้นนี้เนี่ยเราก็เห็นเลยแล้วว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโอกาสของอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรนะเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยคือประเทศมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับประชากรมุสลิมของอินโดนีเซียเนี่ยเรากำลังคุยกันที่ระดับ260ล้านคนนะฮะมาเลเซียเนี่ยเป็นตัวอย่างต้นแบบการพัฒนาที่โลกมุสลิมจับตามองนะครับของประเทศอิสลามสายกลางนะครับบรูไนดารุสสลามเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศชั้นนำนะครับในโลกมุสลิมเพราะว่าระบบการปกครองก็ดีนะครับวิธีคิดทางด้านศาสนาของเขาก็ดีนะครับความมั่งคั่งของเขาก็ดีเนี่ยถูกจับตามองมากในขณะที่ฟิลิปปินส์ตอนใต้นะครับสิงคโปร์แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยเนี่ยก็มีอัตลักษณ์มุสลิมอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขั้วโลกที่เป็นตัวของทางอิสลามิก้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันอยู่ที่ประเทศเราแล้วแหละมันอยู่ที่ผู้ประกอบการเราแล้วแหละว่าเราจะจับมือกับโลกมุสลิมที่อยู่ใกล้บ้านอย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยในการที่จะเข้าถึงตลาดนี้ยังไงครับ
2: ค่ะทีนี้อาจารย์คะรูปแบบของความร่วมมือนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรในทัศนะของอาจารย์คะ
0: ผมคิดว่าแน่นอนมันถ้ามันเริ่มต้นด้วยมากะagreement หรือมากะนาโตเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของความร่วมมือทางด้านความมั่นคงที่มีลักษณะที่มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: yeah.
0: แต่ต้องอย่าลืมว่าในโลกมุสลิมเองเนี่ยเขามีความร่วมมือที่เรียกว่า OIC นะครับ Organization of Islamic Countries นะครับซึ่ง OIC เนี่ยเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นระดับ2ของโลกรองจากสหประชาชาตินะฮะ
2: mm-hmm.
0: แล้วถ้าสหประชาชาติมีคณะมนตรีทางด้านความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมวัฒนธรรมทางด้านต่างๆเนี่ยOIC มีอย่างนั้นหมดเลยครับ เพราะฉะนั้นโดยตัวโครงสร้างเนี่ยเขามีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องสังคมดูแลเรื่องสิทธิมนุษยธรรมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องต่างๆที่เป็นวิถีมุสลิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแน่นอนหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยมุสลิมก็ทะเลาะกันโดยเฉพาะในตอนออกกลางอ่ะแต่ถ้าตอนนี้เขาตกลงร่วมมือกันทางความมั่นคงได้ก็แปลว่าไอ้วิธีคิดแบบเดิมที่ตะวันตกชอบเข้าไปเสี่ยมให้โลกมุสลิมเขาแบ่งแยกแตกแยกแล้วปกครองอ่ะมันก็มีแนวโน้มที่จะทำได้ยากขึ้นใช่ไหมครับมุสลิมเองก็มีแนวโน้มที่จะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่เราเองต้องจับตามองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาทีนี้อิหร่านยังไม่ได้ตอบรับนะครับอิหร่านยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาอยู่ถ้าเกิดว่าตอบรับขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนที่สุดนะครับการตอบรับของอิหร่านเข้าสู่แพ็คความมั่นคงนี้มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่อย่างเช่นถ้าอิหร่านเข้าเป็นแพ็คอย่างเงี้ยก็แปลว่าอิหร่านก็จะไม่สามารถสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนมาโดยตลอดได้ใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นฮูตี้ซึ่งเป็นศัตรูโดยตรงนะครับกับซาอุดิอาระเบียหรือว่าฮิซบุลลอฮ์ซีเรียที่เป็นศัตรูโดยตรงกับตุรกีเพราะนั้นตรงนี้ต้องดูว่าอิหร่านเองจะดำเนินนโยบายยังไงเพราะว่าไอ้กองกำลังพวกนี้เนี่ยอิหร่านเองก็ให้การสนับสนุนมานานผ่านกองกำลังคุดถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าสามารถที่จะแลกเรื่องพวกนี้ได้นั่นเท่ากับอิหร่านเองก็จะปลดสถานะถูกคว่ำบาตรได้ทันทีเลยนะเพราะว่าคุณเองกำลังจะได้คุยกับซาอุดิอาระเบียตุรกีถูกต้องไหมครับซึ่งก็เป็นเมืองท่าสำคัญทางด้านการค้าเพราะนั้นมันก็มีเรื่องที่คงจะต้องเทรดออฟกันอยู่นะครับแล้วก็พิสูจน์ความจริงใจในระยะเวลาต่อไปด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมไอ้ขั้วที่3หรือว่าแพคอิสลามิก้านี้ครับ
2: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าสนใจ
1: ครับถ้าเกิด
2: เชิญพี่ต้นก่อนค่ะ
1: ครับถ้าเกิดว่าแพคเนี้ยเกิดขึ้นจริงๆเนี้ยหมายความว่าทั้ง UAE บาเรนคูเวตโอมานแล้วก็อะไรต่างๆที่อยู่แถวๆนั้นก็รวมกันใช่ครับนั่นหมายความว่าอิทธิพลของอเมริกาที่มีฐานทัพตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ

0: านี้ก็คงจะต้องย้ายกลับไปเหรอครับเหมือนกับในช่วงของว่าสงครามเวียดนามหลังจากแพ้แล้วก็อาจออกไปหมดเลย
1: ตอนนี้ยังต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับเพราะว่าตัวของMega Agreement เนี่ยเพิ่งมี3สมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วก็ตอนนี้มีข่าวว่าจะเชิญสมาชิกที่4นะครับแต่ถ้าสมมุติอิหร่านเข้ามาด้วยเนี่ยผมคิดว่าเกมความมั่นคงในตะวันออกกลางคงจะเปลี่ยนเยอะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโลกมุสลิมในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นฝั่งเปอร์เซียหรือว่าฝั่งอาหรับเนี่ยล้วนแล้วแต่ผิดหวังมากกับร่มความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาถูกต้องไหมครับเพราะว่าสงครามตั้งแต่วันที่28กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยต้องอย่าลืมนะว่าอเมริกาโจมตีอิหร่านในช่วงเดือนศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นคนในโลกมุสลิมเขารับเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเรื่องต่อมาก็คือในการโจมตีครั้งนี้เนี่ยพออิหร่านโจมตีกลับอ่ะสหรัฐอเมริกาไม่ได้ป้องกันฐานทัพของตัวเองในภูมิภาคไม่ได้ป้องกันประเทศที่เป็นเจ้าบ้านเลยนะครับหากแต่เลือกที่จะเข้าข้างอิสราเอลซึ่งแน่นอนอิสราเอลนะวันนี้เองเนี่ยก็เป็นรัฐบาลขวาจัดที่มีแนวคิดแบบซายนิสต์ที่เป็นปรปักษ์กับโลกมุสลิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันสามารถที่จะสงบศึกระหว่างซาอุดีกับอิหร่านจุดศูนย์กลางของซุนนีกับจุดศูนย์กลางของชีอะสามารถที่จะจับมือกันได้เนี่ยผมคิดว่าประเทศที่เมื่อกี้นี้คุณต้นพูดมา UAE กาตาร์จอร์แดนต่างๆก็คงจะต้องเริ่มทบทวนนโยบายแล้วแหละว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงแน่นอนมันคงไม่ได้อยู่ดีๆหายวับไปกับตาว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องถอนกองทัพออกไปแล้วกลายเป็นศูนย์อากาศเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอาเซียนในยุคทศวรรษ1970ตอนปลายนะครับหลังสงครามเวียดนามแต่ว่ามันก็จะทำให้บทบาทของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางเนี่ยมันถูกท้าทายอย่างชัดเจนนะครับถ้าเขารวมกันได้นะครับอันนี้ต้องมีหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่านาทีนี้เนี่ยมันเป็นข่าวและถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นจุดตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นมากๆนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มองโอกาสทางด้านธุรกิจยาวๆในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยไอ้สารตั้งต้นแบบนี้คือสัญญาณที่คุณจะต้องจับครับแล้วก็เอามาประมวลในการที่จะคิดคำนวณว่าเอ๊ะถ้าสมมติสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันเปลี่ยนจริงๆเนี่ยโอกาสอะไรบ้างล่ะที่เราสามารถที่จะคว้าไว้ได้ ประเทศไทยเราจะต้องทำยังไงบ้างล่ะเพราะแน่นอนมันจะยิ่งทำให้สิ่งที่สหรัฐประกาศออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะที่บอกว่าโอ้ยประเทศไหนก็ตามที่สนับสนุนอิหร่านเนี่ยคุณจะถูกคว่ำบาตรอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนที่เป็น secondary sanction เพราะว่านาทีนี้เนี่ยในโลกมุสลิมเองเขายังจะจับมือกันเลยอ่ะเพราะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเองต้องทบทวนนโยบายด้วยนะว่าเอ๊ะตกลงที่เราหงอเขาที่เราไม่กล้าทำโน้นไม่กล้าทำนี้เนี่ยก็เดี๋ยวกลัวสหรัฐอเมริกาจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยเอาเข้าจริงถึงคุณทำตามแบบที่เขาต้องการน่ะเขาก็ยังคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเขายังทำสงครามเศรษฐกิจอยู่หรือเปล่าไอ้เรื่องแบบนี้กลายเป็นเรื่องที่เราเองอาจจะต้องกลับมาทบทวนตัวเราด้วยแล้วก็การทบทวนครั้งนี้มันก็อาจจะต้องพูดถึงเอ๊ะเรากับอาเซียนเองคงจะต้องรวมมือกันนะครับสร้างอำนาจต่อรองแล้วแหละเพราะถ้าเกิดว่าเราต่างคนต่างอยู่เนี่ยเราก็จะถูกย่ำยีบีทาแล้วก็ไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์กำหนดชะตากรรมอะไรของเราได้เลย
2: ค่ะต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่อาจารย์ทำให้เราได้เห็นภูมิรัฐศาสตร์โลกในมิติที่นอกเหนือไปจากมหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐด้วยซึ่งคาดว่าในคลาส MCOT CEO สองฝ่ายเซีย
1: น
2: รุ่นที่3จะได้ฟังเรื่องแบบนี้เพิ่มเติมแน่ๆใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็ท่านไหนยังลังเลอยู่รีบโอนนะครับ CEO ฝ่ายเซียนรุ่นที่3
2: ตอนนี้เหลือ3ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตบอกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนะคะสำหรับท่านที่จะสนใจมาเข้าร่วมคลาสนี้นะคะแล้วก็มีอาจารย์ปิติเนี่ยร่วมเป็นวิทยากรด้วย0944803076 0944803034และ0943966649นะคะสมัครด่วนค่ะเพราะว่าตอนนี้เหลือเพียง3ที่นั่งเท่านั้นนะคะเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองค่ะและวันนี
0: ้แล้วก็เริ่มเรียนกันวันที่2ใช่ไหมเริ่มเรียนวันที่2กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับมาอัปเดตข้อมูลกันอย่างเต็มๆเลยทีเดียวเรา3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับในเช้าวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีครับพี่เจเจครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: ในรายการ31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่26เดือนสิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอไปเริ่มกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันก่อนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบตร.นะคะก็บอกว่าทางหน่วยงานความมั่นคงทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองและประชาคมข่าวกรองได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมีการข่าวของตนเองเช่นกันและมักอาศัยช่องโหว่ช่วงสับเปลี่ยนกำลังและโอกาสในการลงมือเพื่อแสดงศักยภาพผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้รับข้อมูลด้านการข่าวล่วงหน้ามากกว่า2เดือนนั้นทางผบตร.ก็บอกว่าหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่มีข้อมูลชุดเดียวกันและมีการประชุมแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องแต่ผู้ก่อเหตุมักเลือกใช้ช่วงเวลาที่คาดไม่ถึงในการลงมือซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนเร่งยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่ประสิทธิภาพด้านการข่าวของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลดลงแต่การทำงานในพื้นที่มีความท้าทายสูงจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นการปฏิบัติการเชิงรุกมากกว่าการเดินตามเกมของผู้ก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษในการพิสูจน์ทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลักฐานทางชีวภาพภาพถ่ายและประวัติอาชญากรรมเพื่อนำตัวเข้าสู่ระบบเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแม้ผู้ก่อเหตุจะพยายามปกปิดตัวตนหรือหาช่องทางหลบหนีข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านแต่ฝ่ายความมั่นคงได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแล้วหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะยังพาดหัวข่าวเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะยกเครื่องดับไฟใต้อนุทินสั่งแม่ทัพภาคที่4พิสูจน์ฮอไม่ยิงประชาชนจ่อดึงเสทบคุมสมช.นายกถกความมั่นคงติดตามสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องลั่นมีมาตรการแต่เป็นความลับรับไม่ลงพื้นที่เพราะสร้างความลำบากให้เจ้าหน้าที่สั่งแม่ทัพภาคที่4พิสูจน์วิถีกระสุนปิดฉากข่าวยิงจากฮอวันนอรับทำข่าวบ้านไม่กล้าให้วันนอรับทำชาวบ้านไม่กล้าให้ข้อมูลแนะใช้หลักการพ่อหลวงร.เก้าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาทุกภาคส่วนต้องบูรณาการกอรมน.ชี้มหาอำนาจยังไม่มีการข่าวที่บอกว่าวันก่อเหตุเป๊ะครม.โยกฉัตรชัยไปนั่งปลัดสำนักนายกสะพัดดึงพลเอกชัยพฤกษ์เสียบสมช.แทนส่วนกิติพลขึ้นแทนผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็มีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้เช่นกันนะคะเค้น2ผู้สงสัยป่วนใต้บึ้มเผาอีกร้านสะดวกซื้อมายอวอดคนเจ็บยันถูกปืนจากฮอวันนอรุดเข้าถกนายกแนะเปิดทางพูดคุย BRN รัฐบาลปรับแผนรับมือป่วนใต้นายกถกหน่วยความมั่นคงยอมรับงานข่าวมีช่องโหว่

0: ลังยกเครื่องระบบความมั่นคงค่ะ
1: ครับความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ7-Eleven สาขาตาแปะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับช่วงค่ำวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาจนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายคือนายอัฟดอนและนายอาริสซึ่งถูกนำส่งตัวศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมและขยายผลต่อไปครับขณะที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงนัดพิเศษโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเลขาธิการสมช.ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมนายวันมูฮัมหมัดนอได้เปิดเผยหลังการประชุมนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายปัจจัยแม้ฝ่ายความมั่นคงจะมีจุดบอดด้านการข่าวเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุอาศัยช่วงเวลาเผลอแต่ยืนยันว่าควรใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาร่วมมือกับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่พร้อมเปิดช่องให้พูดคุยสันติภาพกับกลุ่ม BRN บนพื้นฐานรัฐธรรมนูญไทยซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยระดับเทคนิคในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงโดยโยกย้ายนายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสมช.ไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและมีรายงานว่าได้มีการทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกให้มารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่เพื่อเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งนายกิตพลรื่นสำริดเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่แม้จะเกิดเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ครับแต่ว่านางณัชชารีอนันทศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ยังคงกำหนดการเดิมโดยไม่มีการเลื่อนออกไปโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมใช้เวทีดังกล่าวในการติดตามและวางมาตรการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนในพื้นที่ครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับครม.เด้งเลขาสมช.สังเวยไฟใต้นั่งปลัดสำนักนายกนายกยาหอมทำงานดีทาบเสทบดูแลแทนเหตุคนร้ายพื้นที่ยังแรงครม.มีมติโยกฉัตรชัยจากเลขาสมช.ไปนั่งปลัดสปน.ดึงพลเอกชัยพฤกษ์ทำหน้าที่แทนอนุทินแจงเลือกคนเหมาะกับงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดขณะที่กิตติพลขยับเป็นผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่ส่วนสถานการณ์ใต้ยังไม่สงบคนร้ายรอบวางระเบิดและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีมีการยิงปะทะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายส่งศูนย์ซักถามนายกเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ใต้ต่อเนื่องวันนอลั่นทุกฝ่ายควรไว้เนื้อเชื่อใจยอมรับการข่าวต้องปรับปรุงผบ.ตร.สั่งปรับแผนยุทธวิธีเชิงรุกยืนยันหน่วยข่าวกรองเจ้าหน้าที่ไม่ได้บกพร่องครับ
0: จากสถานการณ์ภาคใต้นะคะไปที่ความคืบหน้าคดีหัวสว.ค่ะเมื่อวานนี้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ยอมรับนะคะว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายของ DSI ไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับคณะบุคคลที่นำเอาเนื้อหาภายในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษคดีหัวสว.อ้างยี่ฟอกเงินสว.นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งกระทบต่อการสอบสวนคดีพิเศษค่ะทางด้านของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษก DSI กล่าวนะคะว่าอธิบดี DSI ได้มีคำสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบว่าภาพเนื้อหาเอกสารที่ปรากฏในช่องทางสื่อสารสาธารณะในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นภาพเนื้อหาเอกสารที่อยู่ภายในสำนวนของ DSI จริงหรือไม่และก็พบว่าข้อเท็จจริงว่าเป็นเนื้อหาภายในสำนวนการสอบสวนของ DSI จริงๆจึงเล็งเห็นว่ากรณีที่กลุ่มบุคคลนำเอาเนื้อหาและเอกสารภายในสำนวนการสอบสวนมาเปิดเผยสู่สาธารณะทำให้ส่งผลกระทบเสียหายต่อหลักการการสอบสวนคดีอาญาเพราะตามหลักการแล้วการเปิดเผยเนื้อหาการสอบสวนได้นั้นคดีอาญาดังกล่าวจะต้องขึ้นสู่การพิสูจน์ในชั้นศาลเท่านั้นข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกพิจารณาเปิดเผยต่อหน้าจำเลยแต่เมื่อมีการนำเอาข้อมูลมาเปิดเผยต่อสาธารณะเช่นนี้ก็เป็นการส่งผลเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมจึงมอบหมายให้กองกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษไปดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันนำเอาเอกสารและข้อมูลภายในสำนวนการสอบสวนของ DSI มาเผยแพร่ต่อ

0: าธารณะโดยระบุพฤติการให้กับพนักงานสอบสวนตำรวจเพื่อไปตรวจสอบฐานความผิดที่เข้าข่ายส่วนหากมีพฤติกรรมอื่นใดที่เข้าข่ายฐานความผิดอื่นเพิ่มเติมก็จะเป็นหน้าที่ขยายผลตรวจสอบของพนักงานสอบสวนตำรวจกองบังคับการปราบปรามค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐ DSI แจ้งจับมือเผยแพร่สำนวนคดีหัวสวพักประชาชนถลก400,000 ล้านวันนี้เครือข่ายน้ำเงินถึงเงินกู้มท.จัดทัพ20อธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดครม.เงาประชาชนข่มพรก.กู้เงิน400,000 ล้านสแกนโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานกลิ่นตุส่อล็อกสเปซอื้อไหมชี้พิรุธคัตตาล็อกจัดซื้อจัดจ้างกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นล็อกรหัสเอื้อเฉพาะบางรายก็เป็นพาดหัวรวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับในขณะที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีที่องค์กรไอลอว์นะครับนำเอกสารสำนวนคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินของ DSI ออกมาเผยแพร่โดยระบุว่าปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าเอกสารดังกล่าวหลุดออกไปได้อย่างไรขณะที่พลตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เดินทางเข้าพบแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ตรวจสอบว่าเอกสารที่หลุดไปเป็นของจริงหรือไม่และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์หรือไม่โดยย้ำว่าการแจ้งความเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้มีเจตนาปิดปากองค์กรใดด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลหัวเลือกสว.กับผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคภูมิใจไทยว่าให้ไปสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลพร้อมกับให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Facebook ครับเปิดเผยประวัติการโทรศัพท์ของบุคคลปริศนาชื่อนิติบุคคลหรือนามสมมตินางสาวรัตนาซึ่งเป็น1ใน229คนที่ถูกสรุปว่ามีมูลความผิดโดยพบข้อมูลการโทรติดต่อกับสว.มากถึง19คนรวม62ครั้งในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน67ซึ่งการตรวจสอบก็พบว่าบุคคลดังกล่าวเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยในช่วงเวลาดังกล่าวด้านกกต.ก็ออกมายืนยันนะครับว่าข่าวการนัดลงมติสำนวนคดีหัวสว.วันที่28สิงหาคมนี้ไม่เป็นความจริงและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพิจารณาสำนวนจะดำเนินการอย่างโปร่งใสยึดหลักกฎหมายและคุ้มครองเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งอย่างสูงสุดครับมีพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนเลยนะครับรุฑพลจี้สอบปมข้อมูลหัวเลือกสว.เอาผิดสำนวนหลุด DSI แจ้งความกองปราบกกต.ปัดนัดลงมติ28สิงหาคมอนุทินท้าให้สู้กันในศาลไอติมปูดโทร62ครั้ง80วันปชน.จัดวาระลุยเปิดสภาศาลเริ่มไต่สวนคดีบาร์โค้ดครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์รวมเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังเดินทางไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่

0: รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคมในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติหน้าที่แทนเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตณศาลาคิงยนต์วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและจัดพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในเวลากลางคืนรวม4คืนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานพระมหากรุณาในการพระราชทานเพลิงศพวันที่29สิงหาคมแก่นายสุภมงคลรัตนจิตที่เสียชีวิตหลังจากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านเป็นผู้ที่ทำคุณความดีให้กับสังคมและประเทศชาติพร้อมกับทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยอย่างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ทางด้านของครม.นะคะก็มีมติเพิ่มเติมเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเหตุการณ์อุทกภัยค่ะโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 6,971 ครัวเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอาทิการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะพระราชทานพวงมาลาเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาครม.อนุมัติเงินเยียวยาชาวบ้านเสียชีวิตได้2ล้านในหลวงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษสุริยะสั่งเฝ้าระวังน้ำเหนือใกล้ชิดรับมือแนวโน้มน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระบุระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น 1 เมตร 50 เซนติเมตรเผยเร่งเยียวยาเกษตรกรได้รับผลกระทบน้ำท่วมน่านกำชับกระทรวงเกษตรศึกษาลุ่มน้ำสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มแก้ปัญหาระยะยาวครม.อนุมัติงบกลาง558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดเสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาทศึกษาธิการจัดงบ1ล้านฟื้นฟูโรงเรียน3เขตการศึกษาน่านค่ะ
1: ครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ครับแถลงความคืบหน้าการไต่สวนคดีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบพฤติการกระทำผิดเป็นขบวนการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ถึง2568นะครับนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยว่าปปช.ได้รับเรื่องนี้ไว้เป็นคดีพิเศษโดยการแบ่งการไต่สวนออกเป็น2ประเด็นหลักคือ1การล็อกสเปคกำหนดเงื่อนไขหรือว่า TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและตัดโอกาสการแข่งขันอย่างเป็นธรรม2คือการแอบอ้างเรียกรับเงินในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568จากการตรวจค้นเอกสารและคอมพิวเตอร์ที่ยึดไว้ได้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบไฟล์บัญชีรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์และเครือข่ายเชื่อมโยงกับการจัดสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นทั้งเทศบาลอบจ.และเมืองพัทยามาตั้งแต่ปี2564ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันและใช้วิธีการแก้ไขคะแนนสอบรูปแบบเดิมปปช.จึงมีมติรับไต่สวนคดีปี2564เป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น10รายรวมถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นทั้งนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.และประสานธนาคารเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงย้อนหลังไปตั้งแต่ปี64ถึงปี68โดยตั้งกรอบเวลาไต่สวนไว้6เดือนก่อนสรุปสำนวนให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ชี้มูลขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกระแสข่าวที่เชื่อมโยงนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็ยืนยันว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของคนใกล้ตัวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแต่หากพบหลักฐานที่

0: จนภายหลังก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกคนโดยไม่มีการยกเว้นพร้อมระบุว่าไม่ควรกล่าวหาลอยๆโดยปราศจากหลักฐานครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนครับสอบเส้นเงินวิกสอทอปี64ถึง68มติปปช.รับเป็นคดีพิเศษรอปปง.ส่งผลตรวจ 9,000 ล้านไร้หลักฐานโยงการเมืองอนุทินยันกุนสือไม่เกี่ยวครับ
1: มีความคืบหน้าคดีที่นางสาวสรารัตน์วุฒิตาพรหรือแอมไซยาไนด์จำเลยนะคะฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระทำความผิดเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนและปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งทางโจทก็ได้ฟ้องนะคะว่าทางจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ปลอมปนใส่ลงไปในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้นางสาวดารินีหรือฟ้าเทพทวีผู้ตายดื่มหรือรับประทานหรือเสพรับสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดฐานช่อโกงซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธค่ะมีความคืบหน้าในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะสั่งประหารแอมไซยาไนด์ลวงฆ่าเพื่อนสนิทลบหนี้แชร์ 200,000 หลักฐานมัดแน่นศาลอาญาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีวางยาพิษสังหารฟ้าดารินีก่อเหตุปี2563เพื่อนสนิทลบหนี้ 60,000 และเงินแชร์ 200,000 บาทพร้อมมีผลแพทย์ระบุโดนศาลพิษไซยาไนด์เผยศาลตัดสินแอมรวม7คดีประหารชีวิต2คดีคุกตลอดชีวิต2คดีและยกฟ้อง3คดีจากทั้งหมดที่อัยการยื่นฟ้อง15คดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น14คดีและฐานพยายามฆ่า1คดีปัจจุบันถูกจองจำในทันทสถานหญิงกลางค่ะ
0: ครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ลาฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อย
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมชงคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งก็อนุมัติแล้วเมื่อวานนี้นะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับบอกว่าเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้พร้อมเปิดลงทะเบียน1ตุลาคมครับและขยายสิทธิ์เพิ่มเติมเป็น1ล้านสิทธิ์หวังเยียวยาผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้เร่งจัดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคเหนือและจังหวัดน่านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าความชัดเจนของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเตรียมจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกันยายนนี้โดยมีกำหนดจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569ขณะนี้ระบบหลังบ้านมีความพร้อมแล้วครับเหลือเพียงแค่การสรุปเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งจะเปิดใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และจากการหารือร่วมกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าระบบพร้อมจะเริ่มให้ใช้สิทธิ์เดินทางท่องเที่ยวได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้กระทรวงยังได้ขยายสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น1ล้านสิทธิ์โดยใช้วงเงินงบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินรวม 3,500 ล้านบาทซึ่งเปิดให้ประชาชน1คนสามารถลงทะเบียนรับได้สูงสุด5สิทธิ์โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมาสำหรับแผนฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านครับหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทันทีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททก็อยู่ระหว่างการจัดเตรียมแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดน่านและพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับเพิ่ม1ล้านสิทธิ์ลุยไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวเผยคุยเอกนิติปลัดกระทรวงการคลัง

0: เคาะโครงการเที่ยวไทยเที่ยวไทยพลัสขยายจาก 500,000 เป็น1ล้านสิทธิ์โดย1คนลงทะเบียนได้5สิทธิ์ใช้งบพรก.กู้เงิน 3.5 พันล้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจแย้มททจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวที่น่านและภาคเหนือฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยครับ
1: มีกรณีที่ผู้พิการตาบอดนะคะอายุ61ปีค่ะพร้อมครอบครัวได้เดินทางเข้าพบนายกองตรีดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะเพื่อร้องขอความเป็นธรรมหลังพบความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรและการถูกสวมสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสวมทะเบียนใช้บัตรคนจนหนุ่มโสดพิการมึนมีเมียลูก4หันพึ่งธนกฤตสวมทะเบียนราษฎรโทอีกชายพิการสุดช้ำครอบครัวพาไปทำบัตรคนจนแต่ไม่ผ่านค่ะ
0: ครับมีประเด็นเรื่องของศาลอุทธรณ์พิพากษากลับจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาปริญพานิชพักอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายปริญพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในความผิดฐานพรากผู้เยาว์และกระทำอนาจารหญิงอายุ17ปีเศษหลังศาลชั้นต้นเคยมีคำพิพากษายกฟ้องล่าสุดศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าคดียังไม่ขาดอายุความและการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามฟ้องจึงพิพากษากลับให้ลงโทษจำคุกรวม3ปีโดยไม่รอการลงโทษนะครับมีพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ครับคุกเพิ่มปริญ3ปีศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาคดีอนาจารพรากผู้เยาว์ปริญพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาคดีอนาจารและก็พรากผู้เยาว์หญิงอายุ17ปีเบิกตัวจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาหลังถูกคุมขังคดีความผิดทางเพศอื่นด้วยครับ
1: เตือนพอดซอมบี้ใจวายเฉียบพลันเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐนะคะผงะกรมวิทย์ตรวจพบผสมยานรกร้ายแรงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบครั้งแรกนำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอร์ตลอบผสมเม็ดแอมเฟตามีนค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยหลังตรวจของกลางน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบพอร์ตแล้วพบมีการผสมสารเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์และเอโทมิเดตซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทกดการหายใจและการทำงานของสมองนับเป็นครั้งแรกที่พบการนำสารทั้งสองมาผสมในน้ำยาดังกล่าวทำให้นักสูบเสี่ยงหมดสติจนถึงขั้นหัวใจวายเฉียบพลันค่ะ
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าลุยขับเคลื่อนแนวนโยบายของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนล่าสุดจัดกิจกรรมเปิดโอกาสในการแสดงออก Peace Sparkจุดประกายพลังเยาวชนสู่สันติสุขชายแดนใต้ที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยงานนี้เปลี่ยนบทบาทเยาวชน80คนจากผู้ฟังสู่การเป็นนักคิดและผู้นำความเปลี่ยนแปลงผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมสุดท้าทายและภารกิจPeace Challenge ชวนเด็กๆร่วมกันค้นหาทางออกของความขัดแย้งในชีวิตประจำวันโดยไม่ใช้ความรุนแรงไฮไลท์สำคัญคือ Design for Peace ที่ดึงไอเดียสดใหม่ของคนรุ่นใหม่แปลงเป็นกิจกรรมจริงทั้งในโรงเรียนและโลกออนไลน์เพราะแนวคิดของแม่ทัพภาคที่4เชื่อมั่นว่าสันติสุขที่แท้จริงเริ่มต้นง่ายๆจากสิ่งใกล้ตัวไม่แค่ไม่บูลลี่ไม่แชร์ข่าวปลอมและรับฟังความเห็นต่างปิดท้ายด้วยภาพประทับใจบน Peace Wall กำแพงสันติสุขที่น้องๆร่วมกันปักหมุดความตั้งใจในการจุดประกายเล็กๆเพื่อแสดงพลังในการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในอนาคตข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะครบถ้วนทุกประเด็นคุณภูเบศุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมทนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชุดเฉพาะกิจนราธิวาสปัดข่าวลวงหอทหารแค่ลาดตระเวนไม่มีอาวุธขึ้นบินระบุจะไม่ได้ยิงวัยรุ่นจะแนะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการเรื่องชี้แจงกรณีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอข่าวโดยระบุว่ามีนายทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยอ้างอิงร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวสิ้นเชิงและขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่าภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้นกำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานโดยภารกิจในคืนดังกล่าวมีกำลังพลขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยาน4นายซึ่งไม่มีใครนำอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและฝ่ายอำนวยการซึ่งทั้ง3นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนที่ปรากฏในสื่อต่างๆเป็นภาพที่ถ่ายก่อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่ของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและผลกระทบต่อพยานหลักฐานทางคดีขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านด้านผู้กำกับจะแนะเผยพบหัวและปลอกกระสุน M16 จุดชาวบ้านถูกยิงด้านสส.รมฎอนลงพื้นที่พบต้องรอยกระสุน14นัดนายรมฎอนปัญจอสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ที่นายสอและดอเลาะอายุ21ปีถูกยิงโดยมีข้อสงสัยว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่ตำบลช้างเผือกเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายรมฎอนได้เข้าพบพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เพอแสละผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจะแนะสอบถามกรณีการสืบสวนคดีนี้ส่วนผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เปิดเผยว่าตำรวจเก็บหัวกระสุนปืน M16 ขนาด 5.56 มม.ได้จากรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนชายนายสอนและในที่เกิดเหตุและพบปลอกกระสุน M16 อีก3ปลอกบนโคนต้นยางที่เนินเขาห่างจากจุดที่นายสอนและถูกยิงประมาณ 10-15 เมตรส่วนร่องรอยกระสุนบนถนนแบ่งเป็น2จุดจุดแรกมี3รอยจุดที่2มีเกือบ10รอยซึ่งหลักฐานทั้งหมดตำรวจสภ.จะแนะนำส่งพนักงานพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดรวมถึงเสื้อผ้าของนายสอนและเพื่อพิสูจน์เขม่าวดินปืนตามหลักนิติวิทยาศาสตร์โดยคดีนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ตำรวจยืนยันว่าทำหน้าที่ตามความถูกต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานโดยทั้งหมดได้นำส่งพิสูจน์ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงวิถีกระสุนที่มีข้อสงสัยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเอกนิติจ่อออกพระราชกำหนดวงเงิน 400,000 ล้านเข้าสภาวันนี้ประชุมสภาวันแรกซึ่งสัปดาห์แรกจะมีการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจไตรมาส2เผชิญกับวิกฤตที่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำมันแพงและค่าครองชีพพุ่งสูงจนนำไปสู่ความเสี่ยงเรื่องปัญหาตกงานตามที่เคยมีการคาดการไว้ล่วงหน้าแม้ในอดีตจะเคยมีเสียงทักท้วงว่ายังไม่เผชิญกับวิกฤตแต่สถานการณ์จริงได้พิสูจน์แล้วว่าวิกฤตครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากวิกฤตในตะวันออกกลางปัญหาน้ำมันแพงและค่าครองชีพกลายมาเป็นวิกฤตปากท้องและหากไม่สามารถหยุดยั้งวงจรดังกล่าวจะลุกลามไปสู่ปัญหาการว่างงานรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องออกพระราชกำหนดวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เพื่อยืนยันตัวเลขและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสอบเรียกผู้กองเอกพร้อมพวกชาวบ้านเหยื่อทยอยแจ้งความเพิ่มวันนี้อยากขอเงินคืนความคืบหน้าจากกรณีนายฐานวัฒน์อายุ43ปีตำรวจอาสาสภ.ดงเย็นอ้างตัวเป็นผู้กองเอกร่วมกับกวน4คนออกลาดตระเวนตั้งด่านขนยาเสพติดจับตรวจปัสสาวะแล้วเรียกรับเงินโดยเหตุเกิดในพื้นที่ตำบลบ้านตาดตำบลอ้อมกอและตำบลใกล้เคียงในเขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแก๊งผู้กองเอกมีพฤติกรรมตรวจขนยาเสพติดรีดไถเงินครั้งละ 10,000 บาทถึง 30,000 บาทและมีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากเจ้าของรถบรรทุกรถขนเงินโต๊ะสนุกเกอร์จับปืนแก๊ปสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นอย่างมากโดยหลังเป็นข่าวปรากฏว่าวันนี้นายฐานวัฒน์พร้อมเพื่อนร่วมแก๊ง4คนประกอบด้วยนายเป้โน้ตและนายทิวเดินทางมามอบตัวกับพันตำรวจเอกจตุรงค์กลิ่นศรีสุขผู้กำกับการสภ.ดงเย็นโดยตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ดงเย็นสอบเครียดขณะเดียวกันมีชาวบ้านที่ถูกผู้กองเก๋หลอกเดินทางเข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดมากกว่า10รายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กองเก๋ให้ถึงที่สุดและบางรายอยากได้เงินคืนเพราะเสียดายต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายให้โดยวันนี้จะมีชาวบ้านเดินทางมาแจ้งความอีกจำนวนมากทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: โจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะโจรปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
4: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังพังพังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยงานนี้
5: Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
6: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจ

0: ได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิ่งสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
1: เพราะความมั่นคงทางพลังงานคือรากฐานสำคัญของชีวิตคนไทยทุกคนนับจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยปตท.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานพลังงานของประเทศด้วยการสำรวจพัฒนาและนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกพร้อมวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบวงจรตั้งแต่ระบบท่อส่งก๊าซในทะเลสู่ชายฝั่งไปจนถึงการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันต่างประเทศตลอดจนการต่อยอดสู่สารตั้งต้นปิโตรเคมีที่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนและการจ้างงานอย่างต่อเนื่องผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตปิโตรเคมีของภูมิภาคตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาปตท.พร้อมเคียงข้างเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: นาฬิกา13นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณเอกพรครับ
4: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
3: ครับก็พบกันวันนี้เช้าวันพุธนะครับ26สิงหาคมก็แจ้งข่าวที่สบายใจกันก่อนเลยนะครับเมื่อคืนราคาน้ำมันลงแบบค่อนข้างมากทีเดียวนะโดยเฉพาะเบรนท์ตลาดลอนดอนเนี่ยปิดเนี่ยปรับตัวลดลงถึง3.59 เหรียญมาปิดที่ 88.58 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็หลังปิดตลาดแล้วผมไปดูเนี่ยล่าสุดยังลงต่ออีก2เหรียญกว่าตอนนี้มาอยู่ที่86เหรียญนิดๆ86.25 เหรียญลงอีก2เหรียญ33เซนลงต่อเนื่องเลยนะครับก็เป็นผลจากการที่ชัดเจนแล้วว่าสหรัฐเนี่ยจะไม่มีการตอบโต้ทางด้านการทหารหรือไม่ได้ใช้ยุทธการทางการทหารนะครับจะหันมากดดันทางด้านเศรษฐกิจต่ออิหร่านแทนก็จะประกาศมาตรการคว่ำบาตรแต่ว่าตลาดก็ไม่ค่อยให้ราคากับเรื่องมาตรการคว่ำบาตรสักเท่าไหร่ราคาน้ำมันก็เลยปรับลดลงต่อเนื่องกัน2วันติดเลยนะตั้งแต่วันจันทร์เมื่อคืนนี้วันอังคารครับ
4: เพราะอิหร่านเนี่ยโดนคว่ำบาตรมาเป็น10ปีแล้วนะมันมีช่วงเล็กๆสั้นๆเท่านั้นแหละที่ไม่ได้โดนคว่ำบาตรก็คือช่วงที่เซ็นข้อตกลง MOU กันประมาณสัก1เดือนมั้งนะแต่นั้นเนี่ยคนเขาก็เลยและยิ่งเมื่อคืนก่อนที่สกอตเปเซนแถลงข่าวเนี่ยที่ก็ง้างมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับบอกว่าจะมีการแถลงรายละเอียดปรากฏไอ้รายละเอียดก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส
3: ์ครับ
4: ก็แค่ว่ามีการขู่สำทับไปยังประเทศที่โอเคอาจจะยังคงทำการค้า มีการลงทุนการค้าเศรษฐกิจกับอิหร่าน

0: ก็ไปขู่เขาเพิ่มว่าคุณก็อาจจะโดนไปด้วยนะซึ่งผมก็เข้าไปดูย้อนการคว่ำบาตรชุดเก่าเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้าสงครามมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วว่าสหรัฐคว่ำบาตรประเทศอื่นก็ห้ามไปทำการค้าทำธุรกิจกับอิหร่านด้วย
1: ครับ
0: และประเด็นคือผมก็เห็นข่าวจีนนะจีนเขาก็ออกมาพูดเลยว่าก็ลองดูสิแนวนี้นะถ้าเกิดโอเคคุณจะมีการเล่นงานธุรกิจจีนหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ร่วมมือในการคว่ำบาตรอิหร่านในรอบนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าโอเคจีนก็เตรียมพร้อมที่จะมีการทำสงครามการค้าโต้กลับเหมือนกัน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นการเปิดเผยมานะจากทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนมันก็เลยเหมือนเป็นสัญญาณว่าโอเคมันก็คงเหมือนเดิมนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะ
1: ครับ
0: ก็เลยสังคมในแวดวงธุรกิจแวดวงตลาดน้ำมันก็เลยก็ขออภัยต้องใช้ว่าไม่ได้ให้ค่ากับข่าวนี้มากนะว่าก็คงไม่ได้กระเทือนตลาดในภาพรวมครับ
1: ก็ประเมินว่าน่าจะเป็นลักษณะของการหมดมุกนะ มุกนี้ก็คนก็ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่ามันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็เลยเนี่ยนะก็ราคาน้ำมันก็ร่วงลงมาแล้วอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหยุดลบกันนะแต่เพียงว่าตอนนี้เราก็คิดว่าก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายแล้วสัญญาณอย่างหนึ่งเนี่ย เห็นข่าวเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนก็จะมาจอดให้ปล่อยลูกเรือขึ้นบกสักทีนะที่เมืองไทยเราเนี่ย
0: ใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเขาลอยลำอยู่ที่แถวๆตะวันออกกลางเนี่ยและก่อนหน้านี้ไปประจำการที่อื่นมาด้วยเห็นว่าในรอบประมาณสัก 6-7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเคยขึ้นฝั่งไปแค่รอบเดียวก็คือเกาะกวมและขึ้นแค่วันเดียวเนี่ยนะเมื่อตอนธันวาคม
1: ครับ
0: มันก็เลยมีกระแสข่าวออกมาหลายด้านนะทั้งเรื่องที่ว่านาวิกโยธินเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนเรือเนี่ยเครียดมากเห็นว่าบางคนถึงขั้นไปพยายามจะฆ่าตัวตายไปกระโดดดาดฟ้าเรือ
1: ครับ
0: แล้วก็เริ่มมีการเอาพวกสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนบนเรือเนี่ยเอามาแฉโอ้อาหารเนี่ยมีแค่ขนมปังแป้งตอติย่าแล้วก็มีเนื้อบดเนื้อกระป๋องนิดหน่อยหรือแม้กระทั่งห้องน้ำก็สกปรกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีเรื่องร้องเรียนเห็นว่าร้องเรียนผ่านญาติเนี่ยแล้วก็มาร้องเรียนผ่านสวเดโมแครตอีกทีนึง
1: ครับ
0: ก็เลยพูดถึงกันเยอะมากก็เลยมีการสลับเรือ เอาเรือจอร์จวอชิงตันเนี่ยไปประจำการแทนแล้วก็เอาเรืออับราฮัมลินคอนเนี่ยถอนออกมา
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าถ้าเกิดมาขึ้นฝั่งในไทยรอบนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการขึ้นฝั่งเนี่ยขึ้นบกจริงๆในรอบเนี่ยประมาณ6เดือน7เดือนแล้วไม่ได้ขึ้นมานานมาก
1: ถ้าธันวาถึงนี่ก็ประมาณ 8-9 เดือนนะ
0: ครับก็แต่เห็นเขาบอกว่ามันเคยมีการโอเคไปจอดแวะนิดหน่อยอะไรเงี้ยจอดแวะเพื่อเติมของเขาบอกถ้าเกิดอย่างเป็นทางการจริงๆที่ให้ล
1: ู
0: กเรือเนี่ยได้ลงไปผ่อนคลายเนี่ยอาจจะประมาณสัก6เดือน7เดือน
1: ครับก็ 5,000 คนนะการท่องเที่ยวไทยก็คงจะได้รับอานิสงส์ตามสมควรล่ะนะขึ้นมาแถวชลบุรีก็ส่วนใหญ่ก็เมืองท่องเที่ยวแถบภาคตะวันออกเนี่ยคงจะหนาแน่นแต่ก็ทราบว่ามีหลายคนก็จองตั๋วเดินทางไปไกลกว่านั้นนะเข้ากรุงเทพบ้างไปภาคเหนือบ้างอีสานบ้างก็ใช้เวลาในช่วงที่ได้ขึ้นบกกันนะส่วนของเรานี่ก็แม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะลงนะครับถ้ารวมมาตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารจนถึงล่าสุดเนี่ยก็ลงมาไม่ต่ำกว่า 6-7 เหรียญนะสำหรับเบรนท์แต่ว่าราคาในประเทศยังไม่มีการปรับราคาลดลงนะครับแต่ว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆก็ได้มีการประกาศปรับลดการชดเชยน้ำมันผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดต่างๆนะฮะก็ทำให้ลดภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลง

0: คุณเอกพรมีตัวเลขไหมผมมีแต่ตัวเลขรวม
1: นี่ครับกำลังจะเปิดอยู่พอดีเลยครับ
0: ครับ
1: ก็ที่ประกาศเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ไปทีละชนิดนะฮะก็เริ่มจากเบนซินก่อนนะครับเบนซินเนี่ยเป็นชนิดที
0: ่ส่งเงินเข้ากองทุน
1: เข้ามาสมทบกองทุนกับจากที่เคยส่งให้7บาท13สตางค์ก็เพิ่มขึ้นเป็น7บาท20ขึ้นมา7สตางค์นะครับส่วนนะทางโซฮอ95กับโซฮอ91นี่เท่ากันจากที่เคยได้ชดเชย14สตางค์ลดลงเหลือ7สตางค์E20จากที่รัฐเคยชดเชย3บาท93ลดลงเหลือ3บาท87 E85 นะจากที่รัฐเคยชดเชย2บาท93เหลือ2บาท92ลดลงตังเดียวแล้วก็ดีเซลหมุนเร็วธรรมดาจากที่รัฐเคยอุดหนุนกองทุนน้ำมันเคยอุดหนุน5บาท37ลดลงเหลือ4บาท59โอ้ลดลงบาทหนึ่ง
0: ครับ
1: B20 จากที่กองทุนเคยอุดหนุน9บาท77เหลือ9บาท9สตางค์นี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบล่าสุดนี้ครับ
0: ครับขณะเดียวกันนี่ฐานะรายงานด้วยฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่23สิงหาคม2569นะครับพบว่ากองทุนมีสินทรัพย์รวม 49,615 ล้านบาทขณะที่มีหนี้สินรวม 128,007 ล้านบาทส่งผลให้ฐานะกองทุนสุทธิติดลบ 78,392 ล้านบาทครับตกลงว่ากองทุนตอนนี้ติดลบอยู่ 78,392 นะ 78,000 ล้านละรู้สึกก่อนหน้านี้เราเคยรายงานว่า 75,000 นะปั๊บๆขึ้นมาอีก 3,000 ก็แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันเนี่ยติดลบ 38,872 ล้านบาทแล้วก็ LPG นะที่ใช้ในครัวเรือนเราเนี่ยติดลบ 39,520 ล้านบาทก็ค้ำคอพอสมควรนะครับ 78,000 หาทางลดได้ก็ต้องลดเพราะฉะนั้นน้ำมันโลกลดราคาขายปลีกของเราก็ต้องทนไปก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องใช้ในราคาเก่าไปก่อนเอาไปลดภาระของกองทุนน้ำมันลงก่อนนะหลักก็เป็นอย่างนั้นครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยด้วยความที่สถานการณ์โลกเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าตอนออกกลางนิ่งๆมากนะในรอบผมว่าน่าจะสักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สถานการณ์การสู้รบเนี่ยมันลดความตึงเครียดไปเยอะการใช้อาวุธใส่กันและกันเนี่ยมันน้อยมากคือยังมีอยู่บ้างประปรายนะตามจุดฮูตีซาอุบ้างหรือแม้กระทั่งไออิสราเอลเลบานอนอันนี้เขามีอยู่แล้วแต่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยจากที่เคยมีการโจมตีใส่กันบ้างแถวๆช่องแคบฮอร์มุสนะเรือลำไหนผ่านมีการยิงใส่บ้างตอนนี้ก็ลดลงไปเยอะด้วยความตึงเครียดนี่ลดลงค่อนข้างสถานการณ์นิ่งก็มาโฟกัสที่เนี่ยแหละใช้การคว่ำบาตรการโจมตีผ่านทางเศรษฐกิจแทนนะครับ
0: ครับ
1: ก็เห็นตอนนี้สถานการณ์มันก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะฮะถึงขั้นมีรายงานว่าทางสหรัฐเนี่ยก็เริ่มที่จะให้บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการทูตนะฮะเริ่มเดินทางกลับไปในตะวันออกกลางบ้างแล้วนะเพราะว่าสถานการณ์มันดีขึ้น
0: ครับ
1: ความเสี่ยงจากสงครามลดลงเนี่ยก็เลยมีรายงานข่าวนี้ออกมาครับ
0: ครับก็แม้กระทั่งข่าวเรื่องกบฏฮูตีก็เลยพลอยเงียบๆไปด้วยนะมันอิหร่านกับทางชาติตะวันออกกลางก็น่าจะมีการพูดคุยกันด้วย
1: จาก
0: ตามรายงานข่าวเบื้องลึกเบื้องหลังก็ว่าอย่างนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์โลกนะครับที่มันก็มีผลมาถึงบ้านเราโดยเฉพาะราคาน้ำมันพวกเชื้อเพลิงต่างๆคราวนี้มาดูสถานการณ์ภายในของเราการเมืองเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสวนี่ก็โอ้โหซัดกันแบบถอดเกียร์ถอยหลังหมดแล้วนะ

0: เดินหน้าเต็มกำลัง
1: และที่สำคัญเลยก็ยิ่งทำให้เกิดความงุนงงขึ้นมาอีกว่าสรุปว่าวันศุกร์ที่28นี้กกต.ก็ออกมาชี้แจงว่าไม่เคยบอกนะว่าจะมีการวินิจฉัย
0: กับเพราะกระแสข่าวอ่ะที่เรานำเสนอที่ออกข่าวออกมาวันจันทร์แล้วเรานำเสนอเมื่อวานเช้าเนี่ยที่บอกว่าจะมีการพิจารณารายบุคคลยกมือกันนะทั้งหมดเลยนะในวันศุกร์นี้28เมื่อวานกกต.เอกออกเอกสารข่าวแจ้งว่าไม่มีเราไม่เคยบอกเลยว่าเราจะมีการลงมติกันในวันศุกร์นี
1: ้
0: ทีนี้มันก็เลยแต่ก่อนหน้าเนี่ยกกต.เคยบอกว่าภายในสิ้นเดือน
1: ใช
0: ่ซึ่งตอนนี้มันเหลืออยู่ไม่กี่วันแล้วล่ะเนี่ยมันถ้านับจนจากวันนี้ก็เหลือ5วันนะตัดเสาร์อาทิตย์ทิ้งมันจะเป็นวันไหนหลายๆคนบอกก็ไม่เกินศุกร์นี้หรือวันจันทร์นะจะมีอยู่แค่นี้ถ้ายังยึดกรอบภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนะ
1: ครับ
0: ก็น่าจะมีแค่นี
1: ้ยกเว้นแต่ว่ามันจะมีข้อมูลใหม
0: ่ครับ
1: ที่ยังไม่สามารถจะทำให้กกต.
0: จะขยายเวลา
1: อาจจะต้องดึงเวลาไปก่อนเรื่อยๆเพราะว่ามีบางคนเขาก็บอกว่าหมายมันกำลังร้อนนะถ้าผลวินิจฉัยของกกต.ออกมาซึ่งกกต.ท่านคงจะทราบดีๆว่ามันออกกันยังไงนะมันจะยิ่งทำให้มันร้อนกันไปใหญ
0: ่แต่บางคนก็บอกก็แต่ถ้ายิ่งปล่อยช้าเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆเพราะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยทั้งไอลอทั้งคุณพฤทธิ์เนี่ยนะครับที่เอาข้อมูลมาเปิดเนี่ยเอาผมพูดตามตรงนะเท่าที่ดูท่ามีเยอะเลยเพราะว่าคนที่โดนกล่าวหาเนี่ยมีเป็นร้อยนะแล้วเขาก็จะหยิบทีละเคสเห็นไหมเขาจะหยิบทีละเคสวันนี้เอาเคสนี้มาอ่ะกระบี่วันนี้เอาเคสโน่นนี่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรเงี้ยค่อยๆหยิบมาผมก็เชื่อว่าไอ้การเชื่อมโยงเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะมีอย่างน้อยเป็นสิบผมว่ายังมีอีกเป็นสิบเป็นอย่างต่ำดังนั้นเนี่ยผมว่ายิ่งช้าเคสมันก็จะมาเรื่อยๆถ้าคิดว่าจะดึงเพื่อโอเคให้กระแสมันซาอยู่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยได้หรือเปล่านะ
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจก็ตอนนี้ผมเห็นทางคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยก็มาเดินเกมในทางที่ว่าตั้งคำถามว่าไอ้ข้อมูลที่คนเอามาเปิดเนี่ยมันมาจากสำนวนและไอ้สำนวนเนี่ยมันหลุดมาได้ยังไงคุณสุภชัยเนี่ยเสนอบอกว่าให้แยกและจัดการให้หมดเลยทั้งคนปล่อยข้อมูลคนรับข้อมูลแล้วก็คนเผยแพร่ข้อมูลนะจะได้ตรวจสอบเส้นทางเอกสารว่าใครจัดทำใครมีสิทธิ์เข้าถึงและใครปล่อยหลุดออกมานะดังนั้นก็พยายามจะบอกว่าโอเคแม้ว่ามันจะหลุดออกมาเนี่ยมันส่งผลเสียเพราะอันนั้นมันคือคำให้การพยานแต่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์ไอ้ที่บอกออกมาข้อมูลที่เปิดออกมาเนี่ยยังไม่เท่ากับว่าเป็นความผิดนี
1: ่
0: ดังนั้นการปล่อยหลุดเนี่ยมันสร้างความเสียหาย
1: ครับ
0: ก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบเส้นทางอ่ะแล้วก็จัดการอย่าให้ไอ้สำนวนที่หลุดมากลายเป็นว่ากลายเป็นคำพิพากษาแล้วก็ตีว่าเป็นความผิดซะหมด
1: ก็น่าจับตานะเพราะว่าปฏิบัติการเมื่อวานเนี่ยทางพลตรีโทรุทธพลรัตนยุติธรรมเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก็ยอมรับว่าเอกสารเนี่ยตรวจสอบแล้วที่ฝ่ายค้านแล้วก็ไอลอใช้เนี่ยเป็นเอกสารของสำนวนของกองคดีฟอกเงินของดีเอสไ
0: อ
1: นะถามว่าแล้วมันหลุดมาอย่างไรบอกว่ามันหลุดมาในยุคก่อนที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งในยุคของรัฐมนตรีก่อนที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งซึ่งมันมีอยู่คนเดียวเพราะคดีมันก็เกิดขึ้นในยุคคุณทวีสอดส่องอย่างเดียวคุณรุทธพลก็ไม่เอ่ยชื่อโดยตรงแต่ว่าความหมายก็แน่นอนแล้วก็บอกว่าตอนนี้ปลัดยุติธรรมเนี่ยซึ่งเพิ่งจะรับการแต่งตั้งนะน่าจะเป็นงานแรกๆของท่านเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะคนเก่าท่านลาออกไปแล้วนี่นะก็ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงว่ามันหลุดไปได้อย่างไรก็คือสอบข้าราชการดีเอสไอแล้วพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ทางดีเ

0: SI เนี่ยโดยอธิบดีก็ได้มอบหมายให้เจ้าที่ DSI ไปแจ้งความกองปราบ
1: ครับ
0: คนนี้ก็ดูกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันจะไปสกัดยับยั้งไอการอนำเอกสารทางราชการที่เป็นสำนวนคดีเนี่ยออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะได้อย่างไรแต่ผมคิดว่าความพยายามต้องไปถึงจุดนั้นก็คือเขาต้องบล็อกให้ได
1: ้ครับผมเห็นคุณวัดติงสมิธเนี่ยนะอดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกาเนี่ยท่านเพิ่งจะโพสต์ Facebook เมื่อเช้าที่ผ่านมานี้นี่เองจริงๆท่านโพสต์ยาวเหยียดเลยนะผมขออนุญาตสรุปให้ฟังก็แล้วกันก็คือบอกว่าท่านบอกว่าฐานความผิดที่ DSI เอาไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยมีอยู่2มาตราแต่อ่ะ2กลุ่ม3มาตรากลุ่มแรกเนี่ยมาตรา164ก็คือเจ้าพนักงานเนี่ยเปิดเผยความลับในราชการโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 ทั้งจำทั้งปรับกลุ่ม2เนี่ยเป็น2มาตราควบกันมาตรา322กับ323เปิดเผยความลับเอกสารปิดผนึกของผู้อื่นจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับคุณวัตติงสมิธบอกว่าไอ้164เนี่ยเจ้าพนักงานเปิดเผยความลับราชการเนี่ยมันเอาผิดเฉพาะได้เจ้าพนักงานเท่านั้นเพราะในมาตรามันเขียนระบุเอาไว้ชัดเจน
0: ครับ
1: แล้วบอกว่าองค์ประกอบสำคัญเนี่ยมีอยู่4ข้อข้อแรกก็คือผู้กระทำต้องเป็นเจ้าพนักงานรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเปิดเผยให้ผู้อื่นล่วงรู้แล้วก็สุดท้ายเปิดการเปิดเผยต้องเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ดังนั้นเนี่ยไอ้องค์ประกอบข้อนี้มาตรา164เนี่ยก็เน้นว่าเป็นเจ้าพนักงานดังนั้นความเสี่ยงของไอลอนะหรือแม้กระทั่งพอคุณสุภชัยพูดการเผยแพร่เนี่ยบางคนบอกเฮ้ยแล้วงั้นแชร์ฉันแชร์จากไอลอฉันแชร์จากผลิตเนี่ยฉันกลายเป็นผู้เผยแพร่ด้วยไหมนะก็บอกว่าไอข้อ164เนี่ยอันเนี้ยไม่มีความเสี่ยงทั้งไอลอทั้งยิ่งชีพทั้งใครก็แล้วแต
0: ่อืม
1: ไม่ได้เจนเจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่ใช่บทบัญญัติที่ระบุว่าแบบครอบจักรวาลว่าใครก็ตามที่เผยแพร่เอกสารมีความผิดย้ำว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็มีการพูดถึงเนี่ยมีการยกคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาเนี่ยนะครับ2ฉบับก็เน้นๆโดยหลักการเนี่ยก็คือหน่วยงานรัฐเจ้าของเอกสารเท่านั้นที่จะเป็นผู้เสียหายโดยนิติในนะครับแล้วก็หลักการเนี่ยก็คือเป็นมีเจ้าหน้าที่นะที่จะมามีส่วนที่อาจจะโดนเอาผิดได้แต่ทีเนี้ยมันก็ยังมีอีกในเรื่องไอ้164เนี่ยนะที่บอกเอาความรับราชการออกมาเนี่ยมันจะมีมาตราหนึ่งก็คือมาตรา86มาตรา86เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานประกอบมาตรา164อีกทีนึงก็บอกว่าอันเนี้ยมันก็จะต้องมาดูอีกว่าการจะเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐให้เอาความลับราชการมาเปิดเผยเนี่ยมันต้องดูว่าต้องเป็นการให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือก่อนหรือขณะกระทำความผิดเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเอาออกมาแล้วเอามาให้ไอลอ่ะสมมตินะเอามาให้ไอลออย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมันก็อาจจะไม่เข้าข่ายว่าเป็นผู้สนับสนุนก็มีการสรุปสถานการณ์สภาพการไว้3ข้อต่อกรณีรับข้อมูลภายหลังหากไอลอไม่ได้ร้องขอไม่ได้วางแผนแต่อยู่ๆก็มีคนเอามาให้เอาไปเปิดเลยไม่เป็นผู้สนับสนุนมาตรา164
0: ครับ
1: ก็รู้ไม่เท่ากับช่วยแล้วก็ยังมีกรณีถูกตั้งข้อหาอื่นที่เมื่อกี้พูดไว้322และ323เนี่ยอันนี้ก็คือเอาความลับผู้อื่นมาเปิดเผยเนี่ยคุณวัดก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์เจตนาบริสุทธิ์การกระทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะขณะเดียวกันมาตรา84 86หาก DSI กับกองปราบเนี่ยพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเช่นว่ามันมีแชทหลุดมีอีเมลมีนัดหมายหรือว่าสมมติว่าไอลอเป็นคนสั่งการจูงใจให้วางแผนร่วมกับคนในอันเนี้ยโอเคอาจจะเปลี่ยนนะให้กลายเป็นผู้สนับสนุนได้เนี่ยก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันเอาไว้ว่า ดังนั้นเนี่ยการ

0: ตั้งคำถามว่าเอ๊ะอันนี้จะเอาผิดอะไรยังไงได้ไหมเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเน้นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ก็มีการคุณวัดติงสมิธก็ยังติงนิดนึงด้วยว่าโอเคให้ดูดีๆเพราะถ้าเกิดไปฟ้องไปเล่นงานเนี่ยมันอาจจะโดนมองว่าใช้กระบวนการยุติธรรมฟ้องปิดปากหรือว่าสแลปแล้วพอเขามาแฉปุ๊บเนี่ยโอ้
1: ครับ
0: รีบจัดการเลย
1: ก็นายกก็บอกว่าให้ไปก็ไปกับคุณเป๋ายิ่งชีก็ไปสู้ในชั้นศาลก็แสดงว่าเขาก็คงจะมีคดีที่จะไปดำเนินคดีแบบ
0: ครับ
1: ถ้าเขารู้สึกสื่อก็เริ่มเรียกแล้วคุณเป๋ายิ่งชีจะสงสัยว่าจะพลีชีพหรือไม่พลีชีพนะยิ่งชีพจะพลีชีพหรือไม่พลีชีพก็คือพร้อมที่จะสู้ทางคดีถูกฟ้องร้องถูกอะไรก็ถ้าก็พร้อมชนนะก็เขาคงไม่หยุดในการที่จะเผยแพร่
0: แต่การเปิดข้อมูลของเขาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะกามิกาเซ่อยู่แล้วมาแบบโอ้เต็มที่
1: แต่ก็เห็นได้ชัดแหละว่าทางฝ่ายของเนี่ยถ้าดูจากการเคลื่อนไหวของรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องใช้เรื่องมาตรการกฎหมายเนี่ยไปจัดการใช่ไหมแล้วก็เขาก็ลอยตัวได้เลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องดีเอสไอเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีไม่ให้ดีเอสไอก็บอกว่าเราไม่ทำเองเราให้แจ้งให้กองปราบทำด้วยซ้ำไปเขาก็เซฟตัวเขาเองกันอุตลุดนะฮะอันนี้ก็ดูจะชุลมุนนะเรื่องนี้นะดูจะชุลมุนแล้วก็ยังไม่รู้จะจบไปยังไงด้วยซ้ำไปนะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้ฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพ

0: ชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: ครับกลับมาติดตามจอดลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
3: ครับ
2: เมื่อวานครม.ก็มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการหลายตำแหน่งเลยนะของมหาดไทยนี่20ตำแหน่งเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าเอ๊ะเขาลือกันว่าจะโยกผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มานั่งอธิบดีสถ.แต่ว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันนะในเครือข่ายสีน้ำเงินกันเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกับไอ้เรื่องคดีทุจริตสอบยังมีเรื่องที่ไปพาดพิงอะไรนักการเมืองหลายๆคนอยู่เนี่ยจะยิ่งไปกระพือไอ้ประเด็นนี้หรือเปล่าแต่ความจริงบอกว่าไม่ถอยนะ
3: ใช่ครับ
2: ผู้ว่า
3: คือ
2: ว่าบุรีรัมย์มาจริงๆครับ
3: คือเรื่องสถ.เนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นประเด็นร้อนจริงๆนะเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเต็มๆนะครับแล้วประเด็นของเรื่องคือมันก็ในห่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณอนุทินก็มาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็มีแค่บางช่วงเท่านั้นแหละนะที่มีออกไปเป็นฝ่ายค้านอยู่แป๊บหนึ่งนะครับคนก็บอกว่าโอ้โหเรื่องร้อนนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องแทบเกือบจะโดยตรงโดนกล่าวหาตรงๆเนี่ยแต่กลับไปดันเอาผู้ว่าบุรีรัมย์ให้มานั่งดำรงตำแหน่งเนี่ยคือเราก็ไม่ได้อยากจะว่าโอ้พอเป็นบุรีรัมย์แล้วก็ไปตั้งแง่แต่มันก็อดคิดอดมองไม่ได้มันอดคิดไม่ได้จริงๆที่จะนะให้มองว่าเอ๊ะมันเอามาจัดการเอามาเคลียร์สะสางอะไรเรื่องเหล่านี้ยังไงนะครับ
2: ส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเลขาสมช.นะครับเมื่อวานนี้มติครม.ก็ชัดเจนย้ายคุณชัดชัยบางชวดเลขาสมช.มานั่งในตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ว่างลงเพราะว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งเกษียณนะครับก็ตามที่เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้านี้นะ
3: คือเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยนะช่วงแถวๆเกือบๆต้นเดือนน่ะมันก็เคยมีข่าวนี้มาแล้วแหละว่าคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยจะโดนโยกออกแล้วก็เนี่ยเป็นข่าวว่าเป็นเสปูด้วงเนี่ยจะมารับหน้าที่แทนตอนนั้นขนาดคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อเลยนะถึงท่านออกตัวเลยว่าคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากเกษียณตำแหน่งเดิมเพราะว่าผูกพันองค์กรก็โตมาเพราะท่านก็เติบโตมากับสมช.อยู่แล้วบอกว่าทำงานสมช.ปีที่35บอกถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากย้ายไปไหนแล้วท่านจะเกษียณปีหน้าก็คือพูดง่ายอ้อนอยากอยู่อีกปีนึงฮะจะได้เกษียณตำแหน่งเลขาสมช.เมื่อตอนสักแถวๆต้นเดือนกลางเดือนสิงหาเนี่ยก็บอกว่าเออยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรแต่มันก็มีกระแสข่าวมาสักพักแล้วปรากฏเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามนั้นท่านก็ถูกย้ายออกมาจริงๆแต่กรณีเสปูด้วงเนี่ยนะครับอันเนี้ยยังไม่ 100% กันแล้วกันยังไม่พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประภัสเสนาธิการทหารเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: เพราะเมื่อวานนี้นายกก็บอกยังไม่ได้แต่งตั้งก็มีการรายงานว่าตอนนี้อยู่ในห้วงของการทาบทาม
2: ครับ
3: แต่หลายๆคนก็บอกโอ้ถ้าถึงท่านโยกท่านชัดชัยออกไปแล้วเนี่ยก็คงจะได้มีการทาบทามกันไปประมาณนึงแล้วล่ะ
2: ครับคือคงจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นตกใจมากถ้าหากกลายเป็นว่าไม่ใช่เสปูด้วง
3: นั่นสิ
2: แต่ว่าถ้าเป็นเสปูด้วงเนี่ยทุกคนก็ตามนั้น
3: ครับ
2: คาดการกันว่าอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะทิศทางข่าวเป็นอย่างนั้นถึงว่าจะยังไม่เป็นทางการนะ

0: ก็สื่อหลายสำนักก็พาดหัวข่าวตรงกันหมดนะฮะดันสายเหยี่ยวชัยพฤกษ์ด้วงประพัดขาลุยชายแดนเขมรใต้นั่งเลขาสมช.นะเพราะว่าภาพท่านก็จากการให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ดูจะเป็นและเข้าข่ายลักษณะเป็นทหารสายเหยี่ยวนะเพราะท่านให้สัมภาษณ์ดูจะขึงขังอะไรต่างๆอย่างรู้สึกผมจำได
1: ้ก็อย่างเคสใต้เนี่ยว่าเราจะเป็นผู้ล่าแล้ว
0: เราจะเป็นผู้ล่าแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือไปอยู่ประเทศไหนเราจะตามล่าใช่ไหม
1: จ้ะ
0: ส่วนเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนช่วงที่ลบกันนะบอกว่าจะทำให้กองทัพกัมพูชาเนี่ยสิ้นสภาพนะ
1: จะ
0: ทำให้กองทัพคือไม่มีโอกาสที่จะมาพร้อมที่จะมาท้าทายได้อีกต่อไปในทำนองนั้นด็อกเตอร์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ม.รังสิตได้โพสต์ใน Facebook ว่าถือเป็นการเดินหน้าความมั่นคงอย่างเต็มสูบและเดิมพันกับความเชื่อมั่นว่าบุคคลที่จะมารับหน้าที่อันหนักอึ้งและท้าทายกับตำแหน่งนี้จะเป็นใครตอนนี้เข็มทิศชีวิตของรัฐบาลนี้ตลอดจนการคาดการณ์ของสื่อน่าจะจบลงที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดหรือเสปูด้วงอาจารย์ดร.วันวิชิตบอกว่าถ้าถามว่าบุคคลท่านนี้เหมาะสมเพียงใดก็ต้องขออนุญาตตอบว่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงคุณสมบัติจากการที่ได้สัมผัสและรับฟังข้อมูลจากหลายแหล่งข่าวข้อมูลมีดังนี้หนึ่งนายกรัฐมนตรีให้เกียรติและให้ความไว้วางใจในระดับสูงมากมักจะถามถึงหรือโทรศัพท์สอบถามในหลายวาระทางด้านความมั่นคงชายแดนการข่าวงบประมาณสองเป็นทหารที่ครบเครื่องทั้งสายบูและบุญโดยเพราะสายบูผ่านชีวิตราชการเป็นทหารชายแดนฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีคู่ขนานกับการเป็นกุนซือสายบุญการเติบโตในสายอำนวยการโดยเฉพาะผ่านตำแหน่งเจ้ากรมยุทธการทหารบกที่ถือครีมมันสมองเป็นตำแหน่งที่นายทหารหลายคนหมายปองใฝ่ฝันถึงหากไม่ได้เป็นแม่ทัพภาคแต่เป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกนี่แหละที่แวดวงในกองทัพจะยอมรับว่าเก่งจริงสุดๆสามเป็นนายทหารที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและมีชั้นเชิงไหวพริบในการสื่อสารที่ดีมากไม่เคยปฏิเสธการถูกเชิญไปชี้แจงที่กรรมาธิการต่างๆในรัฐสภามักมาชี้แจงด้วยตนเองเสมอตั้งแต่ยังอยู่ในกรมยุทธการทหารบกมาแล้วมีวาทศิลป์มีวิธีการที่คนฟังรับสารรู้ทันทีว่าทำการบ้านมาหรือไม่รู้จริงหรือไม่และฝ่ายการเมืองทุกขั้วมักจะยอมรับเสมอว่าครบทุกประเด็นและยิ่งเป็นช่วงภาวะชุลมุนที่ผู้คนทั้งประเทศกำลังสับสนหรือมีคำถามและต้องการรับฟังบุคคลที่สื่อสารเข้าใจง่ายและตรงประเด็นโดยเฉพาะงานด้านความมั่นคงถือว่านายทหารท่านนี้มาได้จังหวะ4เหมาะสมกับตำแหน่งเลขาสมช.ไม่ใช่เพราะเป็นทหารจะรู้แต่ด้านทหารหรือความมั่นคงแต่พลเอกชัยพฤกษ์มีคุณสมบัติในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทุกมิติได้ครบรอบด้านโดยเฉพาะความมั่นคงพลังงานสังคมเทคโนโลยีข่าวสาร5เคยผ่านงานด้านยุทธการมายาวนานเป็นผู้สันทัดในการทำแผนปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ของประเทศเก็บประเด็นในที่ประชุมไว้ไวได้ไวซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของนายกรัฐมนตรีได้หากนายกมีคำถามอะไรก็สามารถให้คำอธิบายหรือข้อมูลนายกหรือฝ่ายการเมืองได้ทันทีนะฮะอันนี้ทางดร.วันวิชิตเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
1: ครับก็เดี๋ยวคงดูฮะต้องรอเข้าที่ประชุมครม.เสนอชื่ออย่างเป็นทางการอีกทีนะครับขณะเดียวกันอีกตำแหน่งหนึ่งก็น่าสนใจนะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับก็คือท่านเก่าเนี่ยคุณธนัทสุวรรณานนท์เนี่ยท่านกำลังจะเกษียณอายุราชการกันยายนนี้

0: ก็เลยมีการแต่งตั้งคุณกิตติพลรื่นสำริดรองผอ.สำนักข่าวกรองเนี่ยให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผอ.แต่ที่น่าสนใจก็คือคุณธนัทสุวรรณนนท์เนี่ยผอ.สำนักข่าวกรองแม้ท่านจะเกษียณอายุราชการนะครับแต่ว่าเมื่อไม่นานมาเนี่ยท่านเพิ่งจะได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่งได้รับแต่งตั้งไม่นานก็มีรายงานว่าเห็นว่าท่านก็จะดำรงตำแหน่งตรงนี้ต่อนะครับก็เหมือนกับเป็นตำแหน่งพิเศษนะฮะตั้งขึ้นมาแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการแล้วก็ตามแต่ก็จะให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะพูดคุยต่อไป
1: ซึ่งจะมีการพูดคุยหรือไม่ก็ยังชักเริ่มไม่แน่นะ
0: คือก่อนหน้าเนี่ยที่นายกไทยเนี่ยคุณอนุทินไปมาเลเซียตอนนั้นก็ตีกรอบเอาไว้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะคุยกันกันยายนแต่พอเกิดเหตุที่เอาไปบอมแล้วก็บุกยิงแล้วทหารพรานเราเสียชีวิต5นายจำได้ไหม
1: ใช่
0: อันนั้นก็เลยทำให้การพูดคุยเลื่อนไปเป็นตุลาแต่ทีเนี้ยพอเกิดเหตุสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เขาบอกว่าโอเคมีการก่อเหตุรวมทั้งหมด75 จุด70 กว่าจุดที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้จากตุลามันจะเลื่อนอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ตอนนี้ไอ้หมุดหมายเนี่ยรู้สึกอยู่แถวๆปลายตุลาแถวๆปลายตุลาอยู่ครับ
1: คนนี้ดูเรื่องประเด็นร้อนนะที่ทางเลขาสมช.แล้วก็ผู้ที่จะมานั่งในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องด้านความมั่นคง อีกหลายๆตำแหน่งเนี่ยก็สถานการณ์ที่ถือว่าหนักที่สุดก็น่าจะเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้นะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีสถานการณ์สงครามแต่ว่าสถานการณ์มันก็ยังเผชิญหน้ากันอยู่นะแล้วก็พรมแดนก็ยังปิดก็ยังถือว่าเป็นประเด็นความมั่นคงที่สำคัญนะตำแหน่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นตำแหน่งที่ถูกจับตามองอยู่เหมือนกันแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยหันกลับมาใช้ผู้ที่มาจากโยกย้ายมาจากสายของกองทัพมารับตำแหน่งเลขาสปช.กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยมีในยุคของบิ๊กตู่เนี่ยก็ไปดึงเอาพลเอกณัฐพงศ์ใช่ไหม
0: ครับ
1: พลเอก
0: บิ๊กเล็ก
1: บิ๊กเล็กเนี่ยเอาพลเอกณัฐพงศ์แล้วก็หลังจากพลเอกณัฐพงศ์ก็ต่อด้วยพลเอกสุพจน์มาลานิยมแล้วจึงมาขั้นกลับมาเป็นลูกม่อของสมช.คุณชัดชัยบางชวดแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็อยู่ไม่ได้ถึงเกษียณแล้วก็ลองก็ไม่ได้ขึ้นมาก็กลับมาโยกเอาตามที่เป็นข่าวที่โอกาสไปได้สูงก็คือเสทบเสปูด้วงนี่ก็จะมานั่งเป็นเลขาสมช.ต่อก็อาจจะสะท้อนถึงรัฐบาลเองก็น่าจะต้องกลับมาให้ความเชื่อมั่นกับงานความมั่นคงที่อยู่ในการดูแลของฝ่ายทหารครับก็เลยเอาสมช.เข้าไปรวมอยู่ในส่วนที่ทหารก็จะต้องส่งคนเข้ามาดูแลด้วย
0: ผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆช่วงนี้นิดเดียวนะพอดีมันเป็นข่าวด่วนเข้ามา
1: ครับ
0: น้องเนเน่ฮะที่ไปแข่งอเมริกา Ghost Talent เนี่ยนะครับปรากฏว่านะมีเมื่อกี้ผมเห็นเขาไลฟ์กันตอนเนี่ยช่วงที่เราจัดรายการกันเมื่อสักครู่เนี่ยน้องได้เข้าไปเล่นรอบที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบเข้าผ่านรอบแรกเข้ามาในรอบไลฟ
1: ์
0: ซึ่งน้องเล่นเพลง Black Hole Sun ของวง Soundgarden นะปรากฏว่าก็สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยได้ปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์หลายๆคนงงว่าไอ้ปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์คืออะไรคือไอ้รอบเนี้ยรอบไลฟ์เนี่ยตามปกติก็ต้องเล่นทุกคนเล่นเสร็จรอประกาศ

0: ทยจะผ่านเข้ารอบต่อไปถูกไหม
1: เพราะเสียงโหวตเพราะเสียงโหวต
0: มันมีคะแนนด้วยจะมีคะแนนจากกรรมการด้วยหรือเปล่าเอามามีโหวตด้วยใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าสุดท้ายต้องรอคะแนนอ่ะสุดท้ายต้องโชว์ทุกคนแล้วรอคะแนนแล้วก็เอาคะแนนทุกคนเอามาเทียบว่าใครได้คะแนนมากที่สุดปรากฏว่าน้องได้ปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์พูดง่ายๆก็คือเป็นตั๋ว VIP ฮะทำให้เธอเนี่ยสามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้ทันทีไม่ต้องรอคนอื่นโชว์จนจบซึ่งรอบต่อไปนะครับก็คือรอบรองชนะเลิศ
1: เซมิไฟแนลนะ
0: จะมีอีกทีนึงประมาณเดือนหน้า23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยก็คือพอประกาศนาทีเนี่ยโอ้โหน้ำตาแตกเลยฮะคนทั้งฮอลล์นี่กรี๊ดเลยก็เห็นว่ามันมีห่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็คือกรรมการคนที่ให้เนี่ยก็คือเมลบีฮะเมลบีเป็นคนกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับเนเน่ไปรู้สึกว่ากรรมการแต่ละคนจะมีสิทธิ์เนี่ยคนเดียวนะ
1: หนึ่งครั้ง
0: แต่ได้คนละครั้งคนละครั้ง
1: คือกดแล้วก็จบ
0: จะ
1: น
0: ี่ก
1: ็เมลบีนี่คือคนที่เป็นโค้ชเขาหรือเปล่าที่รอบก่อนหน้านั้นนะไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจครับ
1: เพราะว่ากรรมการคนที่รอบที่แบบทำเป็นรอบที่อะไร just call back อะไรก็นั่นน่ะ
0: ครับ
1: กรรมการแต่ละคนเขาจะมีกลุ่มที่เขาเอาเขากลุ่มใช่ไหมแล้วก็จะมาคัดเลือกอีกทีหนึ่งเพื่อส่งเขาไปรอบไลฟ์โชว์เนี่ยกรรมการคนนี้บอกว่ารอบไลฟ์โชว์สำหรับเนเน่เนี่ยเขาก็บอกว่าปีนี้เป็นปีที่อเมริกันก็ทาเล่นเนี่ยตัดสินยากมากแต่เชื่อว่าถึงว่าเนเน่ไปไม่ถึงจุดสุดท้ายนะแต่อนาคตเนี่ยได้เป็นศิลปินระดับโลกแน่เขามองความสามารถไว้อย่างนั้นนะก็แสดงความยินดีด้วยก็ผ่านอีกรอบหนึ่งนะก็เท่ากับผ่านมารอบที่สามละ
0: เอ็นรอบต่อไปนี่จะเป็นรอบชิงเลยนะขออภัยเมื่อกี้ที่ผมเห็นมันเขียนว่าเซมิไฟแนลแต่ผมเช็คหลายๆแหล่งเนี่ยมันเหมือนว่ารอบต่อไปจะเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับ23กันยายนเดี๋ยวยังไงขอเช็คข้อมูลอีกทีแล้วกันขออภัยเพราะว่าพอข้อมูลมันมาสดๆร้อนๆเนี่ยไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดได
1: ้
0: แต่ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือเข้ารอบอัตโนมัติไม่ต้องรอลุ้นคะแนนคนอื่นแล้ว
1: คราวนี้จะเหลือรอบหน้ารอบเดียวหรือว่าจะเหลืออีก2รอบเดี๋ยวขอดูข้อมูลอีกนิดนึงผมก็ยังเข้าใจว่าเหลือ2รอบนะผมยังเข้าใจว่าเหลือ2รอบแต่ว่า
0: เพราะผมเห็นหลายสื่อเนี่ยเขาไปพาดหัวว่าทะลุรอบชิงผมก็เลยเริ่มงงแล้วเพราะตอนแรกยังคิดว่าเป็นรอบรอง
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือถอนวีซ่านักท่องเที่ยวกลางข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์สมุยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรี

0: ัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกทั้งล่าสุดยังมีการตั้งข้าหัวเจ้าของสวนสัตว์อีกด้วยนายสุรศักดิ์ระบุว่าเบื้องต้นได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและนักท่องเที่ยวที่มีปัญหารายดังกล่าวถูกถอนวีซ่าให้พำนักอยู่ในประเทศแล้วเป็นการใช้มาตรการเด็ดขาดไม่ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายในหลายเรื่องทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยและวัฒนธรรมไทยและประเทศไทยจะไม่ยอมเป็นพื้นที่ให้ใครมาสร้างความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ยืนยันว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สร้างปัญหาหรือมาจุดประเด็นใช้ประเทศไทยแสดงออกซึ่งความขัดแย้งส่วนจะมีการทบทวนวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศที่ก่อปัญหาหรือไม่นายสุรศักดิ์กล่าวว่าต้องดูเป็นรายกรณีถ้ามีปัญหาจะเร่งรัดถอดถอนวีซ่าทันทีโดยไม่มีการเหมารวมไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความชัดเจนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่ข้อเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์ต้องการให้ใช้สิทธิ์จำนวนมากจึงได้เปิด 1 ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์เจ้าของบ้านเช่าวอนช่วยหลังกฟผ.เรียกเก็บหนี้เกือบ 170,000 บาทนายขวัญชัยจิตบรรจงเจ้าของบ้านหลังหนึ่งในตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอความช่วยเหลือกรณีได้รับหนังสือทวงหนี้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขารังสิตซึ่งลงวันที่6กรกฎาคม2569เรียกเก็บเงินจำนวน 164,376 บาท67สตางค์จากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบดัดแปลงเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์เพื่อใช้กระแสไฟฟ้าโดยมิชอบโดยนายขวัญชัยเปิดเผยว่าบ้านหลังดังกล่าวเคยให้นายอดิพงศ์ผู้เช่าเปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ต่อมาช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าค่าไฟฟ้าของบ้านมีความผิดปกติจึงแจ้งการไฟฟ้ามาตรวจสอบโดยขณะนั้นผู้เช่าแจ้งว่ามิเตอร์อาจมีปัญหาและตนเป็นคนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าด้วยตัวเองทำให้ตนไม่ได้ติดใจสงสัยในเรื่องดังกล่าวต่อมาช่วงต้นปี69ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าบ้านประมาณ 5-6 เดือนรวมค่าปรับเป็นเงิน 74,373 บาทแม้สัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง4มีนาคมปี69แต่ผู้เช่ายังไม่ยอมย้ายออกโดยอ้างว่าจะนำเงินมาชำระจนกระทั่งภายหลังย้ายออกไปหลังจากนั้นตนเปิดแอปพลิเคชันตรวจสอบค่าไฟฟ้าก่อนพบความผิดปกติอย่างชัดเจนและได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการยกเลิกมิเตอร์ชั่วคราวโดยไม่ให้มีการใช้ไฟฟ้าต่อมาเมื่อมีผู้เช่ารายใหม่จึงขอมิเตอร์ไฟฟ้ากลับมาใช้งานปกติแต่กลับได้รับหนังสือทวงหนี้จากการไฟฟ้าเรียกเก็บค่าปรับปรุงและค่าเบี้ยปรับจากการละเมิดเป็นเงิน 164,376 บาท67สตางค์พร้อมถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าทำให้ตนและมารดาได้รับความเดือดร้อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: เข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะจับแล้วชายเมียนมาฆ่าชิงทรัพย์พ่อเฒ่าวัย78คาบ้านย่านประเวศตำรวจจับชายชาวเมียนมาฆ่าชิงทรัพย์พ่อเฒ่าวัย78คาบ้านย่านประเวศโดยตำรวจตามจับตัวได้ที่สมุทรปราการพร้อมสร้อยทองและโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตก่อนคุมตัวสอบปากคำที่สน.ประเวศตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชายชาวเมียนมาอายุประมาณ20กว่าปีเคยเป็นลูกค้าร้านของผู้ตายและเคยพักอยู่ในอพาร์ตเมนต์ด้านหลังบ้านจึงเชื่อว่ารู้จักพื้นที่และพฤติกรรมของผู้ตายเป็นอย่างดีจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ก่อเหตุเดินทางมาคนเดียวช่วงเวลาประมาณ 22:00 น.ก่อนเข้าไปค้นทรัพย์สินและเกิดการต่อสู้กับนายธวัชชัยในห้องครัวโดยตำรวจคาดว่าใช้สากเป็นอาวุธจนเสียชีวิตหลังเกิดเหตุหลบหนีและเปลี่ยนเสื้อผ้าล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจับกุมได้ที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมของกลางก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: เก้านาฬิกาเก้านาทีครับนะครับมาติดตามจอดลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
5: ครับ
4: เมื่อวานนี้คุณรุตพลมีตอบโต้อีกประเด็นหนึ่งด้วยนะเรื่องที่มีทนายอั๋นใช่ไหมทนายอั๋นบุรีรัมย์ก็กลายเป็นประเด็นที่ไปมาคุณรุตพลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กลับเหมือนกันเพราะว่าไปให้สัมภาษณ์กรณีนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อทนายอั๋นบุรีรัมย์ได้ร้องเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้หยุดดองคดีที่ดินเขากระโดงนะผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีความเห็นในเรื่องที่ทนายอั๋นเขาร้องเรียนดังกล่าวนี้ว่าอย่างไรคุณรัฐพลก็บอกว่าเรื่องดองเนี่ยคงไม่ใช่เพราะเป็นเรื่อง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูล

0: เรื่องนี้เนี่ย DSI ได้ส่งสำนวนไปยังอัยการแล้วและอัยการได้แจ้งกลับมาว่าให้รอข้อสรุปจากกกต.นะจึงทำให้นั่งตามหนังสือของอัยการจึงต้องทำตามหนังสืออัยการอย่างไรก็ตามคดีเขาก็โดนเกิดขึ้นก่อนที่ตนจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ผ่านมาหากยื่นหนังสือผ่าน DSI โดยไม่ผ่านทางกระทรวงซึ่งตนก็ไม่ทราบแต่หากตนทราบเรื่องก็คงกำชับให้ DSI เร่งดำเนินการอันนี้ก็ตอบกลางๆนะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทนายอั๋นมีความขัดแย้งอะไรกับรัฐมนตรีหรือเปล่าพลตรีโทรุตพลก็บอกไม่มีแต่หากเป็นในอดีตเมื่อนานแล้วตั้งแต่สมัยที่ตนรับราชการตำรวจเคยจับพ่อทนายอั๋นและเพื่อนครูเกี่ยวกับยาเสพติดแสดงว่าพ่อทนายอั๋นนี่เป็นครูนะบอกว่าเคยจับพ่อทนายอั๋นและเพื่อนครูเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่ปี2541ซึ่งศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและก็ทราบว่าแม่ทนายอั๋นก็ถูกจับในพื้นที่อื่นจำคุก25ปีถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยซึ่งขณะนั้นตนเป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์และไม่ทราบว่าเหตุใดทนายอั๋นจึงมาพูดทำร้ายตนว่าไม่รู้เรื่องและไม่สนใจเรื่องคดีเขากระโดงดังนั้นขอยืนยันว่างานในกระทรวงทำตามระบบหากมีการเร่งรัดมาที่ตัวเองก็มาที่ตนเองก็จะดำเนินการอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าระหว่างที่ทนายอั๋นไปยื่นเรื่องคดีเขากระโดงที่ DSI ก็มีการพูดจาที่ไม่เหมาะสมจะพูดถึงใครก็จะต้องมีคำว่าไอ้หอขักผมคิดว่าเป็นคำไม่สุภาพผมยกตัวอย่างถ้าทนายอั๋นมีคนมาพูดว่าทนายอั๋นลูกไอ้ขี้คุกอย่างนี้ผมก็คิดว่าเขาก็คงไม่สบายใจซึ่งผมไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกลัวว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนซึ่งผมไม่สนับสนุนเลยจึงอยากให้สื่อสารกันดีๆหากทวงถามผมก็ดำเนินการผมก็จะดำเนินการให้ตามกฎหมายอยู่แล้วจะให้พูดอีกกี่ครั้งก็จะบอกว่าหน่วยงานกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ยังบอกว่าทนายอั๋นนี่เคยระบุว่าตนคือแคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตนอยากให้ไปเรียนรู้ระบบงานและระบบหนังสือของกระทรวงก่อนว่าเวลาที่เป็นจริงจะได้ไม่โชว์โง่ให้พี่น้องสื่อมวลชนและสังคมทราบอันนี้ให้สัมภาษณ์ก็ปรากฏว่าร
1: ัฐมนตรีเนี่ยคือรัฐมนตรีเนี่ยพยายามบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วคุณมาจี้เรื่องกับ DSI คุณจี้ DSI คุณก็ไปถาม DSI ทำไมคุณถึงมาถามผม ก็คุณไปแทงเรื่อง DSI ไว้แล้วคุณมาที่ถามผมคุณก็ไปถาม DSI ก็เมื่อกี้ท่านหนึ่งบอกไงครับว่าโอเคถ้ามายื่นเรื่องที่ผมเนี่ยโอเคผมอาจจะตามให้แต่ตอนยื่นเรื่องท่านไปยื่นกับ DSI ผมว่าไอ้ประเด็นนี้ยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอมันมีการไปพาดพิงบุพการีของทนายอั๋นเขาเนี่ยแล้วก็มีการคือก็เห็นอยู่แล้วว่าทนายอั๋นเขาก็มีการใช้คำแรงๆหอกหักอะไรเนี่ยแต่พอพลตรวจโทรุตพลมาใช้เนี่ยแล้วก็อันนั้นลูกขี้คุกอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาพูดตามตรงนะเพราะอันนี้มันไปพาดพิงพ่อแม่เขาอะโอเคถ้าเกิดสมมติจะไปใช้คำแรงๆโต้กลับแล้วมันเกี่ยวกับทนายอ่านคนเดียวเนี่ยสำหรับผมว่ามันก็สมน้ำสมเนื้อดีนะมันก็โอเคก็แรงมาแรงกลับแต่นี่พอมันมีการพาดพิงบุพการีเนี่ยมันยกระดับขึ้นไปอีกประเด็นนึงฮะแล้วด้วยความที่เป็นรัฐมนตรีด้วยเนี่ยแล้วมาพูดอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันก
0: ็
1: ต้องไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่
0: คือถ้าถอดหมวกรัฐมนตรีไปมันก็อาจจะไม่ปกอาจจะไม่ผิดปกตินะถ้าเป็นสมาชิกพรรคหรืออะไรยังไงที่เป็นคู่ต่อสู้ทางการเมืองอะไรกันก็ว่าไปอันนี้เพราะว่ามีตำแหน่งแห่งหนเป็นรัฐมนตรีคุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยโพสต์ว่ารัฐมนตรีที่ไม่บรรลุนิติภาวะนะบอกว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพลตรวจโทรุตพลนวรัตน์ท่านตอบโต้ทนายอั๋นบุรีรัมย์ด้วยถ้อยคำรุนแรงทนายอั๋นเขาเป็นประชาชนธรรมดาเขาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐคนแบบทนายอั๋นนับวันจะหายากยิ่งกว่าหาเข็มในมหาสมุทร

0: วันนี้คนส่วนใหญ่ต่างสยบยอมอำนาจรัฐแต่ทนายอั๋นไม่ใช่ท่านรัฐมนตรีคงลืมไปว่าวันนี้ท่านไม่ใช่ผู้การตำรวจบุรีรัมย์แต่วันนี้ท่านคือนักการเมืองท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านต้องถูกตรวจสอบมากกว่าบุคคลธรรมดาท่านต้องใช้กฎหมายรับใช้ความยุติธรรมมิใช่รับใช้บุคคลใดที่สนับสนุนให้ท่านได้ดีท่านมิได้ชี้แจงที่เขากล่าวหาแต่กลับใช้ถ้อยคำมาด้อยค่าคนตรวจสอบบอกตรงๆผมสะอิดสะเอียนท่านแต่กระสัดสะหนักเลยนะ
1: ครับ
0: คือบรรยากาศอย่างเนี้ยมันเป็นบรรยากาศที่มันสะท้อนอย่างหนึ่งนะว่าการเมืองมันเริ่มเข้าโหมดที่มันเริ่มร้อนอย่างตั้งข้อสังเกตได้นะซึ่งจริงๆแล้วไอ้ช่วงอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นช่วงที่รัฐบาลควรจะอยู่สักปีเข้าสู่ปีที่2ปีที่3โอ้โหยังไม่ทันได้ผ่านครึ่งปีเลยมั้ง
1: นี่เอาจริงๆเอาจริงๆแค่3เดือนเองฮะเพิ่งจะเลือกตั้งตอนกุมภาพันธ์นะแล้วเพิ่งจะจัดรัฐบาลกันได้เนี่ยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาถ
0: ้
1: านับแบบอย่างเป็นทางการ
0: ครับ
1: ประมาณสัก3เดือนนะถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะยังสั้นมาก
0: คือมันร้อนเร็วมากมันร้อนขึ้นมาอย่างแบบจู่ๆก็กลายเป็นเรื่องที่
1: ผมว่ามันด้วยความที่รัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยมันต่อเนื่องมาด้วยฮะมันต่อเนื่องมาจากปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องที่มันร้อนๆทั้งหลายแหล่เนี่ยมันดันเป็นเรื่องที่มันก็เป็นของเก่าที่มันปะทุกลับมาด้วยไม่ว่าจะเป็นหัวสวไม่ว่าจะเป็นไอ้อย่างเรื่องโกงสอบจริตอย่างเนี้ยคือแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องใหม่นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในของเก่าในช่วงรัฐบาลชุดก่อนบางทีก่อนที่คุณอนุทินจะเป็นนายกอีกแต่ว่ามันก็ดันเป็นห้วงที่คุณอนุทินเนี่ยดูแลกระทรวงมหาดไทยเรื่องร้อนๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในมหาดไทยเป็นหลักเนี่ยนะครับและทีเนี้ยผมว่าในช่วงเดือนหลังจากนี้ไปเนี่ยเพราะว่าตอนนี้การประชุมสภาก็เปิดแล้วนะสำหรับสมัยสามัญรอบเนี่ยนะ
0: วันนี้วันแรกเลยใช่ไหม26เนี่ย
1: วันนี้วันแรกใช่ครับก็แน่นอนแหละว่าก็คงจะต้องมีการดูว่าจะมีการคุยกันเรื่องประเด็นไหนบ้างเห็นว่าหลักๆเนี่ยก็จะมีเรื่องพรก.กู้เงินแน่ๆอันนี้ที่มันจ่ออ
0: ันนี้อันแรกเลยอภิปรายกันเร
1: ื่
0: องแรกเลยครับ
1: แต่คนเขาก็มองว่าเนี่ยทางฝ่ายค้านเนี่ยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมจะอ่าน151 152แบบลงมติหรือไม่ลงมติเนี่ยแต่เชื่อว่าจะน่าจะเป็นแบบลงมติละมั้ง
0: ก็คือ151
1: เพราะว่ามันช่วงนี้มันก็กำลังร้อนจริงๆนะช่วงนี้กระแสทางการเมืองแต่เดี๋ยวคงต้องดูครับว่าจะยื่นไหมแต่ถ้ายื่นเนี่ยจะมีการอภิปรายกันเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นแถวๆกันยายนอาจจะเดือนหน้านี้เลย
0: ครับครับคือจังหวะฝ่ายค้านเนี่ยผมเชื่อว่าเขาประเด็นที่มันจะร้อนมากก็คือประเด็นเรื่องหัวสวแต่มันจะร้อนมากเนี่ยมันต้องรอหลังจากที่กกต.เขา
1: ส่งหรือไม่ส่งสารนะ
0: จบแล้วใช่ไหมคือถ้าจะเรียกว่าถ้าสมมุติกกต.บอกว่า220คนส่งสารหมดเนี่ยไอ้ประเด็นนี้มันจะเบาไปเยอะแทบจะเรียกว่าไม่รู้จะอภิปรายทำไมเพราะมันถึงสารแล้วไง
1: ใช
0: ่แต่ว่ามันจะเป็นประเด็นร้อนเลยถ้าสมมุติว่าสารยกทั้งหมดกกต.ยกทั้งหมดหรือว่าชี้ว่าที่จะส่งสารนี่เป็นเพียงบางคนซึ่ง อาจจะไม่ใช่ตัวละครสำคัญ
1: ครับ
0: อะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ย
1: คือหลายๆคนเชื่อว่ายังไงก็ร้อนเพราะเชื่อว่ากกต.ไม่ส่งหมดหลายๆคนก็ปรามาสกกต.ว่าอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: คือถ้าเกิดส่งไม่หมดเนี่ยแน่นอนว่าตัวหลักที่หลายๆคนคาดหวังเนี่ยก็อาจจะไม่โดน
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็หวังว่ากกต.จะส่งไปหลายๆคนก็ว่าให้ศาลท่านพิจารณาดีกว่า
0: แต่เกมเนี่ยมันก็คงจะยื้ออะไรกันพอสมควรอ่ะตัวยัตติที่จะยื่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูว่าจะถูกประธานคุณโสพลสาลัมเขาใช้สิทธิ์ยับยั้งมากน้อยแค่ไหนยังไงนะใช่ไหมแต่อย่างรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกนะคุณอนุทินเนี่ยสื่อก็ถามว่าถ้าให้คดีวสว.

0: ถ้าเขาอภิปรายไม่วางใจท่านจะตอบไหมนายกทีแรกเนี่ยรู้สึกจะบอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวนะรัฐบาลเพิ่งจะมาปี69ใช่ไหมหลังจากคุณรัฐบาลคุณอนุทินก็โอเคอาจจะปลายปี68อ่ะ
1: วสวมัน2ปี3ปีมาแล้วว
0: สวมันเกิดตั้งแต่ปี67เราไม่เกี่ยวนี
1: ่
0: รัฐบาลไม่เกี่ยวเลยแล้วจะไปอภิปรายยังไงจัดล่าสุดเมื่อวานเนี่ยบอกว่าถ้าเขาอภิปรายในสิ่งที่สิ่งที่เราตอบได้แล้วก็ตอบก็แบ่งรับแบ่งสู้มาแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่าด่านแรกเลยนะถ้าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายใดๆโดยเพราะถ้าเป็น15ถ้าเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติเนี่ยนะด่านแรกเลยก็คือเจอท่านประธานนะถ้าสมมติไปยื่นยัตตรงยัตติที่ดูแล้วมันอาจจะถูกตีความว่าอย่างนี้มันอาจจะไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าอะไรเงี้ยนะเพราะดูจากที่เข้าชื่อกันยื่นให้ส่งประธานศาลฎีกาให้ตรวจสอบปปช.ในคดีที่ไปยกคำร้องของคุณศักดิ์สยามเนี่ยประธานยังดึงซะตั้งยาวเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เชื่อว่าคุณโสพลเขาก็ต้องทำหน้าที่เขาเต็มที่เป็นด่านแรกนะแล้วหลังจากนั้นสมมติผ่านด่านไปอภิปรายกันก็ค่อยไปว่ากันนะก็มันก็สะท้อนว่าการเมืองก็คงจะเล่นกันทุกมิติในความไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดอะไรยังไงแต่ว่าความเป็นสีเป็นฝ่ายมันคงจะเด่นชัดแล้วแหละนะมีเรื่องสถานการณ์ภาคใต้อีกเรื่องนึงซึ่งมันก็ดูมันไม่รู้จะจบยังไงนะคือการก่อเหตุสาการเนี่ยมันชัดเจนล่ะเรื่องที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะต้องไปตามสืบสวนจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะแต่ว่าที่มันเป็นปริศนามากก็คือมันเกิดเรื่องที่มันอยู่ในช่วงที่ชุลมุนกันตรงนั้นด้วยก็คือมีเด็กวัยรุ่นเนี่ยถูกปืนถูกอาวุธปืนแล้วก็มีการให้ข้อมูลต่อสาธารณชนรู้กันโดยทั่วไปว่าถูกยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะในขณะนี้เนี่ยทางอย่างเป็นทางการเลยเนี่ยทางฉกนราธิวาสเนี่ยเขาออกเป็นเอกสารเลยนะยืนยันบนฮอไม่มีอาวุธบนฮอไม่มีอาวุธแล้วก็ชี้แจงเลยรอยกระสุนอะไรต่างๆอย่างละเอียดเลยนะเนี่ยผมดูพาดหัวข่าวนะฉกนราธิวาสปัดข่าวลวงฮอทหารยืนยันแค่ลาดตระเวนไม่มีอาวุธบนขึ้นบินระบุที่บอกว่ามีจ่าเนี่ยยศจ่าเนี่ยใช้อาวุธปืน M16 ยิงเนี่ยก็บอกว่าบนฮอเนี่ย
1: ไม่มี
0: นายทหารยศจ่ามีเพียง4นายบนอากาศยานไม่มีใครพกปืนแล้วก็บอกว่าคำสั่งเนี่ยห้ามนำอาวุธขึ้นฮอเด็ดขาดขออย่าสรุปร่องรอยบนถนนรอพิสูจน์หลักฐานก่อนอันนี้เป็นเอกสารชี้แจงยันหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเลยครับ
1: ครับคือชี้แจงมา3ข้อเรื่องปืนก็คือไม่มีปืนอยู่บนฮอเรื่องจ่าไม่มีจ่าอยู่บนฮอแล้วก็บอกว่ามีอยู่4นายเป็นชั้นสัญญาบัตรเนี่ย3นายนะครับก็คือนักบินผู้ช่วยแล้วก็ฝ่ายอำนวยการส่วนประทวนเนี่ยมีคนเดียวเป็นช่างเครื่องนะแต่ผมว่าไอ้ประเด็นที่มันชี้แจงและยังไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่นะสำหรับแถลงการฉบับเนี่ยของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเนี่ยมันก็คือเรื่องกระสุนปืนเนี่ยแหละเพราะว่าตอนเนี้ยที่คนเขาพยายามเอามายันแล้วก็เอามาตีฟูเรื่องนี้มากเนี่ยก็เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปเจออะไรนะกระสุนปืนใช่ไหมที่พื้นมีปลอก M16 ที่อยู่ใกล้ๆไอ้อะไรต้นกล้วยต้นอะไรเนี่ยที่เขาเชื่อว่าเป็นจุดที่มีการยิงมาซึ่งแถลงการของหน่วยเฉพาะกิจเนี่ยท่านดันแถลงว่าสำหรับร่องรอยบนพื้นลาดยางให้ปรากฏตามสื่อเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจจะเข้าตรวจสอบอย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์

0: อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและกระทบต่อพยานหลักฐานทางคดีตามกฎหมายเมื่อท่านพยายามบอกว่าไอ้ที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นภาพก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: อาจจะไม่จริงอะไรก็ว่ากันไป
1: ค
0: ือเมื่อวานนี้มันถูกพูดถึงเยอะมากคือไอ้วันแรกเนี่ยถูกพูดใช่ไหมฮะก็ต้องพูดตามตรงแล้วคนไม่ค่อยให้ค่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่ายิงจากฮอแต่ปรากฏเมื่อวานนี้มันดันมีข้อมูลว่ามันมีจ่าคนหนึ่งมาให้สัมภาษณ์เท่านั้นยังไม่พอไปลงพื้นที่เนี่ยก็มีการเห็นปลอกกระสุน M16 อะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยก็พยายามที่จะเชื่อว่าเอ้ยมันก็ดูมีมูลนะอะไรหลายๆอย่างมันก็เริ่มสอดคล้องว่าเอ๊ะหรือจะยิงจากฮอจริงๆนะครับ
1: ก็ทางฝ่ายชกนราธิวาสปฏิเสธแบบไม่มีเลยไม่ไอฮอปฏิบัติการมีแต่ว่าไม่มีการยิงเพราะว่ามันมีระเบียบเลยว่าห้ามนำอาวุธขึ้นบนฮอเป็นฮอตรวจการตอนกลางคืน
0: เมื่อวานกองทัพเนี่ยท่านพยายามจะชี้แจงว่าคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านบอกว่าอย่างแรกก็คืออยากให้ดูหมอคุณหมอก็บอกเรื่องของแผลแล้วเพราะมันก็ค่อนข้างเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นปืนพกอ่ะเป็นปืนที่
1: 9มม.
0: อ
1: าวุธ22
0: เป็นอาวุธที่ไม่ได้ร้ายแรงมากนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนซึ่งเคยเห็นผลของการยิงจากอาวุธสงครามเนี่ยมันจะต้องรุนแรงกว่านี้องศาการยิงอะไรต่างๆบอกอันนี้มันก็ค่อนข้างพิสูจน์ได้แล้วแล้วก็การยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราก็ต้องยอมรับแหละที่มันหวังผลจริงๆมันต้องเป็นปืนกลไม่มีใครเอาปืนพกเพื่อหวังผลจะยิงหรอกหวังผลจะยิงคนที่อยู่ข้างล่างหรอกส่วนใหญ่มันก็จะต้องเป็นปืนกลเนี่ย
1: ครับ
0: ก็บอกว่าเหมือนตอนนี้หลักฐาน2ด้านอ่ะแน่นอนแหละมันก็ต่างกันแต่บอกให้ลองดูเรื่องความเป็นจริงซึ่งผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะผมก็รู้สึกว่าโอกาสที่มันจะยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันยากมากใครจะบ้าที่ทำแล้วทำไมเด็กกลุ่มนี้ถึงได้รับเกียรติก่อนหน้านี้ไม่ได้มีข่าวเลยนะถ้าเกิดสมมติมันมีอยู่แล้วว่าเฮ้ยเอาฮอมายิงคนเอาฮอมายิงคนร้ายสมมตินะก็ไม่มีอ
1: ่
0: ะแล้วทำไมกลุ่มนี้ได้รับเกียรติได้รับเกียรติในการถูกยิงบนจากฮอแล้วก็โดนนัดเดียวด้วยไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรเงี้ยผมมองแล้วทุกอย่างมันไม่ค่อยสอดคล้องเท่าไหร
1: ่ครับ
0: คร
1: ับ แต่มีข้อมูลจากตำรวจคือตำรวจก็ต้องไปเนื่องจากว่าเป็นคดีละพันตำรวจเอกวีรศักดิ์พอสันและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจันแนะได้ให้ข้อมูลนะบอกว่าในคืนวันที่22สิงหาคมหลังเกิดเหตุวางเพลิงอบต.ช้างเผือกในเวลาทุ่ม50นาทีตนเองเนี่ยได้ตั้งด่านตรวจสกัดทันทีโดยในเวลา21นาฬิกา39นะ3ทุ่ม39เนี่ยพบนายซอและคนที่ถูกยิงเนี่ยเด็กหนุ่มเนี่ยและเพื่อนรวม4คนขี่มอเตอร์ไซค์มา3คันผ่านด่านตรวจหน้าสภ.จะแนะได้มีการตรวจค้นอย่างละเอียดไม่พบสิ่งผิดกฎหมายทั้งยาเสพติดและอาวุธปืนแต่บอกว่าจะทำปืนลั่นอะไรเนี่ยมันก็ดูแบบทางผู้กำกับเขาบอกว่าผ่านด่านมาเนี่ยเขาตรวจแล้วไม่มียาเสพติดและอาวุธปืนนะโดยกลุ่มเยาวชนให้ความร่วมมือในการตรวจค้นอย่างดีพบมีเพียงอุปกรณ์แคมปิ้งหลังจากนั้นเวลา4ทุ่ม7นาทีห่างกัน28นาทีได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลจันแนะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจึงจัดชุดออกไปที่โรงพยาบาลจันแนะพบว่าเป็นนายซาและที่ถูกยิงซึ่งเป็นเวลาสอดคล้องกับคำให้การของผู้บาดเจ็บและกลุ่มเพื่อนส่วนผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุพันตำรวจวีรศักดิ์ได้เปิดเผยว่าตำรวจได้เก็บหัวกระสุนปืน M16 ขนาด 5.56 มมได้จากรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนนายซอและในที่เกิดเหตุและพบปลอกกระสุนปืน M16 อีก3ปลอกบนโคนต้นยางที่เนินเขาห่างจากจุดที่นายซอและถูกยิงประมาณ 10-15 เมตรส่วนร่องรอยกระสุนบนถนนแบ่งเป็น2จุดจุดแรกมี3รอยจุดที่2มีเกือบ10รอยซึ่งหลักฐานทั้งหมดทางตำรวจสภ.จะแนะจะได้นำส่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดรวมทั้งเสื้อผ้าของนายซอและเพื่อพิสูจน์เขม่าวดินปืนนายตามหลัก

0: นิติวิทยาศาสตร์ด้วยคือตรวจขม่าวดินปืนเพราะถ้าเป็นการยิงในระยะสั้นเนี่ยมันจะมีขม่าว
1: ครับ
0: ก็
1: เขาก็มองแล้วว่าเอ๊ะจะเป็นการยิงแบบนะระยะไหนมาจากปืนลั่น
0: ทิศทางอะไรเงี้ย
1: ที่ตั้งข้อสังเกต
0: ใช่ก็ยังไงก็เนี่ยตำรวจเขาก็ต้องทำคดีไปส่วนผลทางคดีเขาจะเป็นยังไงก็ต้องว่าไปการชี้แจงทางทหารเขาก็ชี้แจงแล้วนะฮะเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณเอกพร
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
7: 9:34 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันพุธที่26 สิงหาคม 2569นะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันนะเมทางกูลค่ะมีท่านผู้ฟังท่านใดที่รอใช้สิทธิ์โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเที่ยวไทย Plus อยู่บ้างไหมคะล่าสุดทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะคาดว่าจะนำเสนอโครงการนี้ต่อที่ประชุมครม.อนุมัติได้ในเดือนหน้าค่ะแล้วก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะจะมีการขยายสิทธิ์เพิ่มเป็น1ล้านสิทธิ์จากเดิมที่กำหนดสิทธิ์ไว้เพียงแค่ 500,000 สิทธิ์นะคะแล้วก็จะแบ่งใช้งบจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมาใช้กับโครงการนี้ 3,500 ล้านบาทค่ะส่วนกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ก่อความวุ่นวายทำตัวเกเรในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญอย่างเกาะสมุยหรือว่าที่จังหวัดภูเก็ตหรือว่าที่จังหวัดใดๆก็ตามนะคะแต่ว่าเคสของที่เกาะสมุยเนี่ยได้มีการเพิกถอนวีซ่าเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ฟังท่านใดที่พบเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก่อความวุ่นวายทำตัวเกเรเป็นอันธพาลแบบเหลือจะทนเต็มทีก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะประเด็นเศรษฐกิจในประเทศที่ภาคธุรกิจและตลาดการเงินติดตามกันในวันนี้ก็คือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

ไทยนะคะซึ่งสำนักวิจัยของธนาคารหลายแห่งประเมินว่ากนง.น่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% เพื่อที่จะประคับประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งระบบค่ะตอนนี้เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีการฟื้นตัวอย่างจำกัดแล้วก็ไม่ทั่วถึงนะคะเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแบบ K-shape สินเชื่อไตรมาส2โต 2% แต่ว่ากระจุกตัวไปอยู่ที่ธุรกิจขนาดใหญ่ขณะที่สินเชื่อสำหรับ SME แล้วก็ภาคครัวเรือนยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ฟังคะในที่สุดจีนก็ออกมาเคลื่อนไหวต่อประเด็นที่สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านครั้งใหญ่นะคะโดยขู่ประเทศต่างๆที่ยังคงทำธุรกิจค้าขายกับอิหร่านจะถูกตอบโต้แล้วก็กีดกันออกจากระบบการเงินที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักซึ่งจีนบอกว่าหากสหรัฐเล่นงานธุรกิจจีนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการโดดเดี่ยวอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบโต้กับสหรัฐทันทีค่ะนะคะแนวโน้มการคว่ำบาตรการเล่นงานบริษัทต่างๆของจีนเนี่ยเป็นประเด็นอ่อนไหวอย่างยิ่งสืบเนื่องจากจีนก็เป็นผู้ซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านรายใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะจีนซื้อน้ำมันส่งออกของอิหร่านเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 90%ส่วนใหญ่เป็นการซื้อผ่านโรงกลั่นเอกชนขนาดเล็กจริงๆแล้วอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็มีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้งผิงของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐมีการพบปะพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะประเด็นนี้จะถูกหยิบยกมาพูดคุยกันไหมหรือถ้าเกิดว่ามีการตอบโต้กันจริงๆกำหนดการนี้จะยังมีขึ้นต่อหรือไม่ต้องติดตามนะคะเพราะว่าตอนนี้ประเด็นเรื่องของสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจกำลังกลับมาจนเป็นที่วิตกกังวลของนักลงทุนด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะการเดิมพันครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสหรัฐเนื่องจากว่าจีนเองเป็นผู้ครองตลาดในการจัดหาแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดที่ผู้ผลิตแล้วก็อุตสาหกรรมไฮเทคของสหรัฐจำเป็นต้องใช้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองจำกันได้จีนมีการจำกัดการส่งออกแร่นะคะก็แสดงให้เห็นศักยภาพของจีนที่สามารถใช้ห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญนี้เป็นเครื่องมือในการงัดข้อในประเด็นข้อพิพาททางการค้ากับสหรัฐได้นะคะข่าวที่จีนพร้อมตอบโต้หากสหรัฐเล่นงานบริษัทเอกชนของจีนจากมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านนี้ก็เพิ่งออกมาเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปปิดทำการมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะโดยดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง3กระดานปิดบวกได้แรงหนุนจากการชะลอตัวลงของราคาน้ำมันแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะคะนอกจากนี้ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคก่อนที่คืนนี้เราจะทราบผลบริษัท NVIDIA จะประกาศผลประกอบการนะคะด้วยดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 53,577 จุดเพิ่มขึ้น160จุดหรือว่าคิดเป็น 0.3% ค่ะ S&P 500ปิดที่ 7,677 จุดเพิ่มขึ้น24จุดหรือ 0.32% Nasdaq ปิดที่ 26,151 จุดเพิ่มขึ้น171จุดหรือว่าคิดเป็น 0.66% ค่ะนักลงทุนคลายความวิตกกังวลหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4.6% นะคะแล้วก็ก่อนที่คือวันจันทร์ก็ลงวันอังคารก็ลงนะคะหุ้นกลุ่มเทคปรับตัวขึ้นมากที่สุดในดัชนี S&P 500ค่ะโดยดีดตัวขึ้น 0.98% ตามด้วยหุ้นกลุ่มบริการด้านการสื่อสารที่ปรับตัวขึ้นมา 0.46% ค่ะหุ้นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มี market cap สูงนะคะปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยหุ้น Nvidia ปรับตัวขึ้น 2.2% แล้วก็หุ้น Meta ปรับตัวขึ้น 2% ส่วนหุ้น Micron Technology นะคะพุ่งขึ้น 2.5% ค่ะโดยบริษัท Nvidia มีกำหนดรายงานผลประกอบการหลังจากปิดตลาดวันนี้นะคะนักลงทุนจับตาผลประกอบการของ Nvidia อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่าเม็ดเงินที่พวกเขาลงทุนไปกับ AI ไปลงทุนมูลค่ามหาศาลนะคะจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากน้อยเพียงใดค่ะขณะเดียวกันนักลงทุนยังติดตามการเปิดเผยดัชนีการใช้จ่าย

0: ่อการบริโภคส่วนบุคคลนะคะ PCE ประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐซึ่งก็จะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญนะคะนอกจากนี้ยังติดตามการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเควินวอชประธานเฟดในการประชุมประจำปีของเฟดในวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้ตามเวลาของสหรัฐก็คือ10โมงเช้าแต่ว่าก็จะตรงกับประมาณสัก3ทุ่มบ้านเรานะคะดูตลาดหุ้นยุโรปกันต่อค่ะในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมค่ะขณะที่นักลงทุนคลายความกังวลต่อมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐนะคะหลังจากที่มาตรการที่ประกาศออกมาไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดการณ์กันไว้แล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใหม่มากนักประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงนะคะโดยดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดเพิ่มขึ้น 0.35% ค่ะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลดลง 0.16% DAX เยอรมนีปิดเพิ่มขึ้น 0.61% FTSE 100ลอนดอนปิดเพิ่มขึ้น 0.29% ค่ะเศรษฐกิจของเยอรมนีเริ่มส่งผลเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวนะคะโดย GDP ขยายตัวเร็วกว่าคาดในไตรมาส2ขณะที่ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในเดือนสิงหาคมก็พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ1ปีนักวิเคราะห์บอกว่าแม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีกำลังฟื้นตัวอย่างยั่งยืนแต่ว่าการเติบโตที่สูงกว่าศักยภาพในไตรมาส1และ2เนี่ยรวมถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนติดต่อกันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่น่าพอใจนะคะตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้เปิดตลาดผสมผสานนะคะนักลงทุนรอดูตัวเลข PCE ของสหรัฐเพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อแล้วก็รอรายงานผลประกอบการของบริษัท Nvidia ด้วยนะคะก็ Nikkei เนี่ยเปิดตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะเปิดลดลง250จุดนะคะก็คิดเป็น 0.38% ค่ะหั่งเส็งฮ่องกงเปิดตลาดเพิ่มขึ้น124จุดหรือว่าคิดเป็น 0.49% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดตลาดลดลงกว่า7จุดหรือว่าคิดเป็น 0.2% ค่ะคอสปิของเกาหลีใต้เปิดลดลง 0.12% ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะติดลบ 5.04 จุดนะคะซึมลงรับแรงขายเดลต้าแล้วก็นักลงทุนก็ติดตามเช่นเดียวกันสำหรับตัวเลข PCE ของสหรัฐแล้วก็งบของ Nvidia นะคะด้วยดัชนีปิดต่ำกว่า 1,600 จุดค่ะปิดที่ 1,596.01 จุดลดลง 5.04 จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น 0.31% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 59,700 ล้านบาทนะคะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิกว่า900ล้านบาทค่ะดูในส่วนของราคาทองคำนะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดติดลบโดยราคาชะลอตัวลงเล็กน้อยค่ะหลังจากพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะขณะที่เช่นเดียวกันในส่วนของนักลงทุนทองคำก็รอตัวเลขของ PCE นะคะเพื่อที่จะประเมินทิศทางเงินเฟ้อแล้วก็รอเรื่องของการฟังสุนทรพจน์ของประธานเฟดในวันศุกร์นี้ค่ะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมนะคะลดลง3ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ค่ะปิดที่ 4,694 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะนักวิเคราะห์บอกว่าสาเหตุที่ราคาทองคำปรับตัวลงน่าจะมาจากเรื่องของแรงส่งที่ชะลอตัวลงนะคะพอราคามันใกล้เข้าไปที่ผ่านมามันทะลุทุกแนวต้านเลยใช่ไหมคะแล้วพอมันใกล้อีก1แนวต้านก็คือ 4,700 ดอลลาร์ก็เลยอาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตเป็นรายงานวิเคราะห์ใน CNBC นะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าทางด้านทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขากำลังจะมีการนัดพบกันนะอาจจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยซึ่งมันก็จะตรงกับที่เซินเจิ้นซึ่งจีนเขาก็จะเป็นเจ้าภาพจัดเอเปกนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทรัมป์ก็น่าจะไปเมืองเปียงยางเพื่อจะเป็นการผูกสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือแล้วก็นอกจากนี้ก็ได้มีการสั่งให้ลด

0: การซ้อมรบไปครึ่งหนึ่งทั้งงบประมาณแล้วก็ทางด้านเวลา11วันสำหรับดริลสำหรับการซ้อมรบซึ่งทำมานานละตั้งแต่สงครามเกาหลีจบลงนั่นนะคะแล้วก็ปรากฏตอนนี้เขาบอกเขาลดให้เหลือครึ่งหนึ่งก็เหลือ5วันจาก11วันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยาแม้แต่ท่านประธานดีเกาหลีใต้เองอ่ะที่ก็มองว่าตอนนี้เราจะต้อง worst case scenario วางแผนไว้เลยว่าสิ่งร้ายที่สุดอาจจะเกิดขึ้นได้กับเกาหลีใต้เพราะคล้ายๆกับว่าอเมริกาเนี่ยleft behind ก็คือหมายว่าทิ้งเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรมาตั้ง70กว่าปีด้วยสงครามโลกครั้งที่2นั่นนะฮะเพราะว่าผลประโยชน์ของอเมริกาตอนนี้ก็กำลังจะไปผูกสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือแล้วก็ตรงนี้ก็เลยทำให้เกาหลีใต้เนี่ยจะต้องพยายามเพราะเขาเนี่ยมีทั้งเรื่องการต้องรับผิดชอบงบประมาณทางด้านการดูแลประเทศเนี่ยนะคะซึ่งแต่ก่อนนี้อเมริกาก็ช่วยเหลือมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2รวมทั้งจำนวนทหารในอเมริกันซึ่งก็ลดลงจากเกือบจะ 40,000 คือ 38,000 เหลือแค่เพียง 28,000 แต่คุณทรัมป์ก็ใช้ทูโซเชียลบอกว่าโอ้ยเราเนี่ยนะช่วยเหลือเกาหลีใต้มานานแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันไปผูกพันสิ่งที่ CNBC ตั้งข้อสังเกตก็คือว่ากลายเป็นไปผูกกับเรื่องการลงทุนของเกาหลีใต้ซึ่งสัญญากับอเมริกาตอนที่ต่อรองไอ้อะไรนะไอ้ tariff นะคะreciprocal tariff บอกว่าเกาหลีใต้จะต้องลงทุน 350,000 ล้านในธุรกิจต่างๆไม่ว่าชิปบิลดิ้งหรือว่าเป็นพวกชิปทั้งหลายในสหรัฐนะครับมันยังไม่ถึงก้อนนั้นแล้วดูเหมือนเกาหลีใต้จะดึงเรื่องด้วยเพราะว่าไอ้ IEPA ซึ่งเป็นกฎหมายที่ทรัมป์เขาออก Executive Order นั้นก็เป็นโมฆะจากการตัดสินของศาลสูงนะฮะเพราะนั้นก็เลยเปิดโอกาสให้เกาหลีใต้ก็ชะลอการลงทุนในอเมริกาทั้งนั้นที่เขาก็มีเริ่มลงทุนนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทรัมป์พยายามมองถึงจุดนี้ด้วยแล้วก็ยังมีการต่อว่าเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยไม่ส่งกองกำลังไปช่วย อเมริกาในตะวันออกกลางเขาบอกว่าเอ้ยอเมริกามีทหารอยู่ที่นั่นเกือบ 40,000 คน 39,000 ซึ่งตัวเลขนี้อัปเดตมันเหลือแค่ 28,000 แล้วก็บอกว่าคุณไม่ส่งมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยลดการซ้อมรบแต่นี้ก็มันเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาไม่ค่อยจะแยแสในด้านความมั่นคงกับประเทศที่เป็นพันธมิตรเป็นเวลานานซึ่งมันก็ส่งสัญญาณอันนี้ไปทั่วเลยนะคะแล้วเกาหลีใต้ก็บอกเขาจะต้องดูแลตัวเองซึ่งจะต้องมีการพยายามที่จะดูว่า worst case scenario จะเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันเหมือนกันนะหลายคนที่มองว่าเอ๊ะหรือว่าสหรัฐเนี่ยไปผูกไอ้เรื่องการให้ความมั่นคงเนี่ยกับทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเราประเด็นนี้ไทยก็พูดถึงใช่ไหมเรื่องการซ้อมรบอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็มองกันว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเขามาดีแมนว่า301จะใช้แต่เราแล้วก็ขึ้นภาษี 2.5 เนี่ยแล้วก็ผูกเลยสิไอการซ้อมรบกับอเมริกาเนี่ยนะว่าจะให้ลดขนาดหรืออะไรก็ตามแต่นี่เขากำลังทำที่เกาหลีแล้วนะเขาลดอันนั้นเพื่อผลประโยชน์ว่าเพราะคุณไม่ลงทุนในอเมริกา 350,000 แล้วเขาก็กำลังจะไปผูกกับมิตรกับทางเกาหลีเหนือด้วยนะมันจุดนี้เนี่ยต้องดูว่ามันเป็นการที่ทรัมป์เนี่ยเอาทุกอย่างมาผูกกันทางด้านความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราดูราคาทองคำในประเทศกันต่อนะคะสำหรับราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้ประกาศปรับเปลี่ยน2รอบนะคะรอบแรกเนี่ยขึ้นมา250บาทต่อบาททองคำรอบที่2ปรับลดลง50บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งรับซื้อล่าสุดอยู่ที่ 71,850 บาทขายออก 72,000 กับอีก50บาทค่ะโค้ดโกลด์สปอตที่ 4,657 เหรียญ นะคะแล้วก็ในส่วนของเงินบาทอ้างอิงอยู่ที่32บาท70สตางค์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะในส่วนของประเด็นที่วันนี้มีการประชุมกนง.อยากให้อาจารย์ช่วยประเมินกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินจากตัวเลขเงินเฟ้อบ้านเราจากเรื่องของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในรูปแบบ K-shape แบบนี้เนี่ยมันจะส่งการประเมินของกนง.น่าจะออกในทิศทางไหนนะคะไปพูดคุยกันเลยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณวันดีและท่านฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์จากเศรษฐกิจบ้านเราที่เติบโตแบบ K-shape

0: แล้วก็อาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ว่ามันอาจยังมีความเปราะบางในขาล่างของตัวเคอาจารย์ประเมินกับการตัดสินใจของกนง.วันนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือจุดแรกเนี่ยผมคิดว่ากนง.เองก็ย้ำหลายหนนะครับว่าอันนี้ผมพูดถึงแนวแบงค์ชาติโดยรวมนะแต่อาจจะไม่ได้กนง.ชุดนี้นะครับว่าเรื่องอัตราเงินเฟ้อเนี่ยกับเรื่องนะครับตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยบางครั้งถ้ามันมีเหตุจำเป็นบางอย่างก็อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องทำการปรับลดหรือขึ้นดอกเบี้ยไปตามกรอบเงินเฟ้อถ้าสถานการณ์มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ปกติหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นแรงกดดันรุนแรงผมยกตัวอย่างแค่ว่าในช่วงที่เงินเฟ้อเนี่ยนะครับหลุดเป้าหมายเงินเฟ้อมาอยู่ที่ติดลบอะไรต่างๆเนี่ยกนง.ก็นิ่งในเรื่องของการตึงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมนะครับก็อาจจะยังไม่ได้ลดเพราะนั้นครั้งนี้เนี่ยแรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยไม่มีเลยนะครับเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อล่าสุดอยู่ที่ 1.95แล้วก็สัญญาณเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้มีสัญญาณที่รุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่น่าจะทะลุเป้าหมายเงินเฟ้อนะครับที่ 3% เพราะนั้นผมเชื่อว่าจุดแรกเนี่ยกนง.ก็ยึดตามกรอบเดิมคือตึงดอกเบี้ย
0: ค่ะ
1: แสดงการเองกนง.เองก็ใช้คำพูดในการให้นะครับบริการชุมว่าอัตราดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยเหมาะสมกับการฟื้นเศรษฐกิจและเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวแบบ K shape เนี่ยอัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากสำหรับบรรดาของตัวSME นะครับที่มีกำลังวังชาทางการเงินเนี่ยอ่อนแอหรือว่าไม่เข้มแข็งถ้าสมมติมีการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อหรือมีการขึ้นดอกเบี้ยด้วยเหตุผลว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ภาระทางการเงินของ SME เนี่ยจะมีภาระที่หนักขึ้นซึ่งก็แน่นอนนะว่าด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยสัญญาณน่าจะตึงนะครับแต่ถามว่าถ้าจะลดล่ะก็ยังไม่น่ามีเหตุผลใดๆเพราะเศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นแล้วแล้วก็ท้ายสุดก็คือว่าถ้าดอกเบี้ยต่ำเกินไปเนี่ยมันอาจจะจูงใจนะครับที่จะทำให้นานาชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจการลงทุนในไทยหรืออาจจะจูงใจให้คนบริโภคมากเกินไปนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีกับภาวะที่มีหนี้ครัวเรือนสูงเพราะผมคิดว่าอัตรา 1% เนี่ยมันก็เป็นอัตราที่เหมาะสมฮะกนง.น่าจะตึงนะครับ
0: อืมค่ะอย่างตอนนี้ที่ 1% ถ้ามองถึงรูมในการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตในจังหวะที่ดอกเบี้ยโลกกำลังจะกลายเป็นขาขึ้นแบบนี้นั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องพึ่งพานโยบายการคลังเป็นหลักไหมคะอาจารย์หรือว่าการใช้นโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอนาคตอาจใช้ได้น้อยลงด้วยไหมคะ
1: คือคงอย่างที่คุณวันดีพูดนะครับคือทิศทางของดอกเบี้ยโลกเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าขึ้นคงขึ้นไม่ไกลเพราะโลกก็ต้องการดอกเบี้ยที่เหมาะสมในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นขึ้นเหมือนเมื่อวานที่เราคุยกันว่าประธานาธิบดีสหรัฐเองเนี่ยเขาก็อยากเห็นดอกเบี้ยลงนะครับแต่ว่าสหรัฐเองก็คงจะมีแนวทางในดอทพอตว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีก1ครั้งนะครับในช่วงของ Q3 Q4 นี่แหละอีก 0.25% เพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปญี่ปุ่นนะครับขึ้นดอกเบี้ยมาละเพราะนั้นดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยก็ทำให้ไทยเองจึงไม่น่าจะมีเหตุผลในการลดดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเองก็มีสัญญาณของการที่เติบโตได้ระดับหนึ่งแล้วก็แบงก์ชาติเองก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะโต 2.3% ซึ่งก็ถือว่าเป็นเซฟโซนที่ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นมากนักนะครับเพราะการลดดอกเบี้ยเนี่ยโดยใช้นโยบายการเงินเนี่ยก็ไม่น่าจะทำนะครับอันที่หนึ่งนะอันที่สองคือว่าการใช้นโยบายการเงินเนี่ยมันมีผลในการฟื้นเศรษฐกิจที่ช้ากว่านะครับเพราะว่าท้ายสุดก่อนนโยบายการเงินจะทำงานเพราะคนจะต้องขอไปกู้เสร็จแบงก์จะต้องปล่อยสินเชื่อเอาเงินไปลงทุนต่างๆเนี่ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ช้ากว่านโยบายการคลังเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณวันดีตั้งประเด็นฮะน่าใช้นโยบายการคลังเป็นสำคัญในตอนนี้นโยบายการเงินอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมครับ
0: ค่ะมีนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์หลายท่านกำลังพูดถึงบทบาทใหม่ของแบงก์ชาติค่ะอาจารย์ที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้มากขึ้นอาจจะไม่ได้ควรจำกัดแค่การดูแลเงินเฟ้อหรือว่าเสถียรภาพของระบบธนาคารแต่ว่าควรดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจทั้งระบบเลยอะค่ะที่อาจจะเชื่อมโยงถึงตอนนี้อย่างปัญหา SMEหรือว่าความเหลื่อมล้ำด้วยอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์คือแบงค์ชาติจะมีเป้าหมายอยู่ 2-3 อย่างนะครับเป้าหมายต้นสุดคือการคุมเงินเฟ้อนี่คือเป้าหมายที่แบงค์ชาติทำนะครับเป็น priority ความสำคัญที่1แต่เป้าหมายที่แบงค์ชาติจะต้องการจริงๆเนี่ยก็คือการดูแลเงินเฟ้อเนี่ยก็เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้ดีนะครับเพราะเป้าหมายการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยแบงค์ชาติเองของทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะต้องหนุนนะครับการทำงานของภาครัฐเพื่อเสริมเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับอีกการนึงก็คือการดูแลเสถียรภาพของค่าเงินนะครับระหว่างประเทศนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยการที่ดอกเบี้ยไม่ได้สูงมากเนี่ยมันก็จะเป็นแรงจูงใจในการที่จะปล่อยสินเชื่อได้แต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยก็คือการที่ภาครัฐเนี่ยทำให้เศรษฐกิจเติบโตดีแบงก์ก็จะได้กล้าปล่อยสินเชื่อขณะเดียวกันเองถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับ อาจจะ

0: คุยกับแบงค์นะครับหรือว่าวางเกณฑ์ที่ทำให้ปล่อยสินเชื่อกับ SME ได้คล่องตัวขึ้นซึ่งอาจจำเป็นที่ต้องภาครัฐต้องใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ SFI นะครับในการที่ปล่อยสินเชื่อ SME เพราะว่าเวลาที่เราคุยกับภาคธุรกิจหอการค้าไทยเนี่ยนะครับหรือหอการค้าต่างจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าการที่ SME ได้เข้าถึงสินเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสมและจำเป็นแล้วก็อยากให้ทำเพราะตอนนี้ SME รู้สึกว่าเขาเข้าถึงสินเชื่อได้ยากนะครับเพราะนั้นบทบาทเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องช่วยกันระหว่างรัฐบาลนะครับโดยส่งการคลังกับธนาคารแบงค์ชาติแบงค์ชาติคงทำอะไรมากไม่ได้นะครับแบงค์ชาติเพียงแค่คลายกฎระเบียบในเรื่องของการปลดล็อกในเรื่องของปรับโครงสร้างนี่แรงต่างเนี่ยซึ่งอันนี้ก็แบงค์ชาติอาจจะหนุนได้ครับ
1: สมมติว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีการปรับบทบาทใหม่ของแบงค์ชาติอาจารย์ว่าควรจะต้องปรับในมิติไหนบ้างโดยที่เขายังคงความเป็นธนาคารกลางที่ไม่มีการแทรกแซงเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าตอนนี้นี่ครัวเรือนเนี่ยบางส่วนกำลังย้ายจากสถาบันการเงินไปสู่นอนแบงค์ไปสู่สหกรณ์แบงค์ชาติอาจจะต้องขยายบทบาทในการเข้าไปดูความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยอะค่ะอาจารย
0: ์ผมไม่แน่ใจว่าแบงค์ชาติได้สามารถครอบคลุมไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
1: ค่ะ
0: นะเพียงแต่ว่าท้ายสุดแล้วแบงค์ชาติจะต้องรู้ปริมาณการเงินเนาะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าสัดส่วนของการปล่อยสินเชื่อนอนแบงค์เนี่ยมีสัดส่วนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการปล่อยสินเชื่อทั้งหมดอันนี้ผมไม่มีตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าคนเนี่ยอาจจะไปใช้ประเภทนอนแบงค์นะครับนะพอไปใช้ประเภทนอนแบงค์ปั๊บเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าคนอาจจะมีจำนวนเยอะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีลักษณะของการล็อกโฟนนะครับก็คือผ่อนโทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็มีการทั้งเอารถเอาบ้านนะครับแล้วก็ไปเอาเงินสดกลับมาเอาไปวางเป็นหลักประกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันเติบโตขึ้นนะครับเพราะว่าก็จะสังเกตเห็นกำไรในบริษัทมหาชนเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงนะครับเพียงแต่ว่าจำนวนสัดส่วนของสินเชื่อมันเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้ามีหลักทรัพย์บ้านนู่นนี่นั่นเป็นที่ดินหรือว่ารถยนต์เป็นหลักประกันเนี่ยแบงค์ชาติก็สามารถที่จะหารีพอร์ตได้ว่า NPL เยอะแค่ไหนอันนี้ผมเชื่อแบงค์ชาติน่าจะหาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสัญญาณนี้เนี่ยสัดส่วนหรือว่าวงเงินมันเยอะแค่ไหนถ้ายังไม่เยอะมันก็ถือว่าปลอดภัยอยู่แต่ว่าถ้าเป็นการปล่อยเงินสดโดยแบบไม่มีหลักประกันค้ำเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็เห็นด้วยนะครับแบงค์ชาติคงต้องตามผมไม่แน่ใจว่าแบงค์ชาติเขาตามสิ่งเหล่านี้แค่ไหนนะฮะแต่ก็กฎระเบียบต่างๆก็คงจะมีการวางไว้เพื่อป้องกันไม่มีการก่อหนี้มากเกินไปแต่ถ้าถามว่าการก่อหนี้ณขณะนี้ส่วนใหญ่จะเอามอเตอร์ไซค์เอารถหรือว่าเอาที่ดินมาค้ำนะครับแต่สำหรับโทรศัพท์เนี่ยบางทีก็เอาตัวโทรศัพท์ไปใช้แล้วก็ผ่อนเป็นรายเดือนรายวันอะไรแบบนี้ฮะผมเชื่อว่ามันก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่นะครับ
1: ค่ะขออาจจะคำตอบสั้นนิดหนึ่งเพราะว่าใกล้เวลาแล้วอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเห็นบทบาทของแบงก์ชาติจากนี้ไปที่ทำงานเชิงรุกมากขึ้นอาจารย์อยากเห็นอะไรบ้างคะ
0: ผมคิดว่าภายใต้ผู้ว่าวิชัยผมเชื่อแบงก์ชาติพูดหลายสิ่งหลายอย่างที่ใกล้กับประชาชนมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: นะก็ผมคาดว่าผู้ว่าวิทัยเนี่ยก็เป็นอดีตเป็นผอ.ออมสินมาก่อนออมสินก็เป็นธนาคารเพื่อสังคมผมคิดว่าวันนี้ในแบงก์ชาติตามมุมมองผมนะก็เหมือนกับเป็นแบงก์ชาติเพื่อสังคมนะครับแบงก์ชาติก็จะสัมผัสกับภาคธุรกิจมากขึ้นสัมผัสกับภาคเรียลเซกเตอร์มากขึ้นซึ่งผมคิดว่าแบงก์ชาติก็จะรับทราบปัญหานะครับแล้วก็แบงก์ชาติเองก็น่าจะวางแนวทางที่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ทำได้ก็น่าจะปรับเพื่อสังคมมากขึ้นนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ดีครับดีครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเข้าสภาเสนอพรก.กู้เงิน 400 ล้านเตรียมรัฐมนตรีแจงฝ่ายค้านอารมณ์ดียิ้มและรับไหว้เท้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพื่อแถลงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หลังมีการ

ประกาศใช้พระราชกำหนดดังกล่าวเป็นกฎหมายแล้วโดยรัฐบาลได้นำพระราชกำหนดดังกล่าวเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญพร้อมส่งตัวพรก.ประกอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านที่อยู่ระหว่างแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่บริเวณโถงกลางอาคารรัฐสภาระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินผ่านก็ได้รับไหว้นายณัฐพงษ์

0: ถ้าธรรมนูญวินิจฉัยและถามว่ามั่นใจว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีใช่หรือไม่ว่าตนจะนำแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาหลังจากนั้นจะมีการอภิปรายส่วนไหนที่เป็นข้อสงสัยได้เตรียมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพื่อให้คลายข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีปัญหาใดๆมท.4 บิ๊กรานเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการออกบัตรทะเบียนศูนย์เถื่อนรวบเจ้าหน้าที่รัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านเอี่ยวด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ผู้ว่าราชการจังหวัดกรมปกครองและชุดโดป้า NICE ส่วนที่กำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจและชุดโดป้า NICE ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี 61 ถึง 65 พบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ไม่มีอยู่จริงหรือบ้านผีเป็นจุดรวบรวมรายชื่อเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจอัตลักษณ์การรองรับเอกสารเท็จและเอกสารต้นเรื่องสูญหายจำนวนมากจากการสืบสวนเชิงลึกพบคนต่างด้าวต้องสงสัยทำบัตรทะเบียนศูนย์โดยไม่ชอบ23คนเมื่อตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือกับฐานข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบทั้งหมดมีหนังสือเดินทางต่างประเทศแบ่งเป็นชาวเมียนมา22คนชาวจีน1คนตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง35รายแบ่งเป็น3กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง9คนรวมอดีตปลัดอำเภอชัยปราการกำนันและผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้รับรอง3คนคนต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์อีก23คนจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักอีกครั้งช่วงปลายเดือนนี้รารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมหลังศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่28ถึง31สิงหาคมนี้จะต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำลูกใหม่กับร่องมรสุมที่จะพัดผ่านในภาคเหนือซึ่งจังหวัดน่านยังเป็นพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งการเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือหลังจากที่จิสด้าระบุ11ชุมชนเสี่ยงดินโคลนถล่มจากดินที่ชุ่มน้ำมากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ปรับปรุงการแจ้งเตือนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมช่วงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นบทเรียนว่าน้ำป่ามาอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกดังนั้นศูนย์บริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านต้องมอนิเตอร์ข้อมูลและพร้อมเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงใน2ระดับคือเรื่องของปริมาณน้ำฝนสะสมโดยอุตุนิยมวิทยาจังหวัดน่านต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงขณะที่ทางกรมชลประทานจะต้องเฝ้าระวังเรื่องปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านและแม่น้ำสาขาตลอด24ชั่วโมงเช่นกันเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยทันทีรารินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ข่าวดีเนเน่ผ่านเข้ารอบชิง AGT สำเร็จแล้วเนเน่รอยัลมือกีตาร์และนักร้องสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบออดิชั่นและ Just Callbacks จนก้าวเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ได้สำเร็จในรายการอเมริกา Got Talentซีซั่น21โดยเมลบีกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนเน่ผ่านทะลุเข้ารอบชิง22กันยายนและเป็นประวัติศาสตร์ของเด็กไทย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัด

0: ฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะผู้ว่าชัชชาติลุยคลองพระโขนงสั่งหาต้นตอเทคอนกรีตลงคลองเอาผิดเต็มที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คลองพระโขนงหลังได้รับแจ้งจากประชาชนพบการเทคอนกรีตจากการก่อสร้างลงในคลองโดยกล่าวว่าขอบคุณประชาชนที่ช่วยเป็นหูเป็นตาและแจ้งข้อมูลเข้ามาโดยกรณีการนำเศษคอนกรีตหรือวัสดุก่อสร้างเทลงคลองเป็นสิ่งไม่สามารถยอมรับได้ทำให้คลองตื้นเขินกระทบต่อการระบายน้ำและสิ่งแวดล้อมเศษวัสดุจากการก่อสร้างต้องนำไปกำจัดในสถานที่ที่ถูกต้องจากการลงพื้นที่พบว่าบริเวณดังกล่าวมีโครงการก่อสร้าง2โครงการได้แก่โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำพระโขนงและโครงการก่อสร้างทางเดินริมคลองพระโขนงซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานโดยกทม.จะเร่งตรวจสอบว่าเศษคอนกรีตที่ถูกพบเทลงมาจากคลองเทลงในคลองจากโครงการใดและติดตามผู้รับเหมามาดำเนินการให้ชัดเจนถ้ามีการเทคอนกรีตลงน้ำจริงต้องดำเนินการตามกฎหมายเต็มที่ทั้งผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องทุกโครงการที่เข้ามาก่อสร้างในพื้นที่จะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมกทม.จะกำชับทั้งสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตให้เข้มงวดมากขึ้นอิหร่านโอมานถกเปิดฮอร์มุซอิหร่านหารือร่วมกับโอมานเกี่ยวกับการบริหารจัดการจราจรทางน้ำในช่องแคบฮอร์มุซโดยการเจรจาดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอิหร่านและโอมานตกลงจะจัดตั้งระเบียงการเดินเรือชั่วคราวร่วมกันและเร่งเก็บกวาดทุ่นระเบิดในพื้นที่แม้ทรัมป์จะระบุว่าทุ่นระเบิดทั้งหมดถูกจัดเก็บไปแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามแม้การปะทะด้วยกำลังระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะลดลงแต่กระบวนการทางการทูตเพื่อสันติภาพยังคงติดขัดส่งผลให้การสัญจรผ่านทางช่องแคบดังกล่าวเต็มไปด้วยอันตรายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: สิบนาฬิกา11นาทีกลับมาคุยกันต่อใน Econ News Update นะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันพุธเราจะมีนักวิเคราะห์2ท่านมาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะก็

0: ท่านผู้ฟังที่อยากจะฝากคำถามถึงตัวหุ้นที่ท่านลงทุนอยู่หรือว่าแนวโน้มหุ้นแต่ละตัวเป็นอย่างไรแนวโน้มภาพรวมเป็นอย่างไรฝากคำถามได้3ช่องทางนะคะทาง SMS 4689399 SMS 4689399ทาง LINE @assign มาเป็น@line มาเป็นเพื่อนกันนะคะที่ @assign mcot news ค่ะแล้วก็ทางFacebook Mcot News FM 100.5 นะคะถ้ามาดูเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดบวกมานะคะล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,603.75 จุดค่ะบวกมาประมาณ6จุดกว่า7จุดกว่านะคะแล้วก็ถ้ามาดูสิทธิ์อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับแรกนะคะก็ PTT ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่40.25 บาทนะคะลดไป25 สตางค์ค่ะเดลต้าค่ะราคาล่าสุด255 บาทบวกมา5 บาทบวกมา 2% นะคะ TTB บวกมา 0.04 สตางค์บวกมา4 สตางค์นะคะก็ราคาล่าสุดอยู่ที่2.94 บาทค่ะ 1% กว่าๆนะคะแล้วก็ตามด้วย KKP บวกมา1 บาทค่ะหรือว่าคิดเป็น 0.87% ราคาล่าสุดอยู่ที่115.50 บาทค่ะ AOT 66.50 บาทราคาเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้นะคะบวกมา25 สตางค์ค่ะ KTC 37.75 บาทบวกมา75 สตางค์นะคะแล้วก็ปตท.สผ.ค่ะบวกมาราคาติดลบไป1.50 บาทนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่146 บาทแล้วก็ตามด้วยกราฟค่ะ64.25 บาทเป็นราคาเวลานี้นะคะแล้วก็บวกมา1 บาทแล้วก็ตามด้วย CPOราคาล่าสุดอยู่ที่46.25 บาทติดลบไป25 สตางค์แล้วก็ K-Bank เป็นอันดับ10ในเวลานี้นะคะก็คือ255 บาทเป็นราคาล่าสุดบวกมา2 บาทนะคะก็ตอนนี้ก็ขอต้อนรับนักวิเคราะห์ทั้ง2ท่านนะคะคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะแล้วก็อาจารย์ชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทาง ASL มองดัชนีในแง่ของตัวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับมองว่าตัวเซ็ตอินเด็กซ์นั้นคงจะเป็นลักษณะของการแกว่งนะครับจุดรับลงไปเล่นถึงระดับ 1,590 เลยนะฮะขณะนี้ดัชนีอยู่ที่1601นะ1603นะฮะแล้วก็ให้จุดต้านอยู่ที่1630นะครับตัวหุ้นนะฮะตัวหุ้นวันนี้เนี่ยทาง SL เอาตัว Advance นะฮะตัว Advance ให้ราคาปิดอยู่ที่ราคาปิดไปอยู่ที่361นะฮะให้จุดรับอยู่ที่357นะจะ352แนวต้านนั้นอยู่ที่ระดับ366นะ370นั่นนะฮะแอดวานนะฮะตัวที่2เป็นหุ้นแบงค์นะฮะ TTB นะฮะปิดไปอยู่ที่2.90 บาทนะฮะขณะนี้เนี่ยจุดรับอยู่ที่2.80 บาทนะฮะจุดต้านนั้นไปอยู่ที่3 บาทนะฮะ3 บาทขณะนี้เล่นอยู่ที่292นะฮะเทรดอยู่ที่292ตัวที่3เป็นโมชินะฮะโมชิให้จุดรับอยู่ที่39 บาทจุดต้านอยู่ที่41.75 บาทนะฮะตัวที่4เป็น TRT นะ TRT ให้จุดรับอยู่ที่13 บาทนะจุดต้านอยู่14.10 บาทและตัวที่5ตัวสุดท้ายนั้นเป็นแบงก์กรุงเทพนะให้จุดรับแบงก์กรุงเทพ190 บาทนะจุดต้านนั้นอยู่ที่196.50 บาทนะก็โอเคฮะวันนี้ก็หุ้นแบงก์กรุงเทพตอนนี้หุ้นแบงก์เมื่อคืนนี้นั่งทำงานไปด้วยนะฮะเพราะจะไประยองเนี่ยก็นั่งทำงานไปด้วยก็ดูผลการงานออกมาหมดเรียบร้อยแล้วขนาดนี้เนี่ยเขาเอาเรื่องการจ่ายเงินปันผลในกลุ่มแบงก์ออกมาประกาศ มันก็เลยเป็นกลยุทธ์ดีอย่างนะก็เลยทำให้กลุ่มแบงก์เนี่ยไม่ลงกลุ่มแบงค์เนื่องจากกลุ่มแบงค์การประกาศของการจ่ายเงินปันผลเนี่ยจะประมาณเดือนกันยาเพราะนั้นมันก็เนี่ยฮะเข้าสู่เดือนกันยาแบงค์ส่วนใหญ่ก็โอ้โหขึ้นมาทั้งหมดเลยนะฮะก็โอเคนะฮะกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์ก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเทรนด์ของตัวตลาดอยู่ในขณะที่กลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิกเนี่ย เพื่อนนักทุนที่เล่นตัวเดลต้าอยู่เนี่ยนะ

0: ับแล้วเดลต้าลงมาค่อนข้างลึกเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะฮะว่าตัวเดลต้าเนี่ยถ้าหลุดต่ำกว่า250ลงไปเนี่ยจะยาวเลยนะฮะลงไปถึงระดับ230-200เลยเพราะนั้นถ้าใครมีเดลต้าอยู่เนี่ยอันแรกก่อนอย่าเพิ่งซื้อเพิ่มนะฮะเพราะขนาดนี้เนี่ยสายสัญญาณในระดับเมื่อคืนนี้ผมนั่งดูเนี่ยในระดับมันในระดับเยียร์เนี่ยนะยังเป็นขาลงอยู่เลยนะแล้วระดับที่มันจะมีการปรับเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานนะครับกว่าจะขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นนะฮะติดอยู่เนี่ยกลยุทธ์ที่จะทำได้อย่างหนึ่งก็คือผมนั่งคิดอะไรไม่ออกนะแต่เห็นราคาหุ้นของตัวเดลต้ากับตัวของ K-Bank มันใกล้เคียงกันสวิตซ์สักหน่อยหนึ่งเอาสวิตซ์สัก 25% ก็ยังดี 50% ก็อย่างมากนะไม่ต้องสวิตซ์ทั้งหมดนะฮะนะเอามาพักไว้ที่ตัว K-Bank หน่อยเผื่อ K-Bank มันไม่ลงแล้วไอ้ถ้าตัวเดลต้ามันลงต่ำกว่า250ลงไปเนี่ยนะฮะควรจะสวิตเลยแต่ถ้ามันไม่ลงก็โอเคใจเย็นๆก่อนก็ยังได้นะฮะนี่ลงมาจาก300กว่าแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยแล้วรอฮะต้องรอนะฮะในฮะคืนพรุ่งนี้มั้งฮะที่จะมีประกาศเรื่องเกี่ยวกับไอ้ผลการงานของNVIDIA นะฮะเดี๋ยวพอดูตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันขยับขึ้นในทิศทางไหนแล้วเนี่ยนะสวิตไปแล้วเนี่ยเวลาพอมันจะวิ่งขึ้นเนี่ยเส้น moving average ระยะสั้นมันตัดขึ้นแล้วเนี่ยค่อยสวิตกลับมาแล้วก็มาเล่นกับมันก็ยังได้ไม่งั้นนั่งเครียดนะฮะผมเองยังนั่งเครียดอยู่เลย มันลงซะสุดใจเลยนะฮะก็โอเคฮะกลุ่มที่พบได้อย่างหนึ่งตอนนี้ต้องระวังเตือนเพื่อนนักลงทุนนะครับปิโตรเคมPTGC IVLนะครับรวมถึงน้ำมันทั้งหมดปตท.ไทยออยล์บางจากพิเทพนะฮะเพราะราคาน้ำมันเบนซ์กับราคาน้ำมัน WTI เนี่ยหลุดลงมาต่ำกว่า90เหรียญละนะฮะโอ้โหแล้วเวลาหลุดเร็วนะฮะเบนซ์เองลงมา85เหรียญละWTI ลงมา80เหรียญแล้วนะฮะมันหลุดเร็วมากเพราะนั้นขายทันนะฮะในตัวปตท.ในตัวพิเทพในตัวของผมเป็นห่วงในเรื่องของ PTGC กับตัวแต่เข้าผลการงานมายันอยู่เหมือนกันนะฮะเอาดิวิเดนด์มายันอยู่เหมือนกันแล้วก็ IVL นะฮะระมัดระวังหน่อยแล้วกันอีกตัวหนึ่งคือตัวปูนใหญ่นะที่มีเกี่ยวข้องกับตัวปิโตรเคมเขานะก็ฝากไว้นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มที่2 3วันนี้นั่งทำงานเกี่ยวกับพวกนี้นะฮะมีหุ้นแปลกอยู่ตัวนึงคือตัว GPSC ไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยไม่รู้ไปกินดีหมีอะไรมานะฮะมันวิ่งขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงนะฮะแล้วก็ข่าวประโคมข่าวค่อนข้างจะดีทั้ง GPSC กับตัวของบิกิมนะฮะก็ลองดูฮะว่าจะมีไปได้มากน้อยขนาดไหนก็ตอนนี้ตลาดมันเหมือนกับโยกเงินเข้าโยกเงินออกนะฮะแล้วก็เหมือนอย่างที่ผมกลัวว่ามันมีเม็ดเงินออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยฟอร์เรนก็มีเงินออกอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะฮะโอเคยังไงก็ลองดูไปก่อนนะฮะระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับเชิญคุณจอ
1: ครับมาดูนะครับว่าในท้ายสุดเนี่ยวันนี้เราเห็นแล้วว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็เหมือนต้องบอกว่าไม่ค่อยจะยอมลงง่ายๆนะครับตอนนี้พยายามต่อสู้อยู่นะครับแต่ก็ตามการต่อสู้ของเขาเนี่ยต้องระวังนะครับดีหน่อยที่พ้นพันหกมาได้แต่ MACD ของเซ็ตยังใต้สูงอยู่นะครับ ถ้ามาดูในภาพหลักวันนี้ก็บอกว่าอะละภาพรวมมันเนี้ยค่อนข้างจะดีแหละเพราะว่าดาวโจนส์บวก160จุดนะครับแล้วก็ดัชนีฟิวเจอร์บวกกันประมาณ15จุดตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่อยู่แดนบวกตลาดหุ้นไทยก็ถ้าส่วนใหญ่แดนบวกเราก็พยายามจะบวกตามนะครับตอนนี้บวกประมาณ9จุดแล้วนะครับเซ็ตอยู่ที่1605นะครับแต่ก็ตามเนี่ยเมื่อวานนี้ต่างชาติยังคงขายอยู่นะครับเมื่อวานต่างชาติขาย900กว่าล้านนะครับถ้าเรามาดูในทรงของตัวดาวโจนส์เองจะเห็นนะครับว่าดาวโจนส์เองเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัวกราฟแล้วก็เหมือนว่ามันพักเสร็จแล้วพยายามจะฟื้นตัวตอนแรกดาวโจนส์ก็จะหายใจคว่ำเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนแรกมันลงมาหลุดค่าเฉลี่ย5วัน10วัน25วันแต่เขาก็ตีกลับใช้เวลาแค่3วันเนี่ยเขาก็ตีกลับขึ้นมายืนเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้อีกครั้งนะครับแต่ภาพหลักๆเนี่ยตลาดต้องดูว่าพลังการขึ้นรอบนี้จะขึ้นได้แรงแค่ไหนเพราะว่า MBC ยังเล่นเหนือสูงด้วยจีนแต่ใต้สัญญาณอยู่นะครับถ้าจะดีเนี่ยตลาดจะต้องขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ MC ตัดเหนือสัญญาณอีกครั้งถ้ามีตัดเหนือสัญญาณได้โอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบยอดเดิมและไปต่อก็จะมีความเป็นได้มากขึ้นแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพึ่งขึ้นมาหลังจากที่เขาปรับลงแต่เขาเฉลี่ย10วัน25วันนะครับส่วนตัวเส้นเด็กเองนะครับถ้าดูเส้นเด็กเองจะเห็นนะเส้นเด็ก

เนี่ยเป็นภาพที่อาจจะดูแย่กว่าดาวโจนส์นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยล่าสุดหลุดค่าเฉลี่ย5วัน10วัน25วันมาวันนี้เป็นวันแรกที่พยายามที่จะตีกลับขึ้นมาอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นวันที่ยืนเหนือค่าเฉลี่ย5วันได้อีกครั้งซึ่งแต่ก็ตามยังมีแนวต้านค่าเฉลี่ย10วัน25วันดักรออยู่ข้างบนนะครับที่ต้องดูกันต่อว่าจะขึ้นไปพ้นแนวต้านค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันได้ไหมถ้าพ้นแนวต้านค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันต้องขึ้นไปอย่างน้อยเนี่ย1620ขึ้นไปนะครับถึงเป็นภาพของการที่รอดตัวนะครับแต่ก็ตามมันยังไม่ชัวร์หรอกเพราะว่าถ้าจะรอดตัวจริงนอกจากพ้น620ไม่พอนะครับ MACD ตัวนี้ใต้ศูนย์มาแล้ว3วันเนี่ยมันต้องกลับมาเหนือศูนย์ด้วยถึงจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าไม่ใช่แค่รีบาวไปแบบแรงหน่อยคือเด้งได้แรงผ่าน1610ไป1620ได้แต่ถ้าไม่ผ่าน1620ขึ้นไปแบบมากๆยืนได้นะอาจจะเป็นการที่อาจเป็นการเด้งสั้นแบบรีบาวอยู่ดีเพราะสีเล่นอยู่ใต้สูงมา3วันนะครับเดี๋ยวคุณสุเชษฐ์บอกนะครับว่าท้ายสุดต้องดูแล้วครับว่าเงินต่างชาติเนี่ยมันจะกลับเข้ามาจริงหรือเปล่าเงินต่างชาติยังไม่กลับเข้ามาจริงจังเนี่ยมันอาจเป็นแค่เด้งสั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูเงินต่างชาติดีว่าจะมาจริงหรือเปล่าในรอบนี้นะครับซึ่งถ้าเรามาดูในต่างตัวกราฟกันว่ากราฟของต่างชาติเองตอนนี้อาการเป็นไงบ้างอาการต่างชาติจะเห็นนะครับว่าในช่วงตั้งแต่ปลายกรกฎาคมหรือต้นสิงหาเป็นต้นมาเนี่ยภาพของการดูกราฟระยะสั้นเห็นเลยว่าเฉลี่ยแล้วตั้งแต่ต้นสิงหาต้นมาแกทำท่าจะขายมากกว่าซื้อนะครับทำให้กราฟของต่างชาติที่ค่าสะสมมันค่อนข้างจะเรียกบกซิกแซกลงพึ่งย่อฐานที่ลงตลอดซึ่งตอนนี้ต้องลุ้นแล้วครับว่าในภาพหลักที่มันเริ่มขายมาแต่สิงหาที่ทำให้เซ็ตเนี่ยตอนแรกไซด์เวย์แล้วตอนหลังก็ลงมาล่างเนี่ยเขาจะตีกลับขึ้นไปกลับเป็นขาขึ้นไหวไหมคงต้องหวังต่างชาติแหละเพราะว่ากองทุนหวังไม่ค่อยได้กองทุนขายมากกว่าซื้อมานานแล้วนะครับยังไม่เคยซื้อจริงจังเลยอย่างเก่งก็ซื้อสั้นๆแล้วขายต่อตลอดนะครับส่วนค่าเงินบาทเนี่ยดีหน่อยนะครับค่าเงินบาทเองต้องบอกนะครับว่าเอาละค่าเงินบาทเองดีที่ว่าไม่กดดันเซ็ตเพราะว่าค่าเงินบาทเองเนี่ยมีภาวะของการที่แนวโน้มหลักใหญ่เป็นการแข็งค่านะครับตอนนี้ลงมาที่ 32.67 นะครับลงมาใต้ค่าเฉลี่ย5วัน10วัน25วัน75วันตอนนี้มาทรงๆตรงแล้วค่าเฉลี่ย200วันใกล้ 32.6 นะครับตอนนี้ 32.67 ตอนนี้ต้องดูแล้วครับว่าความที่เขาเรียกว่าแข็งค่าลงมาเรื่อยๆจนทั้ง ISIO เกือบจะโอเวอร์โซเนี่ยเขาจะมีการอ่อนค่ากลับบ้างไหมก็คงมีสถานที่จนเดี๋ยวอาจจะรอตัวไม่แข็งค่าต่อแล้วเริ่มตรงนี้มือไซด์เวย์ละคือเริ่มจะรอตัวละนะครับแต่ว่าจะพลิกไหมเป็นการอ่อนค่าเป็นเดือนไหมโอ้นั่นต้องอีกเยอะเลยครับเพราะว่าตอนนี้ 32.67 ถ้าพลิกเป็นการอ่อนค่าเป็นเดือนหรือน้ำหนักเป็นการอ่อนค่าต้องขึ้นพ้น 33.2 ขึ้นไปนะครับคือพ้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะแล้วพ้นไม่ชิมกุด้วยมันจะเป็นภาพของการที่เปลี่ยนแนวโน้มใหญ่จริงๆเพราะตอนนี้ MACD ใต้ศูนย์ใต้ซีนาวคือแนวโน้มใหญ่ยังเป็นการแข็งค่าอยู่ส่วนตัวของน้ำมันครับน้ำมันยิ่งเชื่อเตือนไว้นะครับตอนนี้ก็ต้องระวังหนึ่งเพราะว่าปรับตัวให้จะรุนแรงสมควรเมื่อวานนี้เรียกว่าลงแรงนะครับเมื่อวานนี้ยอดสูงสุด 91.94 น้ำมันเบรนท์นะครับและสุดท้ายมาปิดที่ 85.7 นะครับเมื่อวานนี้เขาเรียกว่าลงมาค่อนข้างเยอะเลยวันนี้ก็เป็นภาพที่ไหลลงต่ออีกนิดนึงเป็นภาพใกล้เคียงเมื่อวานนะครับวันนี้ 85.02 ใกล้เคียงเมื่อวานแต่ภาพก็เป็นภาพที่ยังมีโอกาสหรือความเสี่ยงของการที่จะไหลลงสมควรเพราะ MACD ที่เคยเหนือศูนย์เหนือซิกเนลตอนนี้ MACD เริ่มตัดใต้ซิกเนลแล้วนะครับแล้วก็ในไม่ชิมิคุเองเนี่ยจากเดิมที่ยืนเหนือไม่ชิมิคุได้ตอนนี้ลงมาอยู่ในตัวไม่ชิมิคุแล้วพูดง่ายว่าถ้าลงต่ออีกนิดเดียวจะหลุดใต้ไม่ชิมิคุนะครับถ้าหลุดใต้ไม่ชิมิคุคงจะต้องหลุดใต้80ถ้าหลุดใต้80เนี่ยมันจะหลุดทั้งไม่ชิมิคุด้วยหลุดทั้งค่าเฉลี่ย200วันด้วยและแนวสุดท้ายถ้าหลุด80จะมีแนวนึงคือ78ถ้า78เอาไม่อยู่ปุ๊บนี่ชัดเลยว่าคงจะเป็นภาพเหมือนกันเริ่มขาลงรอบใหม่ MC มีสิทธิ์จะใต้ศูนย์นะครับถ้าเป็นงั้นสำหรับคนที่ชอบมันถูกคงจะชอบแหละเพราะว่าใต้ MC ของน้ำมันลงมาใต้ศูนย์โอกาสที่หุ้นน้ำมันโอกาสที่มันจะน้ำมันถูกจะมีแต่คนที่ชอบคนที่เล่นหุ้นน้ำมันนี้แล้วกันครับถือหุ้นเกี่ยวข้องน้ำมันต้องระวังเพราะว่าอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะถ้ามันเปลี่ยนขาลงหุ้นเกี่ยวข้องน้ำมันทั้งหลายก็จะพาเลทลงตามราคาน้ำมันโลกนะครับส่วนอีกตัวนึงถ้าเรามาดูคือทองกับเป็นภาพตรงกันข้ามครับเขาเรียกว่าขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็ตามนะครับถึงแม้จะขาขึ้นต่อเนื่องและขึ้นแรงด้วยเพราะว่าเป็นภาพที่เดิมทีเนี่ยเป็นขาลงและเรียกว่าสะสมพลังเป็นรูปแกว่งไปสามเหลี่ยมแล้วก็ทะลุกรอบสามขึ้นบนแล้วก็ขึ้นไปถึงเป้าสามเหลี่ยมเลยเป้าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถือว่าขึ้นสมบูรณ์แบบเลยเพราะว่าเหนือค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นสำหรับราคาทองสปอตโกลและตอนนี้ก็เหนือเมกซิมกุด้วยเมกซิมกุก็เป็นสีเขียวแต่ก็ตามเนี่ยการที่มันขึ้นมาค่อยจะต่อเนื่องแล้วมีแต่ก็มีการพักตัวแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนช่วงประมาณแถวๆประมาณที่10กว่าของเดือนสิงหาก็มีช่วงพักตัวไปใช้เวสักพักหนึ่งแล้วก็ขึ้นต่อชนะยอดเก่าเราไปถึงล่าสุดเนี่ย4648ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงของการพักตัวระยะสั้นเหมือนกันนะครับว่าจะพักตัวระยะสั้นเนี่ยในช่วงอาจจะปลายสัปดาห์นี้สัปดาห์อาจจะมีการพักตัวให้หายโอเวอร์บอทบ้างตอนนี้ค่อนข้างจะโอเวอร์บอทแหละ
พักตัวถ้าแบบเติมอาจ

0: จะพักตัวไม่ทรงก็ลงแต่ครั้งที่แล้วพักตัวเนี่ยเขาทรงโดยที่ว่าลงมาต่ำสุดเขาไม่หลุดค่าเฉลี่ย10วันนะครับตอนนี้ดูนับสำคัญตรงค่าเฉลี่ย5วันแถว 4,600 ก่อนแล้วมาดู 4,500 นะครับถ้าไม่ปิดใต้ 4,500 เนี่ยยังไม่มีอะไรถ้าเริ่มปิดใต้ 4,500 ต้องเพิ่มความระวังเพราะว่าถือว่าลงมากไปหน่อยสำหรับตัวการพักตัวขาขึ้นนะครับเพราะเติมเทียวขึ้นค่อนชันเลยส่วนตัวของบิตคอยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตามหลังทองเลยนะครับเดิมทีเนี่ยบิตคอยเขาเรียกว่าช้ากว่าทองแต่บิตคอยก็เริ่มเป็นขาขึ้นแล้วขาขึ้นจะเห็นเลยว่าหลายวันมานี่แกขึ้นเร็วขึ้นชันมากเลยนะครับแล้วก็เริ่มมาชะลอตัวในวัน2วันเนี้ยจากที่ขึ้นมาเร็วขึ้นชันจนสโตคาสติกอาศัยโอบอททั้งคู่แต่ก็เป็นขาขึ้นสมบูรณ์แบบเหมือนกันเพราะยืนเหนือค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นนะครับยืนเหนือเมฆชิมกุด้วยเมฆชิมกุในอนาคตก็เป็นสีเขียวด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเหมือนกับว่าเอาละอย่างน้อยเขาต้องมีพักระหว่างทางขึ้นบ้างละโอกาสที่จะเขาเรียกว่าขึ้นต่อไปเลยอาจจะน้อยน่าจะมีการพักแบบไม่ทรงก็ลงสักพักนึงให้หายโอบอทแล้วค่อยขึ้นต่อนะครับแล้วก็ยอดล่าสุดอยู่ที่81,605เป็นยอดล่าสุดแต่ตอนนี้ที่79,505โดยประมาณนะครับถ้ามาดูกลุ่มบ้างวันนี้กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ตอนจะดูกลุ่มเราดูตัวนี้ก่อนว่าท้ายสุดตอนนี้เซตไปที่เท่าไหร่ละเซตล่าสุดนะครับตอนนี้1603บวกไป 7.8 จุดนะครับถ้ามาดูกลุ่มอุตสาหกรรมวันนี้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอะไรที่มีสถานการณ์ที่บวกขึ้นตามเซตบ้างวันนี้นะครับในแง่ของกลุ่มเองเข้ามาดูนะครับในกลุ่มเองวันนี้เทียบก่อนกันว่ากลุ่มที่บวกกลุ่มที่ลบมันต่างกันเยอะไหมโอเคกลุ่มที่บวกเนี่ยมากกลุ่มที่ลบชัดเจนนะครับต้องบอกเลยว่ากลุ่มที่เอากลุ่มที่ลบก่อนที่เอากลุ่มหลักๆที่ลบว่ามีไม่กลุ่มเนี่ยได้กับกลุ่มไหนที่วันนี้ลบกลุ่มที่ลบวันนี้คือกลุ่ม ICT นะครับ ICT เป็นภาพแนวโน้มใหญ่เป็นขาลงนะครับเพราะว่าไล่ค่าเฉลี่ย10 25 75วัน MC ใต้ศูนย์ใต้ซิกแนลนะครับก็ยังเป็นภาพของขาลงอยู่นะครับยังไม่สร้างฐานนะครับแล้วก็มาดูกลุ่มนึงที่วันนี้ลบนะครับคือค่าปลีกเนี่ยตอนนี้เริ่มเสียขาลงพอสมควรเลยเพราะว่าสร้างยอดเตี้ยลงแล้วตอนนี้หลุดค่าเฉลี่ย10วัน25วันแล้วถ้าลงอีกนิดเดียวนะตอนนี้ 21,700 กว่าถ้าเขาลงมาหลุดใต้ฐาน 21,500 เมื่อไหร่เป็นการลงต่ำกว่าฐานเดิมนะครับแล้วตอนนี้ MC เนี่ยโค้งลงตัดใต้ซิกแนลแล้วแต่ยังไม่ใต้0แต่ถ้าลงต่อไปอีกหน่อยนึงเนี่ยถึงสัปดาห์หน้าอาจจะทำให้ซีใต้ศูนย์ในแง่กลุ่มนี้ก็เริ่มความเสี่ยงขาลงแล้วนะครับสำหรับตัวของค่าปลีกนะครับส่วนกลุ่มใหญ่อย่างเช่นธนาคารนะครับเชิดพูดไว้ว่ามันก็มีแรงหนุนสมควรนะครับมาดูซิว่าในกลุ่มธนาคารเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าดูภาพใหญ่ของธนาคารตอนนี้ก็เป็นภาพที่ว่าเอาละเขาไม่ขึ้นชันเท่าเดิมแล้วแต่ดีหน่อยที่ว่าเขาเริ่มเหมือนกับประคองตัวหลังที่พักตัวมหันต์รับค่าเฉลี่ย25วันตอนนี้ตีกลับไปใหม่นะครับขึ้นยืนในคันยุคเส้นได้อีกครั้งแต่ช่วง 2-3 วันนี้ถือว่าเป็นการวิ่งออกข้างทรงไซด์เวย์นะครับแต่เป็นภาพของการที่ชะลอตัวอยู่ MC เหนือ0แต่ใต้ซิกแนลนะครับตอนนี้ก็ดูเดียวว่าเอาละจากตอนนี้616อยู่ที่628ถ้าจะขึ้นแบบสวยงามต้องชนะยอดเดิมที่อยู่แถว646ให้ได้แต่ถ้าไม่ดีเนี่ยไซเบสเสร็จแล้วย่อลงต่ำกว่าฐานเดิมพลุใต้610จะเป็นการหลุดใต้เฉลี่ย10วัน25วันหลุดใต้ฐานเดิมด้วยอันนั้นจะเสี่ยงขาลงหรือสกุลธนาคารนะครับมาดูกลุ่มใหญ่กลุ่มที่ลบวันนี้นะครับแต่เดี๋ยวมาดูกลุ่มบวกมาดูกลุ่มของโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยบวกนะครับแต่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเรียกว่าแกว่งเยอะสมควรบางทีเขาแกว่งลงมาถึงค่าเฉลี่ย75วันเลยแต่รอบล่าสุดที่พักตัวลงมาจะมีขาขึ้นเนี่ยแต่เขาพักตัวผ่านรับ25วันตอนนี้ขึ้นไปใหม่แต่ก็ช่วงเริ่มชะลอตัวพักตัวนะครับการชะลอพักตัวของเขาเนี่ยต้องหวังหนึ่งว่าตอนนี้พักตัวเขาจะเร็วก็ยังไม่ทันโอเวอร์บอสแกก็เริ่มชะลอตัวละแต่ยืนเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับส่วนมาครูชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่พูดถึงประจำนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ก็เป็นภาพที่พยายามจะเร่งสั้นแต่เร่งสั้นขาลงอยู่ดีนะครับซึ่งก็ตัวหลักที่ทำให้กลุ่มนี้เขาเรียกว่าย่อลงมาเยอะคือเดลต้าทูเซียเตือนแล้วกันนะครับโอเคผมต้องเบรกแล้วครับสิบโมงครึ่ง
1: เดี๋ยวก่อนพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็ขออนุญาตท่านผู้ฟังค่ะโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการเปิดรับสมัครในหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะจะเข้มข้นตลอดทั้ง15สัปดาห์เต็มเริ่มอบรมวันที่2กันยายนนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังจะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศมือหนึ่งของไทยที่มารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านไปประสบความสำเร็จในตลาดอาเซียนค่ะพร้อมกับวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจจีนกับสหรัฐด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเรียนรู้ AI for CEO ด้วยรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทจะเปิดรับสมัครกันจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้นะคะตอนนี้เหลือเพียง3ที่นั่งสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่สนใจจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อน

0: หรือว่ากดโทรออกเลยตอนนี้ก็ได้นะคะที่หมายเลข0944803076 0944803076 0944803034 0944803034เลข1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649ต้องรีบแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามเกี่ยวกับตัวหุ้นกับท่านผู้ฟังกันนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
0: 10 นาฬิกา 33 นาทีกลับมาคุยกันต่อใน Econ News Update นะคะตอนนี้จะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงคำถามท่านผู้ฟังนะคะที่ถามกันมาเยอะเลยนะคะตัวแรกเลย KTB ค่ะคุณสุเชษฐ์ค่ะ KTB เอาแบงค์ไปเลย KTB แล้วก็ KBank SCBค
5: ่
0: ะ
5: คนที่ได้รับเอกสารผมไปเนี่ยจะพบว่าหุ้นไทยพาณิชย์เนี่ยเป็นหุ้นที่แย่ที่สุดใน3ตัวนี
0: ้
5: หุ้นกรุงไทยกับหุ้น KBank KBank เป็นอันดับ1กรุงไทยอันดับ2แล้วก็เป็นไทยพาณิชย์ฮะเพราะนั้นไอ้ตัวไทยพาณิชย์เนี่ยที่แย่เนี่ยไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบเขาแต่เป็นเรื่องผลการงานผลการงานเขาออกมาเนี่ยมันสู้ไอ้ตัว2ตัวบนไม่ได้
0: ะ
5: นะราคาหุ้นโอเค KBank เนี่ยเห็นลักษณะราคา KBank ไหมฮะจะไป300แล้วนะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปแบบมันไม่สนใจเลยอ่ะกรุงไทยก็โอเคนะก็ไต่ไล่ตามไปแต่ไทยพาณิชย์เนี่ยติดอยู่ที่ระดับราคา150-155
0: ค
5: ่ะแกว่งอยู่แค่นี้3ตัวเนี่ยถ้าถามบอกว่าถ้าจะเล่นเอาดิวิเดนด์เอาถือยาวเอาศักยภาพเนี่ยผมว่าไทยพาณิชย์เป็นตัวที่ล้าหลังที่สุดไทยพาณิชย์พยายามออกข่าวเยอะนะฮะอะไรได้ทองอะไรที่เขาไปรวมตัวกันนะไปทำแล้วก็เนี่ยออกข่าวก็เขาทำงานเยอะมากขึ้นฮะแต่ราคาหุ้นเนื่องจาก earning per share มันไปไม่ได
0: ้
5: พอ earning per share ไปไม่ได้เนี่ย earning per share มันยังขยับไม่ได้เนี่ยมันก็เลยทำให้ยังราคาหุ้นมันเลยขยับไม่ค่อยได้นะก็แพ้เขาอะ
0: ถามว่า KTB กับ KBank รับที่เท่าไหร่ดีคะ
5: ซื้อฮะไม่ต้องมารับฮะมันงุ้งรับเนี่ยเห็นคนมารับเนี่ยไม่ยอมซื้อทีก็รับไม่ได้อะมัวแต่รอรับก็ไม่ได้อะตอนนี้กรุงไทยจะไปเท่าไหร่ฮะไป45แล้วมั้ยฮะไปจะไป50แล้วเนี่ยราคาเป้าหมายข้างนอกเนี่ยเขาพูดกันถึง60-70กันไปแล้วไอ้อะไรนะไอ้อะไรที่โบกฝรั่งอ่ะมาถึงโอ้โหอัปเกรดแบงค์เราโอ้ไปซะไกลแยบๆไปหมดเลยนะแต่นี้ฮะใช้กลยุทธ์การซื้อแบบ3ขั้นตอนแล้วกัน อันแรกก่อนถ้าสมมุติว่าต้องการซื้อสัก 1,000 หุ้นนะฮะก็แบ่งสัก3ก็อย่างละ300หุ้นก็เคาะไป300

0: ซื้อก่อนอีก300ลงมาที่ระดับตอนนี้เนี่ยในกรุงไทยนะเดี๋ยวผมดูสักนิดหนึ่งฮะเดี๋ยวตอบไปแล้วเดี๋ยวโดนเล่นเอากรุงไทยเนี่ยที่ระดับราคา44บาทเนี่ยนะครับ44บาทเนี่ยกับอีกราคาหนึ่ง40บาทนะครับและอีกราคาหนึ่ง35บาทเนี่ยนะแบ่ง3ราคาไปนะฮะถ้าจะซื้อนะครับแล้วก็ซื้อก็ถือไปนะฮะเพราะว่ายังไงภาครัฐยังต้องพึ่งกรุงไทยอีกเยอะนะยังทำงานอีกเยอะในขณะที่เคตัวเคแบงค์เนี่ยนะขณะนี้ราคาเคแบงค์ไปที่ระดับราคาประมาณ100เท่าไหร่254บาท255ละนะฮะเพราะนั้นจุดรับของเขาเนี่ยก็จะมีที่250นะฮะ240 250 230นะเอาแค่2ตัวก็พอนะ230อาจจะไม่ได้เจอเลยก็ได้นะแต่250เนี่ยคงเจอแล้วก็ซื้อที่253 54ไปก่อนครับผมนะแบ่งซื้อไป
1: ทิสโก้กับ KKP ล่ะคะ
0: KKP เด่นกว่า
1: เด่นกว่า
0: KKP ขนาดนี้โอ้โห KKP เนี่ย
1: เข้าได้เลยไหมคะหรือรอจังหวะ
0: ครับขอประทานโทษนะตอนนี้ราคามัน114บาทเขาบอกต้องไป150อ่ะหนังสือเนี่ยทันหุ้นเพิ่งลงเมื่อเช้านี้เองมั้งเนี่ยน
1: ะ
0: KKB เนี่ยเพราะว่าโอ้โหเขานี่มา116แล้วอ่ะนะคุณไม่ซื้อก็ส่วนทิสโก้เนี่ยเป็นหุ้นที่เขาชอบซื้อเพื่อเงินปันผลกันนะฮะเพื่อเงินปันผลกันทิสโก้ก็ราคาอยู่ประมาณสัก130บาทตอนนี้นะราคาขยับขึ้นมานะครับนะฮะ125 126นะฮะนะฮะใกล้130ละนะครับก็โอเคฮะสายสัญญาณเทคนิคแบงค์โดยส่วนใหญ่ดีหมดฮะยกเว้นหุ้น CIMT ผลการงานแย่นอกนั้นผลการงานดีหมดนะรวมถึงตัวเบด้วยนะฮะเบก็โอเคฮะคร
1: ับค่ะแนวโน้ม PR 9ค่ะพระราม9
0: ยังไม่ดีฮะกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ทำงานอยู่เหมือนกันนะฮะกลุ่มโรงพยาบาลยังไม่ดีกลุ่มที่ดีเนี่ยตัวแรกนี่คือตัวบำรุงราษฎร์ที่ราคาหุ้นขึ้นไป200ได้แล้วนะฮ
1: ะ
0: ตัวที่2เนี่ยเป็นธนบุรีฮะไอตัวธนบุรีที่ดีเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาคุณหมอบุญโดนท่านให้คนอื่นมาบริหารแทนละพอมาบริหารแทนทางพระราม9เอ้ยทางพระราม9ใช่มั้ยพระราม9ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยก็เข้ามาดูแลราคาหุ้นโดดกำไรโดดรอบเนี้ยนะกำไรโดดไม่รู้ไปทำอะไรมาฮะทำโอ้โหกำไรเติบโตโมโหลานมากนะก็เลยทำให้ระดับราคาหุ้นของตัวพระราม9ธนบุรีนะเป็นลักษณะการขยับขึ้นมาฮะโอเค
1: ครับอยู่เข้มเหรอคะ
0: ยูเข้มเนี่ยในแง่ของตัวยูเข้มเนี่ยคนที่เล่นยูเข้มอยู่ใครเอ่ยเนี่ยเล่นบาทนึงเนี่ยหุ้นบาทเดียวบาท56สตางค์ฮะ
1: ค่ะ
0: นะในแง่ของตัวยูเข้มเนี่ยเล่นบาท56ตังค์ตัวสูงสุดบาท80ตังค์อยู่ในเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะจะอยู่ในตลาดใหม่ในส่วนของทรัพยากร
1: ค
0: ่ะเป็นหุ้นที่ก็เขาพยายามดึงขึ้นมานะฮะพยายามดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาจากระดับราคาข้างล่างนะฮะข้างล่างนั้นเขาเคยยืนอยู่ที่ระดับ60ตังค์นะแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยที่ระดับบาทนึงแล้วก็บาท50สตังค์นะครับก็ผลการดำเนินงาน earning per share ของเขาเนี่ยได้30ตังค์นะ30ตังค์ก็โอเคนะ PE เล่นอยู่ประมาณ 4-5 เท่านะก็เป็นราคาหุ้นบาทนึงอะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันแล้วแต่คนชอบอะนะฮะมันแล้วแต่คนชอบฮะก็โอเคฮะรักชอบก็โอเคฮะหุ้นบาทเดียวฮะ
1: ค่ะแบมล่ะคะแบมบอกว่าราคาไม่ขยับเลยน่าซื้อเอาปันผลดีไหมคะ
0: แบมคือแบมเดี๋ยวก่อนไอ้แบมนี่คือไอ้ตัวที่อยู่ในการเงินไหมฮะ
2: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: มันเหลืออยู่6บาท40ตังค์เองนะแบมเนี่ยมันกระทบกับตัวผลการงานก็กระทบนะฮะมันกระทบกับระบบเศรษฐกิจภาพใหญ่ถ้าระบบเศรษฐกิจภาพใหญ่ยังไม่ดีเนี่ยใครจะไปประมูลเอาสินทรัพย์ออกมาขายล่ะมันทำให้รายได้ของตัวแบมมันหายไปมันทำให้ระดับราคาหุ้นของแบมเนี่ยเอาเป็นว่า3เดือนตั้งแต่ต้นปีฮะ8บาทเนี่ยตอนนี้เหลือ6บาท40นะฮะมันลดลงมาเรื่อยๆจาก8บาทเหลือ7บาท50หรือ7บาทเหลือ6บาท50มันถอยลงมาเรื่อยๆฮะเป็นนิวโลไปเรื่อยๆ

0: ไม่ต้องไปซื้อเขาอะฮะไปซื้อหุ้นตัวอื่นดีกว่านะอย่าเพิ่งไปซื้อเขาไอ้แบมจะเล่นเนี่ยต้องเล่นในตอนที่เศรษฐกิจขาขึ้นนะนี่คือให้เศรษฐกิจมันดีแล้วคนเขาขายสินทรัพย์ได้แล้วสินทรัพย์นั้นขายออกมาแล้วมีราคานะตอนนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่
1: ค่ะเพราะเศรษฐกิจไม่ดีก็มีแต่รับสินค้าเข้า
0: สินค้าเข้าม
1: ีแต่ว่าโอกาสการขายขายน้อยขายออกน้อย
0: มันน้อยมากฮะมันน้อยมากเขาจะขายไปก็ไม่มีคนซื้อฮะน
1: ะ
0: แล้วตัวส่วนใหญ่แบมก็ไปทำเกี่ยวข้องกับเขามีบ้านมีคอนโดเยอะฮะมีบ้านมีคอนโดเยอะมีที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์เยอะ
1: ค่ะ BDMS อะไรคะควรซื้อที่ราคาเท่าไหร่และมีราคาเป้าหมายไหมคะ
0: อีกแล้ว BDMS เนี่ยราคาตอนนี้19.70 บาทนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะ BDMS เนี่ยBDMS เดี๋ยวก่อน BDMS ราคาหุ้นขยับขึ้นมาค่อนข้างดีนะฮะขยับจากระดับราคา18 บาทตอนนี้ขึ้นมาเล่นจะไป20 บาทแล้วนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ท่านจะซื้อตอน22ไหมฮะราคาเป้าหมาย22 บาทฮะ
1: ค่ะ
0: ราคาเป้าหมาย22 บาทเออร์นิ่งประแชร์ของเขาเนี่ยก็บาทหนึ่งฮะเออร์นิ่งประแชร์บาทหนึ่ง PE ก็นั้น PE ก็จะอยู่ที่ตามเออร์นิ่งประแชร์ PE 20 เท่า PE 22 เท่าผมว่า22 เท่าเขาก็เต็มแล้วฮะมากที่สุดต้องเออร์นิ่งประแชร์เขาได้บาทเดียวฮะนะพอเออร์นิ่งประแชร์บาทเดียวมันก็เลยมันก็เลยทำให้กำไรขยับได้ไม่มากนักนะฮะขยับได้ไม่มากนักครับ
1: ค่ะเมฟล่ะคะเมฟ MEB เมฟคอร์ปอเรชั่น
0: MEB
1: MEB
0: เดี๋ยวนะฮะลงมาจากระดับราคา13 บาทนะครับมาเหลืออยู่ที่11.40 บาท
1: ค่ะ
0: EPS อยู่ที่ประมาณ64 ตังค์ก็เป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานตัวหนึ่งละมั้งในกลุ่มของตัวในตลาดใหม่นะฮะขณะนี้เอาผมตอบเทคนิคก่อนเทคนิคเนี่ยผมเห็นเทคนิคชัดอย่างหนึ่งก็คือตัวสโลว์สโตร์ในระดับเดย์เนี่ยมันอยู่ที่11ราคาหุ้นอยู่ที่11.40 บาทนะครับราคาเป้าหมายในรอบนี้เนี่ยเขาเคยขึ้นไปถึงระดับราคา13 บาทนะครับก็คงพยายามที่จะมีการรีบาวกลับนะฮะลงมาจากระดับราคาข้างบนเนี่ยนะครับในระดับวีคเมื่อปี2025นะครับที่ระดับราคา20 บาทนะครับแล้วก็ปี2026เนี่ยจากระดับราคา16 บาทนะฮะก็ลงมาตอนนี้เหลือ11 บาทเขาพยายามที่จะขึ้นมาซัพพอร์ตที่13 บาทแล้วก็เอามาอยู่มันเหมือนกับเอาหุ้นตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับเขาทำชนิดที่ลงบันไดไอ้ลงบันไดคือลงเสร็จขึ้นไปหน่อยนึงแล้วก็ลงต่อต้องไปลงต่อมีนิวโลอยู่ตลอดถ้าหลุดต่ำกว่า11 บาทลงไปที่10 บาทจะเป็นนิวโลนะครับแต่มันระวังหน่อยแล้วกัน
1: ครับค่ะ TTB ล่ะคะ
0: TTB
1: TTB ค
2: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: ไ
0: อ TTB
1: ค่ะ
0: ถามว่าจะซื้อไหมใช่ไหม
1: เป็นอย่างไรบ้าง
0: เป็นอย่างไร
1: ค่ะ
0: โอ้โหเขาซื้อคือราคาเป้าหมายผมเอาหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นตัวหนึ่งฮะที่ระดับราคาเป้าหมายเนี่ยเกินกว่า3 บาทนะฮะนะเป็นลักษณะการเติบโตนะเป็นลักษณะการเติบโตผลการงานก็พอใช้ได้นะฮะพอใช้ได้เป็นหุ้นตัวเล็กฮะเป็นหุ้น TTB นะ
1: ฮะ
0: ใช้ตัวเดียวกันนะฮะเป็น TTB เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มแบงค์นะแล้วก็มีการซื้อคืนหุ้นจากต่างประเทศนะฮะใช่มั้ยฮะตัวเดียวกันนะโอเคขณะนี้ราคา2.94 บาทฮะเป้าหมายรอบนี้เขาเคยไปทำราคาสูงสุดเมื่อเดือนต้นเดือนสิงหานะฮะ3.20 บาทฮะ
1: ค่ะ
0: นะฮะฮะ
1: ค่ะไทยคมล่ะคะเล่นได้ไหมคะอยากถือยาวค่ะไทยคม
0: ไปถือตัวอื่นดีกว่าฮะอย่าไปถือไทยคมเลย
1: ค่ะ
0: ไปถือตัวอื่นดีกว่า
1: เอาแบบตัวแนะนำที่ราคาใกล้เคียงกัน
0: เดี๋ยวนะฮะ
1: ค่ะ
0: ราคา11 บาทเนี่ยนะครับราคา11 บาทราคา11 บาทราคา11 บาทโอเคผมเห็นตัวหนึ่งที่ใกล้ๆกันนะฮะก
1: ็
0: คือตัว True True เป็นสื่อสารแบ่งครึ่งฮะแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งนะ 11

0: บาท11บาทไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็ BDMS 19บาท70นะฮะเอาขาย2ต่อ1ฮะนะไทยคม2ไอ้ขายหุ้น2ตัวของไทยคมไปซื้อ BDMS ได้ตัวนึงฮะนะฮะจากท่องเที่ยวแล้วเขาจะมีเทศกาลท่องเที่ยวเนี่ยฮะ BA ฮะ BA BA เนี่ยขนาดนี้ BA เนี่ย19บาท70นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีแล้วสีตังก็ไม่โอโออาร์ก็ไม่เอานะสีตังไม่เอาโออาร์ไม่เอาฮะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ยังไม่เหมาะกับการลงทุนในช่วงนี้นะคะสำหรับไทยคมก็อาจจะไปดูใน BA นะคะหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่กำลังจะช่วง
0: เนื่องจากตัวไทยคมเนี่ยในหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผลการงานยังเป็นลักษณะติดลบอยู
1: ่
0: นะผลการงานติดลบอยู่คงจะต้องเอาให้เป็นบวกนะเขาแต่กลุ่มที่เข้าไปเทคเขาเนี่ยเข้าไปถือหุ้นเขาเนี่ยก็คือกลุ่มกราฟเข้าไปถือในแอดวานซ์แล้วก็มีส่วนในตัวไทยคมด้วยคงได้คงเอาไทยคมมาทำงานนะฮะแต่ลักษณะของสไตล์กลุ่มเนี้ยที่เข้ามาดูแลในบริษัทเนี่ยเขาจะไม่ใช้วิธีการลากราคาหุ้นเขาใช้ผลการงานของกลุ่มเอางานมาทำเป็นกลุ่มเธอสะดวกเธอเก่งอะไรเธอไปทำดังนั้นแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มี power เยอะในแง่ของการทำธุรกิจในหลายๆด้านระยะยาวดีฮะระยะสั้นยังไม่ใช่ถือระยะยาวนะช่วงนี้เนี่ยผมว่าแบ่งเงินคืออยากถ้าอยากลงทุนเนี่ยก็อย่างที่กลับเรียนฮะอันนี้เตือนไว้นิดนึงพี่ๆเขาฟังผมหรือเปล่าไม่ทราบอย่าซื้อหุ้นอะไรในตัวเดียวนะฮ
1: ะ
0: ลูกค้าผมเนี่ยท่านไปซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในตัวเดียวเนี่ยแล้วเวลาพอมันคือมันเป็นหุ้นตัวเดียวอ่ะเวลามันลงแล้วเนี่ยจะบอกให้ท่านขายก็มันก็อึดอัดนะบอกให้ท่านเออนะอย่าอยู่ในตะกร้าเดียวนะฮะอยู่หลายๆกระจายนะครับอย่าเชื่อว่าหุ้นตัวนี้มันจะดีอย่างเดียวนะครับบางทีมันอาจจะระยะสั้นๆมันอาจจะผักผกผันก็ได้นะครับผมครับ
1: ก็ไม่ควรออินในหุ้นตัวใดตัวหน
0: ึ่
1: งนะคะ
0: ตัวเดียว
1: ควรกระจายการลงทุนนะคะมีในส่วนของธนาคาร CIMB ค่ะ
0: จะถามทำไมเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โอ้ยอย่างท่านนี้ยังเล่นเนี่ยท่านเลิกเล่นหุ้นเถอะเอาผมพูดตรงๆเลยนะถ้าท่านยังเล่น CIMB อยู่เนี่ย CIMB นี่เขาเลิกเล่นกันมาเป็น10ปีแล้วนะท่านมันเป็นหุ้นที่ไม่เขาไม่เล่นกันแล้ว
1: ไม่แน่ใจท่านผู้ฟังถืออยู่หรือว่าอยากเข้าถ้าไม่อยากถ้าจะเข้าเนี่ยคุณสุเชษไม่แนะนำนะคะ
0: โอ้โหไม่เป็นหุ้นที่ผลการงานในแต่ละปีนี่มันหุ้นเป็นหุ้นสไตล์ทำราคาฮะแล้วตอนนี้เหลือ37ตังค
1: ์ค่ะ
0: จะเหลือ25ตังค์ไหมเนี่ยโอ้ยไปว่าเขาเขาเนะเขาการแข่งขันมันรุนแรงอะนะฮะ
1: ค่ะค่ะ GPSC ค่ะแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ก็มันเป็นไฟฟ้านะฮะและขณะนี้เนี่ยข่าวประโคมเขากำลังบอกว่าเขากำลังจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมไฟฟ้าในบ้านเราซะมีโครงการต่างๆค่อนข้างเยอะผมแนะนำนะฮะท่านเนี่ยที่ถามนะฮะท่านไปซื้อหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นฮะหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นท่านไม่ซื้อเลยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นแล้วท่านหาหรือไม่งั้นก็หาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นอ่านกลุ่มอุตสาหกรรมตอนนี้หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเนี่ยโดดเด่นมากในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้วทีมของข่าวหุ้นเนี่ยเขาไปทำเป็นงานทีมวิเคราะห์ชุดหนึ่งนะเอานักศึกษาเอาต่างๆมาทำงานและตัวเนี้ยทำให้ตลาดเติบโตมากมีนักวิเคราะห์ออกมาเยอะมากในแง่ของตัวอุตสาหกรรมหรือไม่งั้นก็ไปดูว่าเวลาเขาออกรายการเนี่ยไปดูว่าเวลาเขาวิเคราะห์บุรพาอากาศสุภชัยเนี่ยนะเขาเวลาเขาวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาเอาเจ้าของกิจการมาคุยนะครับก็โอเคฮะนะไฟฟ้าปีนี้โดดเด่นมากนะฮะโดดเด่นมากพอๆกับ Data Center เลยนะโดดเด่นพอๆกันเลยเพราะมันไปพร้อมกันนะฮะ
1: ค่ะเดลต้าล่ะคะราคาตอนนี้น่าสนใจไหมมีแนวรับแนวต้านเท่าไหร
0: ่ชอเธอเดลต้ามันมีเรื่องเยอะมากนะฮะเยอะมากแล้วเดลต้าเนี่ยผู้เล่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่คือตัวสถาบันเดลต้าที่มันลงมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่รายใหญ่เล่นนะฮะมันเป็นตัวสถาบันเล่นเป็นสถาบันภายในสถาบันภายนอกเล่นแล้วคนเล่นเนี่ยเก่งมาก

0: ฉียบมากโหดมากตบลงมาจากระดับราคานะตบลงมาจากจริงๆไม่มีอะไรเลยนะก่อนหน้านี้ยังมีว่าเอ๊ะจะติดแคสมันล้านจะอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเอาเล่นมาลงมาจากระดับราคาประมาณ370อ่ะตอนนี้เหลือ250อ่ะ
1: ค่ะ
0: ลงมาเรื่อยๆเลยผลการงานก็ดีทุกอย่างก็ใช้ได้ชิ้นส่วนโรงงานออกมาใหม่โรงงานหนึ่งชิปออกขายก็ดีกำไรก็ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันยังไม่ออกผลการงานรอบนี้นั่นเองมันก็เลยทำให้ราคานั้นเป็นลักษณะอ่อนตัวถ้าท่านจะซื้อเขาเนี่ยท่านต้องทำใจอย่างหนึ่งคือเนื่องจากราคาหุ้นมันแพง
1: ค่ะ
0: นะราคาหุ้นมันแพงเวลามันลงเนี่ยท่านอาจจะเหนื่อยนะลักษณะหุ้นมันเลยต้องเป็นลักษณะของการที่ถือยาวๆไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นหุ้นระยะสั้นนะไม่เหมาะเลยนะสำหรับคนที่เล่นหุ้นระยะสั้นต้องเล่นเป็นระดับ3เดือน6เดือนปีนึงนะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านจะทนกับการทุบขึ้นทุบลงของกลุ่มสถาบันไม่ได้ไม่ใช่รายย่อยนะไม่ใช่รายใหญ่ในประเทศไทยเล่นนะไม่ใช่รายใหญ่น
1: ะ
0: ไม่ใช่สุดเชษที่เป็นรายใหญ่แล้วเล่นไม่ใช่นี่คือหุ้นสถาบันเล่นสถาบันเขาเล่นกันนะเพราะเป็นหุ้นที่มันทำราคามันตั้งนานแล้วครับผม
1: ค่ะ advance ล่ะคะน่าสนใจไหมคะถ้าจะลงทุนนี่รับเท่าไหร่ดี
0: ขนาดนี้ใน
1: เท่าไหร
0: ่ขนาดนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีค่าอยู่สองค่ายฮะ
1: ค่ะ
0: จะคิดอะไรเยอะฮะมีค่ายอยู่2ค่ายไม่ท่านไม่เลือกถูกแล้วต้องเลือกแอดวานซ์นะต้องมีไอ้ BB3B ก็ไปอยู่เดียวกับแอดวานซ์ไปแล้วมันอยู่2ค่ายอ่ะถ้าอยากเล่นหุ้นเนี่ยมันมีสินค้าอยู่2อันฮะอีกอันนึงเนี่ยเป็นสินค้ารายใหญ
1: ่
0: เป็นเสื้อหรูขายในห้างดังๆคาราเทียนะตัวละแสน 200,000 ตัวละ 5,000 6,000 อีกค่ายนึงก็ขายเสื้อผ้าราว200 300เนี่ยมันมีอยู่2ค่ายฮะก็เลือกเอาฮะเลือกเอาแล้วแต่ท่านชอบถามว่าในแนวโน้มระยะกลางยาวเป็นไงก็มันมีแค่2ค่ายฮะยังไงเราหนีเขาไม่พ้นครับ
1: ค่ะอีก1ตัวคือ DIF ค่ะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลค่ะ
0: DIF ฮะ
1: DIF
0: เป็นหุ้นที่เขาใช้การถือหุ้นเป็นเรื่องของดิวิเดน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเรื่องดิวิเดนเมื่อก่อนนี้เนี่ย DIF เนี่ยราคาเป้าหมายของ DIF เนี่ยเขาอยู่ประมาณสัก10บาทนะแล้วเคยขยับขึ้นไปเล่นเหนือกว่า10บาทขึ้นไปในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงตอนนี้ยืนอยู่ที่ราคาเป้าหมายที่10บาทอยู่ฮะก็โอเคฮะเป็นหุ้นดิวิเดนหุ้น10บาทก็อย่างที่ทราบฮะว่ามันเนื่องจากเป็นหุ้นดิวิเดนนะมันไม่ได้มันเป็นหุ้นโครงสร้างพื้นฐานมันเป็นเสาฮะมันเป็นเสาเป็นเสานะต้องรออีกสัก5ปีมั้ยไม่ใช้เสาไอเดียเอฟคงต้องเปลี่ยนธุรกิจ
1: ค่ะก็อีก1ตัว ACE ค่ะ
0: โอ้ ACE มันหุ้นอะไรอ่ะ ACE มันหุ้นเป็นพอพูดถึง ACE ใช่ไหม ACE ใช่ไหมหุ้นบาท30ตังค์เนี่ยนะฮะเงินมันดิวิเดนอยู่ที่ 0.06 ฮะดิวิเดนเปอร์แชร์อยู่1ตังค์ฮะเป็นหุ้นเก่งกำไรเป็นหุ้น ACE เนี่ยหุ้นลงมาจากระดับบาท50ฮะเหลือบาท30ตอนปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: นะฮะเป็นหุ้นที่ทำหลักเดี๋ยวนี้หุ้นตั้งแต่ปี2025ฮะเอาเป็นปี2025เลยแล้วกันนะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมขออีกสักนิดนึงแล้วกันอีกสัก 2-3 ปีแล้วกัน2025เนี่ยราคาหุ้นมันราคาหุ้นตั้งแต่ปี2023เนี่ยราคาหุ้น3บาท2024ราคาหุ้น2.50 บาทราคาปี2025เนี่ยราคาเคยสูงอยู่ที่ระดับราคาบาท50ปัจจุบันอยู่บาท30ฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฮะแนวโน้มของราคาหุ้นอ่อนตัวลงมาเรื่อยๆในหลายปีที่ผ่านมานะฮะในหลายปีที่ผ่านมาครับผม
1: แต่
0: ไม่มีชีวิตแล้วฮะไม่เหลือแล้วฮะ
1: แนวโน้มธุรกิจเขาล่ะคะ
0: มันเขาเนื่องจากเอางี้เวลาพอท่านในแนวโน้มธุรกิจคือแนวโน้มของราคาหุ้นนะฮะ
1: ค่ะ
2: ผมเสริมนิดเดียวนะครับ
1: ได้ค่ะ
2: หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นตัวใหญ่ตัวที่ว่าจะไปดูกราฟระดับมันแล้วกันนะครับท่านจะเห็นภาพ

0: กราฟพอช่วงรุ่งเรืองอ่ะมันคือช่วงรุ่งเรืองต
1: อ
0: นนี้มันไม่ใช่ช่วงรุ่งเรืองแล้ว
1: มันปี2
0: มันสะท้อนเห็นเลยว่ามันลงต่ำมาแล้วมากองข้างล่างนานแล้ว
1: มากองอ่ะนี่เนี่ยดูมันเนี่ย
0: เรียกว่าพับของระฆังคว่ำเลยครับ
1: ระฆังคว่ำ
0: ที่ท่านเช่นท่านดูหุ้นประเภทนี้เป็นหุ้นที่โอกาสที่จะขึ้นข้างบน
1: มันเป็นอย่างนี้เวลาเราทำธุรกิจเนี่ยมันดีเนี่ยราคาหุ้นมันจะแพงใช่ไหมมันจะไม่อาจจะไม่แพงก็ได้แต่ถ้าราคาหุ้นมันลงทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยตัวธุรกิจมันล้มเหมือนจะล้มหายใจจากแล้วอะระคังความของคุณนะ
0: ครับ
2: เรนถามอาจารย์ชอว่าหุ้นกลุ่มไหนที่มันเป็นขาขึ้นชัดเจนบ้างอะค่ะ
0: ตอนนี้จริงๆแล้วฮะ
2: ขึ้นหมดเลย
0: จริงๆแล้วเซตไปขาขึ้นรอบนี้หุ้นไปขาขึ้นเกือบทุกกลุ่มเลยนะครับเปลี่ยนขึ้นมากขึ้นน้อยอย่างที่เราเคยพูดกันหลายครั้งแล้วว่ารอบนี้เป็นรอบที่ถ้าท่านพลาดเนี่ยก็ถือเสียโอกาสมากเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ตลาดหุ้นมันขึ้นเกือบทุกกลุ่มนะครับมีไม่กลุ่มที่ไม่ขึ้นเปลี่ยนขึ้นมากขึ้นน้อยอ่ะแล้วท่านจะเลือกกลุ่มอะไรก็กลุ่มและหุ้นที่ดีสุดคือไปพื้นฐานคุณสุเชษฐ์บอกว่าดีเหมือนกับการดีเรื่องพวกนี้ขึ้นแล้วขึ้นมีเรียกแบบแข็งแรงจะดีกว่าหุ้นที่ขึ้นตามกระแสแล้วผลการไม่ดีแต่ว่ามันขึ้นตามกระแสของเซ็ตนะครับมีเยอะเลยมีเยอะเลยนะครับ
2: สัญญาณทางเทคนิคขึ้นหมดเลย
0: ใช่ไ
2: ปดูปัจจัยพื้นฐานเอา
0: ใช่ครับไม่งั้นเราจะเจอหุ้นประเภทที่ว่าขึ้นแบบขอตามกระแสด้วยแต่จริงพื้นฐานไม่ดีอันนี้ก็มีครับมีรอบนี้มีเยอะเลย
2: ถ้าดูสัญญาณทางเทคนิคดัชนีตลาดหุ้นไทยสิ้นปีนี้เราได้เห็นแค่ไหนยังไง
1: คือถ้าไม่มีปัจจัยอย่างอื่นแล้วน
2: ะ
1: ถ้าไม่มีสงครามนะถ้าสงครามมันจบอะม
2: ัน
1: ก็ดีอ่ะถ้าสงครามไม่จบมันก็ยังคงคลากาสัง
0: คือถ้าจะพูดแต่เทคนิคล้วนๆนะครับล้วนเนี่ยเอาละมันถ้ามันไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแบบสงครามเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะครับอย่างน้อยเนี่ยใช้คงต้องมีพักหรือชะลอตัวบ้างก่อน10ปีแต่พักแบบลงไม่มากลงไม่นานแล้วก็ขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งเดือนที
1: ่
0: ความเสี่ยงจะพักเนี่ยแบบก็คือจะแถวกันยาตุลาก
1: ันยาตุลาเนี่ย
0: ต้องระวังนึกว่าจะมีการพักแต่พักอาจจะพักไม่นานถ้ามีเหตุร้ายเนี่ยมันก็พักตามจังหวะที่มันเคยเป็นปกติแล้วก็พักเสร็จแล้วปลายปีขึ้นต่อแล้วจะเป็น1,700ที่คุณเชษฐ์บอกครับถ้าพักไม่เยอะนะครับ
1: หุ้นถ้าจะขึ้นเนี่ยต้องขึ้นตุลานะ
0: ครับ
1: ต้องเนื้อกันยาเนี่ยต้องกันยาแล้ว
0: แล้ว
1: ตุลาเนี่ยเขา
0: ขึ้นช้าหน่อย
1: เขามีมาตรการท่องเที่ยวด้วยนะแล้วมันปลายปีด้วยเนี่ยแต่พันเจ็ดแล้วก็ต้องระมัดระวังละ
2: ก็ปีนี้ปีทองของตลาดหุ้นไทยนะคะท่านผู้ฟังก็ทำกันบ้านกันนิดนึงหรือว่าอาจจะรอซื้อช่วงจังหวะที่พักฐาน
1: เปลี่ยนการลงทุนฮะเปลี่ยนการลงทุนจากสไตล์หุ้นที่เป็นบาท1 2บาทเป็นสไตล์ที่แข็งแรงขึ้น
2: ได้วันนี้เราคงได้ประมาณนี้นะคะคุณสุเชษฐ์อาจารย์ชอและวันดีลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเยียวยาน้ำท่วมไม่ต้องถ่ายเอกสารด้านปภ.ประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายครั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรรวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์สร้างความเสียหายและผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากโดยที่ผ่านมาขั้นตอนการเยียวยาโดยเฉพาะขั้นตอนการยื่นเอกสารประกอบหลักฐานการขอรับเงินเยียวยาสร้างความลำบากให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าใจถึงความเดือดร้อนและความยากลำบากของประชาชนที่ประสบภัยในช่วงสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบภัยรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทางปฏิบัติให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆเพื่อการรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟู

ณัฐพงษ์ซัดDSIฟ้องปิดปากคนเปิดข้อมูลหัวสวเตือนกกต.ใช้อำนาจให้ถูกต้องย้ำต้องส่งสารเท่านั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณี DSI ระบุว่าจะฟ้องร้องผู้นำเอกสารผลการสอบสวนคดีหัวสว.มาเปิดเผยถือเป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่ว่าสังคมอยากรับรู้ความจริงไม่ว่าแหล่งข้อมูลนั้นจะ

0: ดังนั้นหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจพร้อมจะเปิดเผยความจริงก็ไม่ควรแสดงความเห็นแบบนี้ทำให้พวกเราไม่กล้าส่งเสียงเรียกร้องส่วนขณะนี้ยังไม่มีทีท่าจากคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งที่ใกล้ถึงเวลาต้องสรุปว่าจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่า28สิงหาคมนี้น่าจะทราบว่ามติของกกต.เป็นอย่างไรส่วนที่มีสัญญาณว่าอาจมีการสังเวยสว.บางคนแต่ไปไม่ถึงระดับตัวการใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับการเมืองหรือรัฐมนตรีนายณัฐพงษ์กล่าวว่าให้กำลังใจกกต.อย่างเต็มที่เพราะหลักฐานที่เปิดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ควรเชื่อได้ว่ามีการโกงเลือกสว.ขึ้นจริงหากมีหลักฐานอันควรเชื่อก็ต้องสงสัยและส่งเรื่องให้ศาลกกต.ไม่ได้มีอำนาจชี้ถูกชี้ผิดจนสิ้นข้อสงสัยชาวบ้านในพื้นที่ดอยสูงอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางประสบปัญหาไม่มีน้ำสะอาดบริโภคต้องซื้อน้ำหรือต้มน้ำกินวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหารัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ชาวบ้านในพื้นที่บนดอยสูงอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางประสบปัญหาไร้น้ำสะอาดในการบริโภคโดยนายซันฟูแซ่จ๋าผู้ใหญ่บ้านบ้านเหล่าสูและชาวบ้านในพื้นที่เกือบ200หลังคาเรือนรวมถึงครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าสูตำบลปงดอนอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางได้ร้องเรียนผู้สื่อข่าวหลังจากได้รับความเดือดร้อนจากกรณีไร้น้ำสะอาดในการบริโภคชาวบ้านที่พอมีเงินใช้วิธีซื้อน้ำดื่มบ้านที่ไม่มีเงินต้องใช้วิธีต้มน้ำดื่มทุกวันทางนี้ผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าหลังจากชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องน้ำเนื่องจากน้ำที่ใช้มาตลอดเป็นน้ำประปาภูเขาซึ่งน้ำมีหินปูนเมื่อนำมาดื่มหรือบริโภคจะทำให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพตลอดมาหมู่บ้านจึงของงบประมาณท้องถิ่นเพื่อขอให้ดำเนินการทำเครื่องกรองน้ำของหมู่บ้านกระทั่งในปี2568อบต.ปงดอนได้อนุมัติงบประมาณให้บริษัทเอกชนเข้ามาติดตั้งเครื่องกรองน้ำด้วยงบประมาณ 300,000 บาทโดยตนเองให้สอบต.ในพื้นที่เป็นผู้ประสานงานทั้งหมดแต่เมื่อติดตั้งใช้งานได้เพียง 3-4 เดือนเครื่องเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นได้มีการติดตั้งท่อประปาไว้ตามจุดต่างๆทั่วหมู่บ้านรวมถึงหน้าโรงเรียนเพื่อให้ชาวบ้านและโรงเรียนนำภาชนะมาตวงน้ำดื่มได้สะดวกแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยทิ้งรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะทสพแจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนทางยกระดับเข้าออกผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีแผนดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารอยต่อเพื่อการขยายตัวบนทางยกระดับเข้าออกอาคารผู้โดยสารซึ่งเชื่อมต่อเส้นทางหลักบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7กรุงเทพชลบุรีเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานถนนเข้าออกสนามบินให้อยู่ในสภาพแข็งแรงช่วยรองรับการสัญจรของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวทั้งนี้ระหว่างดำเนินการทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความจำเป็นต้องปิดกั้นช่องจราจรจำนวน3ช่องจราจรและมีการเบี่ยงเลนให้รถสามารถสัญจรได้ตามปกติจำนวน2ช่องจราจรอาจส่งผลต่อการจราจรชะลอตัวบ้างในบางช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นโดยการดำเนินการทยอยซ่อมแซมเป็นช่วงๆและสลับจุดดำเนินการตามแผนงานโดยจะปิดเบี่ยงเฉพาะบริเวณที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมพร้อมจัดจราจรตามความเหมาะสมเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยรวมเริ่มตั้งแต่31สิงหาคม2569นี้ไปจนถึง7เมษายน2570ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงและพลาดเที่ยวบินทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอความร่วมมือผู้โดยสารผู้ใช้บริการวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าหรือเลือกใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในการเดินทางเข้าออกสนามบินโดยในระหว่างการดำเนินการทางท่าอากาศยานจะมีการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรจีนเตรียมรับมือพายุจีนสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนพื้นที่ชายฝั่งและภาคใต้และปิดสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรับมือฝนตกหนักจากพายุไต้ฝุ่นนาราที่ขึ้นฝั่งมณฑลไหหนานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพายุ4ลูกที่เกิดขึ้นพร้อมกันในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะเดียวกันพายุไต้ฝุ่นโซเดลคาดว่าจะขึ้นฝั่งจีนระหว่างมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนในวันพฤหัสบดีถึงศุกร์นี้โดยก่อนหน้านี้พัดถล่มจังหวัดโอกินาวาและคาโก

0: ชิมะของญี่ปุ่นส่งผลให้บ้านเรือนเกือบ 35,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้และเที่ยวบินจำนวนมากต้องถูกยกเลิกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้วันพุธนะคะพุธที่26สิงหาคมทุกวันพุธนะคะอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลนะคะก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังพร้อมกับข่าวด้านการตลาดและ IT หลากหลายประเด็นทีเดียวแหมวันนี้มาพร้อมกับข่าวที่น่าตกใจในข่าวแรกเลยนะบอกว่า Apple นั้นจะปลดพนักงานแท้จริงอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สัญชัยคะ
5: สวัสดีครับคุณนายกุ้งครับ
4: อาจารย์สบายดีนะคะ
5: สบายดีครับ
4: แหมแต่ข่าวอาจารย์นี่ข่าวแรกก็ดูตกใจเลยนะ
5: คืออย่างนี้ครับเมื่อสัก 3-4 ปีก่อนเนี่ย Apple เนี่ยก็ทำให้ตลาด IT เนี่ยนะครับมีความตื่นเต้นกันมากเลยเพราะในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่ใครๆก็พูดถึง AR VR กันใช่ไหม
4: ค่ะ
5: อย่างสมมติว่าจำได้ไหม Meta เนี่ยก็พูดเรื่องFacebook เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็น Meta เลย
4: ใช่ๆ
5: แล้วก็บอกจะเน้นหนักเรื่อง Metaverse ลงทุนอะไรต่ออะไรแล้วก็เฟล Apple เนี่ยก็ไม่ก็อยู่ในกระแสตรงนี้เหมือนกันโดยมีการลงทุนเนี่ยนะครับทำแว่นตานะครับ VR ของ Apple

0: Apple เนี่ย
1: ที่ใส่แล้วมันหนา
0: ที่ว่า Vision Pro นะครับโอ้แต่ราคามันแพงมากเลย นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพอออกมาขายปั๊บนี่มันก็ใหญ่เถอะซะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยแว่นอันนี้เนี่ยจะต้องมีกล่องแบตเตอรี่ต่อสายรุงรังไปหมดนะครับแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหมันแพงอันที่หนึ่งก็คืออันที่สองใส่แล้วปวดหัวมากเลยเพราะมันหนักใช่ไหมครับแล้วมันก็ขายไม่ได
1: ้
0: ปรากฏว่าในตอนนี้ใน Apple เนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนทิศทางแล้วเหมือนกับที่คุณทิมคุกเนี่ยนะครับก็ออกไปเป็นประธานกรรมการแล้วก็ให้คุณเทอร์เนสเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็น CEO แทนนะครับจอห์นเทอร์เนสนะครับจอห์นเทอร์เนสแล้วตอนนี้เขาก็จะมีการปรับโครงสร้างนะครับโดยการที่ว่าตอนนี้ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการลดพนักงานเนี่ยในส่วนที่มีการพัฒนาแว่นตา3 AR ที่ชื่อว่า Vision Pro แล้วก็ลดทีมงานที่พัฒนาผู้ช่วยอัจฉริยะที่ชื่อ Siri เนี่ยนะครับด
1: ้
0: วยเขาบอกว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า Vision Pro เนี่ยมันขายไม่ดีเพราะราคามันแพงเกินไปมีขนาดเท่าทะแล้วก็มีคนที่จะซื้อมาใช้งานจริงๆเนี่ยน้อยมากสองซื้อแว่นตามาไม่มีคอนเทนต์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: Apple ก็เลยมีทีมในการสร้างวิดีโอ 3D แล้วก็พัฒนาเกมต่างๆที่ใช้เรื่องของ3มิติด้วยปรากฏว่าคอส
1: มันก็ไม่ตอบโจทย์
0: ต้นทุนมันสูงมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวก RAM พวก SSD พวกหน่วยประมวลผลก็แพงขึ้นไปก็ทำให้ราคาของ Vision Plus เนี่ยมันแพงขึ้นไปอีก Vision Pro เนี่ยน
1: ะ
0: ก็ทำให้คนเนี่ยขายไม่ดีแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีคนเนี่ยนิยมเกี่ยวกับเรื่องของใช้แว่นตาอัจฉริยะที่ขนาดเบาเน้นการใช้งานเนี่ยอ่อนๆ นะครับประจำวันแทนนะครับไม่ต้องมานั่งดู 3D อะไรต่ออะไรกันเยอะแย
1: ะ
0: ซึ่งอันเนี้ย Apple เขาก็จะไปพัฒนาแว่นตาอันนี้ซึ่งราคามันถูกกว่าเนี่ยเอามาขาย
1: คือต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าว่าอย่างนั้น
0: ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของ Siri เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะ Apple เนี่ยไปจับมือกับ Google เอาตัวของ Gemini เนี่ยมาเป็นเครื่องนะครับ AI เนี่ยที่อยู่หลังบ้านของ Siri นะครับเพราะนั้นก็ต้องมีการปรับตัวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าต้องทำแหละเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้จริงๆว่าถ้าเกิดมันคนเยอะขนาดนั้นแล้วทำแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ย อะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับ
1: ค่ะแต่นี่พอเวลาเขาขายไม่ได้ไปต่อไม่ได้เขาก็โละพนักงานในแผนกนั้นว่าอย่างนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะเฉพาะแผนกเท่านั้น
0: เป็นเรื่องที่ต้องดูต่อไปครับว่าทิศทางของ Apple ที่เกี่ยวกับเรื่องของแว่นตา3มิติที่ชื่อว่า Vision Pro เนี่ยนะครับจะถูกแทนที่ด้วยตัวใหม่ได้อย่างไรและ Apple นี่จะถอนตัวออกจากการผลิตพวกคอนเทนต์3Dต่างๆซึ่งไม่ได้รับความนิยมเนี่ยอย่างไร
1: ค่ะอาจารย์คะแว่วๆว่าทาง Google เองเนี่ยเขาเตรียมจะย้ายฐานการผลิตจากจีนเนี่ยไปเวียดนามมันจริงไหมคะ
0: จริงครับจริงเขาไปแล้วนะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการเริ่มผลิตโทรศัพท์รุ่น Pixelนะครับของ Google เนี่ยที่เวียดนามมาแล้วแต่ฐานการผิดหลักก็ยังอยู่ในจีนเนาะ แต่ในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแรงกดดันเนี่ยมันมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการกีดกันทางด้านการค้า ระหว่างอเมริกากับจีนใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ย Google เนี่ยจะย้ายฐานการผลิตสมาร์ทโฟนสมาร์ทวอททั้งหมดไปไว้ที่เวียดนาม จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เจ้าแรกนะกุ้ง Samsung เนี่ยก็ผลิตโทรศัพท์มือถือรุ่น Galaxy เนี่ยในเวียดนามเหมือนกันนะครับแล้วก็ Google เนี่ยก็บอกว่าจากการที่เข้าไปทดลองผลิตโทรศัพท์มือถือ Pixel ในเมื่อปีที่แล้วเวียดนามเนี่ยปรากฏว่าได้ผลดีมากดังนั้นเนี่ยเขาจะย้ายฐานการผลิตของโทรศัพท์มือถือกับสมาร์ทวอทตระกูล Pixel ออกจากประเทศจีนทั้งหมดภายในปีหน้านะครับแล้วก็เพื่อจะกระจายความเสี่ยงในเรื่องของซัพพลายเชนหรือระบบการจัดจำหน่ายการผลิตต่างๆนี่ออกไปนะครับและตอนนี้เนี่ย Google ก็บอกว่าในตอนนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยยอดขายของ Pixel ทั่วโลกเนี่ยประมาณ12ล้านเครื่องปีนี้น่าจะขึ้นไปเนี่ยเป็นประมาณ 13-14 ล้านเครื่องนะครับแม้ว่าต้นทุนชิปหน่วยความจำและชิ้นส่วนต่างๆจะแพงขึ้นก็ตาม
1: คือยอดขาย
0: วิธ
1: ี
0: การของ Google เนี่ยคือตอนนี้เขารวบการสั่งซื้อชิปหน่วยความ

0: จันทร์เนี่ยสำหรับธุรกิจ data center cloud และสมาร์ทโฟนเนี่ยเข้าด้วยกันหมดเพื่อจะซื้อเป็นจำนวนใหญ่และต่อรองให้ราคาเนี่ยมันไม่แพงเกินไปนะครับโดยการต่อรองทั้งไมครอนทั้ง Samsung ทั้ง HSK Hynix ทั้งหมดเลยด้วยนะครับ
1: ค่ะคือมีอำนาจการต่อรองว่าอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: อืมค่ะแต่ว่าก็คือปีหน้านี่คือย้ายลกรากไปเวียดนามแน่นอน
0: ใช่ครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรบางอย่างที่หลายเจ้า Samsung นี่ก็ทำไปแล้วนะครับเพราะ Samsung ตอนนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ผลิตในเวียดนามเกือบทั้งหมดเลยโทรศัพท์ Galaxy รุ่น S27 อะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับที่เขามาขายในเมืองไทยเนี่ยก็ S26 เนี่ยก็ผลิตในเวียดนามทั้งหมดเลยนะครับ
1: สินค้าไฮเอนด์ด้วยนะ
0: ผมก็อยากให้มันเข้ามาเมืองไทยเนาะแต่ทำไมว่าเขานี่ไปตัดสินใจไปเวียดนามมากกว่าเมืองไทยนะ
1: คือเวียดนามจริงๆแล้วอาจารย์คือที่ผ่านมานะในอดีตก่อนอดีตย้อนหลังไป5ปีเนี่ยเวียดนามเนี่ยเป็นด้อยกว่าประเทศไทยอยู่ประเด็นหนึ่งประเด็นเดียวเลยที่เขาเป็นด้อยกว่าประเทศไทยก็คือความไม่เสถียรของพลังงานของประเทศคือมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าไม่เพียงพอตกดับบ้างอันนั้นจะเป็นเพนพอยต์ของเขาเลยแต่วันนี้ทุกอย่างมันแก้ได้เขาก็ปรับจุดอ่อนเวียดนามก็มีการปรับจุดอ่อนทำให้นานาประเทศเริ่มมีความมั่นใจในเวียดนามมากขึ้น
0: อีกจุดหนึ่งนะกุ้งต้องพูดอย่างนี้เลยครับเขาบอกว่าดัชนีเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสของธุรกิจเนี่ย ตอนนี้เวียดนามมันเขาดีกับเราแล้วนะ
1: ตัวนี้ใครเป็นประเทศไหนเป็นคนวัดคะอาจารย
0: ์อันนี้เขาก็เป็นดัชนีที่ว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวเรื่องของการวิจัยเกี่ยวเรื่องของความโปร่งใสทั่วโลกเลยนะครับเขาวัดขึ้นมาว่าตอนนี้เนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยก็แพ้เวียดนามแล้วนะซึ่งอันนี้อันตรายมากเลยนะเพราะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยต่อไปเมืองไทยเราจะแข่งขันกันได้ยังไงเอาละอันนั้นก็สองเรื่องแล้วใช่ไหมมีอีกเรื่องนึงครับวันนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่ 80-90% ของโลกเนี่ยก็ยังใช้ปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft อยู่ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็คือ Microsoft Windows 11นะครับแล้วก็ผู้บรรดาผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของโลกเลยนะก็ต้องไปซื้อไลเซนส์เนี่ยจาก Microsoft มาใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็น OEM ไลเซนส์นะครับซึ่งตอนนี้ตามปกติแล้วเนี่ยราคาของ OEM ไลเซนส์เนี่ยมันจะถูกกว่า Windows ที่ขายให้กับคอน sumer ทั่วๆไปเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเขาจะซื้อเป็นจำนวนมหาศาลเลยใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นคือ Microsoft เนี่ยก็จะมีการขึ้นราคาประมาณปีละ 5% ทุกปีนะครับแต่ปีนี้ Microsoft จะขึ้นราคาเกือบ10ประมาณ 10% ครับ
1: เพราะว่าอะไร
0: ครับสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าต้นทุนต่างๆเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยนะถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องที่ราคาถูกเนี่ย Microsoft ก็จะคิดค่าไลเซนส์ของไว้ Windows เนี่ยถูกกว่าเครื่องที่เป็นพวกเครื่องไฮเอนด์เครื่องที่ performance สูงๆหรือเครื่องที่เป็นเรื่องเครื่องเล่นเกมที่มีประสิทธิภาพมากๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะต้องเสียเงินค่า Windows License เนี่ยสูงกว่านะครับเขาบอกว่าถ้าหากเป็นเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะติดตามมาก็คือว่านอกจากราคาของ RAM นอกจากราคาของ SSD เนี่ยมันแพงขึ้นแล้วสิ่งที่ติดตามมาคือเมื่อ Microsoft ขึ้นราคา 10% ก็จะทำให้คอมพิวเตอร์ราคาแพงขึ้นอีกนะครับต้องดูต่อไปครับว่าผลเนี่ยมันจะเริ่มออกประมาณปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ยคิดว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะราคาแพงขึ้นหมดเลยนะครับ
1: ก็คือถ้าสเปคสูงก็จะเสียส
0: ู
1: งขึ้นแพงขึ้นค่าไลเซนส์แพงขึ้น
0: ใช่
1: ตามสัดส่วนยิ่งอาจารย์อย่างนี้มันยิ่งไปกันสูงใหญ่ไหมเพราะถ้าเกิดสเปคสูงเสียเปอร์เซ็นต์อัตราสูงราคามันก็ยิ่งโดดขึ้นไป
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีสองอย่างครับ
1: ค
0: ือผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อาจจะมีการพยายามที่จะลดกำไรของตัวเองนะหรือลดต้นทุนโดยวิธีอื่นๆใช่ไหมครับเพื่อจะทำให้ราคาเนี่ยมันไม่ต้องขึ้นมากเกินไปไงแต่ว่าผมว่าเขาก็ต้องไม่ยอมมาลดกำไรของตัวเองนะท้ายสุดก็คือว่าเขาต้องขึ้นราคาคอมพิวเตอร์แน่นอน
1: ประมาณสักเท่าไหร่อาจารย์
0: ถ้าดูแล้วกันนะปุ้งอีกไม่กี่วันเนี้ย Apple จะเปิดตัวiPhone 18นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ Mac ด้วยนะก็บอกราคานี่ขึ้นมาโหฬารมากเลยนะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเราผู้บริโภคจะต้องทำก็คืออะไรที่มันใช้ได้
1: ก
0: ็
1: ใช้ของเดิมเถอะ
0: ก็คงใช้ต่อไปนะครับแล้วก็รอให้ทุกอย่างมันเบาลงไปหน่อยเพราะว่าตอนนี้ความบ้าคลั่งเรื่อง

0: data center เนี่ยมันเยอะจนกระทั่งการใช้พวกส่วนประกอบต่างๆพวก RAM SSD เนี่ยมันแบบมีความต้องการเยอะเพราะพวกนี้เนี่ยซื้อกันอย่างมหาศาลก็ทำให้แบบเกิดสภาพที่ว่าอุปทานเนี่ยนะครับมันไม่พอราคาก็ขึ้นไปอย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: คือตอนนี้สังคมโลกเนี่ยกำลังวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปหาการซื้อชิปซื้อต่างๆที่เป็นไอทีเพราะฉะนั้นถ้าเราเบาได้เราเบาตัวเองเบรกตัวเองก่อนดีกว่าเนาะ
0: ใช่แล้วใช่แล้ว
1: ประหยัดเงินด้วยอาจารย
0: ์อาจารย์คือสิ่งที่เราต้องทำครับ
1: อาจารย์ยังใช้รุ่นอะไรไหนอยู่นะคะ
0: ผมตอนนี้คอมพิวเตอร์ผมเนี่ยแม็คของผมเป็นรุ่น M1 นะครับใช้มา4ปีแล้วก็ยังใช้ต่อไปแล้วก็มี PC PC ก็เป็นโน้ตบุ๊กนะครับรุ่น i7 ก็ใช้มาประมาณ4ปีแล้วเหมือนกัน
1: ก็ยังใช้ได
0: ้ต่อไปก็ไม่มีอะไรเสียหายก็ใช้ไปเอาละคราวนี้มาอีกเรื่องนึงครับตอนนี้เนี่ยผมบอกไปแล้วว่าวิศวกรเนี่ยตัวเดฟซัมเมอร์นะครับเขาเป็นวิศวกรของ Microsoft เนี่ยแล้วก็เป็นคนที่สร้าง Windows Task Manager ตัวต้นฉบับที่ใช้อยู่บน Apple เนี่ยใช้มาถึงทุกวันนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเปลี่ยนมาใช้ Mac แล้วตอนนี้แล้วปรากฏว่า Mac เนี่ยไอ้ตัว Activity Monitor เนี่ยซึ่งเป็นตัวบอกฐานะการทำงานของเครื่องคล้ายกับ Task Manager เนี่ยปรากฏว่าประสิทธิภาพหรือการใช้งานมันข้อมูลต่างๆมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยคุณพลัมเมอร์เนี่ยเขาก็เลยเขียน Task Manager ของเขาเองขึ้นมาโดยการใช้ชื่อว่า TMOG นะครับ TMOG เนี่ยมาจากคำว่า Task Manager of Guard นะครับซึ่งเขาเขียนมาให้ Mac ใช้ก่อนแล้วเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาออกรุ่นเบต้า1มาให้ใช้ฟรีน
1: ะ
0: โดยที่ว่าใครที่อยากจะดาวน์โหลดอยู่บน Mac เนี่ยก็ไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ชื่อ tmog.org นะครับใช้ฟรีแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพัฒนาจนเข้าที่แล้วเนี่ยเขายังขอคิดดูก่อนว่าเขาที่จะไปขายบน App Store ของ Apple มั้ยหรือจะทำยังไงหรือว่าจะให้ใช้ฟรีกันไปตลอดเลยนะครับเพราะเขาเป็นคนมีตังค์แล้วปรากฏว่าพอออกมาแบบนี้นะก้งปรากฏว่ามีแฟนๆที่ใช้คนที่ใช้ Windows คนที่ใช้ Linux ก็ออกมาโวยวายบอกว่าทำไมไม่ทำให้ Apple ทำไมไม่ทำให้ไป Windows ทำไม่ทำให้กับ Linux ด้วยนะครับปรากฏว่าคุณพัมเมอร์เนี่ยเขาตอบสนองเร็วมากเลยโดยการเขียน TMOG เนี่ย Task Manager สำหรับ Windows แล้วก็สำหรับตัวของ Linux ด้วยนะครับโดยที่ว่าไอ้ที่เขาเขียนเนี่ยนะเขาเขียนขึ้นมาใหม่หมดเลยน
1: ะ
0: เช่นถ้าเกิดว่าเป็นของ Mac เนี่ยเขาก็เขียนโดยการที่ว่าใช้ Swift กับ Adkit ถ้าเกิดเป็น Linux เนี่ยเขาใช้ C++แล้วถ้าเป็น Windows เนี่ยเขียนแบบเป็น Native เลยนะครับของ Windows เลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็เปิดออกมาให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วนะใครที่ใช้ Windows ใครที่ใช้ตัวของ Linux หรือ Mac เนี่ยก็สามารถจะไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ชื่อ tmog.org โดย Mac OS เนี่ย tmog ตัวเนี้ยเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชันเบต้า2เรียบร้อยแล้วผมดาวน์โหลดมาใช้แล้วครับ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ใช้งานได้ดีครับใช้งานได้ดีครับ
1: ของฟรีก็ใช้ดีได้นะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้ต้องขอบคุณคนที่เขาทำของฟรีให้ใช้ด้วยก็คือตัวเจ้ามิสเตอร์พลัมเมอร์นะคะ
0: แต่ก็ไม่รู้นะกุ้งว่า
1: ว่าจะเมื่อไหร่จะ
0: พัฒนาจนเสร็จแล้วเขาจะไปขายหรือเปล่านะ
1: วันนี้ฟรีไปก่อน
0: แต่ถ้าขายก็ราคาไม่แพงอ่ะต้องของพวกนี้ราคามันไม่แพงอยู่แล้วนะครับก็สับสนก็หน่อยแล้วกันเขาจะได้เขียนโปรแกรมดีๆมาให้เราใช้ต่อไปนะครับ
1: วันนี้เขาให้ใช้ฟรีไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังคะการเวลาเราฟังเพลงเนี่ยเราฟังออกไหมว่าเอ๊ะเพลงนี้ร้องโดยมนุษย์เป็นคนมิสเตอร์หรือคนนั้นคนนี้หรือเป็นเพลงที่ AI ร้อง
0: ก็นี่ไงกุ้งเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็มีดีเจนะครับของออสเตรเลียคนหนึ่งนะเขาเอาเพลงชื่อเขาเอาเพลงของมาดอนน่านะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงดังเลยนะครับของมาดอนน่าเนี่ยนะครับเอามาปรับด้วย AI นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยคือ like a player ของมาดอนน่านะครับโดยมีดีเจกับโปรดิวเซอร์ชาวออสเตรเลียเนี่ยชื่อจอร์จฟาวาสเนี่ยนะครับเอามาทำใหม่หมดเลยโดยใช้ AI นะปรากฏว่าเสร็จแล้วก็ปล่อยออกมานะครับปรากฏว่ามันขึ้นเป็นอันดับ2ในชาร์ตเพลงของออสเตรเลียนะครับแล้วก็เอาไปลงที่ Spotify เนี่ย มีคนฟังเนี่ย48ล้านครั้งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับสารีวิทยุต่างๆก็เอาไปเปิดกันอย่างแพร่หลายนะครับ
1: แต่ปรากฏว่า
0: ในตอนนี้เนี่ยก็

0: ก็ออกมาบอกว่ามันก็ใช้ AI ทำอ่ะนะครับไม่ได้ใช้มนุษย์ทำเลย
1: ฟังไม่ออกคนฟังฟังไม่ออกหรออาจารย์หรือว่าคนฟังรู้
0: เขาบอกว่ามันดีมากเลยนะแล้วปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยสมาคมอุตสาหกรรมการบันทึกเสียงของออสเตรเลียเนี่ยก็ออกมาบอกให้อย่างนี้ปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ละเขาก็เลยมาเปลี่ยนกฎระเบียบใหม่นะครับโดยเพลงที่สร้างขึ้นมาจาก AI ทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ถูกนำไปจัดอันดับเพลงฮิตอย่างเป็นทางการและมีผลใช้ทันทีในวันนี้นะครับ อันนี้เขาทำขึ้นมาเพื่อเขาบอกว่าเขาต้องปกป้องคุณค่าของมนุษย
1: ์
0: ศิลปินมนุษย์ในขณะที่การที่ใช้ AI เนี่ยเป็นเครื่องช่วยผิดเพลงเนี่ยยังสามารถทำได้นะถ้าเกิดเราเป็นมนุษย์เขียนเพลงก็ใช้ AI มาช่วยนิดหน่อยถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าใช้ AI ทำทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เพราะเพลงที่ใช้ AI ทำทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปถูกจัดอันดับเพลงอย
1: ่
0: างเป็นทางการในออสเตรเลียโดยเด็ดขาดนะครับ
1: คือถ้าใช้ AI ร้องทั้งเพลงอย่างเนี้ยอันนั้นจะไม่รับขึ้นไปจัดชาร์ตเลย
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการปกป้องสิทธิ์ของมนุษย์ในการนักอะไรนักร้อง
0: คร
1: ับ เอ๊ะจอมันมันเหมือนไอ้ที่ออสเตรเลียเนี่ยจริงๆมันเหมือนเจ้าของตัวจริงร้องเลย AI มันร้องได้เหมือนขนาดนั้นเหรอทำให้คนไม่ฟังไม่ออก
0: เสียงเสริมอะไรก็ไม่ใช่เสียงมาด้านหน้านะเป็นเสียงของ AI ทั้งหมดเลยนะ
1: เออแต่มันทำได้เหมือนเหรอ
0: ตอนนี้เนี่ยเขาบอกมนุษย์เนี่ยต้องเป็นผู้แต่งเพลงต
1: ้
0: องเป็นผู้ร้องนำต้องเป็นเครื่องเล่นนั่งเล่นเครื่องดนตรีหลักด้วยนะครับไม่สามารถจะเอา AI มาเนี่ยแล้วก็เอามาผ่านเกณฑ์ในการที่จะไปจัดอันดับได
1: ้
0: เขาบอกว่าอันนี้เขาต้องการที่จะส่งเสริมธรรมชาติของศิลปะที่จากฝีมือมนุษย์นะครับโดยที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยเพลง AI นี่มันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเพลง AI เนี่ยมันเป็นเพลงที่เอาผลงานของมนุษย์เนี่ยจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยไปสอน AI เพื่อให้ AI เนี่ยสามารถแต่งเพลงได้แล้วก็ทำอะไรทำเพลงขึ้นมาได้ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นไปได้เหมือนกันว่ามันจะไปเอาเพลงที่มนุษย์เนี่ยทำมาในอดีตเนี่ยเอามาใช้เป็นรากฐานในการพัฒนาเพลงของ AI นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ออสเตรเลียอย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
0: คือสมาคมที่เกี่ยวกับเรื่องของเพลงเนี่ยทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับก็เอาเรื่องนี้มาพิจารณาเหมือนกันแล้วก็กำลังจะเอากฎอันเนี้ยไปใช้ทั่วโลกเลยนะครับ
1: จริงๆแล้ว
0: AI เนี่ยอันเนี้ยเป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า IFEI นะครับเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวเรื่องของการบันทึกเสียงเพลงนานาชาตินะครับก็กำหนดกฎเกณฑ์หลักการอันนี้ขึ้นมาเหมือนกันว่าเพลงที่ทำโดย AI เนี่ยจะไม่สามารถนำไปจัดอันดับเพลงได้ในสถาบันเนี่ย20แห่งทั่วโลกและจะมีการนำไปใช้ทั่วโลกด้วยซ
1: ึ่
0: งก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการที่ว่าป้องกันรักษานะครับผลงานของมนุษย
1: ์อันนี้ก็
0: เลยนะ
1: อันนี้ก็ดีนะอาจารย์เพราะว่าคือของบางอย่างเนี่ยมันกว่ามันจะคิดออกมาได้กว่ามันจะประดิษฐ์ออกมารังสรรค์ออกมาได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาใช้ศิลปะใช้มันสมองแต่ถ้าให้ AI เข้ามาเรียนรู้ได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคุณค่าของมนุษย์คุณค่าของคนคนนั้นในการทำเพลงเนี่ยมันหายไปเลยดูไม่มีราคาไปเลย
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งตรงนี้เองรู้สึกว่า
0: ใช่ครับว่า AI เนี่ยมันจะทำยังไงอย่างตอนนี้กุ้งรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ไอ้พวกนิทานเด็กเนี่ยนะAI ก็เขียนได้นะแล้วก็วาดรูปได้ด้วย ซึ่งเขาก็ไปเอาผลงานของนิทานเด็กเนี่ยในอดีตเนี่ยที่คนเขียนขึ้นมาเนี่ยเอาไปสอน AI ไง
1: ค่ะ
0: ไปกันใหญ่แล้วตอนเนี้ยตกลงไปเป็นประมาณนี้ AI เนี่ยมันจะเข้ามาครองโลกป่ะมันจะกลับไปสู่ยุคที่คุณอานนท์สมาร์ทชาเนเกอร์เล่นบักก็คือเรื่องคนเหล็กอ่
1: ะ
0: หมายความว่ามีคอมพิวเตอร์สามารถควบคุมมนุษย์ได้โดยใช้ AI อ่ะ
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าที่ออสเตรเลียนี่ต้องบอกว่าทางนายกรัฐมนตรีแอนโทนีของออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ให้คำมั่นสัญญาเลยนะว่ารัฐบาลเนี่ยจะมอบการคุ้มครองที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แก่กลุ่มผู้สร้างสรรค์ผลงานของออสเตรเลียจากผลกระทบของ AI แหมฟังแบบนี้แล้วศิลปินก็ชื่นใจ
0: เขาเป็นประเทศเดียวในโลกเลยนะที่จะไปเก็บเงิน Google ไปเก็บเงินพวก Facebook ที่ว่าไปเอาผลงานข่าวต่างๆเนี่ยจากสื่อในออสเตรเลียเนี่ยไปขึ้นบน Search Engine นะก็บอกต้องมาแบ่งเงินด้วยยังตกลงกันไม่จบเลยตอนเนี้ย
1: ค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บหนึ่งแล้วช่วงหน้ากลับมาอีกหลากหลายประเด็นนะคะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะก่อนจะไปพักฟังซีน่าสนใจนะคะท่านผู้ฟังคะโค้งสุด

0: ท้ายแล้วค่ะสำหรับการเปิดรับสมัครหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะก็เข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มนะเรียนกัน15สัปดาห์เต็มนะคะเริ่มอบรมกันก็คือ2กันยายนนี้แล้วนะคะคุณจะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนของเมืองไทยที่มารวมอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะเข้ามาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านนะคะไปสู่ตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนและยังมีเรื่องของ AI นะคะ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะต้องบอกเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะว่าคอร์สนี้ MCOT CEO of ASEAN เป็นคอร์สของตัวจริงตัวจริงก็คือว่าถ้าคุณจะเอาจริงในการรุกธุรกิจอาเซียนมีสินค้าจะนำพาไปคุณมาเรียนแล้วคุณคุ้มเอาจริงนะคะก็มีค่าอบรมนะคะท่านละ 59,000 บาทนะคะท่านละ 59,000 บาทเปิดรับสมัครกันไปถึงนี่อีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะ29สิงหาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดรับสมัครแล้วก็เรียนจริงก็คือ2กันยายนแล้วเหลือไม่กี่ที่นั่งท่านผู้ฟังที่ทำธุรกิจอยู่สนใจจะรุกตลาดอาเซียนติดต่อได้ค่ะตอนนี้เหลือ3ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะ0944803076นะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0944803034และ0943966649นะคะสวัสดีด่วนได้เลยค่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: ค่ะท่านผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะอยู่กับดิฉัน

0: ร้อยฟ้านะคะและเดี๋ยวเราคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อนะคะแต่ก่อนอื่นพาไปรู้จักกับหม้อหุงข้าวแรงดัน 1.8 ลิตรกันก่อนนะคะคาชิว่าค่ะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ชิ้นเดียวจบทำได้ทุกอย่างนี่เลยค่ะคาชิว่านะคะรุ่น RC1822 นะคะไม่ใช่แค่หุงข้าวค่ะแต่นี่คือ5 in 1ก็คือ1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวเลยนะคะความจุใหญ่สัดใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะความร้อนนะคะพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยให้ประหยัดไฟด้วยนะคะและเวลาลงไปได้ประหยัดเวลาลงไปได้เกินครึ่งค่ะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้1ปีเต็มนะคะราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงๆไปเลยค่ะเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรติดต่อ02-114-3990021143990นะคะช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะเอาละค่ะกลับมาที่อาจารย์สัญชัยกันต่อนะคะอาจารย์ขาอยู่ในสายยังคะ
1: ครับเรียบร้อยแล้วครับ
0: อาจารย์
1: คราวนี้มาเรื่องนี้นะโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นจริงๆนะ
0: เป็นมหากาพย์
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยทองเงินแลกเงินนะกับทองเนี่ยกับเพชรถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: เวลาแบบมีอะไรก็ตามเนี่ยคนก็จะหันไปสะสมทองแล้วก็เพชรกับเงิน3อย่างใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยกุ้งรู้ไหมว่าเพชรเนี่ยกำลังจะพัง
0: เพราะ
1: ต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับเพชรเนี่ยนะครับ เป็นของที่มีราคาแพงนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆเพชรเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรามาประดับอย่างเดียวนะหรือไม่มาใช้กับแหวนแต่งงานอย่างเดียวหรือไม่มาใช้กับพวกบรรดาพวกจิวเวลรี่อย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นโลเป็นครับวันแรกเป็นสิ่งที่แข็งที่สุดในโลกแล้วก็มาใช้ในอุตสาหกรรมเยอะเช่นในการตัดในการทำอะไรต่ออะไรพวกนี
0: ้
1: นะครับคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเพชรที่เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามเกี่ยวกับเรื่องจิวเวลรี่ในโลกเนี่ยมันถูกผูกขาดโดยบริษัทหนึ่งครับบริษัทนี้ชื่อว่าเดอะเบียร์
0: เดอะเบียร์อ๋อเคยได้ยิน
1: นะครับเดอะเบียร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหมืองเพชรทั่วโลกเนี่ยสามารถขุดเพชรได้ปีหนึ่งประมาณ100ล้านกะรัตนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับจีนเนี่ยกำลังเปลี่ยนโลกไปคราวนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้เพชรเนี่ยถูกพบครั้งแรกในประเทศอินเดียกุ้งเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นของที่หายากมากๆเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีพี่น้องอยู่2คนเนี่ยอยู่ในแอฟริกาเขาไปเจอไปขุดแล้วไปเจอเพชรเข้านะครับซึ่งสองคนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นพี่น้องเดอะเบียร์เสร็จแล้วเนี่ยสองคนนี้เนี่ยนะครับเขาก็เริ่มที่จะทำยังไงที่จะทำให้เพชรเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับวิธีการเนี่ยเขาก็ไปร่วมมือกับนักธุรกิจนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเพชรมันมีเยอะๆเนี่ยราคามันก็จะถูกดังนั้นจะทำยังไงให้มันหายากนะครับปรากฏว่าสองคนนี้นะครับเขาไปเจอเพชรในเมืองคิมเบอร์รี่แล้วปรากฏว่าเป็นเมืองเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำให้กำลังการผลิตเพชรเนี่ยมันสูงขึ้นเยอะนะครับเป็นร้อยเท่าเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเพชรที่หายากเนี่ยมันก็กลายเป็นของที่มีเยอะดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเดอะเบียร์เขาทำยังไงรู้ไหม
0: ทำยังไง
1: เขาบอกว่าถ้าจะทำอย่างนี้เนี่ยต้องทำให้ของนี่มันหายากดังนั้นเนี่ยเดอะเบียร์เนี่ยก็ทำการกวาดซื้อเหมืองเพชรในทั่วโลกเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งหมดเลยนอกจากนั้นเพชรที่ขุดขึ้นมาได้เนี่ยแทนที่จะปล่อยออกตลาดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในโกดังนะครับเพื่อจะทำให้เพชรเนี่ยในตลาดได้มันน้อยแล้วราคามันแพงขึ้นในขณะเดียวเนี่ยก็ทำการตลาดด้วยนะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยคนทั่วโลกเนี่ยแต่งงานก็ไม่ได้คิดเรื่องซื้อเพชรนะแต่พอปี1990เนี่ยปรากฏว่ามันมีแคมเปญของเดอะเบียร์อันนึงนะครับโดยที่ว่าเขาเขียนว่า A Diamond is Forever เป็นแคมเปญที่ทำให้คนเนี่ยเฮ้ยบอกว่าเวลาแต่งงานนี่ต้องซื้อเพชรแล้วในขณะนี้เนี่ยหนุ่มสาวที่จะแต่งงานกันมา 80% ต้องซื้อแหวนเพชร
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วที่สำคัญมากกว่านั้นคือถ้าเราซื้อแหวนเพชรเนี่ยเราไม่กล้าเอาแหวนเพชรไปขาย
0: เพราะแต่งงานไง
1: ใช่ไหมล่ะ
0: มันทรงคุณค่าม
1: ันทรงคุณค่า

0: ได้นะครับแล้วมันก็น่าจะดีใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ปรากฏตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีตั้งแต่ปีประมาณ2018มาเนี่ยนะก็ทำให้ราคาเพชรมันตกต่ำลงไปเยอะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะกุ้งเดอร์เบียขาดทุนมา3ปีแล้วนะเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนไปทั้งหมด500ล้านเหรียญอเมริกันครับปรากฏว่าตอนนี้ disruption มันกำลังจะมาคืออะไรรู้ไหม
1: มีคน
0: จีนนะครับเริ่มสามารถผลิตเพชรขึ้นมาได
1: ้แล้วคุณภาพเป๊ะเหมือนกันไหมคาร์บอน
0: เป็นเพชรที่คุณภาพเป๊ะมากๆนะครับเมืองนึงเนี่ยนะครับที่เป็นเมืองที่ผลิตเพชรใหญ่ที่สุดของจีนเนี่ยนะครับชื่อว่าเมืองเจ้อเฉิงอยู่ในมณฑลเหอหนานนะครับเดิมเนี่ยมีคนอยู่มา100ล้านคนแล้วในขณะนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อยู่2อย่างคือพริกกับเนื้อวัว
1: อดีต
0: แต่ในตอนนี้เนี่ยนะครับเขาเนี่ยเริ่มต้นแต่ปี1960เนี่ยเขาเริ่มผลิตเพชรอุตสาหกรรมขึ้นมาเพื่อจะใช้ในการตัดในการทำอะไรต่ออะไรเหล่านี้เพื่อพัฒนาประเทศเพราะเขาโดนกีดกันทางด้านการค้าไงเสร็จแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาก็พัฒนาขบวนการทางวิทยาศาสตร์อันหนึ่งที่ชื่อว่า HPHT ย่อมาจาก High Pressure High Temperature พูดง่ายๆคือจำลองสภาวะที่เพชรมันเกิดขึ้นในโลกจริง
1: ๆ
0: พูดง่ายๆคือเอาคาร์บอนเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องอัดกำลังสูงแล้วปล่อยแรงดันมหาศาลเหมือนกับลึกอยู่ใต้พื้นโลกเนี่ยประมาณ150กิโลเมตรเข้าไปทำให้คาร์บอนเนี่ยสีดำๆเนี่ยน
1: ะ
0: ตกตึกเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเพชรเม็ดงาม
1: คือมันเป็นเพชรประดิษฐ์เป็นเพชรประดิษฐ์ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่กระบวนการนี้เนี่ยเป็นเพชรแท้แต่เป็นเพชรที่ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาก
1: ระ
0: บวนการนี้ในโลกเนี่ยในวิทยาศาสตร์เนี่ยในธรรมชาติเนี่ยใช้เวลาเป็นพันล้านเป็นพันล้านปีนะแต่ปรากฏว่าในเตาของจีนที่เมืองเจ้อเฉิงเนี่ยสามารถทำเพชรขึ้นมาได้ภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เพชรอันเนี้ยใสปิ้งบริสุทธิ์ผุดพองนะครับแล้วก็แบบเมื่อเทียบกับเพชรจริงเนี่ยที่ขุดมาตามธรรมชาติเนี่ยราคาถูกกว่า8เท่าตัว
1: 8เท่าตัว
0: ครับ
1: อ๋อ
0: คือสมมุติว่าราคาของเพชรเนี่ยถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยราคาอาจจะมา 250,000 ใช่มั้ย
1: กะรัตละ
0: อันนี้ราคาเนี่ยตกวันประมาณ 35,000 เท่านั้น
1: อาจารย์แบบนี้เนี่ยโครงสร้างความสวยหน้าตาอาจจะดูว่าเหมือนเนาะแต่ถ้าโครงสร้างเนี่ยมันมีคาร์บอนในสัดส่วนแบบเหมือนสเปคเดียวกับเพชรเลยไหม
0: เป๊ะ 100% เลยครับ
1: โอ้ทำไมจีนเก่งจังอ่ะ
0: แล้วตอนนี้เนี่ยเขาสามารถจับกิจออกมาได้เนี่ยนะครับอย่างมหาศาลนะครับก็ทำให้ราคาเพชรในโลกเนี่ยมันตกแล้วทำให้คนเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าDiamond is forever เนี่ยมันจริงไห
1: ม
0: แล้วมันไร้สาระไหมที่ว่าเราแต่งงานเราต้องไปซื้อแหวนเพชร
1: อาจารย์อันนั้นมันเป็นความเชื่ออย่าเรียกว่าไร้สาระมันเป็นความเชื่อระหว่างคน2คนที่เขามีต่อกันที่เขาจะให้กัน
0: ตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นไงเขาไม่รู้ไงว่าเพชรมันหายากอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไงคงคิดว่าเป็นยังไงล่ะตอนนี้ถ้ามันเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้นะเขาบอกว่าเพชรมันอาจจะหลุดออกจากแปลว่าบัญชีของพวกบรรดาโลหะที่เป็นโลหะที่รักษาคุณค่าได้เหมือนทองเพราะทองวันนี้ยังถับไปได้ไง
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเพชรเนี่ยมันถ้าคนที่มีเงินมากอาจารย์เขาก็สะสมเพชรแต่เขาจะไม่สะสมกะเลกะลาดแบบเม็ดเล็กๆนะคือก็ซื้อทีหนึ่ง5 กะรัต10 กะรัตแล้วแวลูของมันเนี่ยมันก็จะที่ผ่านมามันราคาแพงขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าหลังจากที่จีนทำได้ราคาจำนวนมหึมาขนาดนี้เนี่ยราคาเพชรจะตกหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ติดตามตลาดเนาะ
0: ไปแล้วครึ่งหนึ่งครับก็ทำให้เดอร์เบียเนี่ยขาดทุนมาต่อเนื่องมา3ปีครับแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าสต็อกของเพชรที่เก็บมาหลายสิบปีเนี่ยกำลังจะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: คือจริงๆแล้วอย่างนี้อาจารย์เดอร์เบียก็คงจะช็อกนะเพราะว่าแบบเฮ้ยก็คืออุตส่าห์เก็บสต็อกไว้ยังไม่ใช้รอให้มันราคาสูงก่อนแล้วค่อยเอาสต็อกออกมาขายคือเรียกว่า
0: ช่วงหนึ่งครับกุ้งตอนแรกๆเขาทำมาเนี่ยปรากฏว่าเหมืองเขาเนี่ยสามารถผลิตเพชรได้เยอะใช่ไหมเขาทำยังไงไหมปิดเหมืองเพชรหมดแล้วดันราคาให้มันขึ้นทำให้ของมันขาดนะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกๆอย่างเองนะกุ้งเพชรเนี่ยนะมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นการบริหารดีมานด์และซัพพลายทำให้ราคามันสูงหมดเลย
1: คือบริหารซัพพลายให้มันน้อยไว้ก่อนจะได้ราคาสูง
0: แต่ตอนนี้เนี่ยพอจีนมันทำได้อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะกุ้งแล้วตอนนี้กำลังจะมีอุตสาหกรรมหนึ่งที่กำลังจะพัง
1: คือ

0: สาหกรรมแว่นตาครับ
1: แว่นตาก
0: รอบแว่นกรอบแว่นเนี่ยที่เราซื้อยี่ห้อดังๆเนี่ยยี่ห้อแบบพวกกุชชี่หลุยส์วิตตองอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยราคาแพงๆหลายๆหมื่นเนี่ยนะกุ้งรู้ไหมว่าต้นทุนมันเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเอง
1: มันเป็นค่านิยมมันเป็นของแบรนด์
0: ไม่ใช่กุ้งมันเป็นการบริหารเหมือนกันบริษัทนี้ชื่อว่าลักโซติก้า
1: ลักโซติก้า
0: เป็นบริษัทอิตาเลียนนะครับซึ่งเป็นโรงงานเล็กๆที่ทำพวกบรรดากรอบแว่นราคาถูกๆใช่ไหมครับเสร็จแล้วเขาทำยังไงรู้ไหมเขาไล่ซื้อโรงงานแว่นทั้งหมดทั่วโลกเลยแล้วก็ไปเซ็นสัญญากับพวกแบรนด์ดังทั้งหลายผลิตแว่นโดยการที่ว่าวัสดุต่างๆเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเขาบอกว่าแว่นเลแบนที่ราคา 5,000-6,000 บาทเนี่ยต้นทุนการผลิตไม่ถึง300บาทนะ
1: มันขายชื่อไงจ้ะมันขายแบรนด์
0: ใช่แล้วก็พวกแบรนด์พวกดังๆพวกกุชชี่พวกโค้ชพวกราคาแพงๆเนี่ยนะก็ต้นทุนเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้เขาก็ไปซื้อบริษัททำเลนด้วยที่ชื่อว่าเอสซิลอของฝรั่งเศสแล้วเมิร์ดสองบริษัทนี้ก็หากันกลายเป็นเอสซิลอลักโซติก้าตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ของแว่นเกือบทั่วโลกเนี่ยประมาณ 80% นะกุ้งแล้วเขาก็บริหารเกี่ยวกับเรื่องของซัพพลายและดีมานด์เหมือนกับเดิมเนี่ยไม่มีผิดทำให้ราคาของแว่นตาเนี่ยกรอบแว่นเนี่ยขึ้นเป็นราคาเป็นหมื่นๆบาทนะกุ้งแต่ตอนนี้เขากำลังจะซวยอีกเหมือนกัน
1: เพราะว่า
0: เพราะโรงงานในจีนเนี่ยสามารถทำได้คุณภาพเดียวกันในระดับราคาไม่เกิน500บาทครับ
1: แต่มันก็ทึ่งขึ้นอยู่กับว่ามีสิทธิ์แปะแบรนด์เขาหรือเปล่าก
0: ุ้งรู้ไหมผมเนี่ยนะไปซื้อแว่นตาของเสี่ยวหมี่แว่นตากันแดดนะ
1: ค่ะ
0: ราคาประมาณ600บาทนะ
1: เป็นยังไงอาการ
0: ใช้งานไม่ได้แตกต่างจากเลแบนเลยอ่ะ
1: อาจารย์แต่มันต้องดูคุณภาพของเลนด้วยนะ
0: มันไม่ต่างกันเลยอ่ะเพราะว่ามันก็ทำมาจากโรงงานเดียวกันน่ะแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะถ้าผมซื้อเลแบนเนี่ยผมซื้ออันเดียวเนี่ยผมต้องระวังมากๆเลยอันนี้อันละ500บาทผมซื้อไว้ในรถอันหนึ่งในบ้านอันหนึ่ง อะไรเงี้ยทิ้งในกระเป๋าอันหนึ่งหายก็ช่างมันไม่สนใจอ่ะ
1: ใช่ถ้าแว่นแพงต้องระวังหายหน่อย
0: แล้วตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาพิสูจน์ออกมาแล้วว่าวัสดุต่างๆหรือการผิดต่างๆเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างกันระหว่างแบรนด์ที่กุ้งต้องเสียเงิน 3-4 หมื่นบาทไปซื
1: ้
0: อกับซื้อของจีนในราคาประมาณ 5-6,000 บาทนะครับ
1: อันนี้ก็ต้องบอกว่าพี่จีนเนี่ยตอนนี้เทคโนโลยีเขาก้าวไกลมากอะไรที่ว่ายากอะไรที่ว่าแพงจีนทำได้
0: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี
1: ้
0: ผมว่ามันกำลังเกิด disruption ขึ้นมาเนี่ยที่รุนแรงมากนะในอุตสาหกรรมเพชรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของแว่นตาเนี่ยกำลังเกิดขึ้นแบบรุนแรงมากเลยดูต่อไปครับว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นอะไรนะ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเราคุยกันว่าเพชรเนี่ยก็หลายๆคนก็ซื้อสะสมซื้อลงทุนคนที่แบบซื้อลงทุนแล้วมีเพชรอยู่ในมืออาจจะรู้สึกฟังข่าวนี้แล้วเฮ้ยแล้วราคาของฉันเหลือเท่าไหร่
0: ก็ตอนนี้ไงกุ้งเขาบอกว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาราคาเพชรในตลาดโลกเนี่ยมันลดลงไปหลาย 10% มากแล้ว
1: แล้วเพชรที่เราซื้อไว้ในตู้เซฟมันก็คงจะลดตามกันลงไปไม่เป็นไร
0: แน่นอน
1: นะเก็บสะสมต่อไป
0: ก็บังเอิญผมไม่มีเพชรไงผมมีแต่ทอง
1: อาจารย์แต่ต้องบอกว่างี้นะท่านผู้ฟังคะทองคำเนี่ยมันก็เนเวอร์ไดนะก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปสัก 3-4 เดือนเนี่ยทองคำนิ่งสนิทไปนิ่งอยู่แถวๆ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะ
0: ตอนนี้ 70,000 อ่ะ
1: ตอนนี้มันจาก 4,000 ดอลลาร์ตอนนี้ 4,600 แล้วนะ
0: ก็คงรู้ไหมว่าผมเนี่ยนะซื้อทองไว้เนี่ยอาซอผมเขาเก่งมากเลยตอนที่ทองเนี่ยราคาประมาณบาทเนี่ยประมาณ 6-7,000 เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราถ้าเราลูกเราไปขอผู้หญิงนะเราต้องใช้ทองนะเพราะนั้นเราซื้อไว้เนี่ยซื้อทองแท่งไว้เลยบาทละ 7,000 ซื้อไว้เยอะด้วยนะครับถึงตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาเป็น 70,000 นะ10มันขึ้นมา100เท่าอ่ะ
1: เนาะ 7,000
0: เท่า10เท่า
1: อ่ะ 70,000
0: เอออ
1: าจารย์เลยสบายเลยไม่ต้องขอลูกสะใภ้ก็ได้
0: ก็ไปรู้สบายเปล่านะ
1: ก็เดี๋ยวเวลาขอรู้สบายก็เอาไปนิดเดียวก็พอไม่ต้องเอาไปเยอะเพราะว่า
0: เราก็พูดเรื่องหนักๆกันไปแล้วนะหลายเรื่องนะเพราะนั้นกุ้งเนี่ยก็คุณนายกุ้งนี่ก็มีการสะสมเพชรด้วยป่ะ
1: มีบ้างนิดนึงแต่ไม่เยอะ
0: จุกไหมตอนนี้
1: ไม่ได้ขายไม่เป็นไรจานไม่ได้ขาย
0: แล้วก็บอกจีนตอนนี้กำลังจะทำเพชรที่เป็นจิวเวลรี่เนี่ยเข้าสู่ตลาดอย่างมหาศาลแล้วคุณจะไม่มีวันรู้ว่าเพชรอันนั้นเนี่ยเป็นเพชรที่เป็นธรรมชาติหรือเพชรสังเคราะห์
1: นั่นสิ
0: ที่เขาบอกที่แตกต่างกันแน่ๆคือเพชรสังเคราะห์เนี่ยไม่มีจุดบกพร่องเลยสมบูรณ์

0: ุณ 100% ในขณะที่เพชรที่มาจากธรรมชาติเนี่ย
1: มันต้องมี
0: มันก็จะมีการที่แบบ
1: นิ้วรอยบ้าง
0: ตำหนิมีนู่นมีนี่บ้างนะต่อไปกลายเป็นว่าเพชรที่มีตำหนินี่ราคาจะแพงกว่าเพชรที่เป็นเพชรสังเคราะห์หรือเปล่า
1: ก็ไม่แน่ถ้าเกิดเพชรสังเคราะห์เก่งมากขึ้นก็ทำให้มันมีริ้วนิดบ้าง
0: จ้าผมก็ว่าเขาทำได้แหละ
1: เขาทำได้ทำให้เพอร์เฟกต์ได้เลย
0: ขนาดนี้ยังได้เลยนะแล้วจะทำให้มันมีตำหนินิดนิดหน่อยมันทำไม่ได้ได้ยังไง
1: มันก็ทำได้หมดแล้วถ้าเกิดตลาดไปทางไหนเขาก็ทำตามนั้นอาจารย์กุ้งอยากไปที่เกาหลีมีเวลาสัก 5-6 นาทีอาจารย์ดูเรื่องเกาหลีเรื่องเนื้อสุนัขเป็นยังไง
0: คืออย่างนี้เกาหลีเนี่ยก็เหมือนเวียดนามนะเขาเป็นแบบประเทศที่มีการกินเนื้อหมากันโดยเฉพาะในหน้าร้อนเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าทางเกาหลีเนี่ยก็ออกข่าวมาไม่ใช่ออกข่าวหรอกออกกฎหมายมาว่าปีหน้าเป็นต้นไปนะครับห้ามการค้าขายและการรับประทานเนื้อสุนัขในเกาหลีต
1: ั
0: ้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไปนะปี2570ปีหน้านี่แหละนะครับแล้วก็เมืองที่มีการกินเนื้อหมามากที่สุดในเกาหลีเนี่ยคือเมืองซองนัมจังหวัดพยองกีนะครับเป็นศูนย์การขายเนื้อหมาเลยนะเขาบอกปีนี้เนี่ยคึกคักมากเลยนะครับเมื่อวันที่14สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวันที่ร้อนที่สุดของเกาหลีแล้วก็อยู่ในช่วงที่คนเนี่ยจะมากินเนื้อหมากันนะครับแล้วก็กินส่งท้ายก่อนที่กฎหมายเนี่ยจะออกมา
1: ผิ
0: ดกฎห
1: มาย
0: เขาบอกร้านที่ขายอาหารหมาเนื้อหมาเนี่ยนะให้คนกินเนี่ยมาแล้วเกือบ40ปีเนี่ยเห็นด้วยว่าควรจะมีการห้ามกินเนื้อหมาแต่ก็ใจหายนะครับเพราะบรรดาผู้สูงวัยเนี่ยสวทั้งหลายเนี่ยมีความผูกพันกับเนื้อหมามากเลยเขาบอกว่าที่เป็นอย่าง
1: น
0: ี้
1: เน
0: ี่ยเพราะว่าการที่จะเลิกการกินเนื้อหมาในเกาหลีเนี่ยจะส่งเสริมภาพพจน์ของเกาหลีในระดับโลกได
1: ้
0: และสะท้อนทัศนคติของสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยแต่รัฐบาลก็ต้องมีมาตรการช่วยเหลือบรรดาฟาร์มสุนัขผู้กินนะแล้วก็มีบรรดาพวกร้านค้าที่ทำอาหารเนี่ยที่อยากเนื้อสุนัขด้วยในเมืองไทยเราก็มีไม่ใช่เหรอกุ้งที่ท่าแร่
1: เขาก็อย่างเกาหลีเองเนี่ยที่เขาจะเลิกกินก็คือเพื่อที่จะเสริมภาคลักษณ์ของประเทศที่ดีขึ้น
0: ใช่แต่เมืองไทยเราก็มีที่ท่าแร่แล้วเวียดนามนี่ก็ยังกินเนื้อหมากันต่อไปผมเคยไปเวียดนามนะผมเห็นเลยว่าเขาเอาเนื้อเอาหมามาวางย่างเหมือนหมูหันน่ะแล้ววางขายเป็นตัวเลยนะ
1: แล้วอาจารย์ได้ชิมไหม
0: ไม่กล้ากินนะแต่ไม่รู้ว่าเราพวกเราเนี่ยโดนกินเก้งเอ๋งไปเท่าไหร่แล้วนะสมัยก่อนเนี่ยก็มีข่าวบอกว่าเก้งเอ๋งเนี่ยถูกเอาไปทำลูกชิ้นจำได้ไหม
1: ในอดีตเคยเป็นข่าว
0: แต่ว่าที่ผมไม่มีแล้วนะ
1: แต่ที่เกาหลีนี่คือตั้งแต่7กุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไปนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็การกินเนื้อสุนัขจะเป็นผิดกฎหมายแล้ว
0: ใช่แต่ผมว่าสุดท้ายมันก็ต้องมีการแอบกินกันอยู่ดีอะกุ้งว่าไหม
1: ก็อันนี้ก็ไว้ถ้าคนชอบกินคนอยากกินอะมันก็ต้องสรรหานะอาจารย์
0: ไหนๆแล้วพูดเรื่องเบาๆแล้วเบาต่อไปอีกหน่อยดีไหม
1: ไปที่กินปลาไหล
0: อันนี้ซีเรียสนะ
1: เรื่อง
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเป็น10ปีแล้วในตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตผักรายใหญ่ที่สุดของโลกและมีการส่งออกผักไปทั่วโลกโดยเฉพาะผักกาดขาวนะครับเป็นผักขาวผักกาดขาวปีอ่ะสวยๆอ่ะจีนเนี่ยผิดเยอะมากเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาไปเจอปัญหาว่าผู้ผิดในผู้ค้าส่งผักในมณฑลเหอเป่ยนะครับเอาผักกาดขาวเนี่ยแช่ฟอร์มาลีไฮด์หรือฟอร์มาลีนนะครับซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็บอกว่าการแช่เนี่ยมันสามารถจะยืดอายุความสดของผักกาดขาวเนี่ยได้เวลาเนี่ยได้เป็นเวลาประมาณ3วันเขาบอกว่าเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่22สิงหาคมนี้นะครับโดยมีบล็อกเกอร์คนหนึ่งที่เขาทำคอนเทนต์เนี่ยลงโซเชียลมีเดียเนี่ยไปบันทึกภาพคนงานในเมืองจางเจียโชนะครับจางเจียโขเนี่ยจุ่มปลายผักกาดขาวเนี่ยโคนมันเนี่ยนะลงในสารเคมีก่อนบรรจุขึ้นรถบรรทุกแล้วปรากฏว่าไปเจอภาชนะที่เขียนว่าสารละลายฟอร์มาลีไฮด
1: ์
0: หรือฟอร์มาลินเนี่ยวางอยู่ข้างพาหนะด้วยเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจนะ
1: ตรวจเจอใช่ไหมคร
0: ับตำรวจก็ไปตรวจเจอแล้วปรากฏว่าคดีนี้เป็นจริง อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางด้านของคณะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีนเนี่ย ก็เลยมีคำสั่งว่าให้มีการตรวจ

0: การปนเปื้อนนะครับโดยทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการปลูกการจัดซื้อการขนส่งการค้าผักนะครับแล้วก็พบว่าในขณะนี้ผักพวกนี้เนี่ยไปขายที่มงคลเจียงซูและอันฮุยนะครับแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าการกระทำตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการรัฐบาลจีนถือว่าเป็นสิ่งร้ายแรงมาก
1: จริงๆต้องมีโทษให้หนัก
0: ในความปลอดภัยด้านอาหาร
1: น่าจะโทษหนักนะ
0: ทำให้ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์จีนเนี่ยมันหายแล้วก็ทำให้คนนักเกษตรกรเกษตรกรจีนเนี่ยมีปัญหาไปด้วยซึ่งตรงนี้เขาเจอมาตั้งแต่ปี2012แล้วนะ
1: 2012นานมากเลยนะ
0: แล้วตอนนี้เกาหลีคนที่นำเข้าผักจากจีนมากที่สุดคือใครรู้ไหม
1: เกาหลีไหมเอาไปทำอะไรเนี่ยกิมจิ
0: เกาหลีแล้วอีกที่นึงครับไต้หวันครับแล้วมีเมืองไทยด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออในตอนนี้เนี่ยราคาผักของจีนเนี่ยผักจีนสวยใหญ่ถูกกว่าผักเมืองไทยดังนั้นเนี่ยก็ไปเจอฟอร์มาลินเมืองไทยเราก็เคยมีไม่ใช่เหร
1: ออ
0: าหารทะเลแช่ฟอร์มาลิน
1: อ
0: ่ะ
1: คือยังไงก็ถ้าเกิดเจอแบบนี้ภาครัฐก็ต้องลงโทษอย่างหนักอ่ะให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่งั้นปลาเน่าตัวเดียวมันกลายเป็นเน่าทั้งตะข้องเนี่ยมันเสียภาพพจน์พ่อผู้ประกอบการภาพพจน์ประเทศเลยนะ
0: ใช่ก็ต้องระวังนะครับคนไทยเราเนี่ยถ้าจะซื้อประกาศขาวปรีเนี่ยเช็คด้วยนะครับว่ามันผับผิดในเมืองไทยหรือเปล่าในตอนนี้เนี่ยคงต้องปล่อยให้เขาเนี่ยไปหาไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะไปเจอผักแช่ฟอร์มาลินเหมือนกันเพราะว่ากับผลไม้จากเมืองจีนมาเมืองไทยเนี่ยไม่น้อยนะกุ้ง
1: ใช่ใช่
0: แล้วตัดราคาจะมาตั้งเกษตรกรไทยนี่เราจะตายไม่ตายแหลกกันแล้วนะ
1: อาจารย์เอาง่ายๆนะถ้าเกิดอยากกินผักง่ายๆนะปลูกรอบบ้าน
0: อ
1: ่ะ
0: เรื่องสุดท้ายวันนี้นิดเดียว
1: หมดเวลาแล้วอาจารย
0: ์ทันไหมทันไหม
1: หมดแล้วไม่ทันแล้วค่ะ
0: ไม่ทันแล้วเหรอมีเรื่องที่เตรียมไว้อีกเยอะเลย
1: วันศุกร์วันศุกร์อาจารย์วันนี้หมดเวลาแล้วว
0: ันศุกร์แล้วคุณวันศุกร์คุณนายกุ้งมาป่ะ
1: วันศุกร์กุ้งไม่อยู่อาจารย์กุ้งเข้าจันทร์อังคารพุธค่ะอาจารย์ขา
0: โอ้
1: หมดเวลาค่ะอาจารย
0: ์โอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ผมกับกุ้งก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเรามาตลอดเลยนะก
1: ็
0: จะเอาเรื่องที่มันน่าสนใจแบบเนี้ยมาเล่าให้ฟังตลอดเลยใครฟังรายการเราต้องรู้ก่อนคนอื่น
1: ได้ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ันแรกเปิดประชุมสภาเดือดถกพรก.กู้เงินนายกย้ำความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ขณะฝ่ายค้านลุกโต้ลั่นแจงไม่ชัดไม่อนุมัติชุดเฉพาะกิจนราปฏิเสธข่าวทหารยศจ่าใช้ปืน M16A2 ยิงใส่วัยรุ่นจะแนะไม่จริงขณะที่ผู้สื่อข่าวยืนยันเข้าจุดเกิดเหตุหลังพท.ตรวจแล้วไม่ชี้ใครถูกผิดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบรวบ20ผู้ต้องหาเนเน่รอยัลทำคนไทยน้ำตาซึมคนทั้งโลกต้องตะลึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าโกลเด้นบัสเตอร์เวทีระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้เที่ยงวันนี้นะครับพุธที่26สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณยามินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าณเวลานี้ครับเจ้าหน้าที่รัฐเองยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้มีการกลาดยิงเยาวชนจากเฮลิคอปเตอร์นะครับโดยชุดเฉพาะกิจนราธิวาสครับปฏิเสธข่าวทหารยศจ่าใช้ปืน M16A2 ยิงใส่วัยรุ่นจะแนะไม่เป็นความจริงนะครับขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ยืนยันว่าเข้าจุดเกิดเหตุหลังจากพท.ตรวจสอบพื้นที่ไปแล้วและไม่ชี้ว่าใครผิดถูกด้วยคงต้องรอให้ทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นคนชี้ชัดครับ

สำหรับความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายป่วนเมืองนราธิวาส13อำเภอ40จุดเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายหนึ่งในนั้นก็คือนายซอและดือเลาะนะครับอายุ21ปีซึ่งมีบาดแผลถูกกระสุนปืนซึ่งอ้างแล้วก็ยืนยันว่าเป็นอาวุธปืนที่ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ที่บินลาดตระเวนในคืนดังกล่าวพร้อมคลิปเสียงปืนจากคอที่ดังขึ้นทีละนัดกว่า10นัดแล้วก็ยังนอนพักรักษาตัวที่โรง

0: เซงลาเต้ผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลช้างเผือกได้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเมื่อ 15:30 นาทีของ24สิงหาคมครับได้พบร่องรอยของวิถีกระสุนบนผิวถนนยางมะตอยพร้อมทั้งได้ชี้จุดที่ถูกยิงมาจากด้านหน้าแถวบริเวณยอดกอไผ่หลังจากที่เจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้ง EOD แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเสร็จแล้วนะครับนอกจากนี้ช่วง25สิงหาคมนายรอมดอนปัญจอสสเป็นเชียร์รายชื่อพรรคประชาชนและทีมงานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบร่องรอยของกระสุนปืน14จุดตามผิวถนนแล้วก็ขอบรั้วเหล็กริมถนนทางกั้นทางขอบโค้งพร้อมทั้งได้เข้าพบกับพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เพอร์สและผู้กำกับการสพชะแนะซึ่งได้ระบุว่าในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.1 หัวและปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 จำนวน3ปลอกซึ่งเป็นกระสุนปืนที่ยิงมาจากอาวุธปืน M16 แถมแหล่งข่าวในทหารใน1ครับที่ได้เข้าร่วมตรวจจุดเกิดเหตุยืนยันว่าพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.จริงในที่เกิดเหตุแต่จำนวนกี่ปลอกนั้นไม่ทราบแน่ชัดเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องนำไปตรวจสอบทางกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ก็เป็นที่มาของกรณีทำให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับได้ออกเอกสารชี้แจงระบุว่าตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักได้เสนอข่าวโดยระบุว่ามีทหารยศจ่าใช้วุธปืนเล็ก M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอชะแนะก็ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ขอที่แจงข้อเท็จจริงครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้ครับ 1. ภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนแล้วก็ตรวจการเท่านั้นคืน22สิงหาคมได้เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้จัดอากาศยานก็คือเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วก็ตรวจการทางอากาศเพื่อสนับสนุนแล้วก็ประสานการปฏิบัติการกำลังภาคพื้นดินเท่านั้นไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานเพื่อปฏิบัติการแต่อย่างใดประเด็นที่2ครับกำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่ใดๆบนอากาศยานในภารกิจคืนดังกล่าวมีกำลังพลขึ้นไป4นายซึ่งไม่มีใครนำอาวุธประจำการขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับ3นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรครับทั้งนักบินผู้ช่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการทีนี้ทหารที่เป็นชั้นประทวนเป็นช่างเครื่องนะครับแล้วก็ขึ้นไปปฏิบัติบนอากาศยานนั้นก็ไม่ใช่ยศจ่าครับประเด็นที่3ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนสำหรับภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อต่างๆเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่ของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานและกระทบต่อพยานในฐานะที่จะต้องเอาไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมครับ
1: ค่ะซึ่งเหตุไม่สงบชายแดนใต้ก็กระทบประชาชนโดยเฉพาะที่สำนักงานเทศบาลเสียหายหนักนะคะไม่สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะที่สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดภายในอาคารอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนมีฝนตกหนักในพื้นที่ฝ้าเพดานสำนักงานตกลงมาหลายแผ่นก็ต้องเร่งตรวจสอบเพิ่มความปลอดภัยส่วนการให้บริการประชาชนก็ต้องย้ายไปที่สำนักงานเทศบาลหลังเก่าแทนนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันเปิดเผยนะคะว่าตัวอาคารสำนักงานระบบไฟฟ้าระบบเน็ตเวิร์กเสียหายต้องใช้เวลาจัดการส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการประชุมว่ากองงานใดจะไปทำงานที่ใดซึ่งยังมีสำนักงานหลังเก่าที่สามารถใช้งานได้แต่ว่าบางส่วนต้องใช้เครือข่ายของเทศบาลรวมถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมทางราชการได้โดยเฉพาะงานทะเบียนราษฎรค่ะได้ประสานทางอำเภอให้บริการประชาชนส่วนตัวอาคารยังสามารถใช้งานได้แต่ก็ต้องใช้งบประมาณในการบูรณะแล้วก็ต้องใช้เวลาซ่อมแซมซึ่งมาจากการสำรวจคาดว่าความเสียหายมากกว่า15ล้านบาทค่ะ
0: ดูเรื่องของการประชุมสภาพิจารณาพรก.เงินกู้400ล้านบาทนะครับนายกรัฐมนตรียืนยันครับว่าเงินกู้400ล้านรัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ขอให้มั่นใจรัฐบาลว่าสามารถบริหารจัดการหนี้ไม่ให้เกินเพดาน 70% ครับที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1สมัยสามัญครั้งที่2มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวง

0: เงิน400ล้านนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นแถลงต่อที่ประชุมครับว่าตามที่ครม.ได้มีมติเมื่อ5พฤษภาคม69เห็นชอบให้มีการตราพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังซึ่งพรก.ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่9พฤษภาคมซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าพรก.ฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ที่กำหนดให้ตราพรก.กระทำได้เฉพาะครม.เห็นว่าเพื่อประโยชน์ที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นายกรัฐมนตรีให้เหตุผลนะครับแล้วก็ความจำเป็นในการตราพรก.กำหนดวงเงินกู้ไว้ไม่เกิน400ล้านบาทดังนี้ครับ 1. สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นวิกฤตการพลังงานโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและต่างจากวิกฤตในอดีตที่ผ่านมาที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกห้ามส่งออกน้ำมันและจำกัดการผลิตการส่งออกน้ำมันจึงทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกขาดแคลนแต่ไม่มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อแก๊สโรงกลั่นน้ำมันโรงแยกแก๊สท่อส่งน้ำมันหรือว่าท่อแก๊สไม่มีการทำลายคลังน้ำมันแก๊สเรือขนส่งน้ำมันขนส่งแก๊สไม่มีการปิดเส้นทางเดินเรือซึ่งแตกต่างจากกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นผิดปกติเมื่อเกิดความขัดกันด้วยอาวุธระหว่างรัสเซียและยูเครนและก็การขัดกันด้วยอาวุธในตะวันออกกลางที่มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อแก๊สโรงกลั่นน้ำมันท่อส่งน้ำมันคลังน้ำมันท่าเรือขนส่งน้ำมันรวมทั้งเส้นทางการเดินเรือโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซทำให้ตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันของโลกต้องหยุดการผลิตและการขนส่งน้ำมันครับประเด็นที่2ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลาง 50% เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวประเทศไทยจึงต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวิกฤตปากท้องที่ไม่ได้มาเพียงรอบเดียวแต่ว่ามีผลกระทบต่อเนื่องอีกหลายระลอกทั้งจาก1ตื่นตระหนก2ราคาพลังงานฟอสซิลที่ปรับสูงขึ้น3ต้นอุตสาหกรรมสินค้าและบริการต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้น4ค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับสูงขึ้นและ5กำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงจากรายได้เท่าเดิมและลดน้อยลงทำให้ต้นทุนของภาคธุรกิจสูงขึ้นความเสี่ยงต่อการผลิตแล้วก็การจ้างงานครับส่งผลกระทบในลักษณะแรงบีบ2ด้านต่อภาคธุรกิจภาคประชาชนที่รายได้ลดลงต้นทุนสูงขึ้นกำลังซื้อของประชาชนและเพิ่มความเสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวภายใต้เงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจตกต่ำในระยะถัดไปปล่อยให้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและยากต่อการแก้ไขซึ่งเหตุผลต่างๆเหล่านี้ครับนำมาซึ่งการขอออกพรก.เงินกู้400ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะใช้งบก้อนนี้ครับอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ขอให้ที่ประชุมสภามั่นใจว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการหนี้ไม่ให้เกินเพดาน 70% ได้นะครับแล้วก็จะหาแหล่งเงินกู้ในประเทศนะครับส่วนการใช้หนี้กระทรวงการคลังจะเป็นผู้วางระบบเรื่องของการกระจายความเสี่ยงครับ
1: ค่ะซึ่งในการประชุมสภาที่มีนายโสภณสารัมเป็นประธานการประชุมพิจารณาพระราชกำหนดใช้อำนาจให้กำนัดกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี69นะคะเรื่องนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายถึงพรก.วงเงิน400ล้านบอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172การออกพรก.กู้เงินต้องกระทำได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้นก็จะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบว่าการใช้แหล่งเงินงบประมาณพิเศษมาจากการกู้ไม่ได้มาจากวิธีงบประมาณปกติไม่ได้มาจากแหล่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นก็จะมีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ในส่วนเงิน 200,000 ล้านบาทยังที่รัฐบาลอ้างเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานก็เห็นว่าจะต้องพิจารณา2ประเด็นด้วยกันอย่างแรกคือปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญอย่างเช่นเรื่องมาตรา172วรรค2ตกลงแล้วมีความจำเป็นรีบด่วนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จริงหรือเปล่านะคะอย่างที่2ก็คือแผนการใช้เงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่คำว่าพลังงานสะอาดห้อยท้ายเนี่ยมีคำว่าโซลาร์รูฟท็อปห้อยท้ายเพียงพอหรือไม่ในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานจะมีการลงทุนอย่างไรเพื่อช่วยในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานทำได้จริงยืนยันนะคะว่าไม่สามารถแยกพิจารณาได้เพราะว่าในส่วนของพรรคประชาชนมองว่าแผนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานจำเป็นจะต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปและต้องลงทุนอย่างถูกจุดโดยที่รัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องใช้การกู้เงินลงทุนเสมอไปทางนี้ก็เรียกร้องรัฐบาลชี้แจงความชัดเจนในการดำเนินงานในอนาคตพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานโดยทางพรรคประชาชนเขาเสนอแผนแบ่งเป็นสองเฟสนะคะอย่างเช่นได้แก่การลงทุนโครง

0: สร้างพื้นฐานแล้วการจัดลำดับพื้นที่ลงทุนมุ่งเน้นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงอย่างกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 75% ของประเทศเฟสแรกต่อเนื่องด้วยการขยายการลงทุนต่อไปสู่ภูมิภาคนะคะรองรับการเปิดตลาดพลังงานไฟฟ้าสะอาดครอบคลุม 87% ของประเทศค่ะทั้งนี้นะคะนายณัฐพงษ์ยังได้ตั้งข้อสงสัยแหล่งที่มาของเงินทุนโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีทางเลือกอื่นอย่างเช่นเงินในรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนกองทุนต่างๆที่สามารถนำมาใช้ลงทุนได้จึงต้องการทราบเหตุผลและความจำเป็นอย่างแท้จริงในการตราพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านโดยเฉพาะในส่วนของแผนวงเงิน 200,000 ล้านบาทหลังหากรัฐบาลไม่สามารถชี้แจงเหตุผลความชัดเจนของแผนงานได้ทางพรรคก็คงไม่สามารถอนุมัติพรก.กู้เงินฉบับดังกล่าวได้ค่ะ
1: 12:13 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
5: อร่อยมากละลายในปาก
4: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
6: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
4: ทุกวันเสาร์20:20 น.ทางช่อง9 Mcot HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
7: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับตำรวจเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับบุคคลต่างด้าวโดยมิชอบรวบผู้ต้องหา20คนมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองเลขาธิการปปท.ปปช.ภาค5แถลงครับหลังเจ้าหน้าที่6หน่วยงานส่วนที่กำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการของจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าขบวนการฟอกแรงงานนั่นแหละครับนายวรสิทธิ์บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้โดยสั่งการให้ยึดหลักบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติหากสืบพบเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเอกชนหรือบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายข้ามชาตินี้จะถูกดำเนินการทั้งวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นครับพลตำรวจเอกสำนานบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจและก็ชุดตัวป้านายหรือว่าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี 61 ถึง 65 มีการออกบัตรทะเบียนศูนย์ 5,044 คนและพบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ที่ไม่มีอยู่จริงหรือว่าบ้านผีเป็นจุดรวบรวมรายชื่อเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์การรองรับเอกสารเท็จรับรองเอกสารเท็จแล้วก็เอกสารต้นเรื่องสูญหายไปเป็นจำนวนมากครับนำไปสู่การปฏิบัติการจนจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้20คนมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอชัยปราการ1คนกำนัน1คนผู้ใหญ่บ้าน1คนเจ้าบ้านผู้เป็นพยานรับรอง8คนมีชาวเมียนมาผู้ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์อีก9คนครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเอกสารและก็รายการทางทะเบียนที่กระทำผิดจริงแล้ว74รายการซึ่งอำเภอชัยปราการได้จำหน่ายยกเลิกแล้วก็เพิกถอนรายการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับส่วนอีก23รายการอยู่ระหว่างเร่งรัดเพิกถอนรายการทางทะเบียนโดยเร็วที่สุดขณะที่ 4,947 รายการที่ต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นการได้รายการทางทะเบียนมาโดยไม่ชอบ จะดำเนินการให้เป็นบุคคลเฝ้าระวังในระบบทะเบียนทันทีพร้อมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลเบาะแสหากพบการกระทำทุจริตจะมีการเพิกถอนและดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีครับ
0: คุมเข้มนำเข้าผักนะคะหลังมีคลิปในจีนค่ะใช้สารฟอร์มาลินโดยรัฐมนตรีเกษตรนะคะย้ำบอกว่าไทยนั้นมีมาตรฐานควบคุมความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางค่ะหลังจากที่มีคลิปแฉผู้รับซื้อ

0: ผักกาดขาวในจีนนำผักกาดขาวไปจุ่มสารละลายฟอร์มาลีนไดไฮด์นะคะหรือฟอร์มาลีนนี่แหละเพื่อให้ผักสดอยู่ได้นานระหว่างขนส่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงต่อมาทราบว่าคือสารฟอร์มาลีนไฮด์คนในพื้นที่รู้ข้อมูลว่าวิธีดังกล่าวช่วยให้ผักอยู่นานประมาณ 2-3 วันนะคะโดยข่าวทางการจีนยืนยันประมาณ 2-3 วันข่าวที่ทางการจีนยืนยันผลตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ค้าใช้สารฟอร์มาลีนไฮด์ในกะหล่ำปลีรักษาความสดระหว่างการขนส่งซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายโดยการเร่งให้ติดตามแหล่งที่มาปลายทางกะหล่ำปลีล็อตที่ได้รับผลกระทบนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะคะบอกว่ากำชับกรมวิชาการเกษตรประสานอย.แล้วก็ภารกิจด้านสุขอนามัยในการสุ่มตรวจโรคแมลงศัตรูพืชณด่านนำเข้าความปลอดภัยด้านอาหารทั้งสารปนเปื้อนสารตกค้างสารที่ห้ามใช้ในอาหารอย.ก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผักนำเข้าสุ่มตรวจประกาศขาวที่จำหน่ายในประเทศหลังมีรายงานใช้ฟอร์มาลีนที่ผักเพื่อรักษาความสดในเบื้องต้นจากการตรวจเมื่อวานนี้25สิงหาคมจากด่านอาหารและยา3แห่งที่ตลาดค้าส่ง2แห่งรวม42ตัวอย่างก็ครอบคลุมผักนำเข้าผักที่ผลิตในประเทศไม่พบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในทุกตัวอย่างแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่ข่าวดีนะคะเรื่องของน้องเนเน่ค่ะก็ตอกย้ำความเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกนะคะสำหรับเด็กเก่งไทยค่ะเนเน่รอยัลที่ทำให้คนไทยถึงกับน้ำตาซึมด้วยความปลื้มปริ่มคนทั้งโลกก็ต้องตะลึงนะคะหลังกรรมการรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ค่ะยอมมอบโกลเด้นบัสเซอร์ให้เธอทะลุเข้ารอบชิงโดยไม่ต้องง้อการโหวตสำหรับเนเน่ขึ้นเวทีในช่วงกลางรายการที่มีความยาว2ชั่วโมงแนะนำตัวกับทางรายการโดยเลือกคอมเมนต์ของบรรดาอินฟลูทั่วโลกที่ติดตามและชื่นชมผลงานของเธอทั้งในการแข่งขันแล้วก็การแสดงเปิดหมวกนำมาแสดงถึงความเป็นศิลปินแม่เหล็กของเธอแม้จะยังอายุน้อยก็ตามค่ะในการแข่งขันรอบไลฟ์นะคะหรือว่าก่อนรองชนะเลิศเนเน่ค่ะเธอเลือกเพลงBlack Hole Sun นะคะเพลงแนว Alternative Rock ยุค90มาเล่นซึ่งก็เป็นที่เซอร์ไพรส์อยู่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยปรากฏในการแสดงมาก่อนแต่ว่าก็สามารถถ่ายทอดความโดดเด่นของแนวเพลง Grunge ที่ขับร้องโดยตำนานอย่างคริสคอร์เนลมีเสียงเข้มดุดันนะคะโดยเนเน่นั้นก็นำมาผสมผสานความหวานในลีลาการร้องบางช่วงผสมกับความดิบจากการร้องแผดเสียงขัดกับบุคลิกความอ่อนหวานนอกเวทีของเธอนะคะทั้งนี้ค่ะในคำวิจารณ์เนื่องจากไซมอนคาร์เวลนะคะคอนเวลต้องไปพบแพทย์กรรมการในครั้งนี้ก็เลยเหลือเพียง3คนนะคะทุกคนก็ต่างยืนปรบมืออ้าปากค้างเช่นเดียวกับผู้ชมนะคะคือโฮวี่มันเดลที่บอกว่าทางสถานีโทรทัศน์ NBC เจ้าของรายการเนี่ยควรจะมอบรางวัล1ล้านบาท1ล้านดอลลาร์ให้ไปเลยส่วนโซเฟียที่เชื่อว่าเนเน่เนี่ยสามารถจะชนะในรายการนี้ได้คนสุดท้ายก็คือเมลบีคนนี้จากวง Spice Girl นะคะซึ่งวันนี้เป็นกรรมการที่หินที่สุดวิจารณ์ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านมาอย่างไม่ไว้หน้าเลยแล้วก็ถูกผู้ชมโห่ไม่พอใจแต่เธอคนนี้แหละเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพียงคนเดียวในคืนนี้ให้สามารถกด Golden Buzzer หรือว่าปุ่มทองคำซึ่งในปุ่มนี้เธอก็เลือกที่จะมอบให้กับน้องเนเน่นะคะเมลบีเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็เป็นศิลปินในยุค90แต่สนใจในเพลงป๊อปไม่ใช่เพลงร็อกแต่เมื่อเนเน่ทำผลงานได้ดีเยี่ยมขนาดนี้ทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์แล้วก็อารมณ์ร่วมเนี่ยเธอก็เลยต้องมอบปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ให้จนเนเน่เนี่ยดีใจสุดขีดคุณพ่อคุณแม่ก็สุดปลื้มค่ะวิ่งขึ้นไปสวมกอดบนเวทีสำหรับปุ่มนี้นะคะ

0: กลุ่ม Golden Buzzer ถือได้ว่าเป็นเสมือนตั๋วพิเศษให้เนเน่ทะลุเข้ารอบชิงโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลโหวตในรอบนี้โดยให้สิทธิผู้ชมสหรัฐสามารถลงคะแนนผู้ที่ชื่นชอบผ่านทางออนไลน์ปุ่มทองคำก็ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของรายการนี้นะคะที่มอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่สร้างความประทับใจเป็นพิเศษเท่านั้นเพราะว่ามีจำนวนจำกัดมีกรรมการ1คนเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ในแต่ละสัปดาห์ในอดีตที่ผ่านมาผู้ได้รับปุ่ม Golden Buzzer นอกจากจะสร้างช่วงเวลาประทับใจในการแข่งขันแล้วยังเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้แข่งขันที่ได้รับเพราะว่าแสดงถึงการยอมรับของกรรมการก็เป็นประจักษ์ในความสามารถการแสดงเอกลักษณ์หรือว่าประกายแห่งพลังที่เปล่งออกมาเมลบีผู้ตัดสินใจกดปุ่มนี้ให้บอกว่าเธอได้พบผู้เข้าแข่งขันหลายคนในหลังเวทีก่อนขึ้นแสดงแล้วก็เห็นเนเน่เป็นคนที่เงียบที่สุดทอมเนื้อทอมตัวที่สุดแล้วก็เป็นสาวน้อยลูกหวานแต่ว่าพอมาอยู่บนเวทีเท่านั้นแหละกลับสามารถแสดงพลังสะกดทุกคนได้เสียงร้องลุกบนเวทีนะคะผสมผสานกันหลายๆอย่างในตัวนักร้องสาวจากประเทศไทยคนนี้นอกจากจะตีตั๋วเข้าสู่รอบไฟนอลของ Thailand Got ขออภัยค่ะอเมริกา Got Talent ในปี2026นี้อย่างเป็นทางการแล้วก็การเลือกเพลง Black Hole Sun ในเพลงยุค90มาเล่นก็จะกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะเป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถอดความวิเคราะห์กันทั่วโลกอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่แค่เพลงสายประกวดแล้วก็ชินหูนักแม้จะเป็นเพลงดังแห่งยุคแต่ว่าเด็กหญิงอายุ16ปีเนี่ยนำมาเล่นได้อย่างถึงพริกถึงขิงค่ะก็ถือเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ร่วมนะคะที่รู้สึกว่าจะแตกต่างออกไปนะคะเพราะว่ารอบนี้ถือได้ว่าเนเน่เนี่ยคือใช้ emotional นะคะอารมณ์ร่วมเป็นอย่างดีเลยมาดูในส่วนของไทยกันบ้างนะคะไปที่บ้านเกิดของน้องเนเน่นะคะไปที่ภูเก็ตค่ะนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตนะคะประเทศไทยหลังจากน้องเนเน่นางสาวรัติการอําลอยศิลปินสาววัย16ได้ขึ้นเวทีระดับโลกนะคะอเมริกา Got Talent รอบไลฟ์โชว์ที่สหรัฐอเมริกาที่เมลบีนะคะอย่างที่บอกไปเธอกด Golden Buzzer ให้กับเนเน่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามแฟนคลับนะคะชาวบ้านไม้ขาวอำเภอถลาง2คนบอกว่าได้ติดตามข่าวการแสดงของน้องมาตลอดเลยผ่านทางโซเชียลต่างๆหากมีโอกาสจะเดินทางไปชมการแสดงของน้องที่ตลาดนัดท้ายรถนาคาในตัวเมืองโดยบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็จะเชียร์น้องตลอดไปซึ่งก่อนหน้านี้น้องเนเน่และครอบครัวก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันรอบล่าสุดมีชาวภูเก็ตจำนวนมากพากันมาร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ล้นหลามที่ตลาดท้ายรถนาคาเป็นจุดเริ่มต้นการแสดงของน้องโดยในวันดังกล่าวเนเน่ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตรวมถึงวันที่เดินทางไปทำการแข่งขันก็มีแฟนคลับจำนวนมากเดินทางไปส่งแล้วก็ให้กำลังใจน้องที่สนามบินภูเก็ตทั้งนี้สำนักข่าวไทยก็พยายามจะติดต่อไปหาน้องเนเน่ค่ะผ่านทางผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเบื้องหลังในเบื้องต้นผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าทั้งหมดนะคะฝากขอบคุณคนไทยที่ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่หลังการแข่งขันเสร็จสิ้นขณะนี้น้องอยู่กับครอบครัวแล้วก็เตรียมเดินทางกลับมาที่ไทยนะคะก็ส่งกำลังใจให้น้องในรอบถัดไปอย่างแน่นอนสำหรับคนไทยแล้วก็แฟนๆทั่วโลกค่ะ
1: เห็นภาพข่าวจากทางช่อง9เมื่อเช้านี้ขนลุกเลยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับคดีแตงโมยังไม่มีข้อยุตินะครับเพราะว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.พร้อมกับเอกสารสำนวนของคดีแตงโม54แฟ้มมอบให้กับปปช.ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาครับนายปานเทพพัวพงพันธ์เดินทางมาพร้อมกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์และก็นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมในครั้งนี้ด้วยโดยอาจารย์ปานเทพบอกว่าในขั้นตอนนี้ทางอธิบดี DSI เห็นชอบในการส่งต่อมายังปปช.แสดงให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแล้วก็พยายามบิดเบือนคดีความจริงจึงได้นำมาไต่สวนและพิจารณาครับหลังจากนี้ปปช.มีเวลา30วันก็มีทางเลือกอยู่2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือหากปปช.พิจารณาแล้วไม่ร้ายแรงก็ส่งกลับไปยัง DSI หรือประเด็นที่2ถ้าต้องการความร่วมมือในการสอบสวนเพิ่มเติมสามารถส่งเรื่องให้ DSI ทำการสอบเพิ่มเติมได้และหากเห็นว่ามีมูลก็ต้องชี้มูลความผิดเสร็จแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายคือส่งฟ้องต่อไปขณะที่แม่ของแตงโมครับบอกว่าเชื่อว่าเราใกล้จะถึงจุดหมายที่ทุกคนต้องการและก็คดีนี้จะยุติเร็วๆนี้ครับยอมรับว่าเคืองใจคนบนเรือทุกคนและไม่ได้คุยกันเลยเพราะเขาไม่ได้มาดูแลแม่เหมือนที่เคยพูดไว้ตอนกลับเท้าหายไปกันหมดเลยไม่มีอะไรที่จะฝากคนบนเรือครับขณะที่นายอัจฉริยะก็บอกว่าผลต่อสู้คดีแตงโมตลอด4ปีโดนตำรวจฟ้องไป6คดียกฟ้อง4คดีไม่ส่งฟ้อง2คดีมั่นใจหลักฐานในศาลอาญาจะเอาชนะได้ ได้คดีนี้มีคณะทำงาน DSI ถูกกดดันแล้วก็มีคนในสำนวน

0: 54แฟ้มหลุดนะฮะส่งต่อให้ผู้เสียประโยชน์จนข้าราชการที่ถูกระบุในข้อหาร้ายแรงร้อนรนนอกจากนี้ตนเตรียมส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มบุคคลที่ทุจริตต่อหน้าที่ราว70คนในข้อหาตามมาตรา157และมาตรา200มีโทษถึงประหารชีวิตครับ
1: จีนยังเตรียมรับมือกับฝนตกหนักพื้นที่ชายฝั่งและตอนใต้ของประเทศมีการสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนค่ะไต้ฝุ่นนอร่าพัดขึ้นฝั่งและลดกำลังเป็นพายุโซนร้อนเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาในมณฑลไหหนานทางตอนใต้หลังหยุดนิ่งอยู่บริเวณอ่าวตังเกียเป็นเวลาหลายวันก็ส่งผลให้เกิดฝนตกนะคะครอบคลุมเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงมณฑลไหหนานแล้วก็กวางตุ้งพายุนาราเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์4ลูกที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะได้แก่นาราโซเดลแกนารีและอัศนีระบบพายุหลายลูกนะคะที่เกิดขึ้นพร้อมกันส่งผลให้การท้องถิ่นทางการท้องถิ่นปกครองตนเองกวางซีจ้วงและไหหนานต้องสั่งปิดธุรกิจต่างๆสั่งระงับกิจกรรมการท่องเที่ยวสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่เสี่ยงสำหรับไต้ฝุ่นโซเดลคาดว่าพัดขึ้นฝั่งชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนในช่วงวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์นี้ค่ะด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็เตือนลมกระโชกแรงอันตรายขณะที่พายุไต้ฝุ่นโซเดลพัดผ่านจังหวัดโอกินาวะของญี่ปุ่นในช่วงเช้าวันพุธส่งผลกระทบต่อหมู่เกาะอามามิในจังหวัดคาโกชิมะฝนตกอยู่ในรัศมีพายุลมแรงแล้วก็ทำให้บ้านเรือนเกือบ 35,000 หลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ทางการต้องเตือนภัยขั้นสูงสุดค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมยินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
6: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 6:00 น.ถึง 2:00 น.นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 6:00 น.ถึง 2:00 น.MCOT News FM 100.5 ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
7: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง3 ทุ่ม
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5

0: หน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรญาณวิทยากุล
2: ค่ะจุฬาลัตประพฤติค่ะ
1: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebookทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะเจ๋ค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทางกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการประกาศเตือนค่ะคุณเก๋
2: ค่ะ
1: 6จังหวัดแล้วก็เขาบอกว่าบวกกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้นี่หลายๆท่านอาจจะได้ติดตามโดยเฉพาะในเรื่องของต่างจังหวัดนะแต่ปรากฏว่าในช่วงนี้นะคะทางด้านปภ.เองมีการเตือน6จังหวัดในภาคกลางแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะนี้นะแล้วก็จากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ของทางปภ.เนี่ยนะคะเขาบอกว่าในระยะนี้นะคะน่าจะตั้งแต่วันนี้ไปเลยต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาพอากาศโดยเฉพาะนอกเหนือจากฝนตกที่เราติดตามกันแล้วในช่วงระยะนี้จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลจะหนุนสูงคือช่วง25ถึง29สิงหาคมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งระดับน้ำเพิ่มสูงแล้วไหลย้อนเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำนะคะในช่วง 10:30 นาทีนั้นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือซึ่งมีประกาศฉบับที่11/2564ขออภัยแก้ไข2569ลงวันที่24สิงหาคมและพื้นที่ใกล้เคียงว่าในวันที่25ถึง29สิงหาคมตั้งแต่ในช่วง 17:00 นถึง 20:00 นเป็นต้นไปนะครับเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหรือคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงระหว่างนี้ดังนี้นะครับภาคกลาง6จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครคือที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีในเขตอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมเขตอำเภอบางเลนนครชัยศรีและอำเภอสำพรานจังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอคือทั้งจังหวัดสมุทรสงครามทั้งจังหวัดสมุทรปราการคืออันนี้คือ3สมุทรเลยนะอำเภอเมืองอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงอำเภอบางบ่อนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางซึ่งมีการประสาน6จังหวัดภาคกลางไปเรียบร้อยก็คือพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
2: นะคะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะแต่ว่าที่จังหวัดน่านเองเนี่ยก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่นะคะต้องระดมเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนต่างๆแล้วก็ล่าสุดนะคะน่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาก้อนแรกเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวจะจ่ายสิ้นเดือนนี้นะคะให้กับผู้ประสบภัยทุกคนเลยเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาอยู่ระหว่างในการเร่งสำรวจค่ะแล้วก็รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยละค่ะก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินสิ่งจำเป็นการดำรงชีวิตต่างๆนะคะเพื่อที่จะจัดทำเป็นข้อมูลนะคะคุณผู้ฟังให้กับเรื่องของหลักเกณฑ์นะคะในการเข้าไปช่วยเหลือด้วยก็

0: มุ่งช่วยเหลือให้กับประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ตรงกับเรื่องของความเดือดร้อนด้วยนะคะขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยบอกว่าได้มีการสรุปข้อมูลให้ฟังว่าขนาดนี้เนี่ยการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยมีความคืบหน้าไปมากเลยมีการเคลียร์เส้นทางถนนสายหลักสายรองนะคะแล้วก็เข้าไปถึงบริเวณบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเกือบจะทั้งหมดแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเร่งเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนแต่ละหลังแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ในทุกวันด้วยถ้าจุดไหนเนี่ยพบว่าล่าช้าเนี่ยเขาก็จะระดมเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเข้าไปนะคะก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีทั้งบริษัทเอกชนตำรวจทหารจิตอาสาต่างๆค่ะเข้าไปช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนให้กับประชาชนนะคะส่วนเงินเยียวยาก้อนแรกจะจ่ายให้กับชาวบ้านอำเภอปัวคนละ 6,700 บาทค่ะเพื่อนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นนะคะอันนี้เนี่ยกำหนดออกมาแล้วจะมีการเริ่มจ่าย31สิงหาคมนี้แล้วก็1กันยายนนี้นะคะส่วนกรณีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังอันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านให้ใหม่ด้วยเนื่องจากถ้าหากดำเนินการตามระเบียบปัจจุบันเนี่ยสามารถจะเบิกจ่ายได้ประมาณสัก88,600 บาทต่อรายตามระเบียบของปภ.นะคะขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ถือว่ามีมูลค่าสูงกว่านั้นซึ่งอาจจะมีเรื่องของข้อมูลบ้านพังนะคะเสียหายแบบ 100% เนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ9หลังที่เข้าไปสำรวจแล้วก็เสียหายประมาณสัก 50% เนี่ยมี6หลังส่วนที่เหลือเสียหายไม่ถึง 50% ค่ะ
1: ค่ะก็มีไม่มากแต่เสียหายเยอะ
0: ค่ะ
1: นะคะเรียกว่าเกือบจะเรียบทั้งหลังเป็นจำนวน9หลังใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ใช่ที่เสียหายเยอะนะ
0: ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
1: ค่ะก็จริงๆถือว่าประชาชนก็จะได้เบาใจเพราะว่าเวลาบ้านพังไปทั้งหลังเนี่ยโอ้โหกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะไปเรียกสมัยก่อนได้ใช่ไหม
0: ได้ค่ะ
1: โอ้โหรอนานมากแล้วก็บางทีได้ไม่มากเท่าที่ความเสียหายหรอกเพราะมันเป็นค่าเฉลี่ยกลางๆแล้วก็ไม่ก็ไม่ได้จ่ายตามที่เสียหายจริงแต่มันเป็นลักษณะของการประเมินนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังดีก็ต้องถือว่ายังดีที่คือยิ่งเร็วยิ่งดี
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าคนก็รออย่างน้อยจะได้เรียกขยับทำอะไรได้บ้างนะเวลาบ้านพังเนี่ยนะ
0: ไม่แล้วพังทั้งหลังเนี่ยโอ้โหเห็นใจเลยนะคะบางคนนี่ก็สร้างมาแบบว่าทั้งชีวิตเลยนะคะกว
1: ่
0: าจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้นะคะเจอไปเจอน้ำครั้งเดียวเนี่ยพัดพาเรียกได้ว่าแบ
1: บ
0: ทรัพย์สินไม่เหลือเลยเนี่ยค่ะเรื่องของจำได้ไหมคะคุณศิวพรที่เราเคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยพิบัติอะค่ะที่รัฐเองเนี่ย
1: ที่เขาจะมีการปร
0: ับ ที่บอกว่าจะมีเรื่องของโมเดลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยจากเดิมที่เราจะใช้เรื่องของงบประมาณในการเยียวยาใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยมันมีแนวคิดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าน่าจะจริงจังแล้วก็น่าจะมีการดำเนินการนะคะเพราะว่า
1: คืบหน้าไหม
0: คือทางคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของโมเดลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เราเคยคุยกันนะคะว่าจะมีการประกันภัยพิบัติในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
1: เท้าความมันจะเป็นแนวคิดของกฎหมายที่จะเป็นภัยพิบัติใหม่ใช่
0: ใช่ใช่เราเคยคุยกันนะคะทีนี้เนี่ยเห็นทางคุณประกรณ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการซื้อประกันภัยพิบัติไว้ล่วงหน้าให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเพื่อให้บริษัทประกันเนี่ยจ่ายเงินช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยเพื่อที่จะหวังลดภาระงบประมาณรัฐแล้วก็ทำให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นนะคะก็มีการตั้งเป้าเอาไว้นะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยคือ
1: เห็นต้องดูว่าประกันภัยเขาจะยอมหรือเปล
0: ่
1: า
0: อันนี้
1: อยู่ในจังหวัดที่มันมีเหตุภัยพิบัติมันจะมักจะมาซ้ำๆ
0: ใช่ใช่
1: มีแนวโน้มต้องจ่ายแน่นอน
0: แต่ว่าก็เห็นบอกว่าเรียกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางคปภ.เข้ามาคุยแล้วนะคะแล้วทีนี้เนี่ยแนวทางในการที่เสนอเนี่ยเห็นว่าจะเสนอต่อครม.สัญจรด้วยนะครอบคลุมภัยพิบัติอะไรบ้างสามประเภทก็คือน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวคือเหตุผลเนี่ยโมเดลที่พูดขึ้นมาเนี่ยคือณเวลานี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยสภาพอากาศมันมีความแปรปรวนมากแล้วก็คุณประกรณ์ก็บอกว่ารัฐบาลใช้งบประมาณจำนวนมากในการเยียวยาภัยพิบัติในแต่ละปีเนี่ยค่อนข้างมากแล้วที่สำคัญเนี่ยงบประมาณมันก็มีจำกัดด้วยทีนี้มันต้องเปลี่ยนต
1: ้
0: องเปลี่ยนหลักคิด
1: แต่บางคนเขาคิดว่าอันนี้มันเป็นการผลักภาระให้ประชาชนหรือเปล่าแล้วบริษัทประกันเขาจะยอมไหมแล้วเบี้ยสูงไหมแล้วใคร

0: เป็นคนจ่ายเบี้ย
1: อันนี้สำคัญมากค่ะเออนะก็ถือว่าเป็นโจทย์นะทีนี้เนี่ยท่านบอกว่า
0: ต้องรัฐจ่ายต้องรัฐเป็นคนจ่ายประกัน
1: เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเห็นจะเสนอโมเดลนะคะก็จะเปลี่ยนหลักการจากการรอเกิดเหตุแล้วจ่ายเนี่ยไปสู่เรื่องของการลงทุนป้องกันแล้วก็เตรียมระบบในการช่วยเหลือเอาไว้ล่วงหน้าคือท่านบอกว่าแนวทางที่เสนอเนี่ยจะเป็นระบบประกันภัยพิบัติมาปรับใช้อ้างอิงแนวคิดจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติบ่อยแต่ประเทศไทยเนี่ยจะไม่ได้ใช้แบบว่ารูปแบบเดียวกับญี่ปุ่นทั้งหมดนะคือญี่ปุ่นเขาจะใช้ให้ประชาชนเป็นผู้ซื้อประกันเองแต่ขณะที่ไทยเนี่ยกำลังจะพิจารณาก็คือรัฐบาลจะใช้งบประมาณในการซื้อประกันภัยพื้นฐานให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงท่านให้สัมภาษณ์ประมาณนี้แล้วก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยเมื่อเกิดภัยเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยเขาจะเป็นผู้จ่ายให้กับประชาชนตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยไม่ต้องรอให้รัฐสำรวจแล้วจัดสรรงบเยียวยาในแต่ละครั้งทีนี้บทบาทเนี่ยคนที่จะกำหนดรายละเอียดเนี่ยก็คือสำนักงานคปภ.ว่าความรุนแรงของภัยมันเป็นยังไงเกณฑ์เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆถือว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าวงเงินรูปแบบการจ่ายนะคะเมื่อเกิดเหตุเข้าเกณฑ์บริษัทเนี่ยจะสามารถจ่ายเงินตรงให้กับประชาชนยังไงอันนี้ก็คงจะต้องมีการหารือกันแล้วจุดขายของระบบเนี่ยก็คือเร็วกว่าแล้วอาจจะมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าจากการเยียวยาของรัฐในปัจจุบันพื้นที่ที่จะมุ่งเน้นเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่คุณประกรณ์ให้สัมภาษณ์เนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่เรื่องของเสี่ยงภัยพิบัติประมาณสัก20ล้านครัวเรือนค่ะตัวเลขนี้ก็จะอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำรายละเอียดเสนอครม.สัญจรพิจารณาแล้วก็ตั้งเป้าให้สามารถเนี่ยเริ่มใช้ได้เร็วที่สุดในวันที่1ตุลาคมปีพ.ศ. 2569ตามนโยบายของรัฐบาลตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ว่าจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยก็ต้องตอบรายละเอียดสำคัญหลายเรื่องเลยรูปแบบกรมธรรม์งบประมาณพื้นที่ที่จะได้รับสิทธิ์และวิธีในการจ่ายเงินด้วยค่ะ
0: ทั้งนี้เนื่องจากว่าเรื่องของประกันภัยนะคุณรณรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิรพรสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับประกันภัยอะไรวะ
0: คุณเนี่ยกำลังจะย้อนให้ฟังคือในช่วงที่มีภัยน้ำท่วมที่น่านเนี่ยค่ะที่มันเพิ่งจะซาซาไปเนี่ยปรากฏว่ามันมีแนวคิดของทางภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายใหม่ที่อยากจะผลักดันเป็นลักษณะกฎหมายที่เป็นภัยพิบัติเร่งด่วนซึ่งรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยพิบัติที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มันจะได้มีซิงเกิลคอมมานเดอร์หรือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงสามารถสั่งการระดมกำลังได้ปัจจุบันนี้จริงๆโดยที่คุณรณรงค์กับดร.กิฟต์ได้ให้ฟังบ่อยๆก็คือโดยกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็องคาพยพก็จะเป็นหน่วยงานราชการซะส่วนมากแต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เหมือนกับเป็นหน่วยชกขึ้นมาในขณะนั้นเลยแล้วก็มีอำนาจสั่งหน่วยงานได้ทันทีอาจจะเร็วกว่าหรือสะดวกกว่าในช่วงเวลาปกติ
2: อันนี้เป็นความเห็นของใครที่บอกว่าจะให้ตั้งให้จัดหน่วยเพิ่มเนี่ย
0: ตอนนั้นนี่จำรัฐมนตรีดิฉันจำชื่อรัฐมนตรีไม่ได้แต่หนุ่มๆอ่ะแล้วก็มันมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้ทำก็คือเรื่องของการประกันภัยแทนที่จะรัฐจะต้องจ่ายเนี่ยเดี๋ยวคนให้แต่จะเล่าคอนเซปต์ก่อนก็คือมันจะเป็นเรื่องของการรวมหน่วยงานเข้ามาใช่ไหมคะเหมือนทำน้ำอ่ะเหมือนตอนที่ปฏิบัติการนะแล้วก็ที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการประกันภัยที่จะย้ายภาระจากภาครัฐที่ต้องจ่ายชดเชยเยียวยาน้ำท่วมก็ยกไปเหมือนกับทำประกันให้ประกันภัยเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้แทนมันก็จะทำให้ครอบคลุมรวดเร็วแล้วก็ลดภาระภาครัฐซึ่งมันก็มีคำถามอยู่เหมือนกันว่าบริษัทประกันธรรมดาเขาทำธุรกิจแล้วนะเขาจะรับทำเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าเฉลี่ยคือถ้าจะทำเฉพาะไอ้จังหวัดที่มีน้ำท่วมหรือว่ามีภัยพิบัติบ่อย
1: ๆ
0: ก็อาจจะยากอยู่หรือไม่ก็ค่าประกันก็คงจะแพงมากแต่ว่ามันก็คงเป็นลักษณะการถัวเฉลี่ยคุณก็ต้องมีจังหวัดอื่นๆที่ไม่ค่อยมีเพื่อให้เขาได้กำไรอะไรแบบนี้ดิฉันคิดนะแต่ก็อันนี้ก็น่าสนใจแล้วเขาก็มี
2: ไม่ต้องคุณศิวพรเรื่องนี้มีการคุยกันในระดับกระทรวงทบวงกรมมาแล้วแต่เป็นของกองทุนอื่นๆคือมีความพยายามจัดตั้งกองทุนในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเรื่องการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขร่วมจ่ายเพราะมันมีต่างประเทศเขาทำมาแล้วไงแทนโซนยุโรปถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นฝรั่งเศสมั้ง

0: ฝรั่งเศสดิฉันไม่แน่ใจแต่ญี่ปุ่นก็มีอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตามข่าวเห็นว่าจะเอาโมเดลของญี่ปุ่นมาใช้แต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนซะทั้งหมดของญี่ปุ่น
0: คุณสงสาร
2: อยากรู้ไหมว่าตอนที่อยู่ในกระทรวงทบวงกรมกันเนี่ยพวกผู้รับฟังผู้อยากให้ความคิดเห็นอ่ะผู้อยากเสนอความคิดเห็นเนี่ยเสนอเจ้าหน้าที่เขาว่าอย่างไงระดับสูงด้วยนะที่มานั่งฟัง
0: เขาว่าไง
2: จากปัญหาตัวนี้เนี่ยนะที่คุณเสียวพรบอกว่า
0: เขาไม่โอ
2: เราอยากจะให้อยากเราเนี่ยอยากจะให้มีการช่วยกันจ่ายรัฐบาลจ่ายส่วนหนึ่งประชาชนจ่ายส่วนหนึ่งเพื่อเวลาเยียวยามจะได้ก้อนโตขึ้น
0: ใช่ใช
2: ่ผม
0: ไม่เวิร์กหรอ
2: ไม่ใช่ผมคนนั่งข้างๆผม
0: เขาว่าจะได้ไม่เวิร์กหรอ
2: มันจะเหมือนกองทุนประกันสังคมไหมครับเจ้านาย
0: อ๋อนึกภาพออกไม่เหมือนแล้วตอบว่าไงอะคะ
2: จะไม่เหมือนยังไงอะจะไม่เหมือนยังไงเอาเงินมารวมไว
0: ้แล้วก็มาใช้ในช่วง
2: แล้วก็ไอออกกฎหมายให้สามารถใช้ได้
0: ก็จริงนะมันก็เหมือนประกันสังคมจริงๆเลยแต่นี่เป็นประกันภัยพิบัติใช่ไหม
1: อืม
2: เดี๋ยวแหละประกันภัยพิบัติประกันอุบัติเหตุคือประกันเหตุที่มันจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ย
0: แต่อันนี้เขาบอกรัฐจ่ายป่ะมันต้องรัฐจ่ายสิไม่ใช่เราจ่ายถูกไหม
1: เห็นเบื้องต้นว่ารัฐเนี่ยแหละ
2: คือตอนนี้คุณเก๋ผมนั่งดูในข่าวนะตัวเลขที่คือผมเนี่ยสนใจอยู่อย่างเดียว
0: ไปดูคร่าว
2: ๆผมสนใจอย่างเดียวจ่ายเท่าไหร่คุณยศชนันมาจ่ายเท่าไหร
1: ่หมายถึงหลักเกณฑ์ใหม่หรือหลักเกณฑ์เดิมหรือยังไงคะอันนี้คือ
2: รองนายกมาเนี่ยจ่ายเท่าไหร่น่านเนี่ย
0: มันต้องหลายอยู่นะ
2: มันไม่ใช่ไปถามว่าอะไรยังไงหรอกชาวบ้านเขาถามอย่างเดียวบ้านฟัง
0: จ่ายเท่าไหร่
2: จ่ายเท่าไหร่ผมเนี่ยไปนั่งตามอยู่ประมาณ2วันโอเคเมื่อวานผมได้คำตอบแล้ว
1: ค่ะ
2: ผมว่าคุณเสียวพรก็คงมีในมือคุณเก๋คงเห็นอ่านไปแล้วมั้งกันเนี่ยจะมีเงินอยู่2ส่วนที่ผมเห็นนะส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วน 9,000 บาทที่เอามาซ่อมบ้านไอ้ 9,000 เนี่ยน่าจะมาจากกองทุนหรือมาจากเงินที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มาจากหน่วยสักหน่วยนึงอ่ะมันเลยคือการที่มันได้ 9,000 นี่แหละครับเพราะว่าสัดส่วนในการอนุมัติงบประมาณมันก็มีลำดับชั้นไง
0: ใช่
2: คือถ้าเป็นผู้ว่าเนี่ยผมจำได้ว่าผู้ว่าเนี่ยจะมีงบจำกัดในการดูแลอยู่ว่ากี่บาทกี่บาทแต่จะจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้จำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ผู้ว่าถ้าผู้ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายวันนี้นะที่เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายบรรเทาสาธารณภัยอยู
0: ่คุณช่วยให้ความหวังนิดๆหน่อยๆได้ไหม
2: ความหวังนิดๆหน่อยๆก็คือกฎหมายบรรเทาสาธารณภัยที่เขาอยากจะมีการแก้ฝั่งข้าราชการที่อยากแก้คืออยากให้มีซิงเกิลคอมมานด์สั่งการหัวเดียวกระเทียมเดียวเผื่อกรณีเดียวกรณีภัยพิบัติรุนแรงภัยพิบัติข้ามจังหวัดมันก็จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์มาอีกผมเชื่อเลยคุณติวพรคุณเก๋คุณผู้ฟัง
0: ถ้า
2: หน่วยเนี้ยที่มีคนเสนอเนี่ยผ่านขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการประกาศหลักเกณฑ์ว่าถ้ามันข้าม2จังหวัดเข้าถ้ามันข้ามอำเภอ 3-4 อำเภอเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประกาศอย่างเงี้ยออกมาซึ่งเราถามว่าเราต้องการประกาศอย่างนั้นตอนน้ำท่วมหรอ
0: ก็ไม่นะ
2: เราต้องการคนที่น้ำท่วมวันนี้ก็มาช่วยแจกอาหารวันนี้ไม่ใช่ไปรอตั้งเบิกงบประมาณเราต้องการตัวนี้อย่างพื้นที่น่านเนี่ย
0: น่าน
2: ต้องยอมต้องยอมรับนะที่น้ำท่วมหนักๆเนี่ยผมว่ารอบนี้ทางฝ่ายรัฐบาลน่ะทำงานดีกว่า
0: ดำเนินการได้ดี
2: ทำงานค่อนข้างดีถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีการถอดบทเรียนมาจากพื้นที่อื่นพอมาเจอพื้นที่ที่น่านก็เลยทำอย่างดี
1: น่าจะแบบนั้นละค่ะไม่อย่างนั้นก็น่าจะโดนกระหน่ำ
0: หนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาเป็นเจ้าของเสียงว่าเป็นของทางคุณยศชนันใช่ไหมก็คือเขาก็ดูแลภาคเหนือจากนั้น
2: น่านเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนหาเสียงเมื่อ2รอบที่แล้วคุณหมอที่อยู่ทางด้านเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งที่เป็นแกนหลักเลยในช่วงหาเสียง
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นพื้นที่ในส่วนเนี้ย

0: จะแตกต่างจากพื้นที่ในจังหวัดอื่นที่เคยเกิดเหตุน้ำท่วมแบบแรงๆแบบนี้มา
1: ค
0: ือรอบนี้ในพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ยังเป็นเจ้าของพื้นที่หมายถึงว่านักการเมืองท้องถิ่นที่เคยดูที่สามารถเข้าไปเชื่อม
1: ไม่ใช่คุณหมอชนน่านใช่ไหม
0: คุณหมอชนน่านนั่นแหละกลัวจะอ่านชื่อผิดขออภัย
1: ก็ชื่อคุณหมอเราบอกเลยว่าคุณหมอเป็นสายน้ำที่น่าน
0: คุณหมอชนน่านอยู่ที่น่านตอนคือเราจะเห็นภาพว่าผมจำไม่ผิดคุณรองนายกท่านจะไปวันที่น้ำตัวเมืองน่านมันเริ่มลดแล้วก็ไปทำความสะอาด
1: คือ
0: เราต้องให้ความเป็นธรรมสภาพความพื้นที่ที่มันเกิดเหนือกับใต้ก่อนเหนือเนี่ยมันเป็นภูเข
1: า
0: พื้นที่ที่ท่วมเนี่ยมันเป็นเขา
1: แล้วมันเทลง
0: คนที่เคยไปเที่ยว
1: แล้วมันก็ไปเร็ว
0: เที่ยวน่านอาจจะคิดว่าน่านเป็นเขาแล้วเหมือนเชียงใหม่ไหมมีแอ่งมีอะไรไหม
1: ไม่เหมือน
0: น่านทั้งจังหวัดเป็นเขาครับ
2: ค่ะ
0: ไอ้ที่จะมี
1: ไหลรวมแล้วผ่าน
0: เหมือนคิดง่ายว่าเหมือนคุณมาเที่ยวเขาพ้อคือไปเที่ยวภูเขาอ่ะคือภูมิประเทศของน่านเป็นแบบนั้นหมดเลย
2: ค่ะ
0: ไอ้ที่ผมพูดมาเขาพ้อเพชรบูรณ์นี่น้ำป่าก็มานะตอนฝนตกหนักแต่ทีนี้ทางเพชรบูรณ์มันยังมีที่ราบอยู่เยอะแต่น่านเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่ราบเขาก็เลยไปปลูกทำเป็นรีสอร์ททำเป็นอะไรแล้วมันก็บูมทีนี้ปรากฏว่าพอมันเกิดเหตุน้ำท่วมภัยพิบัติน้ำป่าเนี่ยมันไหลจากบนลงล่างแล้วมันไหลแรงพอมันไหลแรงมันก็ไปไว
1: ไปเร็ว
2: ค่ะ
0: พอไปเร็วเนี่ยมันไม่ได้มีการท่วมขัง
1: มันไม่ได้เป็นแอ่ง
0: ตรงนี
1: ้มันไม่เหมือนหาดใหญ่
0: ไม่ได้เป็นแอ่งแต่บางจุดก็เป็นแอ่งนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่บางจุดก็เป็นแอ่งแต่แอ่งเนี่ยอาจจะน้อยปัญหาใหญ่ของพื้นที่น่านน่าจะเป็นปัญหาถนนพัง
1: ค่ะ
2: สะพาน
0: ถนนพังเนี่ยคือผมอะเคยไปเที่ยวเมื่อก่อนเนี่ยจากตัวเมืองน่านไปปัวเนี่ยผมต้องนั่งรถไปจำไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงมันไม่ใช่ทางตรงนะ
1: มันคดเคี้ยว
0: มันไม่ใช่ทางตรงขับ100กิโลเขากับขับ100กิโลทางลาดเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
2: ค่ะ
0: ไม่เหมือนกันเด็ดขาดบางครั้งเนี่ย100กิโลเขาเนี่ยอาจจะต้องขับประมาณ4ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: 3ชั่วโมง4ชั่วโมงทีนี้พอมันเกิดเหตุขึ้นแบบนี้แล้วพื้นที่มันเดินทางยากคนก็จะลงไปที่ตัวเมืองน่านก่อนเพราะมีสนามบินแต่ตัวพื้นที่ที่ท่วมหนักจริงๆคือปัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปัวเนี่ยแต่ปัวเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันว่าพอมันอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองเนี่ยการสื่อสารโทรคมนาคมการส่งข่าวหรือการเดินทางมันก็ยากการจะไปทำภาพข่าวหรือไปตั้งโต๊ะอะไรมันก็ยาก
2: ค่ะ
0: แต่ถือว่าพอน้ำลงเนี่ยแก้ปัญหาได้ไวมาก
1: ค่ะลดเร็วเพราะนั้นการดำเนินการก็จะเป็นลักษณะของเฉพาะหน้ากับฟื้นฟูเนาะที่ไว
0: ไอ้น้ำลดเร็วเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันเป็นน้ำป่าม
1: ันหลาก
0: มันหลากไปแล้วมันก็ไปแต่มันไปแบบแรงๆอ่ะมันไม่เหมือนน้ำน้ำท่วมปี54บ้านเราที่กรุงเทพ
2: ค่ะ
0: มันจะค่อยๆขึ้นมาเน
1: า
0: ะ
1: อันนั้นก้อนน้ำก้อนใหญ่แล้วก็มาแล้วเขาเรียกว่าท่วมขังแล้วมาเป็นก้อน
0: ท่วมขัง
1: ไอ้น้ำป่าเนี่ยเรากันไว้ด้วย
0: ไอ้น้ำป่านี่คือมันมาเนี่ยผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคน
1: เขาเรียกไหลบ่าคือมาอย่างเร็วจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
0: อย่างผมอ่ะเวลาถ้าฝนผมจะชินกับน้ำหลากอย่างนี้ไงจะไปเล่นน้ำแต่ที่สมัยเมื่อก่อนกับตอนเนี้ยทางน้ำผ่านที่มันเคยไหลได้โฟโฟอ่
2: ะ
0: น้ำมันพอมันไหลไม่ได้มันจังหวะปุ๊บมันกักไว้มันก็ทำถนนพังมันก็โดนกันแบบนี้หลายพื้นที่มากเราเห็นได้ชัดเลยความน่าสนใจคือการเคลมประกันผมเห็นใจเลยนะพอเวลาไปเกิดตามต่างจังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่าชาวบ้านไม่ซื้อประกันหรอก
2: ค่ะ
0: ไม่ซื้อหรอก
2: ค่ะ
0: ใครจะไปขายประกันตามป่าไม่มีใครเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยจะต้องเข้ามาหางบประมาณช่วยเหลือมีเงินเสียชีวิตได้300,000นะคุณเก๋คุณจิรพรอ่านข้อมูลซ้ำก็ได้นะตายได้300,000ไอ้300,000นี่ไม่ใช่เงินบรรเทาภัยพิบัตินะจะเป็นเงินจากกองทุนยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมตามหลักเกณฑ์ตัวใหม่ที่เมื่อก่อนเนี่ยได้ประมาณ120,000หรือ130,000เนี่ยประมาณนี้แล้วก็จ่ายจริงเนี่ยอาจจะหักนั่นหักนี่ก็เหลือประมาณสัก90,000ไม่เข้าหลักเกณฑ์อะไรอย่างนี้แต่ปัจจุบันปรับใหม่ให้เป็น300,000บาท300,000บวกกับค่าซ่อมบ้านของคุณเก๋อีก9,000เป็น300,000 9,000 บาทนี่คือเงินช่วยเหลือจาก หน่วยงานรัฐที่เบิกจ่ายงบประมาณแบบถูกต้องกรณี

0: มีเสียชีวิตและบ้านพัง
1: ค่ะที่น่ารู้สึกว่าจะมีเงิน 6,700 บาทด้วยนะแต่ว่า 6,700 บาทอันนี้เนี่ยจะเป็นเงินเยียวยารอบแรกสำหรับเรื่องของสิ่งของจำเป็นพวกเครื่องนอนเครื่องครัวเครื่องนุ่มห่มกำหนดจ่าย30สิงหาถึง1กันยาก
0: ำหนดจ่ายวันไหนนะคุณเก๋เงินอะไรนะเงินชื่ออะไรนะ
1: เงินเยียวยารอบแรก 6,700 บาทเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของสำหรับสิ่งของจำเป็นพวกเครื่องนอนเครื่องครัวเครื่องนุ่มห่มกำหนดจ่าย30สิงหาถึง1กันยา
0: น้ำมันเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะตามรายงานข่าว
1: สัปดาห์ที่แล้วค่ะ
2: สองสัปดาห์ก่อนสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์ตอนที่ดิฉันเป็นหวัดพอดี
1: ใช่
0: ทำไม
1: อาทิตย์ที่แล้ว
0: ทำไมกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานแรกเลยละที่เบิกจ่ายเงิน300,000ได้ไวที่สุดอย่างนี้ต้องเอารัฐมนตรียุติธรรมมานั่งมหาไทยด้วยไหมจะได้สั่งผู้ว่า
2: ทำไมเงินเขาถึงไวเหรอ
0: เออทำไมเงินเขาถึงไวเงินเขา300,000เนี่ยเบิกไวกว่าเงิน6,000ของคุณเก
2: ๋ไม่รู้ฟังข่าวตอนชั่วโมงแป๊บได้ไหม
1: ผ่านสักครู่ค่ะ
2: สักครู่ได้ค่ะ20
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติแจงสภาจำต้องออกพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400 ล้านบาทโดยยืนยันว่าการออกพรก.ครั้งนี้ทำเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากไทยกำลังเผชิญวิกฤตหลายระลอกทั้งราคาน้ำมันแพงเงินเฟ้อสูงเกือบ 3% และกำลังซื้อที่ลดลงซึ่งหากไม่รีบยับยั้งอาจลุกลามไปสู่การปลดพนักงานและการล้มละลายของธุรกิจเงินกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก2ด้านคือช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพพร้อมยกระดับพ่อค้าแม่ค้าด้วย AI และตลาดออนไลน์และการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกเช่นการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดทั้งนี้ยืนยันว่าการใช้เม็ดเงินมีความโปร่งใสไม่ใช่การตีเช็คเปล่ามีคณะกรรมการกันกรองโครงการอย่างเข้มงวดและจะกู้ตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดด้านก่อนชี้พรก.กู้เงิน 400 ล้านแม้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้แปลว่าควรทำการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน 400 ล้านบาทนายกรจติกาวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายเพื่อชี้ให้เห็นว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติ 7-2 วินิจฉัยว่าการออกพรก.ดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่หน้าที่ในการไตร่ตรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าเป็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนนายกรยกตัวอย่างความเห็นในผลสรุปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้ง6คนที่เชิญโดยศาลเชิญมาให้ความเห็นไม่มีใครเห็นชอบกับการออกพรก.ฉบับนี้เนื่องจากมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงการขาดความชัดเจนและความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดวินัยการเงินการคลังตามมาตรา62ของรัฐธรรมนูญทั้งนี้ในก่อนได้ตั้ง4คำถามสำคัญเพื่อรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรตั้งสติข้อแรกคือ

ประเทศชาติวิกฤตจริง 2. ตอบโจทย์ปัญหาปากท้องหรือไม่ 3. ความเร่งด่วนตามเงื่อนไขมาตรา 172 จริงหรือไม่จากข้ออ้างโครงการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนนั้นซึ่งต้องใช้เวลาถึง 5 ปีและกฎหมายไม่อนุญาตให้กู้เงินมากองไว้ล่วงหน้าเพื่อเกิดภาวะดอกเบี้ยและข้อ4ผลกระทบต่อวินัยการคลังหนี้สาธารณะอย่างไรในกรณ์กล่าวต่อไปว่าการกู้เงินมาแจกแน่นอนที่สุด

0: ความถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของประชาชนซึ่งพรก.กู้เงินฉบับนี้ไม่ใช่คำตอบการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงไม่อาจให้ความเห็นชอบในการตราพรก.ฉบับนี้ได้ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่าได้รับการร้องเรียนจำนวน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงคะแนนไม่ได้เป็นไปตามความลับและเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25มาตรา32มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา95และมาตรา224การไต่สวนวันนี้นายณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.ได้ร่วมสังเกตการไต่สวนทั้งนี้พยานจำนวน5ปากเป็นพยานที่ศาลเรียกนอกจากนี้ยังอนุญาตให้กกต.โดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.ได้สาธิตกระบวนการการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งทั้งนี้ศาลเห็นสมควรงดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะมื้อกลางวันแห่งมิตรภาพนายกอนุทินเปิดทำเนียบเลี้ยงอาหารกลางวันคณะทูตสตรีกระชับสัมพันธ์บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยเพื่อพบปะพูดคุยกระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะเอกอัครราชทูตบางประเทศที่กำลังจะสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยบรรยากาศตลอดการรับประทานอาหารกลางวันเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองนายกรัฐมนตรีและคณะทูตพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นหลายเรื่องทั้งประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศตลอดจนเรื่องราวและความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยการพบปะครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากการพบหารือรูปแบบทางการสะท้อนถึงมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประชาคมการทูตในประเทศไทยรวมทั้งช่วยเสริมสร้างความคุ้นเคย ยและความไว้วางใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันทั้งนี้มีเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีเข้าร่วม11คนจากกัวเตมาลาแคนาดาอียิปต์สิงคโปร์ศรีลังกาโคลอมเบียสหภาพยุโรปเคนยานิวซีแลนด์มองโกเลียและผู้ประสานงานสหประชาชาติ

0: ประจำประเทศไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ค่ะ
5: ค่ะ
4: ระหว่างที่รอสายของคุณรณรงค์ขอเพิ่มเติมโค้งสุดท้ายของการเปิดรับสมัครหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เหลือ3ที่นั่งสุดท้าย
5: ค่ะ
4: นะตอนนี้เหลือ3ที่นั่งสุดท้ายสำหรับท่านที่สนใจเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านตลอด15สัปดาห์เต็มเริ่มอบรม2กันยาแล้วนะคะก็จะได้เปิดมุมมองการเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข094-480-3036 094-480-3034และ094-396-6649ค่ะคุณรณรงค์คะ
6: ครับ
4: อ่ะคุยกับย้อนกลับมาเมื่อครู่ถึงไหนอะตอนก่อนจบนี่เป็นเรื่องของกฎหมายที่เขาคาดหวังเขาเรียกกฎหมายไผ่รับมือภัยพิบัติใช่ไห
5: ม
4: คล้ายๆกฎอัยการศึกแล้วก็ประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของ
5: การทำประกัน
4: การทำประกันภัยซึ่งอันนี้นี่น่าจะลดภาระของทางภาครัฐไปได้มากถ้าเป็นจริงนะนอกเหนือจากคือเอาสาระสำคัญของกฎหมายเฉพาะภัยพิบัติก็คือแนวคิดออกกฎหมายพิเศษเพื่อให้มีเจ้าภาพหลักซึ่งมีอำนาจเด็ดขาดในการสั่งการและบริหารจัดการวิกฤตน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติได้ทันทีคล้ายกับกฎอัยการศึกก็คือแก้ปัญหาการทำงานที่ล่าช้าลดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานนะเป็นลักษณะของผู้ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการให้หน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบสั่งการตัดสินใจใช้งบประมาณหรือว่าทรัพยากรเข้าพื้นที่ได้โดยตรงไม่ต้องติดขัดเรื่องขั้นตอนราชการปกติแล้วก็ควบคู่กับแนวคิดผลักดันเรื่องประกันภัยพิบัติภาคประชาชน

0: ื่อร่วมเรียกว่าช่วยเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนให้รวดเร็วเช่นน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวอะไรต่างๆแบบย้อนกลับมาที่คุณรณรงค
1: ์
0: ที่เมื่อครู่บอกว่ามีข้อสงสัยว่าคล้ายกับกองทุนประกันสังคมหรือไม่ใช่ไหมคะ
2: คือถ้ามีการเก็บเงินมารวมกันยังไงมันก็เป็นเม็ดเงินมหาศาลอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: เม็ดเงินมหาศาลก็จะมีระเบียบห้ามใช้จ่ายเงินตามปกติแต่สามารถเอาไปลงทุนได้เพื่อสร้างดอกผล
0: ไปเล่นหุ้นได้ป่ะ
2: ผมก็เอาคำถามนี้ถามใน
0: คุณนิสัย
2: คือเห็นอธิบดีได้กันอยู่ทั้งกระทรวงก็เลย
0: แย่ครับ
2: กระทรวงนั้นเขามีปัญหากระทรวงนั้นเขามีปัญหากระทรวงนี้อยากจะมีด้วยไหมทุกวันนี้ยังเลือกบอร์ดกันยังนะ
0: บอร์ดอะไรฮะเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันบอร์ดประกันสังคมใช่ไหม
2: บอร์ดประกันสังคมอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันเรื่อง
2: ที่เวลาเราพูดว่าเราร่วมจ่ายรัฐร่วมรับผิดชอบเนี่ยเวลาต้องมีการเก็บเงินเป็นกองกันไว้เพื่อทำอะไรสักอย่างเนี่ยผมเนี่ยคิดดีตลอดเลยผมคิดดีตลอดเลยว่าเงินที่เอามากองกันเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ได้เคลมประกันเนี่ย
0: ใครจะมาช่วยใช้
2: จะเอาคุณจะเอาไปฝากสถาบันการเงินชื่ออะไร
0: ก็ต้องเป็นกองทุนนั่นแหละกองทุนไทยพิบัติอ่ะ
2: คือผมเนี่ยเพิ่งจะมารู้เรื่องของระบบเงินเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะพอเวลาเก็บมากองไว้เนี่ยไอ้ตัว
0: สายหลุดเนาะคุยเรื่องเงินทองนะสายหลุดเป็นรีพีอาร์เร็วรีพีอาร
1: ์จะยังไม่กลับมาใช่ไหมคะ
0: ยังใน2นาทีนี
1: ้มาค่ะมูเตออนทัวร์นะคะเป็นกิจกรรมนะคะของคลื่นเม็ดนะคะ107ค่ะเหลือ4ที่นั่งสุดท้ายนะคะทริปสายมูนะคะสายเที่ยวบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเลยค่ะเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนะคะก็นำทีมมูโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวค่ะจะพาไปนะคะการันตีสถานที่สวยงามมากนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขา4ดารุณีอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์แล้วก็อุทยานเขานางฟ้าด้วยนะคะแต่ละที่นี่ก็สวยทั้งนั้นเลยแล้วก็พาไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลูกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวฮั่นวัดต้าฉือด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการตามรอยเส้นทางสายบุญหลังจากนั้นค่ะพาไปช้อปปิ้งนะคะแล้วก็เพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษจริงๆค่ะดูแลอบอุ่นตลอดเส้นทางเลยนะคะ
0: เพรา
1: ะว
0: ่
1: าไป6วัน5คืนค่ะออกเดินทาง24ถึง29ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลย4ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะ0814986322 0814986322ค่ะ
0: ค่ะเมื่อเอาเงินมากองกันนะคุณรณรงค์คะ
2: ครับเมื่อเอาเงินมากองกันเสร็จปุ๊บเนี่ยหน่วยงานที่เอาเงินมากองหน่วยแรกเนี่ยยังไงจะมีกฎหมายและก็มีหลักการที่ไม่ใช้จ่ายเงินชัวร์ป้าบ
0: ยังไงคะอธิบาย
2: แต่คือ
0: ไม่ได้ให้จ่ายง่ายๆใช่ไหม
2: ไม่ให้จ่ายอยู่แล้วเป็นเงินเก็บมาเพื่อเอาไว้จ่ายเวลาที่มีเหตุภัยพิบัติต้องจ่าย
1: ค่ะ
2: เสร็จปุ๊บพอเอามาไว้หน่วยงานตัวเองก็ต้องเอาไปฝากเพราะตัวเองไม่มีเซฟ
0: ค่ะ
2: พอตัวเองเอาไปฝากจุดที่สองก็แปลว่าไม่มีกฎหมายกำกับดูแลแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะตัดสินใจไปฝากหน่วยไหนหรือที่คุณเชียพรเรียกว่ากองทุนนั่นแหละ
0: ค่ะมัน
2: คำถามก็คือไอ้หน่วยที่2ที่จะเอาไปใช้หรือหน่วยที่3 4 5ที่จะใช้ต่อกันเป็นทอดๆเนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใครเป็นคนกำกับดูแลมาตรการการเจ๊งหรือผลกำไรมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนที่หุ้นที่เกาหลีใต้หรือไม่นี่คือความกังวลพูดอย่างนี้คือเดี๋ยววันที่1กันยายนเองกระทรวงเขาก็เชิญไปออกไปพูดอีกไปวิพากษ์อีก
0: อยากไปหน่วยงานราชการบ่อยๆใช่ไหม
2: ไม่ได้อยากไปเลยปีนึงไปครั้งหนึ่งสามปีไม่ได้ไปด้วยไปแล้วเนี่ยเราก็ไปนั่งฟังพวก NGO NGO นักเคลื่อนไหวนักกฎหมายคือเขาเจอปัญหาอะไรในการบังคับใช้กฎหมายในระดับขั้นพื้นฐานหน้างานเนี่ยเขาก็จะมาพูดในที่ประชุมใหญ่ว่านโยบายกระทรวงต้องแก้อย่างนั้นอย่างนี้ผมอยากให้ทุกกระทรวงก็ทำแบบนี้บ่อยๆนะเห็นไหมเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเบิกจ่าย300,000ไวมากเลย
1: แต่ว่านั้นเป็นมุมมองที่อาจจะมีเรื่องของในแง่เรื่องของกองทุนเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขา
2: อันนั้นคุณเค

0: เก
1: ๋
0: นี่ผมแตะแค่มิติเดียวนะ
1: ใช่ใช่มิติเดียว
0: มิติที่สองนะ
1: ใช่คือจริงๆอ่ะ
0: ผมโยนในคำถามนี้ไปแหละวันจันทร์นี่ผมเลยต้องไปพูดอีกรอบเนี่ย
2: เขาโยนไปแล้วเหรอฮะ
0: ผมโยนไปคราวต่อไงเขาจะตั้งกองทุนเยียวยาผู้ประสบภัยทางกระบวนการยุติธรรมไงแต่คุณอย่าคิดว่าเขาอยากจะจ่ายแค่ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาตินะเหตุทางคดีอาญาเนี่ยรัฐจ่ายชาวบ้านจ่ายแบบต่างประเทศเขาก็ศึกษาอยู
1: ่ค่ะแต่ว่าจริงๆมันก็ยังมีมิติที่อาจจะต้องคุยต่อเนาะว่าในแง่ของการกำหนดเกณฑ์ภัยพิบัติเนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการไปหารือกันเนี่ยคปภ.เขาจะจ่ายเงินยังไงหลักเกณฑ์แล้วก็ที่สำคัญที่บอกว่า20ล้านครัวเรือนเนี่ยเขาจะคัดเลือกยังไงใครได้สิทธิ์ใครไม่ได้สิทธิ์ข้อมูลชุดไหนเป็นตัวชี้วัดค่าเบี้ยประกันบริษัทประกันจะรับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็พื้นที่ความเสี่ยงสูงเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองเพียงพอหรือเปล่ามีหลายมิติมากเลยนะคะถ้าจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ตัวประกันภัยที่เขาตั้งเป็นตุ๊กตาว่าเดี๋ยวเป็นกรอบเบื้องต้นรายละเอียดที่จะมีการพูดคุยกันเนี่ยค่ะสำหรับประเด็นเนี้ย
2: ก็คุยซะสิ
0: เขามีการศึกษาแล้วที่สำคัญเนี่ยคปภ.เองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ
1: ค่ะ
0: พอเวลาพูดถึงว่าสัดส่วนเบี้ยประกันต้องเป็นเท่าไหร่เขาบอกโอ้ยเดี๋ยวเขาเรียกว่ามันจะมีนักคณิตศาสตร์ที่เป็นนักคำนวณเขาคำนวณได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงคุณเก๋ถ้ามันเจ๊งเนี่ยนายทุนเขาไม่ลงทุนหรอก
2: ถ้าเจ๊งหมายถึงว่ามันจะไม่เกิดใช่ไหม
0: ถ้าเจ๊งหมายถึงว่ารับประกันไปแล้วเนี่ยจ่ายไม่ได้มันโควิดไงรับประกันไปแล้วเกิดสมมติว่าดูพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาบอกปีนี้จะมีมรสุมเข้าก็อาจจะไม่รับประกัน
2: ยกเลิก
1: เบี้ยประกันไปโดยปริยายอย่างนี้หรอคะ
0: เออแล้วผมว่านักคณิตศาสตร์จะคำนวณยังไงคุณเก๋ว่าปีไหนพายุจะเข้ากี่ลูกและที่สำคัญนะคุณกำลังจะให้คนที่ไม่มีเงินอะที่ยังต้องรับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนชราหรือเงินช่วยเหลืออุดหนุนจากรัฐบาลต้องกระเสียกกระสนมาจ่ายเงินประกันความปลอดภัยตัวเองอีกเหรอ
2: มันมีความ
0: อันนี้เราพูดถึงต่างจังหวัดนะคนกรุงเทพเนี่ยเขาซื้อประกันของเขาอยู่แล้ว
2: มีความเป็นไปได้ไหมเพราะว่าอันนี้เขาต้องการที่จะลดภาระงบประมาณเพราะนั้นมันต้องควรเป็นงบประมาณของภาครัฐซึ่งเป็นคนที่จ่ายแทนเป็นไปได้ไหมประกันเหมือนกับจังหวัดนึงเนี่ยเป็นนิติบุคคลเลยแล้วก็คือประกันภัยแบบทั้งจังหวัดเป็นลักษณะค่าเฉลี่ยเพราะไม่งั้นถ้าเป็นประชาชนจ่ายก็เหมือนประกันชาวบ้านซื้อประกันภัยวินาศภัยเองอ่ะถูกไหมหรือเหมือนประกันสังคมเอง
0: ผมแค่กำลังคิดว่าสัดส่วนการจ่ายที่จะมีการเรียกเก็บเนี่ยมัน
2: ต้องต่ำมากๆแต่ในความเป็นจริงมันย้อนกับพื้นที่เช่นสมมตินะจังหวัดที่ท่วมบ่อยๆท่วมซ้ำซากมันต้องสูงมันต้องเบี้ยสูงถูกไหมเพราะไม่งั้นประกันขาดทุนแน่นอน
0: คือหลักการของการทำประกันภัยคือการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยออกไปเราถ้ารัฐเนี่ยภาครัฐสามารถขอให้คนไทยเนี่ยทำประกันได้เวลาเกิดเหตุในน่าน76จังหวัดที่เหลือก็ยังไม่ได้เกิดเหตุพร้อมกันเงินที่ส่งไปในปีนั้นก็จะเอามาช่วยคนน่านได้ทันทีในการเบิกจ่าย
2: ก็คือมันต้องคิดอย่างนี้ก็คือเอาจังหวัดอื่นที่เกิดเหตุน้อยมาเฉลี่ย
0: แต่แล้วหน่วยงานของรัฐอยู่ตรงไหนของสมการนี
2: ้เขาจะถอยออกไปไงเขาจะไม่ต้องจ่ายหรือเพียงแค่สมทบเหมือนประกันสังคมแม้หนึ่งในสามอะไรเงี้ย
0: คุณจ่ายเขาหรือยังกันหนึ่งในสามที่คุณพูดเนี่ยคุณยังค้างจ่ายเขาอยู่นะไม่อยากจะทวงนะครับค้างจ่ายอยู่เท่าไหร่ไอ้สมทบครึ่งนึงที่นายจ้างอุดหนุนแล้วรัฐก็ต้องมาอุดหนุนน่ะส่วนนึงอ่ะมันจะมีสามส่วนนายจ้างลูกจ้างรัฐตอนนี้รัฐเนี่ยยังไม่จ่ายเข้ามาส่วนลูกจ้างเนี่ยช่วงโควิดเขาก็ลดหย่อนผ่อนให้ก็เลยอาจจะมีของลูกจ้างกับนายจ้างเข้ามาน้อยช่วงนึงนี่ยังมีปัญหาเลยคุณเก
1: ๋เอ๊หรือว่าแนวคิดจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะคือเปลี่ยนจากงบเยียวยาแล้วก็มาซื้อเอางบเยียวยาเนี่ยมาซื้อความคุ้มครองแบบนี้ค่ะเหมือนระบบเดิมมันอาจจะเป็นเรื่องภัยเกิดสำรวจความเสียหายขออนุมัติงบจ่ายเยียวยาแต่ว่าระบบใหม่อาจจะเป็นรัฐซื้อประกันไปก่อนเลยเกิดภัยตามเกณฑ์บริษัทประกันก็ไปจ่ายเงินแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: มันมีโครงสร้างอย่างญี่ปุ่นนะขออนุญาตยกนิดนึงในระบบประกันภัยพิบัติของต่างประเทศเช่นโมเดลประเทศญี่ปุ่นซึ่งมักจะใช้เป็นต้นแบบผู้ร่วมจ่ายค่าสินไหมและบริหารความเสี่ยง

0: ประกอบด้วยภาคประชาชนรัฐบาลและบริษัทประกันภัยรวมถึงประกันภัยต่อร่วมกันโดยมีรายละเอียดอย่างนี้นะคะโครงสร้างผู้จ่ายเงินในต่างประเทศในส่วนของผู้เอาประกันคือประชาชนเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยพิบัติด้วยตนเองพ่วงกับสัญญาประกันอัคคีภัยพื้นฐานเพื่อคุ้มครองบ้านเรือนและทรัพย์สินบริษัทประกันภัยภาคเอกชนจะทำหน้าที่รับประกันในวาระแรกและเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นตามเกณฑ์รัฐบาลและระบบประกันภัยต่อนะเนื่องจากภัยพิบัติมีความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายสูงมากเกินกว่าที่บริษัทประกันเอกชนจะแบกรับไหวรัฐบาลจะเข้ามาทำหน้าที่รับประกันภัยต่อร่วมกับภาคเอกชนโดยแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบวงเงินคุ้มครองชั้นเขาเรียกว่าแอนใหญ่เนี่ยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าระบบประกันจะไม่ล้มละลายและมีเงินจ่ายจริงนะคะจะส่งให้ดู
1: ก็คือประกัน
2: อ
1: ่ะก็คือประกันอ่ะก็มันยังไงต่อแล้วหน่วยงานของรัฐจะมาอยู่ตรงไหนของสมการนี้ถ้าปล่อยให้เอกชนทำกันเอง
0: ก็คือสามส่วนก็เข้ามาสนับสนุนก็คล้ายๆประกันสังคมเหมือนกันดิฉันว่า
1: คือเข้ามาจ่ายแล้วก็มีก็แปลว่าณวันนี้เนี่ยพออาทิตย์ที่แล้วไหมอาทิตย์ที่แล้วมีท่านอาวุโสท่านหนึ่งท่านพูดว่าปัจจุบันเงินที่ใช้กับงบประมาณแผ่นดินเนี่ยส่วนมากเป็นค่าจ้างข้าราชการประจำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทำให้ไม่สามารถหาเม็ดเงินลงทุนมาลงทุนอย่างอื่นได้
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นกระทรวงไหนที่จะต้องใช้เงินเพิ่มเขาน่าจะไม่ผ่านไม่ได้ตัดความหวังนะเพราะงั้นอันหนึ่งที่เขาแก้ได้เลยคือกฎหมายแต่ถ้าไปขอเงินเนี่ยผมว่าน่าจะเหนื่อยอยู่ที่นายกเขาจะจัดสรรงบประมาณแต่ถ้าเป็นกฎหมายคำถามก็คือจะมีการแก้กฎหมายไม่ใช่แก้กฎหมายเขียนกฎหมายเพิ่มมั้งแต่ผมคิดว่าแก้เพิ่มเข้าไปในพรบป้องกันและบรรเทา
0: สาธ
1: ารณภัยก็สามารถใช้ได้แล้วนะ
0: จะได้เร็ว
1: แต่เชื่อไหมว่าพอเวลามีคนถามเรื่องหน่วยงานนี้ขึ้นมาเนี่ยความคิดเห็นเนี่ยจะมีอันนึงเนี่ยต้องมีอันนึงถามขึ้นมาแน่นอนท่านคิดว่าตั้งหน่วยงานให้ข้าราชการประจำไปทำแล้วมันจะไวใช่ไหมครับ
0: ก็ต้องเป็นเอกชนสิถึงจะไว
1: เขามองว่าอย่างนี้นะอะไรก็ตามที่มันเป็นเฉพาะกิจเร่งด่วนที่ต้องฝ่าฟันกับด่านคำสั่งของส่วนราชการเนี่ยควรจะเป็นชุดเฉพาะกิจจากสำนักนายกเท่านั้นคือปัจจุบันเนี่ยสำนักนายกก็สามารถตั้งเป็นคณะทำงานชุดเฉพาะกิจลงไปติดตามเรื่องราวได้เราจะพบได้ว่าปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยปัญหาหลักๆที่คนในพื้นที่อยากได้คือหนึ่งเลยคือปัจจัย4ต้องมาไวที่สุด2หลังจากน้ำแห้งต้องจ่ายเงินไวที่สุด
2: เพื่อเอาไปฟื้น
1: และ3มาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจก็ต้องมาไวที่สุดใน3อย่างเนี่ยสามารถทำได้หรือยังก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนโยบายการสร้างหลักประกันเพิ่มเติมผมว่าเรากลับมาบริหารตัวโครงสร้างที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดดีกว่าไหมเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมเขาทำได้อ่ะไอ้เบิกจ่าย300,000เอาไวมากเลยไปดูสิไม่กี่วันเองเขาเคลมเลยนะว่าเขาไวจริง
0: มันต้องไปดูนะว่าความไวมันเกิดจากอะไรขั้นตอน
1: คือไวของเขาเนี่ยเราต้องคิดด้วยว่าอันนี้คือเงินหลัก300,000นะ300,000ใช้เวลาไม่กี่วันสามารถเบิกจ่ายเงินถึงมือผู้ประสบภัยเงินถึงมือผู้ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมทางคดีความทางอาญาได้ที่เอามาจ่ายเนี่ยทำยังไงที่จะสามารถให้เบิกจ่ายได้ไวแบบนี้ผมว่ามหาชัยเนี่ยควรเบิกให้ไวกว่านี้หรือถ้าทำไม่ได้ควรมาดูงานที่กระทรวงยุติธรรมคนมาดูงานเลยเพราะว่าข้าราชการเขาทำเบิกจ่ายได้ไวมากแต่ในมุมนึงการเบิกจ่าย300,000เงินก้อนเนี้ยกระทรวงเขาเบิกจ่ายทุกอาทิตย์เขาก็เลยทำได้ค่อนข้างไวแล้วก็ทำมาหลายปีแต่มันไม่น่าจะเป็นสิ่งที
0: ่ไม่น่าแตกต่างนะ
1: ไม่น่าแตกต่างนะหรือใครทำให้ขั้นตอนมันช้า
2: หรือ
1: ขั้นตอนช้าเพราะอะไรช้าเพราะว่าข้าราชการมหาไทยเขาก็จะบอกว่าต้องสำรวจความเสียหายที่ชัดเจนถ้าเกิดทำเอกสารเพื่อไปเบิกจ่ายน้ำท่ว
2: ม
1: เดี๋ยวโดนเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภาอีกทีนี้คุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟังในระหว่างที่เอาความถูกต้องแต่ช้ากลับมาถึงเลยแล้วค่อยมาแก้ปัญหา

0: ได้แล้วประชาชนรอดมันควรต้องเป็นแบบไหน
1: มันควรจะได้ทั้งสองอย่างมันไม่ควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: คือในมุมคนทำงานบ้านตัวเองไม่ได้น้ำท่วมแต่ต้องตัดสินใจไปช่วยตามอำนาจหน้าที่มันจะมีกระจิตกระใจอยากทำไหวไหมแต่ถ้าเกิดบ้านตัวเองน้ำท่วมเนี่ยผมมาทำเต็มที่อยู่แล้ว
1: มันก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายสิถูกไหมเพราะเขาต้องประเมินนี่
0: โอเคเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะอ้างเหตุการณ์อยู่อย่างนึงว่าถ้าอยากจะให้เบิกจ่ายไวก็ให้ทำระเบียบการเบิกจ่ายมาให้มันตรงให้เขาปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่ายที่ว่าเนี่ยท่านจะต้องเขียนมาเลยนะว่าไม่ให้ตรวจอันไหนหรือตรวจอันไหนช้าหรือไวอย่างไรบ้างให้สำรวจให้ไวที่สุดแล้วก็รีบส่งรายงานขึ้นไป
1: ถ้ามีระบบประกันภัยเข้ามาเป็นโครงหลักให้น่าจะไม่ช้า
0: ระบบประกันภัยจะแตกต่างกันคือเดิมเนี่ยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเนี่ยไปสำรวจความเสียหายแล้วเซ็นรับรอง
2: ค่ะ
0: ใส่กระดาษหรือเปล่าจำไม่ได้แหมเดี๋ยววันจันทร์ไปบอกพี่ทำเป็น AI แบบกระทรวงนั้นได้ไหมจะได้ไว
1: จะได้ไว
0: เนี่ยชาวบ้านถ่ายมี AI ประมวลผลแล้วอะAI ถ่ายที่เนี่ยน้ำท่วมอย่างนี้เรียกท่วมไหมคะส่งไปให้ AI ประมวลให้หน่อย
1: ก็กำนันก็เป็นคนประเมินให้ใช่ไหมว่าก็คือถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถูกไหมเป็นคนประเมินแล้วก็รู้
0: เราต้องมองงี้ว่าสมมติว่ามีบ้านน้ำท่วมอยู่200หลังคาเรือนจะมีคนไปสำรวจได้ใช้เวลากี่วันกี่ชั่วโมงนี่ที่ปัญหามันก็จะเริ่มลงมา
1: อ
0: ย่าลืมนะว่าบ้านกำนันก็น้ำท่วมอยู่ต้องไปสำรวจอีกเราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาที่คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาประสบภัยพิบัติเขาถึงเรียกว่าภัยพิบัติธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ไม่มีใครคาดฝันมาก่อนว่ามันจะเกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคนในพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่คุณจะไปคาดหวังว่าให้จังหวัดน่านเขา 100% เหมือนจังหวัดที่น้ำไม่ท่วมมันเป็นไปไม่ได้ปัญหาของพรบภัยพิบัติบรรเทาสาธารณภัยพิบัติเนี่ยก็คือมันไม่ได้ข้ามจังหวัดคุณเก๋คุณศิวพรสมมติมันเกิดที่น่านผู้ว่าน่านเนี่ยน้ำกำลังท่วมอยู่จะไปสั่งแบบเต็มที่ 100% มันก็ไม่ได้มันก็ต้องไปขอจังหวัดข้างเคียงจึงเป็นที่มาของการขอแก้กฎหมายบูรณาการ
1: นี่
0: คือที่มาเพื่อจะได้ขอจังหวัดข้างๆไปส่งได้แต่คำถามคือมันแค่นี้ถึงต้องออกกฎหมายเลยเหรอ
1: มันก็ปรับปรุงไงในส่วนของกฎหมายที่อาจจะเพิ่มเติมเข้าไปในปภ.ถูกไหม
2: เข้าใจน่าจะเป็นเรื่องงบด้วยแหละอาจจะเป็นเรื่องงบด้วยไหมคะ
0: คุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟังในปภ.เนี่ยมีทั้งงบมีทั้งเจ้าหน้าที่มีทั้งบุคลากรมีทุกจังหวัดมีอำเภอเพราะเป็นเหมือนกับกู้ภัยอาสาสมัครมีเครือข่ายอยู่แล้ว
1: ก็คืออันเนี้ยมันเกิดมาตั้งแต่ตอนภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ตอนนู้นกฎหมายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยคือมันมีอยู่แล้วแต่พอมาถึงตอนนี้ดิฉันเข้าใจว่ามันอาจจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเพิ่มเติ
2: ม
1: เพื่อให้มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นของเดิมนั้นเป็นอย่างเป็นอาจจะไม่ตรงจุดหรือว่าอาจจะเริ่มมีปัญหาถูกไหมมันก็ต้องมาแก้ให้มันดีขึ้นอันนี้เนี่ยพูดในเชิงบวกได้ไหมพอพูดในเชิงลบเนี่ยมันหมดกำลังใจเหมือนกันนะนึกไม่ออกจะไปไงต่อวะ
0: คือมันมีคนศ
1: ึ
0: กษาโมเดลคือโมเดลเนี่ยเขาศึกษากันมาเขาก็ไม่ได้ว่าตั้งใจจะมาโจมตีให้ร้ายข้าราชการคนใดคนหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งแต่เขายกตัวอย่างมาให้ดูว่าในต่างประเทศเนี่ยมันมีแบบรัฐจ่าย 100% กับรัฐให้เอกชนช่วยกันจ่ายกับรัฐบาลที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยอันนี้คือทั่วโลกนะมันจะมีอยู่แค่เนี้ยจ่ายกับไม่จ่ายถ้าจ่ายมีเงื่อนไขการจ่ายอย่างไรของไทยเนี่ยเป็นการจ่ายคล้ายๆกับญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นจะมีประกันของเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเราคุยกันเรื่องแผ่นดินไหว
1: แผ่นดินไหว
0: ห้างห้างแล้วก็ปรากฏว่าห้างได้รับการคุ้มครองภัยแผ่นดินไหวเพราะทำประกันไว้แต่ในการทำประกันเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่านโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในการลดหย่อนภาษีเช่นช่วงนึงเนี่ยรถยนต์ผมมีกล้องหน้ารถก็จะได้รับการลดประกัน
1: ค่ะ
0: ลดภาษี
1: ก็คือเช่นยกเว้นภาษี3ปี
0: แต่
1: อะไรแบบนี
0: ้แต่คนที่มันอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดน้ำท่วมเนี่ยอยู่ในชานเมืองอยู่ในพื้นที่ป่าเขาเนี่ยรถเขามีประกันไหมนะ
1: ไม่มี
0: ก่อนที่คุณจะให้เขาไปซื้อประกันบ้านเนี่ย
1: ไอ้ที่เขาใช้ประจำวันเนี่ยเขาประกันหรือเปล่าใช่ไหม
0: มอเตอร์ไซค์

0: าขี่กันเนี่ยเขามีพรบไหมก่อนท่านจะไปบอกให้เขาซื้อประกันเนี่ย
1: ถ้าเป็นมันแยกนะถ้าเป็นพื้นที่ในเขตเมืองส่วนมากมีประกันส่วนน้อยไม่มีประกันแต่ถ้าพื้นที่มันห่างไกลดิฉันเชื่อนะว่าใช้ความเชื่อไม่ได้นะมันต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์แต่เดิมสมัยตอนเคยลงพื้นที่หมู่ตอนนั้นมันก็หลายปีมากแล้วตอนเป็นสาวน้อยอีตอนนี้มันเป็นสาวเหลือน้อยสมัยก่อนเนี่ยคือคนก็จะมีความรู้สึกแบบชาวบ้านอ่ะโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันยากมันน้อยไงอัตราความหนาแน่นของอุบัติเหตุหรือว่าจราจรเนี่ยมันต่ำกว่าในเมืองเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ค่อยอยากจ่ายตังค์หรือบางทีก็ไม่มีตังค์จ่ายเพราะว่ารถบางทีก็เป็นมือสองมือสามมือสี่ใช่ไหมใช้กันจนเก่าแล้วก็คิดว่าค่อยๆขับไปค่อยๆขับไปมันก็เป็นแบบธรรมแบบชาวบ้านอ่ะก็จะมีคนทำประกันไม่มากเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับเรื่องรายได
2: ้
1: ถูกไหม
2: ค่ะ
1: คนมีสตังค์พอสมควรระดับหนึ่งถึงจะเริ่มคิดถึงเรื่องของความคุ้มครองประกันเพราะมันจ่ายพวกนี้มันจ่ายไปทิ้งไปคนจะมองไม่เห็นคุณค่านอกจากคนที่พอมีสตังค์แล้วก็รู้ว่ามันสามารถที่จะช่วยเฉลี่ยความเสียหายได้ในยามที่เกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วก็มีปัญญาจ่ายแต่ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ยังต้องหาเช้ากินค่ำแค่ต่อพรบเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะมีปัญญาถูกไหมห้าร้อยพันห้าร้อยพันหนึ่งนี่แทบต้องคุยกันนาน
2: อ
1: ะแต่ถ้าเป็นหลักสิบหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยยังพอได้ก็ขนาดโครงการรัฐอะไอ้สามร้อยบาทอะไอ้บัตรคนจนอะยังแทบจะตบเป็นกลางอากาศ
0: ปัญหาเนี่ยปัญหาของเรื่องนี้นะปัญหาที่ผมเจอมาคืออำนาจการบังคับบัญชาตอนที่เวลาเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยผู้ว่าจะเป็นคนแรกที่ทุกคนถามหา
2: ค่ะ
1: เขาเป็นพ่อเมืองโดยตำแหน่งก็คือดูแลแล้วก็ใหญ่สุดในเมืองถูกไหม
0: คือถ้าเจอพ่อเมืองดีนี่คือดีเลยนะ
2: อ
0: ันนี้เข้าใจได้แสดงว่าที่หน้าเนี่ยพ่อเมืองดีปัญหาน้อยแล้วก็ไม่ต้องมาฟาดกับส่วนกลาง
1: พูดงี้มันก็ใจร้ายอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพของเหตุการณ์มันสั้นระยะเวลามันสั้นแล้วก็สภาพเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกับบางที่มันเป็นการท่วมขังนานบางที่เนี่ยเป็นทางน้ำบ่าไหลหลากผ่านแล้วก็คิดดูสิว่าผู้ใหญ่ลงมาดูแลเป็นซิงเกิลคอมมานด์คือระดับรองนายกเลยนะแล้วก็ท่านก็เรียกว่าคือพรรคท่านก็เป็นเจ้าของพื้นที่มันก็ดูแลกันได
2: ้
1: คือมันเข้าใจสภาพไงมันเข้าใจสภาพแล้วก็ประสานงานกับข้าราชการในท้องถิ่นได้ไวผู้แทนก็เข้าใจพื้นที่แล้วต่างคนก็ขมิขมันใช่ไหมแล้วก็คุณรัชนันท์เองที่เป็นประธานดูแลเนี่ยก็เป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ด้วยน้องก็ในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยก็ระดมมาใช้กันแล้วมันก็เลยได้ผลดีนะ
0: ผมชอบภาพอย่างนึงแต่จะไปตัวรองนายกไปถึงหน้างานแล้วจะแก้ปัญหาได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่มาเห็นแล้วรู้สึกสบายใจเห็นแล้วได้รับความสนใจว่าจังหวัดน่านเนี่ยรัฐบาลสนใจพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันอุ่นใจนะ
1: อันนี้สำคัญ
0: แล้วก็รอบนี้เป็นรอบที่คนไม่ค่อยด่ากัน
2: ใช่ค่ะ
1: มันไว
0: แปลกนะคุณเก๋
2: มีแต่เสียงชมขนาดฝ่ายค้านยังชมเลยค่ะ
1: มันไวเพราะว่า
2: คุณอภิสิทธิ์ก็ชม
1: คุณรัชนันท์ลงพื้นที่ได้เร็วแล้วก็ตอนนั้นเรียกว่าทั้งทีมนายกใหญ่เนี่ยก็คืออยู่ต่างประเทศปฏิบัติภารกิจเพราะนั้นท่านก็มีหน้าที่โดยตรงพื้นที่ก็ชำนาญสุดใช่ไหมการระดมกำลังทั้งคนในพรรคนอกพรรคข้าราชการอะไรต่างๆก็เรียกว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแถมใช้เทคโนโลยีมาช่วยอ
0: ันนี้แหละปัญหาขนาดระดับรองนายกรัฐมนตรีไปยังเจอปัญหาการสั่งการปัญหาการสั่งการถ้าไม่เจอปัญหาการสั่งการไม่มีคนเสนอไอเดียนี้ขึ้นมาในวงการพูดคุยแน่นอนแสดงว่าเจอปัญหาการสั่งการในหน้างานเลยอยากจะให้มันสมูทแต่คำถามที่ย้อนกลับไปคือ
1: ทำไมมันถึงไม่สมูท
0: ทำไมมันถึงไม่สมูทตามที่ฝ่ายการเมืองอยากให้เป็นฝ่ายการเมืองนี่มาจากประชาชนนะถึงแม้ว่าเราจะเจอปัญหาข้าราชการทำงาน

0: เราหวังพึ่งกับฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทั้งสสสวว่าจะช่วยให้กลไกของรัฐเนี่ยมันกลายเป็นกระต่ายสักที
1: เมื่อวานถามดร.กีฟันก่อนที่ถามว่าเอ๊ะอย่างนี้มันต้องหวังให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยลงไปเป็นซิงเกิลคอมมานด์เสมอไหมมันถึงจะขยับเขยื่อนได้ไวเพราะจริงเนี่ยในแต่ละจังหวัดก็มีพ่อเมืองอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบอ่ะเรานึกถึงปีกลายที่ท่านนายกต้องไปลุยน้ำท่วมไปยกมือขอโทษอ่ะไอ้ที่หัดใหญ่อ่ะมันต่างกันมากนะคือแทบจะหาความช่วยเหลือหรือระดมกำลังก็ยากแล้วสภาพพื้นที่ก็มีปัญหาผู้นำชุมชนก็มองภาพไม่ออกน้ำท่วม
2: ไม่รู้จะฟัง
1: บอกไม่ท่วมแน
2: ่
1: คือมันต่างกันมากมันเปรียบเทียบกันว่าคนทำงานไม่มีประสิทธิภาพมันไม่ใช่มันถึงมีที่มาอันนี้ไงที่เขามาคุยกันไงสั่งแล้ว
0: มัน
1: ไม่ทำ
0: มันมีความมั่วมันมีความมั่วอย่างเช่นในสายบังคับบัญชาพ่อเมืองเนี่ยอันดับหนึ่งแต่อาจจะมีผู้บ้างมากบารมีช่วยสั่ง
1: เป็นผู้นำของผู้นำอีกที
0: แต่ถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิด
1: ก็ไม่ผิดหรอก
2: ค่ะ
0: แต่มันเกิดสภาวะมั่วกันในหน้างานแต่มันเป็นการมั่วที่แบบมันไม่ได้ผิดนะเพียงแค่ว่าถ้ามันไม่มั่วเนี่ย
2: จะช่วย
1: มันไม่ควรเป็น
0: มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละคุณศิวพรเขาเรียกถึงเรียกว่าภัยพิบัติผมเห็นมีบางเทศบาลบางพื้นที่ที่เขาเจอน้ำท่วมริมตลิ่งบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะทำมีขมันเพราะว่าทุกปีตั้งเต็นท์อาหารอะไรมาจัดเต็มไวมาก
1: เพราะนั้นคือ
0: เหมือนกับ
1: ค่ะ
0: มืออาชีพมืออาชีพ
1: จะบอกให้ดิฉันทำงานแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องภัยพิบัติมาหลายปีมากนะ
2: ค่ะ
1: คือตอนแรกโดยช่วงสมัยแรกมักจะมีปัญหาเพราะว่าไม่คุ้นเคยแต่ถ้ามันมีความซ้ำซากแล้วก็ใหญ่โตเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มมีการขมวดแล้วตกผลึกแล้วก็เริ่มมีการแก้ปัญหาเป็นโครงสร้างใหญ
2: ่
1: และในปีหลังๆมันก็เลยกลายเป็นมืออาชีพ
0: มืออาชีพในเดี๋ยวพักคำว่ามืออาชีพคุณเสียพอแป๊บหนึ่งนะจำตอนที่พระถูกเด็กขี่กระบะมรณภาพที่กาฬสินธุ์ได้ไหม
1: กาฬสินธุ์
0: กู้ภัยตีกันเรื่องนำส่งศพพระ
1: ค่ะ
0: เหมือนชีพ
1: อันนั้นเนี่ยเป็นเรียกว่า human error คือระบบมันอะมันลงตัวแล้วแต่ว่ามันมีปัญหาในส่วนของมนุษย์ที่เป็นข้อเท็จจริงหลักการเนี่ยมันมีอยู่แล้วหลักการมันได้แล้วมันรู้ว่าเวลาเกิดเหตุใครจะต้องทำอะไรแล้วก็การแบ่งพื้นที่เดี๋ยวไม่แน่ใจนะตอนนั้นที่กาฬสินธุ์เนี่ยมันนอกคิวกันยังไงแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะเกิดจากคือบังเอิญเคสนี้ดิฉันไม่ได้ดูรายละเอียดเพราะว่าเราไม่ได้มาคุยปกติมันจะเกิดจากหน่วยที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายแบบ 100% ยังเป็นการทำด้วยใจยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวแบบเป็นทางการเพราะฉะนั้นระบบมันไม่ลงตัวมันก็เลยมีการซ้อนแย่งหรือว่ามีความขัดข้องคือคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ถูกกัน
0: เหมือนกับของรับบริจาคอะ
1: ประมาณนั้น
0: ทำไมเข้ากล่องมาไปให้หลวงเราต้องมานั่งรอเขาแจกอีกทีทำไมเราไม่ได้กินเลย
1: ทำไมเราไม่ได้กินเลย
0: ถึงผมก็แบบเนี่ยนี่คือปัญหาหน้างานครับเราถามว่าพูดว่าตอนน้ำท่วมท่านต้องออกประกาศนะไม่ว่าการจัดระเบียบในช่วงภัยพิบัตินะครับให้ฟัง1 2 3 4
1: ก็เหมือนตอนที่เราคุยกันสมัยก่อนตอนน้ำท่วมหัดใหญ่ใช่ไหมว่าเรารู้แหละเพราะปภมันมีอยู่แล้วแล้วขณะนี้ก็กระจายกันทุกจังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่มีเพราะนั้นแต่ว่าแต่ละแห่งที่มันมีภัยมันมีความต่างถึงแม้จะท่วมเหมือนกันเป็นเรื่องน้ำท่วมแต่มันลักษณะภูมิประเทศบริบทของจังหวัดไม่เหมือนกันวิธีแก้มันก็ต่างเพราะนั้นแต่ละจังหวัดมันต้องมีคู่มือของปภที่ไม่เหมือนกันคือหลักการเหมือนกันแต่วิธีการของแต่ละจังหวัดมันต้องมีคู่มือที่ไม่เหมือนกัน
0: น้ำท่วมในประเทศน้ำท่วมในประเทศไทยเนี่ยเรามีภัยพิบัติเนี่ยกันบ่อยเรามีภัยพิบัตินี้กันบ่อยแล้วเราถอดบทเรียนกันอย่างไรบ้าง
1: ถอดทุกปี
0: เราถอดบทเรียนไหมเราถอดบทเรียนแล้วเราแก้ได้แค่ไหนภาคเหนือหรือภาคใต้หรือภาคอีสานหรือภาคกลางที่มีปัญหาน้ำท่วมอย่างเช่นถ้าภาคกลางเนี่ยที่ท่วมล้นริมตลิ่งบ่อยๆเทศบาลเนี่ยเขาก็จะแก้ปัญหาได้ทุกปีขอแค่มันไม่ได้เป็นสเกลที่

0: ่วมทั้งอำเภอเขาแก้ได้แต่ถ้ามันท่วมเป็นตำบลท่วมทั้งอำเภอก็ต้องเป็นผู้ว่าลงมาช่วยคำถามคือคนที่จะตัดสินใจรายงานว่าวันนี้ฝนตกที่ปัวฝนตกวันนี้นะคุณเก๋คุณเสือพรใครจะเป็นคนตัดสินใจว่าเนี่ยภัยพิบัติใครจะเป็นคนประกาศและเมื่อประกาศแล้วผู้เซ็นประกาศต้องรับผิดชอบด้วยนะในแง่ของผลกระทบที่เกิด
1: โดยลำดับของกฎหมายก็ต้องเป็นผู้ว่าถูกไหม
0: ผู้ว่าไม่ค่อยประกาศที่ผมสังเกตอะไม่ค่อยประกาศหรือประกาศแต่จะประกาศค่อนข้างช้าที่หมายถึงว่าช้าในแง่ของประชาชนนะในแง่ราชการอาจจะมองไม่ช้า
1: คือต้องตามเหตุการณ์ใช่ไหมไม่ใช่นำเหตุการณ์เพราะกลัวถูกด่า
0: ไม่ใช่กลัวถูกด่าหรอกท่านต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สื่อสารกับสื่อมวลชนเพื่อให้ช่วยกันกระจายข่าวอย่างนี้ไม่นักข่าวเวลานักข่าวเอาใบไปถามผู้ว่าเนี่ย
1: กลัวประเภทแจ้งภัยพิบัติแล้วมันไม่เกิดไงถูกด่าหรือเปล่าหรือเปล่าสมัยก่อนเป็นสมัยนี้คงไม่มีสมัยตอนนู้นที่ฉันยังอายุน้อยอยู่มันจะมีเหตุการณ์บางประเภทเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ย
0: เราควรต้องตั้งคำถามกับระบบเตือนภัยเราด้วยนะระบบเตือนภัยเราเองก็ควรต้องตั้งคำถามว่าปริมาณฝนที่ตกหนาแน่นขนาดนี้เราจะมีมาตรการการประกาศเป็นภัยพิบัติไหมคือเมื่อก่อนเราไม่เคยเจอสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าเรนบอม
1: เรนบอม
0: เรนบอมคือเมื่อปีนี้เนี่ยผมเคยเจอที่บ้านตัวเองที่ปทุมเนี่ยคุณเก๋คุณจิรพรเรนบ
2: อ
0: มตกในหมู่บ้านผมจะน้ำท่วมแต่ออกจากไปท่าน้ำปทุมฝนไม่ตกเลย
2: ตกเฉพาะที่ค่ะ
0: แอบตกเฉพาะที่แล้วตกจนกระทั่งมันท่วมอ่ะคำถามก็คือพอวิกฤตอากาศมันเปลี่ยนไปเรามีมาตรการเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างไรอย่างเช่นเรารู้ว่าเนี่ยพายุจะเข้าที่เหนือเราเห็นพายุมาแล้วก่อนที่น้ำจะท่วมน่านเราเห็นข่าวเห็นทีน้ำท่วมมาก่อนแล้วเรามีการแจ้งเตือนหรือมีการจัดการเฝ้าระวังอย่างไรไม่ใช่ว่ามาแก้ปัญหาตอนท้ายอย่างเดียวตอนต้นก็ต้องหาวิธีให้มันช่วยได้เต็มที่ที่สุดด้วย
2: เท่ากับว่าทั้งหมดที่เราคุยมานี่การป้องกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเนี่ย
1: ถ้าเป็นภัยธรรมชาติบางประเภทมันป้องกันยากแต่เราสามารถอนุมานได้ว่ามันจะเกิดแต่ไม่ทราบความรุนแรง
2: อาจจะต้องหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงลดความสูญเสีย
1: ก็คือจริงๆระบบทุกอย่างในขณะนี้ขอให้มันมีประสิทธิภาพเถอะเรามีพอสมควรอยู่เพียงแต่ว่าใช้ได้ไหมเช่น1ระบบเตือนภัยถูกไหม2ระบบการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ระบบกู้ภัยแบบนี้คือถ้าแต่ละอย่างทำได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมีการประสานงานกันดีมันต้องทำได้ระดับหนึ่งอยู่แล้ว
0: ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเป็นระเบียบปฏิบัติที่เป็นกฎหมายมหาชนนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นระเบียบปฏิบัติของกฎหมายมหาชนทั้งนั้นเลยถ้ากฎหมายมหาชนเขียนกำหนดแนวทางปฏิบัติ 1, 2, 3, 4อย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามนั้น
2: ค่ะ
0: แต่ระเบียบปฏิบัติก็จะมีลำดับชั้นการออกกฎหมายถ้าเป็นพระราชบัญญัติก็ต้องเข้าสภาเป็นพระราชกำหนดก็มติครม.รอดูกันหน่อยครับว่าสุดท้ายเนี่ยงบประมาณเยียวยาจะได้เท่าไหร่
1: ขอเบรก1นาทีคิดก่อนสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love เพราวเสน่ห์

0: Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อคุณรณรงค์สัญญาณมาอย่างรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอันนี้เราก็เก็บตกจากเรื่องของทางภาครัฐเรามาคุยมาขยายในความเป็นจริงในห้องประชุมก็คงโอ้โหมองกันทุกมุมอะนะคะอันนี้เราเนื่องจากคุณรณรงค์มีโอกาสเข้าไปประชุมกับเขาด้วยเราก็เลยมีโอกาสเก็บตกมาเล่าสู่กันฟังว่าตอนที่เขาคุยกันมันมีปัญหาอะไรบ้างในเรื่องของกฎหมายถ้าเกิดว่ามันจะมีจริงๆเรื่องของภัยพิบัตินะ
4: ค
3: ุณรณรงค์คะคุยต่อนะ
5: ครับ
3: จะคุยต่อหรือจะเปลี่ยนเรื่อง
5: เอาเรื่องอื่นบ้างก็ได้ครับเห็นว่ามีเรื่องสำคัญกับประเทศชาติหลายอย่างอยู
3: ่ดิฉันอยากคุยเรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญเรื่องไอ้หอกหักปะทะลูกไอ้ขี้คุก
5: เมื่อวานมีเสียงไหมมีเสียงไหมเปิดเสียงได้ไหม
3: ไม่กล้าเปิด
5: เสียงเขาสั้นมากเลยเสียงสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรียุติธรรมผมสั้นมากเลย
3: อยู่ในนี้แหละติดอยู่ในห้องที่เรียนส่งเข้าไปแหละเดี๋ยวแหมคุณจะมาฟังได้ไหม
5: คือเวลาเราเล่าเนี่ยไม่เล่าอารมณ์เหมือนเปิดเสียง
3: คือของคุณอันเนี่ยไม่ทันนะแต
5: ่ของคุณอันเนี่ยไม่ต้องเปิดเสียงทนายอันหรอกเปิดแต่เสียงรัฐมนตรีเราพอ
3: เดี๋ยวนะแป๊บ
5: คือตอนแรกผมกำลังนั่งทานอาหารอยู่แบบเอ๊ะข่าวเที่ยงมาฮะนี่รัฐมนตรีเราเหรอเนี่ยเห็นหน้านิ่งๆนี่ออกมาสวนแรงนะเนี่ย
3: แต่ว่าพูดนิ่มๆนะท่านพูดแบบนิ่มๆมาดิ
5: โอ้ไม่นิ่มแต่เหมือนเอาไม้หน้าสามมาฟาดเลยอ่ะบอกผมเนี่ยเคยจับพ่ออันมาก่อนคดียา
3: เสพติดทั้งพ่อทั้งแม่คุณแม่เนี่ยคือเป็นอีกโรงพักหนึ่งนะคะ
5: เรียกว่าเอามาฟาดเลยแล้วก็ตอนแรกผมก็งงว่าทำไมรัฐมนตรียุติธรรมปกติรัฐมนตรีจะไม่ค่อยออกมาฟาดกับใครนะ
4: ค่ะ
5: ไม่ค่อยออกมาพูดถึงใครอะไรยังไงบ้างนอกจากเป็นประเด็นการเมืองที่มีการพูดถึงแล้วผมก็เห็นทนายอันบุรีรัมย์ก็พูดเรื่องหอกหักนี่มาหลายทีแล้วหลายเดือนด้วยไม่ใช่หลายทีหลายเดือนน่าจะถึงที่สุดแล้วท่านรัฐมนตรีก็เลยออกมาพูดข้อมูลให้ฟังแต่การออกมาบอกว่าคนนั้นคนนี้มีพ่อแม่ต้องโทษคดียาเสพติดนี่มันหมิ่นประมาทไหมวะ
3: นะ
5: มันเป็นเรื่องส่วนตัวไหมมันเป็นเรื่องส่วนตัวไหมตามอำนาจหน้าที่เนี่ย
6: ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าในอดีตจริงๆเนี่ยก็นานแล้วนานตั้งแต่ผมเป็นรับราชการแล้วก็เคยจับทางพ่อของนายอันนะครับกับเพื่อนครูด้วยกันนะครับในเรื่องของการจำหน่ายยาเสพติดนะครับแต่ปี41แล้วตั้งแต่สมัยยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับก็จับแล้วก็ดำเนินคดีนะครับแล้วก็เจ้าบ้านโดนจับอีกคดีหนึ่งนะครับอีกพื้นที่อื่นนะครับพื้นที่อื่นแล้วก็ศาลตัดสินตลอดชีวิตหรือยังไงนะครับส่วนมีข่าวมาว่าทั้งผมกับทั้งพ่อทั้งแม่นี่ก็ขอยืนยันไม่เป็นความจริงนะครับผมทั้งผมเนี่ยจับแต่พ่อนะครับส่วนแม่เนี่ยถูกจับในพื้นที่อื่นนะครับถูกจำในพื้นที่อื่นแล้วก็ตัดสิน25ปีหรือไงนะอันนี้เป็นการแบบการตามหน้าที่นะครับไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยนะครับช่วงนั้นก็ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ชุดเฉพาะกิจของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไปจับปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดที่

0: บ้านใหม่นะครับนาโพแล้วก็พุทธสงฆ์ชนจะระบาดมากเพราะเป็นพื้นที่ติดกับทางอีสานตอนบนนะครับเราก็จับมาตลอดนะครับจับมาตลอดไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าไม่ทราบว่าทำไมถึงมาก่อร้ายครับทางผมว่าไม่สนใจไม่รู้เรื่องไม่อะไรอันนี้คือระบบงานที่จะทำผมก็ยืนยันถ้ามาเร่งรัดกับทางผมก็ดำเนินการให้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของทางกระทรวงที่ต้องดำเนินการนะครับแต่ว่าเขาไปยื่นตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยไปยื่นที่ดีเอสไอนะครับแล้วก็มีการพูดกัญชาซึ่งผมว่ามันถือว่าไม่เหมาะไม่สมนะครับจะต้องพูดถึงใครก็ต้องมีแฮชแท็กไอ้หอกหักอะไรเงี้ยขออนุญาตนะผมว่าไม่สุภาพนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนมันไม่ถูกต้องเพราะว่าในเรื่องต่างๆเนี่ยไม่กระทั่งผมเองนะก็พูดได้หอกหักเลยผมไม่ถูกต้องผมยกตัวอย่างว่าถ้าเนี่ยถ้าต่อไปเนี่ยถ้าทนายอั๋นทำอะไรเนี่ยแล้วมีคนมาสมมตินะมาแฮชแท็กทนายอั๋นลูกไอ้ขี้คุกเงี้ยผมว่าเขาก็ไม่สบายใจถูกต้องไหมครับซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะที่ผมพูดเนี่ยแต่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้น
1: แค่นี้พอคนเดียวพอบินประมาทไหม
2: หมดแล้วเหรอ
1: มันไม่หมดแต่เดี๋ยวเวลามันจะไม่ทันมีเวลาวิเคราะห์แค่ 3-4 นาทีเท่านั้นในวันนี้
2: คืออย่างแรกเลยนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสาธารณะเนี่ยตามกฎหมายอาญามาตรา329อ่ะมันสามารถทำได้ประเด็นสาธารณะนะวิพากษ์วิจารณ์ข้าราชการนักการเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่แต่
1: แฮชแท็กได้ไหม
2: แต่เขาห้ามวิจารณ์เรื่องส่วนตัวทีนี้การแฮชแท็กเนี่ยมันผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมท่านรัฐมนตรีถึงมีอะไรกับคำว่าหอกหักมาก
1: อาจจะขัดหูไหมว่าไม่สุภาพหรือหลอกด่าอะไรประมาณนี้ไหม
2: ไอ้หลอกด่าเนี่ยผมถ้าเปิดคลิปฟังดีๆเนี่ยผมว่าเป็นการให้สัมภาษณ์แบบหลอกด่าเหมือนกันเนี่ยขอยืนยันนะครับว่าไม่ได้จับแม่ทนายอั๋น
1: ก็ต่างฝ่ายก
2: ็พูดทำไม
1: เนียนๆนิ่ม
2: ๆเจ๊พูดทำไมผมยืนยันนะผมไม่ได้จับแม่จับแต่พ่อ
1: แล้วก็บอกคดีด้วยนะบอก
2: คดีที่โดนไป25ปีหรือ20ปีแต่จำไม่ได้ก็ติตำรวจไม่เคยไปดูหรอกว่าศาลตัดสินกี่ปี
1: ท่านหนึ่งตลอดชีวิตท่านหนึ่ง25ปีแล้วก็ไอ้แฮชแท็กเนี่ยไอ้สมมุติว่าเนี่ยสงสัยสมมุติว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหม
2: คือแฮชแท็กเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะไปคือมันไม่ใช่การยืนยันข้อเท็จจริงในเรื่องของความผิดเรื่องหมิ่นประมาทอ่ะคือการจะไปใส่แฮชแท็กไว้อาจจะเป็นคำที่ไม่สุภาพแต่ไม่ได้หมิ่นประมาทไง
1: ไอ้กรวด
2: แต่อ
1: ะไรแบบเนี้ย
2: คือแต่การไปบอกว่าผมเนี่ยจับแต่พ่อไม่ได้จับแม
1: ่ของคนนี้
2: อันเนี้ยเนี่ยมันเรื่องส่วนตัวของทนายอั๋นไหม
1: ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงยกตัวอย่างได้ไหมถ้าเป็นการยกตัวอย่างแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงมีความต่างไหม
2: ยิ่งจริงยิ่งหมิ่นยิ่งจริงยิ่งหมิ่นมันมีหลักการเรื่องเหตุละเมิดอยู่การพูดออกไปสู่สาธารณชนให้คนรับรู้รับทราบว่าพ่อทนายอั๋นเนี่ยขี้คุกเนี่ยโอ้โหไปยกตัวอย่างออกมาแม้จะไม่ได้ยืนยันว่าเป็นขี้คุกก็ตามนะแต่พูดไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาก็เกิดความเสียหายและเป็นเรื่องส่วนตัวเขาที่เขาไม่อยากให้คนอื่นรู
1: ้แล้ว
2: แต่ตอนนี้รู้ทั้งประเทศแล้ว
1: แล้วเปิดซ้ำมันด้วยดิฉันด้วย
2: แล้วประเด็นสำคัญคือเป็นเรื่องจริงไหมรัฐมนตรีพูดก็ต้องเป็นเรื่องจริงแต่พอเป็นเรื่องจริงแล้วมีสิทธิ์พูดหรือเปล่าไม่เหมือนกันนะ
1: ค่ะท่านบอกสมมุติ
2: สมมุติ
1: สมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วยกตัวอย่างท่านเป็นนักกฎหมายนะท่านเป็นตำรวจเก่า
2: ประเด็น
1: ที่
2: คือประเด็นที่ท่านพูดมาเรื่องสมมุติเนี่ยไม่น่าจะผิดแต่การที่ไปยืนยันข้อเท็จจริงเรื่องพ่อทนายอั๋นถูกจับคดียาเสพติดติดคุกมาก่อนการพูดในลักษณะแบบนี้ต่างหากนะครับที่ทนายอั๋นเขาจะไปฟ้อง
1: มันโยงได้ไหมว่าเป็นเพราะผู้สื่อข่าวถามนี่ว่ามีความขัดแย้งอะไรไหมท่านก็อนุมานว่าไม่เคยมีแต่คดีตอนที่ท่านยังรับราชการแต่ตอนนั้นน่ะแล้วก็ท่านก็ให้ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงว่าอ๋อมีคดีที่ถ้าจะเกี่ยวเนื่องก็คือจับบิดาแต่ไม่ได้จับมารดานะมารดาเนี่ยคนอื่นจับเป็นการอธิบายให้นักข่าวฟังได้ไหม
2: มีหน้าที่อธิบายใช่ไหม
1: ก็นักข่าวถามอะ
2: นักข่าวถามแล้วบังเอิญตัวเองมีคนจับก็เลยตอบได้แต่การ

0: ออกมาพูดผลงานเรื่องคดีความการจับกลุ่มคนนั้นคนนี้แล้ว
1: ผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายไหมหรือแค่ไม่เหมาะสม
0: มันต้องดูก่อนนะว่าหมิ่นประมาท
1: ดูเจตนาป่ะ
0: แล้วดูความหมิ่นประมาทเปล่า
1: หมิ่นประมาท
0: ประมาท
1: หมิ่นประมาท
0: จริงไหม
1: เออหมิ่นประมาทอาศัยเจตนาด้วยป่ะ
2: ค่ะ
0: หมิ่นประมาทต้องเจตนาหรือไม่เจตนาหมิ่นประมาทต้องเจตนาอยู่แล้วเพราะงั้นก็ต้องไปดูต่อว่าเนื้อหาที่พูดมาเป็นเรื่องจริงถ้าจริงเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องจริงที่ว่าได้รับสิทธิ์ในการพูดข้อยกเว้นตาม329ไหมประโยชน์สาธารณะไห
1: ม
0: ในการที่พูดว่าไปจับเนี่ย
1: จะถามต่อว่าคุณนิพิษเนี่ยอัดต่อว่ารัฐมนตรีไม่บรรลุนิติภาวะเข้าข่ายไหม30วิค่ะไม่ทันละ
0: โอ้ไม่เกี่ยวกันหรอกครับไม่บรรลุนิติภาวะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ทุจริต
1: ดิฉันเสียวพรยนต์วิทยากุล
2: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังเด็กหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

14 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนชูทุนมนุษย์หัวใจขับเคลื่อนภูมิภาคยกระดับทักษะผลักดันการรองรับสู่มาตรฐานสากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาทักษะแรงงานและสร้างระบบรองรับทักษะที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหัวข้อการประชุมในครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญร่วมกันของอาเซียนในการพัฒนาประชาชนให้มีทักษะที่จำเป็นพร้อมสร้างหลักประกันว่าทักษะเหล่านี้จะได้รับการตอบรับยอมรับและเชื่อถือในระดับสากลโดยอาเซียนมีประชากรรวมเกือบ700ล้านคนและมีกำลังแรงงานกว่า357ล้านคนซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งทุนมนุษย์ขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงของโลกซึ่งประชาชนและทักษะของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของภูมิภาคท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยศชนันลงพื้นที่ฟื้นฟูน่านวันที่2เผยเคลียร์ดินโคลนขยะคืบเกือบ 70% นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปยังหมู่บ้านเฮียซึ่งเป็นจุดแรกของวันนี้ระหว่างการลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่มนายยศชนันได้เดินดูและติดตามความคืบหน้าในการเคลียร์พื้นที่เนื่องจากวันนี้การฟื้นฟูเคลียร์ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% นายยศชนันได้สอบถามและให้กำลังใจชาวบ้านพร้อมยังแวะเยี่ยมคุณตาจายอุ่นมีคุณตาวัย78ปีที่ปรากฏในข่าวคลิปกวาดโคลนก่อนหน้านี้ซึ่งได้พูดคุยเป็นภาษาเหนือว่าขอให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ขณะนี้ทางหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นได้เร่งรัดและฟื้นฟูเยียวยาวันนี้มาดูสภาพความคืบหน้าว่ากลับมาใช้ชีวิตปกติได้ขนาดไหนนายกพัทยาพร้อมรับทหารสหรัฐคาด USS อับราฮัมลินคอล์นเยือนไทยทหารราว 5,000 นายพักฟื้นหลังภารกิจยาวหนุนเงินสะพัดเมืองท่องเที่ยวพัทยาเตรียมพร้อมต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐหลังมีรายงานเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นเตรียมเยือนประเทศไทยในสัปดาห์หน้าภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นในตะวันออกกลางในขณะที่นายปรเมศ งามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเมืองพัทยามีโอกาสต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐเป็นระยะเมื่อมีเรือรบเดินทางเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งพังภาคตะวันออกโดยมีผู้ประกอบการในเมืองพัทยามีความยินดีที่จะต้อนรับกำลังพลที่เดินทางมาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจในด้านความปลอดภัยเมืองพัทยา

ประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่เทศกิจตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางบกทางทะเลเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและกำลังพลที่เดินทางเข้ามาใช้บริการในพื้นที่นายกเมืองพัทยายังประเมินว่าหากกำลังพลเข้ามาพักผ่อนและใช้จ่ายในเมืองพัทยาจะส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆคาดว่ากำลังพลจะมีการใช้จ่าย

0: วิกโยธินอยู่บนเรือประมาณ 5,000 นายพร้อมเรือทั้งหมด3ลำจะเข้าเทียบท่าท่าเรือแหลมฉบังในวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะร้องถูกแก๊งจีนตุ๋นขายยกปลอมเชิดเงินหนีที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสัตวแพทย์หญิงพร้อมผู้เสียหายเขายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามหลังถูกมิจฉาชีพชาวจีนไลฟ์สดหลอกขายยกปลอมและเชิดเงินหนีมีผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างน้อย48คนความเสียหายรวมกว่า2ล้านบาทพนักงานสอบสวนรับเรื่องและสอบปากคำผู้เสียหายก่อนประสานส่งต่อเรื่องไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้ที่กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพลิงไหม้โรงพยาบาลในปากีสถานทารกเสียชีวิตอย่างน้อย15รายเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดบริเวณชั้น3ของแผนกสุขภาพแม่และเด็กส่งผลให้ทารกเสียชีวิตอย่างน้อย15รายจากทั้งหมด16รายที่อยู่ในแผนกขณะเกิดเหตุโดยมีทารกได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตเพียง1รายสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเพลิงไหม้ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากระบบปรับอากาศขัดข้องนายกรัฐมนตรีชาบาชารีฟสั่งการให้เร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างเร่งด่วนพร้อมเน้นย้ำว่าต้องลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบด้วยมาตรการที่เด็ดขาดที่สุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สว
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง

0: ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: วันนี้ตื่นตอนเช้ามาได้เจอกับข่าวดีย
1: ิ้ม
0: ระคนน้ำตา ดีใจกับน้องเนเน่มากๆเลยค่ะ
1: สุดๆจริงๆนะแล
0: ้
1: วก็ดูคลิปที่เธอร้องเพลงแบบต้องใช้คำว่าแบบทรงพลัง
0: ซุปเปอร์สตาร์เลยอ่ะจริง
1: คนที่ดูอ่ะเขาบอกว่าขนลุกอ่ะ
0: ใช่
1: คือมันพลังมันแบบมันส่งมาแบบสุดยอดจริงๆอ่ะ
0: คือลูกใครก็ไม่รู้แต่เราก็นับว่าเป็นลูกเราอ่ะ
1: ม
0: ันแบบมันเหมือนเห็นลูกสาวที่เขาไปแสดงศักยภาพของตัวเองแล้วมีความเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วเสื้อผ้าที่น้องสวมใส่เนี่ยอุ้มอยากรู้รายละเอียดมากเลยอ่ะเพราะว่ามันมีความเป็นไทยอยู่ในนั้นแต่ว่าอุ้มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรนะสำหรับส่วนที่น้องแต่งไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่ๆก็คือกรรมการกดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ให้
1: คือ
0: ต้องบอกว่ารอบเนี้ยมันต้องเป็นรอบที่เขาต้องลุ้นผลโหวตจากคนอเมริกันอ่ะพี่เก
1: ๋
0: ถ้าไม่ได้ปุ่มเนี้ยก็คือเหมือนต้องลุ้นไปเรื่อยๆแต่ปุ่มเนี้ยเป็นปุ่มที่เมื่อกดแล้วได้ปุ่มนี้ไปแล้วอ่ะน้องก็เข้ารอบชิงเลย
1: ไม่รู้แบบเป็นปุ่มที่แบบว่าพิเศษมากไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะ
0: ใช
1: ่โอ้โหแล้วแบบยากมากน้อยคนมากที่จะได้กดปุ่มแบบว่าแบบสามารถที่จะ
0: ผ่านเลย
1: เออเข้ารอบ Fast Track ไปเลยอ่ะ
0: ก็สิ่งที่เมลบีพูดอ่ะเมลบีแบบอ่ะพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่ผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้แบบอย่างละเอียดเลยนะคือจริงแล้วอ่ะ
1: ค่อยๆไล่เรียงนะ
0: ท่านแรกอ่ะฮาวีพูดก่อนประมาณว่าแบบเอาเงินล้านให้เธอไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านที่2ก็คือโซเฟียใช่มั้ยคะเขาก็บอกว่าเนี่ยนะเชื่อว่าน้องต้องชนะแน่นอนฟิลเนี้ยก็คือยังเป็นมวลของความชื่นชมอ่ะแล้วเสร็จพอมาที่เมลบีอ่ะซึ่งเมลบีนี่อุ้มชอบเขาตั้งแต่เขายังเป็นสมาชิกวง Spice Girl อ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาก็พูดค่อนข้างที่จะยาวแล้วคนในฮอลล์ก็เริ่มเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าในสิ่งที่เมลบีพูดอ่ะมันเดาทางไม่ได้อ่ะว่าตกลงแล้วยังไงอ่ะคุณจะไม่ให้ผ่านหรือคุณจะยังไงหรือคุณจะคอมเมนต์อะไรยังไงอะไรเงี้ย
1: คนก็ลุ้นน่ะ
0: บอกว่าฉันอยากบอกว่าตอนที่เจอเนเน่หลังเวทีเนเน่เป็นคนเงียบถ่อมตัวน่ารักแบบสาวน้อยวัย16แต่พอมาหน้าเวทีเธอเปลี่ยนบรรยากาศฉันอยากจะบอกว่าฉันชอบเสียงของเนเน่
1: ค่ะ
0: ตอนฉันเป็นนักร้องป๊อปอายุ19ปีแต่ป๊อปยังไม่ใช่ทางของฉันเนี่ยพอจบประโยคนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบอ้าวเนเน่มาสายร็
1: อ
0: กแล้วนี่คือสายป๊อปแล้วคือยังไงพอไม่ใช่ทางแล้วจะไม่ให้ไปต่อหรือยังไงแต่เธอบอกว่าแต่เสียงของเนเน่การแสดงของเธอพลังที่เธอแสดงการสร้างบรรยากาศของเธอแล้วเธอก็บอกว่า how could I not do this คือแล้วทำไมฉันถึงจะไม่ทำสิ่งนี้ล่ะแล้วก็เลยไปกดปุ่ม golden buzzerสุดท้ายก็คือสามารถที่จะเข้าไปเป็นผู้ที่เข้าชิงได้เลยในทันทีอะค่ะโอ้โหทันทีที่กดปุ่มเนี่ยน้องลงไปสุดไปนั่งแล้วก็แบบคงไม่คาดฝันด้วยนะว่าตัวเองจะได้ปุ่มนี
1: ้คือเมลบีเนี่ยบอกเลยนะบอกว่าจริงๆเนี่ยเนเน่เป็นลักษณะคนที่เงียบแล้วก็ถ่อมตัวที่สุดแต่ว่ากลับกลายเป็นหญิงสาวที่ดูแบบเหมือนน่ารักเรียบร้อยแต่ว่าอันนั้นคือมุมที่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีแต่พอขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยเมลบีบอกว่าเนเน่
0: เปลี่ยน
1: ไปอีกหนึ่งบุคลิกเป็นอีกคนหนึ่งเลยเหมือนมีร่างทรงอะไรก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในร่างของเนเน่สามารถดึงพลังออกมาสะกดคนดูได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็โอ้โหแล้วเธอก็กดปุ่มเนี่ยค่ะโกลเด้นบัสเซอร์เนี่ยจนทำให้แบบว่าเสียงเชียร์ในสตูดิโอแบบว่าก็หึ่มมากเราคือถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปนะคะการแข่งขันเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหจะเห็นว่าแบบเธอทรงพลังแล้วทำไมถึงบอกว่าทรงพลังคือเขาบอกว่าอย่างคนที่เขาเล่นกีตาร์มานานอะไรเล่นดนตรีมานานเนี่ยเห็นน้องเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหการเล่นกีตาร์ระดับแบบนี้เนี่ยที่ได้พลังเสียงแบบเต็มที่แบบนี้แล้วโชว์ทักษะได้ถึงขนาดนี้เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างแบบว่าช่ำชองแล้วก็จะใช้คำว่ายังไงดีคือฝึกฝนแบบหนักมากอ่ะแล้วก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นพรสวรรค์ของน้องด้วยอ่ะเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้แบบทุกคนก็ดีใจมากเลยแต่ทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันหน่อยว่าทำไมเธอถึงหยิบเพลงนี้มาเล่นแล้วที่สำคัญไอ้เจ้าปุ่มเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงอ่ะนะ
0: ค่ะก็มีท่านสุรวิทย์วีรวรรณนะอุ้มไปอ่านเจอในเพจอ่ะพี่เก
1: ๋ค่ะ
0: คือมีการพูดถึงการเลือกเพลง Black Hole Sunของวงนี้ที่น้องเนเน่เลือกคือ Sound Garden เนี่ยค่ะเขาบอกว่าฉลาดมากนะในการเลือกเพลงนี้เอามาอยู่ในการแข่งขันน่
1: ะ
0: มันน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่การแสดงของน้องแตกต่างจากนักร้องคนอื่นๆในคืนนั้น

0: ทำให้เมลบีตัดสินใจกดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ให้จริงๆคือจริงๆแล้วการเลือกป๊อปหรือว่าเลือกพาวเวอร์บัลลาดที่ใช้โชว์เสียงพลังเสียงสูงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนมองว่าควรที่จะเลือกใช้ใช่ไหมคะแต่ว่า Black Hole Sun เนี่ยมันเป็นเพลงที่แบบ Alternative Rock อะแล้วมันเกิดมาตั้งแต่ปี1994อะซึ่งมันเป็นเสียงที่มันเป็นบุคลิกของนักร้องมากๆอ่
1: ะ
0: แล้วการที่เด็กไทยที่ยังเป็นวัยรุ่นหยิบเพลงนี้ขึ้นมาเล่นน่ะมันเลยทำให้มันมีคอนทราสต์คือมันมีความแตกต่างเกิดขึ้นจนเรียกสายตาเรียกหูคนที่อยู่ในวงการนี้ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาบอกว่ามันเหมาะกับคนที่ร้องไปด้วยเล่นกีตาร์ไปด้วย มากกว่าจะเป็นเพลงที่ยืนโชว์พลังเฉยๆ
1: ใช
0: ่
1: ใช
0: ่แล้วการที่น้องเล่นกีตาร์ด้วยร้องด้วยเนาะมันยิ่งทำให้เหมือนกับน้องสะกดทุกอย่างแล้วมาอยู่ในการแสดงของตัวเองแล้วน้องอายุแค่นั้นเองอะ
1: เราเล่าเรายังขนลุกเลยนะ
0: แล้ว
1: จริงๆ
0: มากคือความเป็นซูเปอร์สตาร์คือพูดแบบไม่เกินจริงเลยอะค่ะซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าน้องเนี่ยเลือกเพลงที่กรรมการจำได้แล้วมันก็ทำให้น้องมีเอกลักษณ์ซึ่งอาจจะมีผลสำหรับคนที่รู้จักเพลงนี
1: ้ค่ะ
0: แต่มันไม่ใช่เป็นเพลงที่แบบดาดดื่นไงพอคนที่มันได้ยินเพลงนี้มันก็จะมีความสุขเออใช่มันคือเพลงที่ฉันชอบมันคือเพลงในใจของฉัน
1: อ
0: ะแล้วเธอไปเปิดลิ้นชักนั้นออกมาแล้วก็มันเล่นอีกครั้งนึงอะ
1: เหมือนรอบคราวก่อนที่ซอมบี้อะมันเป็นเพลงที่แบบนานมากแล้วนะกล
0: ับ
1: มาฮอตกลับมาฮิตแล้วเราก็มาร้องแล้วเรามาโยกหัวกันอีกรอบนึงอะมันเหมือนฟื้นความทรงจำเราสมัยแบบยาวนานที่ผ่านมาว่าเพลงนี้มันเคยฮิตแล้วมันก็โอเคมากๆเลยอะ
0: ซึ่งคนที่วิจารณ์เนี่ยเขาบอกว่าน้องคือศิลปินที่รู้ว่าจะต้องใช้ศักยภาพของตัวเองในรูปแบบแบบไหนสามารถที่จะเอาน้ำเสียงบุคลิกการเล่นกีตาร์มาผสมรวมกันจนมันทำให้เกิดความมหัศจรรย์นะคะซึ่งเขาบอกว่า Golden Buzzer มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าน้องร้องเพลงในโน้ตที่ยากในคืนนั้นนะแต่มันเป็นเพราะว่าเพลงเสียงร้องกีตาร์บุคลิกแล้วก็ภาพรวมบนเวทีอ่ะมันรวมกันจนเป็น Artist Identity ที่ชัดมากคือนี่คือเนเน่ไม่ได้เดินตามรอยของใครถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพลงที่มันเป็นเอกลักษณ์มากๆของเจ้าของศิลปินของเจ้าของบทเพลงนี้ก็ตามแต่น้องสามารถสร้างไอเดนติตี้ของตัวเองได้ชัดเจนก็เลยทำให้กลายเป็นว่าตัวของน้องเองโดดเด่นขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูแล้วค่ะว่าหลังจากเนี้ยรอบหลังจากเนี้ยน้องจะเลือกเพลงอะไรแล้วน้องจะโชว
1: ์
0: ศักยภาพขนาดไหนแต่จะบอกให้ว่าตอนนี้น้องเป็นซูเปอร์สตาร์ของคนไทยทั้งประเทศแล้วทำให้มันเหมือนกับเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจเนาะในวันที่มันมีแต่ข่าวแบบข่าวเหนื่อยๆข่าวแบบที่เหลือเราจะเล่าในช่วงต่อๆไปไม่ค่ะคุณผู้ฟัง
1: แล้วก็ที่สำคัญคือนางเหงาบอกว่าเดี๋ยวฝากรายการแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: นางเหงาเชียร์มากค่ะคุณผู้ชมฟัง
1: นางเหงาบอกว่าวันนี้ขอให้รายการนี้เริ่มต้นด้วยข่าวนี้ได้ฝากให้เราสองคนถ่ายทอดหน่อยได้ไหมแต่ว่าเราสองคนก็ติดตามนะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวปุ่มที่เรียกกันง่ายๆว่าไอ้ปุ่มทองคำเนี่ยไอโกลด์ไอโกลเด้นบัสเซอร์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของรายการการแข่งขันนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสิทธิพิเศษที่กรรมการหรือผู้ที่ได้รับสิทธิในรายการเนี่ยสามารถที่จะใช้มอบให้กับผู้ที่เข้าแข่งขันเนี่ยที่สร้างความประทับใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเขามองเห็นถึงความสามารถเขามองเห็นถึงเอกลักษณ์มองเห็นเรื่องของการแสดงบนเวทีพลังในการถ่ายทอดหรือกรรมการเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบประทับใจคนที่เข้าแข่งขันคนนี้เนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นหรือเปล่าก็เลยต้องกดปุ่มนี้ให้นะคะทีนี้เนี่ยความสำคัญเนี่ยเขาบอกว่าทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะเจ้าปุ่มตัวนี้เนี่ยที่เมลบีกดให้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในรอบออดิชั่นจะเปรียบเสมือนคล้ายๆเหมือนตั๋วพิเศษอะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์โดยตรงคือพูดง่ายๆว่าจากเดิมผู้เข้าแข่งขันเนี่ยต้องผ่านกระบวนการในการคัดเลือกตามปกตินะคุณผู้ฟังแต่เมื่อกรรมการเขาเห็นถึงความโดดเด่นเนี่ยแล้วเขาอยากจะส่งแบบปรู๊ดขึ้นไปเลยแบบว่าไม่ต้องผ่านอะไร
0: ไปเลย
1: ขึ้นลิฟต์ไปเลยลูกส่งไปเลยอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะกดปุ่มนี้ให้ค่ะฉะนั้นหมายความว่าไม่ต้องไปรอลุ้นการคัดเลือกในขั้นตอนปกติอะไรก็ได้สิทธิ์ในการเข้ารอบต่อไปตามกติกาของซีซั่นนั้นๆไปเลย
0: ใช่
1: แล้วก็โอ้โหสุดยอดมาก
0: คืออันเนี้ยมันเป็นบุญกุศลนะลูกเอ้ที่ทำให้คนมีความสุขอ่ะแล้วเชื่อไหมคะว่าคลิปที่น้องร้องไปจนถึงตอนที่กรรมการคอมเมนต์ไปจนถึงจังหวะที่กดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์อ
1: ่ะค่ะ
0: ดูกี่ครั้งน้ำตาก็ไหลทุกครั้ง
1: คุณผู้ฟังลองไปดูคลิปนะ
0: น้ำตาไหลจริง
1: คือเราไม่ได้พูด

0: เกินจริงนะ
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้พูดเกินจริง
1: มันตื้นตันมันรู้สึกแบบดีใจที่เด็กไทยไปยืนตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าถ้าเราจะมีส่วนนะสำหรับอุ้มนะขอเป็นส่วนซัพพอร์ตน้องอะ
0: ค่ะ
1: คือทุกครั้งเวลาที่มีเหตุการณ์ที่มีคนดังก็จะมีกระแสข่าวอีกมุมนึงเนาะว่าแบบแหมโหนเก่งนักนะนู่นนั่นนี
0: ่ค่ะ
1: อุ้มว่าคนไทย 99.99% อะไม่มีเจตนาจะโหนใดทั้งสิ้นมีแต่เจตนาจะประคองแล้วก็ซัพพอร์ตน้องไปตลอดเลยเห็นบอกว่าวันนี้ฟังพี่หนุ่มกันชัย
0: ค่ะ
1: ก็บอกว่ามีคนติดต่อที่อยากจะให้น้องเป็นพรีเซนเตอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เป็นคนดูแลน้องอะค่ะเหมือนบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวขอให้ทุกอย่างมันอยู่ในแทร็กของการประกวดก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอในท้ายที่สุดอะกติกาของอเมริกาสก็อตทาเลนต์อะเขาจะกำหนดอะไรบ้างเดี๋ยวเกิดไปละเมิดสิทธิ์อะไรเขาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นก็โฟกัสเกี่ยวกับการแข่งขันไปก่อน
0: แล้วก็ที่สำคัญน้องอาจจะต้องมีเวลาในการฝึกซ้อมด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอีกรอบหนึ่งน่าจะเข้าใจว่าน่าจะเดือนหน้าประมาณสัก22 หรือ 23กันยาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยเราถือว่าเป็นแบบบทพิสูจน์เนาะศิลปินไทยสามารถยืนบนเวทีโลกแล้วก็ทำให้คนทั้งโลกหันมาจับตามองเราอะ
1: ประเทศอื่นอาจจะตกใจเนาะถ้าเห็นคลิปไวรัลของไทยวันนี้ที่แบบทำไมร้องไห้อะไรกันร้องไห้อะไรกันร้องไห้พี่หนุ่มแม่บุ๋มบรรณดาถ่ายคลิปตัวเห็นภาพตัวเองแบบร้องไห้อะไรเงี้ยซึ่งคนดังก็เยอะมากเลยนะคะที่โพสต์ข้อความถึงน้องเนเน่อย่างพี่เสกโลโซอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าน้องก็เคยร้องเพลงของพี่เสกอยู่บ่อยๆ
0: คือมีโอกาสนะมีโอกาสได้ย้อนกลับไปดูคลิปน้องก่อนที่เหมือนจะเป็นข่าวแล้วก็บูมบูมดังๆแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆเพลงแต่ละเพลงที่น้องร้องเนี่ยบางทีอ่ะคนที่เป็นเจ้าของเพลงอ่ะเขาเข้ามาคอมเมนต์เลยนะว่าเธอร้องแบบสุดยอดที่แบบว่าไม่ได้เป็นการเรียนแบบสไตล์ของนักร้องที่เป็นเจ้าของต้นตำรับแล้วเป็นเพลงที่เป็นของตัวเองแล้วก็การเล่นกีตาร์อะไรแบบเนี้ยการเขาเรียกว่าอะไรแกะโน้ตอ่ะมันแกะโน้ตเป็นสไตล์ของน้องเองด้วยนะอันนี้คือความทึ่งแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นพรสวรรค์อ่ะ
1: คุณสุภศักดิ์บอกเรียนอยู่อเมริกาพอดีตอน Black Hole Sun ออกโอ้โหสวัสดีค่ะเราต้องเรียกว่าอะไรคุณน้าคุณลุง รู้อายุอะไรแต่ไม่เป็นไรนะคะเราเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นติดตามเป็นกำลังใจเชียร์น้องเนเน่ได้นะคะติดตามผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเช้าวันพุธที่23กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทย
0: แล้วก็ที่อุ้มบอกว่าภาพน้องอะที่ใส่ชุด
1: เซมิไฟแนลค่ะ
0: ที่สวมผ้าไทยอ่ะเป็นสไตล์ล็อกอ่ะ
1: อันนี้ก็มีรายละเอียดไหมอ
0: ันนี้ก็มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเขาบอกว่าไฮไลท์เนี่ยสำคัญอยู่ที่เหมือนกับน้องอ่ะเอาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปผสมผสานกับกลิ่นอายความเป็นล็อกได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านการนำผ้าลายไทยสีน้ำตาลทองมาใส่เอาไว้ที่ท่อนล่าง
1: ใช่
0: แมทกับเสื้อแขนกุดโทนสีดำทรงเท่เติมความหรูหราด้วยเข็มกลัดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเครื่องประดับสีทองในช่วงอกแล้วก็มีสายสะพายประดับหมุดทองเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นมิติที่เขาบอกว่าหลายคนชมนะบอกว่าดุดันแล้วก็บวกกับความชดช้อยของวัฒนธรรมไทยเนี่ยเอาไว้ได้อย่างลงตัวเลยนะเนี่ยก็เป็นผ้าไทยนี่แหละนะ
1: เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็จริงๆถ้าไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆหรือว่าญาติๆของน้องเนเน่ได้ฟังเราสองคนหรือเปล่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำให้คนไทยมีความสุขมากๆแล้วก็นี่ขอบคุณเพจร้านเด็ดอเมริกาด้วยได้ไหมเพราะเขาให้การสนับสนุนน้องเนเน่มาตลอดเลยนะ
0: ค่ะ
1: เขาก็โพสต์ข้อความเหมือนกันว่าบอกได้คำเดียวครับน้ำตาซึมทั้งเสียงคนเชียร์เต็มฮอเสียงกีตาร์ดนตรีที่กระหึ่มเสียงร้องเด็กไทยจากภูเก็ตมาไกลมากๆนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายท่านเลยเนาะที่เป็นเหมือนเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ทำให้หน้าของน้องได้ไปปรากฏอยู่ตามจุดต่างๆของสหรัฐอเมริกานะคะก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่สนับสนุนกัน
0: พี่เก๋เพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้หาข้อมูลเจอแล้วเขาเรียกว่าผ้าซัมปิงค่ะเป็นผ้าถุงสำลีตกแต่งดิ้นทองแล้วก็ใช้ลวดลายแบบผ้าปาเต๊ะผ้าบาติกพิมพ์ทองแล้วก็เขาบอกว่าผ้าชนิดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งทออัตลักษณ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดแล้วก็นิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศเช่นยะลานราธิวาสปัตตานีรวมไปถึงในแถบคาบสมุทรมาลายูนี่ก็จะเป็นจุดเด่นแล้วก็ลักษณะในการผลิตเนี่ยเทคนิคในการผลิตเนี่ยก็จะเป็นงานพิมพ์ลายโบราณผสมผสานกับการลงตาดหรือเขียนลายเส้นทองลงบนเนื้อผ้าคอสตอนหนาหรือผ้าไหมอินโดนีเซียทำให้

0: เนื้อผ้าเนี่ยมันเกิดความเงางามแล้วก็พอไปอยู่บนเวทีมันก็จะมีเรื่องของการสะท้อนแสงไฟบนเวทีได้อย่างสวยงามเป็นพิเศษเลยแล้วสไตล์ในการสวมใส่ผ้าซัมปิงเนี่ยก็จะถูกนำมาใช้เป็นผ้าคาดเอวหรือนุ่งทับกางเกงสำหรับบุรุษแล้วก็สตรีในวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่างแล้วน้องก็เอามาผูกมาเป็นดีไซน์เนี่ยค่ะผูกเฉียงพาดกับกางเกงยีนย้อมสีเข้มอย่างลงตัว
1: นี่จริงๆแล้วพอเห็นน้องเนเน่นะแล้วก็ใครที่มีโอกาสได้ท่องใน TikTok ส่วนใหญ่จะเป็น TikTok เนาะเท่าที่เห็นเนาะก็จะเป็นการสนับสนุนลูกหลานของตัวเองที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยวิธีต่างๆเช่นการไปออดิชั่นหรือการพยายามที่จะแสดงออกให้เห็นศักยภาพของลูกหลานอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: พูดจริงๆนะมันมีละครเวทีเรื่องเมืองมันยา The Musical อุ้มอยากให้แม่แล้วก็ลูกเด็กๆอ่ะไปดูด้วยกันเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่แม่อาขนาดคุณกุ๊บกิ๊บอ่ะภรรยาคุณบี้ KPN อ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วอุ้มจะคุณว่าบี้ KPN เนาะเขาจะมีน้องเป่าเป่าใช่ไหมเป่าเป่ากับเป่าเป้เนาะน้องเป่าเป่าก็แบบเต้นเก่งการแสดงดีใช
0: ่
1: เหมือนคุณพ่อแล้วก็หลายๆโชว์เราก็ได้มีโอกาสได้เห็นอะไรเงี้ยคุณกุ๊บกิ๊บอ่ะบอกเลยว่าเรามีลูกที่อยากจะฝันที่จะเข้าสู่วงการแบบเนี้ยพอมาดูละครเวทีเรื่องเนี้ยมันให้ละครเวทีสอนไปเลยโดยอัตโนมัติว่าวิธีการที่คุณจะมาอยู่ตรงนี้ให้ได้แบบมีคุณภาพอ่ะคืออะไรแล้วในขณะเดียวกันอ่ะคุณแม่คุณพ่อทั้งหลายอ่ะอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าวันเนี้ยคุณกำลังใส่อะไรเข้าไปในหัวและในหัวใจของเด็กซึ่งละครเวทีเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อนะคือหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นละครเวทีแบบตบตีกันแบบว่าสนุกสนานลันลาแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องนี้ซึ่งเนี่ยพอมันมีเรื่องของเนเน่มันมีเรื่องของน้องๆหลายคนที่อยากจะออดิชั่นเข้าสู่ค่ายใหญ่ๆต่างๆเนี่ยว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยที่พ่อแม่คนที่จะมองข้อมูลต่างๆให้มันครบให้มันรอบอะพี่เก๋เพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็จะได้บุคลากรที่เป็นคนคุณภาพทั้งของประเทศแล้วเผลอๆจะไปในระดับโลกแบบน้องเนเน่ได้อีกหลายคนเลยอะค่ะ
0: มันเป็นเรื่องของการเดินตามฝันนะเนาะ
1: ใช่
0: ในมุมหนึ่งก็เป็นมิติว่าคนหนึ่งเนี่ยมันมีเส้นทางของตัวเองอะว่าแต่ตัวเองว่าโตขึ้นมาตัวเองอยากเป็นอะไรแล้วจะเดินไปถึงฝันนั้นได้อย่างไรอะนะ
1: คือเด็กอะเลือกได้อยู่แล้วแหละแต่ในระหว่างเส้นทางที่เลือกอะสนับสนุนแบบไหนสนับสนุนหรือครอบงำหรือนำไปผิดทิศ
0: แต่น้องโชคดีนะเอาจริงๆ
1: อันนี้ถ้าหมายถึงน้องเนเน่ อันนี้เราไม่กังขาอยู่แล้วเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เราเห็นอยู่แล้วว่าแบบด้วยความที่วิธีการเลี้ยงดูแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะบรรยากาศโดยรอบของน้องแล้วก็ด้วยอุปนิสัยของน้องเองอ่ะทุกอย่างมันธรรมชาติไปหมดอะค่ะ
0: แต่พี่เก๋ไม่ได้มองในแค่มุมของคุณพ่อคุณแม่เก๋ว่าพี่เก๋มองว่าโชคดีเพราะอะไรคือน้องไปเล่นดนตรีแล้วก็คนที่ไม่เคยรู้จักกับน้องมาก่อนที่มอบกีตาร์ให้แล้วก็พาน้องไปแข่งขันแบบนี้ค่ะจัดแจงให้ทุกอย่างอ่ะโชคดีนะเอาจริงๆแต่ว่าคือทุกคนเห็นแววไง
1: ค่ะใช่ก็อย่างน้อยๆก็มาจากตัวตนของน้องเองก่อนนะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวกลับมาเมืองไทยสงสัยภูเก็ตแตก
1: ไม่ภูเก็ตน่าจะเป็นที่กรุงเทพก่อน
0: ที่ตลาดอะไรนะเดี๋ยวน้องคงจะไปเล่นคอนเสิร์ตตรงนั้น
1: ใช่ก็ไปตามรอยน้องเนเน่นี่น้องเนเน่เนี่ยสร้างชื่อเสียงในระดับโลกเนาะแต่ล่าสุดมีเยาวชนชายวัยเพียงแค่16ปี
0: ค่ะ
1: นี่ก็สร้างชื่อเสียเหมือนกันสร้างชื่อเสีย
0: คนละมุมคนละมุม
1: ตำรวจไปรวบตัวเยาวชนวัย16ปีคาคอนโดแจ้งวัฒนะค่ะแถวแจ้งวัฒนะเนี่ยแหละเพราะอะไรไปโพสต์ขายปืนดัดแปลงในกลุ่มลับออนไลน์โถลูกอายุ16ปีคือตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาเอาหมายค้นเข้าไปตรวจสอบห้องพักภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งค่ะที่ย่านแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพการตรวจค้นก็เกิดขึ้นเพราะว่าเขาไปปลดตรวจพบบัญชีออนไลน์ประกาศขายอาวุธปืนดัดแปลงผ่านกลุ่มลับมีสมาชิกประมาณ300คนซึ่งข้อมูลของตำรวจกลุ่มนี้ใช้ชื่อว่าอะไรรู้ไหมพี่เก
0: ๋
1: กลุ่มกระรอกน่ารักไห
0: ม
1: กลุ่มกระรอกเจ้าหน้าที่ก็เลยให้สายลับเนี่ยเข้าไปติดต่อกับบัญชีที่โพสต์ประกาศขายเป็นอาวุธปืนสั้นราคา 8,500 บาทระหว่างการติดต่อผู้ขายก็มีการวิดีโอคอลให้ดูอาวุธปืนเพื่อยืนยันว่าเนี่ยอาวุธสามารถใช้งานได้นะแล้วจากข้อมูลสืบสวนเนี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขอหมายค้นเข้าไปตรวจสอบห้องพักเป้าหมายพอเข้าไปในห้องอ้าวคนขายเป็นเยาวชนอายุ16ปี
0: ค่ะ
1: ตำรวจบอกว่าเป็นผู้ใช้บัญชีที่โพสต์ขายอาวุธปืนแน่นอนยืนยันแล้วก็เลยตรวจยึดปืนสั้นดัดแปลงลักษณะขนาด 9 มม.

0: ำนวน1กระบอกแล้วก็พบโครงอาวุธปืนอีกจำนวน1ชิ้นโครงขออภัยเครื่องกระสุนปืนอีก5นัดแล้วก็กล่องบรรจุอาวุธปืนอีกก็ยึดมาทั้งหมดอะค่ะโทรศัพท์มือถือเอ่ยอะไรเอ่ยติดต่อซื้อขายกับใครก็ถามมาทั้งหมดอะค่ะในที่สุดก็ได้คำตอบบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธปืนด้วยนะผ่านกลุ่มออนไลน์เนี่ยก็ตำรวจเขาก็ขยายผลทีเนี้ยเด็กคนนี้ก็บอกว่าพกปืนเอาไว้ทำไมอะลูกอ๋อป้องกันตัว
1: อายุเท่าไหร่นะ
0: อายุ16ปีป้องกันตัวมีเพื่อนเยอะมากเลยแล้วมักจะมีแบบคู่อริอะพี
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวจะโดนทำร้ายร่างกายผมเลยต้องป้องกันตัวเนี่ยเราคิดดูนะพอถึงที่สุดแล้วอะเด็กอายุ16ปีเยาวชนทำอะไรได้เต็มที่เท่าไหร่
1: แล้วปืนเถื่อนอีกด้วยใช่ไห
0: มเนี่ยนายกบอกว่าห้ามครอบครองปืนฮะนี่ปืนที่มันมีทะเบียนอะเรื่องนึงแล้วเนี่ยปืนเถื่อนเนี่ยอีกเรื่องนึงเนี่ยแหละค่ะก็เลยเล่าให้ฟังถึง2โลกขนานน้องเนเน่เรื่องนึงน้องคนนี้อีกเรื่องนึง
1: นะคะพักอารมณ์คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็พาไปเนี่ยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวนะคะแต่ว่าเป็นซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างแนะนำเลยค่ะเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่านะคะรุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะทำได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวนะคะความจุใหญ่สะใจ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวประหยัดไฟฟ้าด้วยนะคะวัสดุเองเนี่ยก็ทนทานค่ะไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันยาว1ปีเต็มเลยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่าจาก 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแบบว่าโหเกรดพรีเมียมเนี่ยไปใช้เลยนะคะสนใจโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจากMcord ค่ะ
0: ช่วงหน้าเรามาพูดถึงเรื่องของชายแดนใต้3จังหวัดที่ยังคงมีปัญหายังคงมีไฟที่คุกรุ่นอยู่ซึ่งไฟนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เหตุร้ายแต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่การข่าวที่ล่าสุดมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปในมุมต่างๆนานาและรวมไปถึงกระสุนที่เยาวชนคนนั้นโดนเนี่ยก็ยังไม่จบว่าตกลงแล้วมันมาจากไหนกันแน
1: ่
0: ในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันกับนักวิชาการเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์นะคะสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าถือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิค

0: การพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเหตุรุนแรงแล้วก็เหตุก่อกวนที่กระจายหลายพื้นที่ทั้งปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับหลากหลายบุคคลนะพี่เก๋แล้วก็หลากหลายมุมมองด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สาเหตุแล้วก็รวมไปถึงผลที่ตามมาหลังจากที่มีการแถลงจากฝั่งของรัฐบาลแล้วแต่เหตุการณ์ก็ยังคงเกิดขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวนะคะถึงแม้ว่าจะมีการออกมาพูดจากหลากหลายท่านเลยอย่างเช่นคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยเองท่านก็บอกว่ารู้ล่วงหน้าแต่ว่าคาดการไม่ดีพ
3: อ
2: คือพอมันแปลเป็นไทยแล้วอะค่ะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกไม่ค่อยจะปลอดภัยสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันพอพูดถึงชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยพี่เก๋อุ้มได้สัมภาษณ์หลายๆท่านเขาก็มีการพูดเหมือนกันว่าบอกตรงๆว่าชาวบ้านอะเขารู้สึกว่าอำนาจของรัฐปกป้องประชาชนไม่ได
3: ้อัน
2: นี้เป็นความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่นะคะถามว่าทำไมเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดที่เป็นคลิปเนี่ยอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่พี่เก๋ยังบอกเลยว่าลองไปสังเกตดูในคลิปให้ดีว่าคนที่ก่อเหตุกับคนที่ถ่ายคลิปแล้วก็ชาวบ้านอื่นๆเขาไม่ได้อยู่ไกลกันสักเท่าไหร่นักมันเหมือนกับชาวบ้านเองเลือกที่จะไม่ได้แจ้งข่าวทั้งหมดให้กับรัฐ
3: กำลังจะบอกว่ามวลชนในพื้นที่เนี่ยมีจุดอ่อนหรือเปล่าแบบนี้แล้วก็พร่องไปหรือเปล่า
2: คือจะใช้คำว่าจุดอ่อนก็ไม่แน่ใจแต่เขาน่าจะมีข้อจำกัดบางอย่างเพราะเขาอาจจะอาจเท่าที่ฟังมาเนี่ยคือเหมือนกับว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดมีใครที่เคยแจ้งเขาก็จะได้รับผลที่เขารู้สึกว่าฝั่งของภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองเขาไม่ได
3: ้ค่ะ
2: มันเป็นแบบนั้นแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เกิดเหตุแบบนี้ซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่เดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยเลยนะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่เอาจริงมันมีเพียงพอหรือเปล่าพี่เก๋เพราะว่าในหลายๆครั้งอ่ะอุ้มรู้สึกว่ากล้องวงจรปิดมันไม่ได้เห็นเหตุการณ์ชัดเจน
3: อ
2: ่ะหลายครั้งมันเห็นอยู่ไกลๆหรือบางทีเห็นในความเป็นแบบเกิดเหตุจบไปแล้วอ
3: ่ะ
2: ซึ่งในขณะเดียวกันที่เรามีการพูดคุยกันมาช้านานแล้วคืองบประมาณที่ลงไปเยอะนะเป็นหลักแสนล้านไห
3: ม
2: แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะครอบคลุมไปจนถึงตรงนั้นได้แค่ไหนอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้เราไปถามคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ลองให้ท่านลองวิเคราะห์ยุทธศาสตร์หน่อยว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างแล้วด้วยเนี่ยล่าสุดไม่นานมาเนี้ยบอกว่าให้ทหารมาคุมสมช.เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่ายังไงในมุมของท่านนะคะ
3: ค่ะ
2: อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีรองศาสตราจารย์เอกรินทร์ต่วนสิริอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีครับสวัสดีคุณอุ้มกับคุณเก๋และผู้รับฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะอาจารย์ขาเริ่มที่เราตั้งเอาไว้ว่าเรื่องของการข่าวอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อุ้มได้บอกผู้ชมผู้ฟังไปว่ามีหลายๆท่านที่เป็นผู้นำออกมาบอกว่ารู้ล่วงหน้านะแต่ว่าคาดการไม่ดีพออะไรเงี้ยตรงนี้มันสะท้อนอะไรในมุมการข่าวในมุมของอาจารย์นะคะ
4: คือผมคิดว่าสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับผมคิดว่าการที่ท่านแม่ทัพเองหรือหน่วยงานความมั่นคงเองบอกว่าได้ทราบข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการก่อเหตุนะครับในวันที่22ซึ่งมัน51จุดใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: ผมคิดว่าถ้าประเมินตรงนี้มันก็ทำให้ประชาชนคนกลางๆอย่างเราเสียขวัญและกำลังใจนะครับเพราะขนาดรู้ล่วงหน้าแล้วแต่ก็ไม่สามารถป้องกันหรือป้องปรามได้เลยซ้ำกว่านั้นวันที่23ก็เกิดเหตุอีกครั้งก็เกิดเหตุอีกครั้งมัน3วันติดเลยนะครับ
3: ค่ะ
4: และเองผมกำลังบอกว่าในประเด็นนี้เรื่องของการข่าวเนี่ยถ้าบอกว่ารู้ล่วงหน้าเนี่ยผมก็คิดว่าผลลัพธ์ที่ได้พูดกับผลลัพธ์ที่เกิดสิ่งที่ได้พูดกับผลลัพธ์เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับนั่นเองผมต้องเรียนตรงๆว่าเราไม่อยากฟังหรือเราฟังมานานแล้วกับการที่รู้แล้วว่าจะมีการก่อเหตุรู้แล้วว่าขบวนการอยู่ตรงไหนรู้แล้วว่าได้รับ เงินมาจากที่ไหนกระบวนการอะไรกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่า

0: ประชาชนไม่ซื้อคำอธิบายแบบนี้แล้วครับประชาชนต้องการผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้ารัฐรู้ว่ากำลังจะมีเรื่องของการข่าวรู้ว่าจะมีปฏิบัติการแต่ว่าใช้คำว่าไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนการข่าวแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสะท้อนว่าเป็นเพียงการข่าวแบบเชิงกว้างแต่ว่ามันไม่ได้ลงลึกไหมหรือว่าในแง่ของช่องโหว่อาจารย์คิดว่ามันจะต้องมีการปรับในยุทธศาสตร์ไหนอย่างไรอะคะอาจารย์
0: ครับคุณอุ้มกับคุณเก๋ครับก็คือว่าผมคิดว่าเราต้องมองอย่างตรงไปตรงมาว่างบประมาณที่เราให้ไปเนี่ยโดยเฉพาะภาษีของประชาชนเนี่ยให้กับเรื่องประเด็นภาคใต้โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยจำนวนเยอะมากในแต่ละปีงบประมาณซึ่งถ้ามองกันตามหลักคณิตศาสตร์หรือเรามองกันด้วยความจริงอย่างตรงไปตรงมาก็คือมันไม่คุ้มค่าเลยมันไม่สอดคล้องกับเงินที่เราทุ่มไปเยอะเพื่อจะป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงฉะนั้นเองกำลังจะบอกว่าเราพูดถึงตัวของงานข่าววงกว้างแล้วพอบอกว่าไม่รู้ว่าจะเกิดที่ไหนเนี่ยมันผมคิดว่าเราฟังมาเยอะแล้วมันดูเหมือนเป็นการแก้ตัวนี่นำซ้ำเราได้งบประมาณหน่วยงานความมั่นคงได้ไปเยอะแต่ว่าเอาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพก็น้อยมากก็ได้มีตัวอย่างหลังจากเกิดเหตุแล้วกัน
2: ค่ะ
0: เราก็จะเห็นว่าเรื่องของการติดตามสืบสวนสอบสวนหรือใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดหรือการติดตามใดๆต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีก็ไม่ใช่ถือว่าต้องมีราคาสูงแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้แต่คำถามคืองบมันสูงมากแต่เงินก้อนนี้มันหายไปไหนและเงินก้อนนี้มันก็ไม่ถึงประชาชนเพราะมันอยู่ในงบของความมั่นคง
2: ค่ะ
0: นั่นเองผมก็จะเรียนแบบนี้นะครับว่ามองด้วยหลักคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยกับการได้งบประมาณไปเยอะมหาศาลมากนะครับแล้วก็กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเองเราจะได้ยินคำอธิบายแบบนี้บ่อยๆหลังจากเกิดเหตุคำถามต่อมาแล้วเราต้องการอะไรเราต้องการให้หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อปกป้องรักษาเจ้าหน้าที่น้องๆคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกันไม่ใช่ปกป้องประชาชนอย่างเดียวผมคิดว่าเราใช้เทคโนโลยีในการที่จะไม่ให้เกิดการสูญเสียได้หรือใช้เทคโนโลยีเนี่ยเพื่อจะติดตามสอบสวนสืบสวนได้การใช้โทรศัพท์เอ่ยกล้องวงจรปิดเอ่ยการก่อเหตุแบบเนี้ยผมคิดว่าในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ปี2547จนถึง2569เนี่ยผมคิดว่าจากงบประมาณเนี่ยที่ไหลลงมาเนี่ยผมคิดว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงควรจะมีเยอะควรมี data center เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลภาคใต้เนี่ยผมว่าควรจะครบทุกแง่มุมแล้วนะครับคำถามคือประสิทธิภาพมันอยู่ตรงไหนเราส่งคนแบบไหนมาและเราได้คนแบบไหนมาทำงานหน้าที่ที่มันมีความสำคัญอย่างนี้กับประเทศชาติเราได้คนเก่งไหมเราได้มีคนคุณภาพหรือเราได้คนที่มาลักษณะมาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวรับขั้นบันไดขั้นราชการเพิ่มได้เงินเสียงภัยแล้วก็กลับบางคนนะครับก็ต้องเรียนกับคุณเก๋กับพี่อุ้มอย่างนี้นะครับว่าบางคนนะครับมาอยู่ภาคใต้แค่ประมาณ3วันนะครับ4วันอยู่กรุงเทพหมายความว่าพอวันศุกร์ตอนบ่ายพอวันพฤหัสเนี่ยก็บินและตอนเย็นศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ก็กลับมาตอนเย็นมาอยู่วันแค่วันจริงๆแล้วมาอยู่แค่วันอังคารพุธพฤหัสมันเป็นแบบเนี้ยเราเห็นแบบนี้อยู่ตลอดแต่เราเป็นข้าราชการพลเรือนผมอยู่ในมหาลัยสอน14-15ปีเนี่ยแล้วก็ทำงานหนักแล้วก็มุ่งมั่นทำทุกอย่างแต่ในอีกแง่นึงงบกลับไปทุ่มกับความมั่นคงและพอเกิดเหตุแล้วในมุมทางวิชาการเราตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณและให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตกับประชาชนแบบเนี้ยผมคิดว่ากลับถูกมองว่าเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับมิติของคล้ายๆว่าเราไม่เห็นด้วยกับหน่วยงานความมั่นคงซึ่งมันไม่ใช่นะครับเรายังยืนยันว่าเราเห็นด้วยกับวิธีการที่ต้องปราบปรามโดยที่มียึดหลักสิทธิมนุษยชนและก็ตรวจสอบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพูดกันให้ถึงที่สุดอะความคุ้มค่ามันไม่เกิดขึ้นเลยครับ
2: จริงๆแล้วพูดถึงเรื่องงบประมาณที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสิ่งที่มันควรจะมีแล้วมันยังไม่เห็นหรือมีแล้วอันนี้ขออนุญาตถามอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่อะค่ะอย่างเช่นกล้องวงจรปิดที่มันมองเห็นในสภาพตอนกลางคืนได้อย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันมีไหมคะในความเป็นจริงอะค่ะในพื้นที่อะค่ะ
0: คือผมคิดว่าไอ้ตรงนี้นะครับผมไม่ทราบในเชิงต้องยอม

0: ว่าผมไม่ทราบในเชิงรายละเอียดแต่ว่ามันมีการใช้งบประมาณถ้าเราไปดูในเชิงตัวเลขแล้วก็ดูที่งบประมาณอย่างเช่นที่ผ่านมาที่มันมีแต่มันไม่เวิร์คเช่น10กว่าปีที่ผ่านมาเราใช้ GP 200จำได้ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือมันก็ไม่เวิร์คมันไม่สามารถที่จะคือมันถูกหลอกขายอ่ะแล้วก็คนที่ได้กำไรหรือคนที่ได้จากโปรเจกต์นี้ก็เป็นหน่วยงานทหารใครล่ะครับประชาชนพลเรือนจะไปซื้อหมดไปเป็นผมเชื่อเป็นพันล้านนะครับแต่ไม่มีการตรวจสอบไม่มีใครมารับผิดชอบนะครับสองเรามีอะไรฮะบอลลูนในการที่จะตรวจจับประชาชนบินก็บินไม่ได
1: ้
0: กรณีตัวอย่างแบบนี้เพราะว่างบแบบนี้ครับมันไม่เคยถูกตรวจสอบและใครรับผิดชอบเลยว่าคุณมีความผิดพลาดในการซื้องบประมาณเหล่านี
1: ้
0: แต่ทีนี้พอพูดถึงรายละเอียดเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดรนเองก็ตามเรื่องกล้องที่ส่องตอนกลางคืนเองก็ตามผมคิดว่าเอาพูดง่ายๆนะครับคุณอุ้มกับคุณเก๋ก็คือว่าขนาดเราไปเดินป่าเช่นไปเที่ยวป่าอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ก็มีในการส่องสัตว์ในตอนกลางคืนอะไรแบบเนี้ยคือไอ้นั่นเป็นหน่วยงานที่เล็กมากนะครับแต่นี่หน่วยงานความมั่นคงถ้าไม่มีเทคโนโลยีไกลขนาดเนี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นปัญหาสำหรับประเทศนี้แหละครับ
2: ที
1: ่คุณถามไปอ่ะเพราะว่าขออนุญาตนะครับพี่เอก
2: ค
1: ือเครื่องมือที่มันมีไม่พอเนี่ยมันเลยเป็นปัญหาสำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ผมคิดว่าปัญหามันคือไม่ใช่เครื่องมือมันไม่พอเวลาสัมภาษณ์เนี่ยคือเวลาคนสัมภาษณ์อยู่กรุงเทพโฆษกผบ.ทบ.โฆษกของกองทัพเองก็ตามก็ผมคิดว่าคงไม่ได้รู้เรื่องมากเท่าไหร่แต่พอให้สื่อข่าวก็อยากจะพูดอะไรก็พูดผมขอตำหนิเลยนะครับก็พูดแบบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยครับไม่มีเครื่องมือแล้วงบประมาณมันอยู่ตรงไหนล่
1: ะ
0: มันเอาไปใช้ตรงไหนล่ะครับพูดแบบนี้ผมว่ามันเป็นการพูดที่ไม่มีข้อมูลปราศจากความรับผิดชอบผมพูดด้วยเรียนตรงๆผมอยู่ในพื้นที่ผมอยู่กับความเสี่ยงทุกวันนี้ผมไปเซเว่นตอนกลางคืนเขียนงานหนังสือออกไปผมกลัวนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณโอ้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขอโทษนะครับจะระเบิดหรืออะไรยังไงแต่เราต้องทำหน้าที่ของเราต่อไป
2: หรืออย่างนี้มันมีจุดอ่อนเรื่องของการเข้าถึงมวลชนไหมเรื่องของสายข่าวแบบนี้
0: ผมคิดว่าแน่นอนอยู่แล้วก็คือเรื่องของความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงฉะนั้นเวลาบอกว่าประชาชนไม่ไว้วางใจเนี่ยในถามกัดกันคืออะไรล่ะประชาชนไม่ไว้วางใจอะไรมันเกิดขึ้นที่ผ่านมาและการปฏิบัติหน้าที่มันเป็นอย่างไรเช่นการไปตรวจค้นชาวบ้านประชาชนโดยที่ไม่เคารพเขาหรือการที่ไปตรวจค้นโดยที่ทำให้เขารู้สึกว่าหวาดกลัวของแบบนี้ครับผมคิดว่าเราควรทบทวนได้แล้วเพราะมัน20กว่าปีแล้วใช้วิธีคือผมอยากจะเรียนแบบนี้นะครับใช้วิธีการปราบปรามกดปราบไม่ให้ประชาชนพูดความจริงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าวิธีการแบบนี้ผลลัพธ์มันออกมาแล้ว22ปีว่ามันไม่เวิร์คและหลักการประเมินรีวิวของการทำงานของ security หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเราก็ตรวจสอบไม่ได้ในต่างประเทศผมมีขอเรียนแบบนี้ครับในทางรัฐศาสตร์เราดูเรื่อง security ในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศเยอรมันเนี่ยเขาให้ตั้งคณะกรรมการพลเรือนเพื่อมาตรวจสอบการทำงานตรวจสอบและก็รับเรื่องการทำงานของกองทัพเลยนะครับเขาเรียกว่าผู้ตรวจการกองทัพเพราะอย่างเช่นกองทัพข้างในระหว่างที่มียศที่แตกต่างกันมีการถูกละเมิดสิทธิ์หรือการเงินเดือนไม่พอไม่อะไรเงี้ยต้องมีคณะกรรมการเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนประการที่สองเราเห็นได้ชัดเลยว่าคณะกรรมการเนี่ยได้ทำหน้าที่เพื่อทำให้กองทัพเนี่ยมีประสิทธิภาพและปกป้องกองทัพเช่นงบประมาณเช่นเมื่อกี้พี่อุ๋มหรือคุณเก๋ได้กล่าวไว้ว่าเอางบประมาณเครื่องมือของกองทัพไม่พอคณะกรรมการเนี่ยก็จะเป็นคนบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยควรจะเพิ่มเงินและจัดสรรซื้อยุทธปกรณ์ลักษณะแบบไหนไอเนี่ยผมแค่ประเทศไทยเนี่ยไม่เกิดขึ้นวันนี้พอเราให้งบประมาณแผ่นดินทุกๆปีนะครับคำถามก็คือใครจะตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างกองทัพพอเราไม่โปร่งใสแบบเนี้ยแล้วมันตรวจสอบไม่ได้เนี่ยมันอ้างเรื่องวิกฤตความมั่นคงแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันอ้างมานานเพียงพอแล้วครับผม
2: ทีนี้แสดงว่าอาจารย์กำลังจะหมายถึงว่างานการข่าวเนี่ยมันต้องพึ่งความไว้วางใจจากประชาชนใช่ไหมคะแล้วเก๋จำได้ว่าเหมือนกับเก๋เจอว่าเหมือนอาจารย์ให้สัมภาษณ์ที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยว่าเราควรจะมีเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยทางความคิดเพื่อดึงมวลชนเข้ามาแล้วก็เข้าถึงมวลชนให้มากขึ้นแล้วมันจะช่วยสาง

0: เรื่องของปัญหาว่าเรื่องของไฟใต้ได้พอสมควรใช่ไหมคะอาจารย์หรืออาจารย์จะขยายประเด็นประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกับที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดไว้ว่าไม่ให้ประชาชนพูดความจริงคือมันเป็นยังไงคะมุมนี้คะอาจารย
2: ์คุณเก๋ครับแล้วก็คุณอุ้มครับคืออย่างนี้ครับที่ผมเห็นอย่างเนี้ยเราอยู่ทางเนี้ยเราเห็นว่าเมื่อประชาชนเนี่ยเขาไว้วางใจเนี่ยรัฐเนี่ยแทบไม่ต้องจ่ายเงินภาษีใดๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าคนที่นี่เป็นพลเมืองในประเทศไทยเราต้องปฏิบัติกับเขาเราต้องฟังเขาเสมือนเขาเนี่ยเป็นคนที่กรุงเทพอุบลราชธานีเชียงใหม
0: ่
2: เหมือนกันแต่วันนี้เรามองคนที่นี่ต่างไปปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้มองเขาเป็นพลเมืองที่มีสิทธิ์เสียงเสรีภาพเหมือนกันที่ผมบอกว่าพื้นที่ปลอดภัยกล่าวคือผมคิดว่าการที่เขาได้เปิดโอกาสให้เขาพูดแสดงความเห็นเราไม่มีต้นทุนที่เราไม่มีราคาที่ต้องจ่ายเลยแต่เราต้องฟังเพราะคนที่เขาพูดในท่ามกลางที่มันหวาดระแวงแบบเนี้ยคุณเก๋มันมีราคาต้องจ่ายคือหลายคนอาจจะเกลียดหลายคนอาจจะไม่ชอบการที่เขากล้าหาญออกมาพูดแล้วเนี่ยเราต้องปกป้องเขาเพราะอย่างน้อยเขาไม่ได้ใช้อาวุธเพราะอย่างน้อยเขาใช้แค่วิธีการพูดสันติวิธีเท่านั้นเองผมคิดว่าเราต้องปกป้องคนที่พูดความจริงแม้ว่าความจริงนั้นเราอาจจะไม่เชื่อหรือเราอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเมื่อเขาปรากฏกายอย่างชัดเจนหรือเขามีเนมกับเขาปรากฏตัวตนอย่างชัดเจนผมคิดว่าเราต้องเรคคอร์ดไนท์เพราะเขาเป็นพลเมืองในประเทศมันดีกว่าการที่เราไปใส่ร้ายป้ายสีหรือขอโทษนะครับยาไปนิดนึงเวลาคนออกมาพูดเรื่องภาคใต้ที่เห็นต่างจากรัฐก็จะมีการปฏิบัติการข่าวสารที่ออกมาโจมตีอย่างเช่นกรณี IO หรือโจมตีกรณีนักข่าวสิทธิมชนนักวิชาการแบบเนี้ยผมคิดว่าวิธีการแบบนี้มันไม่สมราคาครับเราอยู่ในประเทศที่เรามีการศึกษาสูงมากแล้วนะครับกว่าประเทศอื่นๆแต่เราใช้วิธีการที่มันตื้นเขินแล้วมันไม่สง่างามแล้วมันดูถูกสติปัญญาของคนไทยด้วยใช้งบประมาณไปลักษณะแบบเนี้ยผมกล่าวคือลักษณะการดำเนินการแบบ IO เนี่ยผมว่ามันเราต้องมีสติปัญญามากกว่านี้ครับเราต้องสง่างามจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้วิธีการโจมตีแบบป้ายสีที่มันไม่ก่อเกิดประโยชน์ผมเรียนแบบนี้ครับคุณเก๋คุณอุ้มเราเห็นสงครามที่ยาวนานที่ผ่านมานะไม่ยาวนานมากแต่ว่าที่ผ่านมาเช่นกรณีไทยกัมพูชาเนี่ยเราเสียหายไม่รู้เท่าไหร่นั่นลบกับต่างประเทศแต่นี่กรณีที่เราเห็นการใช้วิธีเดียวกันชันให้ข้อมูลข่าวสารมาใช้ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยผมคิดถ้าเราทบทวนเนี่ยสักหน่อยนะครับผมคิดว่าไม่เป็นประโยชน์และมันไม่ได้เสริมสร้างความแข็งแรงให้ประเทศเลยหรือคนในสังคมเลยผมเกรงว่าถ้าเราไม่มีพื้นที่ปลอดภัยแบบนี้มันจะทำให้พื้นที่การใช้ความรุนแรงเนี่ยมันสูงขึ้นคำถามต่อมานะครับขอเรียนกับคุณเก๋กับคุณอุ้มก็คือว่าแล้วเราไม่วิจารณ์กลุ่มที่ใช้ความรุนแรงเราวิจารณ์สิครับผมคิดว่าวิจารณ์และต้องตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดและก็มันเป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างแน่นอนแต่สองอย่างผมอยากเรียนแต่เขาเนี่ยยังไงเนี่ยเขาเนี่ยความรับผิดชอบต่ำกว่ารัฐแน่นอนเพราะเขาเป็นองค์กรที่ผิดกฎหมายและไม่ได้รับความชอบธรรมจากคนในพื้นที่และก็คนในสังคมไทยเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองถามว่าพอเราคุยแบบนี้จะให้ไปคุยกับ BIA ไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของนักวิชาการของสื่อแต่หน้าที่ของรัฐที่มีภารกิจแน่นอนคือตั้งคณะตั้งหัวหน้าพูดคุยมาแล้วที่เป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวกองใช่ไหมครับนั่นเป็นหน้าที่ฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่องนี้ผมอยากแบ่งให้ชัดว่าเราเวลาคนมาให้ความเห็นเรื่องภาคใต้เนี่ยมันไม่ใช่ไปบอกว่าไปคุยกับโจมไปคุยเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีสติมากเพราะว่าตอนนี้ใครทำหน้าที่อะไรและความที่ผมอยากจะเรียนด้วยความเคารพนะครับเราเห็นเราอยากเห็นความเป็นมืออาชีพโปรเฟสชันนอลขอเรียนแบบตรงๆนะครับผมเขียนยาวผมโพสต์ยาวใน Facebook เพราะว่าผมเป็นนักวิชาการและก็อยากอธิบายต่อสังคมไทยแต่การโพสต์สั้นๆหรือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่ปลุกเร้าสร้างความเกลียดชังสั้นๆแบบนี้มันไม่แสดงความเป็นมืออาชีพในความหมายให้ท้ายที่สุดผมกำลังบอกว่าแบบนี้นะครับเราในภาคใต้ตอนนี้นะครับเราคิดว่าเราต้องการทหารมืออาชีพโดยเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพในงานความมั่นคงและสง่างามพอและได้รับสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ผมคิดว่าถ้าทำงานแบบมืออาชีพตรงไปตรงมาประชาชนก็สนับสนุนนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันน่าเสียดายที่เราไปใช้วิธี

0: การที่แบ่งเขาแบ่งเราสร้างความเกลียดชังผมเรียนด้วยแบบนี้นะครับขอเรียนด้วยในหน้าที่คนรุ่นเดียวกับคุณเรย์แมคโดนัลด์ที่เสียชีวิตไปนะครับผมเจอแกในทางใต้หลายครั้งผมคิดเห็นแกมาทางปัตตานีแกมาซื้อเสื้อมือสองมาเที่ยวมาไปเบตงอะไรต่างๆแกไม่เห็นจะต้องรู้สึกกังวลอะไรเลยประชาชนที่นี่รักแกซะด้วยซ้ำ
1: ค
0: ือคำถามทำไมคนแบบนี้ถึงประชาชนละเพราะเขามาด้วยความไม่มีอะไรและเคารพ
1: ใช่ค่ะ
0: ของคนที่นี่และผมเนี่ยคนที่นี่อยากจะจัดงานให้คุณเรย์แมคโดนัลด์ซะด้วยซ้ำนี่คืออะไรครับกับทหารอยู่มา20กว่าปีไม่มีประชาชนจัดงานให้ทหารและชื่นชมหรอครับเพื่อทหารจัดเองชื่นชมกันเองมันเป็นกันแบบนี้แหละครับ
1: ก็ถือว่ามันเป็นแผลดึงเหมือนกันเนาะอาจารย์จริงๆแล้วมันมีอีกหนึ่งหัวข้อที่เราวางเอาไว้อยากจะให้อาจารย์แตะไปถึงนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันจะมีการตั้งเลขาธิการสมช.คนใหม่ถ้าอาจารย์อยากจะบอกท่านได้ในวันนี้ค่ะที่มันเริ่มมีกระแสข่าวมาแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนทหารมาคุมสมช.นะอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับท่านนะคะ
0: คือผมคิดว่าแต่งผมในมุมของผมที่เกาะติดนะครับผมคิดว่าครั้งนี้เลขาธิการสมช.ก็เป็นทหารอย่างแน่นอน
1: ค่ะ
0: เป็นเรียกว่าอาศัยทหารมาคุ
2: ม
0: นะครับซึ่งโอเคละครับเราไม่รู้ว่าจะทำงานอย่างไรแต่คำถามคือการโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้ภาพเสนาธิการทหารบกก็คือคุณชัยพฤกษ์เนี่ยนะครับพลเอกชัยพฤกษ์นะครับผมคิดว่ามันทำให้ภาพเนี่ยมันจะดูไม่ดีในสายตาของประชาชนเพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับทหารหมดเลยตอนนี้วิธีการคิดวิธีการอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาภาคใต้เสียสักเท่าไหร่แต่ถ้าอยากจะเรียนนะครับผมคิดว่าถ้าจะใช้วิธีการทางการทหารหรือคิดแบบทหารมานั่งเลขาธิการสมช.และกรอบความคิดแบบทหารผมเรียกจะทำให้สถานการณ์ใต้ยิ่งย่ำแย่ตอนนี้ถ้าเรียนโดยตรงไปตรงมาเราต้องการวิธีคิดจะเป็นทหารหรือไม่ทหารก็ได้นะครับคือใช้วิธีคิดการเมืองนำทหารก็คือมุ่งมั่นในการเจรจาเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้มากที่สุดคดีไหนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถ้ามันเป็นการคดีที่แสดงออกถึงเรื่องของสิทธิและเสรีภาพความเห็นเนาะไม่ได้เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง ควรที่จะยกฟ้องไปเพราะว่าเรามีเรื่องมีพรบสันติสุขนะครับผมพยายามติดตามมันเกี่ยวพันกันไปหมดถ้าเราต้องการให้ภาคใต้เนี่ยเราต้องควบรวมพรบสันติสุขเกี่ยวข้องกับภาคใต้ด้วยถ้าเป็นคดีไหนที่ประเด็นเรื่องของการแสดงสิทธิและเสรีภาพที่ออกมาพูดเนี่ยมันต้องควบรวมไปด้วยฉะน
1: ั้
0: นนี่คือวิธีการคิดการเมืองนำการทหารฉะนั้นถ้าเลขาธิการสมช.คนใหม่ที่มาจากซีของเสนาธิการทหารบกเนี่ยก็ควรจะตระหนักหรือว่าจะเรียนด้วยความเคารพก็ควรจะคิดมิติเรื่องนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์และก็มันจะเป็นเลกาซีของท่านเองครับผ
2: มกำลังมองว่าน่าจะเป็นทางออกใช่ไหมคะ
0: ครับผมคิดว่าสถานะตอนนี้ก็คือว่าถ้าเรามองมิติความมั่นคงนะครับผมคิดว่าสถานะของหน่วยงานความมั่นคงตอนนี้มันถูกตั้งคำถามเยอะมากใครจะมาต่อไปเนี่ยผมคิดว่าจะต้องตั้งหลักให้ดีและควรที่จะถ้าพูดกันให้ถึงที่สุดก็คนที่ต้องตระหนักว่าว่าพื้นที่มันเซนซิทีฟแบบนี้ควรต้องส่งคนที่มีความเข้าใจมันไม่ใช่การเปลี่ยนเพราะเป็นการเปลี่ยนในทางการเมืองแต่มันควรจะเปลี่ยนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่
2: อาจารย์ขอสั้นๆนะคะแนวทางที่อาจารย์เสนอเนี่ยมันจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่หรือการก่อเหตุได้ไหมคะ
0: ผมคิดว่ามันจะพอที่จะช่วยได้บ้างแต่คำถามคือมันต้องเริ่มยังไงวิธีการเนี่ยมันต้องเริ่มเช่นกรณีนะครับนี่พูดเป็นรูปธรรม
2: ค่ะ
0: เหตุการณ์สั้นๆเลยเหตุการณ์ที่ประชาชนตั้งคำถามว่าปืนที่ยิงเนี่ยมันกระสุนเนี่ยมันมาจากไหนเฮลิคอปเตอร์หรือว่ามาจากไหนทุกคนตามเรื่องนี้กันในสังคมไทยผมว่าถ้าด้านเลขาธิการสมช.มาหรือนายกรัฐมนตรีจะประชุมบ่ายนี้หรือบ่ายพรุ่งนี้นะครับผมเข้าใจว่าจะทำเนียบถึงเรื่องเนี้ยแล้วก็ออกคำสั่งเนี่ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่นายกสามารถออกคำสั่งได้เองเลยพร้อมกับคำสั่งของเลขาธิการสมช.คนใหม่คือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความจริงขึ้นมาเรื่องนี
2: ้ได้ค่ะอาจารย์เวลาค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะ
0: ได้ครับ
2: นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
1: เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณครับที่ให้โอกาสครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะคะ
2: ค่ะ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินขอบคุณที่ไปอุดหนุนธุรกิจเพื่อนหลังฝ่ายค้านจัดนัดจัดเสวนาเปิดหลักฐานหัวสวที่โรงแรมพลูแมนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมจัดเสวนาเปิดหลักฐานคดีหัวสวที่โรงแรมพลูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ว่าก็ดีสิส่วนการเลือกจัดกิจกรรมที่โรงแรมพลูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำถือเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าขอบคุณที่ไปอุดหนุนพร้อมหัวเราะระบุว่าถือเป็นการไปอุดหนุนกิจการของเพื่อนก่อนถามกลับว่าพลูแมนที่เป็นเจ้าของคิงพาวเวอร์ใช่หรือไม่เราสนิทกันดีขอบคุณที่ไปอุดหนุนส่วนการตั้งใจเลือกโรงแรมดังกล่าวมีนัยสำคัญอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบไม่เกี่ยวอะไรกับตนพิพัฒน์ปัดตอบหัวสว.ยันลูกชายไม่เกี่ยวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกรณีส.ส.พรรคประชาชนระบุผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนายชลัดรัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยบุตรชายของตนโทรศัพท์ติดต่อสว.อย่างน้อย19คนโดยย้ำว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือซักถามเรื่องของการหัวสว.และคิดว่านายชลัดไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อไม่เกี่ยวกับการลงพื้นที่อีกทั้งตามกฎหมายส.ส.สังกัดพรรคการเมืองไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสว.ที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองอยู่แล้วจึงเชื่อว่านายชรัตไม่น่าจะรู้จักบุคคลเหล่านั้นหากต้องการข้อมูลที่แท้จริงควรถามเจ้าตัวโดยตรงเพราะไม่ได้ติดตามข่าวเนื่องจากภารกิจงานกระทรวงมีมากพออยู่แล้วส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านอาจนำเรื่องนี้ไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพิพัฒน์ตั้งคำถามกลับว่าจะยื่นอภิปรายเรื่องใดพร้อมยืนยันว่าพรรคการเมืองและส.ส.ไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกส.ว.ได้หากมีการอภิปรายพาดพิงพร้อมชี้แจงในสภาแต่ขอให้มีหลักฐานอย่างชัดเจนหากเป็นการกล่าวหากระรอยหรือใส่ร้ายป้ายสีพร้อมฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ด QR code บนบัตรเลือกตั้ง28กันยายนศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานจำนวน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีกกต.จัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้บาร์โค้ดและ QR code ซึ่งการไต่สวนวันนี้นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ได้มาร่วมสังเกตการไต่สวนด้วยทั้งนี้การไต่สวนศาลงดการถ่ายทอดภาพและเสียงรวมถึงกำชับห้ามผู้เข้าฟังนำข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนวันนี้ไปเผยแพร่สู่บุคคลสาธารณะภายนอกโดยเด็ดขาดการไต่สวนใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงนายอุดมเศรษฐวิรธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งคู่กรณีว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีมีความจำเป็นที่จะเดินเผชิญสืบเรื่องหลักฐานนอกที่ทำการศาลตามข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ2562โดยศาลมอบให้นายวิรุณแสงเทียนนายนพดลเทพิทักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบหลักฐานในวันที่27สิงหาคมโดยให้คู่กรณีร่วมตรวจสอบวันนี้ศาลพิจารณาคดีเพื่อไต่สวนพยานบุคคลทั้ง5ปากเสร็จ

สิ้นหากคู่กรณีประสงค์ยื่นคำแถลงปิดคดีให้ยื่นภายในวันศุกร์ที่11กันยายนหากไม่ยื่นในกำหนดเวลาถือว่าไม่ติดใจและนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันจันทร์ที่28กันยายน

0: เฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมประมงชั่งข้อเสนอมาเลเซียผ่อนปลนเงื่อนไขปลากระพงเตรียมเจรจาเปิดตลาดกุ้งไทยนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งและการส่งออกปลากระพงขาวระหว่างไทยกับมาเลเซียว่ากรมประมงของทั้งสองประเทศได้ตรวจประเมินระบบการผลิตปลากระพงขาวและกุ้งระหว่าง28กรกฎาคมถึง7สิงหาคมก่อนหารือร่วมกันเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับปลากระพงขาวกรมประมงไทยได้ตรวจประเมินผู้ส่งออกของมาเลเซีย1รายและฟาร์ม3แห่งที่ได้รับมาตรฐาน GAP ภายใต้ผู้ส่งออกรายดังกล่าวตามที่มาเลเซียเสนอให้พิจารณาเข้าสู่ระบบ Fast Track ซึ่งไทยสามารถรับข้อเสนอนี้ได้แต่ต้องมีระบบตรวจสอบย้อนหลังที่ชัดเจนเพื่อยืนยันว่าปลากระพงขาวที่นำเข้าจากฟาร์มที่ผ่านการตรวจประเมินพร้อมมีเอกสารประกอบการนำเข้าและใบรับรองผลวิเคราะห์ว่าไม่มีสารตกค้างในการหารือ21สิงหาคมฝ่ายมาเลเซียเสนอเพิ่มเติมให้ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน MyJP ทั้งหมดประมาณ60แห่งสามารถส่งออกปลากระพงขาวมายังไทยโดยไม่ต้องกักสินค้าที่ด่านเพื่อรอผลตรวจสารตกค้างซึ่งข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเดิมที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมากรมประมงจึงอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวอย่างรอบคอบเนื่องจากหากยินยอมอาจจะทำให้ปริมาณปลากระพงขาวนำเข้าเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ราคาปลากระพงขาวในประเทศลดลงธปท.แจ้งแนวทางระงับบัญชีจากมาตรการจัดการบัญชีม้านายศักภพพันยานุกูลผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธปท.เข้าใจผลกระทบที่เกิดจากการถูกระงับบัญชีภายใต้มาตรการจัดการบัญชีม้าโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเจตนาเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่ผ่านมาธปท.ให้ความสำคัญกับการดำเนินการสองด้านควบคู่กันคือการสกัดบัญชีที่มีความเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันเงินของผู้เสียหายถูกโอนต่อและการเร่งตรวจสอบและปลดการระงับให้ผู้บริสุทธิ์สามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วสำหรับการขอปลดระงับบัญชีการยื่นขอกับธนาคารอาจไม่สามารถปลดระงับทุกบัญชีได้โดยอัตโนมัติเนื่องจากช่องทางและผู้รับผิดชอบในการพิจารณาจะแตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงและเหตุที่บัญชีถูกระงับโดยบัญชีม้าดำและม้าเทาเข้มเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงเจ้าของบัญชีจึงต้องยื่นขอปลดระงับกับสำนักงานปปง.และสอท.ส่วนบัญชีม้าเทาอ่อนเป็นบัญชีที่มีความเสียหายจากการถูกหลอกลวงแต่ผู้เสียหายยังไม่ได้ไปแจ้งความดังนั้นเจ้าของบัญชีต้องขอปลดระงับเป็นรายบัญชีกับธนาคารที่มีบัญชีเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสียหายส่วนบัญชีม้าน้ำตาลเข้มเป็นบัญชีที่ธนาคารตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติเจ้าของบัญชีต้องขอปลดระงับกับธนาคารที่ตรวจพบพฤติกรรมน่าสงสัยในบัญชีดังกล่าวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพราะความมั่นคงทางพลังงานคือรากฐานสำคัญของชีวิตคนไทยทุกคนนับจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยปตท.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานพลังงานของประเทศด้วยการสำรวจพัฒนาและนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกพร้อมวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบวงจรตั้งแต่ระบบท่อส่งก๊าซในทะเลสู่ชายฝั่งไปจนถึงการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันต่างประเทศตลอดจนการต่อยอดสู่สารตั้งต้นปิโตรเคมีที่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนและการจ้างงานอย่างต่อเนื่องผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตปิโตรเคมีของภูมิภาคตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาปตท.พร้อมเคียงข้างเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาสู่ช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะคดีหัวสวตอนนี้กำลังเดินมาถึงจุดที่น่าจับตามากที่สุดจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าในขณะที่สังคมกำลังรอฟังว่ากกต.จะวินิจฉัยผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายยังไงปรากฏล่าสุดเมื่อวานนี้กกต.ออกมาปฏิเสธข่าวค่ะที่บอกว่า28สิงหาคมจะมีการประชุมลงมติชี้ขาดบอกว่าย้ำเลยนะว่าขั้นตอนตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาสำนวนอยู่อ้าวแต่ระหว่างที่ผลคดียังไม่ออกสมรภูมิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสำนวน DSI ในคดีหัวสว.ก็ถูกนำออกมาแพร่ต่อสาธารณะจนกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ DSI ต้องเดินหน้าตรวจสอบนะคะแล้วก็รวมไปถึงแจ้งความกรณีสำนวนหลุดด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าวันนี้อาจารย์ที่จะมาวิเคราะห์กับเรานะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพารองศาสตราจารย์ดร.โอลันถิ่นบางเตียวค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: สวัสดีครับคุณเสกครับ
4: ค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ครับ
3: อาจารย์ทำไมอยู่ๆกกต.ออกหนังสือมามันเข้าใจไปแล้วเมื่อวานทั้งวันเกือบเป็นครึ่งวันเลยค่ะอาจารย์ว่าตกลงเดี๋ยวเรารู้แน่นอนเลย28นี้อ้าวปรากฏไม่ใช่
4: อาจจะยังทำไม่เสร็จหรือเปล่าหรือ
3: ยัง
5: เข้าใจว่ากกต.คงจะเห็นว่ายังมีเวลาอีก1วันทำการคือถ้าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเดทไลน์ก็คือวันที่31สิงหาคมคือวันสุดท้ายนะครับที่จะต้องส่งมติเรื่องนี้ในทางใดทางหนึ่งให้กับศาลฎีกาไม่ว่าจะออกเป็นยังไงแต่เป็นนะครับเส้นทางสุดท้ายก็คือเป็นวันสุดท้ายที่ต้องกำหนดที่ต้องตัดสินใจแล้วก็บวกกับผมคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับที่คุณอุ้มได้รายงานคุณเก๋ได้รายงานไปครับว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่การเปิดโปงเรื่องการหัวสวของพรรคการเมืองหรือนะครับองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่มันกลายเป็นคดีทางกฎหมายเพิ่มขึ้นก็คือคำถามใหญ่นะครับก็คือหลักฐานข้อมูลใน DSI ออกมาได้ยังไงอันนี้มันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเท่ากับว่าเรื่องนี้มันจะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นทั้งมิติทางการเมืองนะครับที่ส่งผลต่อแรงกดดันให้กับทุกองค์กรในโครงสร้างการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นกกต.พรรคการเมืองนักการ

0: เมืองกลุ่มคนนะครับแล้วก็ภาคประชาสังคมทั้งหมดกับมิติทางกฎหมายนะครับมันก็เลยทำให้ประเด็นเนี้ยผมคิดว่ามันจะทำให้มันมีความซับซ้อนและอยู่ในความสนใจของประชาชน
1: แ
0: ต่แบบนี้ปั๊บมันก็ส่งผลต่อกกต.ทันทีว่าจะลงมติในทางใดถึงแม้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่แต่ต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบเพราะเรื่องนี้มันถูกเผยแพร่ไปทางสาธารณะแล้ว
1: อาจารย์แต่ว่าถ้ามองในมุมของการเมืองเนี่ยหลักฐานที่มันถูกเปิดเผยออกมาต่อสาธารณะหลักฐานทุกอย่างเลยรวมไปถึงนะคะวันนี้เนี่ยเรื่องของคดีหัวสวก็กลายเป็นที่จับตามองว่ากกต.จะลงมติยังไงวันไหนสรุปยังไงจะสิ้นเดือนนี้ไหมหรือจะไทม์ไลน์เลยไปอีกมันกลายเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองของรัฐบาลอาจารย์ถ้ามองในน้ำหนักทางการเมืองอาจารย์มันจะมีผลยังไงในส่งผลในทางการเมืองก่อนอาจารย์ถ้าวิเคราะห์แล้วก็มอง
0: ถ้าเรามองว่าจะเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองของรัฐบาลหรือไม่คือถ้ามองง่ายๆนะครับมันก็คิดจะน่าจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่ามันพุ่งตรงไปที่รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ตั้งโดยพรรคภูมิใจไทยที่ถูกข้อกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการหัวสวแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นคุณเก๋คุณอุ้มครับเราคุณเก๋คุณอุ้มเคยเดินชนนะครับประตูแก้วไหมฮะประตูแก้วกำแพงแก้วเดินคิดว่ามันทะลุผ่านเห็นว่ามันทะลุผ่านแล้วเดินไปชนนะครับเจ็บตัวเองครับสถานการณ์การเมืองขนาดนี้ในสังคมไทยเป็นแบบนี้ครับเรารู้ว่ากกต.ต้องส่งศาลฎีกาเรารู้ว่านะครับมีพยานหลักฐานที่นะครับสังคมเชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ในสังคมไทยมันไม่ง่ายขนาดนั้นมันเหมือนกับมีเพดานแก้วมันเหมือนกับมีกำแพงแก้วประตูแก้วที่รู้ว่ากระบวนการขั้นตอนสมควรจะเป็นยังไงแต่ในโครงสร้างสังคมไทยกำแพงแก้วคือกำแพงที่ไม่สามารถฝ่าด่านไปได้ง่ายๆนะครับมันก็เลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้สำหรับผมนะมันรู้สึกว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดมันจะต้องเจอกลเกณฑ์ที่ซับซ้อนมากจนทำให้เรื่องนี้นะครับมันอาจจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมและประชาชนจำนวนมากซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็กลับมาที่ตัวกกต.ผมคุยกับเรื่องนี้กับคุณอุ้มคุณเก๋มาตั้งเป็นปีนะว่าเรื่องหัวสวเนี่ยตั้งแต่การวันลงสมัครรับเลือกตั้งว่ามันจะมีปัญหานะมันจะมีปัญหานะแต่กกต.เองก็เปิดปล่าละเลยมาตลอดจนมาถึงวันนี้ครับ
2: อาจารย์มองเกมที่ฝั่งหนึ่งที่ทั้งพรรคประชาชนแล้วก็ไอล
0: อ
2: ที่เขาขยี้ปมหัวสวกับฝั่งของคนที่ถูกกล่าวหาแล้วก็รวมไปถึงการตอบกลับในแต่ละแมตช์แต่ละไม้เนี่ยอาจารย์มองยังไงอะคะ
1: ค่ะ
0: คืออันดับแรกเลยนะถ้าเราต้องย้อนรอยนิดหนึ่งว่าจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้คุณผลิตก็ดีไอลอก็ดีนะครับไปนะครับเปิดโปงรายชื่อ9ท่าน
2: ค่ะ
0: เพื่อทั้ง9ท่านเนี่ยนะครับดำเนินคดีฟ้องหมิ่นประมาทใช่หรือไม่แล้วปรากฏว่ากระบวนการทางกฎหมายมันเริ่มไปแล้วก็จริงแต่มันยังไม่ถึงนะครับการฟ้องเพราะไม่ถึงการฟ้องเนี่ยข้อมูลในชุดที่ผกมาออกเอาออกไม่ได้ไงฮะพอเป็นแบบนั้นปั๊บมันก็เลยต้องทำให้คุณเป๋าไอรอเองคุณผลิตเองต้องยกระดับพอยกระดับปั๊บไปเอาข้อมูลมาจากไหนไม่รู้ในชุดที่ผกเนี่ยประเด็นเนี้ยมันจะกลายเป็นประเด็นทางกฎหมายนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้อย่างที่ผมนำไปเมื่อกี้ว่าได้มายังไงประการที่1ประการที่2ในเมื่อเอาข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะครับมันไปกระทบกับบุคคลอื่นหรือไม
1: ่
0: เพราะนี่คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลอยู่ในชั้นการสืบสวนสอบสวนถูกมั้ยยังไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นการตัดสินใจแล้วเท่ากับว่ามันยังต้องพิจารณาอีกด้านนึงอีกส่วนหนึ่งแต่ปรากฏว่าตอนนี้ข้อมูลเหล่านี้มันแพร่กระจายทางสังคมซึ่งมันเกิดผู้เสียหายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปั๊บมันก็เลยไม่แปลกที่เราเห็นนะกลุ่มคนที่เสียหายเริ่มที่จะฟ้องดำเนินคดีพอฟ้องดำเนินคดีปั๊บเนี่ยปัญหาก็ตามมาก็คือข้อมูลนี้หลุดมาจากใครแล้ว DSI ปล่อยมาได้ยังไงประการต่อมาคุณภริษนะครับและไอลอมีส่วนรู้เห็นกับการปล่อยข้อมูลนี้หรือไม
1: ่
0: ไปร้องขอหรือไม่ไปจ้างวานหรือไม
1: ่
0: หรือนะครับมีคนเอามาให้แล้วมาเปิดพอเปิดเสร็จปั๊บเนี่ยถามว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่นะครับมันถึงที่สุดหรือยังแล้วมันมีข้อมูลมากกว่านี้ไหมอย่างเช่นถ้าเปิดเพื่อความเป็นธรรมต้องเปิดทั้งหมดของคณะกรรมการชุดที่26และเปิดทั้งหมดนะครับของคณะกรรมการชุดที่36แต่ปรากฏว่าเลือกเปิดเฉพาะชุดที่26แต่ไม่เลือกเปิดไม่เปิดเฉพาะชุดไม่เปิดชุดที่36ด้วยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันจะกลายเป็นความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในทางการเมืองและทางกฎหมายและจะส่งผลให้กกต.เนี่ยตัดสินใจมากนะตัดสินใจยากมากขึ้นในการที่จะส่งหรือไม่ส่งคดีนี้ต่อศาลฎีกา
2: อาจารย์ถ้าเกิดมาเจาะแค่เฉพาะเรื่องล่าสุดที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับกรณีของข้อมูลการ

0: โทรเข้าโทรออกแล้วก็เจาะไปที่สองพี่น้องปริศนานันทกุลเนี่ยค่ะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยอุ้มได้ฟังคุณกรณีคุณกรวีให้สัมภาษณ์มันมีหลายๆถ้อยคำที่อุ้มอยากให้อาจารย์ช่วยตีความว่ามันจะพาเราไปในทางไหนอย่างเช่นคุณกรวีบอกว่ามีคนโทรหาผมแล้วมันผิดกฎหมายตรงไหนเขาโทรหาผมไม่ใช่ผมโทรหาเขาเอาแค่นี้ก่อนตรงนี้อาจารย์มันเป็นการโต้กลับยังไงอาจารย์มองเกมนี้ยังไงคะ
1: คือเขาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นนะไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับประการต่อมาให้คุณอุ้มคุณเก๋จินตนาการคิดถึงสิ่งที่คุณแสวงพูด 2-3 วันก่อนหน้านี
0: ้
1: ที่เขาไปจัดระบบความคิดของเขาเองว่าถ้าองค์ประกอบไม่เข้าก็คือไม่เข้าสิ่งที่คุณกรวีพูดเนี่ยพยายามที่จะทำให้เห็นว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเขานะใครจะโทรหาเขาเขาจะโทรหาใครแต่เขาไม่มีส่วนรู้เห็นอันนี้คือข้อกล่าวอ้างเขานะที่ผมตีความนะคือพยายามที่จะพูดในทำนองให้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วในเรื่องของการตอบกลับไม่ว่าจะเป็นการให้ได้มาซึ่งหลักฐานต่างๆตอนนี้มันหมายถึงว่าพักน้ำเงินเขากำลังจะพาเราไปในทิศทางไหนคะอาจารย์เหมือนอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอก
1: ว่าพักน้ำเงินเขาพักน้ำเงินและกลุ่มคนที่ถูกเปิดรายชื่อเนี่ยเขาจะไปบี้ที่นะครับทาง DSI ครับสิ่งที่เราเห็นนะว่าเขาต้องไปแจ้งความดำเนินคดีว่า DSI ปล่อยหลักฐานนี้ออกมาได้ยังไงอย่างที่ผมนำไปเมื่อกี้หลักฐานนี้มันอยู่ในกระบวนการชั้นสืบสวนสอบสวนยังไม่ใช่คำพิพากษาที่เป็นที่สิ้นสุดพอมาแบบนี้ปั๊บมันก็ทำให้กลุ่มพรรคภูมิใจไทยหรือว่าคนที่มีชื่อเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขาเพราะว่าการรับรู้ของคนเนี่ยมันตัดสินใจไปแล้วว่าเขาเนี่ยน่าจะมีส่วนพัวพันกับการหัวสวหรือว่าคือในเมื่อไอ้เนี่ยคือปัญหาเนี่ยต้องเข้าใจนะมันเป็นปัญหาทางกฎหมายน
2: ะ
1: ว่าอยู่ในชั้นสอบสวนเนี่ยก็ทำให้คนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นการหัวจริงเนี่ยไอ้นี่มันบล็อกในทางกฎหมายเขาว่าสู้เขาก็สามารถจะต่อสู้ได้ว่ามันเป็นกระบวนการชั้นสอบสวนไม่ใช่ตัวพิจารณาเพราะที่เขาพยายามจะเรียกร้องว่าถ้าเกิดให้ความเป็นธรรมกับเขาทำไมไม่เอาชุดนะครับที่36มาเปิดเผยด้วยเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะว่าอนุกรรมการชุดที่26นะครับมีมติแตกต่างจากชุดที่36เพราะฉะนั้นก็ต้องเพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่ายก็ต้องเอาชุดที่36มาเปิดเผยด้วยว่าทำไมเขาถึงสั่งไม่ฟ้องทั้งหมดมันต่างในคนละมุมเลยฮะแต่ถ้าเกิดว่าสังคมฟังข้างเดียวเนี่ยในทางในสังคมก็อาจจะเชื่อได้ว่าเออกลุ่มนี้มีส่วนพัวพันในการหัวสวจริง
2: ๆ
1: ก็เลยทำให้เขาต้องไปแจ้งความดำเนินคดีครับ
2: คือถ้ามองในเกมการเมืองเนี่ยการออกมาทยอยเปิดหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นการยิงตรงแล้วก็พยายามจะตั้งคำถามไปถึงนักการเมืองแล้วก็กดดันกกต.ด้วยอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์
1: ถ
2: ู
1: กต้องคืออย่างนี้ครับคุณเก๋คือผมมองว่าทั้งดีทั้งไอลอนะครับและคุณผลิตเขาจะมองว่ากกต.ถ้าดูโครงสร้างที่มาที่ไปเนี่ยเขาคงจะไม่ได้หวังอะไรกับกกต.หรอกครับ
2: ค่ะ
1: แต่ก็ต้องการเอาเรื่องนี้ไปต่อถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากๆเพราะอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยลงมตินะครับไม่ทางใดทางหนึ่งอย่างเช่นลงมติไม่เห็นด้วยนะครับกับรัฐบาลหรืองดออกเสียงพรรคภูมิใจไทยไปต่อไม่ได้เงี้ยเรื่องนี้นะครับถามว่าทำไมต้องกดดันพรรคเพื่อไทยทั้งสองท่านก็คงจะรู้แล้วว่ากรณีหัวสวเนี่ยถูกบดขยี้อย่างหนักจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม
2: ่
1: แล้วยังมีข้อกล่าวหานะครับข้อสังเกตด้วยซ้ำว่าข้อมูลที่หลุดมาจาก DSI เนี่ยก็เอามาจากข้อมูลคนบุคคลในรัฐบาลชุดที่แล้วเอามาให้สิ่งนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องการให้สังคมเนี่ยติดตามไปด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าพรรคประชาชนนะครับอภิปรายแบบลงมตินะฮะแบบลงมติเพื่อกดดันพรรคเพื่อไทยว่าจะลงมติอย่างไรถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ลงมตินะครับสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองเคยตั้งเป็นประเด็นเคยบดขยี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะเสียหายอย่างหนักในแง่จุดยืนในแง่ความชอบธรรมในแง่อุดมการณ์ของตัวเองครั้งหนึ่งเคยเปิดโปงเคยขุดคุยแต่ครั้งนี้ก็ไปยังไงสนับสนุนพรรครัฐบาลเห็นไหมฮะเรื่องนี้ที่ผมคิดว่ามันมากกว่าเรื่องกฎหมายเรื่องการเมืองแต่ต้องการที่จะพรรคส้มต้องการกดดันพรรคเพื่อไทยมันเป็นแค่มันไม่รู้มันเป็นยังไงครับระหว่าง2พรรคนี้นะคิดว่าเขาต้องการจุดประเด็นเนี้ยเพื่อกดดันสังคมอย่างหนักเพราะถามว่าถ้าจะเกิดม็อบเนี่ยหลายคนบอกว่าจะเกิดม็อบสำหรับผมนะยังจุดไม่ติดกระแสมีนะแต่ผมคิดว่ากระแสสังคมอ่ะเขาไม่ค่อยเอาด้วยแล้วบวกกับเรื่องของบรรดาแกนนำที่มีปัญหาที่โดนเปิดออกมาอย่างเช่นเมื่อเช้าผมเจอนิสิตเขาบอกว่าเนี่ยมันมีปัญหานะถ้ามันมีม็อบพวกเขาก็จะไปแต่พวกเขากลัวว่าเดี๋ยวถ้าไปเยอะไปนะ

0: าเดี๋ยวแกนำจะมาลวนลามเขาหรือเปล่
1: า
0: แต่เป็นเรื่องที่เขาพูดในเป็นโจ๊กนะแต่มันสะท้อนถึงว่าเขาก็ไม่ไว้วางใจแกนนำว่าจะมีปัญหาไปคุกคามทางเพศเขาอีกหรือไม
1: ่โอ้ข่าวมีผลค่ะ
0: มีผลครับมีผลมากเลยครับ
1: ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องว่าลากเข้าไปสู่ศึกซักฟอกรัฐบาลแล้วเนี่ยมันมีใจความนึงที่ก่อนหน้านี้มันอยู่ในหน้าข่าวเหมือนกันว่าการเลือกสว.มันเกิดขึ้นปี67ก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาทีนี้ถ้าเกิดฝ่ายค้านจะเอาเรื่องนี้เข้าไปสู่ยติไม่ไว้วางใจเนี่ยมันต้องมีจุดเชื่อมขั้นต่ำอะไรอาจารย์ถึงจะบอกได้ว่าเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีปัจจุบันนะมันไม่ใช่แค่การรื้อคดีเก่ามาอภิปรายกันนะคะ
0: คือถ้าคือแน่นอนรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะอ้างนะรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะอ้างว่าขนาดนั้นเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยซ้ำนะครับเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการหัวสว.เขามีสิทธิ์ที่จะอ้างแต่เรื่องนี้มันเป็นมหากาพย์มันเป็นมหากาพย์แล้วปรากฏว่ามันมีนะครับตัวละครตัวบุคคลสำคัญสำคัญที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้แล้วตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามามันก็ถูกมองว่ามันมีกระทำให้กระบวนการต่างๆมันนิ่งอย่างเช่นเรื่องนะครับ DSI มีการตัดเปลี่ยนผู้บริหาร DSI หลังจากมีการตั้งครม.นะครับของรัฐบาลชุดนี้มีกรณีต่างๆที่มันทำให้มีความสัมพันธ์กันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของการอธิบายของฝ่ายค้านว่าจะอธิบายเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงยังไงแต่ย้ำว่ารัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะอ้างได้ว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของตัวเองแต่ความสัมพันธ์เกิดจากตัวบุคคลนะครับที่มันยังโยงกันอยู่แล้วตัวบุคคลของรัฐบาลชุดนี้นะครับที่ถูกกล่าวหานะฮะก็อยู่ในคนที่นะฮะมีสิทธิ์ที่จะทำให้มีโอกาสที่จะถูกฝ่ายค้านอภิปรายได้ครับ
2: อาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเก๋ค่อยๆไล่นะคะอย่างถ้าเราสมมติเราอ่านเกมของทางรัฐบาลที่เขาออกมาโต้กันบ้างนะคะโต้กับเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีบอกว่าอ่ะก็เตรียมไปสู้กันในศาลย้ำว่าต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมท่าทีในการตั้งรับเนี่ยแล้วก็การส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าน่าจะมั่นอกมั่นใจไหมหรือในขณะที่รัฐมนตรีคนอื่นๆที่ถูกพาดพิงก็ขอให้ไปพิสูจน์ในเรื่องของหลักฐานก่อนแบบนี้ค่ะอาจารย์มองว่าเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์หรือว่ามันเป็นเกมที่ตอนนี้ทางรัฐบาลเองเขากำลังสู้ในแบบไหนในรูปแบบไหนคะอาจารย
0: ์ผมประเมินนะครับคือตอนนี้นะฮะถ้ากกต.มี3ทางเลือกนะคือไม่ส่งเลยนะครับยืนยันตามมติอนุกรรมการชุดที่36 2ส่งนะครับส่งแต่ไม่ส่งทั้งหมดพอไม่ส่งทั้งหมดนะครับมันก็ทำให้เปิดโอกาสในการต่อสู้คดีกันระหว่างผู้กล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาระหว่างคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับ3นะครับแบบนั่นรุนแรงที่สุดก็คือส่งนะครับทั้งหมดเลย200กว่าท่านซึ่งประเด็นเนี้ยมันก็เลยต้องทำให้ทางรัฐบาลคงจะประเมินแล้วว่ายากนะผมคอมโดใจกกต.นะว่ายากที่จะเป่านะครับคดีนี้ง่ายๆก็เท่ากับว่าถ้าจะสู้ก็สู้2ทางขึ้นอยู่กับกกต.จะส่งบางส่วนนะครับซึ่งการส่งบางส่วนอาจจะกระทบกับคนในรัฐบาลพอเป็นเช่นนั้นปั๊บรัฐบาลเองก็ต้องเตรียมความพร้อมในการต่อสู้กันในชั้นศาลว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ยังไง อย่างเช่นนะครับกกต.อาจจะส่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.โดยอ้างว่าส่วนเส้นทางการเงินส่วนเส้นทางอ้างยี่ซ่องโจรที่เป็นข้อกล่าวหา DSI นั้นเป็นเรื่องของ DSI ก็อาจจะไม่เอามารวมด้วยกันก็ได้นั่นเดาทางนะครับหรือส่งทั้งหมดนะครับซึ่งผมถ้าฟังจากนะครับการสัมภาษณ์ของท่านนายกแสดงว่ารัฐบาลเองก็ประเมินว่าน่าจะต้องมาในทางที่2ที่3ก็คือรัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมในการสู้คดีนะครับ2ก็คือเตรียมความพร้อมในการแก้ต่างในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
1: อาจารย์ในท้ายที่สุดแล้วอะค่ะจุดเปลี่ยนของข่าวการเมืองมันจะเป็นวิกฤตทางกฎหมายมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะอาจารย์เพียงแค่ขั้นตอนแรกมันเกิดขึ้นกกต.มีมติส่งเรื่องไปที่ศาลอันนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนสมการหรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องไปถึงขั้นไหนอะคะอาจารย
0: ์ถ้าบ้านเมืองเป็นปกตินะฮะมันก็เป็นปกติแต่บ้านเมืองเราเนี่ยที่ผมบอกต้นว่ามันเป็นเพดานแก้วกำแพงแก้ว จนผมอยากจะสรุปว่ายังไงบางครั้งความยุติธรรมในประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นความยุติธรรมในความหมายยุติที่ความเป็นธรรมมันต้องดูด้วยว่าสถานการณ์ตอนนั้นโครงสร้างการเมืองขณะนั้นใครมีอำนาจใครที่มีอำนาจคนนั้นแหละครับที่จะบอกว่าอะไรคือความเป็นธรรมอะไรคือยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเหมือนกันนะตอนนี้ก็เหมือนกันเพราะเราเห็นประสบการณ์หลายอย่างที่เราคิดว่าเราเชื่อมั่น

0: ในกระบวนการยุติธรรมและสุดท้ายผลของกระบวนการยุติธรรมก็บอกว่าเราต้องเคารพทั้งที่ผลออกมานั้นมันยังค้างคาใจอยู่
1: อาจารย์
0: ก็ประมาณก็เข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจค่ะ
2: คือทุกครั้งที่เราคุยกันมันก็จะมีจุดสรุปที่คล้ายๆกันในแต่ละครั้งเนอะอาจารย์
0: เราเห็นโครงสร้างการเมืองโครงสร้างการเมืองไทยมันอยู่ในระยะที่มันยังไงมันระยะที่มันพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าในขณะที่มันมีความพยายามที่หยุดนิ่งอยู่กับที
2: ่
0: พอเป็นแบบนี้ปั๊บบางครั้งหลักการกติกากฎหมายทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของคนในสังคมทั้งหมดหรอกครับนี่คือการเมืองจริงๆที่ผมคิดว่าเราต้องพิจารณาจากเงื่อนไขความเป็นจริงด้วยจะคิดว่าเออพอไปถึงศาลแล้วศาลจะอำนวยความยุติธรรมนั่นคือหลักการครับถ้ามองจากโครงสร้างการเมืองมันไม่เป็นแบบนั้นเสมอไป
1: เดี๋ยวรอดูนะคะรอดูบทสรุปของทางกกต.ด้วยว่าจะออกมาแบบไหนเพราะว่าถ้าฉากทัศน์ที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็จะมีแนวทางในการในเรื่องของการสะเทือนเรื่องของทางการเมืองก็แตกต่างกันด้วยนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเอาไว้ง่ายถ้าเพื่อไทยสมมติถ้าเพื่อไทยยกมือสนับสนุนเห็นด้วยว่ากรณีนี้ไม่มีการหัวไม่เกี่ยวข้องนะเรื่องที่ผ่านมาเป็นความเข้าใจผิดของแกนนำพรรคเพื่อไทยมันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งข้างหน้าทันทีพรรคส้มก็จะยังไงก็จะโอ้มีคะแนนนิยมกลับมาสูงขึ้นอีกในขณะที่เพื่อไทยนะครับถ้าเขาลงมติในทางใดทางหนึ่งรัฐบาลมีโอกาสคว่ำได้นะถ้าเขาถอนตัวหรือว่านะครับเขางดลงมติเนี่ยแต่ในสนามการเลือกตั้งข้างหน้าเขาก็จะมีความได้เปรียบ
2: โอ้น่าติดตามในหลายๆมิตินี้อาจารย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะได้คำตอบนะอาจารย
1: ์ดูแล้วกกต.น่าจะกดดันเหมือนกันนะอาจารย
2: ์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวค่ะอาจารย์รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
2: ค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะกรุงเทพประกันภัยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance ภายใต้แนวคิด One Stop Package ขออภัยค่ะ One Stop Pocket Service แอปเดียวครบจบทุกเรื่องประกันภัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลได้เลยนะคะลูกค้าสามารถดูแล้วก็ดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออายุและชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมกับส่งพิกัดอุบัติเหตุก็ได้ตรวจสภาพรถด้วยตัวเองขอเอกสารลดหย่อนภาษีก็ได้ค่ะรวมไปถึงค้นหาอู่ซ่อมแล้วก็โรง

0: พยาบาลในเครือได้ทั่วประเทศเลยนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลเพื่อไม่ให้พลาดทุกธุรกรรมสำคัญนะคะทั้งการต่ออายุแล้วก็สิทธิ์ลดหย่อนภาษีปลดล็อกให้ชีวิตได้ง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วกับแอป Bangkok Insurance ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะทั้งในระบบ iOS และ Android สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-285-8888กับ Bangkok Insurance ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะส่วนอันนี้นะคะโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายจริงๆค่ะเพราะว่าเหลือ3ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับหลักสูตรนะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะก็เปิดรับสมัครนะคะ เรียกได้ว่าเข้มข้นเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยรุ่นที่3เนี่ยเดี๋ยวเราจะอบรมกัน15สัปดาห์เต็มเลยนะคะแล้วก็เริ่มอบรมตั้งแต่2กันยายนนี้สำหรับหลักสูตรนี้จะได้ไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านเลยกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมไปถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆด้วยนะคะที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของทุกท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนค่ะเรียกได้ว่านะคะมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐแล้วก็จีนด้วยขณะเดียวกันยังมีเรื่องของ AI ด้วยนะคะ AI for CEO เนี่ยค่ะรวมไปถึงกลยุทธ์ในการสื่อสารในเชิงธุรกิจด้วยโค้งสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ค่าอบรมเนี่ย 59,000 บาทค่ะ3ที่นั่งสุดท้ายนะคะโทรมารีบสมัครด่วนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะ3ที่นั่งสุดท้ายนะคะโทรมาที่3หมายเลขนี้ค่ะ0944803076 0944803034 0943966649ค่ะ3ที่นั่งสุดท้ายนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมันมีข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปลาดุกของไทยคืออินเดียเขาทำลายปลาดุกไทยเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ต้องห้าม
1: ค่ะ
0: ทั้งหมด36ตันนะคะมันถูกลักลอบเอาไปเพาะเลี้ยงที่ประเทศของเขาเมืองนักปูรัฐมหาราชมหาราชขออภัยนั่นแหละค่ะที่อินเดียนะคะเปิดปฏิบัติการทำลายปลาดุกไทยคือเห็นภาพแล้วน่ากลัวมากเพราะว่ามันเป็นแบบ36ตันน่ะพี่เก๋แล้วเขาเลี้ยงอย่างผิดกฎหมายอ่ะเขาจับได้โอ้โหทั้งหมด11บ่อค่ะเขาก็เลยเอามาทำลายน่ากลัวมาก
1: มันไปทำลายระบบนิเวศเขาเหรอคะหรือว่ายังไง
0: คือเขาได้รับแจ้งก่อนตอนแรกนะทางการอ่ะเขารับแจ้งว่าเนี่ยมันมีการทำฟาร์มแล้วก็ไปจำหน่ายปลาดุกไทยอย่างผิดกฎหมายทีนี้กรมเขาทำไงรู้ปะใช้ Google Maps ไปเสิร์ชหาหน่อยสิว่ามันมีบ่อเลี้ยงอยู่ตรงไหนบ้างปรากฏว่าพอได้พื้นที่เสร็จปั๊บก็อ่ะส่งลูกค้าปลอมไปตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าแบบมันมีปลาดุกที่เขาแจ้งมาจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ลงไปทำการตรวจค้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เข้าพื้นที่ไปเลยมีความช่วยเหลือจากชาวประมงท้องถิ่นด้วยเพราะว่ามันต้องเอาคนที่เชี่ยวชาญด้านปลาดุกไงเอาไป25คนชาวประมงก็ใช้แหจับจากบ่อเลี้ยงเลยค่ะเจอปลาดุกไทยมากกว่า36ตันเอาไปทำลายยังไงรู้ไหมพี่เก
1: ๋
0: ฝังมันจะได้เป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยหร
1: อ
0: ก็มีการรายงานนะคะว่ามีการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของฟาร์มในข้อหาทำฟาร์มปลาต้องห้ามอย่างผิดกฎหมายการดำเนินการนี้ก็เป็นการปรับปรามครั้งใหญ่เลยนะคะซึ่งข้อมูลของกรมประมงเนี่ยพบว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเขาทำลายปลาดุกไทยไปแล้วประมาณ51ตันแต่ว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกอะค่ะคือก็มีการคาดเดาเนาะว่าเจ้าหน้าที่ยังต้องมีการตรวจสอบกันไปเรื่อยๆคือปลาดุกไทยอะมันเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศในอินเดียเพราะว่ามันเติบโตเร็วก็ศักยภาพน่าจะไม่ต่างจากปลาหมอคางดำเขาไงแล้วคือพอมันเติบโตเร็วความอยู่รอดสูงแข็งแกร่งปลาที่มันเป็นปลาพื้นถิ่นสายพันธุ์ของเขาก็อยู่ไม่ได้ไงเขาก็เลยต้องใช
1: ่
0: เขาก็เลยต้องทำลายเนี่ยแหละค่ะเหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้น
1: นึกถึงเวลาทำบุญเลยนะเวลาปล่อยปลา
0: ปลาดุก
1: ปล่อยปลาดุกเขาบอกว่ามันต้องไปในพื้นที
0: ่ที่มันรอดเน
1: า
0: ะ
1: ที่มันรอดด้วยแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่เป็นไปในส่วนของที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ไปฆ่าตัวอื่นเขาบอกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเวลาทำบุญเนี่ยแทนที่จะได้บุญเนี่ยกลับได้บาปแทน
0: เออใช่ใช่จริงจริงเออ
1: พอเวลาไปปล่อยปลา
0: เดี๋ยวมันจะรอดหรือเปล่าเออก็ต้องดูด้วยนะว่ามันไปกินเพื่อน
1: ไม่ได้นะเวลาเราทำบุญเราต้องดูด้วยว่าชนิดปลาแต่ละปลาเนี่ยที่เราเอาไปปล่อยเนี่ยมันเหมาะกับพื้นที่น้ำ

0: ปลาดุกนี่ปล่อยเพื่ออะไรนะคะ
1: ปลาดุกหรอศัตรูไหม
0: นะเห็นไหม
2: นี่หลอกถาม
1: นี่หลอกถาม
0: ให้คุณรู้ความรู้นี่เขาตัวจริง
1: เดี๋ยวถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: เดี๋ยวถ้าเกิด FM 100.5 จะจัดทริปปูนะอุ้มขอเสนอให้พี่เก๋เป็นแกนนำศึกษาได้เขาหมดเลยนะเรื่องการสวดมนต
1: ์ไม่ขนาดนั้น
0: มูเต
1: นี่เสร็จรายการเดี๋ยวเรานัดกันจะไปไหว้พระด้วยนะ
0: ต่อด้วยค่ะ
1: ขยับมาอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหมอพร้อมเราเคยคุยกันแล้วจำได้ไหม
0: ใช่ที่มันมีปัญหาข้อมูลหลุดเขาเรียกอะไรข้อมูลถูกบิดเบือน
1: ที่หลายคน
0: ดีๆก็มาโดนสวมสิทธิ
1: ์ที่เหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้เป็นโรคนี
0: ้
1: แต่ไปเจอในแอปหมอพร้อมว่าอ้าวทำไมฉันถึงเป็นโรคนี้
0: เคยไปรักษาโรคนี้โรคนั้น
1: เ
0: ขาจะไปซื้อประกันก็เอาไม่ได้แล้วเพราะคุณเคยเป็นโรคนั้นโรคนี
1: ้ใช่แล้วทีนี้วันนี้มันมีความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีอะค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยออกมาพูดถึงความคืบหน้าตอนแรกเราก็ลืมไปแล้วนะว่าสรุปแล้วมันไปถึงขั้นไหนอย่างไรละก็เนี่ยค่ะกรณีประชาชนมาร้องเรียนพบข้อมูลสุขภาพอันเป็นเท็จแล้วก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงปรากฏการในระบบของหมอพร้อมนะณวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกว่ามีคนเข้ามาร้องเรียนเนี่ยเป็นหลักหมื่นรายการละจากประชาชนประมาณ 9,000 คนแล้วก็กระทรวงอยู่ระหว่างในการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงระบบในหลายประเด็นนะคะทีนี้ภาพรวมเกิดจากอะไรบ้างฟังแล้วก็ตกใจ ฟังแล้วก็ตกใจคุณพัฒนาบอกว่าในภาพรวมเนี่ยสิ่งที่พบเนี่ยมีทั้งกรณีที่เกิดจากการใช้ภาษาทางการแพทย
0: ์ยังไงคะ
1: คือภาษาทางการแพทย์หรอ
0: เหมือนเวลาที่คุณหมอเขาเขียนมาแล้วเราอ่านไม่รู้เรื่องอันนั้นปะแบบนั้นปะคะ
1: ด้วยอาจจะแบบนั้นด้วยแล้วก็อาจจะ
0: หรือเวลาที่เขาคุยแล้วอ๋อเนี่ยพี่เก๋มีอาการจิบูฟรีฟรินจิบูเฟ่เราจะต้องมีการวิเคราะห์ในส่วนของจิบูเฟ่อะไร
1: แล้วเราอาจจะไม่เข้าใจ
0: เรางง
1: แล้วเราก็อาจจะเป็นเรื่องของพอเวลาไปเข้าเอาข้อมูลเข้าระบบมันก็เลยเกิดความผิดพลาดเดี๋ยวลองฟังคือบอกว่าการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดจากภาษาทางการแพทย์เนี่ย คุณพัฒนาบอกว่าเช่นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งโดยผู้รับบริการอาจเข้าตรวจอุจจาระหรือการตรวจประเภทต่างๆแต่เมื่อมีการบันทึกในระบบด้วยศัพท์ทางการแพทย
0: ์
1: ศัพท์ทางการแพทย์อาจทำให้ประชาชนอ่านแล้วเข้าใจว่าได้รับการตรวจหรือมีภาวะเกี่ยวกับโรคมะเร็งมันยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแปลว่ามันเออร์เรอร์ที่ความคิดประชาชนเหรอ
1: แล้วก็บอกว่า
0: เกี่ยวอะไรกัน
1: เรื่องภาษาทางการแพทย์เราอาจจะต้องไปปรับภาษานิดนึงบางครั้งเขารับบริการไปคือรับการตรวจอุจจาระบ้างการตรวจสิ่งต่างๆแล้วทางการแพทย์มองว่านี่คือการตรวจคัดกรองมะเร็งหรือโรคใดๆในการบันทึกลงใบพออ่านแล้วอาจจะตกใจบ้างเพราะฉะนั้นภาษาเหล่านี้ต้องเปลี่ยน
0: เดี๋ยวนะอันนี้แปลว่าคนละเคสแปลว่าคนละเคสกับที่โดนสวมสิทธิ
1: ์
0: ถูกไหมอันนี้มันอยู่ที่ความเข้าใจของประชาชนที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแต่มันไม่ได้แปลว่า
1: ไม่แต่ว่าภาษาทางการแพทย์อ่ะคนที่บันทึกเข้าไปมันก็ไม่ใช่ประชาชนป่ะบันทึกข้อมูล
0: หมอเป็นคนบันทึกเข้าหมอพร้อมเหรอ
1: ไม่รู้นะหมายความว่ายังไงเนี่ยแต่ว่าบอกว่าเรื่องภาษาทางการแพทย์อาจจะต้องไปปรับภาษาอาจจะทำใหเกิดความเข้าใจผิดเนี่ยรัฐมนตรีบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่านอกจากนี้เนี่ยยังพบกรณีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลคีย์เออร์เลอร์เช่นชื่อหรือนามสกุลมีความคล้ายคลึงกันจนทำให้ข้อมูลถูกบันทึกไปยังบุคคลอื่น
0: อันนี้ก็เข้าข่ายแบบที่อุ้มสงสัยไงที่เมื่อกี้เราคุยกันตอนต้นว่าฉันไม่เคยไปรักษาโรงพยาบาลนี
1: ้
0: ไม่เคยมีข้อมูลโรคนี้ทำไมถึงมีอ๋ออาจจะคล้ายๆกันแบบนี
1: ้แล้วก็บอกว่ากระทรวงเนี่ยอยู่ระหว่างทำความเข้าใจและปรับปรุงระบบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำส่วนอีกประเด็นที่พบก็คือข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงประชาชนบางรายยืนยันว่าไม่เคยเข้ารับบริการตามข้อมูลที่ปรากฏในหมอพร้อมจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหลายกรณีเกี่ยวข้องกับการออกหน่วยให้บริการหรือหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานพยาบาลนี่แล้วก็บอกว่าประชาชนอาจไม่ได้รับการสื่อสารอย่างชัดเจนว่าข้อมูลจากการรับบริการดังกล่าวเนี่ยจะถูกนำไปสู่ระบบหมอพร้อมแล้วก็บอกว่าที่สำคัญข้อมูลที่ถูกร้องเรียนมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วง6เดือนหรือ1ปีที่ผ่านมาแต่ว่าบางกรณีเนี่ยมันกระจายย้อนหลังไปถึง 5-6 ปีทำให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยกลับมาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

0: ึ้นส่วนกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยคุณพัฒนาบอกว่าพบประมาณ10ถึง20รายการแต่ว่าเบื้องต้นไม่ได้เป็นเรื่องของการเบิกจ่ายในมูลค่าที่สูงแล้วก็บอกว่าผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจากข้อร้องเรียนหลักหมื่นรายการเนี่ยจะมีการตรวจสอบจนพบคนที่กระทำความผิดไหมและจะดำเนินการเอาผิดยังไงคุณพัฒนาบอกว่าอันนี้ต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างความผิดที่เกิดจากความผิดพลาดกับการกระทำโดยเจตนาถ้าหากตรวจพบว่าเป็นความผิดที่จงใจและตั้งใจดำเนินการเพื่อให้เกิดความเสียหายยืนยันว่าอันนี้ไม่ปล่อยผ่านในเรื่องของคนที่กระทำความผิดเนี่ยหากมีความผิดที่เป็นความผิดโดยจงใจและตั้งใจผมเชื่อว่าท่านปลัดกับทีมงานไม่ปล่อยผ่านแน่นอนแต่ถ้าเป็นความผิดที่ไม่ได้จงใจหรือไม่ได้ตั้งใจจะไปเบิกหรือไปเคลมเนี่ยแล้วทำให้ภาคการเสียหายอันนี้เนี่ยต้องไปดูที่เจตนาด้วย
1: พี่เก๋อุ้มเข้าใจละเมื่อกี้ที่พี่เก๋บอกว่าข้อมูลผิดที่อาจจะเกิดจากภาษาหรือว่าระบบบันทึกทางการแพทย์อย่างเช่นสมมติว่าเราไปรับชุดตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้แต่ข้อมูลที่ขึ้นในระบบมันอาจจะใช้คำทางการแพทย์ว่าตรวจคัดกรองมะเร็งพอคนเปิดแอปมาก็เห็นว่ามะเร็งฉันเป็นมะเร็งเหร
0: อ
1: ทั้งที่จริงมันคือการตรวจคัดกรองไม่ได้หมายความว่าโอ้ยคุณวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วคุณเป็นมะเร็งไม่ใช่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านกำลังบอกว่าบางส่วนมันเป็นปัญหาเรื่องของการสื่อความหมายของข้อมูลไม่ใช่ว่าทั้งหมดคือข้อมูลปลอมทั้งหมดเลยทีนี้ในเรื่องของ human error หรือว่าคนคีย์ผิดเนี่ยคือกระทรวงบอกว่า human error มี 24.8% นั่นน่ะชื่อคล้ายนามสกุลคล้าย
0: ค่ะ
1: human error มีเลือกผู้ป่วยผิดคนด้วยนะคีย์รหัสผิดตัวเลขผิดอันนึงก็อาจจะเป็นอีกคนนึงก็ได้เนาะบันทึกบริการผิดช่องผิดช่องชีวิตเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะถ้าช่องนี้คล้ายๆกันแล้วมันโรคมันรุนแรงมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็ตกใจเลยอุ้ยอะไรอย่างง
1: ี้อีกกรณีก็คือประชาชนเคยรับบริการจริงๆเช่นมีหน่วยแพทย์ออกไปตรวจตามชุมชนแต่เจ้าตัวไม่รู้ว่าข้อมูลจากการตรวจครั้งเนี้ยมันจะถูกส่งเข้าเวชระเบียนแล้วก็หมอพร้อมพอผ่านไป 5-6 ปีเปิดดูอีกทีนึงเอ้ยฉันไม่เคยไปโรงพยาบาลไม่เคยไปทำรายการนี้
0: ค่ะ
1: โผล่มาได้ยังไงแต่จริงๆแล้วอาจจะเคยรับบริการผ่านหน่วยเคลื่อนที่ไงพี่เก๋ก็เป็นไปได้ในรูปแบบนั้นนะที่ท่านรัฐมนตรีบอกทีนี้ไอ้การคีย์เพื่อเบิกเงินเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่เก๋เล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็บอกว่ากระทรวงเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมมันมีการเบิกจ่าย19รายการท่านบอก10ถึง20รายการไม่ใช่มูลค่าที่สูงก็ต้องดูอะค่ะเพราะว่าเราต้องแยกให้ออกเนอะเวลาเราฟังข่าวเงี้ยพี่เก
0: ๋
1: คือการมีรายการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมันไม่ได้แปลว่าอันนี้ทุจริตแล้วนะถูกไหมมันต้องไปดูในรายละเอียดอีกอะมันต้องไปสอบต่อค่ะว่าคนคีย์ข้อมูลหรือว่าคุณที่เข้าไปคีย์ข้อมูลคุณพลาดตรงไหนคุณรู้ว่ามันไม่ได้มีบริการเดี๋ยวคุณตั้งใจที่จะไปสร้างข้อมูลชุดใหม่ขึ้นมาหรือเปล่านั้นคืออยู่ที่เจตนาแล้วไงต้องสำคัญที่เจตนาตรงนั้น
0: ก็ยังไม่จบนะ
1: ไม่จบเพราะมันไม่เพราะมันไม่ได้ตอบทั้งหมดไงเพราะบางอันที่ถามมาเอ้ยที่ตอบมามันก็ไม่ได้เคลียร์กับที่ถามไปไงถูกไหมบางคนก็ยังรู้สึกว่าไม่นะอันนี้คือมันเป็นเรื่องเป็นราวมีการเบิกจ่ายยามีการอะไรอย่างนั้นไปจริงไปจังเลยอ่ะซึ่งมันดูเจตนาก็เห็นแล้วว่าชัดเจนว่ามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอ่ะพี่เก
0: ๋
1: อย่างถ้าเกิดเมื่อกี้ที่เราบอกว่า human error คีย์ผิดอย่างเงี้ยก็มันน่าจะจบที่แค่คีย์ไงแต่มันยังมีการดำเนินต่อไปจนถึงมีการเบิกจ่ายยา
0: ใช่อันนี้สำคัญมาก
1: ถึงแม้บอกว่าต้องมีการพิจารณาเป็นรายๆไปค่ะพี่เก๋ชอบกินผักกาดขาวไหมคะ
0: อะไรนะคะ
1: ผักกาดขาว
0: โอ้ก็ทานอยู่นะ
1: ชอบใช่ไหม
0: ไม่ถึงกับชอบ
1: สุกี้อ่ะถ้าคนกินสุกี้เนาะแล้วจะมีผักกาดขาวหรือว่าแบบกิมจิอย่างเงี้ยอาจจะมีผักกาดขาวล่าสุดมีคลิปออกมาได้เห็นปะคลิปจากจีนอ่ะก่อนที่จะเอามาส่งขายอ่ะจุ่มไปเลยจ้ะฟอร์มาลีนจ้ะฟอร์มาลีนใช้ทำอะไรจ้ะ
0: ดองโซ
1: บใช่จ้า คลิปที่เผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์ของจีนแสดงภาพเป็นแหล่งรับซื้อผักกาดขาว อยู่ที่อำเภอคังเป่ามณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีนค่ะเอาโคนของผักกาดขาวอะค่ะคุณชมคุณฟังจุ่มลงในของเหลวก่อนที่จะขึ้นรถบรรทุกทีนี้หน่วยงานจีนเขาก็ไปตรวจสอบพบว่าอ้าวมันคือสารละลายฟอร์มาลีไฮมันอยู่ในขั้นตอนของการรับซื้อแล้วก็ขนส่งผักกาดขาวในพื้นที่ที่มันเป็นข่าวจริงๆค่ะมันไม่ใช่แค่เพียงคลิปเล่นๆหรือว่าถ่ายออกมาแล้วมันไม่มีมูลซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะ มันลามไปไหน

0: หลายๆประเทศเลยอ่ะเพราะว่าอย่างเกาหลีใต้เขาก็ตรวจเข้มแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาประเด็นที่หลายๆคนกังวลก็เนี่ยแหละค่ะฟอร์มาลดีไฮด์เพราะว่ามันเป็นสารเคมีที่ไม่ได้ใช้เพื่อยืดอายุผักสดอ่ะแต่มันถูกจัดอยู่ในกลุ่มสารมะเร็งในมนุษย์ตามการจำแนกของ IARC อะค่ะก็มันก็มีความเทียบเคียงกันนั่นแหละว่ามันเป็นสารที่มันไม่ได้ใช้กับคนที่มีชีวิตอ่ะทีนี้เกาหลีใต้เขาต้องสะเทือนเพราะว่ากิมจิอ่ะมันต้องพึ่งวัตถุดิบจีนสูงไงพี่เก
1: ๋
0: พอข่าวจีนออกมาปุ๊บอะกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้เขาก็เลยสั่งเพิ่มระดับการตรวจผักกาดขาวจากจีนตั้งแต่ขั้นตอนของการนำเข้าเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจหาเลยนะว่ามันมีฟอร์มาลดีไฮด์ในสินค้าที่นำเข้าจากจีนไหมแล้วก็ประสานกับฝ่ายจีนเพื่อจะตรวจสอบอะค่ะว่าผักกาดขาวจากพื้นที่ที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันเคยถูกส่งมาที่เกาหลีใต้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้อ่อนไหวมากๆสำหรับชาวเกาหลีใต้นะคะเพราะว่ากำลังใกล้เข้าสู่ฤดูการกิมจังหรือมันเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงที่เป็นช่วงที่ครัวเรือนเกาหลีทั้งหมดอ่ะเขามักจะทำกิมจิเก็บเอาไว้รับประทานแม้ว่าเกาหลีใต้จะปลูกผักกาดขาวเองเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่าธุรกิจร้านอาหารแล้วก็บริการอาหารจำนวนไม่น้อยเลยเขาก็ยังใช้กิมจิแล้วก็มีวัตถุดิบหลายๆอย่างมาจากจีนเพราะว่าราคามันถูกที่สำคัญคือมันไม่ได้มีแค่คลิปที่จุ่มสารเคมีนี่ไงมันคือความเชื่อมั่นกับห่วงโซ่อาหารของเกาหลีใต้ที่เขาจะต้องเอาผักอย่างอื่นมาที่จีนอะไรอย่างเงี้ยประเด็นคือเกาหลีใต้เขาตรวจแล้ว8รายการอัปเดตนะวันนี้นะไม่พบว่ามันมีฟอร์มาลดีไฮด์แต่ว่าการตรวจมันยังไม่จบค่ะเพราะว่าเกาหลีใต้เขาต้องการที่จะเก็บตัวอย่างผักกาดขาวกิมจิผักกาดดองจากจีนอะไรที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยเขาจะสุ่มตรวจมาเลยพี่เก๋ว่าตกลงแล้วมันมีสารหรือเปล่าส่วนไต้หวันเนี่ยมีข่าวว่าเขาแบนหลายคนก็แบบอุ๊ยไต้หวันอยู่ๆก็แบนเลยเหรอเปล่านะคะเขาแบนมานานแล้วค่ะไม่ได้ว่ามาเพิ่งแบนจากการที่มีคลิปหรืออะไรอย่างนั้นคือเขาอะนำเข้าผักกาดของจีนอยู่แล้วทีนี้ที่ยืนยันแล้วก็คือตอนนี้จีนเขาตรวจพบเจอจริงๆเขาก็ยอมรับว่าอันนั้นมันเป็นคลิปจริงแล้วก็เป็นสารที่มันมีฟอร์มาลดีไฮด์จริงๆเกาหลีใต้เองเขาก็ตรวจเข้มสินค้าจากจีนตรวจสอบแล้วแล้วก็8รายการคอนเฟิร์มแล้วว่ายังไม่พบสารนั้นแต่เขาก็ยังไม่หยุดตรวจส่วนไต้หวันไม่ได้เพิ่งจะแบนแต่ย้ำว่าผักกาดขาวของจีนห้ามนำเข้ามาอยู่ในไต้หวันคำถามสุดท้ายเลยแล้วไทยล่ะอุ้มไปห้างสรรพสินค้าพนักงานยังแนะนำอยู่เลยพี่อันนี้จากไทยอันนี้จากจีนค่ะของไทยยังไม่มีข่าวออกมาเลยเนาะจริงๆเรื่องเนี้ยเรื่องผักกาดขาวที่มันมีสารอันนี้จากจีนเนี่ยมันมีมา 2-3 วันแล้วนะคะพูดตรงๆว่าอุ้มเองก็รอฟังนะเพราะก่อนหน้านี้ที่คุณสุภจีอ่ะท่านแถลง99วันอ่ะแล้วท่านก็มีการไล่เรียงเนาะพี่เก๋ว่าราคาของพืชผักผลไม
1: ้
0: พอหลังจากที่ท่านมาบริหารน่ะมันดีขึ้นยังไงตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ตัวนั้นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเรื่องนี
1: ้
0: หรือยังไงหรือต้องเป็นหน่วยงานอื่นเพราะอะไรจะเป็นคุณสุภจีทุกอย่างหรือว่าจำเป็นต้องเป็นท่าน
1: เดี๋ยวนี้เงียบเนาะ
0: อุ้ยแต่ท่านทำงาน
1: ใช่ท่านทำงานหนักเลยแหละ
0: แต่ถ้าเงียบก็หมายถึงข่าวดราม่าเงียบแต่ลักษณะการทำงานก็คือยังเดินหน้าต่อไปก็นี่ไงเขาเพิ่งจะมี99วันไง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละเอามาเตือนกันค่ะ
1: อ่ะไปอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของไปเป็นการเรื่องของการทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรอันนี้บัตรหัวศูนย์นะเขาใช้คำว่าบัตรหัวศูนย์คือให้กับคนต่างด้าวโดยมิชอบอันนี้เป็นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้กระทรวงมหาดไทยเขาก็จับมือหลายหน่วยงานเลยเปิดปฏิบัติการนะคะสยบภัยชัยปราการค่ะก็เรียกได้ว่าผลการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเนี่ยตั้งแต่ปี59นะคะจนถึงปี65มีรายการต้องสงสัยเนี่ยประมาณ 5,000 กว่ารายเลยนะแล้วเบื้องต้นมีรายการที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่ากระทำผิดชัดเจน74รายได้ดำเนินการจำหน่ายยกเลิกเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่ได้มาไม่ชอบแล้วนะคะโดยปฏิบัติการจับกุมในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ออกหมายจับถึง36หมายเลยแล้วก็หมายค้นถึง12หมายแล้วก็ได้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย35คนมีเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะคะเอาอีกแล้วค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่รัฐ1คนค่ะพยานผู้สนับสนุนการกระทำผิด11คนแล้วก็มีคนต่างด้าวที่แจ้งข้อความเท็จเนี่ย23คนค่ะพฤติการของขบวนการนี้ที่ตรวจสอบเนี่ยมีทั้งจงใจพิมพ์ลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อให้ระบบส่วนกลางเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้รวมไปถึงสร้างพยานเท็จเพื่อรับรองการเพิ่มชื่อบุคคล

0: นเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็มีพบการตั้งชื่อให้แตกต่างจากข้อมูลในหนังสือเดินทางด้วยนะคะเพื่อให้แจ้งข้อความเท็จในการขอทำบัตรหมายเลข0บัตรเลข0ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของขบวนการที่วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไปทลายนะคะก็บุคคลเหล่านี้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่จริงๆนะเออแต่ว่าเข้ามาอยู่ในพื้นที่จุดที่เจ้าหน้าที่เขาต้องขยายผลเนี่ยคือระบบในการตรวจสอบเนี่ยมันพบว่ายอดการเพิ่มชื่อในพื้นที่เนี่ยเอ๊ะทำไมมันสูงผิดปกติก็เลยไปรวบรวมหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากังวลบัตรหัวศูนย์คือบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนแล้วคนต่างด้าวบางรายนำบัตรไปใช้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆการทำงานการใช้สิทธิประกันสังคมการเปิดบัญชีธนาคารวันนี้ก็มีการขยายผลไปอีกหนึ่งพื้นที่นะคะนี่ต่อยอดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์ย้ายทิพย์
1: ไม่จบสักเรื่องเนาะ
0: เออเนี่ยไปที่เชียงใหม่อีกละ
1: เนี่ยจริงๆไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันมีอีกหลายหน่วยงานเลยนะเพราะว่ามีการเหมือนมโนบ้านขึ้นมาเลขที่อะไรใดๆขึ้นมาแล้วก็สวมเข้าไปแล้วในท้ายที่สุดก็มีหนังสือเดินทางด้วยนะต่างด้าวเหล่านี้มันก็ไปทำอะไรหลายๆอย่างที่โอเคมันเป็นสิทธิบางอย่างที่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วบางคนก็มีความรู้สึกว่าอ๋อเออมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาหลังจากที่ได้เอกสารมาแล้วแต่บางสิทธิ์นั้นมันมาเบียดเบียนสิทธิ์เราน่ะสิภาษีอะไรต่างๆเนาะที่เราจ่ายให้กับคนในประเทศเราแทนที่จะพัฒนาในประเทศเนี่ยยังไปไม่ถึง
0: ค่ะนี่ยังไม่นับรวมเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์เอาไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายด้วยนะคะ
1: ค่ะเอาเราลองไปดูต้นตอสักหน่อยไหมล่ะเกี่ยวกับเรื่องของกงสอบท้องถิ่นจะบอกว่าต้นตอซะทีเดียวก็คงไม่ได้แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะพี่เก๋เนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีการขยายอยู่อ่ะอย่างเมื่อวานนี้อุ้มอัปเดตไปแล้วว่าเขาจะมีการขยายไปไม่ใช่แค่ปี68ละแต่ขยายไปที่ปี64ด้วยเพราะว่าพอไปเชื่อมโยงดูแล้วข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีความเกี่ยวพันกันในระดับเจ้าหน้าที่ว่าตั้งแต่ปี64มาจนถึงปี68เนี่ยมันมีใครที่เป็นคีย์แมนที่จะมาลิงก์2ปีการสอบของ2ของ2สนามนี้ค่ะ
0: คือไปเจอเรื่องของการดำเนินเครือข่ายโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเครือข่ายเดียวกันต่อเนื่องมาใช่ไหมต
1: ั้
0: งแต่ปี64จนถึงปี68
1: ใช่ก็เนี่ยพออุ้มทำคลิปลงใน TikTok บอกช่วยขยายอันนี้ด้วยช่วยขยายอันนั้นด้วยอันนี้มีค่ะรับรองชี้เป้ากันใหญ่เลยอ่ะฟังแล้วมันเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินก็เกี่ยวกับเรื่องของกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะล่าสุดที่ติดตามข่าวคือคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานกมธ.การกฎหมายก็ไล่ตั้งคำถามถึงการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยแหละค่ะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ควรจบแค่การสอบปี2568หรือว่าแค่ที่มศว.นะพี่เก๋มันต้องย้อนกลับไปถึงมหาวิทยาลัยบูรพาที่เป็นจุดเปลี่ยนของการจัดสอบเลยแล้วต้องไปตรวจสอบด้วยว่าทำไมข้อมูลคะแนนในแฟลชไดรฟ์ของสถ. มันถึงได้ไม่ตรงกับภาพสแกนกระดาษคำตอบอันนี้มันมาตั้งแต่แรกๆเลยนะแต่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเลยอะค่ะแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทั้งหมดเนี้ยต้องบอกว่าโอเคถึงแม้ว่ายังเป็นข้อกล่าวหาหรือว่าข้อสังเกตที่คุณรังสิมันต์โรมตั้งคำถามขึ้นมาแต่มันก็มีหลายๆจุดที่มันก็ยังไม่ได้รับคำตอบจริงๆอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันก็สามารถตอบได้ประมาณนึงนะแล้วก็มีคนมาชี้เป้าเยอะเลยนะพี่เก๋ว่าในความเป็นจริงก็ทำ1 2 3 4 5ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออ่ะกมธ.เขาก็เริ่มที่จะตรวจสอบไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองแล้วก็คนที่ใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในท้ายที่สุดแล้วหลักฐานมันจะสาวไปถึงหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาพอดีขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ส่งข้อความมาให้อุ้มกับพี่เก๋นะคะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ขณะที่เวลา 16:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระพิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา 19:00 นพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดรมดอนจี้นายกตั้งกรรมการไต่สวนอิสระคลี่คลายปมยิง4วัยรุ่นนราธิวาสนายรมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเหตุการณ์ที่มีข้อสงสัยว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงวัยรุ่น4คนที่ตำบลช้างเผือกอำเภอชายแดนจังหวัดนราธิวาสว่าได้ลงพื้นที่และเรียกร้องให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเข้ามาตรวจสอบกรณีนี้เนื่องจากทราบจากพื้นที่และผู้นำในพื้นที่ว่ามีเหตุการณ์ยิงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนผู้กำกับการสน.ชะแนะได้ไล่เรียงเหตุการณ์และยืนยันว่าจากการตรวจสอบบุคคลทั้ง4คนในที่เกิดเหตุไม่มีอาวุธและหลักฐานในพื้นที่พบรอยกระสุนซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเรียกร้องนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคู่ขนานไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนพายุถล่มฟูเจี้ยนทำน้ำท่วมหนักพายุแกนารีพัดถล่มมณฑลฝูเจี้ยนของจีนส่งผลให้แม่น้ำหลายสายล้นตลิ่งเข้าท่วมย่านชุมชนในเมืองหลงหยางจงกลายเป็นสภาพน้ำไหลเชี่ยวน้ำสูงระดับเอวท่วมมิดถนนมีการใช้เรือสัญจรผ่านกระแสน้ำรวมถึงรถยนต์จำนวนมากจมอยู่ตลอดสองข้างทางสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้ทางการเมืองเฉวียนโจวระดับการเตือนภัยฝนตกหนักระดับ1ขณะที่หอสังเกตการอุตุนิยมวิทยาจีนเจียงออกประกาศเตือนภัยสีแดงสำหรับฝนตกหนักเพื่อรับมือกับปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับเหยื่อสาวนับ20รายทนไม่ไหวรวมตัวร้องดร.ธนกฤตเร่งล่าเสียหลงทุเรียนจันทบุรีล่อลวงข่มขืนขู่ฆ่าปิดปากดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนำตัวผู้แทนผู้เสียหายเข้ายื่นร้องเรียนขอความเป็นธรรมเพื่อเร่งติดตามคดีนายไพโรจน์เจ้าของโรงทุเรียนรายใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีหลังมีพฤติกรรมเปิดรีสอร์ท

0: พนักงานสาวทั้งในและนอกพื้นที่เมื่อตกลงรับเข้าทำงานจะอาศัยจังหวะขับรถรับส่งอ้างแวะไปเอาของที่รีสอร์ทใกล้เคียงแล้วล่อลวงเหยื่อเข้าไปในห้องพักก่อนใช้วิธีตีสนิทหวานล้อมจากนั้นจะฉวยโอกาสลูบคลำโชว์อวัยวะเพศและบังคับข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่หลังก่อเหตุมักข่มขู่เหยื่อว่าจะสั่งเก็บไล่ออกไม่จ่ายค่าจ้างหรือทำร้ายร่างกายหากนำเรื่องไปบอกใครขณะเดียวกันหากเหยื่อรายใดเขาแจ้งความดำเนินคดีภรรยาของผู้ก่อเหตุจะเข้ามาเจรจานำเงินสดมาจ่ายเพื่อบังคับให้ถอนแจ้งความด้านนางสาวเอหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเพิ่งเข้าทำงานในตำแหน่งเสมียนลงทุเรียนได้เพียง4 วันเปิดเผยว่านายมอได้ขับรถมารับไปทำงานแต่กลับออกอุบายแวะที่รีสอร์ทอ้างว่าไปเอาของเมื่อเข้าห้องพักนายมอได้ไปอาบน้ำและออกมาในสภาพนุ่งผ้าตัวเดียวพร้อมเสนอเงิน 1,000 บาทแลกกับการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งก่อนตรงเข้ารุมรามทำอนาจารเมื่อตนส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือนายมอจึงหยุดและเอ่ยปากข่มขู่เอาชีวิตนอกจากนี้ยังระบุว่านายมอมักมีพฤติกรรมเสพกัญชาเป็นประจำทีนี้เมื่อนำเรื่องไปร้องแจ้งภรรยาของนายมอกลับถูกขอร้องไม่ให้ดำเนินคดีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Vitagen
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันวันพุธนะคะวันพุธที่26สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะวันนี้เราต้องเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะเป็นข่าวใหญ่ที่โอ้โหวันนี้ไปวงไหนพูดคุยกับใครก็ต้องประเด็นนี้แหละน้องเนเน่นะคะเป็นข่าวใหญ่จริงๆค่ะเรียกว่ารายงานกันแบบทุกรายละเอียดกันเลยทีเดียวนะคะกับชัยชนะของเธอแล้วก็ความสำเร็จของเธอนะคะที่สร้างปรากฏการณ์บนเวทีนะคะอเมริกันก็อตแทเลนต์ค่ะก็กับการที่เธอเนี่ยเลือกเพลงนะคะครั้งนี้เนี่ยเธอโชว์เพลง Black Hole Sun ของซาวการ์เด้นนะคะก็งานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการสร้างเสียงฮือฮาแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศจริงๆสำหรับปรากฏการณ์ของเนเน่เนี่ยนะคะเธอยังคงฟอร์มแรงแล้วค่ะในการแข่งขันนะคะอเมริกาก็อตแทเลนต์จริงๆและที่สำคัญก็คือเธอสามารถคว้าโกลเด้นบาทเซอร์นะคะจากเมลบีได้ซึ่งเมลบีเนี่ยนะคะก็เป็นอดีต วงสไปเคิลซึ่งหลายๆคนคงจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีนะคะเธอเป็นคนเนี่ยกดโกลเด้นบัซเซอร์นะคะให้กับเนเน่นั่นก็หมายความว่าเนเน่

ันนะคะไม่ต้องมานั่งหวังพึ่งคะแนนโหวตนะคะจากผู้ชมทางบ้านแล้วเธอเนี่ยตอนนี้ไปรอแล้วค่ะไปรออยู่ในรอบชิงชนะเลิศนะคะหรือว่ารอบไฟนอลในเช้าวันพุธที่23กันยายนนะคะตามเวลาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรารอลุ้นกันอีกทีนึงนะคะก็วันที่23ปลายเดือนหน้าเลยนะคะคุณผู้ฟังคะก็คงจะได้ลุ้นกันละนะคะว่าเธอนั้นจะสามารถคว้าชัยชนะในเวทีอเมริกันก็อตแทเลนต์ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าดูการวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยคือเธอเนี่ยมาอันดับหนึ่งจริงๆคือตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าจัดอันดับกันแล้วเนี่ยตามโพเนี่ยคือเธอเนี่ยมาเป็นที่หนึ่งค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเนี่ยนะคะสำหรับเน่ๆค่ะคือถ้าดูรายละเอียดนะในการหลังจากที่จบโชว์แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็บรรดากรรมการที่เขาออกมาชื่นชมการแสดงของเน่ๆเนี่ยนะคะอย่างโฮวี่นะคะโฮวี่เมนเดลเนี่ยก็ออกมาบอกเลยบอกว่าอยากให้ NBC เนี่ยมอบเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะให้กับเน่ๆทันทีเลยขณะที่โซเฟียนะคะเวกอร่าเนี่ยก็มองว่าเน่ๆเนี่ยมีศักยภาพถึงขั้นคว้าแชมป์ได้นะคะซุนเมลปีค่ะก็ชื่นชมทั้งเสียงร้องฝีมือกีตาร์ลุคนะคะแล้วก็พลังบนเวทีก่อนที่เมลบีเนี่ยนะคะจะลุกขึ้นกดไลฟ์โกลเด้นบัตเซอร์นะคะโอ้โหท่ามกลางเสียงกรี๊ดกันแบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะคะในฮอลล์ที่เน่เน่นะคะแสดงอยู่ค่ะแล้วก็จะเห็นภาพเนี่ยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยโอ้โหก็กลั้นน้ำตากันเอาไว้ไม่ไหวเลยคือคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ขึ้นไปบนเวทีค่ะมันคืออะไรที่แบบสุดๆนะสำหรับการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกคือนอกเหนือจากความยิ่งใหญ่ของตัวน้องแล้วนะมันเป็นผลพวงให้กับคนไทยและก็ประเทศไทยด้วยคือหลังจากจบการแข่งขันนะคะก็เนเน่เองนะคะก็จะไปปรากฏตัวเนี่ยบนถ้าเกิดว่าใครดู TikTok เนี่ยจะเห็นภาพของเธอเนี่ยมาโบกไม้โบกมือแล้วก็จะมีชุมชนชาวไทยเนี่ยตะโกนเรียกเน่เน่เน่เน่คือหลายคนเนี่ยโอ้โหคือปลื้มปริ่มนะคะกับเน่เน่สาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้มากๆจริงๆนะคะเอาล่ะจากเรื่องของเน่เน่ค่ะวันนี้ถ้าดูประเด็นทางด้านการเมืองนะคะก็มีหลากหลายเลยทีเดียวแต่ว่าที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจก็เห็นจะเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญค่ะวันนี้เนี่ยนัดลงมติชี้ขาดละกับคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะคะวันที่28กันยายนนี้ค่ะจะมีการอ่านคำวินิจฉัยนะตอนบ่าย2คุณผู้ฟังโดยวันนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญค่ะได้ออกนั่งบัลลังก์นะคะไต่สวนพยานเนี่ยจำนวน5ปากค่ะในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะระบุว่าได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะจำนวน22เรื่องด้วยกันคือขอให้นะคะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้พิจารณาวินิจฉัยค่ะโดยเนี่ยนะให้มีการพิจารณาวินิจฉัยพร้อมกับความเห็นก็ในกรณีที่ทางกกต.เนี่ยนะคะเขาดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อช่วงวันที่8นะคะกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการกำหนดรูปแบบแล้วก็จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเนี่ยนะคะที่มีการใช้รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดแล้วก็รหัส QR โค้ดค่ะซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบแล้วก็ตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมไปถึงผลคะแนนได้ก็เลยทำให้การออกเสียงลงคะแนนนะคะมันไม่ได้เป็นไปโดยลับแล้วก็เป็นการกระทำที่มันขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญในมาตรา4มาตรา25 32 34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา95แล้วก็มาตรา224ซึ่งการไต่สวนวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังทางคุณณรงค์กลัดวารินนะคะประธานกกต.ค่ะก็ไปสังเกตการไต่สวนด้วยนะคะในวันนี้ซึ่งพยานนะคะก็จะมีทั้งหมดเนี่ย5ปากด้วยกันเป็นพยานที่ศาลเรียกประกอบนะคะก็มีคุณนิตริยาค่ะรัตนทัศนีเป็นนักวิชาการชำนาญการด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะของทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคุณวรพงศ์นะคะอนันต์เจริญกิจเป็นผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งนะคะของทางกกต.มีคุณภาคภูมิภูอุดมค่ะเป็นกรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนมีคุณกัญญนัทนะคะพี่กุลทองค่ะกรรมการบริษัทนะคะจันวานิชซิเคียวริตี้ปรินติ้งจำกัดแล้วก็มีเลขากกต.คุณแสวงบุญมีและนอกจากนี้นะคะทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังอนุญาตค่ะให้ทางกกต.โดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรนะคะสิริภักขยาพรรองเลขากกต.ค่ะได้ทำการสาธิตกระบวนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งและก็ก่อนเริ่มการไต่สวนนะคะทางด้านตัวของคุณวิรุณแสงเทียนตุลาการนะคะซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ไต่สวนค่ะก็แจ้งว่าคู่กรณีเนี่ยนะคะแจ้งกับคู่กรณีเนี่ยว่าเนื่องจากได้รับการร้องขอนะคะจากทางประธานกกต.และบริษัทผู้พิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.เนี่ยคือขอไม่ให้มีการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยค่ะซึ่งศาลเองก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งในบัตรเลือกตั้งส.ส.ทั้ง2แบบประกอบไปด้วยมาตรการป้องกันปลอมแปลง

งการทุจริตบัตรเลือกตั้งมีอยู่หลายวิธีนะคะซึ่งหากว่าเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อมาตรการความปลอดภัยในการจัดทำบัตรเลือกตั้งที่จะต้องป้องกันการปลอมแปลงและก็ทำให้มาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งเนี่ยเสื่อมประสิทธิภาพและมันจะกระทบเนี่ยนะคะต่อความมั่นคงในเสถียรภาพทางการเมืองได้และก็ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะศาลเองก็เห็นว่าเพื่อคุ้มครองนะคะประโยชน์สาธารณะศาลเห็นสมควรค่ะให้งดนะคะให้งดการถ่ายทอดสดค่ะทั้งภาพนะคะแล้วก็เสียงในการไต่สวนพยานในวันนี้แล้วก็เห็นควรนะคะกำหนดให้บุคคลที่อยู่ในห้องพิจารณาตามพรบที่ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะคะในมาตรา59วรรค1และให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาเนี่ยเป็นบุคคลที่ศาลอนุญาตเท่านั้นรวมทั้งนะคะขอให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณานั้นไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้ค่ะจากการไต่สวนวันนี้สู่บุคคลภายนอกเด็ดขาดก็รอติดตามกันดูนะคะวันที่28กันยายนนะคะศาลจะมีการอ่านคำวินิจฉัยค่ะคดีบาร์โค้ด QR โค้ดนี่แหละที่หลายๆคนรอกันอยู่เนี่ยนะคะว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยนะคะก็ช่วงวันที่28นะคะ28กันยายนก็คงจะได้ทราบกันค่ะและจากประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็มาต่อกันที่การประชุมสภาในวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าวันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะสมัยสามัญครั้งที่2เนี่ยที่มีคุณโสพลสารัมประธานสภานะคะเป็นประธานในการประชุมได้มีการพิจารณาวาระเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบนะคะจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะในวงเงิน400,000 ล้านบาทซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านตัวของคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองนะคะก็ชี้แจงแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการออกพรกกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะในครั้งนี้เนี่ยว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจจริงๆก็ยืนกรานเลยค่ะว่าพรกกู้เงิน400,000 ล้านมันมีความจำเป็นโดยมีการยกตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส2เนี่ยนะคะเพื่อให้ดูแล้วค่ะว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยตอนนี้มันขาดดุลอยู่เกือบ600,000 ล้านคือถ้าว่ายังหยุดไม่อยู่เนี่ยจะต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณเอกนิติเนี่ยก็ย้ำเลยว่าสำหรับแนวทางในการใช้เงินเนี่ยนะคะจะไม่มีการกู้เนี่ยมากองแต่ว่าจะใช้จ่ายตามความจำเป็นและไม่มีการตีเช็คเปล่าโดยคุณเอกนิติเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนผ่านพลังงานสำเร็จแล้วก็ประเทศไทยนั้นจะต้องดีกว่าเดิมค่ะโดยเนี่ยนะคะในคำอธิบายเนี่ยนะคะของทางคุณเอกนิติเนี่ยบอกอย่างนี้บอกว่าขอยืนยันเลยว่าการออกพรก.กู้เงินนั้นมีความโปร่งใสไม่ได้ตีเช็คเปล่าค่ะมีระเบียบวิธีการไม่ต่างไปจากอดีตนะคะที่ทำเพื่อความจำเป็นเร่งด่วนมีวัตถุประสงค์ชัดเจนช่วยประชาชนเปลี่ยนผ่านพลังงานใช้วิกฤตเปลี่ยนผ่านประเทศให้ดีขึ้นโดยจำเป็นจะต้องนะคะใช้พรก.กู้เงินค่ะเพราะว่ายังอยู่ในวิกฤตสงครามและต้องมีเครื่องมือมาช่วยซึ่งประเทศไทยนั้นพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานเมื่อวิกฤตจบเนี่ยประเทศไทยจะดีกว่าเดิมในขณะที่วันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีการแถลงต่อสภาถึงความจำเป็นในการกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานด้วยนะคะและก็ยังเป็นการลดค่าครองชีพค่ะโดยยืนยันว่ารัฐบาลนั้นนะคะจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ในอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ค่ะโดยนายกเนี่ยนะคะก็ขอให้มั่นใจแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการหนี้ไม่ให้เกินเพดาน 70% โดยเนี่ยนะคะการหาแหล่งเงินกู้ในประเทศส่วนการใช้หนี้นะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะเป็นผู้วางแผนระบบกระจายความเสี่ยงเองซึ่งเนี่ยนะคะในคำอธิบายและคำชี้แจงของนายกเนี่ยนะคะระบุเลยว่าวิกฤตครั้งนี้มันเป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกค่ะที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและก็การรับมือวิกฤตในอนาคตและต้องจำกัดผลกระทบไม่ให้ขยายตัวไปในวงกว้างและยืดหยุ่นจึงมีความจำเป็นต้องตราพรก.เนื่องจากความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะรองรับความจำเป็นได้เนื่องจากในงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาเนี่ยมันมีจำกัดไม่สามารถดำเนินการได้ทันคือถ้าเราเนี่ยใช้จ่ายงบประมาณปกติและวิกฤตต่างๆในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีความไม่แน่นอนก็สูงด้วยรวมทั้งงบประมาณที่เหลืออยู่เนี่ยก็มีไม่มากพอต่อขนาดของผลกระทบนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มานะคะของการกู้เงินนะคะในวงเงิน400,000 ล้านซึ่งท่านนายกยังบอกอีกด้วยนะคะว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี69เนี่ยนะคะซึ่งเป็นงบกลางเนี่ยรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเราได้คำตอบเอาไว้ที่ 9.9 หมื่นล้านคือแม้ว่างบกลางที่เหลืออยู่

นะคะเมื่อรวมกันกับเงินทุนสำรองนะคะเงินทุนสำรองจ่ายเนี่ยในจำนวน 50,000 ล้านบาทเนี่ยมันก็ยังไม่พอต่อภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณปี69มีการใช้จ่ายไปแล้วเนี่ย2ไตรมาสและปัจจุบันก็ใช้ไปแล้ว27%และก็ยังมีส่วนที่ต้องใช้ในไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ตามแผนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดว่ามีงบประมาณคงเหลือที่จำกัดนะคะที่สามารถจะนำมาจากการทำพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายได้และมันก็ไม่พอต่อความต้องการในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ด้านพลังงานประกอบกับนะคะการจัดทำพรบโอนงบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันมีกระบวนการและก็ระยะเวลาในการดำเนินการซึ่งอาจจะไม่ทันค่ะอาจไม่ทันต่อการแก้ไขวิกฤตการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็มีกระบวนการและก็ระยะเวลาดำเนินการเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 เดือนเพราะฉะนั้นการจัดเก็บรายได้มันก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงด้วยก็ทำให้ไม่สามารถจัดทำพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้นั่นเองก็เป็นคำอธิบายเนี่ยนะคะที่นายกเนี่ยพยายามอธิบายถึงความจำเป็นแล้วค่ะในการกู้เงินในวงเงิน400 ล้านบาทนั่นเองและนายกเนี่ยนะคะก็บอกด้วยบอกว่าการใช้แหล่งเงินงบประมาณเนี่ยในปี70ไม่สามารถทำได้ทันต่อวิกฤตพลังงานและสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่ากว่าจะใช้ได้เนี่ยนะคะก็คือมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาในขณะนี้งบประมาณนะคะที่จัดทำเนี่ยก็มีวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทก็ถูกจัดสรรนะคะถูกจัดสรรตามสิทธิ์ของกฎหมายแล้วก็รองรับกับภารกิจพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคำขอนะคะตามรายจ่ายด้านพลังงานของหน่วยงานเนี่ยมันเป็นค่าดำเนินการตามภารกิจไม่รองรับกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานทั้งระดับของผู้ประกอบการและครัวเรือนแม้ว่ารัฐบาลนะคะจะใช้มาตรการทางด้านการคลังรูปแบบอื่นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ครบถ้วนและมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายนะคะที่ยากกับการแก้ไขในตอนหลังนี่แหละก็เลยเป็นที่มานะคะที่นายกเนี่ยพยายามอธิบายและก็ยังบอกอีกด้วยบอกว่ารัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับการใช้เงินกู้ที่คุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะโดยการทำโครงการที่จะต้องผ่านกลไกกลั่นกรองของคณะกรรมการที่ยึดความเหมาะสมและคุ้มค่าตามความจำเป็นเร่งด่วนนะคะแล้วก็จากประเด็นนี้นะคะวันนี้เนี่ยข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นข่าวใหญ่นะคะที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันอยู่ปรากฏว่าวันนี้นะคะทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณภริศวัชรศิลป์นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าบุคคลใกล้ชิดนะคะคือส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยคุณชลัดรัชกิจประการลูกชายของคุณพิพัฒน์เนี่ยได้โทรศัพท์ไปหาผู้สมัครสว.รายหนึ่งว่าต้องถามนะเรื่องนี้กับทางคุณชลัดคือลูกชายคือตนจะตอบแทนได้ยังไงและที่ผ่านมาเรื่องหัวสว.เนี่ยตนไม่ได้เข้าไปยุ่งและไม่ได้ถามลูกชายคือนายชลัดแล้วก็ถามกลับด้วยว่าใครตอบได้ว่างว่าเป็นสว.คุณไหนผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแต่มีการระบุว่ามีการโทรหาสว.ถึง19 คนคุณพิพัฒน์ก็พูดด้วยความแปลกใจนะคะว่าเอ๊ะโทรหาถึง19 คนเลยเหรอแต่ตนคิดว่านายชลัดเนี่ยไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะเพราะว่าเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อโดยเฉพาะเป็นเรื่องของสว.เราไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าคนที่เป็นส.ส.เนี่ยมีสังกัดพรรคการเมืองไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องและไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเรื่องของสว.ที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมายส่วนใครจะว่ายังไงก็ต้องกลับไปถามบุคคลที่ออกมาให้ข้อมูลและคนที่พูดว่ามีอะไรในใจและเจตนายังไงคุณพิพัฒน์เนี่ยนะคะก็บอกเลยบอกว่าผมเนี่ยเชื่อว่านายชลัดเนี่ยนะคะลูกชายเนี่ยไม่รู้จักบุคคลเหล่านี้หรอกถ้าหากว่าอยากได้ข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยก็ต้องไปถามนายชลัดโดยตรงเพราะผมไม่ได้ติดตามข่าวเรื่องนี้ขอย้ำเลยว่าในข้อเท็จจริงแล้วสว.กับพรรคการเมืองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันผู้สื่อข่าวก็ถามว่าถ้าหากฝ่ายค้านเขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นหัวสว.ล่ะพร้อมที่จะตอบไหมคุณพิพัฒน์บอกว่าเรื่องของหัวสว.เนี่ยนายกตอบไปแล้วพวกเราที่เป็นลูกพรรคเนี่ยก็ต้องเดินตามที่นายกให้สัมภาษณ์เราเป็นนักการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองคอยย้ำไปยุ่งไม่ได้นี่คือข้อเท็จจริงที่อยากจะสื่อสารส่วนใครจะโยงอะไรยังไงเนี่ยตนพร้อมที่จะตอบในสภาในช่วงที่มีการอภิปรายและที่สำคัญก็คือมีหลักฐานไหมหากกล่าวหาแบบลอยๆเนี่ยก็คงต้องไปเจอกันในอีกเวทีและตนไม่เคยกังวลด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าหมายความว่าหากไม่มีหลักฐานมาเปิดเผยเนี่ยเตรียมจะฟ้องกลับใช่ไหมทางคุณพิพัฒน์เนี่ยนะคะก็บอกว่าในเมื่อก้าวก่ายสิทธิ์ของเราหรือว่าใส่ร้ายเราก็ต้องป้องกันตัวเองและรักษาสิทธิ์ของเราคือไม่ใช่นึกจะพูดก็พูดข้อมูลแบบนี้เป็นยังไงไม่ทราบแต่ขอยืนยันว่าสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราสังกัดพรรคการเมืองไม่สามารถจะไปก้าวก่ายกับการเลือกสว.ได้ค่ะในขณะที่เนี่ยนะวันนี้เนี่ยก็มีรายงานกันออกมาด้วยนะคะเพราะว่าหลังจาก

ที่เมื่อวานเนี่ยมีคำให้สัมภาษณ์ออกมาจากทางพลตำรวจโทรุตพลธวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะที่ออกมายอมรับเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลต่างๆในประเด็นเรื่องของผลการสอบสวนคดีหัวสวเนี่ยนะคะที่มันหลุดออกมาไปอยู่ในมือของคุณยิ่งชีพอัชชานนท์แล้วก็ไปอยู่ในมือของพรรคประชาชนเนี่ยคือทางน้ำรียุติธรรมก็ออกมาแสดงความข้องใจนะคะว่าเอกสารต่างๆเหล่านี้มันหลุดออกมาได้ยังไงซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทาง DSI เองเนี่ยก็ไปดำเนินการฟ้องร้องกับทางกองปราบให้ดำเนินการตรวจสอบเนี่ยนะคะหาที่มาที่ไปกันแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็มีรายงานกันออกมาแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่หลายคนเนี่ยมองกันว่าเอกสารเนี่ยมันหลุดในสมัยของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะอดีตน้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือไม่แต่ปรากฏว่าเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยมีการตรวจสอบพบเอกสารที่เป็นประเด็นแล้วก็นำมาระบุถึงเนี่ยปรากฏเป็นเอกสารที่คุณยิ่งชีพเนี่ยนะคะมีการโชว์บนเวทีงานเสวนาเนี่ยเมื่อวันที่23สิงหาคมและไปดูในเอกสารค่ะจะพบว่าเป็นเอกสารวันที่19กันยายนปี68แล้วก็ในวันที่8ธันวาคมปี68เนี่ยนะคะก็มีพลตำรวจโทรุตพลเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วคือเอกสารมันลงวันที่8ธันวาขออภัยลงวันที่8ธันวานะคะเอกสารแต่ว่าพันตำรวจเอกทวีเนี่ยพ้นเมื่อวันที่19กันยายนปี68แล้ววันที่8ธันวาคมเนี่ยมีพลตำรวจโทรุตพลเนี่ยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็เลยมองกันว่าอันในเมื่อวันที่8ธันวาเนี่ยนะคะเอกสารหลุดวันที่8แล้ววันที่8ธันวาเนี่ยถือว่าพลตำรวจโทรุตพลเนี่ยอยู่ในตำแหน่งน้ำตรียุติธรรมแล้ววันนั้นก็ไม่น่าจะมาจากพันตำรวจเอกทวีอะไรทำนองนี้แต่ว่ามันคาบเกี่ยวกันเหมือนกันนะเนี่ยเอกสารคดีพิเศษลงวันที่8ธันวาคมแล้วก็การเข้ารับตำแหน่งของพลตำรวจโทรุตพลเนี่ยเป็นวันที่8ธันวาคมก็รอดูนะคะยังไงก็ตามค่ะทางอธิบดี DSI วันนี้ก็ออกมาย้ำเนี่ยนะคะเรื่องของการตั้งกรรมการสอบหาที่มาของเอกสารหัวสวที่มันหลุดออกไปเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าไอ้การดำเนินคดีของทาง DSI ต่อทางกองปราบเนี่ยไม่ใช่การฟ้องปิดปากนะคะซึ่งเนี่ยนะคะทางพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI เนี่ยก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการส่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายของ DSI นะคะเข้าไปร้องทุกข์นะคะเข้าไปร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีเนี่ยต่อพนักงานสอบสวนตำรวจกองบังคับการปราบปรามตามฐานความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับนะคะภายในเอกสารราชการโดยนะคะมีการแจ้งรายละเอียดค่ะถึงพฤติการของกลุ่มคณะบุคคลที่มีการนำเอาเนื้อหาข้อมูลเอกสารเนี่ยภายในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.และหัวสว.เนี่ยที่เอามาเผยแพร่ต่อสู่สาธารณะซึ่งล่าสุดนะคะทาง DSI เองค่ะก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อดูต้นตอนนะคะที่มาของการหลุดของเอกสารข้อมูลหลักฐานทางคดีค่ะว่าไปสู่สาธารณะได้ยังไงรวมไปถึงกรณีที่ทางรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยได้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความเกี่ยวข้องนะคะกับกองคดีการฟอกเงินทางอาญาเช่นเดียวกันซึ่งการตั้งกรรมการนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยก็เพื่อเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่างๆพร้อมกับยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากค่ะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของ DSI เนื่องจากว่าพยานเอกสารเนี่ยมันหลุดออกไปแบบนั้นก็ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะในขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะก็พูดถึงกรณีที่ทางรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยออกมายอมรับว่าสำนวนของ DSI ในคดีหัวสว.เนี่ยมันหลุดไปเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางนายกเองก็บอกว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้มันมีกฎหมายอยู่แล้วคือใครเอาเอกสารทางราชการออกไปเนี่ยมีการระบุความผิดเอาไว้อยู่แล้วซึ่งไม่เกี่ยวกับตนอยู่ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามกฎหมายยังไงผู้สื่อข่าวก็ถามว่าข้อมูลเนี้ยมันหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนหรือเปล่านายกก็บอกว่าตนจะไปรู้ได้ยังไงซึ่งกระทรวงยุติธรรมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่เขาต้องทำเพราะถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเขาจะโดนกล่าวหาว่าทำเอกสารรั่วออกไปซึ่งตรงนี้ก็ดีอย่างเพราะเมื่อมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้มีช่องที่จะบอกได้ว่าเอกสารมันรั่วออกไปได้ยังไงมันไม่ควรนะมันเป็นเอกสารทางราชการใครเอาออกไปเนี่ยมันหาไม่ยากหรอกเราก็จะดำเนินคดีอย่างเต็มที่เท่านั้นเองผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ามองเจตนาของคนปล่อยข้อมูลยังไงค่ะเป็นการหวังทำลายรัฐบาลหรือเปล่านายกก็บอกว่าไม่ใช่เจตนาดีแน่นอนไม่เห็นจะต้องถามอะไรเลยและนะนอกจากนั้นเนี่ยนายกเองเนี่ยยังมีคำให้สัมภาษณ์ในอีกประเด็นนึงกรณีที่ปรากฏภาพนะกินข้าวร่วมกันกับคุณวุฒิไกรลีวีรพันธ์ค่ะปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็เลยมองว่าจะชวนมาทำงานการเมืองต่ออะไรหรือเปล่านายกเนี่ยร้องโอ้โหเลยนะคะก่อนจะบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าผมคบกับเขามากี่

0: ปีตั้งแต่อนุบาลเป็นเพื่อนสนิทเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันซึ่งภาพเนี่ยนะคะที่ท่านนายกเนี่ยเอาโพสต์นะคะลงใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยปรากฏว่าไปแชร์มาจากภรรยาค่ะนะคะภรรยาขึ้นเอาไว้ว่าเพื่อนอนุบาลเขากินข้าวกันค่ะอ่ะว่ากันเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับเบรกแรกเดี๋ยวไปตามกันต่ออัปเดตกันต่อเบรกหน้าแล้วกันนะคะได้เวลาต้องพักแล้วพักสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:33 เนี่ยนะคะเข้ามาในเบรกที่2แล้วนะคะอ่ะเบรกที่2นี้ก็มาคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามาค่ะอ่ะก็จะมีคุณออด59วันนี้มาก่อนเป็นคนแรกเลยนะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งนะคะแล้วก็มีคุณสุภชัยที่ดินค่ะตามมาแล้วก็มีคุณติ๋วนะคะที่เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะตามมาด้วยคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นนะคะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายมาส่วนคุณวิชานตลิ่งชันนะคะวันนี้ส่งดอกรักสีขาวเข้ามานะแล้วก็ตามมาด้วยคุณโดยค่ะคุณโดยนะคะวันนี้คุณโดยส่งสุขสันต์วันพุธเข้ามาคุณชูศักดิ์นะคะคุณชูศักดิ์ก็แฮปปี้เวนส์เดย์เข้ามานะคะแล้วก็ยังมีคุณพูนสุขค่ะวันนี้คุณพูนสุขส่งข้อมูลอะไรมาเอ่ยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ9อาหารสีดำที่มีประโยชน์เอามาดู9อาหารสีดำนะคะที่มีประโยชน์กินดีมีประโยชน์ร่างกายแข็งแรงเนี่ยมีอะไรบ้างมีถั่วดำค่ะถั่วดำแล้วก็มีข้าวไรซ์เบอร์รี่มีงาดำกระเทียมดำอุ้ยมีกระเทียมดำด้วยหรอมีแบล็คเบอร์รี่นะคะมีสาหร่ายดำมีเห็ดหูหนูดำมะกอกดำแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตค่ะนี่ก้าวอาหารสีดำที่มีประโยชน์นะก็เป็นข้อมูลที่คุณปูนสุขส่งมาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะข้อมูลดีๆแบบนี้คุณใบเตยค่ะนะคะคุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันพุธนะคะมีใครอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วเมื่อไม่มีแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อนะคะวันนี้นะคะยังมีประเด็นค่ะที่นายกรัฐมนตรีนะคะยังให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลถึงกรณีที่ฝ่ายค้านนะคะก็เตรียมจัดเสวนาเปิดหลักฐานคดีหัวสวค่ะและไปจัดที่โรงแรมพูลแมนด้วยจะจัดวันเสาร์เนี้ยนะคะวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้นะคะพอผู้สื่อข่าวถามบอกว่าเออไปจัดโรงแรมพูลแมนด้วยนายกบอกอ่ะก็

ดีสิเพราะถามบอกว่าการเลือกจัดกิจกรรมที่โรงแรมนี้ถือเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่านายุบอกโอ้ยขอบคุณที่ไปอุดหนุนแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าถือว่าเป็นการไปอุดหนุนกิจการของเพื่อนก่อนจะถามกลับว่าภูแม่นที่เป็นของเจ้าของ King Power ใช่หรือเปล่าเราสนิทกันดีขอบคุณที่ไปอุดหนุนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าการตั้งใจเลือกโรงแรมเนี้ยมันมีนัยยะสำคัญอะไรไหมนายกก็บอกไม่ทราบไม่เกี่ยวอะไรกับผมค่ะในขณะที่วันนี้นะคะก็มีความเคลื่อนไหวนะคะของทางกระทรวงกลาโหมกับกองทัพไทยด้วยก็ออกมาชี้แจงแล้วค่ะเกี่ยวกับเรือ USS อับราฮัมลินคอนแล้วค่ะที่จะแวะมายังประเทศไทยตอนแรกที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยไม่มีการเปิดเผยนะคะว่าจะแวะเข้ามาเทียบท่าเมื่อไหร่ตอนนี้มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าจะมาในช่วงวันที่2ก็อาทิตย์หน้านี้แล้วนะคะวันพุธวันพุธที่2 2-6 กันยายนค่ะโดยนะคะวันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะคะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะชี้แจงนะคะเกี่ยวกับกรณีเรือ USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกาเตรียมแวะพักนะคะที่ประเทศไทยว่าการเดินทางเข้าไทยนะคะของเรือสหรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือว่าการปฏิบัติการร่วมกันกับกองทัพเรือไทยนะคะแต่ว่าเป็นภารกิจเพื่อฟื้นฟูกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางหลังปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเป็นเวลา250วันทางโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะยังบอกอีกด้วยว่าจากข้อมูลนะคะของฝ่ายสหรัฐเนี่ยกำลังพลมีความเครียดนะคะในระดับหนึ่งเนื่องจากว่าต้องปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้ชีวิตนะคะอยู่บนเรือเนี่ยตลอดเวลา250วันก็เลยมีการกำหนดนะคะให้เรือเนี่ยมาแวะพักที่ประเทศไทยในช่วงวันที่2-6 กันยายนนี้เพื่อให้กำลังพลนะคะขึ้นฝั่งพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายก่อนเดินทางกลับฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาค่ะและก็ย้ำเลยนะว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางทางด้านการท่องเที่ยวนะคะที่ได้รับความนิยมระดับโลกการที่เรือขนาดใหญ่นะคะของสหรัฐเนี่ยเดินทางมาแวะพักก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์นะคะจากศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทยก่อนเดินทางกลับสหรัฐค่ะซึ่งทางโฆษกกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะยังกล่าวย้ำด้วยนะคุณผู้ฟังว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะไม่เป็นไปตามข้อสังเกตของสื่อออนไลน์ค่ะที่บอกว่าอาจจะมีการปฏิบัติการร่วมก็ยืนยันเลยว่าไม่มีการปฏิบัติการร่วมใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างเนี่ยดำเนินการตามระเบียบและข้อตกลงระหว่างไทยกับสหรัฐค่ะซึ่งทั้งสองประเทศนั้นมีความร่วมมือแล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วทั้งที่ผ่านมาเองนะคะก็เคยมีเรือสหรัฐนะคะเดินทางมาแวะพักในประเทศไทยก็หลายครั้งละพอถามถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เป็นกรณีพิเศษไหมโฆษกกระทรวงกลาโหมก็บอกค่ะว่าการดำเนินการเนี่ยมันเป็นรูปแบบเดียวกันกับกรณีการฝึกคอปเปอร์โกเมื่อมีกำลังพลนะคะต่างประเทศเนี่ยเดินทางเข้าไทยก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับระเบียบแล้วก็กฎหมายของไทยค่ะที่ต้องปฏิบัติตามโดยไม่ได้หมายความว่ากำลังพลสหรัฐเนี่ยจะสามารถปฏิบัติอะไรก็ได้ตามความต้องการนะคะแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยค่ะซึ่งฝ่ายสหรัฐเองก็ยืนยันแล้วก็กำชับกำลังพลของตัวเองแล้วว่าให้ปฏิบัติตามเช่นเดียวกันสำหรับนะคะการรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็สารวัตรทหารค่ะคอยกำกับดูแลนะคะร่วมกันกับสารวัตรทหารของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูแลกำลังพลนะคะของตัวเองด้วยและพอถามบอกว่าเรือเนี่ยปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางแล้วแวะมาพักไทยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดปัญหากับอิหร่านไหมโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกันเนื่องจากการดำเนินการนั้นเป็นไปตามระเบียบและข้อตกลงระหว่างไทยกับสหรัฐและการแวะพักครั้งนี้ไม่ได้เป็นการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะด้านของโฆษกกองทัพไทยนะคะพลตรีวิทัยไลถมยาเนี่ยก็ย้ำเลยว่าประเทศไทยนั้นไม่ได้ให้การสนับสนุนกระสุนหรือว่ายุทโธปกรณ์ใดๆกับเรือนี้นะคะเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแต่เป็นเพียงการฟื้นฟูกำลังพลเท่านั้นเองและกองทัพเรือเองยังได้ย้ำด้วยว่าการขอเข้าจอดเรือในไทยจะพิจารณาและให้การต้อนรับอย่างเท่าเทียมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรือจากสหรัฐอเมริกาจีนหรือว่ารัสเซียโดยไทยเองยินดีให้ความร่วมมือกับทุกประเทศและไม่มีประเทศใดได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่าประเทศอื่นนะคะพอพูดถึงประเด็นนี้ค่ะผู้ฟังคะปรากฏว่าวันนี้นะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะก็ออกมานะคะออกมาชี้แจงในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยย้ำเลยว่าเรือสหรัฐเนี่ยแวะมาพักไทยตามกรอบปกติและยังคงยืนยันจุดยืนของประเทศไทยนะว่าไทยเนี่ยไม่เลือกข้างนะคะโดยคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกรัฐบาลเนี่ยออกมาพูด
ถึงกรณีที่มีการด่วนสรุปตีความในโลกโซเชียลนะคะว่าการแวะพักประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นเดือนนี้เป็นการเลือกข้างของประเทศไทยแล้วว่าไทยเนี่ยเลือกยืนอยู่ข้างสหรัฐเนี่ยโฆษ

ศกรัฐบาลออกมาบอกเลยว่าการแวะพักนี้เป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติภายใต้กรอบความร่วมมือกลาโหมระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกันกับการแสดงจุดยืนหรือว่าการเลือกข้างของประเทศไทยต่อสถานการณ์ความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นซึ่งไทยเองเนี่ยยังคงยึดมั่นในหลักการดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุลรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศและให้ความสำคัญกับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโฆษกรัฐบาลก็บอกเลยบอกว่าขออย่าตีความค่ะขออย่าตีความการแวะพักของเรือบรรทุกเครื่องบินว่าเป็นการแสดงจุดยืนหรือว่าการเลือกข้างของประเทศไทยในความขัดแย้งใดๆซึ่งรัฐบาลเนี่ยชัดเจนในแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าเราเนี่ยไม่เลือกข้างแต่ว่าเลือกสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์กับคนไทยเราเป็นพันธมิตรที่นานาชาติเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจพร้อมที่จะให้ความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่เอาเปรียบใครทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในขณะที่มุ่งสนับสนุนสันติภาพในทุกพื้นที่อ่ะนี่ก็เป็นคำชี้แจงนะคะของโฆษกรัฐบาลที่มีกันออกมาต่อกรณีเรือของสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็มาต่อกันกับนะคะเรื่องที่เกี่ยวกันกับการพิจารณาแต่งตั้งยกย้ายตำรวจนะคะในระดับเนี่ยผู้บัญชาการยันผู้บังคับการเนี่ยนะคะที่ว่างกันอยู่หลายตำแหน่งสืบเนื่องมาจากเรื่องของการเกษียณอายุราชการเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็มีการพิจารณาแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจในระดับผู้ช่วยผบ.ตร.จนถึงผู้บังคับการนะคะซึ่งเป็นวาระประจำปีที่เป็นข่าวกันทุกวันน่ะนะคะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้คุณผู้ฟังที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.ค่ะได้พูดในช่วงหนึ่งของการเปิดให้สื่อเนี่ยซักถามระหว่างแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมและก็ความผิดนะคะเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดในช่วงวันที่12ถึง26สิงหาคมถึงเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจนะคะโดยทางพลตำรวจเอกธนาค่ะก็ออกมายืนยันนะคะว่าได้ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและพยายามทำให้ดีที่สุดโดยการพิจารณาเนี่ยนะคะก็ใช้เวลานานกว่า10ชั่วโมงค่ะซึ่งทางคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งเนี่ยพยายามพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมค่ะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเนี่ยนะคะแล้วก็ความสมดุลเนี่ยที่มากที่สุดโดยพลตำรวจธนาเนี่ยนะคะก็บอกว่าตำแหน่งที่มีอยู่นะคะมีจำนวนจำกัดค่ะก็อาจจะไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดแต่ก็ยืนยันนะคะว่าจะพิจารณาจากความเหมาะสมความรู้ความสามารถแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผู้ที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีความเหมาะสมเนี่ยจะได้รับการพิจารณาอย่างแน่นอนนี่พลตำรวจเอกธนาบอกอย่างนั้นแล้วก็ยังบอกอีกด้วยบอกว่าเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยนะคะยืนยันเลยว่าทำด้วยความเป็นธรรมที่สุดทุกอย่างเนี่ยอาจจะไม่สามารถนะคะทำให้ถูกใจทุกคนได้แต่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดคณะกรรมการก็พยายามพิจารณานะคะให้เกิดความสมดุลเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดแต่ยืนยันว่าคนที่มีความเหมาะสมนั้นจะได้รับการพิจารณาอย่างแน่นอนค่ะและวันนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวของคุณรมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะยังออกมาจี้นายกนะคะอีกวันหนึ่งให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระเพื่อคลี่คลายปมประเด็นยิง4วัยรุ่นนราธิวาสในเรื่องของการยิงจากฮอนี่แหละค่ะยังคงมีการเคลื่อนไหวของตัวคุณรมดอนอยู่นะคะแล้วก็เห็นวันนี้ไปลงพื้นทุ่งพื้นที่ดูพื้นที่กันด้วยนะคะที่ชาวบ้านนะด้วยว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาโดนยิงเนี่ยโดยนะคะทางตัวของคุณรมดอนเนี่ยนะคะก็ออกมาบอกงี้นะคะบอกว่าอยากจะขอเรียกร้องนายกให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีนี้คู่ขนานกันไปนะคะกับการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนหากความจริงในครั้งนี้ไม่ยุติหรือว่าคลี่คลายและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกฝ่ายเกรงว่าประเด็นความจริงหลายชุดเนี่ยมันจะเหมือนกับหลายเหตุการณ์ที่ทุกคนนั้นต่างเล่าเรื่องกันไปและทำให้เกิดความบาดหมางหวาดระแวงในอนาคตแม้ว่านายกเนี่ยนะคะจะมีการกำชับแม่ทัพภาคที่4ให้ตรวจสอบในเรื่องนี้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าบุคคลทั้งหมดเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็อยากจะให้ฝ่ายการเมืองนั้นให้คำมั่นว่าการตรวจสอบครั้งนี้มันมีความโปร่งใสและก็ความเชื่อมั่นมากพอตัวของนายรมดอนเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่าในเมื่อมีเหตุความรุนแรงแล้วก็มีผู้รอดชีวิตทำให้นึกถึงเหตุการณ์ลอบสังหารนะคะตัวของคุณกมลศักดิ์ลีวาเมาะล่ะค่ะที่ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาและความจริงก็ถูกเปิดเผยออกมาว่ามันเชื่อมโยงกันกับหน่วยงานของรัฐรวมไปถึงเหตุการณ์คดีตากใบที่ถ้าหากว่าไม่มีการไต่สวนพยานหลักฐานที่เพียงพอเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ย้อนกันไปถึงตากใบนู่นเลยแล้วพอถามบอกว่าหลังจากนะคะ

0: การลงพื้นที่เนี่ยความเป็นไปได้ที่กระสุนจะมาจากภูเขาหรือว่าป่าเนี่ยอันนี้ตัวของนายรอมฎอนบอกว่าก็มีความเป็นไปได้เพราะด้านข้างเนี่ยเป็นแม่น้ำในขณะที่อีกฝั่งนึงก็เป็นเนินสูงแต่ว่ามีความมืดและยากมากซึ่งการที่กลุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเพิ่งไปพบผู้ใหญ่บ้านมาส่วนตัวก็มองว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้และไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะลอบยิงรวมไปถึงความพยายามในการสร้างพยานหลักฐานและสร้างสถานการณ์ที่ตนมองว่าเป็นไปได้แต่น้อยมากเพราะรอยกระสุนนั้นมีความกระจัดกระจายเหมือนโดนกลัดยิงและเห็นรอยเลือดในอยู่ใกล้ๆซึ่งจากคำบอกเล่าของทีมงานผู้ใหญ่บ้านผู้ที่ถูกยิงเนี่ยพยายามคลานหนีในขณะที่ผู้กำกับสน.จะแนะบอกว่าพบหัวกระสุนนะคะจากรถจักรยานยนต์ซึ่งก็มองว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าพยานหลักฐานนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นยังไงก็ตามในส่วนของการตั้งนะคะคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยตัวของนายรอมฎอนเองก็บอกว่าคณะตรวจสอบที่มีกรมน.ภาค 4ส่วนหน้านะคะเป็นผู้รับผิดชอบหลักเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าว่าจะมีเนี่ยควรประกอบไปด้วยตำรวจทหารและก็หน่วยงานในพื้นที่ค่ะและรวมไปถึงภาคประชาสังคมนะคะที่มีส่วนเชื่อมต่อในพื้นที่นะคะแล้วก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์อาวุธและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเอาละค่ะมาแล้วค่ะคุณเล็กวาสนานานุ่มไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยไม่เข้าใจนะพี่เรื่องเรือสหรัฐมาเทียบท่าไทยเนี่ยว่าทำไมเป็นประเด็นนะคือต้องบอกว่าอย่างเนี่ยอับราฮัมลินคอนเนี่ย USS อับราฮัมลินคอนเนี่ย มาไทยเนี่ยเรียกว่าเอาเป็นว่าในช่วงที่เล็กทำข่าวมา30ปีเรียกว่าน่าจะมาสัก 5-6 ครั้งแล้วอะแล้วเล็กก็เคยไปขึ้นเนี่ยลำนี้เคยไปขึ้นมาแล้วแล้วต้องบอกนะว่าเรือของสหรัฐเนี่ยมาโดยเพราะเรือขนาดใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ขออภัยเรือบรรทุกเครื่องบินหรือว่าเรือใดๆที่เป็นเรือขนาดใหญ่มีกำลังพล 4-6 พันคนเนี่ยมาไทยเนี่ยเรียกว่าน่าจะทุกๆ6เดือนเลยคือเขาก็หมุนเวียนเอากำลังพลมาพักที่ประเทศเราม
0: ันไม่เหมือนกัน
2: ค
0: ือ
2: ไม่ใช่มาฝึกไม่ใช่มาอะไรก็คือมาพักมาแล้วมาพักเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้มาจอดเทียบท่าทหารเรือนะพี่เขาไปจอดแหลมฉบังเพราะว่าเวลาเล็กไปลงเรือเนี่ยเล็กก็ต้องไปจอดที่แหลมฉบังต้องไปลงที่แหลมฉบังคือต้องบอกว่าถ้าเอาเป็นเรือบรรทุกเฮลิขออภัยเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยนะนอกจากอับราฮัมลินคอนเคยมาหลายรอบแล้วเนี่ยเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งไปขึ้นมาทีโอดอร์ลูสเวลท์ก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินก็เพิ่งมาหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยเรือชื่อเรือนิมิสนะเป็นชั้นนิมิสแต่ว่าชื่อนิมิสก็มานะตระกูล CVN หรืออะไรอ่ะจอห์นซีเซนิสเนี่ยก็มาคือเรียกว่าประมาณเนี่ยกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยในภูมิภาคเนี้ยมีเรือบรรทุกเครื่องบินน่าจะประมาณ10กว่าลำอ่ะ11 12ลำเนี่ยมาเมืองไทยอ่ะเรียกว่ามากกว่าครึ่งแล้วมาทุกปี6เดือนเนี่ยสลับกันมา
0: ไม่แต่ทีนี้งานสถานการณ์มันไม่เหมือนกันไงเล็กเมื่อก่อนกับตอนนี
2: ้
0: เพราะว่าต่างมีการขู่กันไปขู่กันมาคือสหรัฐก็บอกเลยว่าใครก็ตามที่ไปช่วยอิหร่านเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นศัตรูของสหรัฐในขณะที่อิหร่านเองก็ประกาศเหมือนกันว่าใครก็ตามนะที่แบบเคียงข้างกับสหรัฐเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นศัตรูของเขา
2: ใช่พี่แต่อะไรป่ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐไอเรือพวกนี้มันก็มีไปปฏิบัติการไปลอยลำเพื่อไอเรื่องการลบอิหร่านเนี่ยโอเคมันเพิ่งปีที่แล้วกับปีนี้ใช่ไหมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีไปปฏิบัติการในหลายประเทศอยู่ใช่ไหมแต่เล็กเพียงแต่เล็กตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่ามีอะไรการมงการเมืองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะแต่ว่าคือโอเคเข้าใจแหละว่ามันเป็นเรื่องอิหร่านกลัวว่าเราจะเหมือน
0: ชักมอง
2: เข้าบ
0: ้
2: านอะไรประมาณนี
0: ้เพราะสถานการณ์เองมันก็ไม่น่าไว้วางใจไงช่วงนี
2: ้ใช่แต่ต้องอย่าลืมว่าคราวนี้เขาถึงแคลิฟายเลยว่าแล้วมันเป็นปกตินะพี่คือเวลาเขาแวะเนี่ยแวะมาพักเนี่ยก็คือเขาจะกลับฐานทัพเขาแต่ไม่ใช่ว่าแวะมาแล้วมาเติมเสบียงเพื่อไปลบต่
0: อ
2: แต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่สหรัฐเนี่ยทำมาจนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแล้วอ่ะใช่ไหมแต่เพียงแต่ครั้งนี้แต่เล็กมองว่าที่คนตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่ค่อยรับรู้ว่าเรือรบสหรัฐใหญ่ๆขนาดเนี้ยมาทุกหกเดือ นนะแต่โอเคสถานการณ์เรื่องอิหร่านอาจจะทำให้กลัวว่าเราจะถูกมองว่าเลือกข้างหรือเปล่าวันนี้ ก็ถึงบอก

ไงว่าทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพเนี่ยโหต้องออกมาแถลงเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยว่าเอ้ยไม่ใช่เลือกข้างคือเอาเป็นว่าทุกประเทศเนี่ยรัสเซียทุกประเทศเนี่ยฐานทัพเรือเราเนี่ยไม่เหมือนคืออะไรว่าอะไรนะมาได้ทุกขั้วมาจอดได้หมดนะแล้วที่สำคัญเคยบอกเสมอว่าเรากับสหรัฐเนี่ยมีข้อตกลงเรื่องส่งกำลังบำรุงกันเขาจะมาจอดขอพักขอให้เติมน้ำมันเติมอาหารอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราเลยต้องมีการแถลงนะเนื่องจากว่าอย่างที่พี่เด้งบอกมีการเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของอิหร่านเรื่องของก็เลยบอกว่าเนี่ยเราไม่ได้มาจอดเพื่อมาเติมกระสุนเติมยุทโธปกรณ์หรืออะไรนะมันเป็นคิวที่เขามาจอดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับบ้านก็คือจะพวกนี้คือลอยลำมาจะปีนึงแล้วนะก็ได้กลับบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกองทัพก็เลยมีการแจ้งเตือนนะว่าพื้นที่ที่ทหารสหรัฐจะไปพักผ่อนเนี่ยซึ่งเราก็คาดว่าจะเป็นพัทยาเนี่ยนะแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็ให้มีการประสานเรื่องของการดูแลความปลอดภัยก็คือทั้งไทยและสหรัฐก็จะร่วมกันนะแล้วก็พวกทหารสหรัฐเนี่ยเขาจะได้รับการบรีฟก่อนว่าสิ่งที่เขาต้องปฏิบัติตัวเวลาอยู่ในประเทศไทยหรือไปเที่ยวเนี่ยเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวไว้รอดูกันแต่ทุกครั้งที่มาเนี่ยพี่เด้งสารทูตสหรัฐเนี่ยเขาจะเชิญสื่อขึ้นเรือเสมอก็ต้องรอดูว่าครั้งเนี้ย2ถึง6เนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่มีแจ้งนะแต่ว่าปกติเนี่ยเขาจะมีการเชิญสื่อด้วยนะส่วนอีกเรื่องนึงนะวันนี้แน่นอนนะเป็นวันที่รัฐมนตรีกลาโหมก็วนเดินสายไปตรวจเยี่ยมเหล่าทัพวันนี้ก็เป็นคิวที่กองบัญชาการกองทัพไทยแล้ววันนี้ที่เป็นประเด็นเนี่ยก็คงเวลารัฐมนตรีกลาโหมไปแต่ละเหล่าทัพเนี่ยแต่ละเหล่าทัพเนี่ยเขาก็จะต้องเสนอเรื่องของโครงการพัฒนาขีดความสามารถนะวันก่อนไปกองทัพบกเขาก็เสนอขอซื้อปืนใหญ่ขอซื้ออะไรจรวดหลายลำกล้องแล้วนะซึ่งพอแถลงโฆษกกลาโหมเหล่าทัพแถลงไปเนี่ยปรากฏว่าก็มีทัวร์ลงนะว่าเอ้าทำไมซื้อของสหรัฐทำไมไม่ผลิตเองทำไมไม่ใช้ของไทยคือวันนี้เนี่ยโฆษกกลาโหมก็เลยชี้แจงว่าที่มีการเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเป็นแผนเฉยๆไม่ใช่ว่าไอ้ที่เสนอออกมาแล้วมันจะได้ทุกอย่างแล้วที่สำคัญคือกองทัพเนี่ยมีการกำหนดสัดส่วนว่าอาวุธแบบไหนที่ต้องซื้อจากต่างประเทศอันไหนที่เราผลิตเองไม่ได้หรือเรื่องของมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องซื้อต่างประเทศแต่พอซื้อต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของสัญญาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศหรือใช้ของ DTI หรือว่าของบริษัทเอกชนคือเขาจะมีสัดส่วนของเขาไม่ใช่ว่าซื้อของสหรัฐแล้วไม่ซื้อของประเทศไทยเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยเขามีการเสนอเรื่องของการยิงดาวเทียมอีก12ดวงคืออย่าตกใจนะยิงดาวเทียม12ดวงเนี่ยเป็นดาวเทียมดวงไม่ใหญ่นะมันเป็นปกติเนี่ยเราจะเป็นพวกที่เราเคยได้ยินมามันก็จะเป็นพวกดาวเทียมวงโคจรต่ำแต่ว่าอันนี้กองทัพเนี่ยที่ต้องการคือกองทัพต้องการแบบวงโคจรต่ำมาก very low earth orbit กระจายเลยเพื่ออะไรเพราะว่าในห้วงที่เรารบกับเขมรนะพี่แดงเรามีปัญหาคือเราใช้แบบวงโคจรต่ำเฉยคือวงโคจรต่ำเนี่ยมันจะอยู่ที่สูงขึ้นไปประมาณ500กิโลเมตรเพราะฉะนั้นการมันทำให้การสื่อสารเนี่ยมันหน่วงมันเลยไม่เรียลไทม์เท่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นกองทัพเนี่ยมองเห็นตรงนี้แล้วคือถ้าเรานึกในภาพการรบจริงอ่ะถ้าการสื่อสารเราหน่วงไป5วินาทีอ่ะการสั่งการหรือการถอยอะไรมันมีนะเช่นสมมติอันนี้สมมตินะอย่างเช่นเราสื่อสารว่าทหารราบให้ถอยออกไป2กิโลเพราะเดี๋ยว F-16 จะลงแล้วโอ้โหถ้าถอยแล้วมันดีเลย์คือเอาแค่ว่า5วินาทีเนี่ยมันก็มีผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องมีดาวเทียมแบบวงโคจรต่ำมากซึ่งกองทัพเนี่ยได้มีการเสนอต่อรัฐมนตรีกลาโหมนะว่าใน3ปีข้างหน้าเนี่ยจะขอยิงก็ปีหนึ่งน่าจะประมาณ 3-4 ดวง3ปีเนี่ยให้ครบ12ดวงคือมันเป็นผลดีที่บอกว่ากองทัพบอกจำเป็นเนี่ยก็คือว่าพอมันเป็นโลออร์บิทคือประมาณ200กิโลเมตรเนี่ยมันจะทำให้การสื่อสารเนี่ยไม่หน่วงและเร็วขึ้นเอาเป็นว่าแค่ว่าต่างเป็นเสี้ยววินาทีกับเรียลไทม์เท่านั้นเองคือจริงๆเราต้องการแบบเรียลไทม์แหละแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงอ่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของสภาพนู้นสภาพนี้เพราะนั้นเนี่ยกองทัพก็เลย

0: มีการเสนอโครงการนี้นะจะทำให้หน่วยทหารที่เป็นหน่วยรบในพื้นที่เนี่ยสามารถสื่อสารได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ความแม่นยำในเรื่องของต่างๆเนี่ยจะดีขึ้นนะซึ่งอันเนี้ยทางกลาโหมก็ยังไม่ได้เซเยสนะก็คือเป็นแผนเฉยๆนะมันก็ต้องผ่านเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรอีกนะแต่ว่าก็เป็นการสะท้อนว่ากองทัพไทยเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาให้การรบเนี่ยถ้ากรณีมีการรบเนี่ยเราก็ต้องมีความคล่องตัวมากที่สุดนะพี่แดงส่วนอีกอันนึงเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมนะพลโทอดุลบอกเลยว่าสิ่งที่อยากเห็นเนี่ยนะอยากให้กองทัพเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล้ำหน้าก้าวหน้าคิดก้าวหน้าไปเสมอ19เสมอเพื่อให้กองทัพเนี่ยมีความพร้อมนะพี่แดงส่วนอีกอันนึงถ้าเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนนะต้องบอกว่ารั้วชายแดนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเห็นกันแล้วนะที่สร้างเป็นเชิงสัญลักษณ์อยู่ที่ป่งน้ำร้อนจันทบุรีเนี่ยเราสร้างไป1.3 กิโลเมตรที่เราไปดูกันหลายรอบเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เฟส2เนี่ยที่จะสร้างต่อเนี่ยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยกองทุนหาไทยทิพย์เนี่ยได้เริ่มสร้างแล้วนะเฟส2ก็คาดว่าจะเสร็จไม่เกินปลายปีนี้แล้วก็เฟส3ก็จะเริ่มแต่ว่าคราวนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่แบบฝั่งไทยจะมีปัญหานิดนึงเพราะมันจะเป็นพื้นที่ของพี่น้องประชาชนแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่จันทบุรีก็น่ารักพี่ก็คือยอมเสียสละยอมเขาเรียกว่าอะไรมันมีการบริหารจัดการแลกพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการของกองทุนหาไทยทิพย์ด้วยนะและทุกคนหลายคนเนี่ยก็สละพื้นที่ในการสร้างรั้วด้วยนะก็ทางฐานพัฒนากับกองทัพเรือก็ร่วมกันก็สามารถที่จะเดินหน้าไปได้ตามความเหมาะสมนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยในส่วนของพื้นที่ตรงอื่นที่มันสร้างเป็นรั้วกำแพงไม่ได้เนี่ยก็อย่างที่บอกเขาจะไม่เรียกว่าเป็นรั้วอิเล็กทรอนิกส์นะเขาจะเรียกว่าเป็นแนวอะไรนะป้องกันอัตโนมัติก็คือเขาก็จะใช้พวกเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดระบบไฟเบอร์ออปติกอะไรพวกนี้มาใช้แล้วก็จะมีการสร้างหอตรวจการเป็นสูงๆนะพี่แดงทั้งตลอดเป็นระยะตลอดแนวที่เป็นรั้วอิเล็กทรอนิกส์เลยเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เริ่มจากตรงนู้นก่อนนะแล้วก็มีรายงานว่าในอนาคตเนี่ยก็จะค่อยๆทำเป็นปีต่อไปก็คือเราจะสร้างถนนแบบยาวเลยนะพี่ก็คือสร้างจากทับภาคหนึ่งจนถึงทับภาคสองเพื่อให้เป็นถนนเส้นหลักชายแดนแล้วมันก็จะมีผลต่อการในอนาคตเนี่ยเราก็จะสร้างเป็นถนนซอยย่อยจากถนนใหญ่เพื่อการส่งกำลังบำรุงในอนาคตเพราะเชื่อว่าเรากับเขมรเนี่ยก็คงจะอยู่กันไปฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่มแบบนี้รบไม่รบไม่รู้แต่ว่าอยู่กันไปแบบนี้นะแล้วเราก็จะเห็นนะว่าวันนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของเขมรก็ประท้วงอีกแล้วประท้วงคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีว่าไปที่ช่องอันม้า มีสิทธิ์อะไรเข้าไป บอกว่านั่นมันแข็งดินแดนเขมรนะเข้าไปได้ยังไง
1: ตลกตลกเลย
0: ใช่วันนี้เนี่ยบิ๊กโก้เนี่ยพอศูนย์เจซีก็เลยต้องมาตอบโต้ว่าใครมีอำนาจในการชี้ว่าเป็นแผ่นดินใครแต่ต้องบอกนะพี่แดงว่าเขมรพลาดเพราะนายกไม่ได้ไปไอ้ตรงช่องอ่านม้าที่มันเป็นพื้นที่ที่เรายึดนะนายกขึ้นเนิน500คือประมาณว่าข่าวบ้านเราเนี่ยไม่ได้ระบุชัดว่านายกไปจุดไหนนายกเนี่ยขึ้นเนิน500ซึ่งเนิน500เนี่ยแต่ว่าไปแล้วเนี่ยคือแผ่นดินของประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาเขมรเนี่ยมายึดครองอยู่ประมาณโอ้โหตั้งแต่ปี54แล้วเราเพิ่งเอาคืนเพราะฉะนั้นถ้าไอ้นี่ดีๆเนี่ยคือเราอยู่เนิน500นายกไม่ได้ไปไอ้ตรงคาสิโนหรืออะไรที่เรายึดนะพี่แดงนี่แหละนะแต่ว่าก็เป็นประเด็นพิพาทอยู่นะเพราะว่าเป็นระดับนายกไปนะคือเรียกว่าทหารกับกตเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะพลาดเรื่องนี้หรอกไม่อยากให้เป็นประเด็นเขาก็ยังอยู่บนเนิน500อ่ะพี่แดง
1: ผมว่าได้ทันทีแล้วล่ะเล็กไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้ละต้องลาละลาคุณผู้ฟังเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองจับแล้วมือโพสต์ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นคนทำเสื้อกีฬาสีให้กับโรงเรียนแต่ทำไม่ทันจึงต้องการให้โรงเรียนเลื่อนการจัดงานจันยาแก้วนุ้ยรายงานครับ
1: ความคืบหน้ากรณีมีผู้ไม่หวังดีโพสต์ข่มขู่เตรียมใช้อาวุธปืนยิงในโรงเรียนอนุบาลราชบุรีโดยอ้างว่าจัดงานกีฬาสีตรงกับช่วงวันศาสตร์จีนทำให้ไม่สามารถค้าขายได้เพราะต้องมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนสร้างความตื่นตระหนกหวาดกลัวแก่คณะครูทางโรงเรียนจึงต้องสั่งปิดการเรียนการสอนจนล่าสุดบ่ายวันนี้พันตำรวจเอกพันลบสุริยกุล ณ อยุธยารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดได้สั่งชุดสืบสวนนำตัวหญิงสาวรายหนึ่งเป็นชาวตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อมาพูดคุยเนื่องจากได้ตรวจสอบชื่อตำรายที่ส่งข้อความเข้ามาพบเป็นสาวรายนี้แต่เบื้องต้นยังให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจค้นบ้านพักพบโทรศัพท์อีก1เครื่องมีการลบข้อความไปทั้งหมดแล้วจึงได้ตรวจสอบและกู้คืนข้อความทั้งหมดพบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวเป็นต้นเรื่องทั้งหมดจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวให้การรับสารภาพสาเหตุมาจากไม่พอใจโรงเรียนเรื่องการสั่งทำเสื้อกีฬาสีของโรงเรียนซึ่งสาวรายนี้เป็นคนรับทำเสื้อกีฬาแต่ทำให้ไม่ทันจึงได้สร้างสถานการณ์ด้วยการส่งลายข้อความเข้ามาข่มขู่เพื่อต้องการให้ทางโรงเรียนเลื่อนการจัดงานกีฬาออกไปปัญญาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
0: โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านประเวศปิดเรียนฉุกเฉิน2วันหลังพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านประเวศกรุงเทพมหานครปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่27-28สิงหาคมนี้หลังตรวจพบข้อความลักษณะข่มขู่ว่าจะก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนทางโรงเรียนประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงมีคำสั่งให้ผู้ปกครองเดินทางมารับนักเรียนกลับบ้านทันทีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นโรงเรียนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อความดังกล่าวมาจากบุคคลใดรวมถึงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ส่งข้อความมีเจตนาจะก่อเหตุจริงหรือเป็นเพียงการข่มขู่แต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงโรงเรียนจึงเลือกใช้มาตรการด้านความปลอดภัยและปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ชั่วคราวหากผลการตรวจสอบพบว่าสถานการณ์คลี่คลายและไม่มีภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของโรงเรียนโรงเรียนมีแผนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่31สิงหาคมนี้ทางนี้โรงเรียนขอให้ผู้ปกครองติดตามประกาศและข้อมูลของทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันไฟเขียวย้ายการจัดงานพืชสวนโลกโคราชปี72จากอำเภอคงไปปากช่องนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาปี2572ว่าจากเดิมที่คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้อำเภอคงเป็นพื้นที่จัดงานและเตรียมขอใช้งบกลางสำหรับการจัดทำแผนแม่บทหรือมาสเตอร์แพลนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระยะยาวทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ประชุมคณะกรรมการยังยืนยันใช้อำเภอคงเป็นพื้นที่จัดงานหลักก่อนจะมีการทบทวนความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอำเภอปากช่องในเวลาต่อมาผลการศึกษาของสภาพัฒน์เห็นว่าอำเภอปากช่องมีความเหมาะสมและมีความพร้อมมากกว่าโดยพื้นที่เสนอจัดงานมีขนาด875ไร่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีโดยไม่มีภาระการจัดซื้อที่ดินขณะที่สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินและอยู่ใกล้แหล่งน้ำจากเขื่อนลำตะคองสอดคล้องกับข้อกำหนดของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศและองค์การนิทรรศการนานาชาตินอกจากนี้อำเภอปากช่องยังมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวทั้งระบบคมนาคมการเข้าถึงพื้นที่สาธารณูปโภคสถานพยาบาลและที่พักรวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงการจัดงานได้ตลอดทั้งปีโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมทั้งนี้มหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาปี2572หรือโคราชเอ็กซ์โป2029เป็นมหกรรมพืชสวนโลกระดับ A1 มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์2573รวม110วัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ

0: ไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิท

0: ประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงนึงครับครอบครัวเพื่อนศิลปินและแฟนคลับเรย์แมคโดนัลด์ร่วมส่งอาลัยครั้งสุดท้ายก่อนประกอบพิธีชาปนกิจบรรยากาศพิธีศพของเรย์แมคโดนัลด์วันสุดท้ายที่วัดยางพระอารามหลวงครอบครัวเพื่อนศิลปินในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเดินทางมาร่วมส่งเลเป็นครั้งสุดท้ายกันอย่างเนืองแน่นก่อนเริ่มพิธีชาปนกิจมีการเปิดภาพและรายการความทรงจำทั้งทีนทอล์กรายการแจ้งเกิดเรย์ในยุค90รวมถึงรายการเร่ร่อนผลงานของเรย์เองพร้อมเปิดบทเพลงที่เรย์ชื่นชอบเพื่อร่วมรำลึกและอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายครอบครัวได้เคลื่อนลงขึ้นสู่เมนเพื่อประกอบพิธีชาปนกิจท่ามกลางเพื่อนศิลปินและแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบและโศกเศร้าโดยขบวนเคลื่อนร่างซึ่งมีคนในครอบครัวเพื่อนสนิทเพื่อนนักแสดงในวงการเช่นชาคริตย้ำนามเต้ปิติศักดิ์ยวนานนท์สุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยและสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาร่วมส่งเรเป็นครั้งสุดท้ายตลอดการวนรอบเมนทั้ง3รอบสังเกตได้ว่าชาคริตย้ำนามพูดเดินประกบอยู่บริเวณด้านหน้าโลงศพพร้อมเรียกเรย์อยู่เป็นระยะต่อมาในเวลา 16:00 นหลังจากที่ชาคริตย้ำนามลีโอพุทและต้าบาร์บี้ได้กล่าวอำลาเรย์แมคโดนัลด์เป็นครั้งสุดท้ายจึงเริ่มพิธีชาปนกิจในพิธีวันนี้มีคนในวงการบันเทิงจำนวนมากมาร่วมงานเช่นตูนบอดี้แลมก้อยรัชวินดุ๊กพานุเดชนันเน็กวุ้นเส้นวิริชิตาและพอลลาเทเลอร์เป็นต้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอ้หนูชอบพี่
5: อยู่ชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โอ
5: ้อยู่ชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอ้หรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
9: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative

0: AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร0944803076 0944803076034และ0943966649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Updateช่วงคุยขโมงยามเย็น
0: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: สวัสดีครับพบกันในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: พบกันช่วงเย็นวันพุธที่26สิงหาคมนะครับถามจริงๆเด้งเข้ารายการมาวันนี้ทำไมเด้งมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่รอยยิ้มมีอะไรนะครับนี่นะยิ้มไม่หยุดเลยอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่คือวุ่นวายแต่เรื่องของเนเน่เนี่ยมานั่งดูคลิปคลิปย้อนหลังอ่ะกับเหตุการณ์แบบรายละเอียดอะไรทั้งหมดเนี่ย
3: ต้องบอกนะครับว่าเธอสร้างประวัติศาสตร์หรือปรากฏการณ์ให้คนไทยมีความสุขนะเด้งนะ
4: ใช่มีความสุขตั้งแต่เช้าเลย
3: คนไทยทั้งประเทศแล้วก็ผมคิดว่าเป็นคนไทยทั้งโลกหรือคนเอเชียด้วยนะเด้งนะที่เทใจนะครับช่วยสนับสนุนเธอแล้วก็แรงเชียร์เธ
4: อ
3: เด้งดูภาพข่าวนะครับที่มีการเผยแพร่ออกมานี่นะไม่รู้จะมีอาการแบบผมหรือเปล่าไม่รู้นะน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว
4: เด้งก็น้ำตาไหลเรื่องซึ่งว่าอะไรว่าไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกนะค
3: ือ
4: เป็นกันทั้งนั้น
3: นะเผื่อท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังนะครับไม่รู้ว่าได้ดูเนเน่แสดงแล้วนะครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยนะหรือออกอาการยังไงบ้างนะครับโอ้ยโดยเฉพาะเธอนะ
4: ร็อก
3: น
4: ี่
3: คร
4: ับ
3: ล็อกไฟฟ้านะครับที่เธอเปลี่ยนเลยนะเด้งนะจากที่บอกว่าตอนแรกก็ไปยิ้มสวัสดีไปเด้งนี่นะแต่พอนะครับเพลงคือเต็มที่จริงๆอะเด้งนะเธอสะบัดผมสะบัดหน้าแล้วก็สยายแล้วก็ออกท่าเต้นนะแล้วก็ดีกีตาร์นะเด้งโอ้โหตอนนี้น้ำตามันไหลโดยปริยายอะนะคนเก่งอะ
4: คือฝีมือเนาะส
3: ุ
4: ดๆอ่ะ
3: ครับ
4: เพราะเธอเองอ่ะไม่ได้ได้ใจแค่เฉพาะคนไทยนะชาวต่างชาติเองอ่ะ
3: ครับ
4: เธอก็แบบโอ้โหดึงดูดใจคนทั้งโลกได้อ่ะ
3: นั่นแหละแต่ฟังเสียงเธอหน่อยไม่เด้งเธอพูดยังไงฟังเสียงนะครับโดยผมจะถ่ายทอด
4: ก็ไม่จริงๆเลย
3: ไม่ใช่หรอครับนี่นะข่าวดีที่สุดนะครับประเทศไทยข่าวแต่ละวันแต่ละวันนะครับนี่ไม่แต่ข่าวร้ายๆจนเกินใจครับเอาข่าวดีบ้างครับนี่นะปรากฏว่านะครับหลังจากที่แพรวรัตยาอําลอยชื่อจริงนะเด้งนะหรือน้องเนเน่รอยัลนะครับมือกีตาร์แล้วก็นักร้องสาว16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับที่นะเข้ามาสู่รายการระดับโลกนะครับอย่างที่ท่านผู้ฟังทราบกันอยู่นะครับปรากฏว่านะครับสะใจวันนี้น้องเนเน่ได้เปิดใจครั้งแรกครับเด้งหลังจากลงเวทีแล้วนะน้องบอกว่าอย่างนี้ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเนเน่หนูอยากจะขอบคุณทุกคนที่เชียร์หนูและวันนี้ในไลฟ์โชว์ครั้งนี้รอบนะครับควอเตอร์ไฟนอลหนูก็ได้รับโกลเด้นบัชเชอร์ครับเรียบร้อยจากเมลบีแฮปปี้มากอยากให้ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้หนูในรอบไฟนอลนะคะแล้วก็น้องก็ทำท่าหัวใจอ่ะเด้งนะทำท่าหัวใจน่ารักเจียวเดี๋ยวท่านี้จะเป็นฮิตอีกนะเด้งนะจากนั้นนะครับ
4: มันก็ทำอยู่แล้วแหละทุกคน
3: ใช่ผมก็ทำคร
4: ับ
3: เด
4: ี
3: ๋ยวจะทำให้พองโตมากกว่านี้เลยจากนั้นนะครับเนเน่ก็ปรากฏตัวอีกครั้งครับผ่านระเบียง
4: ใช่คนไทยก็ไปกรี๊ดกันอยู่เน่เน่เน่เน่ร้องกันนะ
3: เราส่งเสียงเชียร์เลยเด้งนะโอ้ยแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยนี่นะน้องเน่เน่ก็ส่งรอยยิ้มแล้วก็โบกไม้โบกมือพร้อมกับทำท่าทำท่า

0: หัวใจอีกนะเรียกได้ว่านะครับหัวใจฟูสำหรับคนไทยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเด้งนะ
1: คิดดูแล้วกันน่ะคือรายการมันจะมีตอนช่วงค่ำๆใช่ไหมบอกว่าคนไทยเนี่ยไปรอเอาบัตรเนี่ยตั้งแต่ตอนเที่ยงเพื่อที่จะได้ที่นั่งที่ดีที่สุด
0: เ
1: มื่อกี้นั่งฟังอยู่พวกคนไทยเนี่ยเพราะว่าเขากลับจากงานเนี่ยประมาณสักสี่ทุ่มอะไรเงี้ยดูแล้วก็ไปรอกันน่ะแล้วตอน
0: ค
1: ือทุกคนก็จะรอกันเลยนะว่ามันเหมือนไทยทาวเพราะคนไทยไปรวมตัวกันแบบโดยไม่ได้นัดหมายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรวมตัวกันแบบทุกคนก็พุ่งไปที่ตัวของเนเน่แต่ว่านอกเหนือจากนะเนเน่เนี่ยที่เธอสร้างปรากฏการณ์ด้วยเสียงอันทรงพลังเนี่ยนะที่ดูดความรู้สึกของผู้คนทั้งโลกแล้วปรากฏว่าสิ่งที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดอีกประเด็นหนึ่งก็คือชุดชุดที่เธอใส่บนเวทีในวันนี้ค่ะเธอใส่แบรนด์ไทยนะเสื้อแจ็คเก็ตอ่ะคือนอกเหนือจากเสื้อแจ็คเก็ตแล้วนะคือไม่น่าเชื่อคือหลายคนอาจจะงงนะว่า
0: ผ้
1: าที
0: ่
1: ผูกเอวอ่ะผ
0: ้
1: าคาดเอวเนี่ยก็ปรากฏว่าก็เป็นผ้าที่แบบเหมือนพื้นเมืองอ่ะเขาเรียกนี่ก็เพิ่งรู้นะผ้าซัมปิงผ้าซัมปิง
0: ซัมปิง
1: ซัมปิงเขาเรียกซัมปิง
0: โอ้ภาษาทางใต้ใช่ไหม
1: ใช่เป็นผ้าทางใต้นี่เห็นไหมซอฟต์พาวเวอร์ยิ่งกว่าเลยทั้งหมดเลยเอาแบรนด์ไทยก่อนแบรนด์ไทยที่ว่านี่คือเสื้อแจ็คเก็ตน่ะนะคะที่เขาบอกว่าใช้เวลาทำสองวันเท่านั้นเองเพื่อให้เน่ไปใส่บนเวทีเป็นแบรนด์นะเป็นแบรนด์รู้เรียกถูกไหมตีตาเนี่ยชุดคอสตูมบนเวทีนะครับเพราะว่าในเพจตีตาสไตล์เขาออกมาโพสต์นะคะเปิดเผยเบื้องหลังความภูมิใจว่
0: าม
1: ันเป็นแจ็คเก็ตสุดเท่ที่เน่เนี่ยใส่ขึ้นแสดงบนเวทีนะครับเป็นผลงานการดีไซน์ของทีมงานไทยค่ะที่เน้นถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยในลุคที่แบบเป็นอินเตอร์ก็ในโพสต์เนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังบอกว่าเน่ใส่แจ็คเก็ตที่ทำกับเราแล้วก็ทีมขึ้นบนเวทีในวันนี
0: ้
1: กรี๊ดลั่นดีใจมากดูไปก็น้ำตาคลอไปเลยขอบคุณเนเน่ที่พาความเป็นไทยไปในร่างทองของหนูนะลูกวันนี้หนูสุดมากเนเน่เดี๋ยวเอาไว้มาโมเรื่องของแจ็คเก็ตให้ฟังว่ามีเวลาทำ2วันถ้วน
0: โอ้โหเท่านั้นนะเด้งนะ
1: แต่ว่าสำหรับผ้าซัมปิงดิ
0: ครับ
1: ผ้าซัมปิงนี่มันเป็นผ้าคาดเอวที่คุณผู้ฟังคงจะเห็นไอ้ที่มันยาวๆอยู่ข้างๆตัวเนาะ
0: ครับ
1: เหมือนเอาผ้าแบบเหมือนเอาผ้าพัดผ้าพันคอมาผูกกับเอวอะไรแบบนั้นน่ะเนาะแต่ว่าเป็นผ้าซัมปิงค่ะบอกว่าผ้าที่ว่านี้นะครับมันจะเป็นผ้าที่แบบมีลวดลายเลยนะลวดลายแบบโดดเด่นมากจนหลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าไอ้ผ้าผืนนี้เขาเรียกว่าอะไรปรากฏว่าเนี่ยมีคนมาเฉลยนะคะบอกว่ามันคือผ้าซัมปิงอ่ะคือเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าที่นำมันนุ่งหรือว่าคาดบริเวณเอวคือลักษณะคล้ายกับผ้าปะเต๊ะเลยหรือว่าผ้าบาติกอ
0: ่
1: ะผ้าบาติกพิมพ์ทองเนี่ยซึ่งทั่วไปเขาจะนิยมสวมทับกางเกงหร
0: ือ
1: ว่าเครื่องแต่งกายหลักคือจะสามารถพบได้นะคะทั้งในการแต่งตัวของผู้ชายผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมการแต่งกายของผู้คนในพื้นที่ภาคใต้และคาบสมุทรมาลายู
0: ครับ
1: โดยผ้าที่ว่านี้นะคะก็จะเอามาใช้เป็นซัมปิง
0: ซัมปิงนั่นเองนะซัมปิงนะ
1: ซึ่งมันมีได้หลายรูปแบบเขาบอกว่าอาจจะเป็นทั้งผ้าทอก็ได
0: ้
1: ผ้าสองเก็ตก็ได้เป็นไงไม่รู้สองเก็ตผ้าปาเต้ก็ได้แล้วก็ผ้าปาติกเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าควรจะแยกระหว่างคำว่าซัมปิงที่สื่อถึงลักษณะการนุ่งหรือการใช้ผ้ากับสองเก็ตซ
0: ึ่
1: งเป็นชื่อที่เรียกสิ่งทอที่มันมีเทคนิคแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัว
0: โอ้นี่เห็นไห
1: ม
0: กลายเป็นโด่งดังไปด้วยนะครับผมขอเพิ่มเติมนะครับบอกว่าไอ้ผ้าซัมปิงที่ว่านี่เด้งนะเอามาผูกเอวที่ว่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของเสนอเอกลักษณ์สวยงามแบบไทยๆ
1: ของทางใต
0: ้ร่วมสมัยนะควบคู่กับการแสดงดนตรีร็อกระดับโลกอย่างเงี้ยโอ้โหทำไมมันลงตัวเลยครับเนี่ยนะเป็นผ้าพื้นเมืองของทางใต้นะครับเนี่ยกำเนิดแล้วก็นิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นยะลานราปัตตานีรวมถึงในแถบคาบสมุทรมาลายูด้วยนะครับเด้งนะจุดเด่นนะครับที่เด้งรายงานต่อท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันเป็นการเติมเทคนิคการผลิตด้วยเด้งนะมันเป็นงานลายพิมพ์ผ้าโบราณผสมผสานกับการลงตาดครับชาวภาษาชาวบ้านทางโน้นเขาเรียกว่าลงตาดครับต
1: ่
0: อเต่าสระอาดอเด็กนี่น
1: ะ
0: หรือตาดที่ว่านี้คือเขียนลายเส้นทองเด้งลงบนผ้าเนื้อคอตตอนหนาหรือผ้าไหมอินโดนีเซียครับก
1: ็
0: ทำให้เนื้อผ้ามันเกิดความเงางามหรือว่าเหลื่อมๆมันสะท้อนแสงไฟบนเวทีได้อย่างงามเป็นพิเศษเลยเด้งนะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับ

0: ที่เกี่ยวข้องกับเนเน่เป็นข่าวหมดอ่ะเด้งนะ
1: คือมันเป็นสุดยอดคือคิดดูสิว่าเธอคิดได้ยังไงอ่ะคือนอกเหนือจากพลังเสียงของเธอแล้วทุกคนก็ต้องแบบโอ้โหคือสนใจกับพลังเสียงของเธอแต่ว่าไปมาเนี่ยเธอสามารถที่จะนำเอาพลังเสียงที่เธอมีแล้วที่เธอไปร้องบนเวทีระดับโลกแบบนี้เนี่ยนะเอามาให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นในชุดที่เธอใส่ด้วยซึ่งมันเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์แบบไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วอ่ะกับการที่เธอเลือกเอาผ้าไทยเนี่ยนะคะที่มันเชื่อมโยงกันกับบ้านเกิดของเธ
0: อ
1: และก็วัฒนธรรมทางภาคใต้เนี่ยเอามาประยุกต์เนี่ยนะคะเข้ากับชุดที่เธอเนี่ยใส่ในการโชว์ก็เรียกว่าทำให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นสิ่งทอพื้นเมืองในอีกมุมหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการนำเอารากทางวัฒนธรรมเนี่ยสื่อสารผ่านทางแฟชั่นร่วมสมัยบนเวทีระดับโลกได้แบบคือสุดยอดอ
0: ่ะเป็นผู้หญิงที่สร้างความสุขให้กับคนไทยอีกคนหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นไม่บ้างครับลิซ่าลูกชิ้นยืนกินเฉยๆนี่นะเด้งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผ้าแบบซอฟต์พาวเวอร์ซัมปิงเด้งนะ
1: นี่เดี๋ยวเขามีเปิดเดี๋ยวเขามีเปิดอะไรนะอัลบั้มใหม่ของเขาสวัสดีค่ะ
0: อ๋อสวัสดีค่ะเลย
1: ของลิซ่าค่ะเดี๋ยวรอเปิดตัวเนี่ยเร็วๆเนี้ย
0: โอ้โห
1: สวัสดีค่ะอุ๊ยตอนนี้เขาขึ้นโปรโมทเนี่ยไปทั่วสหรัฐอเมริกาเลยคน
0: ขอบคุณเลยนะครับเนี่ยนะสองน้องคนไทยนะครับสร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับเด้งเนี่ยภาพลักษณ์ดีสำหรับประเทศไทยด้วยนะเนเน่จะเดินทางกลับมานะครับถึงภูเก็ตในวันที่28นี้นะครับเด้งในช่วงเวลาประมาณสัก 3:45 นาทีครับ
1: อ๋อนี่กลับมาก่อนใช่ไหมเพราะว่ากว่าจะแข่งอีกที23เลย
0: 22แล้วก็จะประกาศผล23ว่าไงเด้งเนี่ย22กันยา
1: หรอ
0: เออครับ
1: 22สงสัย22ที่นู่นไงแต่ว่า23บ้านเราไหม
0: เออใช่ๆ
1: มันต้องเช้า23
0: เออใช่ใช่
1: 22กลางคืนที่สหรัฐ
0: หลงวันเวลายังไงก็ว่ามันอยู่24ชั่วโมงนะครับ
1: เพราะว่าเด้งเชื่ออะไรรู้มั้ยเด้งเชื่อในเพจที่เขาตามติดอ่ะ
0: ครับ
1: ร้านเด็ดอะไรเนี่ยร้านเด็ดอเมริกา
0: ร้านเด็ดอเมริกาที่เขาไป
1: เขาเป็นผู้สนับสนุนด้วยมั้งรู้สึกก็จะเป็นผู้สนับสนุนเน้ที่นั่นเขาก็จะลงมาเลยว่าวันที่23ก็23เช้าเหมือนกับเนี้ยเช้าวันเนี้ย
0: ครับเธอจะกลับมาคือวันที่28นะครับ28ก็คือว่าวันศุกร์นะเด้งนะโอ้โหรับรองนะครับสนามบินภูเก็ตผมว่าแตกแน่เด้งมาสร้างความสุขให้กับคนไทยด้วยนะครับเนี่ยนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันแห่งความสุขเหมือนกันนะครับวันศาสตร์จีนอย่างเงี้ยพี่น้องชาวจีนก็จะมีความสุขด้วยนะเด้งในช่วงนี้นะ
1: วัน
0: ศาสตร์จีนนะคืออะไรต้องถามท่านผู้ฟังนะครับเนี่ยนะที่เป็นคนจีนโอ้ยจะให้ผมตอบเดี๋ยวมันผิดพลาดขออภัยด้วยเบื้องหน้านี่นะ
1: เปิดดูซิวันศาสตร์จีนคืออะไร
0: เป็นความสุขนะครับจริงๆเน่ๆโดยเฉพาะนะครับรอยยิ้มแล้วก็เธอไหว้ขอบคุณกรรมการแต่ละคนนะเด้งนะฮะกรรมการคนนี้พูดจบนะครับเธอก็ไหว้ขอบคุณแล้วก็ทำหน้าทำตาลุ้นไปด้วยว่ากรรมการแต่ละคนจะมาว่าอย่างไรแต่กรรมการคนสุดท้ายนะเด้งนะโอ
1: ้
0: โหเสียงคนไทยนะครับกระหึ่มฮอเลยครับหน้าเลยเธอต้องออกนะครับมาทำมือจุ๊บ
1: เออ
0: หรือจะห้ามเอามือด้วยห้ามห้ามนะแล้วเราฟังเขาจับภาพในเน่เน่นะครับเน่เน่ก็มีความสุขนะครับในกรรมการที่พูดถึงนะเด้งนะโอ้โหมันสุดเกินบรรยายจริงๆนี่นะ
1: เธอเป็นอดีตสมาชิกวงสไปเคิลค่ะคือพอเน่เน่เนี่ยลงจากเวทีนะเธอจะรีบวิ่งไปหาเน่เน่เพื่อขอถ่ายรูปคู
0: ่
1: เมลบีเนี่ย
0: โอ้โหครับโอ้โห
1: แต่ขอโทษนะโฮวี่เนี่ยนะอย่ามาเมืองไทยนะ
0: ทำไมล่ะ
1: รับรองคนไทยได้แบบเลี้ยงดูปูเสือเต็มที่แน่เลย
0: แตกเลยเด้ง
1: โอ้โหนี่แบบคำพูดแต่ละคำพูดนะ
0: เห็นไหม
1: คือสุดยอดมากเลยอ่ะบอกเลยว่า NBC เนี่ยต้องมอบเงินให้ละ
0: ครับโอ้โหอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเด้งพูดถึงเน่ๆอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวบทจับมาเป็นประเด็นข่าวได้หมดนี่น
1: ะ
0: แต่อยากจะฟังนะครับสำหรับเบื้องหน้าเบื้องหลังในการทำงานร่วมกับบูธนะครับโดยเพจชื่อว่าอีจี้จุ่มว่าไงนะเด้งต
1: ้
0: องม
1: ี
0: ด้วยอีจี้จุ่มภูเก็ตครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ได้ออกมาโพสต์ถ่ายทอดเรื่องราวสุดประทับใจเลยเกี่ยวกับชุดที่เนี่ยสวมใส่นี่นะเด้งนะครับเขาบอกว่าเป็นเบื้องหลังการทำงานร่วมกันนะครับบูธติตาสไตล์นะครับที่ดีไซน์ผู้อยู่เบื้องหลังการตัดเย็บนะครับบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าคุณทูบต้องการผ้าบาติกนะครับวาดมือโทนสีดำแล้วก็โทนสีเทาครับเด้งนำมาผสมผสานกลิ่นอายสไตล์บาบาพารณนากับแบบจีนภูเก็ตครับเพื่อส่งให้เด็กภูเก็ตคนนี้โดดเด่นบนเวทีโลกซึ่งเป็นงานยากเนื่องจากว่าผ้าบาติกทั่วไปเนี่ยมักจะเน้นสีสันฉูดฉาดใช่ไหมครับในที่สุดแล้วก็ได้ผ้าลายประแจจีนจากดาลาบาติกว่าอย่างนั้นโทนสีเข้มข้นเลยลายประแจจีนมีความหมายมงคลอันลึกซึ้งเกี่ยวกับการดึงดูดโชคลาภเงินทองให้ไหลมาเทมาแล้วก็

0: ไม่รั่วไหลครับเสริมความปังตามแบบฉบับคอสตรูมนะฮะสตรีมนะครับบาบาภูเก็ตด้วยการติดเครื่องประดับนะครับชื่อว่าปิ่นตั้งปิ่นตั้งนี้เป็นสไตล์ดั้งเดิมนะครับเพิ่มความหรูหราทรงพลังเข้ากับลูกสาวร็อกคุณทูบใช้เวลาเนรมิตชุดนี้เพียง2วันเท่านั้นเองครับในการตัดเย็บอย่างสุดความสามารถจนถึงขั้นพับลงกระเป๋าเดินทางในขณะที่ชุดนี้ยังมีความร้อนจากการรีดอยู่เลยทีเดียวนี่นะนะบอกต่อไปด้วยนะครับว่า ในตอนแรกทีมงานแล้วก็ดีไซเนอร์ต่างลุ้นกันว่าเอ๊ะเน่เน่จะสวมชุดนี้ขึ้นเวทีได้หรือไม่อย่างไรแต่สุดท้ายนะครับน้องเน่เน่ก็ได้เลือกชุดนี้ขึ้นไปปล่อยพลังเสียงแล้วก็โซโล่กีตาร์บนเวทีได้อย่างสง่างามพร้อมกับน้ำตาแห่งความตื่นตันใจสู่ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทุกความเหนื่อยแปรเปลี่ยนเป็นความภาคภูมิใจให้กับน้องเน่เน่สามารถที่คว้ากระชากใจกรรมการแล้วก็ผู้ชมผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จถือเป็นอีกหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์จากเมืองภูเก็ตนะครับที่เอาดนตรีร็อกแอนด์โรลและก็วัฒนธรรมบาบาเพรนามาร่วมกันผสมผสานได้อย่างลงตัวแล้วก็ส่งคุณค่าบนเวทีโลกเยาวชนทั้งประเทศอยากให้เป็นแบบนี้จริงเลยเด้งนะ
1: วันสัตว์จีนเปิดดูแล
0: ้
1: วก็บอกว่าวันสัตว์จีนเนี่ยนะคือจะเป็นคือตามบัญชีตามปฏิทินเนี่ยทางจันทรคติเนี่ยเทศกาลศาสตร์จีนเนี่ยจะตรงกับวันที่15เดือน7ตามปฏิทินจีนค่ะ
0: นะ
1: ซึ่งเทศกาลศาสตร์จีนเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนเขาจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษโดยพิธีเส้นไหว้แล้วก็ถือว่าเป็นเดือนที่ประตูนรกเนี่ยเปิดเปิดให้วิญญาณทั้งหลายเนี่ยมารับ
0: ส่วนละบุญ
1: อะไรแบบนี้ก็เหมือนไหว้ผีอะไรอย่างนี้มั้ง
0: นะ
1: นี่แหละวันศาสตร์จีน
0: อ๋อครับเอ๊ยังไงนะครับขอข่าวตื่นเต้นนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้ข่าวแบบว่าข่าวดีครับแต่ตื่นเต้นนี้มันอาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่ข่าวที่จะรายงานก็คือว่าเกิดที่ประเทศอินเดียครับเพราะว่าหนุ่มอินเดียไปจอดรถกลางถนนนะครับปรากฏว่าหลับสนิทคาพวงมาลัยเด้งนะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: แถมเสียบหูฟังไว้ข้างหนึ่งด้วยโอ้ยชาวบ้านต้องเขย่ารถกันปลุกเลยนะครับตัวเองยังนิ่งเลยสุดท้ายนะครับตำรวจมาเจอขวดแอลกอฮอล์นี่ครับไม่รู้ว่าเมาไม่เมาไม่ทราบได้นะครับหรือดมก็ไม่ทราบมันอาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับระวังครับเหตุการณ์เป็นการชวนอึ้งแล้วก็ขำบนท้องถนนในประเทศอินเดียครับเพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งจอดรถอยู่ตรงกลางถนนนี้กำลังมีการจราจรพลุกพล่านด้วยก่อนที่เจ้าตัวจะหลับสนิทคาพวงมาลัยแบบไม่สนใจความวุ่นวายรอบข้างรถติดเลยเด้งนะแม้ชาวบ้านจะมารวมตัวกันพยายามปลุกสารพัดวิธีแต่ถึงขั้นช่วยกันเขย่ารถยังไม่ตื่นเด้งนะทุบรถก็ไม่พอครับเขย่ารถโยกไปโยกมาไม่ตื่นเห็นผมเห็นภาพแล้วครับโอ้โหคนเขย่ากันเยอะมากเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่ถนนอริมปุราชาเอ็ดดุมาตามเมืองกตยัมรัฐกรณะประเทศอินเดียโอ้ชื่ออ่านยากจังเลยนี่นะ ชั่วโมงเร่งด่วนนะเด้งตอนเย็นนะเด้งนะรถสีแดงนะครับที่จอดนิ่งอยู่เห็นภาพหมดแล้วครับ ตอนแรกก็ไม่คิดว่านะครับมันจะเป็นเรื่องของการนอนหลับนะ แต่ชาวบ้านก็เห็นแล้วก็ต่างกังวลว่าคนขับรถนะครับมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของฉุกเฉินนะครับก็แจ้งกันมาไปตรวจสอบมาเด้งนะนะครับเรียกยังไงก็ไม่ตื่นเป่าทุบยังไงก็ไม่ตื่นจนกระทั่งสุดท้ายก็ต้องโยกรถเด้งนี่นะโยกรถนะครับนี่นะแล้วในที่สุดนะครับหลับอยู่ตรงนั้นแล้วในที่สุดเจ้าหน้าที่เขามาครับปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วก็พบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็โซดาอยู่ในรถครับนายโบนินจอนนี่นะครับชาวเมืองกังกาซานี่ครับพบผลแอลกอฮอล์ภายในรถอย่างเดียวครับไม่ได้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาดื่มหรือมีอาการมึนเมาขณะเกิดเหตุนะครับเจ้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปตรวจสอบดำเนินคดีระเด้งนะครับเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วก็กีดขวางการจราจรระหว่างข้ามบ้านเราจะเกิดขึ้นได้ครับ
1: อันนี้มาดูนะซิงเกิลใหม่สวัสดีค่ะของลิซ่ากันนิดนึงนะเพราะว่าตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยเขาเตรียมที่จะปล่อยนะคะซิงเกิลใหม่สวัสดีค่ะในวันที่3กันยายนนี้นะคะก็อาทิตย์หน้านี้แล้วก่อนที่จะเปิดตัวมินิอัลบั้มนะ Place Play ฉบับเต็มแบบ6เพลงค่ะในวันที่23ตุลาคมแล้วเห็นบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยมันจะเหมือนเป็นการสะท้อนเส้นทางของลิซ่าในคู่กันไปกับการย้อนกลับสู่รากเหง้าในประเทศไทยโป ราะว่าชื่อซิงเกิลมาจากคำทักทายสวัสดีค่ะใช่ป่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์เนี่ยถึงความเชื่อมโยงกันกับความเป็นไทยนั่นเองและนอกเหนือจากจะเป็นเพลงแล้วนะที่เป็นซิงเกิลใหม่สวัสดีค่ะเนี่ยว่ากันว่าคือลิซ่าเนี่ยจะเปิดตัวแบบพวกเสื้อผ้าคอลเลกชันเนี่ยก็จะเป็นสวัสดีเหมือนกันคือลิซ่าเนี่ยเขาจะเปิดพรีออเดอร์อัลบั้มนะคะหลายเวอร์ชันเลยค่ะก่อนหน้านี้ทั้งซีดีแผ่นเสียง

0: แล้วก็คอลเลกชันเสื้อผ้าเฮลโหลสวัสดีค่ะซึ่งสินค้าทุกรายการก็จะเริ่มจัดส่งเนี่ยก็ประมาณวันเดียวกันเลยคือวันที่3วันที่23ตุลาแต่ว่าวันที่3เนี่ยจะปล่อยซิงเกิลเนี่ยอุ๊ยหลายคนรอฟังเลยเนี่ยสวัสดีค่ะเน
1: ี
0: ่ยมันรู้บ้าง
1: ครับให้รู้บ้างนะครับเด้งแต่ถ้าไอล่ะ
0: ค่ะไอเฮิร์บ
1: ต้องไอเฮิร์บนะครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
0: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบ
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังพังพังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบจบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
10: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 G

0: นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายธีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีบอ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: ค่ะ17:37 นะคะเข้ามาในเบรกที่2ค่ะช่วงนี้นะยังเป็นช่วงของหน้าฝนกันอยู่นะคะอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะหลายคนก็อาจจะมีอาการคอแห้งบ้างระคายเคืองบ้างไอเบาๆบ้างนะคะบางคนก็มีเสมหะตามมาอีกต่างหากแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆนะคะมาแนะนำค่ะนั่นก็คือไอเฮิร์บนะคะสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้ตรงจุดแบบสุดๆนะคะถ้าใครเนี่ยอยากจะชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันก็แนะนำเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บอมง่ายนะคะช่วยให้ชุ่มคอชื่นใจแล้วก็ลดอาการระคายเคืองอมเพลินนะคะแถมยังชูการ์ฟรีด้วยแต่ถ้าใครนะคะมีอาการไอมีเสมหะอยากจะบรรเทาอาการให้มันดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC ค่ะแล้วก็ไอเฮิร์บน้ำที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะนะคะจากสมุนไพรไทย4ชนิดสรุปง่ายๆนะคะผู้ฟังคะชุ่มคอทุกวันเลือกเลยเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะถ้าไอมีเสมหะเลือกไอเฮิร์บเม็ดนะคะ OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำทั้ง3แบบนี้นะคะพกพาง่ายค่ะจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อได้นะคะที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนก็แวะไปซื้อกันได้เลย
5: ดีครับของดีเด้ง
4: มาคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะมากันที่คุณเสือหวานเจี๊ยบกันก่อนเลยนี่ส่งมาแล้วมาแล้วเรื่องดีดีเรื่องร้ายหลายเรื่องราวเฉาโชว์โอเวนหนอทั้งฉนช่อก่อวินาศศาสตร์กระสุนสภาโกะโชะกลุ่นชุลมุนสอวอวุ่นสมุนไพรใบแบเบอร์แม้วุ่นวายหลายเรื่องเคืองตะหงิดหยุดความคิดปลิดทิ้งยิงเสน
5: อ
4: เนเน่ชัดมหัศจรรย์ฝันของเธอสุขล้นเอ่อเบลอเรื่องร้ายได้ฉับพลันค่ะ
5: ดีครับนี่นะ
4: นี่นะเขามาเมาเราอ่ะ
5: เมาว่า
4: ก็บอกว่าแม้แต่รายการคุยขโมงยังล่อไปสัก25นาทีสำหรับน้องเนเน่สุดยอดลูกสาวไทยแลนด
5: ์นี่ว่าจะล่อสัก1ชั่วโมงแล้วเกรงใจท่านผู้ฟังโอ้ข่าวแบบนี้เขาเรียกข่าวสร้างชาตินะครับนี่นะถ้าเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับเขาก็จะรายงานข่าวประเภทนี้แหละครับศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สร้างคนครับประเทศจีนเกาหลีใต้เนี่ยญี่ปุ่นน่ะเด้งนะ
4: เพื่อให้คนได้เอาเป็นแบบอย่างและเป็นตัวอย่างเพราะว่าน้อง
5: เ
4: พราะน้องเนเน่นี่คือสมควรเป็นแบบอย่างและตัวอย่างของคนไทยทั้งประเทศเลย
5: ถูกต้องนะครับนี่นะพรสวรรค์ของเขามีอยู่แล้วนะครับแค่มีคนสนับสนุนแล้วก็บอกว่ามีเวทีให้เขาเขาก็จะไปโลดแบบนี
4: ้แต่ต้องยกนิ้วให้คุณพ่อจริงเนาะกว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ได้
5: ใช่ใช่เนี่ยนะ
4: โอ้โหคุณพ่อคุณแม่นี่คือต้อง
5: ครับเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเราเลยครับการเลือกข่าวเหร
4: อ
5: ค่ากันอันดับหนึ่งครับ2ครับนี่นะนะครับไม่รู้ไหวอะไรก็ไม่รู้ความเชื่อไสยศาสตร์อันดับ2ครับ
4: อ้
5: าว3ครับอะไรครับเรื่องใต้สะดือ4อะไรครับเรื่องของผีสางนางไม
4: ้
5: มันจะพัฒนาประเทศไหนครับนี่ทำคนทำสื่อสารมวลชนนะครับพวกผมนี่ทำพยายามครับนี่นะแต่อย่างว่านะครับข่าวร้ายในประเทศไทยมันเยอะแต่ข่าวดีมันน้อยพยายามขุดจะสู้ได้นะอยากจะสร้างประเทศจากข่าวนี่ครับแต่สุดท้ายเป็นไงบ้างครับขอประทานโทษ

0: ระบายนิดนึง
1: ขำอ่ะขำหน้าพี่สุวิทย์อ่ะ
0: ขำนะเด้งเอาจริงๆนะเราโอ้โหทำงานมาขนาดนี้เด้งนะประเทศชาติบ้านอื่นเขาเจริญพัฒนาเกิดจากข่าวนะครับเกาหลีใต้นี่ผู้ประกาศข่าวเงินเดือนสูงที่สุดครับคนอ่านข่าวเด้งอย่างผมนี่นะ
1: อย่าเลยบ้านเราก็สูงถ้าดังๆอ่ะ
0: คนอื่นคนอื่น
1: เออเขาก็ดังบ้านเราก็สูงนะ
0: ครับ
1: ก็นะพี่สวิตเองก็สูงแหละ
0: วายเอ้ยสูงอะไรอ่ะเด้งสูงอายุสิ
1: คุณสื่อว่าเจี๊ยบเขาบอกเบาเบาพี่เบาเส้นเลือดจะแตกแล้ว
0: เออใช่ใช่ครับคือมันถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยสื่อสารมวลชนต้องช่วยประเทศนะครับขอประทานโทษนะพวกเราอยู่ใต้อำนาจของกสทช.กสทช.นะครับจะประมูลทีวีหรือวิทยุใหม่นะครับช่วงหน้านี่นะกำหนดเลยครับ
1: ปีอะไรนะปีอะไรนะ
0: ปี72ครับเด้ง
1: อ๋อก็อีกไม่กี่ปีเองเน
0: า
1: ะ
0: เออครับอีก 2-3 ปีนี่ครับนี่นะต้องออกแบบมาเลยครับว่าสื่อมวลชนในสร้างประเทศช่วยกันครับ
1: คุณกฤต USA เขามาอธิบายวันศาสตร์จีนละว่าวันศาสตร์จีนเนี่ยคือวันไหว้ผีในช่วงนั้นเนี่ยคือเดือนปล่อยผีของจีนเขาเหมือนฮาโลวีนเนาะแต่ฮาโลวีนเนี่ยไม่มีอะไรมันจะเป็นกิจกรรมเฉยๆแต่ว่านี่เขาไหว้บรรพบุรุษไงเน
0: ี่
1: ยแล้วศาสตร์จีนกับตุ๊จีนต่างกันยังไงอ่ะ
0: มันมีประเภทปล่อยๆนะครับมี2 อย่างนะเด้งนะคือนะครับคนเราที่คนไทยชอบพูดนะครับคือปล่อยผีกับปล่อยของ
1: ปล่อยของ
0: เออเอาอย่างเนเน่อย่างลิซ่านี่ปล่อยของครับเด้งใช่ไหมปล่อยผีนะครับคนเราส่วนใหม่ทำอะไรไม่ดีแล้วครับเขาเรียกว่าปล่อยผี
1: เออเนี่ยอธิบายเนี่ยอยากรู้จังเลยเนี่ยศาสตร์จีนกับตุ๊จีนมันต่างกันยังไงอ่ะเนี่ยเมื่อเขาบอกว่าคือก็วันศาสตร์จีนก็เป็นวันที่แบบไหว้บรรพบุรุษเหมือนกันเนาะ
0: ครับครับ
1: เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเป็นวันปล่อยผีอ
0: ่
1: ะผีออกมาจากประตูอะไรเงี้ยเออก็ได้แบบเหมือนปลดปล่อยนะวันปลดปล่อยวิญญาณอะไรเงี้ยก็เลยถือโอกาสได้ไหว้บรรพบุรุษด้วยแต่ว่าคุณกฤตนะก็บอกว่าเนี่ยจะเป็นวันไหว้ผีในช่วงนั้นเดือนปล่อยผีของจีนก็จะมีการไหว้ผีบรรพบุรุษจนไปถึงผีที่เป็นสัมภเวสีด้วย
0: อ๋อ
1: ยังได้มีงานเทกระจาดด้วยไง
0: เออใช่ใช
1: ่แล้วในวันศาสตร์จีนเนี่ยนะ
0: มีครับเด้งนะ
1: แล้วทำไมศาสตร์จีนเขาต้องกินอะไรนะอะไรนะขนมเลยนะขนมเปี๊ยะป่ะ
0: ขนมเปี๊ยะเหรอเด้ง
1: ก็ขนมเขาเรียกขนมอะไรขนมเปี๊ยะป่ะ
0: ครับเด้งเด้งอย่าซักมากเด้งอย่าซักมากไปไม่เป็นแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไป
1: ข่าวโอ้ยอะคุณหนึ่งพันช่างคุณหนึ่งพันช่างบอกว่าอ่อนนุชติดจังสงสัยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะปล่อยของเหมือนกันครับพี
0: ่นั่นจะปล่อยอะไร
1: คุณนี่หนึ่งเคทีบอกว่าใครไปทำอะไรลุงวิทย์อะอยู่ดีๆก็ของขึ้นซะงั้น
0: เออครับ
1: คุณชิคเก้นไงคุณชิคเก้นคุณชิคเก้นเขาส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณชาวคุณชาว10490บอกว่าผมชอบเป่าวิทย์พี่เด้งผมรักเนเน
0: ่นี่เอาแบ่งใจสักนิดนึงนะครับ มาทางเด้งแล้วก็สวสวิทย์บ้าง
1: แล้วก็นี่ทางคุณซีเนี่ยเขาส่งเนี่ยคลิปมาให้ดูคลิปเนี่ยอเมริกาก็ทันเลยในช่วงนี้นี่นะคะ
0: ครับ
1: คุณเคสค่ะบอกว่าป๋ามีคฤหาสน์อยู่ที่อเมริกาได้กรีนการ์ดนี่ครับรอบชิงเนี่ยป๋าจะไปเชียร์น้องเนเน่ไหม
0: เป็นความฝันครับ
1: นี่ก็บอกแล้วก็พูดถึงซิงเกิลใหม่ลิซ่าบอกไม่ต้องไปหาฟังที่ไหนเลยไม่เกินเดือนตุลาเนี่ยของก็มาส่งที่บ้านป๋าแล้วเดี๋ยวให้ป๋าเปิดให้ฟังคุณฟุกรถตู้ค่ะเลือดไทยและเลือดปากใต้มันอย่างแรงครับผมขอบคุณน้องที่ทำเพื่อคนไทยให้มีความสุขและคนไทย อย่างน้อยๆก็มีผมคนหนึ่งละที่รักและให้กำลังใจน้องให้ไปถึงฝั่งฝันเราคือลูกปักใต้เหมือนกัน
0: โอ้นี่นะ
1: แล้วก็อธิบายถึงวันศาสตร์จีนว่าคือวันปล่อยผีแล้ววันไหนคือวันปล่อยเมียครับป่าวิทย
0: ์อ้าวเหรอครับไม่นะไม่รู้ครับเพราะว่าไม่มีความถนัดและก็เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้ถามกันเอง
1: คุณฮุยเลฮุยดีแล้วครับเสนอข่าวน้องเนเน่เยอะๆดีต่อใจส
0: ่
1: วนข่าวโจรใต้ไม่ต้องเสนอประชาสัมพันธ์ให้มันข่าวกลาดยิงก็ไม่ต้องเสนอให้คนเอาอย่างข่าวเครียดๆก็เสนอให้มันน้อยลงงดไปเลยก็ได้สาธุ
0: เออนี่นะ
1: คุณภูริทัศน์ค่ะส่งกำลังใจเชียร์ลูกสาวแห่งชาติด้วยครับ
0: นี่โอ้ตั้งชื่อเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยครับดีครับดีดีดี
1: คุณใบเตยคุณใบเตยก็เนี่ยเข้ามาเนี่ยขึ้นมาเนอร์เลยแฮปปี้เดย์นี่คุณเทียนท่าฉลอง

0: นี่ท่านฉลอมก็ยามเย็นเห็นเด่นชัดจัดแจ่มจริงคุยขมงยอดยิ่งไม่นิ่งเฉยป่าวิชชิดใกล้เด้งเก่งจริงเอ้ยช่วยเฉลยข่าวดังได้ฟังดีค่ะแล้วก็มีคุณสุภชัยคุณสุภชัยที่ดินเข้ามาสวัสดีพี่สวิตกับเด้งด้วยมีใครอีกไหมคุณพี่โน้ตบอกว่าตรุษจีนเนี่ยหมายถึงการเฉลิมฉลองเหมือนวันขึ้นปีใหม
1: ่อ๋อใช่ครับ
0: อ๋อมันนั้นมันจะไม่เหมือนกับศาสตร์จีนนะมีเหมือนกันบอกว่าคุณกฤตวิเศษก็บอกว่าตรุษจีนมันจะเป็นวันเป็นการไหว้รับปีใหม่ของชาวจีนครับจะคล้ายกับศาสตร์จีนทั้งสองศาสตร์เนี่ยจะมุ่งเน้นการทำพิธีเพื่อแสดงความกตัญญูโดยจะเริ่มจากการไหว้พระไหว้เจ้าไหว้ผีบรรพบุรุษสุดท้ายก็ไปจบที่ไหว้สัมภเวสีนอกบ้านแต่ว่าที่ต่างกันระหว่างตรุษจีนกับศาสตร์จีนคือไม่มีการเทกระจาดเนี่ยคุณวัชรพงศ์ก็บอกเหมือนกันว่าเนาะตรุษจีนคือวันปีใหม
1: ่
0: เออนะบอกวันปีใหม่ของจีนแหละแต่ว่าศาสตร์จีนเนี่ยเหมือนเป็นวันไหว้บรรพบุรุษคุณภูนสุขค่ะคุณบุญสุขเข้ามาส่งอะไรมาเนี่ยสุดยอด
1: ครับ
0: แล้วก็คุณเคสชอบที่สุดคือเนเน่ก็คือการไม่ลืมความเป็นไทยไหว้ทุกครั้งที่สำคัญร้องเพลงสากลแต่ว่าก็พูดไทยชัด อยากให้เยาวชนดูเป็นตัวอย่างอย่าลืมภาษาไทยและความเป็นไทยค่ะที่ส่งสุดยอดมาเนี่ย
1: ค
0: ุณสุขบอกว่าหมายถึงเนเน
1: ่โอ้ดีดีครับ
0: แล้วก็นอกนั้นมีใครอีกคุณพี่นุชก็บอกว่าตรุษจีนประเทศจีนเนี่ยเขาไม่มีไหว้บรรพบุรุษนะคะมีแต่ฉลองแล้วก็กินข้าวกับญาติพี่น้องคือวันปีใหม่เนาะคุณอัธชัยบอกขนมเข่งขนมเข่งอะตรุษจีนเนี่ยเหรอ
1: เออใช่
0: ขนมเข่งขนมเทียนอะตรุษจีนวันศาสตร์จีนนะไม่ใช่นะ
1: แต่เอียก็ตรุษจีน
0: อาศาสตร์จีนเขามีแต่เอียมะไม่มีหรอกเนาะ
1: ไม่มีมั้ง
0: เออเออเพราะว่า
1: ผีใช้เงินไม่เป็นหรอกเออครับเห็นนะ
0: หมดแล้ว
1: ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับได้รับความรู้เรื่องของเปรียบเทียบนะครับในอาศาสตร์จีนรวมทั้งตรุษจีนด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นไทยล่ะครับวันไหนๆพี่ไทยก็เมาเด้งนะรับรองนะครับวันพรุ่งนี้เหมือนกันครับศาสตร์จีนที่มีเท้าเมาด้วยล่ะครับ
0: แอดคาราบาวเขาบอกว่า
1: ว่า
0: เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปขอลายเซ็นแล้วถ่ายรูป กับน้องเนเน่บ้างนี่ระดับแอดคาราบาวนะ
1: ครับอย่างไรก็ตามนะครับนี่นะก็ขออนุญาตแจ้งครับเรื่องของหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3แจ้งที่ว่านี้รุ่นที่3เหลือตอนนี้3ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับนะรับรองครับหลักสูตรนี้จะเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เริ่มอบรมกัน2กันยายนนะครับท่านจะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของประเทศไทยครับจะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่เข้ามาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งมาวิเคราะห์เจาะลึกกับ2ประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนครับนอกจากนี้ครับเรื่องทันสมัยที่สุดล่ะครับ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงลึกด้วยครับค่าอบรมก็ท่านละ 59,000 บาทนะครับเราเปิดรับสมัครต้องบอกว่าสุดท้ายคือ29สิงหาคมนี้รับรองนะครับสถานที่อบรมกันนะครับชั้น1เลยครับ CW Tower นี่ครับใกล้ๆสปท.เนี่ยอาหารการกินไม่ต้องห่วงครับดูแลอย่างดีสำหรับนะคนที่จะมาร่วมกับหลักสูตรของเราแบบ VIP โทรศัพท์มาได้นะครับ3ที่นั่งสุดท้าย3หมายเลขครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับด้วยครับ
0: วันนี้มีเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เพลิงไหม้ไม่เพลิงไหม้เนี่ยโอ้ยห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมค่ะ
1: ว้ายเตรียมอุดมเลยเหรอ
0: เออกลางเมืองเลยเตรียมอุดมปทุมวันนั่นเลย
1: เออครับ
0: ก็วันนี้เนี่ยนะคะในเพจสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรักเนี่ยนะคะเขารายงานเกี่ยวกับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยของสถานีดับเพลิงและก็กู้ภัยบรรทัดทองก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เข้าไประงับเหต
1: ุ
0: เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณตอนช่วงสายๆนะคะ10โมงอ่ะประมาณนั้นนะคะ10โมงเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะก็รับแจ้งว่ามีไฟไหม้ภายในอาคารเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมปรากฏว่าเป็นห้องสมุดพบเพลิงลุกไหม้ที่ชั้นวางหนังสือค่ะแล้วก็เครื่องปรับอากาศ
1: เ
0: บื้องต้นเนี่ยนะพื้นที่ได้รับความเสียหายก็ประมาณสัก5ตารางเมตรก็ไม่เยอะใช่ไหม5ตารางเมตร
1: ไม่เยอะเท่าไหร่เอง
0: ซึ่งประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น

0: นั้นนะคะก็ใช้ถังดับเพลิงเนี่ยเข้าควบคุมเพลิงนะคะแล้วก็เพลิงก็สงบก่อนที่รถดับเพลิงเนี่ยจะเดินทางไปถึงด้วยซ้ำแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เนี่ยนะคะพร้อมกับดำเนินการระบายควันแล้วก็ความร้อนเนี่ยภายในตัวอาคารค่ะเพื่อป้องกันเหตุที่มันอาจจะมีการปะทุซ้ำขึ้นมาแล้วก็เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่โดยรอบด้วยก็สาเหตุนะของเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าตามสไตล์
1: ไฟช็อต
0: ไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยเขาบอกว่าไฟฟ้ามาลัดวงจรบริเวณหลอดไฟส่องสว่างแต่ว่าก็เดี๋ยวคงตรวจสอบรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะ
1: นะครับพูดถึงโรงเรียนปั๊บนะครับปรากฏว่าที่จังหวัดยะลาเด้งนะเมื่อตอนบ่ายๆที่ผ่านมานี่เองครับแอลกอฮอล์ระเบิดกลางห้องเรียนป.2 นะครับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาครับลูกหลานของเราเจ็บไป7รายแล้วก็สาหัสไป2ครับอ้าวตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนแล้วโรงเรียนก็เป็นข่าวเยอะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับพูดตุนกุ๊กว้าทุกวันเดียวจะเป็นลัทธิเอาอย่างนะครับเด้งคือเรื่องของใช้โซเชียลนะครับก็คือว่าเดี๋ยวจะไปการยิงเดี๋ยวจะใช้ปืนยิงเห็นไหมตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นกลายเป็นบอกว่าเรื่องไฟลามทุ่งเด้งนะ
0: ค่ะ
1: ล่าสุดนะครับโรงเรียนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เองครับโอ้โหสั่งปิดโรงเรียนเด้งนะครับโซเชียลแล้วครับไม่ต้องบอกรายละเอียดนะเดี๋ยวจะไปทำกันบ่อยนะครับ
0: ทำไม
1: โรงไปทำแบบนี้เด้งนะเกิดการนะครับบอกว่าทำอยู่คนเดียวแล้วก็สนุกอยู่คนเดียวสุดท้ายนะครับเดือดร้อนกับทั้งโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์เจ้าที่ความมั่นคงด้วยนะครับแถมยังสั่งปิดอีกเด้งโรงเรียนราชดำริครับได้มีการออกประกาศด่วนถึงผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับเพื่อแจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการเร่งด่วนเลยหลังพบกระแสข้อความนะครับทางโซเชียลลักษณะข่มขู่ว่าจะมีการก่อเหตุรุนแรงขึ้นภายในโรงเรียนแล้วก็ประกาศด้วยนะครับว่าข้อความที่ว่านี้มันผ่านไปแล้วนะครับเนื้อหาลักษณะบาการข่มขู่ว่าจะก่อเหตุการภายในโรงเรียนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความกังวลแก่นักเรียนและก็ผู้ปกครองนะครับในวันนี้เด้งนะครับโรงเรียนก็เลยประกาศนะครับบอกว่าเอาลูกเอาหลานนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองกลับบ้านเด้งนะครับแล้วก็เปิดออนไลน์สอนออนไลน์นะครับคือวันพฤหัสวันศุกร์นี้อันนี้เป็นโรงเรียนนะครับที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6อะเด้ง
0: มาเรื่องของปืนกันนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาแถลงผลระดมกวาดล้างพวกอาวุธปืนในช่วงระยะเวลา15วันเนี่ยโอ้ปรากฏว่าจับกุมนะคดีนะคะ 7,261 คดีแล้วก็ยึดของกลางนะปืนเนี่ย 7,872 กระบอกค่ะอาซ่ามากเลย
1: ครับ
0: เยอะมาก
1: เยอะ
0: วันนี้ค่ะนำทีมนะที่แถลงเนี่ยก็คือพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นะคะรองผบ.ตร.ค่ะเป็นประธานเลยนะคะในการแถลงผลปฏิบัติการในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะคะด้วยการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืนนะคะรวมไปถึงการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายในพื้นที่แล้วก็ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพวกช่องทางสังคมออนไลน์ทั้งหลายแหละเนี่ยเขาก็เนี่ยเก็บกวาดปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงวันที่12เลยนะคะเรื่อยมาจนถึงวันที่26นะคะก็ปรากฏว่าอย่างที่บอกค่ะตัวเลขอ่ะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาระบุกันเอาไว้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าในพื้นที่นะแล้วก็ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์วันที่12ถึง26เนี่ยมีผลปฏิบัติการในการจับกุมตัวผู้กระทำความผิดนะคะพร้อมกับของกลางเนี่ยมีทั้งหมด 7,261 คดีและของกลางที่ตรวจยึดได้ก็เป็นอาวุธปืนเนี่ย 7,872 กระบอกปรากฏว่าเป็นปืนมีทะเบียน711กระบอกเท่านั้นเอง
1: นอกนั้น
0: ปืนเถื่อนหมดเลย
1: โอ้โห
0: และยังมีอาวุธสงครามด้วยนะอาวุธสงคราม16กระบอกค่ะโ
1: อ้
0: และในจำนวนนี้นะก็เป็นการตรวจค้นจับกุมณจุดสกัดจุดตรวจด่านตรวจเนี่ย139คดีซึ่งเป็นอาวุธปืนเนี่ย137กระบอกแล้วก็เครื่องกระสุนปืนเนี่ย628นัดและยังมีวัตถุระเบิดด้วย2ลูกโอ้เนี่ยคือแกจะแถลงแบบละเอียดยิบเลยซึ่งพลตำรวจเอกธนาบอกนี้นะคะ บอกว่าการระดมกวาดล้างอาชญากรรมความผิดเนี่ยนะคะเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดนะคะก็ทำให้สามารถตรวจยึดอาวุธปืนตลอดจนของกลางอื่นๆได้แบบจำนวนมากเนี่ยนะคะก็ออกมาขอบคุณตำรวจเลยค่ะตำรวจทุกนายเนี่ยนะที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะ
1: เห็นไหมนะครับเรื่องอาวุธปืนนะครับแค่ไปแย่งที่จอดรถกันในปั๊มน้ำมันเฉยๆได้เองนะโอ้โหอย่าอาวุธปืนมายิงกันเลยได้เองนะทำไมคนเดี๋ยวนี้มันหัวร้อนขนาดนั้นนะครับอยู่ในพื้นที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเด้งนะ

0: ปรากฏว่านะครับเนี่ยนะภายในปั๊มภาพกล้องวงจรปิดจับชัดเจนนะเด้งน
1: ะ
0: นะครับมีรถพลิกอัพสีดำคันนึงนะครับเข้าไปจอดในซองนะตรงๆไปเป็นตีเส้นตีเส้นตีเส้นทุกคนก็จอดได้หมดนะเด้งนะแต่มีรถพลิกอัพคันนึงนะครับมาแล้วก็นะครับคิดว่ามาอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเลี้ยวเข้าซองนะเด้งนะแต่จู่ๆนะครับมีรถคันดำนี่ไปก่อนเนี่ยนะนะครับรถคันที่มาจอดกลางก็คือว่าออกมาจากรถแล้วก็ต่อว่าต่อขานแล้วคนนั้นออกมานะครับใส่เสื้อขีเขียวๆเนี่ยอายุ58ปีเด้งนะโอ้โหปรากฏว่าต่อว่าต่อขานนะครับก็ด่ากันแรงหน่อยวิ่งกลับไปที่รถครับนายเสื้อเขียวได้เนี่ยนะ
1: เอาปืน
0: อาวุธปืนมาเลยคร
1: ับ
0: แล้วก็ไล่ยิงครับไล่ยิงกันจัดๆเลยครับในปั๊มน้ำมันนี่นะวิ่งไหนนั้นนะโดนไปหนึ่งนัดครับวันนี้ก็ถูกจับเรียบร้อยนะครับก็ตำรวจนะเขาส่งฟ้องศาลเลยครับก็คือว่าไม่ประกันตัวนะครับเนื่องจากว่าอาวุธปืนด้วยครับร้ายแรงด้วยที่สาธารณะด้วยนะครับแค่แย่งที่จอดรถกันเข้าซองโทรศัพท์นะครับต้องมายิงกันอย่างนั้นเหรอเด้งนี่นะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยครับคนยิงอะไรก็เกิดขึ้นได้หมด
1: แต่ว่าเรื่องของสภาพอากาศนะกรมอุตุเขาออกมาประกาศเตือนนะคะตั้งแต่วันที่29สิงหาคมนี้ก็คือวันเสาร์เนี้ยไปจนถึงวันที่2กันยายนนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะนะคะก็เป็นประกาศออกมาฉบับที่1เลยซึ่งเขาระบุเอาไว้เลยว่า29สิงหาถึง2กันยายนเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะกับภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกเนี่ยนะคะรวมทั้งจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วย
0: หมดเวลาพอดีเด้งนะ
1: มาถ้าไอต้องไอเฮิร์บค่ะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
0: ลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น. 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรและผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะแหมเห็นอันนี้แล้วแบบไม่ได้ค่ะหรืออีกสามที่ที่ทำไมไม่หมดสักที
4: อ๋อครับหลักสูตร CEO of ASEAN นะฮะของ FM 100.5 นะครับ
5: ใช่ค่ะแค่3ที่เนี่ย
4: เหลืออีกแค่กี่วันเนี่ย
5: เราจะเริ่ม
4: 3วันนะไม่เกินประมาณ3วัน
5: ที่2นี่ละ
4: ครับ
5: นะคะ
4: หมดเขต29ฮะหมดเขต29
5: ค่ะไม่มีโปรไฟไหม้นะคะยืนราคาเนี้ยค่ะ 59,000 บาทยืนราคานี้อ่ะไม่มีโปรไฟไหม้นะคะ
4: ครับ
5: ก็เป็นอยากจะให้มาเป็นเครือข่ายคอนเนคชั่นที่มีเรียกว่าอะไรล่ะเค้าน่ารักกันนะคะพี่ไพศาลพูดถึงว่าได้เพื่อนได้พี่ได้น้อง
4: คร
5: ับแล้วก็เป็นเครือข่ายธุรกิจที่มีคุณภาพเลยล่ะค่ะเราจะมาอบรมกันนะคะใช้เวลา15สัปดาห์เต็มอยู่ด้วยกันรอบนี้ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ก็จะเริ่มกันวันที่2กันยายนนี้ค่ะมาเถอะค่ะเนื้อหาเราจะได้มันจะเปิดมุมมองใหม่ๆเนื่องมาจากว่ามีวิทยากรที่มีความชำนาญไม่ว่าจะคนที่ท่านคุ้นเคยอ่ะแต่เวลาที่เขาเป็นนักบรรยายเขาจะมีอะไรที่มันลึกไปมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ปิติศรีแสงงามเนี้ยนะคะแล้วก็ยังจะมีนักธุรกิจที่เป็นคนที่ทำงานและประสบความสำเร็จจริงๆในเชิงธุรกิจของเขาในอาเซียนที่จะมาให้ความรู้ท่านมีอะไรในใจสงสัยอะไรพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วเขาก็จะนำพาท่านไปในตลาดอาเซียนได้นะคะและแน่นอนเนื้อหามันจะต้องมีเรื่อง AI for CEO มีเรื่องจีนเรื่องสหรัฐ

0: เข้ามาด้วยล่ะเพราะว่าจะทำธุรกิจการค้าตอนนี้ต้องมีสองประเทศนี้เข้ามาเกี่ยวข้องความรู้เราจะเคลียร์ให้หมดเลยนะคะว่าจากนี้ไปควรจะเป็นยังไงค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทจะปิดรับสมัครเราขยายไปถึง29สิงหาคมก็คือวันศุกร์นี้นะใช่ไหมคะไม่ใช่สิวันเสาร์วันเสาร์นี
1: ้
0: ค่ะโทรศัพท์มาได้เลยนะคะ0944803076 0944

0: 0944 396 6649ค่ะอืม
1: เน้นย้ำนะครับว่าเหลือเวลาเพียง3วันนะต้องรีบจองเพราะว่าจะเริ่มเรียนกันวันอังคารที่2นี้แล้ว
0: ค่ะ
1: นะถ้าพลาดไปก็ต้องรอรุ่นต่อไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับวันนี้นี่มีข่าวในแวดวงบันเทิงทั้งเรื่องหน้ายินดีอย่างยิ่งแล้วก็เรื่องที่เป็นข่าวเศร้านะคุณนันเรื่องที่น่ายินดีก็คือเรื่องของ
0: น้องเนเน
1: ่น้องเนเน่น้องรัตติการอัมลอยนี่ก็อายุ16ปีก็รุ่นหลานผมนะเนเน่รอยัลก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงเลยนะหรือว่าพาสจากวอเตอร์ไฟนอลไม่ต้องไปเซมิเลยไปที่รอบชิงชนะเลิศเลยวันที่22กันยายนเพราะว่าเธอผ่านด้วยไอ้โกลเด้นบัสเซอร์หรือว่าปุ่มทองคำนะฮะกติกาก็คือว่าถ้ากรรมการ1ใน3คนเนี่ยใช้สิทธิ์กดปุ่มนี้ก็ผู้ที่แสดงผลงานคนนั้นเนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทีเลย
0: คนที่กดให้คือเมลบี
1: ก็คือเมลบ
0: ีเมลบีเมลบีคือ1ในสไปเกิล
1: เมลานี B ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เพราะเมลานีก็มีสไปเกิลก็มีเมลานี B กับเมลานี C
0: แล้วเธอพูดเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าเธอพูดความจริงก่อนที่จะกดเนี่ยนะคะ
1: เธอไม่ใช่สายล็อกอยู่แล้ว
0: คือเธอพูดความจริงแล้วเธอก็บอกเลยว่าเหตุผลทั้งหมดเนี่ยมันทำให้มันเป็นเรื่องที่เธอจะไม่กดไปโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนี่ยเธอบอกว่าเธอเจอผู้ที่มาแข่งขันทุกคนนั่นแหละแล้วฉันก็เจอคุณเนเน่ด้วยนะคะเจอที่หลังเวทีเป็นคนที่เงียบนิ่ง
1: อ่
0: อนน้อมเป็นคนละคนใช้คำว่า different กับคนที่อยู่บนเวทีเลยและอยู่บนเวทีเนี่ยคุณมี voice beautiful voice คุณมีดนตรีมีกีตาร์ที่ดีคุณมีพลังก็ใช้คำว่าอะไร energy ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คุณมีพลังมีบุคลิกที่สวยงามรูปลักษณ์แล้วคุณก็มีเขาใช้คำว่า wise พี่ภาษาค่ะ
1: ม
0: ี5อย่างเพราะฉะนั้น5อย่างที่มีมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่กดปุ่มทองคำปุ่มทองให้คุณเนเน่ร้องไห้แล้วก
1: ็
0: ตอนแรกไม่ได้ดูตอนสดค่ะพี่ภาษาเพราะว่าทำงานอยู่แล้วก็เห็นคนเขียนมาว่าร้องไห้เลยเหมือนกับดูไปแล้วร้องไห้ด้วยผมมานั่งดูจริงๆมันตื้นตันน้ำตาไหลจริงๆนะฮะ
1: คือเพราะว่าไม่ฉะนั้นจะต้องรอเสียงโหวตนะคือแสดงเสร็จแล้วก็จะรอผลโหวตอีกทีหนึ่งเพราะมันจะเป็นรอบที่เอาเสียงจากผ
0: ู
1: ้ชมผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมเขาจะโหวตให้กับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามารอบนี
0: ้คือแบ่งทั้งหมด44คนกลุ่มละ11คนและใน11คนของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้ทั้งหมด4คนและ1ใน4จะเป็นคนที่เข้ารอบจากปุ่มทองค่ะคนได้ปุ่มทองได้เข้าไปเลย
1: จะได้กดอย่างมากก็1คนใช่ไหม
0: แค่1ค่ะกลุ่ม1มี11คนมีทั้งหมด4กลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้เข้ารอบ4คนจะมี1คนในนั้นคือผ่านโดยใช้ปุ่มทองนี่แหละแล้วเรื่องที่มีรู้สึกว่าที่แบบบีเขาพูดจริงก็คือใช่คุณชมคนไทยว่าอ่อนน้อมน่ารักเนี่ยมันถูกต้องเลยใช่ไหมคะเป็นบุคลิกปกติของคนไทยเลยแล้วเขาก็พูดถึงจุดเด่น5อย่างซึ่งก็จริงทุกอย่างแล้วฝีมือในการเล่นก็ส่งพลังจริงพี่ผู้สารการแล้วมีความรู้สึกส่วนตัวนะคะว่าเขาสวยขึ้นแล้วน้องเนเน่เนี่ยค่ะสวยขึ้นแล้วก็ดูเฉิดฉายมากขึ้น
1: อ
0: ่ะเป็นเช่นนั้นจริงๆเหมือนเราเดินดูนักร้องมาหลายคน
1: ครับ
0: ในรอบ
1: ออร่าเริ่มจับขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่ค่ะ
1: ออร่าจับขึ้นเรื่อย
0: ๆไม่อยากจะไปเปรียบเทียบกับนักร้องไทยซุปเปอร์สตาร์ของไทยตอนที่ไปประกวดครั้งแรกเนี่ยกับคนสุดท้ายที่กับรอบสุดท้ายที่ชนะเลยก็เป็นคนละคนกันเหมือนกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คนวงการบันเทิงก็ส่งกำลังใจกันเยอะนะหลายคนนะคุณบุ๋มปนัดดาโพสต์บอกตื่นตันก็บอกว่าพร้อมฉีดเงินแล้ว

0: วันด้วยแล้วก็มีคุณเสกโลโซนะคุณเสกโลโซเสกสรรสุขพิมายบอกว่ายินดีกับน้องเนเน่ด้วยครับอยากจะบอกว่าน้องสุดยอดมากครับอันนี
1: ้
0: ในฐานะที่เขาเป็นตำนานร็อกเหมือนกันนะสายร็อกเหมือนกันก็ลุ้นกันอีกทีก็วันที่22กันยายนนะคุณอัน
1: ค่ะ
0: เป็นรอบชิงชนะเลิศละรอบไฟนอลถ้าชนะก็1ล้านใช่ไหมรู้สึกจะมีกรรมการผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่เขาเป็นนักแสดงตลกอ่ะซึ่งเคยเป็นคนคัดเนเน่ช่วง just call back อ่ะรอบที่แล้วอ่ะเขาบอกเลยบอกว่า NBC เนี่ยจ่ายไปเลยให้เนเน่1ล้านไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเงินรางวัลผู้ชนะ1ล้านนะบอกจ่ายไปเลยโอ้โหฝีมือขนาดนี้แกก็ชม
1: เป็นแล้วเวลาคนไทยไปที่อเมริกาแล้วไปประกาศไปปักธงแบบเนี้ยคนไทยที่ทำมาหากินอยู่ที่นั่นนะเขาก็มีความรู้สึกเขาภูมิใจมาก
0: โอ้เขามารวมตัวกันมาอะไรกันแน่นเลย
1: เขาไปรับที่สนามบินพาไปทานอาหาร
0: ใช่ใช่
1: ร้านอาหารไทยที่ดังมากที่ฮอลลีวูดเนี่ยชื่อว่าร้านลูฟทูอีทนะคะพี่เพศสารเขาเป็นอาหารไทยภูเก็ต
0: อ๋อเป็นภูเก็ตด้วยกันด้วย
1: เป็นอาหารไทยภูเก็ตสุภาพสตรีที่เป็นหนึ่งในเจ้าของเนี่ยน่าจะเชฟเฟิร์นมั้งคะนี่เป็นตระกูลเก่าแก่ภูเก็ตเลยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าเขาก็เป็นไอ้หย่าๆพวกนี้นะอาหารสไตล์แบบหย่าๆด้วยยัง
1: ไงเห็นมีขนมจีนน้ำยาปูอยู่บนโต๊ะค่ะ
0: น้ำยาปูนี่ปากใต้แต่อาหารหย่าๆก็พวกจีนพวกเกี้ยนลูก
1: หลานจีนพวกเกี้ยน
0: มันจะมีตำรับเขาอยู่ขนมอะไรต่างๆของภูเก็ตอะ
1: ค่ะ
0: พวกยาเขาเรียกพวกยาครับ
1: ค่ะไทยบริสโตนะเนี่ยแล้วก็เลยเจอคนไทยด้วยกันยิ่งอู้อาหารภูเก็ตนี่ยิ่งไม่อยากจะบอกเลยว่าน้องเนเน่ก็ดูแบบเป่งปังขึ้นด้วยนะคะ
0: ใช่
1: วันนี
0: ้ครับ
1: สวยไปได้สวยค่ะไปได้สวยภูมิใจในตัวเธอค่ะ
0: ส่วนข่าวเศร้าก็ดอลลี่พาร์ตันนะคุณอันได้เคยติดตามผลงานเขาไหมผมก็ฟังเพลงเขาอยู่หลายเพลง
1: ใช่ค่ะฟังอยู่ค่ะ
0: แต่เพลงเอกของเขาที่โด่งดังเนี่ย I Will Always Love You ผมกลับไปติดหูไอ้เวอร์ชันของไอ้วิสนีย์ฮุสตันเพราะเขาใช้เป็นเพลงเอกในหนังที่เขาแสดงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: บอดี้การ์ดแต่ว่าเป็นจริงแล้วต้นตำรับผู้แต่งเพลงนี้แล้วก็เป็นผู้ขับร้องคนแรกเนี่ยคือดอลลี่พาร์ตันเขาเป็นคนเขียนเพลงนะ เขียนให้กับอดีตสามีที่จากไป I will always love you แต่ว่าเพลงที่ผมติดที่ผมว่าคุ้นหูเขาที่สุดเนี่ยคือเพลงโจลีน
1: ค่ะ
0: โจลีนโจลีนโจลีนโอ้อะไรนะ
1: มันร้องยากจะตายเพลงเนี้ย
0: อย่าโปรดอย่าโจลีนโปรดอย่าแย่งผู้ชายของฉันไปเลยนะ Don't take my man
1: ค
0: ่
1: ะ
0: I begging you please don't take my man เป็นเพลงที่คือคนฟังแล้วก็รู้สึกแกก็แต่งเนื้อแบบชวนให้ชง
1: นอินไปด้วย
0: ชวนให้ชงนเพราะปกติเนี่ยผู้หญิงก็ถ้าจะอกหักหรือว่าจะพลาดรักเนี่ยก็จะขอร้องผู้ชายใช่ไหมอ
1: ันนี้ขอร้องผู้หญิงอย่าไปยุ่งกับพ่อเธออ
0: ย่าทิ้งฉันเลยอ
1: ย่าทิ้งฉัน
0: อันนี้เพลงผมไปขอร้องผู้หญิงที่จะแย่บอกอย่าแย่งเขาไปเลย
1: คนอายุ80ค่ะ
0: เห็นว่ามันเล็งไงแต่เขาปิดข่าวครอบครัวเขาปิดข่าว
1: แต่
0: ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเท่าที่พอทราบเนี่ยน่าจะมาเล็ง
1: ค่ะ
0: 80ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองยุติพอดีจะเกิด
1: ค่ะ
0: ก็ต้องน่าเศร้าเหมือนกันดู
1: ผลงานการแต่งเพลง
0: หนังดูอะไรต่างๆเธอของเธอเล่นอยู่
1: เธอเป็นเธอเล่นหนังด้วยใช่ไหมคะพี่เฉย
0: เล่นหนังด้วย
1: สวยมากอะ
0: เพลงใช
1: ่เล่นกีตาร์ด้วยทั้งเล่นทั้งร้องครบเครื่องอะ
0: ครับ
1: ค่ะเป็นคันทรีนะอะไรที่เป็นคันทร
0: ีก็เปรียบบ้านเราก็ผมก็แม่ผ่องศรีถ้าบอกบ้านเราต้องแสดงความเศร้าใจกับการจากไปของแม่ผ่องศรีของอเมริกันเนี่ยก็ต้องแสดงความเสียใจ

0: ไปกับการจากไปของดอลลี่พาร์ตันเธอก็แม่ผ่องสีของอเมริกันชนนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นนักร้องชื่อดังในวงการเพลงลูกทุ่งของเขา
1: ค่ะ
0: เป็นเพลงคันทรีของเขาครับ
1: ตามข่าวจะเขียนว่าผลงานการแต่งเพลงของพาร์ตันมีจุดเด่นอยู่ที่การเล่าเรื่องที่เห็นภาพชัดเจนความลึกซึ้งทางอารมณ์และทำนองที่ทรงพลังนะฮะน้ำเสียงแจ่มใสอย่างที่เห็นอยู่แล้ว มีเพลงขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตคันทรีของสหรัฐถึง25เพลงซึ่งเป็นสถิติสูงสุดและมีอัลบั้มที่ติดท็อป10นะคะบนชาร์ตคันทรีถึง47อัลบั้มและข้ามสายไปเจาะชาร์ตเพลงป๊อปด้วยเพลง9อะไร9 to 5เหรอคะซึ่งขึ้นอันดับ1ในสหรัฐเมื่อปี2023แล้วก็ควบคู่ไปกับการเป็นนักแสดงยอดเยี่ยมเธอเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำถึง2ครั้งค่ะในด้านสังคมเธอก็ทำโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือนะคะของเธอได้บริจาคหนังสือกว่า150ล้านเล่มให้แก่เด็กๆด้วยค่ะ
0: เพราะเป็นเด็กยากจนเป็นครอบครัวเป็น
1: เกิดที่
0: เทนเนสซีเทนเนสซีอยู่ที่เทนเนสซียากจนพี่น้อง12คนน่ะ
1: 12คนเนี่ยแม่มีลูก12คนแต่อายุยังไม่ถึง35ค่ะโอ้โหมอง
0: แล้วก็เธอแต่งเพลงที่โด่งดังมากเนี่ยคือเพลงเสื้อกันหนาวหลากสี
1: ฮันนี่โค้ดวิท
0: แมนนี่แมนนี่คัลเลอร์สคือมันที่มาอะไรรู้ไหม
1: แม
0: ่เนี่ยต้องเอาเศษผ้าเนี่ยเอาเศษผ้าเนี่ยมาต่อกันเพื่อทำเป็นเสื้อหนาวให้ลูกแล้วก็เธอก็แต่งเป็นเพลงที่โด่งดังนะก็ดิ้นรนเนี่ยเป็นชีวิตที่ดิ้นรน
1: กีตาร์ตัวแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นแบบถูๆไทยๆจากแมนโดรินแล้วก็ใส่สายกีตาร์เบสก่อนที่จะได้รับกีตาร์ตัวจริงตัวแรกของลุงตอนอายุ8ขวบตอนช่วงเด็กเนี่ยพาตันเริ่มเดินบนเส้นทางดนตรีโดยเริ่มร้องเพลงในโบสถ์แล้วก็ไปออกทีวีท้องถิ่นตอน10ขวบอัดแผ่นเสียงแผ่นแรกตอน13ค่ะนะฮะก่อนที่จะได้ขึ้นแสดงจบมัธยมพาตันย้ายไปที่แนชวิลล์แล้วก็เริ่มการเป็นนักแต่งเพลงมากกว่าเป็นผู้แสดงแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินและตอนแรกถูกวางตัวให้เป็นนักร้องเพลงป๊อปค่ะแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคันทรีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็แสดงความยินดีกับเนเน่แสดงความเสียใจกับดอลลี่พาร์ตันนะ
1: ชีวิตคู่ก็ดีมากนะคะพี่เมษานะคะแต่งงานกับคาร์ดีนตั้งแต่ปี2509เป็นนักธุรกิจเจ้าของบริษัทรับเหมาปูยางมะตอยในแนชวิลล์และมาเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วเองค่ะอยู่ด้วยกันเกือบ60ปีเหมือนกันนะคะคือถ้ายังไม่เสียชีวิตเนี่ยนะคะปีนี้เท่ากับอยู่ด้วยกัน60ปีอยู่ด้วยกัน59ปีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ยิ่งใหญ่มากค่ะ
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับมาหลังจากนั้นมาติดตามดูข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลย

0: แค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
4: ฉันเห็นวันนี้ก็ยังคุยกันเรื่องสวงสวอะไรเนี่ย
3: หัวสวเลย
4: หัวสว
3: ก็คงลากกันไปจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญก็คงจะเป็นตอนที่กกต.วินิจฉัยอันนั้นจะเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อก็คือหัวเลี้ยวหัวต่อว่าทุกอย่างเข้ากระบวนการรอศาลอันนั้นก็อยู่ในเงื่อนไขว่ากกต.เขาส่งศาลไปเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คนสำคัญไปศาลหมดหรือไปทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นยกหมดหรือว่าไปเพียงบางส่วนซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ใช่คนเด่นคนดังคนสำคัญอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมก็คิดว่าก็ไปต่อกันที่สภาเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจคงจะสรุปก็เป็นอย่างนั้นครับ
4: ค่ะวันนี้ฟังคุณสุภชัยใจสมุทรซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นฝ่ายกฎหมายของทางพรรคภูมิใจไทยเขาใช่ไหมคะ
3: ใช่เป็นมือกฎหมายพรรคเขา
4: ก็ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ช่องสามโอ้โหเวลาเขาพูดลึกคือมันก็เหมือนกับฝ่ายที่กดดันกกต.เวลาฝ่ายที่กดดันกกต.พูดเขาก็พูดลึกถูกไหมคะว่าเขาทำแบบนี้เพราะอะไรเขาเชื่อว่ายังไงรัฐบาลบอกรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องผลิตบอกว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องแต่คุณไปดูสิว่าไอ้200กว่าชื่อเนี่ยนั่งอยู่ในรัฐบาลกี่คนมันไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงมันมีคดีไหนบ้างที่ถูกกล่าวหาทุจริตและมีคนในรัฐบาลมีรายชื่ออยู่ในนั้นมากที่สุดเท่าคดีนี
3: ้
4: แล้วคุณบอกได้ไงไม่เกี่ยวข้องนี่ผลิตก็พูดนะคะสุดท้ายทีนี้คุณสุภชัยบอกว่าชุดที่36บอกว่าให้ยกหมดมันคล้ายสายตากับชุดที่26คุณสุภชัยใจสมมติว่าคุณไปดูสิชุดที่26มีใครบ้างชุดที่26เนี่ยมีบางส่วนมาจาก DSI ด้วยคือทุกคนต่างมีในยะของความไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมทั้งนั้นค่ะพี่ไพศาลคือถ้ากกต.เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมกกต.ก็ต้องไม่ตั้งชุดที่36ขึ้นมาใหม่และตัดสินคนละเรื่องกับชุดที่26ถูกไหมฮะ
3: ครับ
4: ในขณะที่ฝั่งของทิพย์จัดเสวนาเสียค่าโรงแรมค่าอะไรมันทุกอาทิตย์เนี่ยที่กดดันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันเรียกว่าปัญหามากกว่าที่เราจะพูดว่าใครผิดใครถูกเนี่ยปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ไม่มีใครเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าค่ะพี่ไพศาล
3: แล้วทางฝั่งภูมิใจไทยทางฝั่งของคุณสุภชัยเชื่อไหมก็ตั้งคำถาม
4: ก็เขายังไม่เชื่อชุดที่26เลยก็สวก็ยังไม่เชื่อในคณะกรรมการชุดที่26เลย
3: เขาบอกว่ามีคน
4: เขาฟ้องหมด
3: มีคนของ DSI มีคนของอะไรด้วยใช่ไหม
4: คุณสุภชัยยังไม่เชื่อเลยคุณไปดูสิชุดที่26มีใครบ้างมีคนของ DSI มาในยุคนั้น
3: ครับ
4: ไอติมก็บอกว่าเอ้าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลได้ไงมันมีคดีที่กล่าวหาทุจริตคดานคดีไหนบ้างมีคนในรัฐบาลเกี่ยวข้องขนาดนี้เพราะฉะนั้น
3: ถ้ากกต.ยกหมดคุณสุภชัยก็บอกว่าได้รับความยุติธรรมแล้วถือว่าเป็นธรรมที่สุดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโดนทั้งหมดคุณผลิต

0: หรือว่าคุณยิ่งชีพก็บอกว่าได้รับความเป็นธรรมไปพิสูจน์ในชั้นศาลแต่มันจะไม่ใช่อย่างเนี้ยมันจะผมก็คิดว่ามันจะไม่ออกแบบ2หน้าเนี้ยมันจะออกหน้าที่3แล้วในหน้าที่3เนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าคุณสุภชัยเขาจะคิดว่ายังไงเขาจะมีความเห็นว่าไงถ้าสื่อไปถามสำหรับหน้าที่3ที่ออกมานะเช่นเดียวคุณผลิตจะว่ายังไงคุณชิงชีพจะว่ายังไงต้องดูในเนื้อหารายละเอียดของหน้าที่3ใครบ้างที่จะโดนกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยยังไงสื่อก็ต้องไปถามอยู่ดี
1: พี่ได้มีความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเราอึดอัดไม่รู้จะทำยังไงกับทุกครั้งที่มันมีการชุมนุมหรือว่าทุกครั้งที่มันมีการยึดอำนาจในที่สุดอะที่ในศาลเรียกว่าบรรยากาศมันคล้ายๆแบบนี้นะ
0: คือหลายๆเรื่องเนี่ยมันความจริงมันไม่สามารถที่จะ1 2 3 4 5คือมันมองสเต็ปไปแล้วเนี่ยมันครบถ้วนกระบวนความนะมันมากันครึ่งแล้วก็หายมันมากันครึ่งแล้วก็หายเรื่องสวเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็มาอย่างนี้แล้วก็ทั้งแกนนำพรรคภูมิใจไทยทั้งกกต.อะไรเงี้ยเขาก็มีอะไรของเขาที่เขาบอกว่าเขายึดหลักอยู่นะเขาก็มีหลักอะไรของเขาอยู่แต่ว่าในขณะที่ทางฝ่ายที่ฝ่ายค้านหรือว่าอีกหลายๆคนเนี่ยเขาก็เห็นต่างไปนะซึ่งในท้ายที่สุดแล้วมันถึงว่าจะสรุปลงมายังไงเนี่ยมันจะให้พึงพอใจกันยากใช่ไหมเพราะทุกคนก็ตั้งประเด็นเอาไว้ก็ข้าง1 2 3 4 5ตัวละสมมติมันมาได้1หรือ2อะไรเงี้ยมันก็ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องที่เขาคงไม่พอใจแล้วเขาก็ต้องเปิดกันต่อ
1: สำนวนหลุดออกมาเนี่ยนักกฎหมายเหมือนกันบางคนบอกว่ามันผิดนะใครที่ไหนบ้างหรือว่านักวิชาการเหรอใครที่ไหนบ้างเขาสำนวนว่าเปิดกันขนาดนี้เอาออกมามันเอาออกมาหมดหรือเปล่าคุณเอาออกมาแบบนี้และไอ้ตอนที่เขาค้านคุณก็ไม่ได้ออกมาไอ้ที่คุณบอกว่าโทรศัพท์เป็น5ครั้ง10ครั้งอะไรนั่นน่ะแล้วมันแล้วคุณเอาในส่วนที่เขาอธิบายมามั้ยล่ะโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นเบอร์ของคนนั้นจริงแต่เขาอาจจะให้เลขาเขาโทรมามันอาจจะมีเรื่องอะไรก็ได้คุณก็ไม่ได้เอามาหมดอ่ะมีเรื่องนึงแล้วนะคะ2ตกลงว่าแต่ว่าเขาก็แฟร์นะเขาก็เอาการให้ถ้อยคำของนักการเมืองบางคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรยุ่งวุ่นวายกับธุรกิจเองก็จะแย่อยู่แล้วก็อุตส่าห์มาลงให้นั่นก็ถือว่าแฟร
0: ์
1: ที่อ่านดูก็รู้ว่าหมายถึงใครอ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะแบบเนี้ยมันเป็นผลดีโอเคไหมผมไม่มีอะไรดีทั้งนั้น
0: อันนี้
1: นักวิชาการบางคนบอกผิดบางคนบอกว่าตามกฎหมายเอาผิดก็ไม่ได้
0: ใช่มันก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้อยู่ดี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไอ้เรื่องเอกสารราชการอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ดูนะทางฝ่ายการเมืองเนี่ยทั้งรัฐมนตรียุติธรรมทั้งแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำในรัฐบาลคุณอนุทินตัวคุณอนุทินเองหมดเนี่ยก็บอกเลยอย่างนี้ถือว่ามีความผิดอะไรแน่นอนนะแต่ว่าก็ไม่ได้สั่งการอะไร
1: แต่วันนี้มีอยู่เหมือนกันนะพี่เหศ
0: ารัฐมนตรีก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองสั่งการนะก็เป็นเรื่องที่DSI ก็ไม่ดำเนินคดีเองนะทั้งที่ตัวเองก็
1: ไปแจ้งความไปแจ้งความ
0: DSI ก็ไปแจ้งความโยนแบกกองปราบไปทำมันประหลาดไหมล่ะแล้วกองปราบเนี่ยผมก็นั่งนึกนะอ้าว
1: เกี่ยวอะไรปล่อยเองอะไรเองแล้วมาให้ไปสอบ
0: แล้วทำไมจะต้องมาให้ผมใช่ไหมผมก็ต้องไปชนกับพวกพรรคฝ่ายค้านเขาแล้วเขาก็กำลังไล่ผมเรื่องงบประมาณอยู่เนี่ย
1: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI เปิดเผยความคืบหน้าจากกรณีที่เมื่อวานเนี้ยส่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับในเอกสารราชการเข้าไปแจ้งความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา322 322 323และ164นะคะเขาบอกว่ารายละเอียดพฤติกรรมที่ไปแจ้งความก็คือว่ามีคนเอาเนื้อหาและข้อมูลจากเอกสารภายในสำนวนการสอบสวน

0: ติพิเศษเกี่ยวกับคดีอั้งยี่ฟอกเงินสว.และคดีหัวสว.ออกเผยแพร่ก็ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในส่วนเขาเองอ่ะเขาตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วจะหาต้นตอว่าผู้ใดนะฮะเป็นคนเอาออกไปสู่สาธารณะค่ะ
1: ไปแจ้งความไปแจ้งกองปราบ
0: แล้วก็สอบตัวสอบเองด้วยค
1: ่ะสอบเองสอบวินัยภายในเขาอันนั้นก็ปรับได้ลงหนังสือสั่งการไปละเริ่มต้นจากสอบข้อเท็จจริงก่อน
0: ค่ะ
1: นะฮะได้ข้อเท็จจริงยังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันถ้ามีใครเจ้าหน้าที่ดูแล้วน่าจะมีความผิดก็ค่อยว่าทางวินัยไป
0: ว่ากันว่าไอ้ข้อมูลที่ออกไปน่าจะมาจากกองคดีการฟ้องเงินทางอาญาค่ะ
1: ใช่ฮะเป็นคดีว่าด้วยเรื่องการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
0: แล้วก็ไฮไลท์นะคะขีดเส้นใต้แล้วก็ดอกจันว่าที่ไปแจ้งความเนี่ยไม่ใช่ต้องการฟ้องปิดปากนะโถเขาเปิดไม่ได้ฟ้องปิดปากไม่ใช่ฟ้องก็เพราะเขาบีบไปฟ้องเขาเปิดไปตั้งกี่อาทิตย์แล้วถ้าลูกน้องรู้หนาวเองคงไปฟ้องนานแล้วตอนแรกก็ทำเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่พอมันดักขึ้นทุกทีทุกทีนักการเมืองว่าไอ้นี่มันใช่นะดีเอสไอได้ลุกขึ้นไปฟ้องจริงๆก็รู้มาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าไอ้นี่มันสำนวนเพราะเองเป็นคนเขียนมากับมือ
1: ครับ
0: ค่ะพักกันก่อนนะคะ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา34นาทีเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับ
0: สิ่งที่อยู่ในใจดิฉันมีอยู่สองเรื่องที่หงุดหงิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องฟังทหารเนี่ยเขาอธิบายในเรื่องของกระสุนถ้าหากว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์และโดนเด็กวัยรุ่นที่จังหวัดปัตตานีจริงๆเนี่ยรูกระสุนเขาคงมันยิงยากอ่ะคือคนที่เล่นปงเล่นปืนอะไรทุกคนพูดเหมือนกันหมดแหละมันยิงยากมากเลยยิงจากคอมาแล้วโดนเด็กหนุ่มเนี่ยแล้วโดนคนเดียวด้วยแต่ดูเหมือนกับว่ามันไม่จบอ่ะพี่ไพศาล
1: ประเด็นสำคัญเนี่ยมัน
0: สสใช่ไหมคะ
1: มันไม่มีเหตุผลการชี้แจงของฝ่ายไหนเนี่ยมันดูแล้วมันสมเหตุสมผลอย่างสิ้นข้อสงสัยเอาทางฝ่ายชก.นราธิวาสเนี่ยยืนยันว่าระเบียบไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนหอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการยิงเข้าลงมาแน่นอนและที่บอกว่าเป็นการยิงของจ่าไม่มียศฐานยศจ่า

0: มีทหารขึ้นไป3คนเป็นนายทหารทั้งหมดเป็นนักบินผู้ช่วยแล้วก็เป็นฝ่ายอำนวยการนะไม่นับช่างเครื่องนะซึ่งอันนั้นเขาไม่ได้
1: ติดอาวุธ
0: ไม่ได้ตัวไม่ติดอาวุธอยู่แล้วนะแต่ว่ามันมีพยานหลักฐานซึ่งพิสูจน์หลักฐานทางฝ่ายตำรวจไปเก็บในพื้นที่ได้เนี่ยแล้วผมคิดว่าตำรวจเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องไปพูดอะไรที่มันไปช่วยทางฝ่ายนู้นฝ่ายนี้นะคือมันเขาตรวจพบไอ้ปลอกกระสุน M16 แล้วก็ร่องรอยของไอ้กระสุนที่มันยิงแล้วมันลงบนพื้นถนนมันมีชุดแรก3นัด3จุดชุดที่2นี่เป็น10จุดแล้วก็ปลอกกระสุน M16 มันก็คล้ายๆกับเอ๊ะแล้วกระสุนมันมาจากทางไหนในขณะที่ชกบอกไม่มีเป็นภารกิจตรวจการเฉยๆไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปเพราะมันยิงออกมาไม่ได้มันก็ต้องมีคำอธิบายว่าแล้วกระสุนมันมาได้ยังไงมันมาตกเกลื่อนได้ยังไงทางฝ่ายทหารเขาพยายามจะอ้างว่ามันมีการเข้าพื้นที่กันก่อนอะไรยังไงกันเนี่ยนะก็เห็นว่าคุณแยมถาปณีกับนักข่าวเลยเขาก็ต้องเอาพยานหลักฐานมาชี้แจงเลยว่าเมื่อเกิดเหตุปั๊บเนี่ยทหารก็ปิดถนนเส้นนั้นเลยนะนักข่าวเข้าไม่ได้แล้วเอาพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บหลักฐานจนหมดหลังจากเก็บหลักฐานออกมาหมดแล้วเนี่ยจึงอนุญาตให้ทีมนักข่าวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านคนในพื้นที่เนี่ยเข้าไปเขาก็เอาภาพมาให้ดูเลยว่าเนี่ยมีรถ EMC ของทหารมาขวางถนนไว้เลยนะปิดไม่ให้ใครเข้าออกแล้วก็ให้รถเฉพาะของทางฝ่ายพิสูจน์หลักฐานทั้งของเข้าใจว่าทั้งของทหารและของตำรวจด้วยเขาลงไปเก็บหลักฐานไอ้ที่บอกพบปลอกกระสุนปืนไอ้นี่มันเป็นเรื่องของพิสูจน์หลักฐานบอกไม่ใช่ว่านักข่าวไปทำข่าวเองแต่เอาล่ะมันมีร่องรอยของปลอกกระสุน M16 อะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่มาดูทางฝั่งว่าลูกชาวบ้านเนี่ยแล้วก็เขาให้เด็กก็ให้ปากคำว่าถูกยิงขณะคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่จากเฮลิคอปเตอร์ยิงจากเฮลิคอปเตอร์นะ
1: เขายกมือด้วยเขาบอกยกมือเลยแล้วก็มีการยิงลงมา
0: แผลเนี่ยจากหมอซึ่งผมก็คิดว่าหมอก็ไม่น่าจะโกหกนะมันก็ดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่อาวุธระดับที่เป็น M16 ทีแรกว่าปืนกลเนี่ยไม่ใช่แน่นอนละอันนั้นคงไม่รอดแต่ M16 ก็ไม่ใช
1: ่คืออาวุธเกลื่อนตรงนั้นเนี่ยเป็น M16 แต่ว่าแผลที่เด็กโดนเนี่ยเข้าที่สะดือและเฉียดออกข้างหลัง
0: มันก็ไม่ใช่ลูกกระสุน M16
1: แล้วถ้าเป็น M16 เนี่ยตามที่ข่าวบอกก็คือข้างหลังเนี่ยมันจะกระจุยเลยมันแรงมากมันไม่เข้าสวยออกสวยอย่างนี้หรอกข้างหลังมันจะเละแล้วมันจะหนักกว่านี้เยอะถ้าโดน M16 เนี่ยนะคะแล้วมากกว่านั้นก็คือว่าวิถีกระสุนซึ่งก็ไม่รู้ว่าหมอจะโกหกไปทำไมหมอบอกวิถีกระสุนเนี่ยมันเสยขึ้น30องศาน่ะถ้าหากว่าอยู่บนฮอคุณสามารถยิงจากคอให้ปืนมันเสยขึ้นได้เหรอครับพี่ไพศาล
0: มันดูแล้วมันผิดมันดูแล้วมันผมต้องบอกไงว่าไม่ว่าจะฟังข้อมูลจากฝ่ายไหนเนี่ยมันไม่สามารถจะเป็นเหตุเป็นผลจน
1: สิ้นสงสัย
0: สิ้นสงสัยได้คือถ้าบอกไม่ได้ยิงเลยเนี่ยเอ๊ะเอาลูกกระสุน M16 มาจากไหนไม่ได้ผมไม่ได้กล่าวหาว่าทหารยิงนะหรือว่ากองบนนั้นยิงนะแต่มันมีร่องรอยกระสุนนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ากระสุนมันมาจากทางไหน
1: เอาอย่างนี้ถ้าสมมติดิฉันคิดเองเป็นนิยาย
0: แล้วกระสุนเนี้ยมันจะไปเข้าโดนเด็กไหมไอ้ร่องรอยจากแผลมันก็ไม่ใช่ M16 เพราะฉะนั้นเด็กโดนกระสุนอะไรมันก็เป็นอีกจุดหนึ่ง
1: เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงลงมาจากเครื่องบินเขาไม่ได้เอาปืนขึ้นไปเลยเราไม่เชื่ออะสมมติเราไม่เชื่อนะที่ไปศาลเราไม่เชื่อเราคิดว่าคุณเอาปืนขึ้นไปและเป็น M16แล้วก็ยิงลงมาจากเครื่องบิน
0: อ
1: ันนี้ก็มีคนพูดว่าเก่งเกินไปแล้วยิง M16 ลงมาจากเครื่องบินซึ่งมันยิงยากมากปกติแล้วยิงลงมาจากเครื่องบินไม่ใช้ M16 ถูกไหมฮะเขาบอกเขาจะใช้ปืนอะไรติดกันชิปที่มันจะมาแบบรัวเป็นชุดเลยจะไม่ให้ใช้ M16 มันยิงยากมากเพราะฮอมันสั่นปับใครเคยขึ้นก็จะรู้และต่อมาคือถ้ายิงลงมาขนาดนั้น

0: มันต้องโดนบ้างค่ะแล้วอยู่ตรงนั้นหลายคนนะคะพี่ไพศาลไม่ได้อยู่คนเดียวนะ
1: ครับ
0: ถ้ายิงลงมาจริงๆไม่มันต้องโดนบ้างนี่ไม่โดนเลยไม่มีใครโดน M16 เลยอ้าว2แล้ว M สมมุติว่าเชื่อเขาก็แล้วกันว่าไม่ได้มาจากเครื่องบินเป็นไปได้ไหมว่ามีการยิงข้างล่างไม่ใช่ชุดที่อยู่บนข้างบนแต่เป็นชุดที่อยู่ข้างล่างแต่ชุดข้างล่างยิงยังไงก็ไม่รู้ไม่มีใครโดน M16 แต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่โดนก็ไม่ใช่ M16 แล้วก็มีคนสงสัยว่าเหมือนจะควักปืนออกมาและปืนลั่นวิธีอันนี้น่าจะเป็นปืนลั่น
1: ผู้กำกับก็ยืนยันว่าเด็กชุดนี้มีจักรยานมาสอบมากัน5คนซ้อน3ซ้อน2 2คันตรวจค้นอย่างละเอียดไม่พบยาเสพติดไม่พบอาวุธ
0: ค่ะ
1: เพิ่งจะผ่านด่านไปตอน4ทุ่มแล้วก็ไปเกิดเหตุไปเกิดเหตุหลังจากนั้นแต่นี่อันนี้เป็นคำยืนยันจากผู้กำกับมันก็เป็นข้อมูลอีกอันนึงว่าอ้าว
0: เขาไม่มีอาวุธแล้วมันไปลั่น
1: แล้วไปลั่นได้ยังไงคือเนี่ยผมบอกแล้วมันมีอะไรที่แบบว่ามันไม่จบอ่ะมันไม่คือถ้าเราวางใจเป็นกลางอย่าเพิ่งไปเชื่อข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งนะไล่ไปแล้วเนี่ยมันไปตัน
0: ใช่ค่ะ
1: ไปถึงแล้วเอ้ามันไม่ใช่มันจะบอกปืนลั่นอ้าวตำรวจเขายืนยันว่าตรวจค้นแล้วเราไม่พบซึ่งก็เป็นไปได้ว่าตำรวจก็ตั้งด่านแล้วก็ต้องบอกว่าต้องตรวจละเอียดตรวจละเอียดจริงแล้วเราก็ไม่รู้คือยังไงเนี่ยในเรื่องเหล่านี้นะมันต้องมีคน
0: okay.
1: พูดไม่จริงอยู
0: ่ใช่เด็กพวกเนี้ยเขาบอกว่าพอเขามาปุ๊บก็โดนตั้งด่านตรวจเด็กก็จังเด็กก็คิดว่าถ้าตั้งด่านตรวจต้องค้นอาวุธอภิเษกก็บอกอาจจะไม่ค้นก็ได้ปืนอาจจะหลุดรอดมาก็ได้
1: แต่ตำรวจเขาบอกว่าเขาค้นครบ
0: แต่ตำรวจก็พูดว่าค้นแล้วไม่มีใช่ไหมคะแต่เราก็อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าคนหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้มันต้องมี
0: จริงเหรอที่ไม่มีแล้วจริงเหรอที่ไม่มี
1: ใช่เรื่องเหล่านี้มันต้องมีคนที่ไม่ได้พูดความจริงเอาอย่างนี้ดีกว่
0: า
1: แต่เราไม่รู้จุดไหนบ้างที่ไม่พูดความจริงบ้างนะ
0: แต่ที่เทียนมันคิดเองว่าไม่น่าจะผิดก็คือไม่น่าจะยิง M16 ลงมาจากเครื่องมันยิงยากสองถ้ายิงมันต้องมีคนโดนถ้าลูกกระสุนหัวกระสุนเกลื่อนขนาดนั้นอ่ะไม่มีใครโดน M16 สักคนเลยได้ยังไงคะพี่ไพศาล อยู่กันตั้งกี่คนไม่ใช่เด็กคนนั้นอยู่คนเดียวนะฮะไม่มีใครโดนเลยแถมที่โดนก็ไม่ใช่ M16 ด้วย
1: แต่สรุปว่าม
0: ันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่ยิง M16 ตรงนั้นแต่ไม่ได้ยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ค่ะ
1: ครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับปฏิบัติการช่วงนั้นมันไอ้ตรงนี้มันคือใกล้ๆกับเผาไอ้อบต.ใช่ไหม
0: ตัวเด็กมาก็เจอเหตุการณ์นั้นค่ะ
1: คือเขารู้ว่ามันมีการเผาอะไรเงี้ยเขาเลยรีบกลับบ้านเลย
0: แล้วเขาก็ขับรถหนีเขาบอก
1: ครับแล้วก็ตำรวจก็บอกว่าทันทีที่เกิดเหตุเราก็ตั้งด่านเลยตั้งด่านหน้าสถานีตำรวจของเราเลยเพราะมันมีเหตุเนี่ยเพื่อที่จะสกัดคนร้ายอะไรต่างๆเขานะอันนี้ผู้กำกับเขาให้สัมภาษณ์มันก็แสดงว่ามันก็มีเหตุอะไรที่มันเกิดความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุร้ายอยู่นะเพราะวันนั้นเนี่ยมันน่าจะมีผมว่าม
0: ันมีคนติดอาวุธออกมาเพ่นพ่าน
1: มันน่าจะมีคนติดอาวุธอยู่เป็นจำนวนอาจจะไม่ใช่ฝ่ายเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ใช่ฝ่ายชาวบ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะไม่ใช่ฝ่ายเด็กมันจะมีอะไรกันอีลุงตุงนางอยู
0: ่มีคนติดอาวุธออกมาเพ่นพ่านกระสุนนั้นอาจจะไม่ได้เรียกที่ว่าไม่ได้มาจากเครื่องบินถ้ามาจากเครื่องบินแล้วยิงมาที่พวกนั้นอ่ะต้องมีใครโดนแต่นี่ไม่มีเลยมันน่าจะมีใครมาปฏิบัติการตรงนั้นแล้วกระสุนตกอยู่ตรงนั้นและที่ก็ไม่แน่ใจว่ากลุ่มเด็กเนี่ยไม่มีอาวุธหรือเปล่า
1: คุณอนาลโยอะไรนะคุณอะไรนะ
0: อะไรอาร์มี่อะไรนั่น
1: ไทยอาร์มฟอร์สอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าคือมันดูแล้วเนี่ยแต่ละฝ่ายเนี่ยอธิบายอะไรมามันก็ไม่ครบถ้วนกระบวนการเนี่ยและไม่ว่าจะเป็นการให้การของฝ่ายเด็กที่ถูกยิงแล้วก็ชาวบ้านกับ

0: จดจันกันเนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็มีเรื่องอะไรที่มันเป็นพิรุธแล้วมันก็ขัดกับข้อเท็จจริงอะไรอยู่เอฟไซชกเองก็ดูแล้วอ้าวเอ๊ะมันก็มีอาวุธ M16 ใช้อะไรอยู่เนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยให้ตั้งคณะกรรมการอิสระเลยจะเอานักสิทธิมนุษยชนจะเอาสอสอจะเอาฝ่ายเจ้าหน้าที่อะไรประกอบเลยแล้วก็หาข้อเท็จจริงก็ได
1: ้เอาคุณละมาดอนปันจอคนหนึ่งเอาคุณกนวีสืบแสงคนหนึ่ง
0: คุณละมาดอนเดี๋ยวก็จะถูกโจมตีมากเอาคุณอะไร
1: กนวีก็แล้วกัน
0: คุณเทียนที่ถูกยิง
1: กมลชัย
0: ก็อะไรนะชื่ออะไรกมลอะไรนะ
1: กมลศักดิ์อะไรนะ
0: กมลศักดิ์อะไรนะ
1: เนี่ยแหละเอา3คนเลยค่ะพี่ไพศาลแค่3คนนี้ก็พอแล้วค่ะ
0: แม่แล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่าย
1: ไม่ต้องค่ะไม่ต้องเดี๋ยวมันจะขัดแย้งกันซะเปล่า
0: ไม่ใช่
1: เอากันดาวีเอากันบนศาล
0: เอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรต่างๆเดี๋ยวมันเอียงไง
1: พี่ไพศาลไปว่า
0: อันนี้ไม่ใช่
1: ฝ่ายหนึ่งได้ไง
0: เ
1: ขาเป็นสสค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าเราพูดเอานี้เป็นข้อเสนอของคุณอนาลโยเลย
1: เขาเป็นสสเขาเป็นกลาง3คนเนี่ย
0: นาทีนี้ไม่มีกลาง
1: มันเขาไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนนะฮะสามคนนี่แหละเป็นกลางที่สุดแล้ว
0: เราเนี่ยเป็นกลางเพราะเราเนี่ยฟังจากฝ่ายหนึ่งแล้วเราก็บอกเอ้ยมันไม่ทะลุนะมันติดตรงนี้นะอีกฝ่ายหนึ่งก็เฮ้ยมันไม่ใช่มันถูกยิงเอาถ้าไม่ใช่ปืนกลเนี่ยปืนกลมันตายไปแล้วอ่ะถ้าเป็น M16 มันก็แถมไม่ใช่อย่างนี้หรอกมันต้องมีอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะอีกชุดหนึ่งนะไม่ใช่ชุดที่ทางฝ่ายชกนราธิวาสชี้แจงหรือว่าชุดที่เด็กที่ไปประสบเหตุเขาเล่าให้ฟังแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นที่โจดจันกันอยู่ในขณะนี้ในหมู่ชาวบ้านทั่วๆไป
1: เดี๋ยวขอตัดมาที่ท่านผู้ฟังหน่อยเถอะท่านหนึ่งบอกว่าเอาปืนขึ้นฮอได้ไหมได้อ่ะอันนี้สมมติเราไม่เชื่อทหารนะทหารบอกไม่เอาขึ้นแต่ไม่เชื่อเราบอกเอาขึ้นแล้วยิงปืนจากคอได้ไหมได้แต่ยิงยากแต่ยิงได้ถูกต้องสมมติมีคนโกหกว่าไม่เอาปืนขึ้นจริงๆแล้วเอาขึ้นมีคนโกหกว่าไม่ได้ยิงลงมาแต่ยิง
0: คือเอาเนี้ย
1: ดิฉันก็เลยพูดต่ออย่างนี้พี่ไพศาลว่าถ้าเอาขึ้นแล้วยิงลงมาจริงมันต้องมีคนโดน
0: คือเอาว่าสมมติว่ามีการเอาขึ้นไปจริงแล้วก็มีอาวุธ M16 ยิงลงมานะร่องรอยกระสุนปืนเนี่ยคือยิงจากเฮลิคอปเตอร์นะไอ้ที่เด็กโดนก็ไม่ใช่ M16
1: ใช่
0: มี
1: คนถามมาว่าม
0: ันจะต้องโดนลูกกระสุนอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
1: และแผลที่เด็กโดนเป็นชิ้นใดเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ M16 ถ้าเป็น M16 เนี่ยแผลเจ็บอีกแบบ
0: คือถ้าโดน
1: ที่มากไปกว่านั้นก็คือว่า
0: เครื่องละ
1: และมากไปกว่านั้นก็คือว่าองศาในการยิงมันเป็นการยิงเสยขึ้นซึ่งฮอยิงเด็กเสยขึ้นไม่ได้ไม่งั้นฮอต้องลงไปในหลุมแล้วยิงขึ้นมาค่ะไม่ใช่ยิงลงไปถูกไหมฮะหรือไม่เด็กก็ต้องขึ้นไปบนต้นไม้แล้วฮอก็ยิงขึ้นไป
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยก็คือมันยังต้องหาข้อเท็จจริงกันอยู่ดูแล้วนะไม่เช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่ฝ่ายหนึ่งก็เชื่อในทฤษฎีอย่างหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ยืนยันว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีใครยอมถอยนะ
1: คุณวิพิษบอกว่าเป็นบทละครลาโชมอนใช่คนหนึ่งเห็นก็ว่าอย่างนั้นคนหนึ่งเห็นก็ว่าอย่างนี้แต่ไอ้นี่มันยิ่งกว่า
0: คม
1: แต่มันยิ่งกว่าก็คือว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยจำนวนมากคือไม่เห็นค่ะลาโชมอนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่พูด
0: เห็นแต่ว่ามีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยพูดเพื่อที่จะทำให้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองหรือว่าเพศภัยที่จะมาถึงตัวเองก็พยายาม
1: ใช่ค่ะ
0: เปลี่ยนเรื่องมันออกไปซะไม่ให้มาโดนตัวเอง
1: แต่ไอ้ที่เล่นๆกันอยู่เนี่ยโดยเพราะเสียงดังมากเนี่ยไม่เห็นค่ะ
0: ใช่
1: และราโชมอนไม่มีวิถีกระสุนนะฮะ ไม่มีหัวกระสุนด้วยค่ะและไม่มีบาดแผลไม่มีขมเหลาที่มันเปื้อนที่หัวด้วยค่ะ
0: ครับไอ้ตอนสมัย
1: ใช่ๆพี่ไพศาลคะเด็กคนนั้นน่ะมีคราบขมเหลาเปื้อน
0: เปื้อนบริเวณไหน
1: ศีรษะ

0: มีคราบขม่าว
1: มาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหลัง
0: อะไรอย่างนั้นน่ะ
1: เข้ามาแล้ว
0: มีคราบขม่าวใช่
1: ๆยิงในระดับที่มันจะไปอยู่บริเวณศีรษะอะไรต่างๆแปลก
0: มีคราบขม่าวถ้ามีคราบขม่าวก็แสดงว่าคนยิงก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ราโชมอนยุคนั้นยังไม่มีนิติวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องใช้การทรงเจ้าเพื่อคลี่คลายคดี
0: ไม่มีคลิปจากโทรศัพท์ด้วย
1: ยุคนี้เรามีนิติวิทยาศาสตร์และกรุณาใช้ประโยชน์จากพวกนิติวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุด
0: ค่ะ
1: เนี่ยว่าเอาดูเรื่องตรวจเรื่องขมงขม่าวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ประมวลดูครับ
0: มีเรื่อง
1: ต้องพักกันก่อนโอ้โหยาว
0: ค่ะ
1: ทางไม่ได้พักเลยนะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา53นาทีครับ
3: ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะกระทรวงกลาโหมแล้วก็กองทัพไทยต้องมานั่งตั้งโต๊ะชี้แจงเรื่องเรืออับราฮัมลินคอนที่จะแวะพักไทยค่ะเพราะว่ามีการพูดไปว่าเรือลำนี้รอ250วันที่รออยู่ในทะเลก็คือว่าเป็นกำลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางทีนี้พอกลับมาพอจะมาพักเนี่ยพอเข้าเมืองไทยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความอะไรอ่ะกินแหนงแทงใจระหว่างไทยกับอิหร่านหรือเปล่านะคะ
2: ไทยกับอิหร่านเท่าไหร่ไทยกับจีนด้วย
3: อืม
2: ครับ
3: ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยค่ะอ้าวแล้วที่เวลาจีนส่งเรือให้เขมรล่ะ
2: ก็ไม่ใช่เราก็ไม่ได้ว่าเราถึงขั้นแบบว่าถ้าอย่างนั้นอย่าเข้ามาเราก็เข้ามา
3: เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนี
2: ่แต่เราก็ชี้แจง
3: จีนส่งเรือให้เขมรแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แล้วเดี๋ยวเกิดเขมรขอซื้อเครื่องบินลงเครื่องบินอะไรขึ้นมาอีกเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่
2: ผมก็เข้าใจว่าจีนเขาก็พยายามที่จะบอกว่าเขาส่งนะแต่ยังเป็นข้อตกลงเก่าก่อนอะไรอย่าง
3: เงี้ยเรื่องของคุณที่ก็เหมือนกันที่ก็เป็นข้อตกลงโบราณแล้วไอ้เรื่องเราเป็นฐานในการ
2: ไม่ผมก็เลยบอกว่าแม้กระทั่งอย่างนั้นเนี่ยจีนเขาก็ยังโอเคเขาชี้แจงหน่
3: อ
2: ยของเราก็โอเคเราก็ชี้แจงด้วย
3: ก็งั้นฟังเลยนะ
2: ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเราก็จะไม่รับอับราฮัมลินคอนนะต้องรับ
3: เรื่องอะไรมาน ักท่องเที่ยว 5,000 คนมันหาง่ายที่ไหน
2: โรงแรมก็รอกันอยู่ร้านอาหารก็รอกันอยู
3: ่ไม่ให้คุณก็ส่งคนจีนมาสิเอามาเลย 20,000 จะได้เทียบเท่าค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นภารกิจฟื้นฟูกำลังพลนะคะการเยือนของเรือสหรัฐเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเรือไทยเป็นการฟื้นฟูกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตะวันออกกลางมาเที่ยวจ้ามาพักผ่อนจ้าเขาอยู่เขาลอยลำอยู่ตั้ง250วันมันเครียดรู้ไหมทำให้กำลังพลเนี่ยมีความเครียดในระดับหนึ่งไม่ใช่นะฮะถ้าเต็ม10เรียกว่าเครียดในระดับ9ค่ะ ถูกไหมฮะพี่ไพศาล เนี่ยคน okay. เรือตีสุรสันต์บอกว่าเครียดระดับ1ไม่ใช่ค่ะเครียดระดับ9นะคะเพราะอยู่บนเรือตลอด250วันเพราะฉะนั้นการแวะพักที่ประเทศไทยระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนเนี่ยมันจะทำให้มันจะผ่อนคลายมากเลยค่ะแล้วก็ย้ำว่าไทยอ่ะมันเป็นประเทศท่องเที่ยวติดท็อปของโลกการที่เรือขนาดใหญ่แวะมาพักและเห็นความสำคัญเรื่องการใช้ประโยชน์ของประเทศไทยก่อนเดินทางกลับฐานทัพเรือสหรัฐไม่ใช่ว่าเวลาเขามาจอดเดี๋ยวเขาจะจอดแหลมฉบังนะพี่เมษาน
2: มันเป็นท่าเรือน้ำลึกเรือระดับนี้ต้องไปจอดตรงนั้น
3: จอดแหลมฉบัง

0: จุ
1: แล
0: ก
1: ้ว
0: ส
1: ก็
0: เม็ดอะไรพวกนั้นยังจอดไม่ได้
1: แล้วก็
0: มันต้องระวังน้ำต้องเล็ก
1: และ
0: กว่
1: อ
0: า
1: ีก
0: นั้
1: อย
0: น
1: ่
0: ห
1: า
0: น่
1: ง
0: อย
1: หนึ่งก็เป็นท่าเรือพาณิชย์นะไม่ใช่ท่าเรือทหารด้วย
0: จ่ายตังค์ไง
1: จริงๆถ้าเขาท่าเรือทหารได้ก็คงเขาพลตรีสุรสารบอกว่าไม่ได้เป็นประธานที่สื่อออนไลน์ตั้งข้อสังเกตเลยว่าจะมีปฏิบัติการร่วมขอปฏิเสธเลยนะว่าไม่มีมันเป็นไปตามระเบียบข้อตกลงระหว่างไทยกับสหรัฐค่ะฟังคุณเล็กคุณเล็กเขาก็บอกว่ามาตลอดเดี๋ยวทุก6 เดือนละมาเดือนลำนี้ก็มา5-6 ครั้งแล้วนะฮะเพราะเราเนี่ยมี
0: เอาเห็นเขาบอกว่าแค่2 ครั้ง
1: เคยมาสองครั้งเหรอฮะ
0: ครับครั้งแล้วกับครั้งเล่ารวม2 ครั้ง
1: นี่แหละค่ะท่านที่ร้องเพลงโจลีนเมื่อกี้เนี้ยท่านก็จะมีอารมณ์ขันอย่างเงี้ยท่านเฉพาะบุรุษที่ร้องเพลงโจลีนเมื่อกี
0: ้
1: ค่ะก็มา6 ครั้งแล้วเล็กก็บอกเขาไปมาเนี่ยแต่ว่างวดนี้เขายังไม่ได้ถามสื่อนะคะว่าจะมีสื่อคนใดบ้างที่ไปเที่ยวถ้าเขาให้โควต้ามาเราไปกันไหมพี่อาจารย์
0: เอาถ้าขึ้นเร
1: ือ
0: ไหมถ้าให้ขึ้นเรือไปชมอะไรเงี้ยผมไปอยากไปอยากไปอยากไปดูเพราะดูในสารคดีนี่ผมยอมดูไปชั่วโมงนะโอ้โห
1: ขอไปด้วยนะ
0: เขากินข้าวกันยังไงนอนยังไงแล้วปฏิบัติการแต่ละฝ่ายเขาทำยังไงต้องใส่เสื้อต่างกันด้วยน
1: ะ
0: พวกเสื้อเหลืองพวกเสื้อแดงพวกเสื้อม่วง
1: เสื้อน้ำเงินอะไรเงี้ย
0: เขาจะมีแต่ละเสื้อเขาจะมีภารกิจของเขาอยู
1: ่นะคะขอโควต้า2 ที่นะคะ
0: ความผู้ติดตาม
1: เดี๋ยว
0: ช่างผมช่างภาพช่างผมช่างภาพด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ปกติเขาให้นะเขาให้เยี่ยมชมนะเขามี
1: คณะเขาจะมีคนชมพานักข่าวไปแต่งวดนี้ยังไม่มี
0: แต่ว่าขอร้องว่ายังไงก็ทำความสะอาดดูดซกดูดห้องครับเคลียร์พื้นที่เรือของเรือล้มกุญแจเรียบร้อยก่อนจะเปิดร
1: ับ แขก
0: ไม่ใช่เพราะว่ามีข่าวลือว่าส่วมเสริมตันหมดเ
1: ออค่ะก็ทางพลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกกองทัพไทยบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้สนับสนุนกระสุนอะไรเลยนะที่บ้านเราเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องอันตรายแต่เป็นการเรื่องฟื้นฟูกำลังพลโอเคที่ท่านจะได้เอาคำนี้ไปใช้บ้าง
0: ให้โหลดเสบียงกลางให้เต็มที่เลยแต่กระสุนจะไปโหลดที่อื่น
1: นั่นกระสุนจะมาโหลดไหนที่นี่เขาเป็นคนผลิตเขาก็ไปเอาเขามาสิฮะเราไม่ได้ผลิตนี่ฮะ
0: ผมเข้าใจว่าเขามีฐานเถินอะไรเขาอยู
1: ่
0: เขาก็ไปขนมาจากฐานของเขาของเราเขาไม่กล้าวาวุธมาเก็บหรอกของเราส่วนใหญ่ก็มาโหลดเสบียงพวกอาหารการกินอะไรพวกนี้มาโหลด
1: เพียบเลยของเราผักเผือกอะไรก็เยอะนะของเราเนี่ยเนี่ยค่ะไม่ว่าจะสหรัฐมาหรือจีนมาเราก็ยินดีทั้งนั้นแหละใช่เมื่อวานที่ก็กลัวอยู่แล้วว่าจะมีเรื่องนี้ดิฉันบอกว่าเล่นไปพวกคุณละขายอินเดียน่ะอยู่ที่สุราษฎร์อยู่นะทุกวันนี้เรา
0: ฝึก
1: ซ้อมคบหาหลากหลายมากค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกนั้นเลย
0: ครับอันนี้ก็มาเรือลบเหมือนกันใช่ไหมครับที่มาฝึกที่สุราษฎร์กองทัพ
1: ไม่แน่ใจว่ามาเรือหรือเปล่าแต่เขาฝึกที่สุราษฎร์อ๋อ
0: แต่โอเคฐานกุลขาเนี่ย
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องพักก่อนไหมคะ
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย คาภู

0: างเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
5: เดี๋ยวฉันดูแฟนเพลงเอ้ยแค่กับแฟนรายการก่อนนะคะมีว่ายังไงบ้างค่ะแฟนรายการก็ทักทายมาบอกว่าผมคนพัทยาขุดถมถมทหารกันมา
4: น้ำจะท่วมอีกใช่ไหมพัทยาน้ำท่วมประจำเลย
5: ค
4: ่ะช่วงนี้ฝนน่าจะซาลงไปหน่อยละ
5: ค่ะ
4: พอเพียงพอไหวอยู่ยังไม่มีข่าวว่าจะมีพายุหรือร่องมรสุมนะครับ
5: อือค่ะไอ้ใครเดี๋ยวเขาว่าใครแล้วท่านสสจอมโวยวายได้ออกมาประนามผู้ก่อการร้ายบ้างไหมมีไหมฮะเจ้าหน้าที่ตายเป็นร้อยไม่เห็นมีสสหญิงชื่อถาปนียา
4: ไม่ใช่สอสอมาคงจะหมายถึงคุณแยมมั้ง
5: อ๋อค่ะสรุป
4: เอาหน้าใจเย็นๆกันหน่อยก็ไม่ไร
5: แต่คุณชุชนะบอกว่าลูกเรือ US เนี่ยปล่อยขึ้นฝั่งเถอะมันไม่เกี่ยวกับการเมืองหรอกชี้แจงทำความเข้าใจได
4: ้อ๋อมาหลายรอบแล้ว
5: มันก็นี้แหละ
4: ครับ
5: คือมันก็เหมือนกับโลกมันก็เหมือนกับเวลาเหตุการณ์ทางภาคใต้อะทหารเสียชีวิตก็ไม่เห็นมีบางคนเคยแคร์เลยใช่ไหมคะพอมีเรื่องแบบนี้มันก็ต้องมีบางคนที่พูดจาอะไรแบบเนี้ยทั้งที่บางอย่างเราก็เข้าใจได้อะค่ะ
4: ครับ
5: เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่มีการค้าบริการเมืองไทยเป็นเมืองฟู้ดก็เกิดรายได้อย่างแน่นอนใช่สงสัยจะมาเช่าพระกันดูละ
4: เอ๊ะผมน่าจะไปนั่นแล้วมั้งไปดูไอ้สวนทรงสวนเสือมั้งไปอุ้มเสือ
5: ไปสวนเสือสุไปอุ้มเสือไปให้นมลูกไอ้นั่นน่ะเดี๋ยวที่เขามีแบบให้นมลูกแกะด้วยนะคะคงจะไปให้
4: ให้แครอทนมให้แครอท
5: ให้นมลูกแพะแกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปกันดูท่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
4: พวก
5: อ่อนโยน
4: สัตว์แปลกอะไรพวกเนี้ยนะ
5: ค่ะเป็นคนจิตใจอ่อนโยนน่าจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเขาไม่เอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งหรอกคุณกระต่ายบอกว่ากลัวเอาสิ่งปฏิกูลโถส้วมตันด้วยมาเข้าท่าเรือไทยเอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งเปล่าพี่เป็นสาร
4: อ๋อเป็นปุ๋ยหมดละไม่มีปัญหาหรอก
5: ปลากินไปหมดแล้วฮะ
4: ไม่ได้ส่งมาของเขาเอาก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับ
5: โอ้สองถึงห้าเหรออุ้ยพอดีเดี๋ยวจะไปเที่ยวปักกิ่งไม่งั้นเราจะแวะไปดูความ
4: คือยังร้อนอยู่
5: ไหมยาซะหน่อย
4: ยังร้อนอยู่ไหม
5: เช็คล่าสุดอยู่ที่21
4: ก็เย็นลงหน่อย
5: 21-30
4: ยุโรปหลายพื้นที่ยังไฟป่ายังหนักอยู่เลยยังร้อนอยู
5: ่ถ้าร้อนหนักเลยคือฉงชิ่ง40องศาค่ะตอนนี
4: ้อืม
5: ปักกิ่งไม่เท่าไหร่
4: เนี่ยดูหม่อมตื้มเขาไปไอเซียโต้อะโอ้โหเขาบอกขนาดเซียโต้อยู่เหนือสุดของสหรัฐแล้วนะแดดเปรี้ยงเลยร้อนเซียโต
5: ้
4: วอชิงตันมลรัฐวอชิงตัน
5: มิถุนาดิฉันเคยไปมิถุนาไม่เคยไปสิงหา
4: ปกติมิถุนาก็เริ่มเย็นๆแล้วนะ
5: เย็นค่ะเย็น
4: เริ่มเย็นๆแล
5: ้
4: ว
5: เย็นมิถุนาเย็น
4: ก็20กว่าองศาครับ
5: ค่ะโอเคขอให้ enjoy นะคะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: วันนี้องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์นะครับพิพากษาจำคุกอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยสมหญิงบัวบุตร3ปี4เดือนไม่รอลงอาญาปมทุจริตสร้างสนามฟุตซอล

45ล้านบาทก็คือพูดง่ายๆว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตัดสินไปแล้วแล้วเธออุทธรณ์ก็ปรากฏว่าศาลก็รับอุทธรณ์นะซึ่งองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์รับอุทธรณ์ตั้งแต่เมื่อวันที่9

0: ศาลมีคำสั่งอนุญาตองค์คณะวินิจฉัยอุทธรมีคำพิพากษาโดยสรุปว่าจำเลยที่1ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปกำหนดรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่เลือกตั้งของตนให้ได้รับงบประมาณจำนวน45ล้านบาทอันเป็นการกระทำโดยฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญที่ห้ามไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีส่วนในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา123ทับ1อีกบท1แล้วก็มีจำเลยที่2อะไรจำเลยที่3ไล่ไปเรื่อยเลยนะครับจนถึงจำเลยที่12รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ให้พิพากษาแก้ว่าการกระทำของจำเลยที่1มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา123ทับ1อีกบท1แล้วก็จำเลยที่3ก็มีความผิดไปต่างๆจำเลยที่2มีความผิด3คนนะการกระทำของจำเลยที่1จำเลยที่3จำเลยที่2เป็นการกระทำกรรมเดียวกันในความผิดต่อกฎหมายหลายบทก็ให้จำคุกจำเลยที่1ก็คือคุณสมหญิงเนี่ย3ปี4เดือนจำเลยที่2 5ปีจำเลยที่5 9 11จำคุกคนละ1ปี4เดือนจำเลยที่12ให้จำคุก3ปี4เดือนไม่ลงโทษปรับและไม่รอการลงโทษจำคุกนะส่วนจำเลยที่7จำคุก1ปี4เดือนโทษจำคุกให้รอการลงโทษกำหนด3ปีลงโทษปรับจำเลยที่4ที่6ที่8ที่10คนละ14ล้าน
1: พี่ศาลคะนี่เป็นการคดีถึงที่สุดหรือยัง
0: ถึงที่สุดก็คืออ
1: ันนี้คือติดจริงเลยใช่ไหมคะ
0: คดีทุจริตเนี่ยขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่รัฐธรรมนูญ60เนี่ย
1: แก้ให้อุทธรณ์ได้ทั้ง
0: ให้อุทธรณ์ได้ถ้าศาลรับ
1: ค่ะ
0: อันนี้อุทธรณ
1: ์อันนี้คืออุทธรณ์แล้ว
0: ศาลร
1: ับ
0: แล้วก็ตัดสินอุทธรณ์แล้วคือคราวนี้จบถ้าติดก็ต้องติด
1: คืออันนี้ติดคุกจริงแล้ว
0: อันนี้ติดก็คือติดแล้วล่ะ
1: คดีของคุณสมหญิงบัวบุตรเนี่ยนะคะเขาเป็นสำนวนที่2นะอยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมีจำเลยร่วม12คนรวมถึงนางสมหญิงบัวบุตรอดีตส.ส.รวมอยู่ด้วยมันมีสำนวนหลักใหญ่อ่ะ18จังหวัดมีผู้เกี่ยวข้อง87คนอันนั้นรวมถึงนายวิรัตรัตนเศรษฐ์กับพวก
0: ใช่ใช
1: ่ศาลเนี่ยสั่งจำคุกนายวิรัตไปอ่ะเดี๋ยวพักตรงนายวิรัตไปก่อนแต่มันจะมีอีกเคสนึงมันเป็น3สำนวนมีอำนาจเจริญวันนี้ก็ติดคุกไปแล้วก็มี18จังหวัดก็มีผู้นักการเมืองและอีกอันนึงก็คือบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการม
0: ี
1: ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดีร่วมด้วยมากกว่า60คนถูกให้ออกจากราชการครอบครัวนี่แบบแตกเลยแตกกระสานสั้นเซนเลยมีเยอะมากนะคะส่วนกรณีนายวิรัตรัตนเศรษฐ์เนี่ยตั้งแต่1สิงหาคมปีที่แล้วค่ะพี่ไพศาลก็คือศาลพิพากษาจำคุกนายวิรัตรัตนเศรษฐ์4ปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญาเหมือนกันในคดีทุจริตงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลภรรยาก็คือนางทัศนียาก็3ปี4เดือนคุณวิรัตโดน4ปี6เดือนนะคะข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็ถูกลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญาคดีนี้ก็คือเป็นล็อต18จังหวัดมูลค่า 4,459 ล้านค่ะ
0: อืม
1: ทีนี้อันนี้นี่ก็คือรออุทธรณ์เหมือนคดีสมหญิงบัวบุตรนี่ถูกไหมคะ
0: ครับก็ของคดีอื่นๆถ้าศาลตัดสินแล้วยังไม่อุทธรณ์ก็สามารถอุทธรณ์ได้ดูที่ว่ายื่นอุทธรณ์ได้แต่ศาลรับไม่รับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ
1: แต่ของคุณวิรัตนี่ยังไม่ได้ติดคุกจริงถูกไหมฮะ
0: ก็ยังอาจจะยังรอที่ตัดสินจำคุกแล้วถ้ารออุทธรณ์อยู
1: ่ก็รออุทธรณ์เพราะฉะนั้นถ้ารออุทธรณ์ก็จะเหมือนคุณสมหญิงเนี่ย
0: ครับ
1: ที่มาถึงอุทธรณ์แล้วก็ติดคุกจริงแล้ว
0: ครับ
1: โอเคก็เขายื่นคำร้องขอประกันตัวศาลอนุญาตให้ประกันอันนี้คือข่าวปีที่แล้วนะคะเพิ่มวงเงินจาก200,000เป็น400,000ค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือคณะกรรมการปปช.เมื่อปี62ชี้มูลความผิด

0: 62ชี้มูลความผิด2 3 4 5 6 7 8 6ปีกว่าศาลจะตัดสินงวดแรกแล้วก็ถ้าจะอ่านไล่เรียงจากคดีของสมหญิงบัวบุตรเองก็ปีนี้น่าจะอุทธรณ์แล้วก็ตัดสินรอบที่2
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็อายุ70พอดี
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีครับคุณนันครับ
0: คุณวิรัตเนี่ยปีนี้อายุเขาเกิด01อ่ะ
1: 01ปีนี้68
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับปีนี้68
0: ค่ะ
1: ภรรยาด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะกัสเนีย
1: ครับแล้วมันมีคดีที่ก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เอาไว้เป็นบทเรียนนะที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องระมัดระวังนะคือมันมีรถบรรทุกกุ้งสดของบริษัทเอกชนเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุยางแตกก่อนจะพลิกคว่ำลงข้างทางในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางเหตุเกิดกลางดึกเมื่อวันที่16มีนาคม2569ที่ผ่านมาและต้นปีเนี่ยหลังจากนั้นมีชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากเข้าไปลุมกันเก็บกุ้งที่ตกกระจายจากรถและที่คาอยู่บนรถบรรทุกใส่เป็นกล่องโฟมเนี่ยนะมีน้ำคงน้ำแข็งอัดไว้แม้คนขับรถเนี่ยจะขอให้หยุดแต่ก็ไม่เป็นผลจึงได้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
0: 120กล่องกล่องละ10กิโลหนัก 1,200 กิโลกรัม
1: 1.2
0: เอาของเขาไปหมดเลย
1: เหลือ4กล่อง
0: เหลือ4กล่อง120กล่อง
1: ก็เอาไป100
0: พากันมารวมเหลือ4กล่อง
1: เจ้าของรถบรรทุกซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างขนสินค้ารวมถึงบริษัทประกันภัยได้แจ้งความ
0: ดำเนินคดีกับชาวบ้าน
1: ก็มีคลิปเป็นพยานหลักฐานเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ไปตามมาได้32คนครับที่เข้าไปเก็บกุ้งโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มาพบกับพนักงานสอบสวนสภ.เถินจังหวัดลำปางต่อมาทางตำรวจก็ได้นัดผู้เสียหายกับชาวบ้านมาเจรจาไก่เกลี่ยที่สภ.เถินซึ่งบรรยากาศวันนั้นเป็นไปด้วยความตึงเครียดและชาวบ้านก็ได้แสดงการสำนึกผิดโดยมีหญิงชาวบ้านรายหนึ่งถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้ขณะกล่าวขอโทษพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเสียหายและรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่ตัวแทนชาวบ้านได้ยกมือไหว้กล่าวขอโทษต่อสังคมพร้อมน้อมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ตัวแทนชุมชนรายหนึ่งจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในคืนดังกล่าวแต่เนื่องจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก็ได้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขอโอกาสให้ชาวบ้านได้ทำความดีเพื่อชดเชยความผิดจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในอนาคตทางด้านทนายความเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ายอมรับคำขอโทษของชาวบ้านและเห็นว่าหากมีการเยียวยาความเสียหายก็จะเป็นผลดีต่อรูปคดีโดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 300,000 บาทและเสนอให้ชาวบ้านช่วยกันชำระเงินก่อนงวดแรก 60,000 บาทส่วนที่เหลือก็ให้ทยอยชำระก่อนศาลมีคำพิพากษาขณะที่พนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำชาวบ้านทั้งหมดซึ่งรับสารภาพพร้อมได้แจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและลักทรัพย์โดยฉกฉวยซึ่งหน้าก่อนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ

0: ศาลล่าสุดคือไม่ได้มีการยืนยันว่าตกลงมีการชดใช้หรือไม่ชดใช้อะไรยังไงนะแต่คดีเดินไปจนศาลมีคำพิพากษาครับ
1: ติดคุกค่ะ
0: พิพากษ
1: า
0: ให้จำค
1: ุ
0: กจำเลยทั้ง32คนคนละ1ปีปรับคนละ 20,000 บาทแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพศาลลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุกคนละ6เดือนปรับ 10,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา2ปีพร้อมให้คุมประพฤติ1ปีคดีดังกล่าวถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญว่าแม้ทรัพย์สินจะตกหล่นหรือกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุจากอุบัติเหตุหากบุคคลอื่นนำไปโดยไม่มีสิทธิ์ก็อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายได้โดยคดีนี้ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแต่นี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าคดีเดินมาถึงขั้นนี้แล้วแล้วศาลก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าขณะเดียวกันก็ทางฝ่ายจำเลยเองก็ได้มีการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายอะไรเงี้ยถ้าศาลไม่พูดแสดงว่าไม่ได้จ่ายก็เลยคดีก็เลยถึงที่สุดมา
1: แต่เขานัดกันมารอบนึงแล้วล่ะที่ในศาลก็ตึงเครียดมายกมือไหว้ขอโทษและถ้าไปดูคลิปเนี่ยนะพี่ในศาลครับไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูเป็นคนยากจนอะไรเลยนะแล้วดึกดื่นกล้าออกจากบ้านมาเอาของเขาอะค่ะพี่ไพศาลแล้วของเขาอยู่ในลังโฟมพากันมาลื้อมาค้นเอาถุงมาใส่
0: ที่สำคัญคือคนขับรถเขาก็
1: ห้าม
0: เขาก็อยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็ห้ามแล้ว
1: คือชาวบ้านก็คงคิดว่าเป็นเรื่องแบบจับมือใครดมไม่ได้จับมือใครดมไม่ได้ไม่รู้ว่าเขามีคลิปแล้วก็ไม่รู้ว่าของพวกนี้มันมีประกันเมื่อมันมีประกันเนี่ยบริษัทประกันเขาไม่ปล่อยอ่ะเขาจะไปยอมควักเงินเขาฟรีเหรอ
0: ใช่เพราะเขาต้องจ่ายให้กับเขาต้องจ่ายให้กับเจ้าของสินค้าอยู่แล
1: ้
0: ว
1: เห็นแก่ได
0: ้เป็นทางของ
1: แล้วมันอย่างนี้ด้วยค่ะอันนี้ไม่ว่าดูถูกอะไรกันนะคะคือกุ้งเนี่ยมันบางทีอยู่ทางภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้ชายทะเลมันอาจจะหารับประทานง่ายนะคะพี่เมษานแต่บางทีพอขึ้นไปทางเมืองเหนือทางภูเขาเนี่ยมันราคามันสูงค่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเจอของสดของดีได้บ่อยๆอะค่ะนะฮะเป็นอุทาหรณ์เป็นอุทาหรณ
0: ์ครับ
1: อายก็ด้วยอำเภอเทิง
0: ก็
1: อีกเรื่องหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรียงมาผักกาดขาวฟอร์มาลีนที่ไหนสาร
0: ส่งมาถึงไทยไหมแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะไปเกาหลีใช่ไหมเกาหลีก็
1: เขาไปทำกิมจิ
0: ไงฮะกิมจิใช่
1: เขาไปทำกิมจิ
0: ไอผมเห็นแล้วผักกาดขาวแบบเนี้ยกิมจิล้วน
1: ๆใช่ค่ะมีการแสดงความวิตกกังวลเพราะมีคนเอาคลิปเนี่ยมาเปิดเผยบนแพลตฟอร์มเขาเรียกอะไรตัวอินเหรอคะบันทึกภาพกลุ่มแรงงานในตำบลถุนเคอร์อำเภอคังเป่าเมืองจาเจียโขมณฑลเหอเป่ยขณะกำลังนำผักกาดขาวจุ่มลงในสารละลายที่ระบุเป็นฟอร์มาลีนก่อนบรรทุกขึ้นรถเพื่อนำไปส่งยังมณฑลสู่เจียนเมืองสู่เจียนมณฑลเจียงซูพ่อเขาบอกเก็บแบบนี้มันจะเก็บได้นาน 2-3 วันแล้วก็ภายหลังก็มีการยืนยันว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้ก็สั่งเปิดการตรวจสอบกระบวนการผลิตจัดซื้อและการขนส่งผักทั่วทั้งอำเภอแต่ที่ฉันเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้มานานแล้วนะพี่ไพศาลเพราะโดย common sense เนี่ยใส่เรือใส่อะไรมากว่าจะถึงบ้านเราต้องเป็นอาทิตย์อาทิตย์น่ะมันมาได้ยังไงโดยไม่เหี่ยวสดอยู่อย่างนั้น
0: มารถไฟจากคุณหมิงมันก็คงไม่ถึงกับเร็วมากเท่าไหร่นะมันก็ยังมีเวลาม
1: ันจะมาสดอยู่งั้นได้ไง
0: แต่ว่าไอ้ส่วนใหญ่แล้วก็ผักจากจีนมาเข้าตลาดที่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองนี่เยอะนะ
1: เกือบจะ 100% แล้วค่ะ
0: เนี่ยคุณคอสโมบอกพี่เพศานคุณอันผิดแล้วเรื่องเสบียงพวกผักผลไม้จริงๆจีนต้องขอบคุณสหรัฐด้วย เพราะเดี๋ยวนี้ผักผลไม้ขนมาจากจีนมาขายในไทยทั้งนั้นแหละ

0: ครับฉะนั้นไทยต้องไปบอกจีนว่าอย่าวอลแวร์ต้องมาเติมเรือต้องมาเติมเสบียงนี่ใช่ไหมก็ขอให้สั่งพวกมาม่าไวๆยำๆเยอะๆหน่อย
1: เราเองเนี่ยเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นครัวโลกแต่จริงความมั่นคงทางอาหารของเราเนี่ยถูกสั่นคลอนมากนะคะพี่ไพศาลหอมกระเทียมไท
0: กร
1: ย
0: ะเท
1: เนี่
0: ีย
1: ร
0: ม
1: าค
0: เนี่
1: าย
0: เดี๋
1: ส
0: ยวน
1: ู
0: ี้
1: ง
0: ผ
1: ม
0: ม
1: า
0: ว่
1: ก
0: าเข้าใจว่าเป็นกระเทียมจีนกันหมดแล้ว
1: หอมไทยตอนนี้กิโลละ90ละวันก่อนที่ฉันไปซื้อ
0: หอมก็ยัง
1: แม
0: ม
1: ่
0: ีพวกยางตลาดพวกอะไรอีสานก็ยังปลูกอยู
1: แม
0: ่
1: ่
0: บ้า
1: ค
0: ง
1: ้าไม่เอามาขายนะคะแม่ค้าขายบอกมัน90คนก็ไปซื้อหอมแขกกินทีนี้หอมแขกลูกใหญ่ๆมันเอามาทานเมี่ยงคําได้ค่ะพี่รสชาติมันคนละเรื่องเลยหอมแขกคนอินเดียเขาก็ไม่ได้กินสดได้ซ้ําไปเขาก็ไปผัดใช่ไหมคะหอมนี่เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับอาหารอินเดียมากเขาไม่ได้กินสดแล้วก็กระเทียมจีนกระเทียมไทยก็ไปกิโลละ100 กว่าเราเองเราถูกเขาไปตลาดหมดแล้วไม่คิดว่ามีความมั่นคงอะไร
0: ของ
1: นะ
0: ไทยก็ยังเหลือผักก็ผักบุ้ง
1: มีผักบุ้งมีกระถินมีสะตอนะฮะมีกระหล่ำปีที่เราก็ตัดป่าปลูกกระหล่ำปีไปก็โอเคคุ้มค่ามากป่าหายไปหมดเลยปลูกกระหล่ำปีแทนมีอะไรอย่างฮะมีกะเพราโหระพาถั่วงอกอะฮะ
0: ก็
1: น้องนั้นนะถั่วงอก
0: โอเค
1: ผู้ชาย
0: ถั่วงอกตามอยู่ถั่วเขียวไว้รู้ถั่วเขียวว่าจากไหน
1: คณะคณะที่เป็นคณะฮ่องกงก็ไม่ได้ทำไม่ได้ผลิตในไทย
0: น่าจะจีนละ
1: บล็อกโคลี่อย่างเงี้ยถ้าบล็อกโคลี่ไทยแบบที่จริงๆนะพี่ประสานปอดสารนะหัวแค่นี้ค่ะหัวน่ารักมากเล็กนิดเดียว
0: สมัยก่อน
1: บ้านอีก
0: ผมเป็นคนเกิดที่ดำเนินสะดวกเนี่ยเป็นสวนผักเยอะแต่ตอนหลังเลิกมันสุขภาพมัน
1: ต้องฉีดยา
0: ฉีดยาใช้ยามากใช้ยาฆ่าแมลงยาปุ๋ยเปยโอ้ใช้สารเคมีสูงมากคือพอตกเย็นเย็นอย่างเงี้ยนะกลิ่นในยาฆ่าแมลงมันปกคลุมไปหมดอะกลิ่นหึงไปหมดเลยจำกลิ่นเพราะว่าทุกสวนเนี่ยพอแดดจะตกปั๊บไล่ฉีดยาโอ้โหกลิ่น
1: แล้วมันได้ผลมากเลยนะฮะไอ้ถั่วฝักยาวเนี่ยฉีดคืนนี้พรุ่งนี้ยาวมาเป็นวาเนี่ยมันยืดมาได้จริง
0: ๆ
1: เพื่อน
0: ดิ
1: ฉันอยากใช้ชีวิตพอเพียงก็ไปซื้อบ้านอยู่ริมทุ่งนาที่โพธารามเนี่ยค่ะหนักเลยบอกว่าแล้วเดี๋ยวนี้เวลาฉีดยาข้าวเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องฉีดยาธรรมดาแล้วนะ
0: ใช้โดรน
1: หนักมาก
0: ลมมาก็ฟุ้งเลย
1: เข้าบ้านเขาหมดเลยฮะคิดว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ชายทุ่งอย่างสงบอ่านนิยายมากไปอะฮะ
0: ครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคน
0: อ่านไม้เมืองเดิมมากไปหน่อย
1: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นมนุษย์รมควันเรียบร้อยแล้วใช้โดรนเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มี
1: วันนี้เข้าอภิปรายกันเรื่องพรก.
0: ลงมติแล้วยังครับเนี่ยลงมติแล้วยัง
1: ถ้าตอนนี้เห็นหรือยังนะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวผมดูนิดนึงมติชนเขายังขึ้นหน้าไลฟ์สดประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็แสดงว่ายังไม่
1: ย
0: ังไม่ได้โหวตแต่ไม่น่าจะมีปัญหา
1: คุณกรคุณอภิสิทธิ์อะไรก็บอกว่าไม่ยกให้นะคะแล้วอภิปรายเรื่องว่ามันเป็นการแก้ที่ไม่ตรงจุดเสี่ยงทุจริตเอื้อประโยชน์ทางการเมืองฟันธงว่าไม่ช่วยในเรื่องเศรษฐกิจโตหรอกแต่ประชาชนจะแบกรับตามเดิมนะคะเดี๋ยวเห็นด้วยคุณอภิสิทธิ์ทุกอย่างแต่เดี๋ยวเขาจะเปิดไทยเที่ยวไทยเดี๋ยวจะไปลงอ่ะเขาให้ล้านสิทธิ
0: ์เราก็ต้องรักษา
1: เราก็ต้องรักษาสิทธิ์เราค่ะพี่ไพศาล
0: ไม่ไปเที่ยวเดือนไหนตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นไปใช่ไหม
1: ก็ไม่แน่ใจว่าเดือนไหนอ่ะแต่ว่าเขาก็กำลังจะประกาศให้พวกร้านค้าพวกโรงแรมมาลงทะเบียนเขาแล้วล่ะค่ะ
0: ครับ
1: ก็เขาจะยอม
0: ก็ปลายปีธันวา
1: ซีซั่นเหรอคะไฮซีซั่นน่ะพวกโรงแรมเขาไม่ได้อยากใ

0: เราไปเที่ยวนะฮะ
1: เออ
0: เพราะเขามีลูกค้าของเขาอยู่แล้ว
1: เออแต่ผมคงไม่ได้ใช้ธันวาผมจะไปนาโกย่าทีนี้พอผมจองไปนาโกย่าปลายปีธันวาปลายปีอ้าวเพิ่งเสร็จเอเชียนเกมที่นาโกย่าโอ้ยตายไม่รู้ว่ามันยังไงเดี๋ยวต้องไปไล่เช็คดูว่าเอเชียนเกมจบช่วงไหนอะไรยังไงนะ
0: อยากไปดูหรือไม่อยากไปดู
1: ไม่กลัวร้าน
0: ไม่อยากไปช
1: นเขาจบผมไปไม่ตรงหรอกแต่ผมกลัวเขาจบแล้วเขาปิดไปพักผ่อน
0: พักผ่อน
1: เพราะว่าโอ้รับเมืองเขารับไอ้คนจากทั่วเอเชียมาเหนื่อย
0: ค่ะ
1: เราไปจังหวะที่เขาหยุดหรือเปล่าม
0: ีข่าวน่ากลัวมากเลยครับพี่พิสารข่าววันนี้นะคะเนปาลเนี่ยถูกน้ำป่าถล่มผู้คนสูญหาย400คน
1: เมืองอะไร
0: เป็นเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งรุนแรงบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนค่ะเชื่อมติดกับที่เบตส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่ออาคารบ้านเรือนที่ท่านมองลงไปเนี่ยมันเป็นโคลนเข้ามาในบ้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและชีวิตของประชาชนนะคะเขาเรียกว่าจังหวัดบากามาตียืนยันยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยอย่างน้อย17คนขณะที่ทางการทั้งสองประเทศหวั่นเกรงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะสูงเพิ่มขึ้นอีกมากเพราะว่ายังมีคนที่สูญหายหลายร้อยคนค่ะน้ำป่าเนี่ยมันเกิดจากเหตุ
1: จมเป็นหมู่บ้านเลยเนี่ย
0: แผ่นดินไหว 4.4 ริกเตอร์เมื่อตอน 8:30 เมื่อเช้าแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดดินสไลด์ขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นการไหลของแม่น้ำโคเตโกสีจนเกิดการสะสมตัวของมวลน้ำมหาศาลและไอ้มวลน้ำมหาศาลมันก็เลยล้นทะลักลงสู่พื้นที่ข้างล่างค่ะดินสไลด์ขนาดใหญ่มาปิดแม่น้ำมันเหมือนกับเขื่อนแตกอ่ะโอ้โหน้ำอันเนี้ยมาจากหิมะและหินจากทานน้ำแข็งถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำฝั่งเนปาลก่อนจะแตกออกและส่งมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักลงสู่พื้นที่ต่างทางตอนใต้ด้วยความรวดเร็วคนที่สูญหายเนี่ยนะคะ384คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง291คนเป็นชาวเนปาล94คนถามว่าแล้วนักท่องเที่ยว291คนมาจากไหนบ้างอินเดียออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์แอฟริกาใต้อังกฤษมาเลเซียค่ะเรื่องใหญ่เลยยิ่งดูเหตุผลนี่ยิ่งใหญ่เลยท่านประธานวีสีจิ้นผิงบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่อำเภอกีรุงเขตปกครองพิเศษที่เบตค่ะส่งผลให้ระบบไฟฟ้าการสื่อสารเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดโดยเส้นเชิงแล้วก็ส่งรองนายกรัฐมนตรีกางกัวชิงลงพื้นที่เพื่อควบคุมเหตุแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเสียชีวิตทีเป็นร้อยเหมือนกันค่ะเมื่อก่อน6-7ก็เสียชีวิตไป200คน
1: ครับ
0: ทานน้ำแข็งละลายแล้วก็ไหลลงมาปิดกั้นทานน้ำแล้วก็เก็บน้ำไว้แล้วก็แตกออกทำให้น้ำทะลักค่ะ
1: จากที่มันเกิดแผ่นดินไหวด้วยใช่ไหมมันเลยทะลักออกมา
0: ใช่ค่ะพอแผ่นดินไหวปุ๊บทานน้ำแข็งก็เลยแตกได้เร็วขึ้นค่ะ
1: ครับโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา33นาทีครับแล้วครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนันครับ
3: ไปดูหุ้นเลยค่ะ
2: กับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับหลักทรัพย์เอสแอลครับสวัสดีครับคุณสุเชษฐ์ครับ
4: ครับสวัสดีเป็น
3: สวัสดีค่ะคุณสุเชษฐ์สวัสดีคร
2: ับ ผมนึกว่าจะสักสิบกว่าจุดนะมาหักเราตอนท้ายเนี่ย
4: แหมนะก็โอเคฮะแต่วันนี้ฟอเรนขาย713ล้านนะครับแล้วก็รายย่อยขาย 1,192 ล้านพอบเกตขาย1ล้านนะครับ
2: สามล้านสามบันรับเจ้าเดียว
4: รับเจ้าคนเดียวเลยนะครับวันนี้รับคนเดียวเลยวันนี้หุ้นที่ลงเนี่ยก็เป็นเรื่องของน้ำมันนะฮะปตท.ปตท.สผ.ไทยออยล์บางจากนะฮะเป็นพวกนี้ที่เป็นลักษณะปรับตัวลงแล้วก็กลุ่มเดลต้านะครับเป็นลักษณะของการปรับตัวลงนะเดลต้าเขามีข่าวนี่เพิ่งข่าวออกมาตอนเนี้ยฮะกำลังดาวโจนส์นิ่งชะลอดูผลเผยดัชนีงบของ Nvidia คืนนี้นะฮะเนี่ยฮะกำลังรอกันอยู่ฮะนะกำลังรอผลประกอบการของต่างประเทศนะฮะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นนั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะฮะวันนี้อ่อนตัวไปโดยส่วนใหญ่แบงค์ยืนได้นะครับแล้วก็แบงค์ที่ยืนได้ตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องการจ่ายดิวิเดนด์นะเงินปันผลนะส่วนใหญ่จะจ่ายประมาณเดือนกันยาเนี่ยนะฮะก็เริ่มทยอยเอ็กกันนะฮะเริ่มประกาศกันขณะนี้ตลาดหุ้นในเยอรมันบวกไป123จุดครับในฝรั่งเศสบวกไป57ลอนดอนบวก1อิตาลีบวก3 55นะครับเอเธนบวก28ในขณะที่โปรตุเกสบวก2นะครับแล้วก็เบลเยียมบวก38เนเธอร์แลนด์ติดลบ 0.32 ราคาน้ำมันเบนซ์ขณะนี้ยืนอยู่ที่85เหรียญ นะในขณะที่ WTI ยืนอยู่ที่80เหรียญราคาทอง 4,620 เหรียญ นะครับลงมา37เหรียญ นะฮะในขณะที่ตัวบิตคอยน์วันนี้แกว่งตัวแคบลงนะครับค่าบาทครับวันนี้ค่าบาทแข็งค่านะฮะ 32.72 นะฮะที่ทปท.แข็งค่าขนาดนี้เนี่ย 32.75 นะฮะก็เพื่อเปรียบเทียบเงินสกุลดอลลาร์นะครับก็ตลาดข่าวในสหรัฐอเมริกาไม่ค่อยมีอะไรนะครับเป็นรอข่าวอย่างเดียวนะฮะก็มีงานของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยคาดว่าดัชนีของ PCE เนี่ยจะอยู่ประมาณ 3.6 นะฮะในเดือนกรกฎาคมนะจะเพิ่มขึ้นจากจากเดือนกรกฎาคมที่เป็น 3.7 นะฮะในเดือนมิถุนายนนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้เนี่ยมีคนมองตลาดหุ้นไทยนะหลายๆคนมีดร.มิ่งขวัญนะฮะชี้ว่าฟันโฟเนี่ยไหลเข้านะฮะแล้วก็เร่งอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบนะของการลงทุนในขณะที่คุณพิเชษสิทธิอำนวยนะฮะชี้ว่าหุ้นแบงก์เด่นนะมอง Thailand Focus เนี่ยเงินฟื้นเข้าสู่ตลาดหุ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ลองดูขณะนี้เนี่ยตลาดเป็นลักษณะของการแกว่งนะครับ

0: แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังฝากเตือนอยู่ว่ากลุ่มน้ำมันมีลักษณะของการปรับตัวลงนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นได้ชัดเจนในกลุ่มอีกมีกลุ่มหนึ่งนะที่ขณะนี้เริ่มมีลักษณะทรายสัญญาณเป็นลักษณะลินขายลงมาเรื่อยๆนะฮะแอดวานซ์ลงจาก360เหลือ356แล้ว370เป็น360ลงเหลือ356แล้วทรูนะฮะยังคงยืนอยู่ที่13บาท10สตางค์นะยังขึ้นไม่ได้ตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมานะแปลกๆในกลุ่มของICT ในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตัวบีกิมตัว GPSC ตัวกราฟตัวกังกุลนะครับวาอัพเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นทดแทนกับกลุ่มของน้ำมันที่เป็นลักษณะของการลดลงครับพรุ่งนี้ทาง ASL ก็ยังมองจุดรับมันแม้ว่าจะปิดไปที่1601นะฮะก็ยังคิดว่า1690ยังพอเอาอยู่1590นะ1590ยังพอเอาอยู่นะครับก็วันนี้ยังเป็นลักษณะการแกว่งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามอีกทีครับผมนะครับ
1: คุณสุเชษฐ์คะเห็นข่าววันนี้เหมือนกับว่าพูดว่าหุ้นไทยจะไปถึง 1,700 ถึง 1,800
0: ทุกคนมองหมดนะ 1,700 หมดเลยเป็นเพราะว่าอย่างนี้ฮะพอเข้าสู่เดือนกันยาตุลาตัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกันยาตุลาแล้วเนี่ยภาครัฐจะออกนโยบายแล้วตอนนี้ภาครัฐเตรียมออกนโยบายท่องเที่ยวแล้ว
2: ท่องเที่ยว
0: เพราะนั้นพอท่องเที่ยวเสร็จเนี่ยไอ้ตัวที่มาเนี่ยคือตัวคอนซัมชันนะตัวท่องเที่ยวตัวโรงแรมตัวเครื่องบินตัวหนังบินตัว CPO ตัวกินตัวใช้จ่ายจริงๆฮะตัวนี้ตัว C จริงๆนะก่อนหน้านี้มันเป็นตัวเหมือน data center ตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดไตรมาส2ที่ออกผลรายงานมาเนี่ยกลุ่มคอนซัมชันไม่ได้มีการเติบโตนะฮะแต่เติบโตในกลุ่มของอุตสาหกรรมในแง่ของตัวไฟน้ำปิโตรเคมในหมวดของพลังงานในหมวดไปรองรับกับตัว data center หมด
2: ครับ
0: แต่พอเนี่ยฮะเขากำลังมองว่าขนาดนี้เนี่ยที่เขาจัดงานที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาเชื่อว่าดัชนีจะไปที่ระดับ 1,700 กันเนี่ยเป็นเพราะว่าเขากำลังรอมาตรการภาครัฐที่จะมาเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่จะออกภายในเดือนกันยาเนี่ยฮะนะตอนนี้มันก็จะอะไรล้านหุ้นไล่ล้านคนอะไรพวกนี
1: ้
0: นะ
1: ล้านให้ล้านสิล้านสิบ
0: นั่นแหละฮะนั่นแหละนะล้านนั่นแหละฮะที่จะให้ดัชนีไปแต่ขอเตือนนะฮะพอมาล้านหนึ่งแล้วให้ไป 1,700 แล้วต้องระมัดระวังนะหลังจากหมดไปแล้วเนี่ยเป็นเดือนเข้าสู่เดือนธันวามกราแล้วเนี่ยนะก็เอาความโอเคครับเดี๋ยวเราต่อตามข่าวกันเรื่อยๆครับผมโอเค
1: ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับส่วนทองคำนะครับก็หลังจากขึ้นไปทดสอบ 4,700 แล้วไม่อยู่เริ่มมีแรงเทขายตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องมาถึงวันนี้ก็ยังขายอยู่นะครับก็เริ่มย่อๆลงมาล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ 4,630 กว่า20กว่า30ประมาณเนี้ยนะครับทำให้สมาคมวันนี้เปลี่ยนแปลงราคาบ้านเรา20ครั้งรวมแล้วปรับลดลง150บาทนะครับก็ทองคำแท่งขายออกก็ 71,700 ส่วนทองรั่วพันก็ 72,500
1: 72,000 นะคะ
2: 71,700
1: ครับครับยัง 1,000 อยู่
2: ครับ
1: นึกว่าไป 6,000 แล้วซะอีก
2: ครับวันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับกนง ก็มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% โดยคุณดอนนครทัพเลขานุการของกนง ก็แถลงผลการประชุมว่าคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปีต่อไปโดยเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัตจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่ตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมแม้จะยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจนถึงต้นปีหน้าทางด้านสินเชื่อรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่สินเชื่อ SME หดตัวโดยต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางคณะกรรมการเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการ ทางการเงินเฉพาะจุดมีส่วนช่วยสนับสนุนการ

0: ฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้แต่ต้องติดตามพัฒนาการสงครามในตะวันออกกลางและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปเศรษฐกิจในปี69ถึงปีหน้า70มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้โดยการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีกว่าคาดตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่ำกว่าคาดจากการระมัดระวังการใช้จ่ายในช่วงที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในภาพรวมยังขยายตัวต่ำและไม่ทั่วถึงโดยการส่งออกและการลงทุนที่เกี่ยวกับวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ปรับตัวดีขึ้นแต่พึ่งพาการนำเข้าสูงและยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในวงจำกัดขณะที่ SME ยังเผชิญอุปสรรคในการปรับตัวและปัญหาด้านการแข่งขันที่รุนแรงก็คุณเอกนิติก็บอกว่าไอ้ K-shape ไอ้ตัวอันบนน่ะไม่ต้องห่วงเขาอ่ะเขาไปลุยลงทุนไอ้data center อะไรกันไปเนี่ยเขาได้รับอานิสงส์เต็มที่เลยแต่ไอ้ตัว K ไอ้หางที่ชี้ลงเนี่ยกลุ่ม SME กลุ่มชาวบ้านเปราะบางทั้งหลายเนี่ยอันเนี้ยต้องเอางบประมาณที่มาจากเงินกู้เนี่ยเข้าไปดันให้เคิร์ฟมันขยับสูงขึ้นมาบ้าง
1: คุณจริงว่าฝ่ายค้านเขาพูดก็คือว่ามันจะดันไปถึงเท่าไหร
0: ่หมายถึงจะดัน
1: เงิน
0: ได้สักเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะ
0: จะต้องใช้เท่าไหร่ใช่ไหม
1: ใส่เข้าไปแล้วมันก็เป็นหนี้กู้เข้ามากินกู้เข้ามาใช้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันจะยืดยาวอะค่ะ
2: คร
1: ับ นี่ก็คิดว่ามันอย่างนั้นด้วยนะคะพี่สารทำไมถึงรู้สึกโมโหไอ้เสียลงทุเรียนนั่น SME นี่มันไม่ใช่เนี่ย
0: ทำไมที่ข่มขืนนั่นเหรอ
1: มันมากไปไหมคะ
0: เออ
1: เป็นเจ้าของลงทุเรียนเปิดรับสมัครเด็กสาวอายุ15ถึง20ไปทำงานในโรงแล้วก็ลวงเด็กไปเข้าโรงแรมรีสอร์ท
0: ไทยหรือจีน
1: คนไทยนะถ้าเป็นจีนป่านนี้พาดหัวไปแล้วล่ะ
0: ไปแจ้งคุณธนกิจอะไรเนี่ยไปร้องเรียนคุณธนกิจอะไรเนี่ย
1: ใช่ค่ะในมอเป็นเจ้าของโรงทุเรียนรายใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีพฤติกรรมเปิดรีสอร์ทใกล้โรงใช้เป็นสถานที่ล่อลวงพนักงานสาวอายุ15ถึง20มาข่มขืนกระทำชำเรามีผู้หญิงเด็กสาวตกเป็นเหยื่อแล้วไม่ต่ำกว่า20รายแล้วก็ไม่ยอมมันก็ข่มขู่จะฆ่าไปฟ้องเมียก็ด้วยค่ะใช้เงินปิดปากบ้างเมียก็ร่วมรู้เห็นด้วยดิฉันคิดว่าไอ้นี่น่าประหารชีวิตมากนะทำร้ายชีวิตคนทำร้ายชีวิตคน20คนแบบเนี้ย
0: ครับ
1: คือไม่ได้ฆ่าคือก็เหมือนตายทั้งเป็นน่ะใครไปเจอแบบนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ตำรวจที่ทุ่งลุงนี่ก็ด้วยนะฮะวันนี้ใครอ่ะคนตำรวจโทไตรลงผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็เป็นโฆษกสำนักงานแห่งชาติเดินทางไปสภ.ทุ่งลุงจังหวัดสงขลาไปติดตามความคืบหน้าคดีที่มีผู้เสียหายนำหลักฐานภาพถ่ายอาจารย์มีตำรวจเป็นระดับตำรวจไปจับคดีอะไรต่อมีอะไรนะคะทำเป็นแผนประทุษกรรมในการเข้าตรวจค้นมีผู้ชายผู้หญิงแล้วแยกผู้หญิงออกมาและตอนตรวจผู้หญิงเนี่ยให้ถอดเสื้อผ้าและบันทึกภาพเก็บภาพวิดีโอไว้ตอนนี้มีผู้เสียหาย6คนค่ะตำรวจคนนี้ก็ถูกสอบวินัยร้ายแรงแล้วก็ถูกให้ออกจากราชการแล
0: ้
1: วไม่รู้ว่าติดคุกนี่คดีจะไปถึงไหน
0: ค
1: นตำรวจโทไตรงก็ขอโทษประชาชน
0: อ
1: ุบาทมากเลยแต่ละเรื่อง
0: วันนี้เกิดเหตุโกลาหลขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรีนะจนโรงเรียนต้องสั่งปิดเรียนแล้วให้เรียนออนไลน์3วันทั้งนี้เพราะว่ามันมีผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนเนี้ยไปโพสต์แบบโกรธเกลียวเลยนะว่าจัดงานกีฬาสีรู้ว่าตรงกับศาสตร์จีนต้องทำงานขายของเพื่อมาร่วมงานกิจกรรมเอี้ยเอี้ยที่โรงเรียนแม่งเห็นเอาแต่ได้

0: งเรียนเคยเห็นใจผู้ปกครองบ้างไหมวะขยับไปอีกอาทิตย์มันจะตายกันหรือเนี่ยแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้จะไปสาดให้เลือดสาดกันทั้งโรงเรียนไปเลยครูแม่งก็อะไรเงี้ยจะยิงทิ้งให้ตายจะยิงทิ้งให้ตายกันไปให้หมดพึ่งซ้อมแผนหนีกันดีใช่ไหมพรุ่งนี้จะได้เตรียมหนีกูให้ดีอะไรเงี้ยนะโอ้ก็ร้อนถึงโรงเรียนเขาเห็นโพสอย่างนี้เขาก็ต้องกันไว้ดีกว่าปล่อยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใช่ไหมสั่งปิดโรงเรียนตำรวจก็ต้องมารักขากันวุ่นวายไปทั้งเมืองเลยนะ
1: แล้วไปจับตัวหมอนี่ไหมคะ
0: ตกลงสรุปว่าเขาตรวจสอบผู้ใช้บัญชีอันแล้วเนี่ยพบว่าเป็นหญิงสาวรายหนึ่งนะครับมีอาชีพรับทำเสื้อกีฬาสีให้กับโรงเรียนและปรากฏว่าส่งงานไม่ทันงานก็
1: ไปแทนโรงเรียน
0: ก็ไม่ใช่ฮะก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะให้ไอ้กิจกรรมกีฬาสีที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงศาสตร์จีนเนี่ยมันต้องเลื่อนออกไป
1: ค่ะ
0: เพราะตัวเองส่งงานไม่
1: ส่ง
0: เสื้อไม่ทันก็ผู้ปกครองส่วนมากทราบก็แนะนำบุตรหลานอะไรต่างๆก็ไม่ให้อันนี้นะก็มีเหตุวุ่นวายต่อมาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้สอบชื่อบัญชีไลน์ที่ส่งข้อความจนเชื่อมโยงไปถึงหญิงรายหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีจึงเชิญตัวมาสอบถามเบื้องต้นหญิงคนดังกล่าวยังให้การปฏิเสธแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นบ้านพักและพบโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งซึ่งข้อความภายในถูกลบออกไปทั้งหมดจึงนำมาตรวจสอบและกู้คืนข้อมูลกระทั่งพบหลักฐานเชื่อมโยงว่าหญิงรายนี้เป็นผู้ส่งข้อความข่มขู่จริงก็นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากการสอบสวนในที่สุดก็ยอมรับว่าเป็นผู้ส่งข้อความข่มขู่ครูในกลุ่มไลน์โดยเธอเป็นผู้รับผลิตเสื้อสำหรับกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนแต่ไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันกำหนดจึงสร้างสถานการณ์และอ้างประเด็นการจัดงานตรงกับวันศาสตร์จีนหวังให้โรงเรียนเลื่อนกิจกรรมออกไปเพื่อให้ตนมีเวลาผลิตเสื้อให้ทันให้เสร็จทันเบื้องต้นตำรวจเตรียมดำเนินคดีในข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอาจเป็นเท็จก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ยังอาจเข้าข่ายทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจด้วยการข่มขู่มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนความเสียหายจากการเตรียมจัดกิจกรรมกีฬาสีและการยกเลิกงานโรงเรียนสามารถพิจารณาดำเนินการทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้อีกทางหนึ่งเนี่ยก็เตือนตำรวจก็เตือนบอกว่าเนี่ยโพสอะไรต่างๆก็ต้องระวังอันนี้เขามีแรงจูงใจเรื่องธุรกิจอยู่ไม่ใช่คึกขนองมีเป้าประสงค์ในเรื่องของตัวธุรกิจของเขาครับ
1: ก็
0: นึกไม่ถึงเหมือนกันนะว่าจะ
1: เป็นแม่คนแล้วจะขนาดนี้ใช่ไหม
0: เล่นกันบุกนี้เลยเพื่อจะเอาตัวรอดในเรื่องไอ้ส่งมอบงานไม่ทันเนี่ย
1: พี่ไพศาลลูกเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วพี่ไพศาลไม่ทันกลุ่มไลน์ของแม่ๆรุ่นนี้หรอกไม่ทันหรอกค่ะ
0: บางทีสตอรี่มาเต็มเลยอ่ะ
1: แล้วก็สุดๆกันทั้งนั้นแหละค่ะเป็นครูอาจารย์นี่ก็นอกจากดูแลลูกดูแลเด็กเหนื่อยแล้วเนี่ยคือการดีลกับพ่อแม่ก็ยากมากนะคะในสมัยนี้เขาดีมานด์เยอะกันด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะโอเคมีเรื่องอื่นๆอีกเดี๋ยวนะคะดิฉันเตรียมอันใดไว้อ๋อจีนค่ะพี่ไพศาลรถรุ่นใหม่เนี่ยที่มือจับมันหุบแนบรถไปเลยซึ่งเทสลาก็เป็นตัวนำนึกออกไหมคะพอเราเดินไปใกล้มือจับมันจะเด้งออกมาเองแล้วก็
0: ที่ใช้ก็เป็นอย่าง
1: ไรใช่
0: พอเดินเข้าไปใกล้ปั๊บไอ้ที่ประตูรถใช่ไหม
1: ใช่
0: มันจะดีขึ้นมาให้เปิด
1: ค่ะ
0: พอไปนั่งปั๊บเนี่ยมันก็สตาร์ทเครื่องให้เลย
1: เห็นไหมคะ
0: พอลุกออกมาเครื่องก็ดับ
1: จีนเป็นชาติแรกที่สั่งแบนและเรียกคืนรถยนต์ที่มีมือจับประตูแบบซ่อนเขาเรียกคืนรวมทั้งหมด4,300,000คันค่ะ

0: โอ้เยอะ
1: เพราะเขาพบว่ามันไม่ปลอดภัยครับพี่เมษานเกิดอุบัติเหตุขึ้นมารถดับ
0: แล้วประตู
1: คนข้างนอกเปิดออกมาไม่ช่วยคนข้างนอกเข้ามาช่วยไม่ได้เลยเพราะมือจับมันซ่อนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทีนี้เขาจะแก้ปัญหายังไงก็คือว่าที่โดนเรียกคืนเนี่ยนะคะเป็นรถที่ผลิตในจีน2ล้าน9แสนคันนำเข้า 50,000 แล้วก็รถยนต์จากค่ายผลิตจีนอื่นๆที่ถูกเรียกคืนเทสลาเนี่ยถูกเรียกคืนสูงสุดเนี่ยประมาณ3ล้านคันจากรถ4ล้าน5ที่เรียกคืนนะคะเทสลาโดน3ล้านคันเป็นรถที่ผลิตในจีนเลยอ่ะ2ล้าน9แสนคันทีนี้ถามว่าถ้าเอามาแล้วจะแก้ยังไงก็ดูแล้วเนี่ยอาจจะใช้วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ระบบปลดล็อกประตูมันเป็นอัตโนมัติแล้วก็ให้มีการเลื่อนกระจกหน้าลงอัตโนมัติถ้ามีการชนหนักเพื่อให้มีการเอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในกระจกแล้วก็เปิดประตูออกมาได้ค่ะรวมถึงการติดสติ๊กเกอร์ระบุตำแหน่งคันเปิดประตูด้านในให้เห็นชัดเจนขึ้นด้วยแต่ก็มีการวิจารณ์นะคะว่าเป็นการลูบหน้าปะจมูกแต่มันอาจจะเข้าไปจนถึงขั้นการยอมกลับไปใช้รูปแบบเดิมก็คือมือจับก็คือมือจับไม่ต้องเด้งเข้าเด้งออกค่ะ
0: ครับ
1: ไปสุด
0: พูดถึงเรื่องรถยนต์วันนี้สภาอุตสาหกรรมได้เผยยอดผลิตรถยนต์ล่าสุดคือเดือนกรกฎาคม69นะครับ
1: เป็นไงคะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ
0: โตขึ้นเติบโตขึ้น 6.12% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อนเมื่อเทียบกรกฎาคม69กับกรกฎาคม68นะครับเพิ่มขึ้นโตขึ้น 6.12% ก็ทำให้ยอดผลิตรถยนต์เนี่ยแตะระดับ 117,383 คันซึ่งเป็นการโตจากตลาดรถ EV หนุนยอดขายในประเทศโต 20.07%และส่งออกทำได้ 74,169 คันเพิ่มขึ้น 2.39% ส่วนใหญ่ส่งออกไปตลาดออสเตรเลียโอเชียเนียคราวนี้ยอดขายรถยนต์7เดือนปีนี้จำนวน 46,162 คันเพิ่มขึ้น 15.39% ครับเป็นการขายรถยนต์นั่งไฟฟ้าถึง 125,000411คันหรือเพิ่มขึ้นถึง 97.39% เกือบ 100% แต่ยอดผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าในประเทศมีเพียงแค่ 46,924 คันส่วนใหญ่เป็นการขายรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าถึง 62.58% นะก็คือ 62.58% นำเข้าไอ้ที่มาประกอบเนี่ยในประเทศไทยมาทากาวแปดกาวอะไรอย่างเงี้ยว่าเนี่ย 46,000 กว่าจึงมีการเรียกร้องรัฐพิจารณาภาษีให้เป็นธรรมกับผู้ผลิตรถยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศก็บอกว่ารัฐเนี่ยเคยเสนอตั้งกองทุนค้ำประกันกับสถาบันการเงินในผลขาดทุนรถยึดตามจริงไม่เกินคันละ 50,000 บาทเพื่อกระตุ้นยอดขายรถกระบะช่วยให้ค่ายรถไม่ย้ายฐานหนีเนี่ยนี่ก็คุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ก็แถลงนะ
1: ก็เขาจะมีการจัดเก็บภาษีใหม่ Toyota เขาก็บอกแล้วว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาอะนะฮะก็คือกรมสรรพสามิตจะต้องรายงานผลการศึกษาโครงสร้างภาษีรถยนต์ทั้งหมดให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนนี้กันยายนนี้ค่ะงานใหญ่นะคะสรรพสามิตต้องรายงานผลการศึกษาโครงสร้างภาษีใหม่ดร.เอกนิติเชื่อว่านอกจากสร้างความยุติธรรมให้ค่ายรถยนต์ไม่คิดย้ายฐานหนีไปประเทศอื่นแล้วยังจะช่วยดึงค่ายรถยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานไทยเพิ่มด้วยค่ะเดี๋ยวคอยดูก็แล้วกันว่าเขาจะทำยังไงจะถูกใจโตโยต้าไหมถ้าไม่ถูกใจถ้าเขายังคิดว่ามันไม่ยุติธรรมอยู่ก็เตรียมปิดฉากได้เลยยังคิดว่าเขาพอไปจับประเด็นลึกๆเรื่อยๆนะพี่ไรศาสตร์ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ไปนะขืนยังอะไรกับเขาอย่างนี้อยู่อะค่ะ

0: ดีไม่ดีก็คิดว่าไปนะค่ะ
1: ครับ
0: มันจะขยายไปเรื่อยๆอ่ะ
1: วันที่28กันยายนแม้ว่ากกต.จะชี้แจงแล้วนะครับว่าที่ลือกันว่ากกต.จะประชุมวินิจฉัยเรื่องคดีหัวสว.เนี่ยแต่ว่าสรุปว่า28ก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการลุ้นศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดปมคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งก็28กันยายนเปิดโอกาสคู่กรณีเดินเผชิญสืบพร้อม2ตุลาการก็มีรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดปมบาร์โค้ด QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง28กันยายนหลังไต่สวน5พยานเปิดโอกาสคู่กรณีเดินเผชิญสืบพร้อม2ตุลาการณสถานที่เก็บบัตรพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็วินิจฉัยกันวันที่28วันศุกร์เลยโอเคก็ทางวันศุกร์ก็มีได้ลุ้นนะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อ๋อพี่อาจารย์นอกจากว่าเขาจะเสนอเรื่องโครงสร้างภาษีรถยนต์ภายในเดือนกันยายนนี้แล้วเนี่ยนะคะกรมสรรพสามิตจะต้องเสนอแผนส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเพื่อเปลี่ยนผ่านจากน้ำมันไปเป็นรถไฟฟ้าให้มากที่สุดปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้ามีการจดทะเบียนแล้วเกือบ 500,000 คันถือว่าเติบโตเร็วแต่สวนทางกับการจัดเก็บภาษีรถยนต์ของสรรพสามิตที่ลดลงค่ะ500,000 คันเป็นรถไฟฟ้าโอ้โหขายดีขายดีขายเร็วแต่ปรากฏว่าเก็บภาษีเนี่ยนะคะต่ำลงทำให้ปี68จัดเก็บภาษีได้เพียงแค่ 56,539 ล้านต่ำกว่าปี67ที่เคยได้ลงมาถึง 10,000 ล้าน
1: ครับ
0: คุณจะเอายังไงโจทย์ใหญ
1: ่ครับ
0: จะเอาไฟฟ้าแต่เก็บภาษีได้ถูกลงมาตั้ง 10,000 ล้านนะโตโยต้าก็จะไปอีกต่างหาก2โจทย์เลยค่ะ
1: เจ
0: อกันอีกทีวันจันทร์นะคะ
1: ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทลนภัทรจำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามและวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายและวัดอัมพวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรภายหลังจากสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 10:30 นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคม

0: ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสวภายืนเพ่งและคณะและบริษัทอนาล็อกดีไวเซสประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดอโศการามและวัดหนองยางเหนือวัดจากจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดท่าบึงวัดตราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามรวมทั้งวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับประกรณ์ซึ่งมาจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยและวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีเวลา 19:00 นสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อ้อมยาเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดและสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาตลอดจนประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และการนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต่งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์พองอนุทินปัดตอบฝ่ายค้านเลือกโรงแรมภูแมนเปิดหลักฐานหัวสวในอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมจัดเสวนาเปิดหลักฐานคดีหัวสวที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ว่าก็ดีสิเมื่อถามว่าการเลือกจัดกิจกรรมที่โรงแรมภูแมนถือเป็นการแสดงเชิญสัญลักษณ์หรือไม่นายอรุทินกล่าวว่าโอ้ยขอบคุณที่ไปอุดหนุนพร้อมหัวเราะและระบุว่าถือเป็นการไปอุดหนุนกิจการของเพื่อนก่อนถามกลับว่าภูแมนที่เป็นเจ้าของคิงพาวเวอร์ใช่หรือไม่เราสนิทกันดีขอบคุณที่ไปอุดหนุนเมื่อถามย้ำว่าการตั้งใจเลือกโรงแรมดังกล่าวมีนัยสำคัญอะไรหรือไม่นายอรุทินกล่าวว่าไม่ทราบไม่เกี่ยวอะไรกับผมรองนายกสุภจีหารือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวผ่านแท็กไทยยกระดับแพลตฟอร์มท่องเที่ยวไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มแท็กไทยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เชื่อมโยงทางด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการและผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากนางสุปจีกล่าวว่ารัฐบาลมีแนวทางปรับรูปแบบการท่องเที่ยวจากการมุ่งเน้นเพียงจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้จ่ายและระยะเวลาการพำนักของนักท่องเที่ยวรวมถึงนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ทั้งสินค้าอาหารวัฒนธรรมงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม

ื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นสำหรับแนวทางในการพัฒนาแท็กไทยที่ประชุมเห็นถึงศักยภาพในการยกระดับสู่ National Tourism Integration Platformเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเข้าสู่ระบบเดียวลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาแพลตฟอร์มของแต่ละพื้นที่และอำนวยความสะดวก

0: เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวสนับสนุนการวางแผนและกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการมากยิ่งขึ้นกทม.สั่งปรับสูงสุดผู้รับเหมากวาดเศษคอนกรีตลงคลองพระโขนงนางสาวพิมพ์จุธาสกุลสิทธาดาผู้อำนวยการเขตวัฒนาเปิดเผยกรณีคลิปปรากฏภาพพนักงานของผู้รับเหมาก่อสร้างเขื่อนล้างและกวาดเศษคอนกรีตทิ้งลงคลองพระโขนงกทม.โดยสำนักงานเขตวัฒนาร่วมกับสำนักการระบายน้ำลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุจากการตรวจสอบพบว่าผู้รับจ้างกระทำความผิดจริงฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตวัฒนาจึงดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเปรียบเทียบปรับผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในอัตราสูงสุดครั้งละ 10,000 บาทจำนวน2ครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาทนอกจากนี้สำนักการระบายน้ำได้กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลองบริเวณจุดที่มีการรื้อทิ้งคอนกรีตเพื่อเก็บกู้เศษวัสดุและฟื้นฟูสภาพคลองให้กลับมาเรียบร้อยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
2: สนับสนุนโดยบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้26สิงหาคม2569วันพุธนะคะอยู่กันเหมือนเดิมค่ะพี่พิสมัยพิมพ์วิสาทกุลคุณณพรงค์พุทธตาและอ้อมยุรากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีคุณณพรงค์ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณอ้อมเอ๊ะคุณอ้อมหรือคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าตอนนี้การแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมชาติไทยกับทีมสิงคโปร์ทีมอะไรฮะที่แข่งกันวันนี้นะฮะว่าเขาถ่ายทอดทีวีช่องไหนเอ่ย
1: อ๋อไม่ทราบเลยไม่ได้ตามข่าวเลยค่ะ
0: ตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทราบก็รบกวนบอกผ่านมาในรายการคุณสร้างคุณสมทางวิทยุของเราด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ผมก็อยากจะชวนคุยเรื่องลูกฟุตบอลอยู่ลูกหนึ่งคือในปีคริสตศักราช1986นะครับคุณผู้ฟังมันมีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบก่อนรองชนะเลิศอันนี้ก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกและก็ยังเป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์พูดกันถึงแม้กระทั่งฟุตบอลโลกมันจะผ่านมาแล้วเป็น10ครั้งคือในวันนั้นน่ะมันเป็นการแข่งขันระหว่างประเทศอาร์เจนตินากับทีมชาติอังกฤษนะครับลูกฟุตบอลที่ใช้เนี่ยเป็นลูกฟุตบอล Adidas นะฮะซึ่งข่าวดังก็คือว่านักบอลชั้นเยี่ยมของอาร์เจนตินาเนี่ยคือดิเอโกมาราโดน่าเนี่ยเขาก็เป็นตำนานก็คือว่าแข่งกับทีมชาติอังกฤษแล้วลูกฟุตบอลเนี่ยเข้าประตูของทีมชาติอังกฤษแต่ว่าไม่ได้มงหรือไม่ได้เตะนะครับแต่เป็นการเอามือเนี่ยตบลูกฟุตบอลเข้าไปแล้วกรรมการที่เป็นกรรมการตัดสินเป็นชาวตูนิเซียชื่ออาลีบินนาเซอร์ก็ไม่ได้เห็นแต่คนที่อยู่ในสนามเป็นหมื่นๆคนก็เห็นผลก็ปรากฏว่าอังกฤษก็แพ้ไปนะครับเพราะว่าอาร์เจนตินาทำประตูได้แล้วไอ้ลูกฟุตบอลลูกเนี้ยของยี่ห้ออาดิดาสเนี่ยนะฮะมันก็ถูกกรรมการตัดสินเนี่ยในอาลีบินนาเซอร์เนี่ยผู้ตัดสินชาวตูนิเซียเนี่ยแกก็ถือลูกฟุตบอลนี้ติดมือไปครับแล้วเอาไปเก็บไว้30กว่าปีก็ปรากฏว่าเมื่อวันก่อนได้มีการประมูลฟุตบอลลูกนี้ครับเป็นเงินถึง11ล้านบาทคิดเป็นเงินไทยครับลูกบอลดังกล่าวเนี่ยถูกคาดหมายว่าอาจจะทำราคาได้สูงถึง10ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 7.3 ล้านปอนด์แต่สุดท้ายก็ปิดการประมูลที่ 3.3 ล้านดอลลาร์โดยเป็นการประมูลจัดขึ้นที่ในประเทศอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ย้ำอีกทีว่าผู้ที่เก็บรักษาลูกบอลนี้ไว้ก็คือนายอาลีบินนัสเซอร์ผู้ตัดสินชาวตูนิเซียในตอนนั้นเขาก็เก็บลูกบอลนี้ไว้หลังจากจบการแข่งขันและก็รักษามันมากว่า30ปีก่อนที่เขาจะลงนามในปี2023ว่าเป็นลูกฟุตบอลเพียงลูกเดียวที่ใช้ในการแข่งขันดังกล่าวซึ่งต่อมาก็ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญอิสระนะครับได้ตรวจสอบเพิ่มเติมนี่ก็เป็นข่าวที่เห็นว่ามันก็พิลึกกึกกือพิสดารดีนะฮะขายดั้งตั้ง11ล้านครับผม
1: ตอนปี2022เขาก็เอาเสื้อของมาราโดน่าที่ใส่ในเกมเนี้ยนัดเดียวกันประมูลขายด้วยคุณดำรงตอนนั้นได้ประมาณสูงถึง 7.1 ล้านปอนด์นะคะตอนปี2022ค่ะเป็นเขาเรียกเป็นวัตถุฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเลยนะคะทั้งลูกฟุตบอลแล้วก็เสื้อด้วย
0: แต่ตอนนั้นมันก็เลยมีวลีหรือศัพท์อยู่คำหนึ่งว่าหักพระเจ้าเพราะว่ามาราโดน่าปฏิเสธว่าเปล่าเขาไม่ได้เอามือตบเข้าไปถ้าเป็นมือก็ต้องเป็นหัตพระหัตของพระเจ้าอ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คงจะม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องเป
1: ็
0: นตำนานไปตราบเท่าที่เรายังจะมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกันอยู่เนี่ยครับ
1: ค่ะก็แฟนบอลเขาก็รักก็ชอบนะก็พร้อมที่

0: จะประมูลไปนะคะได้ราคาดีซะด้วยนะคะคุณดำรงที่คุณดำรงถามเมื่อสักครู่ค่ะก็เป็นไทยพบกับเวียดนามนะคะที่ส
1: ไท
0: น
1: ย
0: าก ม
1: ับเวียดนามขอโทษครับไม่ใช่สิงคโปร์
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: รับผม
0: วันนี้20:00นะคะแต่ไม่ได้บอกช่องไว้ค่ะ
1: เมื่อสักครู่ก่อนตอนหัวค่ำนี่ก็ผมก็นั่งอยู่ที่บ้านก็ดูสนุกคือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคือมันน่าสนุกก็เพราะว่ามันเป็นการแข่งกันอย่างจริงจังระหว่างประเทศระหว่างนักดนตรีขอโทษนักวอลเลย์บอลหญิงซึ่งเป็นเชื้อสายสายเลือดจีนทั้งสองทีมทีมหนึ่งคือทีมจีนแผ่นดินใหญ่หรือจีนแดงพูดกันตรงๆแข่งกับอีกทีมหนึ่งคือทีมจีนไทเปหรือจีนไต้หวันซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตมันก็คือคนที่มาจากเผ่าพันธุ์จากประเทศเดียวกันแต่เมื่อที่ผ่านมาตอนหัวค่ำก็มาห้ำหั่นกันซึ่งในที่สุดใครจะไปสู้จีนแดงหรือจีนแผ่นดินใหญ่ได้เขาก็มีกำลังคนให้เลือกจำนวนมากแล้วก็นักฟุตบอลเขาก็ร่างกายสูง169169เซนติเมตรอย่างเงี้ยฮะอย่างผมยังสูงแค่160หรือ170เซนติเมตรเนี่ยก็ตบแหลกเลยก็ทำให้จีนแผ่นดินใหญ่ชนะจีนไทเปไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะดูกีฬาก็ดูให้สนุกดูให้เป็นสีสันของชีวิตนะดูให้มีพลังนะคุณดำรงค่ะ
1: ครับ
0: เทนนิสช่วงนี้ไม่มีเลยเหรอคะเทนนิสช่วงนี
1: ้ก็มีอยู่มันไม่ใช่ระดับแกรนด์สแลมฮะมันก็มีที่มันเล็กๆกับแกรนด์สแลมครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมครับเดี๋ยวรอปลายปีก็เป็นของ US Open ก็น่าจะสนุกในปลายปีนี้เทนนิสนะครับ
0: ค่ะโอเคค่ะ
1: ก็สร
0: ุ
1: ปอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนฟุตบอลนะฮะก็ให้รู้ว่าไอ้ลูกฟุตบอลที่ว่าหัดของพระเจ้านะขายได้ตั้ง111ล้านบาทผมงงอ่ะคุณอ้อคนซื้อเอาไปทำอะไรอ่ะ
0: เขาเอาไปเก็บไว้สิคะเป็นที่ระลึก
1: เขาต้องเป็นคนที่มีเงินมากนะครับ
0: ค่ะ111ล้าน
1: ผมคิดว่าผมจะมีมากจะแค่ไหนก็คงไม่ซื้อไม่รู้เอาเงิน111ล้านเนี่ยซื้อฟุตบอลจากโรงงานที่ผลิตณวันนี้เนี่ยแล้วเอาไปแจกให้ในชนบทให้เด็กๆได้มีลูกฟุตบอลฝึกเล่นแข่งเล่นกันคือมันนึกถึงหัวอกเราตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่มีลูกฟุตบอลเตะเราใช้ฟุตบอลพลาสติกแล้วเอากระดาษยัดเข้าไปข้างในเตะกันปอกแปะปอกแปะไม่มีลูกฟุตบอลหนังที่ใช้แข่งจริงๆนะฮะ
2: ขออนุญาตได้ไหมคะขออนุญาตนะคะ
0: เชิญค่ะพี่ใหม่
2: เรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณอ้อมและคุณดำรงด้วยว่าเทนนิส US Open เริ่มแล้วนะคะเพียงแต่เขายังอาจจะยังไม่ถ่ายทอด23สิงหาถึง14กันยายน2026เนี่ยค่ะปีฝรั่งเนี่ยนะคะเริ่มแล้วนะคะแต่ยังไม่ถ่ายทอด
1: ค่ะขอบคุณนะครับผมนึกว่าเขาแข่งกันปลายปี
2: สิงหาค่ะสิงหาถึงกันยาค่ะ
1: โอ้นี่มันก็สิงหาจะปลายสิงหาโอ้ยอย่างนั้นไปไม่ทันนะฮะงั้นคอยดูทีวีแล้วกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณสมัยครับนี่ตัวฟุตทีมอะไรล่ะนักเทนนิสตัวจริงครับ
0: ค่ะคุณดำรงมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
1: ไม่ฝากดีกว่าครับนะครับก็ขอเชียร์ให้ทีมไทยฟุตบอลไทยชนะในขณะที่แข่งในขณะนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ่ายทอดช่องไหนครับ
0: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับคุณดำรง
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะรีบเปิดกล้องเลย
0: สดใสนะคะอยู่กลางจังหวัดนะอากาศดีไหม
2: บางวันก็ท่านผู้ฟังก็สวยดีสดใสคุณอ้อมชมบางวันก็หล่อนี่หมายโอ้แฮปปี้มาก ถามว่าอากาศเย็นไหมอากาศดีไหมใช่ไหมคะอากาศดีมา 2-3 วันแล้วค่ะคุณอ้อมประมาณอาทิตย์ที่หมายอาทิตย์หนึ่งที่หมายอยู่เนี่ยปรากฏว่าวันนี้เกิดร้อนขึ้นมาซะงั้นเลยค่ะคุณอ้อม

0: ราก็แล้วก็ทุกวันเนี่ยมีพายุแรงทุกวันก็คิดคำนวณกันว่าถ้าร้อนอย่างเงี้ยไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะมีฝนตกไฟดับอะไรก็เป็นไปได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดประจำในจังหวัดเชียงรายตอนบนเนี่ยนะคะแถวเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ร้อน
1: วันนี้ร้อนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยนะคนก็จะป่วยเยอะมันก็ยังไม่ปลายฝนต้นหนาวเนาะช่วงนี้มันก็ยังหน้าฝนอยู่แต่ว่าถ้าฝนเริ่มตกเยอะๆอ่ะอากาศก็จะเย็นแล้วนะพี่ไหมไม่ต้องว่าต่างจังหวัดกรุงเทพก็เหมือนกันช่วงไหน
0: นี่
1: ท
0: แห
1: ี
0: ล
1: ่
0: ะ
1: ฝนตกตอนเย็นอ่ะมันก็เริ่มเย็นแล้วแหละนอนกลาง
0: หมา
1: ค
0: ย
1: ืน
0: จะ
1: ก็
0: เร
1: ไ
0: ี
1: ม่
0: ยน
1: ต้องเปิดแอร์
0: จะเรียนคุณอ้อมเลยว่ามันจะเริ่มเจ็บคอแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากลางวันเนี่ยมันร้อนอย่างเงี้ยพอกลางคืนเนี่ยนะคุณอ้อมอีกสัก2-3ชั่วโมงเนี่ยนะคะสัก4-5 ทุ่มเนี่ยแล้วก็บางทีก็เลยตีหนึ่งบางทีไหมลุกออกมาเข้าห้องน้ำตอนตีหนึ่งตีสองอากาศเย็นลงชนิดที่เรียกว่าต่างกันประมาณเกือบ10 องศาเลยทีเดียวคุณอ้อมมันทำให้เราบางครั้งเนี่ยเกิดป่วยขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ำมะกรูดมะนาวขิงแล้วก็กระชาย
1: กำลังดื่มอยู่เป็นประจำนะพี่ไหมมันก็ดีขึ้น
0: เช้าเย็น
1: อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยค่ะ
0: สมุนไพรเรื่องสมุนไพรคุณอ้อมแล้วก็ยาไทยเนี่ยไม่ใช่ไม่เหมือนยาฝรั่งที่จะปุ๊บปั๊บนะคะแล้วก็จะได้ผลอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นเดือนค่ะคุณอ้อมนะคะเรื่องสุขภาพ
1: ขอบคุณพี่ไหมที่ทำขอบคุณเจ้าของสูตรแล้วขอบพระคุณ
0: เจ้าของส
1: ู
0: ตรด
1: ี
0: กว่าใช
1: ่
0: ต้องขอบคุณท่านเจ้าของสูตรค่ะไหมก็คิดว่าแล้วที่ไหมมาทางเหนือเนี่ยนะมาเชียงรายเนี่ยคุณอ้อมปรากฏว่าได้น้ำผึ้งป่าที่บ้านเนี่ยอีก2 ขวดใหญ่ๆเลยเป็นน้ำผึ้งที่แบบมันไม่มีแท้อะไรไปกว่านี้อีกแล้วเราก็รู้เพราะเราก็จ้วงเองตักเองจากรังของผึ้งนะคะเป็นผึ้งโพรงนะคุณอ้อมนะเสร็จแล้วเราก็อยากจะถนอมให้มันอยู่นานๆเพราะเราไม่ได้บริโภคเรื่อยๆใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเบาหวานเกินตัวไปก็ไปใส่ตู้เย็นปรากฏว่ามันแข็งเป็นเหมือนน้ำตาลแล้วไปเล่าให้ใครฟังเขาบอกว่านี่น้ำผึ้งไม่แท้มันได้ใจไม่แท้ได้ยังไงตักมาด้วยตัวเองจากในโพรงใต้ดินด้วยตัวเองแท้สุดๆเลยค่ะ
1: เขาบอกต้องเอาลองไปเผาดูอย่างนั้นจริงหรือเปล่าพี่ใหม่เอาใส่ช้อนแล้วเผาดูอะไรอย่างนี้
0: ไหมก็ไม่เคยไปทดลองอย่างนั้นเพราะว่าเรารู้ว่ามันแท้เพราะว่าเราทำเอ้ยตักมาเองกับมือขุดมาเองกับมือในบ้านเราเนี่ยถ้าจะปลอมก็เป็นผึ้งปลอมแล้วคุณอ้อมผึ้ง AI แล้วผึ้งหุ่นยนต์แล้วขณะนี้2:25แล้วค่ะค่ะ
1: พ
0: ู
1: ดถ
0: ึ
1: งผึ้งนะคะวันนี้เห็นข่าวนะคะในทีวีก็มีผึ้งไปทำรังอยู่หน้าบ้านแล้วไม่รู้อีท่าไหนรังผึ้งแตกค่ะพี่ไหมไปต่อยคนในบ้านนะหน้าบวมหมดเลยกู้ภัยก็เข้าไปไม่ได้เพราะกู้ภัยก็ต้องมีชุดเนาะที่เขาจะป้องกันด้วยอะค่ะก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลกันแล้วมันไปต่อยหมาด้วยพี่ไหมสงสารนอนซน
0: น่าสงสาร
1: ต้องระวังนะคะมีรังผึ้งโอเคเป็นมงคลแต่ว่าเราต้องระวังเวลาตัดต้นไม้ต้องสังเกตดี
0: ๆต้องถ้ามีรังผึ้งแล้วเราก็ไม่รู้เขาจะตกมาเมื่อไหร่เนี่ยนะอาจจะทำอันตรายเราจุดไฟไว้เลยคุณน้อมจุดไฟไว้เลยเปิดแก๊สปุ๊บทำครบไว้เลยแล้วก็นี่แหละค่ะอย่างเดียวที่จะช่วยได้ป้องกันตัวเรานะถ้าผึ้งมาเยอะๆเนี่ยครบไฟเนี่ยนะคะแล้วก็ควันเนี่ยนะคะมันไล่เขาได้ดีที่สุดจริงๆ
1: ถ้าบ้านหลังไหนมีมุ้งรวดก็ควรจะปิดตลอดเวลาเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแมลงอะไรบ้างที่มันบินเข้าบ้านเรานะพี่ไหมอย่าไปเปิด
0: ม
1: ุ้
0: งรวดเนี่ยนะคุณอ้อมเอาไม่อยู่เลยนะ
1: ด
0: ี
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดเลยมุ้งรวด
0: มุ้งรวดใช่แต่บางทีเอาไม่อยู่เพราะว่าซอกเล็กๆเนี่ยนะคะ
1: ม
0: ัน
1: เข้าได้เหรอพี่ไหม
0: โอ้โหเข้าได้ค่ะน้องผึ้งเนี่ยมีความพยายามมากแล้วเป็นสัตว์ที่มีความตั้งอกตั้งใจที่จะทำร้ายคนที่มาทำร้ายเขาจริงๆเนี่ยนะคะน่ากลัวน่ากลัวที่สุด
1: ขนาดรูมุ้งลวดยังเข้าได้เลยอ่ะ
0: ครับไอตัวรูมุ้งลวดไม่ได้ไอต้องตะเข็บที่มันเป็นรอยต่
1: อที่เป็น
0: ใช่ค่ะที่เป็นไอช่วงที่เขาอลูมิเนียมอย่างเงี้ยอย่างงั้น
1: อลูมิเนียมจับตัว
0: ใช่ค่ะกับตัวไม้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: อ้อมนึกว่ามันรีบตัวได
0: ้ไม่ขนาดนั้นรูมุ้งลวดมันได้เตรียมไหมมันกันยุงได้มันกันผึ้งได้แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าบ้านเรามันมีช่องมีร่องมีรูตรงไหนไงเราไม่แน่ใจนะคะ
1: ต้องดูดีๆเนาะบ้านไหนมีต้นไม้นะคะมีต้นไม้อยู่ก็สังเกตดีๆนะคะวันนี้เห็นข่าวเราตกใจบางคนแพ้โดนตัวเดียวก็บวมทั้งตัวได้นะคะ
0: คนที่แพ้อาจจะถึงชีวิตได้คุณอ้อมค่ะถ้าเกิดเขาแพ้ค่ะ
1: ค่ะเอาก่อนที่จะพักกลางชั่วโมงนะคะโค้งสุดท้ายสำหรับการเปิดรับสมัครในหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเราจะปิดรับสมัครวันศุกร์นี้แล้วค่ะตอนนี้จริงๆก็เหลือ2 ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะ

0: ี่ไหมสองที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะ
1: บ
0: ออ
1: ก
0: ฟก็
1: แล
0: ยัง
1: ้
0: ใส่
1: ว
0: สามไว้อยู่เผื่อไว้สองที่นั่งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรา
1: ค่ะ
0: จะเจอกันแล้ว2 กันยายนนี้ตลอด15 สัปดาห์เต็มกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้วันที่2 กันยายนนี้เป็นดินเนอร์ทอล์กนะคะเราก็จะจัดDinner Talk ให้พบปะกับวิทยากรแล้วก็ที่ปรึกษาของหลักสูตรอาจารย์อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนก็หอมปากหอมคอก่อน4 ประเทศในอาเซียนนะคะก็จะได้มาพบปะแล้วก็มาอัปเดตสถานการณ์อาเซียนให้ฟังแต่ละประเทศด้วยแล้วก็ไปเจอการเข้มข้นในหลักสูตรมีทุกประเทศเลยครบ11 ประเทศรวมติมอร์ด้วย
1: ของอาเซียนติมอร์เลสเต
0: ไปดูซิว่าติมอร์เนี่ยเท่าที่คุยกับอาจารย์หลายๆท่านก็บอกว่าตอนนี้ถ้าไปเที่ยวเนี่ยไม่สะดวกสักเท่าไหร่เรื่องที่พักแล้วก็ยังไม่สะดวกแล้วก็สายการบินด้วยนะพี่ไหมมันก็ยังไม่สะดวกเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ค่ะแต่เรื่องของการเปิดประเทศนะคะหลังจากเขาเข้ามาเป็นน้องใหม่ในอาเซียนแล้วรวมถึงทางการค้าการขายก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะสักระยะหนึ่งสำหรับติมอร์นะคะแล้วก็ยังมีเรื่อง AI for CEO ด้วยนะคะมีกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยก็หมายถึงว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้บริหารเราจะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนนะคะเนื้อหาเป็นอย่างไร1 2 3เนาะเราก็จะมีอบรมเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่หลักๆก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดในอาเซียนแล้วก็เราจะพานักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของคุณผู้ฟังไปในตลาดอาเซียนให้ประสบความสำเร็จด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันวันที่2 กันยายนนี้สำหรับหลายท่านที่ลงทะเบียนมาแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังพอมีเวลาอีก2 วันนะคะ0944803076ค่ะ0944803076นะคะ0944803034 0944803034และ0943966649นะคะ0943966649รีบสมัครด่วนเลยนะคะ
1: เบอร์สุดท้ายนี่เดี๋ยวจัดรายการให้เสร็จแล้วค่อยโทรนะคะ
0: เบอร์แรกเบอร์แรกพี่ไหมว่างๆวันพุธไหนก็มาแวะเยี่ยมเยียนคุณผู้ฟังนะคะ
1: ค่ะ
0: ซีโอรุ่นสามบ้างนะคะ
1: คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยากพบเจอค่ะเอาละค่ะสองทุ่ม
0: อยู่แถว
1: ใกล้ๆนั่นเองไม่ได้ไกลเลยคุ้นเคยอยู่นะในละแวกนั้นนะคะก็มีธุระจะต้องไปตึกนี้อยู่เหมือนกันคุณอ้อมค่ะเรื่องศิลปะอะไรต่างๆค่ะเอาละ20:30ก่อนที่เราจะพักกลางรายการไหมขอขายก่อนนี่ค่
0: ะ
1: คุณอ้อมเจ้าลิงตัวนี้นะคะเจ้าลิงตัวนี
0: ้ไม่ใช่ปากกว้างมันว่ามันตัวอ้าปาก
1: ค่ะมันแยกเขี้ยวคุณอ้อมคุณอ้อมมันเพเยอปากบนไงเห็นไหมคะ
0: เ
1: พเยอปากบนค่ะลิงตัวนี้ถ้าเกิดใครดูการ์ตูนเรื่อง Lion King อ่ะนั่นแหละค่ะตอนที่พระเอกของเรื่องสิงโตซิมบ้าเกิดน่ะนะคะเขาเป็นก็เรียกอะไรเป็นเจ้าชายของป่าใช่ไหมลิงตัวเนี้ยไอ้นะคะไอ้เจ้าตัวเนี้ยเขาก็เป็นอาจารย์เขาก็จะยกซิมบ้าชูให้กับพวกสรรพสัตว์ที่เป็นพระศกนิกรของเจ้าชายซิมบ้าให้เห็นว่านี่คือราชกุมารของป่าเลยล่ะค่ะหมายคิดว่าคนที่เขียนเรื่องนี้เขาก็คงจะเอาเจ้าลิงเจลาดาลิงบาบูนชนิดหนึ่งบนภูเขาซึ่งอยู่ที่ในประเทศเอธิโอเปียไหมไปมาเอธิโอเปียไปเห็นในสวนสัตว์แต่ไม่ได้เห็นในป่าและไหมก็ยังไม่เคยเห็นลิงตัวนี้ในสวนสัตว์ใดๆเลยเพราะฉะนั้นไหมจึงคิดว่าเราจะเอาเรื่องนี้มาคุยเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังค่ะน่าสนใจทีเดียวมันเป็นสัตว์มังสวิรัตนะแต่มันน่ากลัวชนิดสิงโตยังต้องกลัวมันเลยคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกลางรายการแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันค่ะค่ะ
0: ค่ะสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความ

0: ้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Review SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 Pavel นเรศ B3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์ 3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ 4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะผู้สร้างผู้สม On Radio นะคะทักทายพี่สุภชัยนะคะพี่ดวงพรพี่เล็กนะคะพี่สสิมานะคะพี่เทศยะจากญี่ปุ่นพี่วิเชียรนะคะพี่กนกรัตดาพี่เทศยะบอกพูดไม่ออกเลยกับการจากไปของดอลลี่พาร์ตันนะคะ
4: โอ้ใช่
3: งานเพลงคันทรีขอบคุณที่มอบความสุขมากมายให้กับพวกเราผ่านเสียงเพลงตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะพี่ใหม่
4: ใช่ค่ะเธอจากไปด้วยวัย80กว่าปีเนี่ยนะคะดอลลี่พาร์ตันเนี่ยไม่ชอบเธอมานานแล้วดอลลี่พาร์ตันเนี่ยเขาเหมือนคุณป้าสูงวัยนะคุณอ้อมฟันสวยมากหน้าอกหน้าใจเนี่ยโอ้ยเป็นคนที่แบบเป็นฝรั่งที่สวยแล้วเขาก็จะโชว์หน้าอกของเขาบ่อยๆแล้วมันจะมีเรื่องเล่าสมัยใหม่เขียนอะไรต่ออะไรอยู่ในคู่สร้างคู่สมเรื่องเล่าในฮอลลีวูดว่าสำหรับดอลลี่พาร์ตันเนี่ยสิ่งที่เห็นคือคุณคิดว่าจริงคุณคิดว่าปลอมมันเป็นของจริงส่วนที่คุณเห็นว่ามันจริงเนี่ยมันคือของปลอมหมายความว่าหน้าอกหน้าใจอันสล่างอันสวยงามของดอลลี่พาร์ตันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นของปลอมค่ะเป็นของจริงค่ะที่คุณคิดว่ามันปลอมเป็นของจริงแต่ฟันของเธอที่ว่าสวยๆนั้นเป็นของปลอมค่ะก็เป็นเรื่องขำๆกันสำหรับดอลลี่พาร์ตันเขาเป็นนักร้องต้องเรียกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งนะคะนักร้องลูกทุ่งเป็นพวก
3: ค
4: ันทรีเนี่ยแต่ร้องเพลงเพราะเอาง่ายๆ เราจะรู้จักเพลงของเขา I will always love you ของอย่าให้หมายร้องนะมันจะเพี้ยนนะเป็นของวิทนีย์ฮูสตันนะคุณอ้อมเราก็ฟังแล้วเราก็นึกว่าเป็นของวิทนีย์ฮูสตันจริงๆแล้วผู้ร้องผู้แต่งเนี่ยแหละค่ะก็คือดอลลี่พาร์ตันนะคุณป้าผู้จากไปในวัย80กว่านะคะคิดถึงกันขอบคุณพี่เทศยะที่บอกข่าวนี้มาด้วยนะคะ
3: สวัสดีพี่โจมิเตอร์นะคะบอกพวกนี้มันร้ายจริงๆ ขนาดไม่มีหมัดมันยังต่อยเราได้หมายถึงพึ่งนะคะพี่ดัชชาสวัสดีนะคะ
4: ได้ยังไง

0: สุดยอดใช่ใช่ดีนี่มันไม่ใช่หมัดพวกหมัดนี่มันต่อยเราไหมอ่ะพวกหมัดเห็บหมัดเนี่ยนะคะไปนึกไปนึกถึงอันนั้นมันกัดเราเลยล่ะแล้วก็ไม่ดีด้วยมันพาไวรัสมานะคะเอาละมาคุยกันเรื่องธรรมชาติคุณอ้อมเจ้าลิงเจลาด้าเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักมันลิงบาบูนเนี่ยมันมีอยู่ทุกเกือบจะทุกประเทศในแถบแอฟริกานะคุณอ้อมไม่เคยเจอบาบูนนะพันธุ์อื่นๆตัวใหญ่ยังกว่าสุนัขบ้างหน้ามันแหลมๆหน้ามันน่าเกลียดน่ากลัวแต่ไม่เคยเจอลิงบาบูนที่ขนมันสวยเหมือนตัวนี้นะแต่อย่าไปหลงขนมันเพราะมันไม่ใช่สัตว์น่ารักมันคือไวลด์ไลฟ์มันคือสัตว์อันตรายเหมือนที่เจ้าลิงเจลาด้ามันเป็นลิงบนภูเขาและนอกจากมันอยู่บนภูเขามันอยู่ในทุ่งหญ้าเพราะฉะนั้นมันไม่กินเนื้อสัตว์คุณอ้อมมันเป็นมังสวิรัตแต่มันเป็นมังสวิรัตที่อันตรายมากมันอยู่ในประเทศเอธิโอเปียเอธิโอเปียเนี่ยนะเป็นประเทศที่คุณอ้อมเราคงเคยได้ยินว่าโอ้คนไม่มีอะไรจะกินเนี่ยชาวป่าเด็กหรือว่าที่ยูนิเซฟก็มาทำข่าวเนี่ยเป็นเรื่องของชาวป่าชาวเผ่าจนๆที่ไม่มีน้ำกินในเอธิโอเปียจริงๆแล้วประเทศนี้ก็ไม่ใช่นะคุณอ้อมนะเขาไม่ได้จนขนาดนั้นคุณอ้อมเขาเป็นประเทศที่สวยมากนะครับเป็นประเทศที่มีอายุต้องเรียกว่าถ้าคิดถึงประวัติศาสตร์แล้ว 4-5,000 ปีที่มนุษย์เกิดขึ้นมาเป็นหมื่นปีเนี่ยคือประเทศเหล่านี้เลยนะคะน่าสนใจมากเอธิโอเปียเนี่ยติดทางซ้ายมืออยู่ติดกับซูดานเหนือซูดานใต้นะคะขวามือถ้าเลยทะเลออกไปก็จะเป็นเยเมนก็เป็นคาบสมุทรอาหรับละขวามือคือโซมาเลียนะคะเมืองหลวงก็คืออดิสแอบาบานะคะไปก็ลำบากแหละไม่เคยไปคน2คนนะคะแต่ชอบประเทศนี้ผู้หญิงเขาสวยจริงๆคุณน้องจะพูดว่าอย่างไร
1: ประเทศอะไรนะพี่ไหม
0: เอธิโอเปีย
1: เอธิโอเปียอ๋อหรอเขาไม่ใช่ผิวคล้ำเหรอพี่ไหม
0: ดำปื้ดปื้ดเลยค่ะดำปื้ดปื
1: ้ดอ๋อแต่สวย
0: แต่เนื่องจากเขาเป็นประเทศที่ผู้หญิงโครงหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนโครงหน้าของเขาหน้าผากนุ่นๆคุณต้องไปจริงๆต้องไปเห็นไหมลูกผู้หญิงสวยทุกคนเลยโครงหน้าเขาไม่ใช่พวกแอฟริกาที่ปากหนาๆดำๆผิวเขาเนียนสวยมากเป็นแอฟริกาชนิดสวยรูปร่างนาฬิกาทรายอย่างเงี้ยสวดทรงองค์เอวสวยและตัวเล็กๆไม่ใช่ใหญ่เบอะบะเหมือนแอฟริกาอื่นๆแอฟริกาที่แบบว่าบางทีไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยตัวเบลอก้นเยอะๆอะไรก้นเหมือนกระทะอะไรเงี้ยไม่ใช่คนเอธิโอเปียสวยขอคอนเฟิร์มเลยค่ะหมายไปมาแล้วได้เห็นจริงๆนะคะแล้วประเทศก็ไม่ได้ยากจนอย่างนั้นประเทศนี้มีศิลปะวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินเรื่องท่องเที่ยวโอ้ใหม่ถ้าไม่คิดว่ามันอันตรายนะใหม่จะไปบุกป่าฝ่าดงแบบน้องฮารุนบ้างนะคะโอเคมาคุยกันเรื่องเอธิโอเปียจริงๆเรื่องนี้ไม่ยาวนะคะอยากจะฟังข่าวคุณอ้อมบ้างที่นั่นเนี่ยมันมีเทือกเขาสูงกว่าหมื่นฟุตคุณอ้อมคิดดูสิบ้านเราเนี่ยอย่างที่ใหม่อยู่เนี่ยหรือบ้านใหม่เนี่ย700-800เท่าไหร่ละฟุตเนี่ยมันก็หนาวเลยนะที่นี่หมื่นฟุตมันไม่หนาวได้ไงนะมันอยู่เหนือกว่าระดับน้ำทะเลหมื่นฟุตเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงบาบูนเจลาด้าค่ะเจลาด้าบาบูนความน่าสนใจของมันก็คือพวกนี้มันเป็นลิงชนิดเดียวในโลกที่มันกินหญ้าเป็นอาหารสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมของมันก็คืออาศัยอยู่บนพื้นดินแล้วมันกินหญ้าเนี่ยนะคุณอ้อมมันมือของมัน2มือเนี่ยคุณอ้อมมันนั่งรวมกันเป็นฝูงเนี่ยฝูงนึง 40-50 ตัวมีตัวผู้ตัวใหญ่เป็นเจ้าของฮาเร็มเนี่ยนะมันก็จะป้องกันไม่ให้ใครมายุ่งกับมันเนี่ยนะคะถ้ามีลูกลิงตัวผู้ถ้ามันโตเป็นหนุ่มมันก็ต้องออกพยพไปสร้างฝูงของมันเองเวลามันกินหญ้าเนี่ยนะคุณอ้อมนะมันจะดึงดึงดึงดึงดึงดึงหญ้ารอบตัวมันคิดดูสิสองมือของมนุษย์หรือของลิงมันก็พอๆกันเนี่ยมันกินได้ทีละกรัมนิดนึงคุณอ้อมเวลามันกินหญ้าทีนี้นะเวลามันลุกเนี่ยหญ้าเป็นวงเลยเรียกว่ามันกิน
1: ทีละรอบ
0: ใช่ใช่มันน่ารักน่ารักแน่นี่พฤติกรรมมันนะคะก็เลยเรียกลิงเหล่านี้ว่าไอ้เจ้าช่างตัดไอ้ช่างตัดหญ้านะคะถึงแม้ลิงบาบูนจะใช้นิ้วหยิบหญ้าใส่มือได้แค่ไม่กี่ครั้งต่อใบแต่พวกมันก็ทำจนกว่าหญ้าจะเต็มมือแล้วจึงค่อยใส่ปากพวกมันจะส่งเสียงอยู่เสมอขณะกินหญ้าเพื่อเป็นสัญญาณติดต่อกันในภายในฝูงเพราะว่าศัตรูของมันก็คือพวกหมาไฮยีน่าพวกสิงโตนะคะแล้วคนเขาแล้วมนุษย์ก็ล่ามันคุณอ้อมยิ่งเวลาที่มันเขาเรียกเป็นช่วงเมตติ้งหรือช่วงติดสัตว์เนี่ยขนจุดเด่นของไอ้เจ้าเจลาด้าเนี่ยนะคะถ้าใครดูเรื่องนี่แหละการ์ตูนเรื่องไลออนคิงเนี่ยจะเห็นว่าตรงหน้ามันเนี่ยเป็นแหลมๆยาวๆใช่ไหมแต่ขนของมันเนี่ยสวยกว่าแผงคอสิงโตอ่ะ

0: คุณอ้อนะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวผู้เนี่ยมันก็เกือบจะสูญพันธุ์แล้วนะเพราะว่ามันถูกล่าเอาขนไปขายขนของมันเอาไปทําอะไรได้สารพัดเลยแล้วมันเป็นลิงที่กินหญ้าแล้วมันจะอาศัยกินเดี๋ยวนี้มันไม่อยู่กับพื้นแล้วนะมันอยู่บนภูเขานะคะแล้วมันก็อยู่กันไต่ตามหน้าผานะคะลิงเพศผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์มักจะถูกล่าเพื่อเอาขนแผงคอที่มีเส้นยาวสวยงามไปใช้ประกอบในพิธีฉลองการกำเนิดของทารกชาวเอธิโอเปียนะคะแต่เวลามันต่อสู้เนี่ยคุณอ้อมมันจะแลบลิ้นปิ้นปากปิ้นตาแล้วก็ดีดปากแล้วก็กัดฟันทีๆกัดลิ้นนะคะให้แสดงความว่าน่ากลัวซึ่งเพศผู้รุ่นใหญ่เนี่ยจะทำในเวลาที่ศัตรูปรากฏตัวเช่นมันไปเจอลิงตัวอื่นหรือมันเจอพวกสิงโตที่จะมาทำร้ายมันเพราะถ้าตัวเล็กๆด้วยกันสู้มันไม่ได้หรอกค่ะคุณอ้อมแต่สิงโตเนี่ยสิงโตมันแรงเยอะถ้าเกิดวิ่งกันนะมันวิ่งไม่ทันสิงโตมันต้องวิ่งขึ้นแบบหน้าผาหรือต้นไม้เนี่ยนะคะถึงจะรอดนะคะลิงบาบูนไอ้เจ้าเจลาดาเนี่ยมันรวมตัวกันเป็นฝูงขนาดใหญ่60-80ตัวถ้าตัวใหญ่เต็มที่เนี่ย20-25กิโลเลยนะคะมีเขี้ยวอาวุธของมันก็คือมีเขี้ยวบนเขี้ยวล่างนะคะสองยาวขนาด2นิ้วถ้ามันกัดเราอะไม่ต้องไม่รอดคุณน้องไม่รอดนะคะแล้วก็ตัวที่มีครอบครัวแล้วมันจะมีหน้าอกเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมคุณอ้อมและไอ้ตรงสามเหลี่ยมมันเนี่ยจะแดงแจ๊ดเลยไหมส่งรูปให้คุณอ้อมดูแล้วนะคะมันก็เป็นลิงที่แปลกดีนะคะเจ้าลิงเจลาดาเนี่ยแล้วก็ความพิเศษของมันก็คือแต่ละฝูงเนี่ยจะประกอบด้วยกลุ่มเล็กๆที่มีเพศผู้หนึ่งตัวนะเจ้าของฮาเร็มตัวเบลเลอร์เลยนะกับเพศเมียหลายตัวเรียกว่าฮาเร็มอย่างที่หมายบอกเพศผู้เนี่ยจะเป็นผู้นำกลุ่มหรือครอบครัวเรียกว่าแอบบัสแล้วก็เคลื่อนย้ายถิ่นไปพร้อมๆกับฮาเร็มของมันลิงเพศผู้จะออกตระเวนระมัดระวังดูแลปกป้องครอบครัวมันนะคะแล้วก็มันจะชอบอวดตัวเสมอโดยวิ่งไปข้างหน้าจนขนแผงคอของมันนะปลิวสวัดปลิวสะบัดเลยแล้วก็หางแกว่งไปมาเพื่อจูงใจสาวๆจูงใจสาวๆนะคะ
1: เท่สุด
0: ฉันหนุ่มสุดหล่อสุดแต่อย่างว่าแหละพฤติกรรมก็เหมือนกันก็คือเวลาอยู่กันเป็นฝูงแต่มันก็ส่งเสียงนะส่งเสียงคุยกันตลอดเวลาช่วงเวลาที่มันหาเห็ดหมัดดูแลกันและกันเนี่ยค่ะพฤติกรรมก็เหมือนลิงทั่วไปเนี่ยแต่เป็นลิงที่หาดูยากมากก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะค่ะ
1: ดู
0: สั้นๆค่ะน่ารักดี
1: ดูทรงของปากกับฟันแล้วเหมือนจะเป็นอาวุธติดประจำกายเลยเนาะมันกัดด้วยใช่ไหมพี่ใหม่
0: มันกัดเลยล่ะนั่นมันคืออาวุธของมันเลยนะคะคุณ
1: อ๋อดูดีมีเขี้ยวด้วยอ่ะเมื่อกี้พอพี่ใหม่ชูภาพไปดูไม่ออกพอไปดูในมือถืออ๋อมันคือแยกเขี้ยวอยู่นึกว่าตรงนั้นเป็นจมูกมันนะตอนแรก
0: แล้วมันมีอีกภาพหนึ่งคุณอ้อมที่แผงหน้าอกมันเนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมมันจะยิ่งแดงจัดเลยในช่วงที่มันฤดูผสมพันธุ์ก็มันเป็นสิ่งที่แปลกนะมันเป็นสิ่งที่แปลกอยู่ตรงที่แหมฉันจะโชว์อะไรดีฉันก็ต้องโชว์กล้ามอกของฉันแล้วสาวๆก็จะบอกว่าสวยเป็นอย่างนั้นนะคะแต่หมายว่าขนมันสวยมากนะเจ้าลิงพันธุ์นี้นะคะซึ่งในเมืองไทยหมายก็ว่าไม่มีนะที่จะมีลิงตัวนี้อยู่ในสวนสัตว์ให้เราได้ชมกันค่ะ
1: โอ้น่ากลัวนะมันเป็นอย่างที่บอกเนาะมันเป็นสัตว์มังสวิรัติที่สุดอันตรายนะพี่ใหม
0: ่ถูกต้องใช่ค่ะ
1: เอามาคงยากแล้วไม่รู้มันสูญพันธุ์หรือยังนะพี่ใหม่นะ
0: ขออย่าให้สูญพันธุ์เลยคงไม่สูญพันธุ์หรอกคุณอ้อมค่
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าไอ
1: ้
0: แต่มันก็มีสิทธิ์เพราะว่าถ้าตัวผู้ไม่มีนะคะเพราะว่าถูกล่าถูกฆ่าไปโดยความสวยงามของตัวมันเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะนะคะเรื่องของสัตว์เนาะมาดูเรื่องของมนุษย์บ้างค่ะพี่ไหมมนุษย์วันก่อนที่เกริ่นๆให้ฟังว่าอัตราความยากจนของประชากรผู้สูงอายุประเทศอะไรที่ยากจนที่สุดในโลกนะคะพี่ไหมมีข้อมูลจาก OECD คือ Income Distribution Database นะคะเขาระบุอัตราความยากจนของประชากรอายุ66ปีขึ้นไปนะคะโดยใช้เกณฑ์ความยากจนที่ระดับ 50%ของเขาใช้คำว่าค่ามัธยัสถ์รายได้ครัวเรือนของประชากรทั้งหมดในประเทศนั้นๆทำให้การเป็นการวัดความยากจนสัมพัทธ์นะคะซึ่งช่วยสะท้อนว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีรายได้อยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับมาตรฐานการครองชีพของคนในประเทศเดียวกันผลการจัดอันดับพบว่าประเทศจะทายไม่เอ่ยไม่ต้องทายเฉลยเลยเนาะประเทศเกาหลีใต้ค่ะมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่ยากจนที่สุดในกลุ่ม OECDค่ะอยู่ที่ 39.8% นะคะ 39.8%
0: ให้หมายทายหมายจะต้องทายผิดเพราะหมายนึกว่าเกาหลีเนี่ยเขารวยผู้สูงอายุก็ต้องรวยด้วย

0: ไม่
1: ย
0: จ
1: า
0: ริ
1: ก
0: ง
1: จนหรือว่าเกือบ4 ใน 10ขณะที่อัตราความยากจนของประชากรทั้งหมดในประเทศเกาหลีใต้อยู่ที่ 14.9% แล้วก็เด็กอยู่ที่ 8.5% นะคะสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างผู้สูงอายุกับประชากรกลุ่มอื่นอย่างชัดเจนนะคะหนึ่งในปัจจัยที่ถูกนำมาอธิบายสถานการณ์นี้คือระบบบำนาญไงพี่ไหม
0: อ๋อ
1: ระบบบำน
0: ใช
1: า
0: ่
1: ญ
0: ใช่
1: แห่งชาติของเกาหลีใต้เนี่ยที่เริ่มก่อตั้งในปี1988ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากในปัจจุบันเนี่ยมีระยะเวลาในการสะสมสิทธิประโยชน์ไม่มากพอส่งผลให้เงินบำนาญอาจจะไม่พอต่อค่าใช้จ่ายหลังเกษียณค่ะแล้วก็ต้องเจอกับควา
0: จ
1: ม
0: ะ
1: เสี่ยงด้
0: จ
1: าร น
0: ิง
1: รายได้มากกว่าคนรุ่นใหม่นะคะรองลงมาก็คือกลุ่มประเทศบอลติกค่ะโดยลัตเวียมีอัตราความยากจนในกลุ่มผู้สูงอายุ 34.3% เอสโตเนีย 29.8% และลิทัวเนีย 25.9% ซึ่งถ้ามาดูโดยรวมแล้วเนี่ยประเทศในกลุ่มนี้มีค่าเฉลี่ยประมาณ 30% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD อยู่ที่ 14.8% ซึ่งมากกว่า2เท่านะคะมาดูประเทศของทรัมป์บ้างอเมริกานะคะพี่ไหมอยู่ในอันดับที่7ค่ะผู้สูงอายุอยู่ในภาวะยากจนนะคะคิดเป็น 22.9% ก็หมายความว่าผู้สูงอายุของคนอเมริกันมากกว่า1ใน5เนี่ยมีรายได้ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของค่ามัธยรายได้ในประเทศมัธยฐานรายได้ในประเทศ
0: ม
1: น
0: ั
1: ะ
0: ธ
1: ค
0: ย
1: ะ
0: ฐานค่ะ
1: มัธยฐานนะคะและยังถือว่าสูงกว่าหลายประเทศในกลุ่ม G7 เช่นอังกฤษ 15.0% เยอรมัน 14.5% แล้วก็อิตาลี 12.3% นะคะในอีกด้านหนึ่งค่ะยังมีประเทศที่สามารถรักษาสัดส่วนผู้สูงอายุยากจนให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 5% ก็คือนอร์เวย์นะคะ 3.2% เช็กเกีย 3.6% เนเธอร์แลนด์ 4.6% แล้วก็สโลวาเกีย 4.7%ก็สะท้อนถึงความแตกต่างด้านระบบสวัสดิการรายได้หลังเกษียณแล้วก็มาตรการคุ้มครองทางสังคมของแต่ละประเทศอันนี้พี่ไหมอย่างแต่ก่อนถ้าเกิดชอบอ่านคู่สร้างคู่สมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าผู้หญิงแต่ก่อนเนาะเขาก็ฮิตแบบสามีฝรั่งอะไรเงี้ยก็อยากจะไปดูแลสามีฝรั่งที่เขาอายุเกษียณแล้วแล้วเขากินเงินบำเหน็จบำนาญเงินรัฐบาลที่เลี้ยงดูเนี่ยแต่ก่อนที่มีความเชื่อนะว่าเวลาผู้หญิงไทยจะไปแต่งงานก็จะไปแต่งงานกับผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมพี่ไหม
0: ก็ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ค่ะคุณอ้อมแถวบ้านไหมชะอำเนี่ยก็เยอะแยะเลยค่ะ
1: พี่ไหมเท่าที่ได้คุยอ่ะที่พี่ไหมคุยกับชาติไหนที่เขาแบบว่าระบบบำนาญเขาดีจังเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: นอร์เวย์สินอร์เวย์นี่รวยสุดๆ
1: นอร์เวย์นะ
0: ค่ะอเมริกันนี่ยังสู้ไม่ได้นอร์เวย์สวีเดนแถบเนี้ย
1: เขาให้กันเดือนเป็นแสนเหมือนกันเนาะพี่ไหมเน
0: า
1: ะ
0: โอ้บางทีมากกว่าอีกค่ะ
1: ชีวิตดีมากอ่ะ
0: อยู่ที่คุณสะสมภาษีที่จ่ายออกไปเนี่ยเป็นยังไงถ้าคุณมีภาษีสะสมเยอะคุณก็ได้เยอะอะค่ะแถบเยอรมันแถบยุโรปเหนือนอร์เวย์ที่หมายเห็นเนี่ยโอ้เดือนหนึ่งบำนาญเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นแสนๆเขาเป็นเศรษฐีเลยถ้าเกิดเขามาอยู่เมืองไทยเขาถึงชอบมาอยู่เมืองไทยไงคุณอ้อม
1: เพราะว่าเงินเขาใช้คุ้มมากใช้แบบอยู่แบบกินหรูอยู่สบายได้ตลอดทั้งเดือนเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะแถบชะอำพวกนี้เยอะค่ะ
1: ชะอำนี่ค่าครองชีพก็สูงใช่ไหมพี่ไหมหรือว่า
0: ต่ำมาก
1: อ้าวจริงเปล่ามันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะ
0: ไม่ค่ะชะอำนี่เป็นเมืองที่เมืองต่างจังหวัดที่น่ารักมากชะอำนี่อยู่ในเพชรบุรีเพราะฉะนั้นค่าของชีพเหมือนไม่แพงแต่ถ้าคุณอ้อมไปประจวบ
1: เป็นหัวหิน
0: โอ้โหนั่นเมืองไฮโซ
1: แค่นิดเดียวเองเนาะพี่ใหม่เนาะต่างกันเลยใช่ไหม
0: ห่างกัน25 กิโลหมายถึงอยู่ชะอำไงไม่ไปตลาดเนี่ยคุณอ้อมขอโทษต้องใช้คำว่า5 บาท 10 บาทเนี่ยเรายังได้ของกลับบ้านยังมีขนมขายได้ราคา5 บาทอยู่ท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็อร่อยด้วย
1: เข้าใจผิดนะว่าชะอำค่าของชีพก็สูงแล้วเพราะมันติดกับหัวหินเลยไงมันอีกนิดเดียวเอง
0: แต่ความเป็นอยู่นี่ดีมากแล้วถ้าคุณอ้อมอยู่ชะอำแล้วคุณอ้อมเลี้ยวขวาก็คือไปเพชรบุรีใช่ไหมจะยิ่งถูกกว่าอีกยิ่งถูกกว่าชะอำเลยค่ะเพราะไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเพชรบุรีก็เป็นเมืองน่าอยู่เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกเมืองนึงนะคะถ้าคุณอ้อมเลี้ยวซ้ายอยากหาความเจริญคุณอ้อมก็ไปหัวหินก็แต่อย่าไปซื้ออะไรรับประทานแพงหน่อย
1: ปั๊บๆค่ะทะเลก็สวยเหมือนกันนะ
0: แม่เพชรบุรีก็สวยใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เราก็จะต้องรู้ที่อยู่ที่กินเนาะเวลาไปไหนนะพี่ใหม่เนาะสมมุติว่าพัก

0: พักชะอำก็ได้อยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวหัวหินกลับมานอนที่ชะอำดีกว่า
1: ถูกต้อง
0: ค่า
1: ค่ะ
0: โรงแรมอะไรก็น่าจะถูกกว่านะ
1: ถูกกว่าค่ะถูกกว่าเยอะเล
0: อ
1: ย
0: ื
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ค่ะค่ะเอามาดูอีกเรื่องหนึ่งนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะเวลาที่เรานั่งเครื่องนะคะเราก็จะมีแอร์โฮสเตสคอยบอกเรื่องเปิดปิดม่านหน้าต่างเครื่องบินหลายคนก็มีคำถามว่ามันจะช่วยอะไรได้บ้างทำไมพนักงานต้อนรับจึงเตือนให้เปิดม่านหน้าต่างเครื่องบินตอนขึ้นแล้วก็ลงจอดถึงแม้จะดูเป็นขั้นตอนเล็กๆแต่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยนะคะก็มีกัปตันออกมาให้เหตุผลให้ฟังว่าทำไมจะต้องให้ความสำคัญกับการเปิดปิดม่านหน้าต่างเครื่องบินตอนขึ้นและลงค่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างแรกคือต้องการปรับสายตาให้ชินกับแสงภายนอกในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและต้องอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบินการที่สายตาของผู้โดยสารคุ้นชินกับสภาพแสงภายนอกแล้วไม่ว่าจะเป็นแสงแดดจ้าในตอนกลางวันหรือความมืดในตอนกลางคืนเนี่ยจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางหนีภัยได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาให้ดวงตาปรับโฟกัสนะคะซึ่งจะช่วยลด
1: ค
0: คว
1: ่
0: า
1: ะ
0: มเสี่ยงในการสะดุดล้มหรือว่าเหยียบกันท่ามกลางความวุ่นวายนะคะเหตุผลที่สองก็คือผู้โดยสารคือหูตาที่ดีที่สุดของลูกเรือค่ะเห็นไหมเขาก็
1: ใช
0: ใช
1: ่
0: ้
1: ใช
0: ค
1: ่
0: นนั่งเหมือนกันใช้ผู้โดยสา
1: ค
0: ร
1: ่
0: เ
1: ะ
0: หมือนกันนะคะผู้โดยสารที่นั่งริมหน้าต่างเนี่ยเหมือนกล้องวงจรปิดชั้นดีเลยค่ะพี่ไหมเขาบอกว่าเคยมีเหตุการณ์จริงที่ผู้โดยสารเนี่ยมองไปนอกหน้าต่างแล้วก็พบความผิดปกติเช่นหุ้ยมันมีควันไฟพุ่งออกจากเครื่องยนต์แล้วก็รีบแจ้งให้กับพนักงานต้อนรับทําให้กัปตันทราบเรื่องอย่างเร็วแล้วก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีช่วยชีวิตผู้โดยสารทั้งลําไว้ได้นะคะ
1: จริงจริงค่ะ
0: เว
1: จ
0: ล
1: รา ิง
0: อํานั่งก็จะมองถ้าเกิดตรงปีกเมื่อไหร่นะพี่หมายอําดูบางทีปีกมันก็เวลาลมมันพัดมันก็จะเปิดขึ้นเปิดลงเนาะเราก็จะเห็นไส้ในเล็กน้อยนี่ก็ตกใจแล้วพี่หมายนึกว่ามันแบบนึกว่ามันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่สมบูรณ์นะว่าปีกมันไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยเราไปเห็นข้างในไงเวลาลมมันพัดอะค่ะมันก็
1: ม
0: จ
1: ั
0: ะ
1: น
0: ม
1: เ
0: ี
1: ปิด
0: ต
1: ข
0: ั
1: ึ
0: ว
1: ้น
0: ท
1: เ
0: ี
1: ป
0: ่
1: ิด
0: ดี
1: ลง
0: ขึ้น
1: เฉ
0: ได
1: พา
0: ้
1: ะมันแฟลบเฉพาะตอนขึ้นตอนลงนะคุณอ้อมถ้าคุณอ้อมบินอยู่แล้
0: ค
1: วมั
0: ่
1: น
0: ะ
1: เปิดขึ้นเปิดลงนี่ไม่ปกติแล้วนะ
0: เห็นนะบางทีลมมันพัดนิดหน่อยมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่สามเหตุผลที่สามนะคะเป็นแสงสว่างสำรองในยามฉุกเฉินค่ะสำหรับการเดินทางในเที่ยวบินกลางคืนในห้องโดยสารมักจะมีการหรี่ไฟลงนะคะแล้วก็
1: ใช่
0: เปิด
1: ใช่
0: ม่านหน้าต่างทิ้ง
1: ค่
0: ไ
1: ะ
0: ว้จะช่วยให้แสงจากดวงจันทร์แสงดาวหรือแสงไฟจากเมืองเบื้องล่างเนี่ยส่องเข้ามาด้านในได้ถ้าเกิดเหตุขัดข้องที่ทำให้ระบบไฟฟ้าบนเครื่องบินดับสนิทเนี่ยแสงสว่างจากภายนอกก็จะช่วยลดความตื่นตระหนกทำให้ผู้โดยสารพอมองเห็นทิศทางในการอพยพนะคะ
1: จริงจริง
0: เห
1: ใช
0: ตุ
1: ่
0: ผล
1: ค
0: ท
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่สี่ก็คือช่วยทีมกู้ภัยและลูกเรือในการประเมินสถานการณ์ถ้าเกิดอุบัติเหตุบนพื้นดินเนี่ยทีมกู้ภัยจากภายนอกจําเป็นต้องมองผ่านหน้าต่างเข้ามาเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างเช่นตรวจสอบดูว่ามีไฟไหม้หรือกลุ่มควันในขณะเดียวกันลูกเรือที่อยู่ด้านในก็ต้องมองออกไปด้านนอกเพื่อตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมฝั่งใดปลอดภัยที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจกางสไลด์ยางเพื่ออพยพผู้โดยสารนะคะ
1: จริง
0: เห
1: จริ
0: ต
1: ง
0: ุผลสุดท้ายค่ะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยที่เครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉินบนผิวน้ำเนี่ยการเปิดม่านหน้าต่างจะช่วยให้ผู้โดยสารมองเห็นเส้นขอบฟ้าและแผ่นดินทําให้รับรู้ทิศทางและมีสติมากขึ้นว่าควรจะว่ายน้ำหรืออพยพไปในทิศทางใดเพื่อเข้าฝั่งนะคะเพ
1: ค
0: รา
1: ่ะ
0: ะฉะนั้นการเปิดม่านหน้าต่างในช่วงที่เครื่องบินกําลังขึ้นและลงก็อย่าไปมองบนใส่แอร์นะเขาเตือนก็ทําด้วย บางคนง่วงไงแบบโอ้ยฉันหลับอยู่แสงมันเข้าเนี่ยเธอก็ไปมองบนแต่อ้อมนะพี่ไหมอ้อมจะชอบนั่งริมหน้าต่างก็จะชอบสังเกตข้างนอกแล้วเป็นคนขี้กลัวไงเอ้ยมีอะไรผิดปกติไหมมองตลอดเวลาว่าฉันมองเห็นข้างล่างไหมเมฆเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่ชอบปิดจะเปิดตลอดเวลานะคะก็แล้วแต่ละคนเนาะแต่ถ้าเกิดแอร์เข้ามาบอกก็อย่าไปมองบนหรือไปค้อนใส่ก็ต้องปฏิบัติตามเพราะมัน
1: เรา
0: ไม่
1: ต้
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ง
0: ่
1: ป
0: เพ
1: ฏิ
0: ีย
1: บ
0: ง
1: ัติ
0: แค
1: ตา
0: ่
1: มเขาใช่ค่ะ
0: ใช่เพราะมันไม่ใช่เพียงแค่ระเบียบปฏิบัติที่สร้างความยุ่งยากแต่มันเป็นมาตรการเชิงป้องกันค่ะที่เขาคำนวณมาแล้วเพราะฉะนั้นในการเดินทางครั้งต่อไปหากได้ยินเสียงประกาศจากลูกเรือโปรดให้ความร่วมมือด้วยความเข้าใจเพราะสิ่งเล็กๆที่เราทำเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยรักษาชีวิตของตัวเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางในยามฉุกเฉินได้นะคะ
1: ทั้งหมดทั้งมวลก็
0: พ
1: เ
0: ี
1: พ
0: ่
1: ื
0: ใ
1: ่
0: ห
1: อ
0: ม่
1: คว
0: ช
1: าม
0: อ
1: ป
0: บ
1: ลอด
0: นั
1: ภ
0: ่ง
1: ัย
0: ริ
1: ข
0: ม
1: อ
0: ห
1: ง
0: น้า
1: เร
0: ต
1: า
0: ่างไหม
1: ใหม
0: ใช
1: ่
0: ่
1: ชอบนั่งริมทางเดินมากกว่าจะได้เข้าห้องน้ำง่าย
0: อ๋อพี่ไหมลุกฉี่บ่อยใช่ไหมอืมอ้อ
1: ช
0: ม
1: อบ
0: จะ
1: ล
0: ไ
1: ุ
0: ม
1: ก
0: ่
1: ไม
0: ค
1: ่
0: ่
1: ค
0: อ
1: ่
0: ย
1: อย
0: เท
1: ช
0: ่า
1: อบ
0: ไหร
1: น
0: ่
1: ั่งอยู่เฉยๆค่ะ
0: อ้อมจะชอบนั่งริมหน้าต่างเพื่อมองอย่างที่บอกแหละมองเวลาเมฆมาจะเอาละเมฆอยู่ข้างหน้าแล้วเตรียมตัวแล้วนะคะสวดมนต์นะคะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าวันไหนไม่มีเมฆมันจะมองเห็นข้างล่างแต่บินกลางคืนนะพี่ไหมมันบินความสูงเท่ากันแต่เรา

0: เห็นแสงเห็นแสงหรือว่ากลางคืนเขาจะบินต่ำกว่ากลางวันคะเพราะว่าเราเห็นแสงสว่างเพราะมันไม่มีเมฆหรือเปล่า
1: ส่วนใหญ่เขาก็
0: ต้
1: บ
0: อ
1: ิ
0: ง
1: น
0: เห็
1: ส
0: น
1: ามหม
0: เห
1: ื่
0: ็
1: น
0: นแส
1: ฟ
0: ง
1: ุต
0: ไฟ
1: เนี่ยคุณอ้อมถ้ามันมีแสงแล้วเราก็จะเห็นนะถ้าเกิดฟ้าโปร่ง
0: ใช
1: ๆ
0: ่
1: นะคะค่ะ
0: ใช่อาจจะเป็นเพราะว่ากลางคืนไม่ค่อยมีเมฆเนาะมันก็เลยเห็นแสงไฟจากภาคพื้นอะในจะบอกว่าเมืองมนุษย์เนาะเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันจากข้างล่างอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นไฟจากบ้านเรือนต่างๆแต่อ้
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ม
1: ่
0: ก็มีการปลอบใจตัวเองว่าบินกลางคืนมันเหมือนจะบินต่ํากว่าไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยว่าเห็นแสงไฟไม่ใช่เขาก็บินเท่ากันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค
1: เข
0: ่ะ
1: าบินต่ำบินสูงมันก็อยู่ที่ความปลอดภัยของนักบินเนี่ยนะคะที่เขาจะกำหนด
0: ค
1: แต
0: ่
1: ่
0: ะ
1: เขาก็ต้องบินสูงอยู่แล้วคุณน้องส่วนใหญ่ก็30,000 ฟุตเวลาเขาบินปกตินะคะค่ะ
0: เอาก็เอามาเล่าให้ฟังเนาะเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราก็ควรจะให้ความสำคัญนะคะในการเดินทางค่ะเวลาหมดแล้วค่ะพี่ไหม
1: พรุ่งนี้เจอกันค่ะได้ฟังข่าวดีๆจาก
0: ค
1: คุ
0: ่
1: ณ
0: ะ
1: อ้อมอีกค่ะ
0: ค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะ
1: วันนี้ฝันดี
0: ส
1: รา
0: วั
1: ต
0: ส
1: รี
0: ดี
1: สวั
0: ค
1: สด
0: ่
1: ิ
0: ะ
1: ์ค่ะ
2: 105คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองโฆษกรัฐบาลย้ำเรือสหรัฐแวะไทยตามกรอบปกติชูจุดยืนไทยไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสให้กับคนไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการด่วนสรุปตีความในโลกโซเชียลว่าการแวะพักประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นเดือนกันยายนเป็นการเลือกข้างของประเทศไทยว่าการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติภายใต้กรอบความร่วมมือกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงไม่เกี่ยวกับการแสดงจุดยืนหรือการเลือกข้างของประเทศต่อสถานการณ์ความขัดแย้งใดๆทั้งนี้ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุลรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศและให้ความสำคัญกับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่าตีความการแวะพักของเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นว่าเป็นการแสดงจุดยืนหรือการเลือกข้างของประเทศไทยในความขัดแย้งใดรัฐบาลชัดเจนในแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์กับคนไทยเราเป็นพันธมิตรที่นานาชาติไว้เนื้อเชื่อใจพร้อมให้ความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่เอาเปรียบผู้ใดกนง.คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1%นายดอนนาครทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.แถลงผลการประชุมกนง.วันนี้ว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่อัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมแม้ยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจนถึงต้นปีหน้าด้านสินเชื่อรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่สินเชื่อ SME ยังคงหดตัวโดยยังต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางคณะกรรมการเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจึงเห็นควรให้

0: อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้แต่ต้องติดตามพัฒนาการสงครามในตะวันออกกลางและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการคัดค้านการใช้ประวัติการต้องโทษของบุคคลในครอบครัวเพื่อมาพาดพิงและลดทอนความชอบธรรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยกล่าวตอบโต้ทนายความผู้หนึ่งซึ่งออกมาตั้งคำถามและเร่งรัดการดำเนินคดีในกรณีที่ดินเขากระโดงและเปิดเผยถึงประวัติการต้องโทษของบิดาและมารดาของทนายความผู้นั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าการนำประวัติการถูกจับกุมและต้องโทษของบุคคลในครอบครัวมาเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อตอบโต้ผู้ถูกวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐย่อมกระทบสิทธิความเป็นส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา32และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ17ให้ความคุ้มครองนอกจากนี้ประวัติอาชญากรเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษแม้จะกล่าวในลักษณะยกย่องก็มิอาจลบล้างผลของการเปิดเผยที่เกิดขึ้นแล้วต่อสาธารณะกสม.ขอยืนยันหลักการว่าบุคคลย่อมรับผิดชอบเฉพาะการกระทำของตนเองไม่มีผู้ใดสมควรถูกตีตราหรือถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากการกระทำของบุพการียิ่งไปกว่านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้กำกับดูแลกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการแก้ไขฟื้นฟูและคืนผู้ต้องขังกลับสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีการที่ผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงใช้ถ้อยคำในทางลบต่อผู้ต้องโทษจำคุกต่อสาธารณะย่อมมีผลเป็นการตอกย้ำการตีตราผู้ต้องขังผู้พ้นโทษและครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นและไม่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงาน

0: คุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร 02-201-6373

0: ที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
2: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคลื่นหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกช่องทางนะครับและทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับฟังกันสดๆได้เลยที่หน้าปัดวิทยุของเรานะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5 นะครับก็ไลฟ์สดอยู่แล้วในขณะนี้นะครับจะฟังหรือว่าจะชมแบบสดๆก็ได้ที่หน้าแฟนเพจได้เลยครับ MCOT News FM 100.5 นะครับพูดคุยกันได้ด้วยผ่านช่องทางของคอมเมนต์นะครับหรือว่าจะคุยกันผ่านช่องทางของ LINE ครับ @mcot news นะครับก็เป็นอีกช่องทางที่จะทำให้เราพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับและอีกช่องทางครับที่ทำให้คุณผู้ฟังสามารถฟังรายการ FM ของ FM 100.5 ได้แบบอีกช่องทางที่สบายเลยแหละนะครับแอปพลิเคชัน mcot connect นะครับเข้าไปที่เมนูวิทยุนะครับก็จะฟังคลื่น FM 100.5 ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นหลากหลายช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะ เลือกรับชมติดตามรายการของ FM 100.5 ได้ด้วยนะครับนะครับวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุศนะตันตยานนท์ครับก็เป็นอีก1วันที่เรียกว่าตั้งแต่เช้านะหลายๆคนอาจจะได้รับข่าวดีหรืออาจจะได้ดูเห็นตัวคลิปนะครับการแสดงของสิ่งของปมที่เราจะเอามาไขในวันนี้แหละนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีใจด้วยนะครับก็หลายๆคนอาจจะได้เห็นข่าวของน้องเน่เน่แล้วนะครับเป็นประเด็นที่เราจะหยิบยกขึ้นมาในวันนี้ครับเน่เน่โรยัลสาวน้อยมหัศจรรย์โชว์พลังเสียงคว้าปุ่มทองเข้ารอบชิงAGT 2026คุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิชาการสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
5: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
4: ครับผมก็เป็นข่าวดีแล้วก็หลายๆคนที่ได้เห็นคลิป
5: เป็นความสุขของคนไทยนะ
4: ใช่ครับอเมริกันก็ทาเรนเองได้ปล่อยคลิปออกมาตั้งแต่ช่วงเช้านะจันทร์7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยโอ้โหสุดยอดนะอาจารย์
5: สุดยอดสุดยอด
4: ครับครับ
5: ก็ถือว่าเป็นความสุขเลยนะเรียกว่าในช่วงนี้เราก็มีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่ว่านี่เป็นทำให้คนไทยมีความสุขร่วมนะแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ไอ้คำว่าสาวน้อยมหัศจรรย์เนี่ยก็ใช้ได้เต็มรูปเลยจริงๆนะ
4: ครับ
5: นี่มันคือการเข้ารอบสุดท้ายนะแต่เกี่ยวกับว่าเรามาไกลเกินฝันแล้วล่ะนะมาไกลเกินที่จะคิดแล้วนะฮะเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์นี่ตอนนี้ถือว่าเว้ยได้แค่นี้เรียกว่าโอ้โหสุดยอดแล้วนะครับ
4: ครับผม
5: เพราะว่าเราเคยคุยเรื่องน้องเนเน่กันไปครั้งหนึ่งแล้วตั้งแต่ตอนที่เรียกว่าตอนที่ผ่านรอบออดิชั่นเนี่ยนะ
4: ครับรอบแรก
5: ทุกคนก็รู้สึกประทับใจมากแล้วนะว่าตอนช่วงที่ชนะตอนที่ผ่านรอบออดิชั่นไปได้แล้วก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีเสียงค่อนแค่คณะกรรมการทั้ง4คนเนี่ยนะ
4: ครับ
5: ว่าทำไมไม่ให้ไอ้โกลเด้นบัสเตอร์นะไอ้ปุ่มทองกับเราเพราะว่าการให้ปุ่มทองเนี่ยมันจะทำให้น้องเน่เนี่ยเข้ามาสู่รอบนี้เลยรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยนะรอบก่อนรองชนะเลิศได้เลยเนี่ยนะก็ปรากฏว่าไม่ได้รับทีนี้ตอนนั้นก็พยายามอธิบายเหตุผลว่าที่ไม่ได้รับเหตุผลก็คงจะเป็นเพราะว่าทางกรรมการหรือว่าทาง AGT อเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยอยากจะให้น้องเนเน่ได้แสดงฝีมือเพราะว่ามันรู้สึกเป็นที่ชื่นชอบมากอะไรเงี้ยนะให้ได้เห็นอีกครั้งเพราะว่าถ้าข้ามเข้ามาสู่รอบไอ้ควอเตอร์ไฟนอลเลยมันก็จะหายไปช่วงหนึ่งนะฮะ

0: แล้วก็ปรากฏว่าก็จริงๆอ่ะนะครับน้องเนเน่ก็ผ่านรอบออดิชั่นพอมาถึงรอบเขาเรียกว่า just call back ก็คือกรรมการเรียกกลับเข้ามาคุยกับเข้ามาพิจารณาอีกทีนึงเนี่ยนะก็ไปแยกกันเป็นบ้านๆไปหลังๆเนี่ยนะสุดท้ายน้องเนเน่ก็ผ่านสบายอ่ะนะผ่านเข้ารอบไอ้ไลฟ์โชว์นี่สบายถูกไหมเราก็จำกันได้โดยยิ่งเป็นที่ชื่นชอบของฮาวี่ฮาวี่นี่โอ้โหเป็นเดอะแบกเลยเป็นกรรมการด้วยแล้วก็เป็นเดอะแบกเลยนะแบกน้องเนเน่สุดๆนะนานๆเราจะเห็นกรรมการออกมาเขาเรียกว่าอะไรชื่นชมผู้เข้าแข่งขันแบบเป็นออกหน้าออกตาขนาดนี้นะ
1: ครับ
0: ไม่น่าเชื่อก็คือฮาวี่นี่แหละนะแล้วก็รู้สึกว่าฮาวี่นี่เป็นศิลปินแสดงตลกนะแต่ว่ามีชื่อเสียงมากคือคณะกรรมการทั้ง4คนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีอะไรอ่ะมีเอกลักษณ์นะมีความเป็นมาพอสมควรกับการเป็นศิลปินเพราะว่าอเมริกาก็ทาเลนต์นี่มันไม่ได้ประกวดแต่เฉพาะนักร้องเท่านั้นประกวดการแสดงประกวดทุกอย่างอ่ะเพื่อไงว่าคุณทำอะไรได้คุณก็มาทำที่นี่ถูกไหม
1: ครับผม
0: คือถือว่าทาเลนต์นี่เป็นความสามารถพิเศษนะเป็นความสามารถที่เรียกว่าบางคนเรียกว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์ก็ได้นะแล้วก็ผมว่าน้องเนเน่นี่ชัดเจนว่าเรื่องของความเป็นทาเลนต์นี่โอ้โหเต็มรูปเลยถูกไหม
1: ครับ
0: ใครจะเชื่อว่าอายุ16เท่านั้นเอง16นี่ก็คือวันที่ผมยังจำได้เลยน้องเนเน่แนะนำตัวเนี่ยวันที่แนะนำตัวเนี่ยบอกว่ายังอายุ15พอวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอายุ16แล้วนะนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นคนที่เรียกชื่อภูเก็ตคำว่าภูเก็ตนี่ก็เลยเป็นที่แบบอะไรอ่ะโอ้พอภูเก็ตปั๊บเนี่ยยังจำได้เลยนะนะโซเฟียใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ปรากฏว่าตะโกนโอ้ my favorite place นะก็คืออันนี้เป็นที่โปรดของฉันเลยแหละเห็นไหม
1: ครับครับ
0: โซเฟียนี่ก็เป็นนักแสดงนะเป็นนักแสดงนะปรากฏว่าเธอบอกมาเลยเพราะฉะนั้นภูเก็ตนี่คนได้ยินชื่อก็เหมือนเป็นการโฆษณาไปโดยปริยายถูกไหมครับนะเป็นแบบนั่นเลยนะแล้วที่สำคัญก็คือทุกคนพึ่งกับเธอมากเพราะว่าเธออายุแค่ก็เรียกว่า15ขึ้นสู่16เท่านั้นเองถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าฝีมือการเล่นการร้องการแสดงนี่มันโอ้โหมันสุดๆจริงๆถูกไหมเพราะว่ามันจะเห็นว่าน้องเนเน่นี่ครบเครื่องมากหมายความว่าคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ไม่ใช่ซิงเกอร์นะซิงเกอร์คือนักร้องแต่เพอร์ฟอร์เมอร์นี่คือเรียกว่าเป็นการแสดงครบถ้วนเลยถูกไหมครับแสดงทั้งในเรื่องการร้องเพลงแสดงทั้งในเรื่องการเล่นกีตาร์แล้วก็แสดงบนหน้าเวทีด้วยถูกไหมครับบนเวทีด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าครบเครื่องสุดๆแล้วก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าว่ากันถึงอายุ16แล้วได้ขนาดนี้มันโอ้โหมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะและเหนืออื่นใดก็คือไอ้สิ่งที่น้องเนเน่ถ่ายทอดเป็นเพลงที่ร้องเนี่ยแต่ละเพลงมันใช้ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยถูกไหมครับนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันไปแข่งขันที่อเมริกานะฮะแล้วก็เป็นจะเรียกว่ารายการสำคัญของโลกอ่ะเป็นที่จับตาของคนทั่วโลกเพราะนั้นเนี่ยความจริงที่น้องนี้ตัดสินใจเลือกใช้เพลงต่างชาติเพลงฝรั่งเนี่ยผมว่าถูกต้องที่สุดเพราะว่ามันเป็นเพลงที่คนอเมริกันหรือว่าพวกคนทั่วไปที่ต่อไปจะเป็นผู้โหวตเนี่ยรู้จักได้ยินชื่อถูกไหมฮะแล้วก็น้องเนเน่ก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเพลงที่ถ่ายทอดออกไปก็เป็นเพลงที่คนคุ้นเคยแล้วก็ไอ้ขนาดตัวเจ้าของเพลงนะตัวศิลปินแท้ๆเนี่ยนะครับยังออกมาชื่นชมน้องเนเน่เลยนะ
1: นะ
0: โอ้บางคนบอกโอ้เลาะเล่นได้ดีมากแล้วก็จริงๆไม่ได้ไปแบบก๊อปปี้นะเล่นแบบว่ามีสไตล์ความเป็นตัวเองของน้องเนเน่ด้วยอันนี้คือความสุดยอดแล้วเราก็จะเห็นว่าภาษาอังกฤษของน้องเนเน่ดีเพราะเรามาดูองค์ประกอบปั๊บนี่เราจะพบว่าโอ้กว่าที่น้องเนเน่จะมาถึงวันนี้มันมีองค์ประกอบมากมายถูกไหม
1: ครับ
0: ไปความประหลาดใจของน้องเนเน่เนี่ยมันต้องมีเขาเรียกอะไรนะมันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาเป็นตัวเสริมด้วยมิฉะนั้นน้องเนเน่ก็จะไม่มาถึงวันนี้นะครับอันนี้ผมว่ามันมีส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งคือหนึ่งเลยเนี่ยน้องเนเน่อยู่ที่ภูเก็ตถูกไหมครับเกิดที่ภูเก็ตแล้วก็ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่นะคุณพ่อคุณแม่นี่แบบเขาเรียกอะไรนะเลี้ยงลูกแบบก็มีความคิดนะว่าอยากให้ลูกเป็นอะไรแล้วถ้าเราจำเรื่องราวของน้องเนเน่ได้ว่าตอนที่เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียงนะเทศบาลบ้านบางเหนียงนี่ก็เป็นโรงเรียนเทศบาลดังของจังหวัดภูเก็ตเมื่อสัก2 วันเนี่ยผมไป

0: ไทยตัดสินสุนทรพจน์นะการแข่งขันสุนทรพจน์ของระดับนักเรียนทั่วประเทศนะขององค์การขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะก็คือโรงเรียนเทศบาลอะโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนอบจนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียงมาประกวดสุนทรพจน์ด้วยผมยังจำได้เลยโอ้นี่โรงเรียนน้องเน่นี่นายนะผมก็ยังบอกพูดนึกถึงเลยนะฮะพูดง่ายว่าโรงเรียนนี้ก็ดังแล้วก็ตอนนั้นจำได้เลยว่าพ่อนี่กำลังอยากจะให้ลูกก็คือน้องเน่ตอนนั้นชื่อแพรวนะก็เลยเลือกโดยทั่วไปพ่อก็จะเรียกชื่อแพรวนะชื่อจริงชื่อแพรวแต่ฝรั่งเรียกยากก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นเน่ซะให้ฝรั่งเรียกง่ายเน่รอยัลเนี่ยนะฮะฝรั่งก็เรียกแล้วทุกคนเน่เน่มันง่ายมากนะฮะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นอยากจะให้เรียนคอมพิวเตอร์แต่ปรากฏว่าไปสายแต่ผมยังจำได้เลยนะเรื่องราวเนี่ยผมสุดท้ายลงไม่ทันไม่ทันพอไม่ทันก็เลยต้องเลือกวิชาอื่นใช่ไหมต้องเลือกอันอื่นที่มันไม่ทำไงลงไปลงมาก็เหลือแต่ไอ้ดนตรีสากลเนี่ยแล้วดนตรีสากลก็เหลือแต่กีตาร์อย่างเดียวด้วย
1: ครับ
0: สุดท้ายก็ต้องมาเล่นกีตาร์โปร่งซึ่งปรากฏว่าหนึ่งพ่อก็ยังไม่รู้จักเลยกีตาร์มันเป็นยังไงไม่เคยใช้เลยด้วยไม่เคยเพราะว่าพ่อนี่เป็นอดีตนักตะกร้อนะเป็นนักรักบี้เป็นนักตะกร้อเป็นคนถนัดเรื่องกีฬาเรื่องตะกร้อแล้วก็อยู่ๆมาเล่นดนตรีแต่พ่อก็เก่งไม่เป็นไรเอ้าโรงเรียนเอ้าเรียนก็เรียนกัน
1: ลูกก็
0: ไปหาซื้อมาใช่ไหมฮะหาไอ้ก็เรียกอะไรกีตาร์มานี่ถ้าพ่อไม่ดันพ่อไม่ช่วยเนี่ยมันก็ไม่มาถึงวันนี้ถูกไหมครับ
1: คร
0: ับพ่อไปหาซื้อมาแล้วก็ให้ลูกมาเล่นแล้วปรากฏว่าพอลูกลงมือเล่นเท่านั้นเองมันแบบมันเหมือนเสน่ห์ดึงดูดมันโดนเลยอ่ะถูกไหมฮะ
1: มันเหมือนถูกชอบเลยแบบถูกชะโลกอาจารย์ใช่ไหมใช้คำว่าถูกชะโลกกันพอด
0: ีมันถูกจริงๆมันแบบมันใช่อ่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คือคนเราเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีโอกาสต้องมีจังหวะแล้วไอ้พวกนี้มันตอบไม่ถูกนะว่ามันเพราะอะไรถูกไหมฮะแต่ว่ามันต้องมีจังหวะที่ว่ามันมาถึงพอดีโอกาสมันมาพอดีแล้วต้องความชอบต้องมีด้วยนะแต่แล้วมันไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันชอบถึงขนาดเขาเรียกว่ามีแพชชั่นด้วยถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ แพชชั่นนี่ขออย่าใช้ภาษาอังกฤษที่มันเป็นเขาเรียกความหลงไหลข้างใครนะฮะเหมือนนักกีฬาฟุตบอลเหมือนกันไม่ใช่มาเล่นแค่เป็นอาชีพนะมาเล่นเพื่อจะเอาผลตอบแทนมาเอารายได้ไม่ใช่มันต้องมีความหลงไหลข้างใครต่อสิ่งที่เป็นกีฬาประเภทนั้นถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ อย่างผมเนี่ยเป็นนักพูดเนี่ยผมก็เรียนตรงๆว่าผมก็มีแพชชั่นของการเป็นนักพูดแล้วมันมาเข้าเส้นพอดีเข้าทางมันแบบเดียวกันนะมันต้องมาในเส้นทางที่ให้โอกาสกับเราแล้วปรากฏน้องเน่ไปคลิกไปเจอเข้าเนี่ยนะโอ้โหแล้วเธอไม่วางมือเลยถูกไหมครับก
1: ็
0: คือตั้งแต่จุดที่เลาะชอบตั้งแต่ประมาณสักอะไร 6-7 ขวบตอนนั้นเองเนี่ยนะไอตอนที่เริ่มเรียนไอดนตรีสากลแล้วก็ต่อเนื่องมาแล้วก็ปรากฏมาประจวบเหมาะเจอไอช่วงสถานการณ์โควิดทำให้ได้มีโอกาสฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เลยถูกไหมพ่อไปหาซื้ออะไรอ่ะไอกีตาร์ไฟฟ้ามาให้ด้วยโอ้โหทีนี้แกะโน้ตเองแกะการซ้อมอะไรต่างๆเองเรียนรู้กันเล่นจาก YouTube ถูกไหมฮะลงมือเล่นด้วยความชอบแล้วมีเวลาในการเล่นในการซ้อมอย่างเยอะเลยแล้วที่โชคดีไปกว่านั้นคือการที่ฝีมือดีแล้วก็ไปเล่นมีโอกาสเล่นไอดนตรีเปิดหมวกเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าเราจำเรื่องราวได้เพราะว่าพ่อเป็นคนยุเองด้วยซ้ำไปพ่อหาโอกาสให้จริงๆเลยนะอายุด้วยว่าไปลองเล่นเปิดหมวกเพื่อจะได้มีรายได้มาอย่างน้อยสักวันละ200-300เนี่ยนะที่ตลาดเนี่ยนะนะ
1: ไปแสดงไปโชว์ฝีมือไปในตัวด้วย
0: รู้ไหมไปฝึกไปในตัวแล้วขณะเดียวกันก็มีรายได้ด้วยถูกไหมครับนะ
1: ใช่ครับ
0: ปรากฏว่าวันแรกนี่ได้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ย 3,000-4,000 บาทเลยนะวันแรกเนี่ย
1: ครับ
0: เล่นเราตกใจไอ้ความจริงเนี่ยตลาดเนี่ยเขาจัดให้พื้นที่ที่แบบอะไรไม่ได้ปีการแสดงคนไม่ค่อยไปด้วยซ้ำไปเล่นในจุดที่ไม่ค่อยมีคนผ่านด้วยซ้ำ
1: ย่านเอ่ยชื่อตลาดนาคานะเขาเป็นการเปิดพื้นที่ให้เจ้าของตลาดก็ถือว่าใจดีนะอาจารย์
0: ใช่ใจดีเปิดพื้นที่ให้และผลสุดท้ายที่ตรงนั้นก็น้องเน่ก็ไม่เปลี่ยนนะใช้ที่ตรงนั้นเลยตรงนั้นกลายเป็นจุดขายของการเล่นในดนตรี
1: เป็นแลนด์มาร์กไปแล้วตอนนี้ใครไปภูเก็ตก็ต้องแวะไปชมอ่ะตอนกลางคืนหน่อยครับอาจารย
0: ์แล้วตอนหลังน้องเน่ได้เรียนดนตรีนะฮะกับไอ้ยามาฮ่านะฮะแล้วปรากฏว่าสุดท้ายก็เอาเพื่อนนักเรียนที่เรียนอยู่ด้วยกันมาเปิดวงไอโอโซนเนี่ยใช่ไหมฮะ
1: อืมครับใช่คร
0: ับ แล้วเด็กรุ่นแบบเด็กทั้งนั้นเลยเล่นกันดีทุกคนเลยล่ะผมว่าวงนี้ก็เป็นอีกวงนึงที่น่าสนใจนะน่าส่งเสริมนะนะครับ
1: ครับ
0: วงโอโซนเนี่ยโอ้ดีมากเลยแล้วก็เป็นที่มาแล้วก็เรียกอะไรแล้วโอกาสที่ดีสุดๆเนี่ยก็คือการที่

0: เอาความสามารถตัวนี้ไปสมัครเข้าโรงเรียนเขาเรียกโรงเรียนนานาชาติอ่ะ
1: ครับ
0: ไปขอทุนนะไปขอทุนโรงเรียนนานาชาติเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติก็คือขจรเกียรตินานาชาติหรือ KIS เนี่ยนะแล้วปรากฏว่าทางขจรเกียรติก็สายตาสุดยอดธรรมดาคนที่จะเอาเขาเรียกอะไรเอาพอร์ตหรือเอาไอ้ทาเลนต์ขึ้นมาสมัครมันต้องเรียนเก่งแต่นี่เอาพอร์ตเอาทาเลนต์การแสดงการเล่นดนตรีการร้องเพลงเนี่ยเข้ามาแล้วปรากฏทางโรงเรียนเห็นชอบก็รับเข้ามาแล้วให้ทุน
1: ครับ
0: ผลสุดท้ายเนี่ยก็เข้ามาเรียนปัจจุบันก็ยังเรียนที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติเนี่ยนะ KS เนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยและโรงเรียนนี่เองที่ทำให้ภาษาของน้องเนเน่ดีขึ้นมากเลยเพราะว่านอกจากการเรียนโดยการใช้ภาษาอังกฤษแล้วการที่เล่นในดนตรีเปิดหมวกเจอต่างชาติเข้าไปต่างพูดได้ฝึกได้พูดวันนี้น้องเนเน่ก็สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเวลาร้องภาษาอังกฤษเพลงสากลที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษก็เลยร้องได้ดีโอ้โหนี่มันองค์ประกอบอย่างที่เราบอกว่ามันมาสุดยอดมาถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่มาเพราะว่าโชคช่วยแต่มาด้วยฝีมือและองค์ประกอบที่ครบถ้วนจริงๆถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วสถานที่ภูเก็ตก็เลยกลายเป็นที่ที่ลงตัวที่สุดที่ไปที่ทำให้มันมีฝรั่งอเมริกันคนหนึ่งอ่ะที่มาให้ทุนถูกไหมฮะผลักดันให้น้องเนเน่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร่วมการประกวดไอ้อเมริกาก็ทำได้เนี่ยนะไม่ใช่ง่ายนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าลำพังตัวเองก็ไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่าจำได้ทั้งพ่อทั้งแม่ก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันแต่ปรากฏเนี่ยมีฝรั่งมาช่วยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ในที่สุดได้
2: สปอนเซอร์ใหญ่
0: โอ
2: ้
0: โห
2: เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังพี่อยู่เบื้องหลังนี่แหละ
0: ถูกต้องถูกต้องมันครบถ้วนจริงๆและวันนี้มันก้าวไม่ใช่ผ่านมาแค่ออดิชั่นเท่านั้นมันผ่านเข้ามาจนกระทั่งถึงวันนี้น้องเนเน่เข้าสู่รอบไฟนอลกับกันนะครับโอ้โหเรียกว่าดังระเบิดระเบ้อไปในทั่วโลกนะฮะ
1: คร
0: ับ แล้วความจริงหลายคนก็ตามน้องเนเน่แล้วก็มีการคาดการณ์แล้วก็ปรากฏว่าผมว่าคาดถูกกันเยอะนะก็คือตอนรอบไลฟ์โชว์เนี่ยน้องเนเน่อยู่ในกลุ่มที่มี11ทีมถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: 11ทีมนี่แล้วจริงๆมันจะผ่านเข้ารอบต่อไปมันจะต้องผ่านรอบต่อไปก็เรียกว่ารอบรองชนะเลิศก็คือรอบก็เรียกว่าเป็นเซมิไฟแนล
1: เซมิไฟแนลครับ
0: รอบรองชนะเลิศเนี่ยแล้วต้องแข่งกันอีกนะ
1: ครับ
0: รอบรองชนะเลิศถ้าแข่งกันอีกแล้วเนี่ยนะสุดท้ายถึงจะเข้ารอบ
1: ชิง
0: ชนะเลิศ
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยถ้าเข้ารอบรองชนะเลิศเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจกี่คนไม่รู้แหละนะแต่วันรอบชิงเนี่ยคุณโอ๊ครู้ไหมว่ารอบชิงมีทั้งหมด10คนนะ
1: ครับ
0: 10 final list แต่10 final list เนี่ยจะเป็นโกลเด้นบัสเซอร์หรือเป็นปุ่มทองสัก4คนครับคุณโอ๊
1: ค
0: เพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ย ถือว่าเป็นวันหนักเลยนะวัน
2: มีแต่ยอดฝีมือที่ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงอ่ะ
0: ถูกต้องนะถูกต้องครับวันนั้นจะมีทั้งหมด10 finalist คือ10คนและหนึ่งใน finalist ซึ่งผมคิดว่าเป็นคู่แข่งนอกจากมีเรื่องของนักร้องมันก็มีนักร้องนะที่รู้สึกจะเป็นนักร้องเสียงดีแต่นักร้องเสียงดีเนี่ยมันถ้าบอกว่ากันตรงๆเนี่ยน้องเนเน่ไม่กลัวฮะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่กลัวเพราะน้องเนเน่ไม่ได้มีเฉพาะเสียงร้องน้องเนเน่มีเรื่องของกีตาร์มีเรื่องของการแสดง performance ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องเนเน่ไม่กลัวแต่ที่น่ากลัวนี่ก็ต้องจับตาดูอันนี้ฮะคือการแสดงในชุดทีมมายาพลของเกาหลีใต้อ่ะชื่อ100 fingers นะฮะ100 fingers เนี่ยฮะ100 finger เนี่ยในการแสดงสัปดาห์ที่แล้วได้โกลเด้นบัสเซอร์เหมือนเราฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องจับตาดูฮะต้องจับตาดูเพราะว่าคือพอถึงรอบ finalist แล้วเนี่ยมันไม่ได้แบ่งเป็นหมวดนักร้องหมวดเดียวมันไม่ใช่เรื่องการร้องเพลงอย่างเดียวมันไม่ได้โชว์การร้องเพลงก็โชว์มายากลโชว์อย่างอื่นโชว์ได้หมดอ่ะโชว์บังคับอะไรสุนัขอะไรก็ทำได้หมดถูกไหมครับนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันถึงจะบอกว่าโอ้โหตอนนั้นนี่มันแล้วมันไม่ได้เป็นคะแนนจากเรื่องของการตัดสินของคณะกรรมการมันเกิดจากการโหวตของผู้ที่อะไรอ่ะโชว์อยู่ในอเมริกานะฮะ
1: อยู่ในโซน
0: เป็นชาวอเมริกันด้วยนะเขากำหนดไว้ชัดเจนนะของ NBC กำหนดไว้เลยว่าผู้ที่จะโหวตได้เนี่ยต้องเป็นคนอเมริกันใช่ไหมต้องอยู่ในประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นชาวเปอร์โตริโกก็ได้นะเป็นเปอร์โตริโกก็ได้หรือว่าเป็นชาวบริติชเวอร์จินก็ได้นะฮะ

0: พราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราก็ไม่มีโอกาสยกเว้นคนไทยที่อยู่ในอเมริกาก็ช่วยกันก็ตอนนี้ก็ระดมกันเข้าไปช่วยแต่สำคัญ
1: ก็ดูแฟร์ดีนะอาจารย์ดูแฟร์ดีในมุมของก็ดูแฟร์ดีในมุมของ
0: ก็ดูแฟร์
1: เป็นรายการของอเมริกันเขา
0: ใช่แต่
1: มันจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงในเรื่องของแบบโอ้การทุ่มโหวตของชาติใดชาติหนึ่งมีกำลังมากก็ทุ่มมากอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่แต่เขาให้โหวตได้คนหนึ่งนี่สิบโหวตนะ
1: ครับ
0: สูงสุดคือ10โหวตแต่เอาแหละไอ้ตรงนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าน้องเนเน่เป็นที่รู้จักแล้วถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีได้หมายความว่าคนอเมริกาจะเลือกอเมริกาเพราะอะไรครับเพราะว่าอเมริกาก็มีตัวเลือกหลายตัวไงถูกไหมฮะ
1: ครับใช่
0: มันก็กระจายไปถูกไหมครับทีนี
1: ้ครับ
0: ถ้าถามว่าน้องเนเน่มีคู่แข่งคือ100 Fingers ก็เพิ่น100 Finger เป็นเกาหลีไง
1: ครับ
0: มันไม่ใช่อเมริกาแต่นะเพราะฉะนั้นท่านเดฟิงเกอร์เป็นอเมริกาสิเราก็น่ากลัวเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เอากันหน่อยก็ต้องสู้กันหน่อยแหละถูกไหมครับ
1: ก็วัดกันได้วัดกันได้วัดกันสักครั้งหนึ่ง
0: พอจะวัดกันได้นะถ้าจะมองกันตรงๆนะเราก็ไม่กลัวนะนะฮะแล้วงวดนี้ผมคิดว่าน้องเนเน่มีความมั่นใจขึ้นมากเพราะว่าการแสดงงวดนี้เราเพิ่งดูเนี่ยผมก็ดูคลิปอยู่หลายรอบนะ
1: ครับอาจารย
0: ์แล้วน้องเนเน่นี่ทุ่มเต็มที่แล้วก็มีจังหวะจากโคนจากค่อยๆช้าๆแล้วก็จนกระทั่งมาแบบอะไรนะปล่อยอารมณ์ให้มันพีคขึ้นพีคขึ้นพีคขึ้นจน
1: ร็อกสตาร
0: ์จนกระทั่งคนในห้องนั่งกันไม่ติดแต่พูดง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: กรรมการ3คนนี่โดยก็ยิ่งนะโซเฟียนี่ปรากฏว่าลุกขึ้นแบบอะไรนะออกหน้าออกตาเลยแล้วถ้าเราดูในคลิปนี่จะเห็นว่าโซเฟียพอถึงรอบที่เมลอะไรนะเมลบีเป็นคนวิจารณ์ปั๊บนี
1: ่
0: นะโซเฟียชี้มาเลยเอาเลย
1: ต้องปูน
0: ให้กดเลย
1: ตัดสินใจเลย
0: ผมเห็นเลยดูในลูกอะไรก็คือกดดันเลยกดได้แล้วกดปุ๊บได้ไอ้ข้างนอกก็นะเสียงส่งเสียงกดดันมาจนต้องเมลบีนี่ถ้าจะไม่ได้พูดแล้วก็เมลบีแหมเขาเรียกอะไรนะวิพากษ์วิจารณ์แบบเป็นวิชาการเลยนะแหมรายละเอียดเลยนะไม่ใช่แต่ก็คือเราต้องชื่นชมนิดหนึ่งนะในฐานะที่ผมเป็นนักพูดเนี่ยเว้ยคนที่เป็นกรรมการเนี่ยวิธีการพูดต่างๆแต่ละคนเขาถือว่าเป็นมืออาชีพเลยนะแล้วมันเป็นเสน่ห์ของรายการที่ทำให้คนเนี่ยแบบอะไรอ่ะแบบรู้สึกน่าฟังอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยเมลบีจะเอายังไงเนี่ยก็บอกอันนี้พูดตรงๆว่าเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์ฉันนะบริษัทไม่ใช่สไตล์เพราะว่าจริงๆเขาเป็นวงสไปร์เกิร์ลใช่ไหมฮะ
1: เป็นป๊อปสตาร์เป็นแนวป๊อปสตาร
0: ์แล้วก็เขาไม่ใช่เส้นทางนี้ในนะเขาไม่ใช่เส้นทางแต่ว่าจากอะไรนะดูอะไรนะมันบอกมาหมดนะทั้งโวโก้คือน้ำเสียงใช่ไหมไอ้คาแรคเตอร์ไอ้กลักษณ์ลักษณะการแสดงออกเอเนจีพลังที่ออกมาแล้วโอ้โหเขาเรียกว่าการสั่นสะเทือนในวงการทั้งหลายเนี่ยนะมันดูแล้วมันใช่องค์ประกอบเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถปฏิเสธที่จะกดไอ้โกลบัสเซอร์ให้ได้กดเดบัสเซอร์ให
1: ้ครับ
0: โอ้โหนะเข้าใจพูดมากคือคล้ายๆว่านะก็พูดได้อย่างนั้นมันแบบมันก็สนุกอ่ะ
1: มีเหตุผลรองรับไม่ใช่ว่าคือต้องยอมรับว่ายอดคือยอดการชมคลิปวิดีโอย้อนหลังของเนเน่เนี่ยมันทะลุเป็นสถิติ
0: โอ้โห
1: สถิติของสถานีของอเมริกันเหมือนกันกว่า40ล้านวิวก็คือทำให้เขาเนี่ยตื่นตาตื่นใจเหมือนกันประกอบกับแบบความสามารถที่แสดงออกมาด้วยมันทำให้แบบมันยุบมีพลังแบบในการความน่าสนใจนะอาจารย์ครับ
0: สุดนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นพอเป็นโกลบัสเซอร์ขึ้นมาปั๊บมันบึ้มขึ้นมาหมดเลยผมก็ดูคลิปไปจนกระทั่งตอนแล้วปรากฏว่าปล่อยให้เขาเรียกอะไรให้คุณพ่อเนี่ยนะพ่อณรงค์กับแม่เนี่ยขึ้นไป
1: กอดจัง
0: หวะเวทีแหละนะแล้วก็เมลบีก็ขึ้นไปกอดด้วยมันโอ้โหผมดูนี่น้ำตารื้นเลยนะพูดตรงๆนะมันแบบ
1: จริงๆครับ
0: ประทับใจมากเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้มันสุดยอดจริงๆนะมันสร้างความสุขให้กับเรามันแบบนะไม่ต้องชนะหรอกได้ถึงตรงนี้นี่เราก็แบบประทับใจมากๆแล้วถูกไหมครับว่าเรามาถึงจุดนี้ได้
1: ของแล้วครับ
0: อย่างน่าภาคภูมิใจนะฮะกับความสามารถของเราคือเราภูมิใจกับนะลูกสาวแห่งชาติที่ตอนนี้มาเพิ่มอีกคนแล้วนะเม
1: ื่อ
0: ก
1: ่
0: อนเราก็ภูมิใจกับลิซ่าภูมิใจกับน้องจีโน่ถูกไหมฮะภ
1: ู
0: มิใจกับโปรเมเมื่อก่อนนี้เราก็เคยภูมิใจกับเนี่ยน้องเมรัชนกเนี่ยนะเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับไอ้วันถึงนี่

0: ล่าสุดเลยนี่น้องเนเน่นี่โอ้โหนี่สุดยอดของความภูมิใจนะก็อีกอันหนึ่งนะซึ่งอันนี้ถือว่าสุดยอดมากถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วจากการที่น้องเนเน่นี่มันน้องดูละเอียดขนาดว่าอะไรครับเพลงที่จะขึ้นไปร้องถูกไหมครับ
1: คร
0: ับก็อยู่ในการวางแผนหมดว่าจะต้องเอาแสดงอะไรออกมาถูกไหมครับนะฮะไอ้ black hole sun เนี่ยนะไอ้หลุมดำดวงอาทิตย์เนี่ยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เออมันก็เป็นเพลงที่โอ้มันฝรั่งเขารู้จักกันอ่ะถูกไหมแต่ว่าเป
1: ็
0: นเพลงที่เขาเรียกอะไรผู้ประกวดทั้งหลายไม่ค่อยกล้ามาใช้แต่ว่าน้องเนี่ยเอามาใช้ถูกไหมครับ
1: เออครับผม
0: แล้วปรากฏว่าอะไรอ่ะน้องแต่งตัวเนี่ยเลือกการแต่งตัวซึ่งก็ปรากฏว่ามันก็ถือโอกาสเขาเรียกอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์เชียร์เปิดของของเราไปด้วยไอตัวที่เรียกอะไรนะซัมปิงไอตัวที่คาดเอวใช่ไหมฮะไอผ้าคาดเอวเนี่ย
1: จับ
0: เออก็ทำให้คนสงสัยเอ้ยนี่มันคืออะไรก็สนใจกันนะต้องไปมีใคร
2: ตอนแรกผมก็พยายามมองเหมือนกันนะอาจารย์พยายามมองให้เป็นผ้าอะไรนะเหมือนแนวจริงมันดูถ้าดูไกลๆมันเหมือนแนวแบบอินเดียนิดอิน
0: เดียอินเดียแดงนิดเดียฮะไม่ใช่อินโดนีเซียนะ
2: อินเดียแดงนิดๆอะไรเงี้ยแต่สังเกตดีๆไม่ใช่นะ
0: เขาเรียกว่าทางด้านมาลายูอ่ะข้างล่างอ่ะนะเป็นผู้ชายนะฮะมันก็คล้ายๆกับปาเต้นะถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ใช่เออแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะที่เธอก็ทำให้น่ารักดีนะฮะนี่จุดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เธอก็ดูละเอียดอ่ะนะฮะเดี๋ยวต้องมารอไอ้วันชิงชนะเลิศนี่แหละครับวันไฟแนลเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: วันไฟแนลนี่ต้องจัดใหญ่นะฮะจัดใหญ่มากแล้วก็ปรากฏว่านี่ไอ้ที่ผ่านมาตามเส้นทางนี่ผมว่า AGT คืออเมริกาก็ทาเลนต์นี่ก็ฉลาดนะ NBC ก็ฉลาดค่อยบิ้วอ่ะสร้างน้องเนเน่ขึ้นมาให้อยู่ในกระแสได้ตลอดถูกไหมครับแล้วก็สิ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องจับตาดูเพราะวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเขาจะปิดโหวตนะฮะก็จะปิดโหวตอีก3คนที่จะได้เข้ารอบรองอ่ะขณะเดียวกันผมเข้าใจว่านะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะต้องมีผลออกมาแน่ๆผมเข้าใจว่าคนที่ดูเนี่ยก็คงจะโหวตให้กับน้องเนเน่ไปด้วยถึงแม้น้องเนเน่จะได้รับไอ้โกลเด้นบัสเซอร์แล้วก็ตามเนี่ยนะ
2: ถูกครับ
0: ถูกไหมเราควรจะจับตาดูว่าผลการโหวตออกมาเป็นยังไงอันนี้มันจะเป็นทิศทางที่ดีมากเลยนะที่เราจะเห็นผมเชื่อว่าต้องมีรายงานออกมาเดี๋ยวเราลองฟังผลกระดูกถูกไหมฮะวันพรุ่งนี้ตอนที่ก็ปิดโหวตเนี่ยดูว่าน้องเนเน่แม้จะได้กดไอ้ปุ่มทองไปแล้วเนี่ยได้โหวตเท่าไหร่ได้คะแนนโหวตเท่าไหร่ถ้าเกิดคะแนนโหวตสูงนี่ผมว่าโอ้โหเป็นนิมิตหมายอันดีเลยนะถูกไหมครับ
2: อ๋อความน่าสนใจก็น่าสนใจเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มันบ่งบอกถึงว่าอุ้ยเขาเรียกว่าต่างชาติก็มองเห็นถึงความสามารถที่ซ่อนอยู่ที่โชว์ออกมาแล้วมันจะบอกให้
0: ต
2: ั
0: วน
2: ี้
0: เน
2: ี่
0: ยเราต้องตามดูด้วยนะครับตัวนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องดูว่าเออมันออกมาเป็นยังไงแล้วก็จะได้ดูในวันรอบชิงด้วยถูกไหมครับถ้าเกิดคะแนนโหวตรอบเนี้ยนี่มันเกิดจากการตัดสินของกรรมการที่ทำให้น้องเนเน่เข้าชิงแต่ถ้าคะแนนออกมาสูงด้วยโอ้โหแจ๋วเลยถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: อันนี้ดีมากเลยถูกไหมฮะแล้วก็พอวันจริงเนี่ยอันนี้แน่นอนไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็เต็มที่แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าน้องเนเน่นี่ทำเต็มที่อยู่แน่นอนแล้วก็ผมก็เชื่อว่า AGT ก็อยากจะได้ให้ผลออกมาดีถูกไหมครับอันนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วทีนี้ขออนุญาตเปรียบเทียบฟังนิดหนึ่งนะคุณนกจำตอนนั้นก็มีกระแสที่แบบโอ้โหดังมากในการประกวดนี่มันแต่ไม่ได้เกิดที่อเมริกาเกิดที่อังกฤษจำได้ไหมฮะเขาเรียกBritish Got Talent ก
1: ็
0: คือซูซานบอย
2: ซูซานบอย
0: ซูซานบอยนี่เป็นนักร้องที่เสียงโอ้โหซูปราโนอะเสียงแบบเฮ้ยขึ้นมาแล้วทุกคนตกใจโอ้เสียงมันสู้ด้วยเสียงจริงทุกคนฟังแล้วแบบเสียงร้องนิ่งๆแต่ว่าเสียงมันโอ้สุดยอดมากผมก็ยังจำได้นะ
1: ครับ
0: เออนะแล้วดูแบบอะไรนะถ้าพูดตรงๆเหมือนชาวบ้านอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ครับ
0: แต่ว่าโอ้โหเสียงที่ร้องออกมานี่มันสุดยอดมากเลยนะคือร้องโอเปร่าได้สบายเลยอ่ะพูดง่ายๆนะปรากฏว่าเธอก็เข้ารอบชิงเหมือนกันนะฮะตอนนี้นะฮะแต่ซูซานบอยเนี่ยไม่ชนะนะในรอบไฟนอลเนี่ยซูซานบอยได้รองอันดับหนึ่งในขนาดนั้นเนี่ยซูซานบอยอายุ48ปี
1: ครับ
0: ที่นั่นนะครับซึ่งคนละเรื่องกับน้องเนเน่น้องเนเน่อายุ16นะครับแล้วก็กระแสมาสุดยอดมากนะฮะแล้วเชื่อว่าเส้นทางของน้องเนเน่มันไม่ได้อยู่แค่นี้เพราะทุกคนมองไปถึงเรื่องของ

0: ของกันเป็นอะไรศิลปินของโลกเลยอ่ะถูกไหมครับมันจะมีค่ายเพลงนะเขาเรียกว่าระดับต้นๆของโลกนี่จะเอาเธอเข้าไปสังกัดแน่นอนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้ซูซานบอยนี่มันประทับใจจากนั้นนะจากนั้นก็คงจะไปโชว์ตัวอะไรเป็นทั่วไปเท่านั้นเองนะฮะแต่ผมว่าจุดขายของน้องเนเน่นี่มีเต็มๆและผมก็เชื่อว่าอเมริกาคอสทาเลนต์ก็อยากได้น้องเนเน่ถูกไหมครับใช่ไหม
1: ครับผมครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่เราหน้าภาคภูมิใจนะหน้าภาคภูมิใจว่าเรามีสาวน้อยมาสจันแล้วก็เห็นการแสดงออกนะครับเห็นเธอกับครอบครัวเนี่ยนะเราชื่นชมจริงๆนะไหว้ตลอดเวลาใช่ไหมพอกรรมการคอมเมนต์เสร็จเธอก็ยกมือไหว้ยกมือไหว้แล้วเป็นความน่ารักมากนะฮะ
1: ครับครับ
0: เป็นความน่ารักมากกระแสอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ดีมากนะครับผมว่านี่คือความสุดยอดมันทำให้เรารู้สึกแหมมีความภาคภูมิใจไปกับความเป็นคนไทยกับเธอด้วยผมคิดว่าเราได้ความรู้สึกอย่างนี้กันมาบ้างเนี่ยนะครับสำหรับคนไทยเนี่ยนะโอ้โหเราก็น่าชื่นชมแล้วถ้าเกิดรอบชิงเนี่ยนะเธอชนะสมมุติได้ชนะมานี่รางวัลชนะนี่คือ1ล้านเหรียญอเมริกานะฮะ1ล้านเหรียญอเมริกานะครับล้านเหรียญก็คือตกเงินไทยก็ตกมาสัก33ล้านบาทอ่ะ
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนนะเค้าก็มีช่องทางแบบว่ารับแบบทยอยก็มีนะก็หมายความว่าหนึ่งล้านเหรียญนี่เขาทยอยจ่ายเท่าไหร่40ปี
1: ครับผม
0: หรือว่าจะรับครั้งเดียวก็ได้แต่ครั้งเดียวจะโดนหักภาษีอื้อเลยอ่ะเหลือไม่เท่าไหร่อ่ะนะ
1: คล้ายๆลอตโต้อเมริกาเลยนะอาจารย์เลือกรับก้อนเดียวหรือว่ารับแบบแบ่งจ่าย
0: ใช่คล้ายๆลอตโต้อเมริกาหรือคล้ายๆกับรางวัลอัดฉีดกีฬาของเราก็เหมือนกันฮะตอนนี
1: ้
0: เป็นธรรมดาเหรียญทองมันจะได้เท่าไหร่10ล้านเนี่ยสมมุตินะแต่ถ้าทยอยรับเนี่ยจะได้มากกว่า10ล้านอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: ผม
0: ทยอยรับแบบเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีนึงรอให้ได้ก่อนนะแต่ว่าคิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อนในแง่ดีว่าถ้ามูท่าได้ขึ้นมาเนี่ยนะแต่ผมว่าจะได้มากกว่านั้นคือเธอจะกลายเป็นศิลปินของโลกไปแล้วเพราะว่าตอนที่เธอขึ้นเวทีอีกครั้งในวันไฟนอลถือว่าสำคัญที่สุดมันคือบนเวทีระดับโลกอย่างแท้จริงครับ
1: ครับ
0: บนระดับโลก
1: ถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยแหละคือตลาดต้องยอมรับว่าตลาดอเมริกาเนี่ยเขาเปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีความสามารถจริงๆแล้วก็โอเคแหละมันอาจจะมีเรื่องติดขัดนู่นนี่นั่นสำหรับเรื่องบางครั้งมันมีเรื่องของกลุ่มคนที่เขาเรียกว่ายึดมั่นในความเป็นอเมริกันแต่ว่าจริงๆแล้วในโดยพื้นฐานแล้วอ่ะเขาก็เปิดกว้างพอสมควรแล้วเป็นตลาดที่ใหญ่ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่
1: ค่ายเพลงที่เรียกว่าเป็นระดับโลกใครไม่งั้นเขาจะอยากก้าวไปสู่อเมริกากันทำไมโอ้โหวงดนตรีระดับโลกก็อยู่ที่อเมริกาเยอะแยะมากมายโปรดิวเซอร
0: ์
1: คนที่ปลุกปั้นค่ายที่พร้อมที่จะสร้างศิลปินอีกเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้มันแสงมันมีพื้นที่ให้เดินไปอีกเยอะแยะเลยครับแล้วก็มันจะเป็นโอกาสสำคัญแต่เราในฐานะคนไทยใช่ไหมอาจารย์ต้องเป็นลมใต้ปีกนะอย่าไปแบบเขาเรียกไปสร้างดราม่าให้เกิดขึ้นกับ
0: ไม่จำเป็น
1: กับรายการนะ
0: เออเราไม่ต้องไปโชว์แอปอะไรต่างๆนะฮะเราก็สนับสนุนเราก็ภูมิงานเราก็เชียร์ไปแล้วก็บนเส้นทางนี้ผมเชื่อว่าน้องเนเน่เนี่ยอยู่ในใจของนักคนอเมริกันแล้วล่ะในเวลานี้ถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็แสดงวันสุดท้ายปั๊บเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันก็สุดๆแล้วล่ะนะฮะก็สุดๆแล้วเพราะฉะนั้นไม่คือสิ่งที่ถ้ามันได้ขึ้นมาเนี่ยเขาทายนะว่าวันสุดท้ายเนี่ยกีตาร์จะกลายเป็นอาวุธลับที่สุดยอดที่สุดนะฮะเพราะวันนั้นเนี่ยทั้งเสียงร้องกีตาร์และการแสดงมารวมกันนี่ก็จะถือว่าน้องเนเน่เป็นผู้ที่มียูนิคเนสคือเอกลักษณ์นะฮะที่ไม่มีใครเรียนแบบได้นะฮะและยากมากนะครับ
1: ครับครับก็ถือว่าน่าเชียร์มากๆแล้วก็มีเวลารอบชิงชนะเลิศก็คือน่าจะ22เดือนกันยายนนะครับอาจารย์
0: ก็คือ23บ้านเราฮะตอนเช้าบ้านเรา23
1: ก็เป็นน่าจะเป็นอีก1วันที่คนไทยแบบอยากให้ถึงเร็วๆอ่ะคืออยากฟังอยากเห็นและว่าสุดท้ายเนี่ย
0: ตอนนี้จะเป็นยังไงตอนนี้ให้เธอกลับมาพักก่อนเดี๋ยววันที่28กลับมาเมืองไทยมาเรียนหนังสือหน่อยนะ
1: ครับผมก็เรียกว่าเอาต้องกลับมาตอนนี้ในเมืองไทยเธอไปที่ไหนก็ได้อะ เออนะครับ

0: ก็เป็นกำลังใจให้น้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพนะเพราะว่าเรื่องของเสียงสุขภาพไม่ดีปุ๊บเนี่ยเรารู้ดีนะอาจารย์เราใช้เสียงในการพูดกันเป็นประจำวันไหนที่เราไม่สบายมาปุ๊บหรือไม่มีเสียงดีๆเนี่ยโอ้โหท้อแท้เลยนะอาจารย
1: ์ใช
0: ่เช่นเดียวกันนะครับก็อยากให้รักษารักษาแล้วก็เป็นกำลังใจ
1: ไอ้ Handed Fingers ของเกาหลีใต้เนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันอาทิตย์เขาเข้ามารอบไฟนอลเหมือนเราเนี่ยเขาเคยแข่งอเมริกาก็ทาเลนต์แล้วเมื่อครั้งที่17
0: แล้วมีประสบการณ์
1: เหมือนกันแต่เขาไม่ได้แชมป์คราวนี้เขากลับมาเพื่อมาลองอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่21ครั้งนี้อเมริกาก็ทาเลนต์ครั้งที่21อันนี้เคยเข้ามาแล้วรอบสุดท้ายมาแล้วเมื่อครั้งที่17แล้วไม่ได้แชมป์นะ
0: ครับครับผมน่าสนใจอ่ะนะครับขอบคุณอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้ครับ
1: ด้วยความยินดีครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเลยครับสวัสดีครับ
0: ครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็อิ่มใจดีนะครับกับน้องเนเน่นะครับอ่ะแต่ถ้าใครอยากอิ่มท้องนะครับลองพิจารณาหม้อหุงข้าวแรงดันกันชีวะรุ่น RC1822ครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ยังทำได้5อย่างใน1หม้อเนี่ยแหละนะครับนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตรูได้ในหม้อเดียวจุใจใหญ่ถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวครับพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำช่วยให้ประหยัดค่าไฟแล้วก็ทำให้อาหารที่เราทำเนี่ยลดเวลาในการทำลงไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้1ปีครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ครับพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud Sneh G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
6: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5คือ

0: ่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับช่วงนี้ก็กลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊คนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองทางด้านจิตวิทยากันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับมุมมองที่เรานำมาไขปมกันในวันนี้นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ปิ่นครับอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและศักยภาพภายในครับสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับ
2: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ได้ดูไหมอาจารย์ปิ่น
2: ดูแน่นอนดูแน่นอนเพราะว่าจริงๆตัวเองก็เป็นคนชอบดูรายการนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วด้วยคุณโอ๊ค
1: ครับครับแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่เห็นความเรียกว่าความน่าตื่นตาตื่นใจของรอบนี้อาจารย์ปิ่น
2: เหมือนอาจารย์เสน่ห์เลยคือน้ำตามันแบบรื้นโดยไม่รู้ตัวเน
1: า
2: ะมันมีความปราบปลื้มมันมันก็ดีใจฟินไปด้วยแล้วก็มันเหมือนในบรรยากาศนั้นเน
1: า
2: ะมันอุ้ยสุดยอด
1: อาจารย์อาจารย์ปิ่นงั้นขอถามนิดนึงกรณีอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ได้ดูแล้วแบบโอเคญาติจะไม่ใช่พี่น้องตัวเองก็ไม่ใช่แต่ทำไมเราสามารถที่จะแบบมีความสุขไปกับคนคนหนึ่งที่แบบกำลังก้าวไปสู่จุดที่เรียกว่าใกล้ความฝันที่เป็นจริงอย่างเงี้ยได้ครับมันบ่งบอกอะไรในเชิงจิตวิทยาได้ไหมฮะ
2: ค่ะอันนึงมันก็คงแน่นอนนะต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อมโยงของการเป็นเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมชาติเรากันนะอันแรกว่าเรามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะว่าพอโดยเฉพาะคนไทยอ่ะเรามีความเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นเสมือนแบบเรารักกันอยู่แล้วเนาะเวลาที่ใครไปทำอะไรแล้วเราเห็นว่าเป็นเหมือนตัวแทนอะไรนี้นะเราก็จะมักจะส่งใจไปร่วมแต่อันนี้ความเป็นคนที่อายุน้อยด้วยแล้วเราเห็นความสามารถที่แล้วก็สิ่งที่น้องอ่ะทำมาทุกคนก็เลยเหมือนว่าคนไทยเนาะก็เลยยิ่งให้กำลังใจมากขึ้นไปอีกแล้วก็รู้สึกอินกับสิ่งที่น้องแสดงเน
1: า
2: ะ
1: ครับก็เหมือนกับว่าความผูกพันทางเรียกว่าให้กำลังใจคนในชาติตัวเองนะชาตินิยมตัวนึงแหละแต่ว่าความสามารถก็ทำให้เราหลงไหลเธอได้เหมือนกัน
2: ใช่
1: แต่ทีเนี้ยพอเข้ามาถึงจุดหนึ่งเมื่อกี้ช่วงที่ผ่านมาผมแอบถามอาจารย์เสน่ห์ไปสักส่วนหนึ่งละ อยากทราบความเห็นแต่ว่าส่วนหนึ่งในมุมมองด้านจิตวิทยาอาจารย์ปิ่นทุกการเดินทางเรามักจะต้องการกำลังใจเนาะเราจะส่งกำลังใจอย่างสร้างสรรค์จิตวิทยาเนี่ยมันจะช่วยบอกคนที่เป็นกองเชียร์ได้ยังไงไหมครับว่าการส่งกำลังใจอย่างสร้างสรรค์หรือว่าจะเป็นเพื่อเป็นลมใต้ปีกที่ดีอ่ะให้กับน้องเนี่ยก้าวเดินต่อในเส้นทางเนี้ยหรือว่าในอนาคตจะเป็นเส้นทางไงไม่รู้แต่ลมใต้ปีกที่ดีหรือว่ากำลังใจที่ดีมันควรจะเป็นอย่างไรครับ
2: โอ้ยอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะคุณโอ๊คเพราะว่าขณะที่ตอนนี้น้องกำลังได้รับความสนใจอย่างมากๆเลยไม่เพียงแค่จากคนไทยแต่ว่าเอาจริงๆคือทั่วโลกเลยนะคะถ้าเราก็เห็นนะแต่เมื่อกี้ที่ฟังสองท่านคุยกันเองด้วยเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นว่าคนพุ่งความสนใจไปที่น้องมากทีนี้สำหรับคนที่จะส่งกำลังใจหรือกองเชียร์ก็แล้วแต่ค่ะเราจะสนับสนุนคนคนหนึ่งยังไงให้ไม่สร้างแรงกดดันให้เขาโดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่าให้เขารู้สึกอะไรอย่างนี้กำลังใจที่ดีอะค่ะมันอาจจะไม่ใช่การบอกว่าต้องทำให้ได้หรือว่าต้องชนะอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันอาจจะเป็นการแค่บอกว่าน้องสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้และไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรคุณค่าของน้องอ่ะก็ไม่ได้ลดลงอันนี้จริงๆมันก็อยู่ในจิตวิทยาที่แม้กระทั่งเวลาที่เราพูดถึงว่าผู้ใหญ่จะสื่อสารกับเด็กอย่างไรหรือพ่อแม่คนในครอบครัวเองจะพูดกับลูกอย่างไรเนี่ยมันก็จะมีคำแนะนำแบบนี้ค่ะว่าเวลาที่อย่างเช่นถ้าคนคนหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะไม่ต้องพูดถึงแค่คนอายุน้อยนะสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยเขาเรียกอะไรความคาดหวังหรือความรักกับของคนที่มองไปเนี่ยอาจจะไปเริ่มผูกติดกับผลงานหรืออะไรบางอย่างดังนั้นมันจึงมีคำแนะนำตลอดเวลาเลยว่าแม้กระทั่งคนเป็นพ่อแม่เองหรือผู้ใหญ่จะพูด

0: เด็กเองเนี่ยแทนที่เราจะบอกว่าโอ้เก่งมากเลยต้องได้แชมป์นะหรือว่าต้องทำให้ได้นะเธอคือความหวังอันนี้คือดูเหมือนเป็นกำลังใจเหมือนพูดโดยที่เหมือนจะดีอะแต่ว่าจริงๆถ้ามีมากๆสะสมมากๆเนี่ยน้องที่น้องเนเน่เองก็ยังเป็นมีประสบการณ์ค่อนข้างน้อยหมายถึงว่าในการรับมือเนาะกับสังคมหรือเรื่องต่างๆเนี่ยมันอาจจะกลายไปเป็นการแปลในใจของเด็กคนหนึ่งว่าเออแล้วถ้าฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะหรือว่าถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นน่ะฉันจะทำให้คนผิดหวังไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่ก็จะต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นการที่จิตวิทยาบอกว่าแทนที่เราจะไปชื่นชมที่ผลลัพธ์เนี่ยอาจจะชื่นชมที่กระบวนการหรือว่าตัวตนของน้องจริงๆเช่นอาจจะบอกเขาว่าแค่น้องเองสามารถขึ้นเวทีระดับโลกน้องทำมาได้น้องหมั่นขยันฝึกซ้อมและเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ก็คือดีที่สุดแล้วแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องให้พื้นที่เนาะน้องเด็กแค่16ปีเองนะคะเราอาจจะวันนี้เราอาจจะเห็นความเป็นสตาร์ความเป็นดาวของน้องแต่จริงๆน้องเองก็ยังพื้นต้องการเขาเรียกว่าพื้นที่ที่จะพัฒนาตัวเองที่จะมีเวลาส่วนตัวเป็นมีเวลากับเพื่อนมีเวลาครอบครัวแล้วก็พื้นที่ที่จะเรียนรู้อ่ะคุณโอ๊ค
1: ครับเพราะสำคัญนะคือบางทีอ่ะเหมือนกับนักแสดงที่ดังตั้งแต่เด็กๆนะ
0: ค่ะ
1: ต้องสูญเสียอะไรนะสูญเสียช่วงชีวิตวัยเด็กช่วงชีวิตวัยรุ่นไปต้องทำงานตั้งแต่เด็กเนี่ยบางครั้งมันเกิดความกดดันในภาวะที่มันเขาเรียกว่าเปลี่ยนวัยช่วงเปลี่ยนวัยกลุ่มเพื่อนเปลี่ยนความรับผิดชอบที่มากขึ้นกว่าวัยบางครั้งเนี่ยถ้ามันรับมือได้ไม่ดีเนี่ยหรือว่ามันถูกกดดันไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งนะโดยเฉพาะสังคมแบบมันก็จะเกิดมันบางครั้งมันเกิดผลลบได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่อย่างที่คุณโอ๊คพูดเราจะเห็นเยอะมากๆที่เป็นเคสสตัดดี้ให้เราเลยว่าพอความสำเร็จมาเร็วทุกอย่างมาเร็วในเวลาที่วุฒิภาวะทั้งอารมณ์เองหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังพัฒนาไม่ได้เต็มที่แล้วก็ยังไม่พร้อมเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลกระทบที่มันตามมาแต่กรณีถ้ากลับมาที่น้องเน่เน่เนาะสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยก็ต้องชื่นชมครอบครัวด้วยว
1: ่
0: าเนาะครอบครัวของน้องเองเราก็มองเห็นว่าดูแล้วก็เป็นเซฟโซนเพราะนั้นเนี่ยในกรณีของทั่วไปละกันค่ะสำหรับเรียนรู้สำหรับเคสอื่นๆด้วยว่าถ้าครอบครัวแข็งแรงเนาะต่อให้ต้องรับมือกับอะไรต่างๆหรือว่ามีอะไรต่างๆอย่างน้อยถ้าก็ยังสามารถที่จะกลับมาที่ครอบครัวได
1: ้ครับก็ถือว่าเป็นเกราะชั้นหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องยุคนี้แล้วสมัยนี้เขาเรียกว่าความกดดันในโลกโซเชียลเองอ่ะมันสร้างผลกระทบค่อนข้างเยอะเราจะต้องเตรียมรับมือไหมความกดดันเหล่านี้ในทางจิตวิทยามันจะรับมือกับชื่อเสียงหรือว่าความกดดันจากโลกโซเชียลที่จะเกิดขึ้น
0: แน่นอนคือโอเคก็ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่เนาะที่พูดถึงเรื่องของครอบครัวคือวันนี้น้องอายุ16เนาะดังนั้นเนี่ยมันก็คือจะเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่รอบตัวเองต้องแนะนำต้องเตรียมพร้อมกับเรื่องนี้เพราะว่าโอเคเพราะว่าเราฟังตอนน้องสัมภาษณ์เนี่ยน้องเองก็อ่านคอมเมนต์ในโซเชียลเนาะทีเนี้ยวันเนี้ยคอมเมนต์มันก็จะยังไปในรูปแบบนึงแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนาะต่อไปมันอาจจะมีหลากหลายความคิดเห็นอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมันคือพอคนเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยก็อาจจะต้องแล้วพออย่างที่บอกพอประสบความสำเร็จเนี่ยตั้งแต่อายุยังน้อยทำอย่างไรให้เขาเขาเรียกว่าอะไรวันนี้วันนี้ร้องดีอ่ะแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่าร้องดีแปลว่าเก่งแต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วอ่ะคุณค่าในตัวเองหรือความเก่งมันก็อาจจะคนละส่วนกันนี้ก็ผู้ใหญ่อาจจะต้องคอยให้คำแนะนำเนาะแล้วก็ทำอย่างไรให้เป็นเซฟโซนให้กับน้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็คอยแนะนำว่าบางทีการคอมเมนต์บางอย่างหรือว่าจำนวนการไลค์คนชมสมมตินะคนชื่นชมคนเขียนชมบางครั้งเนี่ยถ้าเราเผลอไปก็อาจจะกลายเป็นแบบเอามาเชื่อมโยงกับคุณค่าในตัวเองอนาคตสมมติว่า

0: ยอดไลค์บางอย่างหรือการชมบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยคือไม่ใช่ว่าคุณค่าเขาลดลงไปจากตัวชีวัดเหล่านี้ก็ต้องมีวงกลมอะแห่งคนที่สามารถปรึกษาได้ผู้ใหญ่รอบตัวเรื่องนี้จะเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆคุณโอ๋ที่คอยแนะนำ
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์ปิ่นมากครับวันนี้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวขอบคุณทุกข้อความและคุณผู้ฟังที่ร่วมติดตามรับฟังกันมานะครับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทยทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ชีวพรยานวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและสวัสดีพี่ต้นด้วยนะคะ
2: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับพี่ต้นพี่เจเจครับผมต้นสุชาติชวังกูลและพี่เจเจวัชรินทร์สุทัศน์ผู้ดันนะครับวันนี้วันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569เรา2คนนำข่าวมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจนกระทั่งถึงเวลา 6:40 นเราก็จะไปอัปเดตข้อมูลกับคุณเบอร์นี่มาคิลัสที่ฟิลิปปินส์นะครับโอ้โหเขามีโครงการใหญ่เรื่องของแพ็กซิลิก้านั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องมาติดตามเลยแล้วแพ็กซิลิก้าคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาขยายให้ก่อนจะเข้าช่วงของคุณเบอร์นี่มาคิลัสครับ
1: ค่ะส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนเช้าวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์

0: ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาช่วยให้พวกเราเนี่ยนะคะรู้จักคำใหม่นะคะนั่นก็คือเมกะนาโต้การเกิดขึ้นของแพ็กซ์อิสลามิก้าโอกาสของอาเซียนค่ะติดตามกันให้ได้นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ 7:10 น.ค่ะ
1: ครับผมรู้สึกวันนี้จะมีคำว่าซิลิก้าอะไรนี่เยอะทีเดียวนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามในช่วงนี้ครับทาง TikTok ของเราขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์การไลฟ์ของเราทาง TikTok ด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook รวมทั้งทางแอปพลิเคชันของ Mcord News FM 100.5 ปกติแล้วนะครับพี่เจครับคุณผู้ฟังครับเราจะต้องให้ค่ากับท่านโดนัลด์ทรัมป์ก่อนนะเวลามาจากทางอเมริกาเนี่ยแล้วก็ถึงจะไปเรื่องอื่นๆนะครับแต่วันนี้ผมขอไปให้ค่ากับเรียกว่าราชินีเพลงคันทรีหรือว่าQueen of Country Music นะครับก็คือดอลลี่พาร์ตันครับท่านได้เสียชีวิตลงนะครับแล้วก็นิวยอร์กไทม์เนี่ยเพิ่งได้อัปเดตข้อมูลการเสียชีวิตของท่านนะครับเมื่อตอน4:28 ที่ผ่านมานี่เองนะครับดอลลี่พาร์ตันเนี่ยท่านเป็นเรียกว่าบุคคลสำคัญของวงการเพลงคันทรีมิวสิกของอเมริกาแล้วก็ของโลกใบนี้เลยทีเดียวเพราะว่าเข้ามาอยู่ในวงการนี้นะครับพี่เจเจตั้งแต่ปี2499จนถึงปีนี้ก็หมายความว่าท่านอยู่ในวงการนี้มา70 ปีในขณะที่มีตอนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับอายุเพียงแค่80นะครับก็หมายความมาตั้งแต่อายุ9-10เสียงครั้งแรกตอนอายุ13 ปีนะครับคือท่านก็มีเพลงนะครับที่ YouTube Music Chart เนี่ยถึง25 เพลงและในจำนวนนั้นนะครับเพลงของท่านที่มาอยู่บนชาร์ตทั้งหลายอาจจะไม่ได้ถึง1เนี่ยรวมไปรวมมาแล้วถึง110 เพลงแต่งเพลงด้วยตัวเพลงส่วนนั้นที่นั่นคือผลงานที่โอลิเวียนิวตันจอห์นนั้นนำมาขับร้องใหม่ครับดอลลี่พาร์ตันเสียชีวิตด้วยวัย80 ปีนะครับก็ท่านเป็นคนที่เรียกว่าbig personality คือมาปั๊บเนี่ยจะต้องเห็นเลยนะครับตรงผมสีบลอนด์ตรงผมฟูๆใหญ่ๆแล้วก็ถ้าเป็นรถยนต์นะฮะไฟหน้าของท่านเนี่ยจะเป็นที่แบบเรียกว่าเตะตามากๆของผู้คนทั่วโลกครับ
0: ใช่ค่ะถือได้ว่าเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญนะของคนในวงการเพลงนะฮะก็ต้องบอกได้ว่าเจเจก็เกิดและเติบโตมาพร้อมๆกับเพลงในยุคของดอลลี่พาร์ตันด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็หนึ่งในเพลงโปรดที่ชอบเนี่ยก็คือ Islands in the Stream ค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: อ
0: ๋อใช่ค่ะคือฟีเจอร์กันกับเคนนี่โรเจอร์สค่ะ
1: เคนนี่โรเจอร์
0: ใช่
1: เพลงของอันเพลงดังๆของท่านหนึ่งก็มีอย่าง9 to 5ซึ่งได้กลายเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับเรื่องเพลงนั้นนะครับแล้วก็มีไอ้นักท่านร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เป็นน้องหมาบีโธเฟนเป็นเรื่องของน้องหมาเป็นมีแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยนะครับ
0: ค
1: ่ะดอลลี่พาร์ตัน
0: ค่ะเอาละค่ะจากเรื่องการสูญเสียของศิลปินคนดังนะคะที่เชื่อได้ว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะเป็นแฟนของเธอนะคะมาด้วยเรื่องนี้กันบ้างนะคะหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะคุยกันถึงเรื่องทรัมป์แต่ว่าวันนี้ขอข้ามไปคุยเรื่องลูกชายของทรัมป์ค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีรายงานข่าวและสื่อของทางการอิหร่านนะคะ IRIB เนี่ยถึงกับเผยแพร่คลิปวิดีโอค่ะขู่จะเอาชีวิตบารอนทรัมป์นะคะซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐค่ะโดยมีค่าหัวให้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ล่าบารอนทรัมป์ได้นะคะโดยให้รางวัลนำจับ10 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยในวิดีโอที่มีความยาวเกือบ3 นาทีเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มด้วยภาพกราฟิกค่ะที่มีข้อความว่าจะไล่ล่าสังหารบารอนทรัมป์ได้ที่ไหนนะพร้อมทั้งแสดงภาพกราฟิกจำลองสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งเป็นที่ที่รู้กันดีว่าลูกชายของทรัมป์คนเล็กเนี่ยมักจะไปที่ไหนไปใช้เวลาอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งหนึ่งในโลเคชันเหล่านั้นเนี่ยก็รวมถึงอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐด้วยและในช่วงท้ายของคลิปวิดีโอนะคะเสียงบรรยายในคลิปนั้นก็ยังบอกด้วยว่าตอนนี้คนกำลังเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อที่จะได้รับเงินรางวัลค่าหัว10 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ340 ล้านบาทวิดีโอนี้นะคะได้รับการเผยแพร่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสถานีโทรทัศน์ IRIB ค่ะของทางการ

0: ันนี้แหล่งข่าวที่สำคัญนะคะสำนักข่าวที่สำคัญทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น CNN BBC ต่างก็รายงานข่าวเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีการเปิดเผยคำพูดของแหล่งข่าวด้านการบังคับใช้กฎหมายระดับรัฐบาลกลางของสหรัฐด้วยค่ะโดย CNN นะคะบอกว่าวิดีโอนี้เป็นส่วนของแคมเปญวิดีโอจากอิหร่านที่มุ่งเป้าจะโจมตีครอบครัวของทรัมป์แล้วก็ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยบางชุดก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการระบุความเคลื่อนไหวรวมถึงข้อเสนอแนะในการที่จะลอบสังหารสมาชิกในครอบครัวของประธานาธิบดีสหรัฐด้วยคือเรียกได้ว่าเป็นสงครามจิตวิทยาและเป็นการโฆษณาชวนเชื่อก็ว่าได้ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวกระแสข่าวออกมานะคะจากทางฝั่งอิหร่านว่าแม้กระทั่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งภรรยาของโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็คือเมลานีเนี่ยก็เคยตกเป็นเป้าหมายของการถูกลอบสังหารโดยอิหร่านด้วยเช่นกันนี่ก็เป็นประเด็นที่อิหร่านก็เริ่มจะใช้สงครามจิตวิทยากับโดนัลด์ทรัมป์บ้างแล้วนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ครับก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกับที่เขาเคยแถลงข่าวมาก่อนหน้านี้นะว่าอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตอบโต้สหรัฐด้วยวิธีการที่คนอื่นไม่ได้เชี่ยวชาญแต่เขาเชี่ยวชาญถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ก็น่ากังวลแล้วล่ะครับไหนๆก็มาถึงสหรัฐอเมริกานะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐเป็นตะก้อนได้เปิดเผยว่าทางกองทัพเนี่ยได้กลับมาปฏิบัติการโจมตีเรือในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกและทะเลแคริบเบียนอีกครั้งนึงหลังจากที่หยุดพักไปนาน2เดือนคือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองบัญชาการภาคพื้นใต้ของสหรัฐหรือว่าเซาท์คอมเนี่ยนะครับระบุว่ามีผู้เสียชีวิต2รายหลังจากปฏิบัติการใช้กำลังทางทหารโจมตีเรือเป้าหมายทรงตัวต่ำลำหนึ่งซึ่งแล่นอยู่ตามเส้นทางลักลอบค้ายาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิกเพนทากอนนะครับก็ยังไม่ได้แสดงหลักฐานใดๆที่ยืนยันว่าเรือดำดังกล่าวนั้นกำลังลักลอบขนยาเสพติดนะครับนับตั้งแต่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดฉากแคมเปญทิ้งระเบิดเรือเมื่อเกือบ1ปีที่ผ่านมาเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันกองบัญชาการภาคพื้นใต้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย223รายด้านองค์กรนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International ได้ประณามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการวิสามัญฆาตกรรมซึ่งเข้าข่ายการฆาตกรรมและอาจเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับรัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยแผนการกระชับมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านก็ให้เข้มงวดขึ้นไปอีกโดยเตือนว่าภาคธุรกิจธนาคารและชาติต่างๆอาจสูญเสียการเข้าถึงระบบเงินของสหรัฐหากยังทำธุรกิจกับเตหะรานนายสกอตต์เบสเซ็ตเนี่ยออกมานะครับเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ประกาศบอกว่าปฏิบัติการคนนอกทางเศรษฐกิจนะครับ Operation Economic Outcast ซึ่งรวมถึงมาตรการคว่ำบาตรขั้นทุติยภูมิ Secondary Sanctions ครอบคลุมการค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันการเดินเรือเงินดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีทองคำและการบินของอิหร่านนะครับส่วนนายเบสเซนระบุว่านานาประเทศมีกรอบเวลาในการตัดความสัมพันธ์กับอิหร่านแต่ไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าประเทศใดบ้างที่จะตกเป็นเป้าหมายซึ่งกลุ่มที่เป็นเป้าหมายคู่ค้าสำคัญของอิหร่านก็มีUAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตุรกีอิรักอินเดียปากีสถานและจีนซึ่งจีนก็ออกมาแถลงการเลยนะครับพี่เจเจครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้บอกว่ากลับมาคุยกันเถิดนะกลับมาคุยแล้วบอกว่ามาตรการการคว่ำบาตรและแรงกดดันไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้มีแต่จะยิ่งซ้ำเติมความตึงเครียดให้สถานการณ์ลุกลามซึ่งไม่เป็นผลดีต่อไปใดเลยจีนจึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติด้วยความมีเหตุผลและใช้มาตรการความยับยั้งชั่งใจรวมถึงเลี่ยงการดำเนินมาตรการใดๆที่อาจซ้ำเติมความตึงเครียดและสร้างความเสียหายต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินของโลก
0: ค่ะก็ต้องเฝ้าติดตามกันอย่างตามไม่กระพริบเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นได้เอ่ยชื่อประเทศที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญของประเทศอิหร่านนะคะจากสถิติค่ะเมื่อปี2567นะคะก็มี5ชาติคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านซึ่งชื่อที่พี่ต้นเอ่ยมาเนี่ย ข้าเป้าทุกรายนะคะโดยประเทศจีนเนี่ยค่ะถือได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอิหร่านนะคะมีมูลค่าการค้าราวๆ 14,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินบาทก็มากกว่า495,000 ล้านบาทค่ะจากการรายงานข่าวของอัลจาซีรานะคะบอกว่าจีนเนี่ยเป็นผู้รับซื้อน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านค่ะโดยเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% นะคะของการส่ง

0: ออกน้ำมันดิบทางทะเลทั้งหมดของอิหร่านค่ะส่วนประเทศที่2นะที่เป็นคู่ค้าสำคัญของอิหร่านก็คืออิรักค่ะเป็นลำดับที่2ค่ะมีมูลค่าการค้าราวๆ400,000 ล้านบาทนะคะอิหร่านนี่ก็ทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ให้อิรักในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ขายไฟฟ้าโดยตรงไปยังจังหวัดต่างๆทางตอนใต้ของอิรักค่ะส่วน UAE นะคะเป็นอันดับ3 UAE นี่คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะมีมูลค่าการค้ากับอิหร่าน 240,000 กว่าล้านบาท UAE เนี่ยถือได้ว่าเป็นเส้นทางหล่อเลี้ยงทางการเงินและการส่งออกต่อหรือว่า re-export ที่สำคัญให้กับอิหร่านมาหลายปีดีดักมากเลยนะคะโดยคิดเป็น 13% ของมูลค่าการค้าส่งออกทั้งหมดของอิหร่านอันดับ4ก็คือตุรกีค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เรียกชื่อว่าตุรกีนะคะมีมูลค่าการค้าระหว่างกันประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทโดยอิหร่านก็จะส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อส่งก๊าซไปให้ตุรกีเช่นกันและก็อันดับสุดท้ายนะคะก็คืออันดับที่5เนี่ยที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ก็คืออัฟกานิสถานอิหร่านเป็นผู้จัดส่งเชื้อเพลิงอาหารวัสดุก่อสร้างให้แก่อัฟกานิสถานซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีทางออกทางทะเลในขณะเดียวกันอัฟกานิสถานก็ต้องพึ่งพาท่าเรือแล้วก็เส้นทางคมนาคมทางบกของอิหร่านเป็นหลักในการเข้าถึงตลาดการค้าโลกที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะที่ทำให้เราได้เห็นส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าเหมือนกันแต่ว่ามูลค่าการค้าระหว่างกันมันไม่ได้มากได้ไหมอะไรค่ะก็ได้แต่หวังนะคะว่าไทยเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากการพิจารณามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์ไปด้วยขณะเดียวกันทางการจีนค่ะก็เตือนสหรัฐนะคะว่าถ้าหากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีต่ออิหร่านเนี่ยมันมากระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของจีนแล้วก็จีนก็จะใช้มาตรการเซฟการ์ดค่ะหรือว่าป้องกันตนเองนะคะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของจีนค่ะ
1: ก็ถ้าจีนพูดแบบนี้เขาก็คงไม่ถอยเหมือนกันนะเหมือนตอนปีที่แล้วไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับที่โดนัลด์ทรัมป์บอกประกาศจะขึ้นภาษีทาริฟวอร์กับจีนอ่ะ 145% จีนก็บอกว่าเอาขึ้นมาก็ได
0: ้ซัดกันมันหยดเลยนะคะช่วงนั้นคือจนดันจนภาษีที่ต่างฝ่ายต่างจะเรียกเก็บจากอีกฝ่ายเนื้อปลาเข้าไปแบบมากกว่า 100% เนี่ยและในที่สุดแล้วก็ต้องมาหารือกันอยู่ดีแล้วก็ปรับลดลงมาอยู่ดีนะคะ
1: แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์จริงๆแล้วอ่ะถอยนะถอยไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆนะครับก็ดูว่าถ้าเกิดว่าแข็งข้อกับจีนในด้านนี้คราวนี้จะไปถึงไหนนะครับพากันไปที่รัสเซียบ้างนะครับนอกจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางความตึงเครียดในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็แคริบเบียนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับที่รัสเซียตอนนี้ทางกองทัพรัสเซียได้เปิดเผยว่าได้ยิงขีปนาวุธนะครับครูซระยะไกล F-T5 แฟลมิงโกของยูเครนถล่มฐานยิงขีปนาวุธของยูเครนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ารัสเซียเนี่ยบอกว่ายูเครนเนี่ยใช้ขีปนาวุธครูซระยะไกล F-T5 ของแฟลมิงโกรุ่นนี้แหละที่ยิงเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียคือเข้าไปไกลมากไปใกล้ถึงแบบกรุงมอสโกเลยทีเดียวนะครับทางรัสเซียเนี่ยใช้ขีปนาวุธครูซอิสกันเดอร์นะครับ2ลูกแล้วก็โดนโจมตีเจอรัน4ซีเกอร์จำนวนอีก7ลูกตามเข้าไปถล่มฐานยิงจรวดของยูเครนทำให้มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนะครับไปถึง 40,000 ตารางเมตรน้ำมันรั่วไหลไฟลุกท่วมไปหมดเลยทีเดียวแล้วทางรัสเซียก็บอกว่าเอาเลยนะพวกที่อย่างอังกฤษบอกว่าจะส่งขีปนาวุธเข้ามาแล้วประเทศไลน์ที่ฝรั่งเศสมั้ยบอกจะให้มาผลิตที่ยูเครนมาเมื่อไหร่ก็ถล่มทันทีไม่ต้องรีร
0: อคือพร้อมรบเต็มที่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะปิดเบรกค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเจเจได้จั่วหัวเอาไว้นะคะว่าบราซิลเนี่ยเป็นประเทศล่าสุด

0: ค่ะที่ประกาศเอาผิดนะฮะฟ้องร้อง TikTok ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แนวตั้งนะคะที่คนไทยตอนนี้ก็กำลังนิยมกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะทั้งดูไถดูนะคะหรือไม่ก็ลงคอนเทนต์เป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย TikTok นะคะของบริษัท ByteDance เนี่ยค่ะซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนเนี่ยนะคะเพิ่งจะตกลงยอมความนะคะกับทางการสหรัฐได้นะคะหลังจากที่ถูกฟ้องค่ะในข้อหาละเมิดสิทธิของเด็กนะคะโดยกำหนดให้ผู้ใช้แพลตฟอร์มนี้ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่ควรจะเข้าใช้เนี่ยค่ะระบุข้อมูลสำคัญนะคะที่เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเมลเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ตามแล้วก็ไม่มีการบังคับใช้กฎที่บอกว่าจะต้องให้ผู้สมัครแอคเคาท์เนี่ยค่ะยืนยันอายุนะฮะอย่างจริงๆจังๆท้ายที่สุดแล้วเนี่ยค่ะทางการสหรัฐก็ยอมความกับ TikTok ได้นะคะหลังจากที่เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ถูกฟ้อง TikTok ก็ได้พัฒนานะคะมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็รักษาสิทธิ์ของผู้ใช้แอคเคาท์นะคะอย่างเข้มงวดมากขึ้นจึงนำไปสู่การตกลงเจรจายอมความกันได้แต่ TikTok และ ByteDance ก็ต้องจ่ายตังค์ให้กับทางการสหรัฐนะคะเป็นเงินมากถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะคิดเป็นเงินบาทมากกว่า 13,000 ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ว่าล่าสุด TikTok เจออีกประเทศหนึ่งค่ะที่ฟ้องร้องในข้อหาคล้ายๆกันนะคะก็คือบราซิลค่ะหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาติของบราซิลนะคะได้ประกาศค่ะว่าจะปรับ TikTok นะคะ30ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 1,000 กว่าล้านบาทค่ะโทษฐานที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กนะฮะโดยมีคำสั่งลงโทษปรับหนักบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์ม TikTok ค่ะเนื่องจากว่ามีความผิด ขออภัยละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนค่ะแล้วก็ออกคำสั่งให้บริษัทเนี่ยนะคะลบข้อมูลของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ซึ่งถูกรวบรวมมาอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้หลายๆประเทศเริ่มส่งเสียงดังกันมากขึ้นเริ่มมีโล่กำบังแล้วก็ป้องกันการทำให้เด็กและเยาวชนในประเทศของตัวเองเนี่ยต้องตกเป็นเหยื่อของสื่อสังคมออนไลน์เราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะในโรงเรียนหรืออะไรก็ตามนะคะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมาจากการดูคอนเทนต์นะคะในสื่อออนไลน์หรือว่าเล่นเกมออนไลน์จนทำให้เด็กเนี่ยคิดว่าไอสิ่งที่เราเล่นเกมอยู่เราดูอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนอกจากนี้แล้วนะคะยังส่งผลให้เกิดปัญหาเด็กๆถูกบูลลี่นะคะใครที่เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เนี่ยเห็นแล้วก็อยากมีอยากได้อยากเป็นทั้งๆที่บางเด็กบางคนอาจจะไม่มีวุฒิภาวะมากพอที่จะพิจารณาได้ว่าเอ้ยข้อมูลนั้นเขาใช้ AI ทำหรือว่าคนที่เอาอะไรตัวไม่อะไรมาอวดกันเนี่ยนะคะบางทีมันอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นก็เป็นได้คำสั่งของทางการบราซิลนะคะกำหนดให้ ByteDance เนี่ยค่ะมีเวลาในการยื่นอุทธรณ์คำตัดสินเพียง10วันเท่านั้นค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องลบประวัติและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปีออกทั้งหมดที่ไม่ได้รับการยินยอมอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากผู้ปกครองให้เสร็จสิ้นภายใน60วันทำการก็คือภายใน60วันนับตั้งแต่ถูกฟ้องเนี่ยจะต้องลบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอายุ 13 ถึง 18 ปีออกให้หมดจากแพลตฟอร์มถ้าผู้ปกครองเขาไม่ยินยอมให้นำไปเปิดเผยค่ะ
1: แต่ว่าในตอนนี้ครับพี่เจเจครับคุณเบอร์นี่มาคิลัสเนี่ยพร้อมแล้วที่จะมาอัปเดตเรื่องราวของแพ็กซิลิก้าในฟิลิปปินส์แต่ขอปูพื้นนิดนึงนะครับเผื่อเวลาคุณผู้ฟังฟังแล้วจะได้แบบว่าไม่มีคำถามว่าแพ็กซิลิก้าคืออะไรแพ็กซิลิก้าเป็นความคิดเริ่มทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่นำโดยสหรัฐอเมริกามีเป้าหมายเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและไม่พึ่งพาจีนสำหรับเทคโนโลยีสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และธาตุสำคัญแร่องค์แร่เอิร์ธอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งคำว่าแพ็กเนี่ยเป็นภาษาลาตินแปลว่าสันติภาพส่วนซิลิก้าหมายถึงซิลิคอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของบรรดาพวกชิปสำหรับใส่ในเซมิคอนดักเตอร์สำหรับใส่ในมือถืออะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับยุทธศาสตร์ นี้เป็น

0: it's Singapore and the Philippines. I think Indonesia is still weighing their option because Indonesia is the world's largest producer of critical minerals because they produce a lot of nickel. And I think the government has a policy not to export their nickel or their raw materials, but process it in Indonesia. And that's what is the Philippines is doing also, because we have also this kind of minerals. And you know what we're doing right now is we import the soil, you know, because when we mine the critical minerals, it's soil actually, it will be processed. So this critical, this the miners just export the raw minerals, so it's like soil. So they mine this and they export the raw materials to mostly to China, and then China process this, and then we import it for our semiconductor operations. So like we might as well develop it here in the Philippines and not just export soil to other countries. And the other just last week, the Philippines has issued, the government, President Marcos Jr., has issued an executive order to on critical minerals development in the Philippines. So.
1: What kind of a mineral that you exported to China?
0: Nickel. These are raw ore, nickel ore. That's being exported to China and processed there, and then re-exported to us. It's not really that that environmental friendly, because we were exporting and we are mining in the Philippines, so exported and then imported again.
1: We should all of these projects go well, so that will bring a prosperity to Filipinos, people.
0: Filipinos. And this is also good for, I don't know if Thailand is not yet there, but I read somewhere that it is considering including Vietnam, because this is also some of the products of nickel. Nickel is also a very important component in the manufacture of electric vehicle batteries. So that's it. This is a big issue, especially now that we are developing, the world is developing electric vehicles. So we need more nickel for the battery of electric vehicles.
2: So we are keeping eyes on to this PAC silica project.
0: Yeah, but this is still a long term. This is long term. So this is beyond my lifetime, I think.
2: What? Yeah. So more than 20 years?
0: Said that the full potential would be seen in 30 years yet.
2: Oh,
0: so
2: 30 years.
0: It's a long term development. Yeah.
2: Okay.
1: All right. Yeah. Good luck with this project, and hope that we will see this project complete in our lifetime.
0: Yeah, hopefully we can see part of it.
1: Okay, thank you so much, Bernie. Yeah. It's always nice to have you on our program.
0: Good morning.
1: Thank you. Bye. Have a great day.
2: Bye bye.
0: Take care.
1: ครับผมแล้วก็คือคุณเบอร์นี่มาเกลส์นะคะ
2: ผู้สื่อข่าวจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะคือตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถนนทุกสายมุ่งไปสู่ประเทศใดก็ตามนะคะที่มีแร่หายากนะฮะที่เมื่อสักครู่นี้คุณเบอร์นี่เรียกว่า critical minerals นะคะบางครั้งเราอาจจะได้ยินคนเรียกกันว่า rare earth นะคะแต่สามารถเรียกได้ทั้งสองอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น rare earth หรือว่า critical minerals นะคะที่เรียกว่าเป็น critical minerals เนี่ยก็เพราะว่าแร่สินแร่ต่างๆนานาที่เป็นแร่หายากเลยค่ะมันกลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญไปแล้วนะคะของประเทศที่กำลังมุ่งหน้าจะไปสู่อุตสาหกรรมใหม่นะคะจะเรียกว่าเป็น New Gold หรือว่า New Oil ก็ได้ใช่ไหมคะพี่ต้นคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแร่หายากนะคะถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ใช้ในระบบกักเก็บพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้เป็นโลหะผสมพิเศษสำหรับยานอว

0: อากาศแล้วก็อากาศยานได้ด้วย
1: ครับผมเรื่องของแพ็กซิลิก้านี่นะครับที่เมื่อกี้คุณเบอร์นี่มาคิลัสมาเรียนให้เราทราบเนี่ยก็คือตอนนี้คือทางรัฐบาลของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มหนึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มของแพ็กซิลิก้าแล้วฟิลิปปินส์เขามีแร่นิกเกิลมีแร่หายากอะไรต่างๆเนี่ยทางเยอรมันเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะเข้ามาลงทุนแล้วก็ท่านเอกอัครราชทูตอันเดรมิสคาเอลฟลัฟเฟอร์นอชเกอร์นะครับเอกอัครราชทูตของเยอรมนีประจำฟิลิปปินส์เนี่ยท่านก็บอกว่าคือทางเยอรมันก็กังวลอยู่นิดนึงนะเพราะว่าจดกฎหมายอะไรต่างๆที่จะส่งเสริมในเรื่องของการลงทุนของฟิลิปปินส์เนี่ยยังไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะกับกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้ความมั่นใจสำหรับนักลงทุนที่จะมาลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเอาเงินกล้าที่เอาเงินมาลงนะครับเพราะว่าโครงการของการลงทุนในเรื่องของแพ็กซิลิก้าที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับจะมีเม็ดเงินลงทุนถึง 40,000 นะครับตั้งแต่ 40,000 ถึง 70,000 ล้านUS ดอลลาร์เลยนะครับซึ่งเงินจำนวนนี้เมื่อทำเสร็จทำโครงการเสร็จก็จะเป็นระยะยาวนะครับประมาณตั้งแต่5ปี10ปี20ปี25ปีเนี่ยมันจะสร้างงานโดยตรงถึง 200,000 ตำแหน่งแล้วก็มีงานที่เกี่ยวเนื่องกันอีก 90,000 แค่ 990,000 ตำแหน่งแล้วก็จะสามารถที่จะทำให้มีเม็ดเงินนะครับที่สำหรับเป็น GDP ของฟิลิปปินส์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 180,000 ล้านเปโซเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ทั้งท่านเอกอัครราชทูตก็แสดงความกังวลในเรื่องนี้คุณเบอร์นี่บอร์กิลัสบอกว่าคือรัฐบาลของเขาเองเนี่ยมันก็จะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎหมายเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับเรื่องของการลงทุนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเยอรมันดีอย่างเดียวนะครับยังมีประเทศอื่นๆอีก
0: 23ประเทศ
1: ทั้งหลาย
0: ที่กำลัง
1: ใช่ครับ
0: แสวงหาแหล่งซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบแล้วก็ฐานการผลิตใหม่นอกไปจากประเทศจีนนะคะนี่ก็เยอรมนีก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละนะคะที่จะสร้างความมั่นคงของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีสะอาดให้กับตัวเองนะคะทีนี้พื้นที่ที่เขาจะจัดตั้งในโครงการแพ็กซิลิก้าเนี่ยนะคะมีพื้นที่มากกว่า 1,000 เฮกตาร์นะคะก็หลายหมื่นไร่แหละนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ฐานทัพของสหรัฐเคยไปใช้ที่นั่นนะคะเป็นฐานปฏิบัติการค่ะทีนี้เมื่อฐานทัพย้ายออกไปโอ้ยหลายปีมากแล้วนะคะบริเวณรอบๆนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรนะคะแต่ถามว่าจะได้รับผลกระทบไหมไม่มีการเวนคืนพื้นที่ใดๆนะคะเพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครที่เป็นเจ้าของนอกจากรัฐนะฮะดังนั้นแล้วบรรดาชาวนาหรือเกษตรกรก็จะไม่ได้รับผลกระทบไม่ต้องย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อหลีกทางให้เขาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้แต่เมื่อถามคุณเบอร์นี่มากิลาซูน่าว่าจะใช้เวลานานไหมนะคะถึงจะเห็นผลสำเร็จคุณบันนี่บอกว่าอาจจะเลยช่วงที่พวกเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไปแล้ว
1: เ
0: พราะว่ากว่าจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้จริงๆสำเร็จเสร็จสิ้นจริงๆเนี่ยราวน่าจะราวสัก30ปีได้นะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณเบอร์นี่เล่าให้เราฟังว่าชาวนาแล้วก็ผู้คนที่เราชนlocal เนี่ยคนท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาก็กังวลเพราะว่าพอไปทำเรื่องของแพ็กซิลิก้าที่จะมีการถลุงแร
0: ่
1: หายากที่ตรงนั้นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของการคือคนเนี่ยก็เข้าใจว่าแพ็กซิลิก้าส่วนนึงละแล้วก็จะมีการเรื่องของสร้าง data center อีกส่วนนึงซึ่งมันจะต้องใช้พลังงานมากนี่พอใช้พลังงานมากมันเกิดความร้อนเนี่ยพอเกิดความร้อนจะทำไงให้มันไม่ร้อนก็ต้องใช้น้ำแล้วชาวบ้านก็บอกว่าอ้าวแล้วมาเอาน้ำฉันไปใช้เนี่ยน้ำมันก็ไม่ค่อยมีสิพอน้ำเข้าไปผ่านใน data center ใช่ไหมครับน้ำมันจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเวลาปล่อยออกมาเนี่ยมันจะร้อนไงพอจะร้อนเอาไปโตใส่ไปนาข้าวต้นข้าวฉันก็เดสโมเลแอนเดอร์เทงฟินหมดเลยแล้วจะทำยังไงครับทางการของฟิลิปปินส์ก็บอกว่าโอ้ยมันอยู่กับคนละที่นะไอที่ data center มันอยู่อีกที่นึงนะครับไม่ได้อยู่ในที่ที่ทำแพ็กซิลิก้าครับ
0: ค่ะน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามอย่างยิ่งนะคะโครงการของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อหลัง 7:00 นค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะ

0: ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Review SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นเมกานาโตการเกิดขึ้นของแพ็กซ์อิสลามิกาโอกาสของอาเซียนค่ะ
5: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
6: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
4: ค่ะอากาศที่จาการ์ตา
6: เช้าเป็นไงคะ
7: วันนี้ก็อากาศสบายๆนะครับเพราะว่าตัวของจาการ์ตาเนี่ยอยู่ในซีกโลกใต
4: ้
7: เพราะนั้นซีกโลกใต้ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะนั้นก็จะมีแต่ว่าในอินโดนีเซียก็ไม่มีหน้าหนาวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกระแสลมแบบสบายสบายนะครับเวลาไปเดินตอนเช้าเนี่ยก
4: ็
7: อากาศก็จะสบายมากครับ
4: ค่ะตอนนี
8: ้ขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียด้วยนะครับก็จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกใช่ไหมครับอาจารย์จะมาร่วมในงานครบรอบ81ปีของกองทัพนะ
7: ครับใช่ครับวันนี้นี่มีข่าวเรื่องพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็แต่ข่าวที่ผมสนใจที่สุดที่ผมรอฟังสุชาติ radio.com นะ
8: ขอบคุณครับ
7: 5โมงเย็นนะฮะอย่าลืมนะฮะ
8: ครับผมขอบคุณครับ
4: ช่วยกันขายของน่ารักจริงๆเลยอาจารย์ค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าเมกานาโตแพ็กซ์อิสลามิกาคืออะไรคะอาจารย์คะ
7: ครับคือเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยมันมีข่าวใหญ่ขึ้นมาข่าวหนึ่งนะครับนั่นก็คือซาอุดิอาระเบียปากีสถานแล้วก็ตุรกีนะครับเขาบรรลุข้อตกลงที่เรียกว่ามักกะจอยดิเฟนซ์แอกรีเมนต์นะครับหรือว่าถ้าเรียกแบบหลายๆคนขนานนามก็จะเรียกว่าเมกะนาโตนะครับก็คือสนธิสัญญาที่พูดถึงเรื่องของการคุ้มกันหรือว่าการความมั่นคงร่วมกัน collective defense นะครับระหว่าง3ประเทศสำคัญนี้นะครับนั่นก็คือลักษณะของข้อตกลงเนี่ยมันเหมือนกับมาตรา5ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตนะครับที่บอกว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีอีก2ประเทศที่เหลือก็จะมองว่าประเทศตัวเองอ่ะถูกเหมือนถูกโจมตีด้วยแล้วก็จะประกาศสงครามกับคนที่มาโจมตีเขานะครับที่แน่นอนในห้วงเวลาแรกเนี่ยทุกคนก็กลัวมองว่าซาอุดิอาระเบียกลัวใช่ไหมล่ะว่าอิหร่านจะโจมตีซาอุดิอาระเบียแล้วก็เลยอยากจะได้คนที่มาคล้ายๆแซนด์วิชอิหร่านไว้ก็คือปากีสถานแล้วปากีสถานเนี่ยก็มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยถูกไหมครับซึ่งหลายๆคนบอกเอ้ยไม่จริงหรอกปากีสถานกับอิหร่านเขาสนิทกันนะเพราะดูสิในเรื่องของการเจรจาที่จะไปสู่การหยุดยิงเน
4: ี่
7: ยปากีสถานก็มีบทบาทสำคัญมากนะครับแล้วก็สามประเทศเนี้ยสังเกตดูจุดร่วมสำคัญก็คือเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีนัยยะสำคัญทางยุทธศาสตร์มากๆเพราะว่าตุรกีเองเนี่ยก็เป็นสะพานใช่ไหมครับระหว่างเอเชียกับยุโรปนะครับอยู่ในทำเลที่ตั้งที่นอกจากซ้ายคือยุโรปขวาคือเอเชียแล้วเนี่ยเหนือคือทะเลดำใต้คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะฉะนั้นก็คุมช่องแคบสำคัญคือบอสฟอรัสด้วยนะครับเพราะนั้นถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์สำคัญมากปากีสถานเองเนี่ยแน่นอนคุมได้ทั้งเอเชียใต้คุมได้ทั้งตะวันออกกลางอ่าวเปอร์เซียนะครับแล้วก็

0: เป็นประเทศมุสลิมชาติเดียวที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับในขณะที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยแน่นอนนอกจากความมั่งคั่งระดับมหาศาลแล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งพลังงานนะครับยังเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของโลกมุสลิมด้วยเพราะว่ามัสยิดศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตัวของมักกะเองนะครับหรือที่มาดีนาเองเนี่ยก็อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ทั้ง3ประเทศก็ยังคงเป็นประเทศซุนนีอยู่นะครับแล้วคนก็เริ่มมองด้วยว่ามันรวมกลุ่มกันได้จริงๆหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าสมมุตินะรัสเซียโจมตีตุรกีอย่างเงี้ยซาอุดิอาระเบียกับปากีสถานกล้าไปช่วยตุรกีไหมหรือถ้าอินเดียโจมตีปากีสถานนะเอาเข้าจริงๆซาอุดิอาระเบียสามารถที่จะประกาศสงครามกับอินเดียได้หรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แบบนั้นแต่แล้วในที่สุดความไม่เชื่อมั่นทั้งหลายแหละก็มาลายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยเขารวมกันจริงๆแล้วเขายกระดับขึ้นด้วยเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวออกมาชิ้นหนึ่งนั่นก็คือตัวของมักกะ Joint Defense Agreement เนี่ยส่งคำเชิญอย่างเป็นทางการไปที่อิหร่านเพื่อที่จะให้อิหร่านเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยเพราะนั้นลองนึกภาพดูนะครับช่วงเวลาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่อเมริกากำลังบอกว่าถ้าใครก็ตามให้การสนับสนุนอิหร่านเท่ากับคุณมีปัญหากับอเมริกาดังนั้นถ้าข่าวที่บอกว่าตุรกีปากีสถานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยส่งเทียบเชิญไปให้อิหร่านจริงๆเนี่ยก็เท่ากับเขาเองก็ส่งสัญญาณโดยตรงใช่ไหมล่ะว่าผมก็ไม่ได้ห่วงกังวลเรื่องที่อเมริกาขู่ขนาดนั้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออิหร่านเนี่ยเป็นมุสลิมก็จริงแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันกับ3ประเทศข้างต้นด้วยก็คือ3ประเทศข้างต้นเนี่ยเป็นซุนนีในขณะที่อิหร่านเนี่ยเป็นชีอะห
1: ์
0: เพราะนั้นถ้าโอ้โหเขาสามารถที่จะสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงข้ามระหว่างนิกายได้เนี่ยไอ้ลูกพั่วที่3เราคุยกันในรายการต่อเนื่องกันมานานนะครับผมมีทฤษฎีมาตั้งแต่ช่วงปี 2022-2023 ว่ามันกำลังจะเกิดสภาวะการที่เรียกว่า3ก๊กแห่งศตวรรษที่21น
1: ะ
0: ครับก็คือโลกที่มี3ขั้วอำนาจขั้วอำนาจหนึ่งก็คือ Global North ที่นำโดยอเมริกาแล้วก็ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำนะครับร่ำรวยเศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะครับขั้วที่2ก็คือ Global South นำโดยจีนแล้วก็พันธมิตรของประเทศกำลังพัฒนานะครับเศรษฐกิจเกิดใหม่แล้วก็ขั้วที่3เราเรียกมันว่า Pax Islamica หรือว่าโลกมุสลิมซึ่งแน่นอนในปี 2022-2023 หลายๆคนก็จะบอกว่าอาจารย์มันจะเป็นไปได้เหรอพวกเขาอ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกนิกายก็ทะเลาะกันถูกต้องไหมครับถ้านาทีนี้ข่าวที่บอกว่ามักกะนาโต้เชิญอิหร่านเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยเนี่ยมันเท่ากับเป็นเรื่องของการข้ามนิกายนะฮะมันเท่ากับเป็นเรื่องของการที่เฮ้ยเราเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วว่าโลกมุสลิมเขาเริ่มรวมกันได้แล้วถ้าเกิดแพ็กอิสลามิก้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะเป็นการบาลานซ์อำนาจกับโกลบอลนอร์ทแล้วก็โกลบอลเซาได้อย่างมีสมดุลที่น่าสนใจมากครับ
2: ครับอาจารย์ครับอย่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นนิกายไหนครับอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่เขาเป็นซุนนีนะครับแล้วก็ที่คุณสุชาติถามมาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าผมเองก็ต้องดูแลในส่วนของอาเซียนในภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมครับของหลักสูตร CEO อาเซียนรุ่นที่3ใช่ไหมแล้วเราก็ทำพอเห็นข่าวชิ้นนี้เนี่ยเราก็เห็นเลยแล้วว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโอกาสของอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรนะเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยคือประเทศมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับประชากรมุสลิมของอินโดนีเซียเนี่ยเรากำลังคุยกันที่ระดับ260ล้านคนนะฮะมาเลเซียเนี่ยเป็นตัวอย่างต้นแบบการพัฒนาที่โลกมุสลิมจับตามองนะครับของประเทศอิสลามสายกลางนะครับบรูไนดารุสลามเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศชั้นนำนะครับในโลกมุสลิมเพราะว่าระบบการปกครองก็ดีนะครับวิธีคิดทางด้านศาสนาของเขาก็ดีนะครับความมั่งคั่งของเขาก็ดีเนี่ยถูกจับตามองมากในขณะที่ฟิลิปปินส์ตอนใต้นะครับสิงคโปร์แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยเนี่ยก็มีอัตลักษณ์มุสลิมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขั้วโลกที่เป็นตัวของทางอิสลามิก้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันอยู่ที่ประเทศเราแล้วแหละมันอยู่ที่ผู้ประกอบการเราแล้วแหละว่าเราจะจับมือกับโลกมุสลิมที่อยู่ใกล้บ้านอย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยในการที่จะเข้าถึงตลาดนี้ยังไงครับ
1: ค่ะทีนี้อาจารย์คะรูปแบบของความร่วมมือนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรในทัศนะของอาจารย์คะ
0: ผมคิดว่าแน่นอนมันถ้ามันเริ่มต้นด้วยมากะagreement หรือมากะนาโตเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของความร่วมมือทางด้านความมั่นคงที่มีลักษณะที่มัน ข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: yeah.
0: แต่ต้อง

0: อย่าลืมว่าในโลกมุสลิมเองเนี่ยเขามีความร่วมมือที่เรียกว่า OICนะครับ Organization of Islamic Countries นะครับซึ่ง OIC เนี่ยเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นระดับ2ของโลกรองจากสหประชาชาตินะฮะแล้วถ้าสหประชาชาติมีคณะมนตรีทางด้านความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมวัฒนธรรมทางด้านต่างๆเนี่ย OIC มีอย่างนั้นหมดเลยครับเพราะฉะนั้นโดยตัวโครงสร้างเนี่ยเขามีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องสังคมดูแลเรื่องสิทธิมนุษยธรรมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องต่างๆที่เป็นวิถีมุสลิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแน่นอนหลายๆคนก็มองว่าโอ้ยมุสลิมก็ทะเลาะกันโดยเฉพาะในตะวันออกกลางอะแต่ถ้าตอนนี้เขาตกลงร่วมมือกันทางความมั่นคงได้อะก็แปลว่าไอ้วิธีคิดแบบเดิมที่ตะวันตกชอบเข้าไปเสี่ยมให้โลกมุสลิมเขาแบ่งแยกแตกแยกแล้วปกครองอะมันก็มีแนวโน้มที่จะทำได้ยากขึ้นใช่ไหมครับมุสลิมเองก็มีแนวโน้มที่จะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่เราเองต้องจับตามองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาทีนี้อิหร่านยังไม่ได้ตอบรับนะครับอิหร่านยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาอยู่ถ้าเกิดว่าตอบรับขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนที่สุดนะครับการตอบรับของอิหร่านเข้าสู่แพ็คความมั่นคงนี้มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่อย่างเช่นถ้าอิหร่านเข้าเป็นแพ็คอย่างเงี้ยก็แปลว่าอิหร่านก็จะไม่สามารถสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนมาโดยตลอดได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นฮูตี้ซึ่งเป็นศัตรูโดยตรงนะครับกับซาอุดิอาระเบียหรือว่าฮิซบุลลอฮ์ซีเรียที่เป็นศัตรูโดยตรงกับตุรกีเพราะนั้นตรงนี้ต้องดูว่าอิหร่านเองจะดำเนินนโยบายยังไงเพราะว่าไอ้กองกำลังพวกนี้เนี่ยอิหร่านเองก็ให้การสนับสนุนมานานผ่านกองกำลังคุดถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าสามารถที่จะแลกกลุ่มเรื่องพวกนี้ได้นั่นเท่ากับอิหร่านเองก็จะปลดสถานะถูกคว่ำบาตรได้ทันทีเลยนะเพราะว่าคุณเองกำลังจะได้คุยกับซาอุดิอาระเบียตุรกีถูกต้องไหมครับซึ่งก็เป็นเมืองท่าสำคัญทางด้านการค้าเพราะนั้นมันก็มีเรื่องที่คงจะต้องเทรดออฟกันอยู่นะครับแล้วก็พิสูจน์ความจริงใจในระยะเวลาต่อไปด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมไอ้ขั้วที่3หรือว่าพรรคอิสลามนิก้านี้ครับ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าสนใจ
2: ครับถ้าเกิด
1: เชิญพี่ต้นก่อนค่ะ
2: ครับถ้าเกิดว่าพรรคเนี้ยเกิดขึ้นจริงๆเนี้ยหมายความว่าทั้ง UAE บาห์เรนคูเวตโอมานแล้วก็อะไรต่างๆที่อยู่แถวๆนั้นก็รวมกันใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าอิทธิพลของอเมริกาที่มีฐานทัพต่างอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องย้ายกลับไปเหรอครับเหมือนกับในช่วงของสงครามเวียดนามหลังจากแพ้แล้วก็อาจออกไปหมดเลย
0: ตอนนี้ยังต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับเพราะว่าตัวของมักกะอะกรีเมนต์เนี่ยเพิ่งมี3สมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วก็ตอนนี้มีข่าวว่าจะเชิญสมาชิกที่4นะครับแต่ถ้าสมมติอิหร่านเข้ามาด้วยเนี่ยผมคิดว่าเกมความมั่นคงในตะวันออกกลางคงจะเปลี่ยนเยอะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโลกมุสลิมในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นฝั่งเปอร์เซียหรือว่าฝั่งอาหรับเนี่ยล้วนแล้วแต่ผิดหวังมากกับร่มความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาถูกต้องไหมครับเพราะว่าสงครามตั้งแต่วันที่28กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยต้องอย่าลืมนะว่าอเมริกาโจมตีอิหร่านในช่วงเดือนศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นคนในโลกมุสลิมเขารับเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเรื่องต่อมาก็คือในการโจมตีครั้งนี้เนี่ยพออิหร่านโจมตีกลับอะสหรัฐอเมริกาไม่ได้ป้องกันฐานทัพของตัวเองในภูมิภาคไม่ได้ป้องกันประเทศที่เป็นเจ้าบ้านเลยนะครับหากแต่เลือกที่จะเข้าข้างอิสราเอลซึ่งแน่นอนอิสราเอลนะวันนี้เองเนี่ยก็เป็นรัฐบาลขวาจัดที่มีแนวคิดแบบซายนิสต์ที่เป็นปรปักษ์กับโลกมุสลิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันสามารถที่จะสงบศึกระหว่างซาอุดีกับอิหร่านจุดศูนย์กลางของซุนนีกับจุดศูนย์กลางของชีอะสามารถที่จะจับมือกันได้เนี่ยผมคิดว่าประเทศที่เมื่อกี้นี้คุณต้นพูดมา UAE กาตาร์จอร์แดนต่างๆก็คงจะต้องเริ่มทบทวนนโยบายแล้วแหละว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงแน่นอนมันคงไม่ได้อยู่ดีๆหายวับไปกับตาว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องถอนกองทัพออกไปแล้วกลายเป็นสูญญากาศเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอาเซียนในยุคทศวรรษ1970ตอนปลายนะครับหลังสงครามเวียดนามแต่ว่ามันก็จะทำให้บทบาทของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางเนี่ยมันถูกท้าทายอย่างชัดเจนนะครับถ้าเขารวมกันได้นะครับอันนี้ต้องมีหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่านาทีนี้เนี่ยมันเป็นข่าวและถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นจุดตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นมากๆนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มองโอกาสทางด้านธุรกิจยาวๆในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยไอ้สารตั้งต้นแบบนี้คือสัญญาณที่คุณจะ

0: จะต้องจับครับแล้วก็เอามาประมวลในการที่จะคิดคำนวณว่าเอ๊ะถ้าสมมติสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันเปลี่ยนจริงๆเนี่ยโอกาสอะไรบ้างล่ะที่เราสามารถที่จะคว้าไว้ได
1: ้
0: ประเทศไทยเราจะต้องทำยังไงบ้างล่ะเพราะแน่นอนมันจะยิ่งทำให้สิ่งที่สหรัฐประกาศออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะที่บอกว่าโอ้ยประเทศไหนก็ตามที่สนับสนุนอิหร่านเนี่ยคุณจะถูกคว่ำบาตรอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนที่เป็น secondary sanction เพราะว่านาทีนี้เนี่ยในโลกมุสลิมเองเขายังจะจับมือกันเลยอ่ะเพราะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเองต้องทบทวนนโยบายด้วยนะว่าเอ๊ะตกลงที่เราหงอเขาที่เราไม่กล้าทำโน่นไม่กล้าทำนี้เนี่ยเพราะเดี๋ยวกลัวสหรัฐอเมริกาจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยเอาเข้าจริงๆถึงคุณทำตามแบบที่เขาต้องการน่ะเขาก็ยังคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเขายังทำสงครามเศรษฐกิจอยู่หรือเปล่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยกลายเป็นเรื่องที่เราเองอาจจะต้องกลับมาทบทวนตัวเราด้วยแล้วก็การทบทวนครั้ง
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยาคุณ
1: ค่ะจุฬาลัตประพฤติค่ะ
3: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณศิริพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทางกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการประกาศเตือนค่ะคุณเก๋
1: ค่ะ
3: 6จังหวัดแล้วก็เขาบอกว่าบวกกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้นี่หลายๆท่านอาจจะได้ติดตามโดยเฉพาะในเรื่องของต่างจังหวัดนะแต่ปรากฏว่าในช่วงนี้นะคะทางด้านปภ.เองมีการเตือน6จังหวัดในภาคกลางแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะนี้นะแล้วก็จากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ของทางปภ.เนี่ยนะคะเขาบอกว่าในระยะนี้นะคะน่าจะตั้งแต่วันนี้ไปเลยต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาพอากาศโดยเฉพาะนอกเหนือจากฝนตกที่เราติดตามกันแล้วในช่วงระยะนี้จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลจะหนุนสูงคือช่วง25ถึง29สิงหาคมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งระดับน้ำเพิ่มสูงแล้วไหลย้อนเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำนะคะในช่วง10นาฬิกา30นาทีนั้นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือซึ่งมีประกาศฉบับที่11/2564ขออภัยแก้ไข2569ลงวันที่24สิงหาคมและพื้นที่ใกล้เคียงว่าในวันที่25ถึง29สิงหาคมตั้งแต่ในช่วง17นาฬิกาถึง20นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหรือคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงระหว่างนี้ดังนี้นะคะภาคกลาง6จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครคือที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีในเขตอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดและอำเภอบางกรวย จังหวัดนครปฐมเขตอำเภอบางเลนนครชัยศรีและอำเภอสำราญจังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอคือทั้งจังหวัด

0: ค่ะสมุทรสงครามทั้งจังหวัดสมุทรปราการคืออันนี้คือ3สมุทรเลยนะอำเภอเมืองอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงอำเภอบางบ่อนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางซึ่งมีการประสาน6จังหวัดภาคกลางไปเรียบร้อยก็คือพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
1: นะคะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะแต่ว่าที่จังหวัดน่านเองเนี่ยก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่นะคะต้องระดมเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนต่างแล้วก็ล่าสุดนะคะน่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาก้อนแรกเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวจะจ่ายสิ้นเดือนนี้นะคะ ให้กับผู้ประสบภัยทุกคนเลยเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาอยู่ระหว่างในการเร่งสำรวจค่ะแล้วก็รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยละค่ะก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินสิ่งจำเป็นการดำรงชีวิตต่างๆนะคะเพื่อที่จะจัดทำเป็นข้อมูลนะคะคุณผู้ฟังให้กับเรื่องของหลักเกณฑ์นะคะในการเข้าไปช่วยเหลือด้วยก็มุ่งช่วยเหลือให้กับประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ตรงกับเรื่องของความเดือดร้อนด้วยนะคะขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยบอกว่าได้มีการสรุปข้อมูลให้ฟังว่าขณะนี้เนี่ยการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยมีความคืบหน้าไปมากเลยมีการเคลียร์เส้นทางถนนสายหลักสายรองนะคะแล้วก็เข้าไปถึงบริเวณบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเกือบจะทั้งหมดแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเร่งเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนแต่ละหลังแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ในทุกวันด้วยถ้าจุดไหนเนี่ยพบว่าล่าช้าเนี่ยเขาก็จะระดมเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเข้าไปนะคะก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีทั้งบริษัทเอกชนตำรวจทหารจิตอาสาต่างๆค่ะเข้าไปช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนให้กับประชาชนนะคะส่วนเงินเยียวยาก้อนแรกจะจ่ายให้กับชาวบ้านอำเภอปัวคนละ6,700บาทค่ะเพื่อนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นนะคะอันนี้เนี่ยกำหนดออกมาแล้วจะมีการเริ่มจ่าย30-31สิงหาคมนี้แล้วก็1กันยายนนี้นะคะส่วนกรณีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังอันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านให้ใหม่ด้วยเนื่องจากถ้าหากดำเนินการตามระเบียบปัจจุบันเนี่ยสามารถจะเบิกจ่ายได้ประมาณสัก 88,600 บาทต่อรายตามระเบียบของปภ.นะคะขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ถือว่ามีมูลค่าสูงกว่านั้นซึ่งอาจจะมีเรื่องของข้อมูลบ้านพังนะคะเสียหายแบบ 100% เนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ9หลังที่เข้าไปสำรวจแล้วก็เสียหายประมาณสัก 50% เนี่ยมี6หลังส่วนที่เหลือเสียหายไม่ถึง 50% ค่ะ
0: ค่ะก็มีไม่มากแต่เสียหายเยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะเรียกว่าเกือบจะเรียบทั้งหลังเป็นจำนวน9หลังใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ใช่ที่เสียหายเยอะนะ
1: ก็ 100% นะคะ
0: ค่ะก็จริงๆถือว่าประชาชนก็จะได้เบาใจเพราะว่าเวลาบ้านพังไปทั้งหลังเนี่ยโอ้โหกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะไม่เรียกสมัยก่อนได้ใช่ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหรอนานมากแล้วก็บางทีได้ไม่มากเท่าที่ความเสียหายหรอกเพราะมันเป็นค่าเฉลี่ยกลางๆแล้วก็ไม่ก็ไม่ได้จ่ายตามที่เสียหายจริงแต่มันเป็นลักษณะของการประเมินนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังดีก็ต้องถือว่ายังดีที่คือยิ่งเร็วอ่ะยิ่งดี
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าคนก็รอคืออย่างน้อยจะได้ก็เรียกขยับทำอะไรได้บ้างนะเวลาบ้านพังเนี่ยนะ
1: ไม่แล้วพังทั้งหลังเนี่ยโอ้โหเห็นใจเลยนะคะบางคนนี่ก็สร้างมาแบบว่าทั้งชีวิตเลยนะคะกว่าจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้นะคะเจอไปเจอน้ำครั้งเดียวเนี่ยพัดพาเรียกได้ว่าแบ
0: บ
1: ทรัพย์สินไม่เหลือเลยเนี่ยค่ะเรื่องของจำได้ไหมคะคุณศิวพรที่เราเคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยพิบัติอะค่ะที่รัฐเองเนี่ยที่บอกว่าจะมีเรื่องของโมเดลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยจากเดิมที่เราจะใช้เรื่องของงบประมาณในการเยียวยาใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยมันมีแนวคิดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าน่าจะจริงจังแล้วก็น่าจะมีการดำเนินการนะคะเพราะว่า
0: คืบหน้าไหม
1: คือทางคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของโมเดลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เราเคยคุยกันนะคะว่าจะมีการประกันภัยพิบัติในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
0: เท้าความมันจะเป็นแนวคิดของกฎหมายที่จะเป็นภัยพิบัติใหม่ใช่
1: ใช่เราเคยคุยกันนะคะทีนี้เนี่ยเห็นทางคุณประกรณ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการซื้อประกันภัยพิบัติไว้ล่วงหน้า

0: กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเพื่อให้บริษัทประกันเนี่ยจ่ายเงินช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยเพื่อที่จะหวังลดภาระงบประมาณรัฐแล้วก็ทำให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นนะคะก็มีการตั้งเป้าเอาไว้นะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยคือ
1: ต้องดูว่าประกันภัยเขาจะยอมหรือเปล่า
0: อันนี้
1: ในจังหวัดที่มันมีเหตุภัยพิบัติมันจะมาซ้ำๆ
0: ใช่ใช่
1: มีแนวโน้มต้อง

0: ภัยพิบัติอะไรบ้าง3ประเภทก็คือน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวคือเหตุผลเนี่ยโมเดลที่พูดขึ้นมาเนี่ยคือณเวลานี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยสภาพอากาศมันมีความแปรปรวนมากแล้วก็คุณประกรณ์ก็บอกว่ารัฐบาลใช้งบประมาณจำนวนมากในการเยียวยาภัยพิบัติในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยค่อนข้างมากแล้วที่สำคัญเนี่ยงบประมาณมันก็มีจำกัดด้วยทีนี้มันต้องเปลี่ยน
1: บางคน
0: เปลี่ยนหลักคิด
1: แต่บางคนเขาคิดว่าอันนี้มันเป็นการผลักภาระให้ประชาชนหรือเปล่าแล้วบริษัทประกันเขาจะยอมไหมแล้วเบี้ยสูงไหมแล้วใครเป็นคนจ่ายเบี้ย
0: อันนี้สำคัญมากค่ะนะก็ถือว่าเป็นโจทย์นะทีนี้เนี่ยท่านบอกว่าร
1: ัฐจ่ายต้องรัฐจะเป็นคนจ่ายประกัน
0: เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเห็นจะเสนอโมเดลนะคะก็จะเปลี่ยนหลักการจากการรอเกิดเหตุแล้วจ่ายเนี่ยไปสู่เรื่องของการลงทุนป้องกันแล้วก็เตรียมระบบในการช่วยเหลือเอาไว้ล่วงหน้าคือท่านบอกว่าแนวทางที่เสนอเนี่ยจะเป็นระบบประกันภัยพิบัติมาปรับใช้อ้างอิงแนวคิดจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติบ่อยแต่ประเทศไทยเนี่ยจะไม่ได้ใช้แบบว่ารูปแบบเดียวกับญี่ปุ่นทั้งหมดนะคือญี่ปุ่นเขาจะใช้ให้ประชาชนเป็นผู้ซื้อประกันเองแต่ขณะที่ไทยเนี่ยกำลังจะพิจารณาก็คือรัฐบาลจะใช้งบประมาณในการซื้อประกันภัยพื้นฐานให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงท่านให้สัมภาษณ์ประมาณนี้แล้วก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยเมื่อเกิดภัยเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยเขาจะเป็นผู้จ่ายให้กับประชาชนตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยไม่ต้องรอให้รัฐสำรวจแล้วจัดสรรงบเยียวยาในแต่ละครั้งทีนี้บทบาทเนี่ยคนที่จะกำหนดรายละเอียดเนี่ยก็คือสำนักงานคปภ.ว่าความรุนแรงของภัยมันเป็นยังไงเกณฑ์เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆถือว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าวงเงินรูปแบบการจ่ายนะคะเมื่อเกิดเหตุเข้าเกณฑ์บริษัทเนี่ยจะสามารถจ่ายเงินตรงให้กับประชาชนยังไงอันนี้ก็คงจะต้องมีการหารือกันแล้วจุดขายของระบบเนี่ยก็คือเร็วกว่าแล้วอาจจะมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าจากการเยียวยาของรัฐในปัจจุบันพื้นที่ที่จะมุ่งเน้นเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่คุณประกรณ์ให้สัมภาษณ์เนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่เรื่องของเสี่ยงภัยพิบัติประมาณสัก20ล้านครัวเรือนค่ะตัวเลขนี้ก็จะอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำรายละเอียดเสนอครม.สัญจรพิจารณาแล้วก็ตั้งเป้าให้สามารถเนี่ยเริ่มใช้ได้เร็วที่สุดในวันที่1ตุลาคมปีพ.ศ. 2569ตามนโยบายของรัฐบาลตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ว่าจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยก็ต้องตอบรายละเอียดสำคัญหลายเรื่องเลยรูปแบบกรมธรรม์งบประมาณพื้นที่ที่จะได้รับสิทธิ์และวิธีในการจ่ายเงินด้วยค่ะ
1: ทั้งนี้เนื่องจากว่าเรื่องของประกันภัยนะคุณรณรงค์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเฉลิมพรสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับประกันภัยอะไรวะ
1: คุณเก๋กำลังจะย้อนให้ฟังคือในช่วงที่มีภัยน้ำท่วมที่น่านเนี่ยค่ะที่มันเพิ่งจะซาซาไปเนี่ยปรากฏว่ามันมีแนวคิดของทางภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายใหม่ที่อยากจะผลักดันเป็นลักษณะกฎหมายที่เป็นภัยพิบัติเร่งด่วนซึ่งรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยพิบัติที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มันจะได้มีซิงเกิลคอมมานเดอร์หรือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงสามารถสั่งการระดมกำลังได้ปัจจุบันนี้จริงๆโดยที่คุณรณรงค์กับดร.กิฟต์ได้ฟังบ่อยๆก็คือโดยกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็องค์คาพยพก็จะเป็นหน่วยงานราชการซะส่วนมากแต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เหมือนกับเป็นหน่วยชกขึ้นมาในขณะนั้นเลยแล้วก็มีอำนาจสั่งหน่วยงานได้ทันทีอาจจะเร็วกว่าหรือสะดวกกว่าในช่วงเวลาปกติ
2: อันนี้เป็นความเห็นของใครที่บอกว่าจะให้ตั้งให้จัดหน่วยเพิ่มเนี่ย
1: ตอนนั้นจำรัฐมนตรีดิฉันจำชื่อรัฐมนตรีไม่ได้ตอนนุ่มๆอ่ะแล้วก็มันมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้ทำก็คือเรื่องของการประกันภัยแทนที่จะรัฐจะต้องจ่ายเนี่ยเดี๋ยวคนให้แต่จะเล่าคอนเซปต์ก่อนก็คือมันจะเป็นเรื่องของการรวมหน่วยงานเข้ามาใช่ไหมคะเหมือนทำน้ำอ่ะเหมือนตอนที่ปฏิบัติการนะแล้วก็ที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการประกันภัยที่จะย้ายภาระจากภาครัฐที่ต้องจ่ายชดเชยเยียวยาน้ำท่วมเป็นยกไปเหมือนกับทำประกันให้ประกันภัยเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้แทนมันก็จะทำให้ครอบคลุมรวดเร็วแล้วก็ลดภาระภาครัฐซึ่งมันก็มีคำถามอยู่เหมือนกันว่า บริษัทประกันธรรมดาเขาทำธุรกิจแล้วนะเขาจะรับทำเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าเฉลี่ยคือถ้าจะทำเฉพาะไอ้จังหวัดที่มีน้ำท่วมหรือว่ามีภัยพิบัติ

0: บ่อย
1: ๆ
0: ก็อาจจะยากอยู่หรือไม่ก็ค่าประกันก็คงจะแพงมากแต่ว่ามันก็คงเป็นลักษณะการทัวร์เฉลี่ยคุณก็ต้องมีจังหวัดอื่นๆที่ไม่ค่อยมีเพื่อให้เขาได้กำไรอะไรแบบนี้ดิฉันคิดนะแต่ก็อันนี้ก็น่าสนใจแล้วเขาก็มี
2: ไม่ต้องคุณศิวพรเรื่องนี้มีการคุยกันในระดับกระทรวงทบวงกรมมาแล้วแต่เป็นของกองทุนอื่นๆคือมีความพยายามจัดตั้งกองทุนในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเรื่องการเฉลี่ยทุก
0: เฉลี่ย
2: ร่วมจ่ายเพราะมันมีต่างประเทศเขาทำมาแล้วไงแทนโซนยุโรป
0: ก็
2: ทำ
0: เ
2: ป็นคิดน่าจะเป็นฝรั่งเศสนะ
0: ฝรั่งเศสดิฉันไม่แน่ใจแต่ญี่ปุ่นก็มีอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตามข่าวเห็นว่าจะเอาโมเดลของญี่ปุ่นมาใช้แต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนซะทั้งหมดของญี่ปุ่น
0: คุณสงสารทำอะไรนะจ๊ะ
2: อยากรู้ไหมว่าตอนที่อยู่ในกระทรวงทบวงกรมกันเนี่ยพวกผู้รับฟังผู้อยากให้ความคิดเห็นนะผู้อยากเสนอความคิดเห็นเนี่ยเสนอเจ้าหน้าที่เขาว่าอย่างไงระดับสูงด้วยนะที่มานั่งฟัง
0: เขาว่าไง
2: จากปัญหาตัวนี้เนี่ยนะที่คุณเสือพรบอกว่า
0: เขาไม่โอ
2: เราอยากจะให้อยากเราเนี่ยอยากจะให้มีการช่วยกันจ่ายรัฐบาลจ่ายส่วนนึงประชาชนจ่ายส่วนนึงเพื่อเวลาเยียวยามจะได้ก้อนโตขึ้น
0: ใช่ใช
2: ่ผม
0: ไม่เวิร์ก
2: ผมไม่ใช่ผมคนไม่ข้างๆผม
0: เขาว่าจะได้ไม่เวิร์ก
2: มันจะเหมือนกองทุนประกันสังคมไหมครับเจ้านาย
0: นึกภาพออกไม่เหมือนแล้วตอบว่าไงอะคะ
2: จะไม่เหมือนยังไงอะจะไม่เหมือนยังไงเอาเงินมารวมไว
0: ้แล้วก็มาใช้ในช่วง
2: แล้วก็ไปออกกฎหมายให้สามารถใช้ได้
0: ก็จริงนะมันก็เหมือนประกันสังคมจริงๆเลยแต่นี่เป็นประกันภัยพิบัติใช่ไหม
2: นี่แหละประกันภัยพิบัติประกันอุบัติเหตุคือประกันเหตุที่มันจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ย
0: แต่อันนี้เขาบอกรัฐจ่ายป่ะมันต้องรัฐจ่ายสิไม่ใช่เราจ่ายถูกไหม
1: เห็นเบื้องต้นว่ารัฐเนี่ยแหละ
2: คือตอนนี้คุณเก๋ผมนั่งดูในข่าวนะตัวเลขที่คือผมเนี่ยสนใจอยู่อย่างเดียว
0: ดูคร่าว
2: ๆผมสนใจอย่างเดียวจ่ายเท่าไหร่คุณยศชนันมาจ่ายเท่าไหร
1: ่หมายถึงหลักเกณฑ์ใหม่หรือหลักเกณฑ์เดิมหรือยังไงคะอันนี้คือ
2: รองนายกมาเนี่ยจ่ายเท่าไหร่หน้าเนี่ย
0: มันต้องหลายอยู่นะ
2: มันไม่ใช่ไปถามว่าอะไรยังไงหรอกชาวบ้านเขาถามอย่างเดียวบ้านฟัง
0: หัว
2: ว
0: ่า
2: จ่ายเท่าไหร่ผมเนี่ยไปนั่งตามอยู่ประมาณ2วันโอเคเมื่อวานผมได้คำตอบแล้ว
1: ค่ะ
2: ผมว่าคุณเสือพรก็คงมีในมือคุณเก๋คงเห็นอ่านไปแล้วมั้งแต่เนี้ยจะมีเงินอยู่2ส่วนที่ผมเห็นนะส่วนนึงเนี่ยจะเป็นส่วน 9,000 บาทที่เอามาซ่อมบ้านไอ้ 9,000 เนี่ยน่าจะมาจากกองทุนหรือมาจากเงินที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มาจากหน่วยสักหน่วยนึงอ่ะมันเลยคือการที่มันได้ 9,000 นี่แหละครับเพราะว่าสัดส่วนในการอนุมัติงบประมาณมันก็มีลำดับชั้นไง
0: ใช
2: ่คือถ้าเป็นผู้ว่าเนี่ยผมจำได้ว่าผู้ว่าเนี่ยจะมีงบจำกัดในการดูแลอยู่ว่ากี่บาทกี่บาทแต่จะจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้จำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ผู้ว่าถ้าผู้ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายวันนี้นะ ที่เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายบรรเทาสาธารณภัยอยู
0: ่คุณช่วยให้เขาความหวังนิดๆหน่อยๆได้ไหม
2: ความหวังนิดๆหน่อยๆก็คือกฎหมายบรรเทาสาธารณภัยที่เขาจะมีเขาอยากจะมีการแก้ฝั่งข้าราชการที่อยากแก้คืออยากให้มีซิงเกิลคอมมานด์สั่งการหัวเดียวกระเทียมเดียวเผื่อกรณีเดียวกรณีภัยพิบัติรุนแรงภัยพิบัติข้ามจังหวัดมันก็จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์มาอีกผมเชื่อเลยคุณสิวพรคุณเก๋ค
1: ุ
2: ณผู้ฟัง
0: ว่า
2: ท่านหน่วยเนี้ยที่มีคนเสนอเนี้ยผ่านขึ้นมาเนี้ยก็จะมีการประกาศหลักเกณฑ์ว่าถ้ามันข้าม2จังหวัดเข้าถ้ามันข้ามอำเภอ3-4อำเภอเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประกาศอย่างเงี้ยออกมาซึ่งเราถามว่าเราต้องการประกาศอย่างนั้นตอนน้ำท่วมหรอ
0: ก็ไม่นะ
2: เราต้องการคนที่น้ำท่วมวันนี้ก็มาช่วยแจกอาหารวันนี้ไม่ใช่ไปรอตั้งเบิกงบประมาณเราต้องการตัวนี้อย่างพื้นที่น่านเนี่ย
0: น่าน
2: ต้องยอมต้องยอมรับนะที่น้ำท่วมหนักๆเนี่ยผมว่ารอบนี้ทางฝ่ายรัฐบาลน่ะทำงานดีกว่า
0: ดำเนินการได้ดี
2: ทำงานค่อนข้างดีถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีการถอดบทเรียนมาจากพื้นที่อื่นพอมาเจอพื้นที่น่านก็เลย

0: ได้ทำอย่างดี
1: น่าจะแบบนั้นละค่ะไม่อย่างนั้นก็น่าจะโดนกระหน่ำ
2: ก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาเป็นเจ้าของเสียงว่าเป็นของทางคุณยศชนันใช่ไหมก็คือเขาก็ดูแลภาคเหนือจากนั้น
0: น่านเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนหาเสียงเมื่อสองรอบที่แล้วคุณหมอที่อยู่ทางด้านเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งที่เป็นแกนหลักเลยในช่วงหาเสียง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพื้นที่ในส่วนนี้จะแตกต่างจากพื้นที่ในจังหวัดอื่นที่เคยเกิดเหตุน้ำท่วมแบบแรงๆแบบนี้มา
2: ค่ะ
0: คือรอบนี้ในพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ยังเป็นเจ้าของพื้นที่หมายถึงว่านักการเมืองท้องถิ่นที่เคยดูที่สามารถเข้าไปเชื่อม
2: ไม่ใช่คุณหมอชนน่านใช่ไหม
0: คุณหมอชนน่านนั่นแหละกลัวจะอ่านชื่อผิดขออภัย
2: ก็ชื่อคุณหมอเราบอกเลยว่าคุณหมอเป็นสายน้ำที่น่าน
0: คุณหมอชนน่านอยู่ที่น่านตอนคือเราจะเห็นภาพว่าผมจำไม่ผิดคุณลองนายกท่านจะไปวันที่น้ำตัวเมืองน่านมันเริ่มลดแล้วก
2: ็
0: ทำความสะอาด
1: คือ
0: เราต้องให้ความเป็นธรรมสภาพความพื้นที่ที่มันเกิดเหนือกับใต้ก่อนเหนือเนี่ยมันเป็นภูเข
2: า
0: พื้นที่ที่ท่วมเนี่ยมันเป็นเขา
2: แล้วมันเทลง
0: คนไปเที่ยว
2: แล้วมันก็ไปเร็ว
0: เที่ยวน่านอาจจะคิดว่าน่านเป็นเขาแล้วเหมือนเชียงใหม่ไม่มีแอ่งมีอะไรไหม
2: ไม่เหมือน
0: น่านทั้งจังหวัดเป็นเขาครับ
1: ค่ะ
0: ไอ้ที่จะมี
2: ไหลลงแล้วผ่าน
0: คิดง่ายๆว่าเหมือนคุณมาเที่ยวเขาพ้อคือไปเที่ยวภูเขาอ่ะคือภูมิประเทศของน่านเป็นแบบนั้นหมดเลย
1: ค่ะ
0: ไอ้ที่ผมพูดมาเขาพ้อเพชรบูรณ์นี่น้ำป่าก็มานะตอนฝนตกหนัก
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้ทางเพชรบูรณ์มันยังมีที่ราบอยู่เยอะแต่น่านเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่ราบเขาก็เลยไปปลูกทำเป็นรีสอร์ททำเป็นอะไรแล้วมันก็บูมทีนี้ปรากฏว่าพอมันเกิดเหตุน้ำท่วมไปที่บัตรน้ำป่าเนี่ยมันไหลจากบนลงล่างแล้วมันไหลแรงพอมันไหลแรงมันก็ไปไว
2: ไปเร็ว
1: ค่ะ
0: พอไปเร็วเนี่ยมันไม่ได้มีการท่วมขัง
2: มันไม่ได้เป็นแอ่ง
0: ตรงนี
2: ้มันไม่เหมือนหาดใหญ
0: ่แต่บางจุดก็เป็นแอ่งนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะบางจุดก็เป็นแอ่งแต่แอ่งเนี่ยอาจจะน้อยปัญหาใหญ่ของพื้นที่น่านน่าจะเป็นปัญหาถนนพัง
2: ค่ะ
1: สะพาน
0: ถนนพังเนี่ยคือผมอ่ะเคยไปเที่ยวเมื่อก่อนเนี่ยจากตัวเมืองน่านไปปัวเนี่ยผมต้องนั่งรถไปจำไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงมันไม่ใช่ทางตรงนะ
2: มันคดเคี้ยว
0: มันไม่ใช่ทางตรงขับ100กิโลเขากับขับ100กิโลทางลาบเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ไม่เหมือนกันเด็ดขาดบางครั้งเนี่ย100กิโลเขาเนี่ยจะต้องขับประมาณ4ชั่วโมง
2: ค่ะ
0: 3ชั่วโมง4ชั่วโมงทีนี้พอมันเกิดเหตุขึ้นแบบนี้แล้วพื้นที่มันเดินทางยากคนก็จะลงไปที่ตัวเมืองน่านก่อนเพราะมีสนามบิน
1: ค่ะ
0: แต่ตัวพื้นที่ที่ท่วมหนักจริงๆคือปัว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ปัวเนี่ยแต่ปัวเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันว่าพอมันอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองเนี่ยการสื่อสารโทรคมนาคมการส่งข่าวหรือการเดินทางมันก็ยากการจะไปทำภาพข่าวหรือไปตั้งโต๊ะอะไรมันก็ยาก
1: ค่ะ
0: แต่ถือว่าพอน้ำลงเนี่ยแก้ปัญหาได้ไวมาก
2: ค่ะลดเร็วเพราะฉะนั้นการดำเนินการก็จะเป็นลักษณะของเฉพาะหน้ากับฟื้นฟูเนาะที่ว่า
0: ไอ้น้ำลดเร็วเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันเป็นน้ำป่าม
2: ันหลาก
0: มันหลากไปแล้วมันก็ไปแต่มันไปแบบแรงๆอ่ะมันไม่เหมือนน้ำน้ำท่วมปี54บ้านเราที่กรุงเทพ
1: ค่ะ
0: มันจะค่อยๆขึ้นมาเน
2: า
0: ะ
2: อันนั้นก้อนน้ำก้อนใหญ่แล้วก็มาแล้วเขาเรียกว่าท่วมขังแล้วมาเป็นก้อน
0: ท่วมขัง
2: ไอ้น้ำป่าเนื่องจากเรากันไว้ด้วย
0: ไอ้น้ำป่านี่คือมันมาเนี่ยผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคน
2: เขาเรียกไหลบ่าคือมาอย่างเร็วจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
0: อย่างผมอ่ะเวลาถ้าฝนนะผมจะชินกับน้ำหลากอย่างนี้ไงจะไปเล่นน้ำแต่ที่สมัยเมื่อก่อนกับตอนเนี้ยทางน้ำผ่านที่มันเคยไหลได้โฟลว์อ่
1: ะ
0: น้ำมันพอมันไหลไม่ได้มันจังหวะปุ๊บมันกักไว้มันก็ทำถนนพังมันก็โดนกันแบบนี้หลายพื้นที่มากเราเห็นได้ชัดเลยความน่าสนใจคือการเคลมประกันการเคลมประกันผมเห็นใจเลยนะพอเวลาไปเกิดตามต่างจังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่าชาวบ้านไม่ซื้อประกันหรอก
1: ค่ะ
0: ไม่ซื้อหรอก
1: ค่ะ
0: ใครจะไปขายประกันตามป่าไม่มีใครเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยจะต้องเข้ามาหางบประมาณช่วยเหลือ มีเงินเสียชีวิตได้300,000นะคุณเก๋คุณเสือพร

0: านข้อมูลซ้ำก็ได้นะตายได้300,000ไอ้300,000นี่ไม่ใช่เงินบรรเทาภัยพิบัตินะแต่เป็นเงินจากกองทุนยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมตามหลักเกณฑ์ตัวใหม่ที่เมื่อก่อนเนี่ยได้ประมาณ120,000หรือ130,000เนี่ยประมาณนี้แล้วก็จ่ายจริงเนี่ยอาจจะหักนั่นหักนี่ก็เหลือประมาณสัก90,000ไม่เข้าหลักเกณฑ์อะไรอย่างนี้แต่ปัจจุบันปรับใหม่ให้เป็น300,000 บาท300,000บวกกับค่าซ่อมบ้านของคุณเก๋อีก 9,000 เป็น 300,000 9,000 บาทนี่คือเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐที่เบิกจ่ายงบประมาณแบบถูกต้องกรณีเสียชีวิตและบ้านพัง
1: ที่น่ารู้สึกว่าจะมีเงิน 6,700 บาทด้วยนะแต่ว่า 6,700 บาทอันนี้เนี่ยจะเป็นเงินเยียวยารอบแรกสำหรับเรื่องของสิ่งของจำเป็นพวกเครื่องนอนเครื่องครัวเครื่องนุ่มห่มกำหนดจ่าย30สิงหาถึง1กันยาก
0: ำหนดจ่ายวันไหนนะคุณเก๋เงินอะไรนะเงินชื่ออะไรนะ
1: เงินเยียวยารอบแรก 6,700 บาทเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของสำหรับสิ่งของจำเป็นพวกเครื่องนอนเครื่องครัวเครื่องนุ่มห่มกำหนดจ่าย30สิงหาถึง1กันยา
0: น้ำมันเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะตามรายงานข่าว
1: สัปดาห์ที่แล้วค่ะ
2: สองสัปดาห์ก่อนสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์ตอนที่ดิฉันเป็นหวัดพอดี
1: ใช่
0: ทำไมกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานแรกเลยล่ะที่เบิกจ่ายเงิน300,000ได้ไวที่สุดอย่างนี้ต้องเอารัฐมนตรียุติธรรมมานั่งมหาไทยด้วยไหมจะได้สั่งผู้ว่า
2: ทำไมเงินเขาถึงไวเหรอ
0: เออทำไมเงินเขาถึงไวเงินเขา300,000เนี่ยเบิกไวเงิน 6,000 ของคุณเก
2: ๋ไม่รู้ฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บได้ไหม
1: หักสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ครับ
1: ค่ะ
2: ระหว่างที่รอสายของคุณรณรงค์ขอเพิ่มเติมโค้งสุดท้ายของการเปิดรับสมัครหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เหลือ3ที่นั่งสุดท้าย
1: ค่ะ
2: นะตอนนี้เหลือ3ที่นั่งสุดท้ายสำหรับท่านที่สนใจเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านตลอด15สัปดาห์เต็มเริ่มอบรม2กันยาแล้วนะคะก็จะได้เปิดมุมมองการเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข094480-3036 094480-3034และ094-396-6649ค่ะคุณรณรงค์คะ
0: ครับ
2: อ่ะคุยกันย้อนกลับมาเมื่อครู่ถึงไหนอะตอนก่อนจบนี่เป็นเรื่องของกฎหมายที่เขาคาดหวังเขาเรียกกฎหมายภัยรับมือภัยพิบัติใช่ไห
1: ม
2: คล้ายๆกฎอัยการศึกแล้วก็ประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของ
1: การทำประกัน
2: การทำประกันภัยซึ่งอันนี้นี่น่าจะลดภาระของทางภาครัฐไปได้มากถ้าเป็นจริงนะนอกเหนือจากคือเอาสาระสำคัญของกฎหมายเฉพาะภัยพิบัติก็คือแนวคิดออกกฎหมายพิเศษเพื่อให้มีเจ้าภาพหลักซึ่งมีอำนาจเด็ดขาดในการสั่งการและบริหารจัดการวิกฤตน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติได้ทันทีคล้ายกับกฎอัยการศึกก็คือแก้ปัญหาการทำงานที่ล่าช้าลดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานนะเป็นลักษณะของผู้ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการให้หน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบสั่งการตัดสินใจใช้งบประมาณหรือว่าทรัพยากรเข้าพื้นที่ได้โดยตรงไม่ต้องติดขัดเรื่องขั้นตอนราชการปกติแล้วก็ควบคู่กับแนวคิดผลักดันเรื่องประกันภัยพิบัติภาคประชาชนเพื่อร่วมเรียกว่าช่วยเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนให้รวดเร็วเช่นน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวอะไรต่างๆแบบย้อนกลับมาที่คุณรณรง
1: ค์
2: ที
1: ่
2: เมื่อครู่บอกว่ามีข้อสงสัยว่าคล้ายกับกองทุนประกันสังคมหรือไม่ใช่ไหมคะ
0: คือถ้ามีการเก็บเงินมารวมกันยังไงมันก็เป็นเงินมหาศาลอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: เงินมหาศาลก็จะมีระเบียบห้ามใช้จ่ายเงินตามปกติแต่สามารถเอาไปลงทุนได้เพื่อสร้างดอกผล
2: จะไปเล่นหุ้นได้ปะ
0: ผมก็เอาคำถามนี้ถามใน
2: คุณนิสัย
0: คือเห็นอธิบดีได้กันอยู่ทั้งกระทรวงก็เลย
2: แย่เ
0: นี่ยกระทรวงนั้นก็มีปัญหากระทรวงนั้นก็มีปัญหากระทรวงนี้อยากจะมีด้วยไหม

0: ทุกวันนี้ยังเลือกบอร์ดกันยังนะ
1: บอร์ดนั่นแหละฮะเอ๊ะไม่รู้มันจะบอร์ดประกันสังคมใช่ไหม
0: บอร์ดประกันสังคมอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันเรื่อง
0: ที่เวลาเราพูดว่าเราร่วมจ่ายรัฐร่วมรับผิดชอบเนี่ยเวลาต้องมีการเก็บเงินเป็นกองอะไรสักเพื่อทำอะไรสักอย่างเนี่ยผมเนี่ยคิดดีตลอดเลยผมคิดดีตลอดเลยว่าเงินที่เอามากองกันเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ได้เคลมประกันเนี่ย
1: ใครจะมาช่วยใช้
0: จะเอาคุณจะเอาไปฝากสถาบันการเงินชื่ออะไร
1: จะต้องเป็นกองทุนนั่นแหละประกองทุนไทยพิบัติอ่ะ
0: คือผมเนี่ยเพิ่งจะมารู้เรื่องของระบบเงินเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะพอเวลาเก็บมากองไว้เนี่ยไอ้ตัว
1: หลุดเนาะคุยเรื่องเงินทองนะสายหลุดเป็นลิพีอาร์แล้วลิพีอาร
2: ์จะยังไม่กลับมาใช่ไหมคะ
1: ยังงั้นใน2นาทีนี
2: ้มาค่ะมูเตออนทัวร์นะคะเป็นกิจกรรมนะคะของคลื่นเม็ดนะคะ107ค่ะเหลือ4ที่นั่งสุดท้ายนะคะทริปสายมูนะคะสายเที่ยวบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเลยค่ะเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนะคะก็นำทีมมูโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวค่ะจะพาไปนะคะการันตีสถานที่สวยงามมากนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขาสีดารุณีอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์แล้วก็อุทยานเขานางฟ้าด้วยนะคะแต่ละที่นี่ก็สวยทั้งนั้นเลยแล้วก็พาไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลูกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวฮั่นวัดต้าฉือด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการตามรอยเส้นทางสายบุญหลังจากนั้นค่ะพาไปช้อปปิ้งนะคะแล้วก็เพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษจริงๆค่ะดูแลอบอุ่นตลอดเส้นทางเลยนะคะเ
1: พรา
2: ะว่าไป6วัน5คืนค่ะออกเดินทาง24ถึง29ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลย4ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะ0814986322 0814986322ค่ะ
1: ค่ะเมื่อเอาเงินมากองกันนะคุณรณรงค์คะ
0: ครับเมื่อเอาเงินมากองกันเสร็จปุ๊บเนี่ยหน่วยงานที่เอาเงินมากองหน่วยแรกเนี่ยยังไงจะมีกฎหมายและก็มีหลักการที่ไม่ใช้จ่ายเงินชัวร์ป้าย
1: ังไงครับอธิบาย
0: แต่คือ
1: ไม่ได้ให้จ่ายง่ายๆใช่ไหม
0: ไม่ให้จ่ายอยู่แล้วมันเป็นเงินเก็บมาเพื่อเอาไว้จ่ายเวลาที่มีเหตุภัยพิบัติต้องจ่าย
2: ค่ะ
0: เสร็จปุ๊บพอเอามาไว้หน่วยงานตัวเองก็ต้องเอาไปฝากเพราะตัวเองไม่มีเซฟ
1: อ๋อค่ะ
0: พอตัวเองเอาไปฝากจุดที่สองก็แปลว่าไม่มีกฎหมายกำกับดูแลแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะตัดสินใจไปฝากหน่วยไหนหรือที่คุณเชียพรเรียกว่ากองทุนนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: มันคำถามก็คือไอ้หน่วยที่2ที่จะเอาไปใช้หรือหน่วยที่3 4 5ที่จะใช้ต่อกันเป็นทอดๆเนี่ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใครเป็นคนกำกับดูแลมาตรการการเจ๊งหรือผลกำไรมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนที่หุ้นที่เกาหลีใต้หรือไม่นี่คือความกังวลพูดอย่างนี้คือเดี๋ยววันที่1กันยายนเองกระทรวงเขาก็เชิญไปออกไปพูดอีกไปวิพากษ์อีก
1: อยากไปหน่วยงานราชการบ่อยๆใช่ไหม
0: ไม่ได้อยากไปเลยปีนึงไปครั้งหนึ่งบางปีไม่ได้ไปด้วยไปแล้วเนี่ยเราก็ไปนั่งฟังพวก NGO นักเคลื่อนไหวนักกฎหมายคือเขาเจอปัญหาอะไรในการบังคับใช้กฎหมายในระดับขั้นพื้นฐานหน้างานเนี่ยเขาจะมาพูดในที่ประชุมใหญ่ว่านโยบายกระทรวงต้องแก้อย่างนั้นอย่างนี้ผมอยากให้ทุกกระทรวงก็ทำแบบนี้บ่อยๆนะเห็นไหมเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเบิกจ่าย 300,000 ไวมากเลย
2: แต่ว่านั้นเป็นมุมมองที่อาจจะมีเรื่องของในแง่เรื่องของกองทุนเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขา
0: คุณเก๋ที่ผมแตะแค่มิติเดียวนะ
2: ใช่มิติเดียว
0: ที่สองนะ
2: ใช่คือจริงๆอ่ะ
0: ผมโยนในคำถามนี้ไปแหละวันจันทร์นี่ผมเลยต้องไปพูดอีกรอบเนี่ย
1: เขาโยนไปแล้วเหรอฮะ
0: ผมโยนไปคราวต่อไงเขาจะตั้งกองทุนเยียวยาผู้ประสบภัยทางกระบวนการยุติธรรมไงแต่คุณอย่าคิดว่าเขาอยากจะจ่ายแค่ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาตินะเหตุทางคดีอาญาเนี่ยรัฐจ่ายชาวบ้านจ่ายแบบต่างประเทศเขาก็ศึกษาอยู
2: ่ค่ะแต่ว่าจริงๆมันก็ยังมีมิติที่อาจจะต้องคุยต่อเนาะว่าในแง่ของการกำหนดเกณฑ์ภัยพิบัติเนี่ย ที่ที่บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการไปหารือกันเนี่ยคปพ.เขาจะจ่ายเงินยังไงหลักเกณฑ์แล้วก็ที่สำคัญที่บอกว่า20ล้านครัวเรือนเนี่ยเขาจะคัดเลือกยังไงใครได้สิทธิ์ใครไม่ได้สิทธิ์ข้อมูลชุดไหนเป็นตัวชี้วัดค่าเบี้ยประกันบริษัทประกันจะรับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็พื้นที่ความเสี่ยงสูงเนี่ยจะได้

0: ได้รับความคุ้มครองเพียงพอหรือเปล่ามีหลายมิติมากเลยนะคะถ้าจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ตัวประกันภัยที่เขาตั้งเป็นตุ๊กตาว่าเดี๋ยวเป็นกรอบเบื้องต้นรายละเอียดที่จะมีการพูดคุยกันเนี่ยค่ะสำหรับประเด็นเนี้ย
1: ก็คุยซะสิ
2: เขามีการศึกษาแล้วที่สำคัญเนี่ยคปภ.เองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ
0: ค่ะ
2: พอเวลาพูดถึงว่าสัดส่วนเบี้ยประกันต้องเป็นเท่าไหร่เขาบอกโอ้ยเดี๋ยวเขาเรียกว่ามันจะมีนักคณิตศาสตร์ที่เป็นนักคำนวณเขาคำนวณได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงคุณเก๋ถ้ามันเจ๊งในทุนเขาไม่ลงทุนหรอก
1: ถ้าเจ๊งหมายถึงว่ามันจะไม่เกิดใช่ไหม
2: ถ้าเจ๊งหมายถึงว่ารับประกันไปแล้วเนี่ยจ่ายไม่ได้มันโควิดไงรับประกันไปแล้วเกิดสมมติว่าดูพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาบอกปีนี้จะมีมรสุมเข้าก็อาจจะไม่รับประกัน
0: ยกเลิกเบี้ยประกันไปโดยปริยายอย่างนี้หรอคะ
2: แล้วผมว่านักคณิตศาสตร์จะคำนวณยังไงคุณเก๋ว่าปีไหนพายุจะเข้ากี่ลูกและที่สำคัญนะคุณกำลังจะให้คนที่ไม่มีเงินน่ะที่ยังต้องรับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนชราหรือเงินช่วยเหลืออุดหนุนจากรัฐบาลต้องกระเสียกกระสนมาจ่ายเงินประกันความปลอดภัยตัวเองอีกหรอ
1: มันมีความ
2: อันนี้เราพูดถึงต่างจังหวัดนะคนกรุงเทพเนี่ยเขาซื้อประกันของเขาอยู่แล้ว
1: มีความเป็นไปได้ไหมเพราะว่าอันนี้เขาต้องการที่จะลดภาระงบประมาณเพราะนั้นมันต้องควรเป็นงบประมาณของภาครัฐซึ่งเป็นคนที่จ่ายแทนเป็นไปได้ไหมประกันเหมือนกับจังหวัดหนึ่งเนี่ยเป็นนิติบุคคลเลยอะแล้วก็คือประกันภัยแบบทั้งจังหวัดเป็นลักษณะค่าเฉลี่ยเพราะไม่งั้นถ้าเป็นประชาชนจ่ายก็เหมือนประกันชาวบ้านซื้อประกันภัยวินาศภัยเองอะถูกไหมหรือเหมือนประกันสังคมเอง
2: ผมแค่กำลังคิดว่าสัดส่วนการจ่ายที่จะมีการเรียกเก็บเนี่ยมัน
1: ต้องต่ำมากๆแต่ในความเป็นจริงมันย้อนกับพื้นที่เช่นสมมตินะจังหวัดที่ท่วมบ่อยๆท่วมซ้ำซากมันต้องสูงมันต้องเบี้ยสูงถูกไหมเพราะไม่งั้นประกันขาดทุนแน่นอน
2: คือหลักการของการทำประกันภัยคือการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยออกไปเราถ้ารัฐเนี่ยภาครัฐสามารถขอให้คนไทยเนี่ยทำประกันได้เวลาเกิดเหตุในน่าน76จังหวัดที่เหลือก็ยังไม่ได้เกิดเหตุพร้อมกันเงินที่ส่งไปในปีนั้นๆก็จะเอามาช่วยคนน่านได้ทันทีในการเบิกจ่าย
1: ก็คือมันต้องคิดอย่างเงี้ยก็คือเอาจังหวัดอื่นที่เกิดเหตุน้อยมาเฉลี่ย
2: แต่แล้วหน่วยงานของรัฐอยู่ตรงไหนของสมการนี
1: ้เขาจะถอยออกไปไงเขาจะไม่ต้องจ่ายหรือเพียงแค่สมทบเหมือนประกันสังคมแม้หนึ่งในสามอะไรเงี้ย
2: คุณจ่ายเขาหรือยังกันหนึ่งในสามที่คุณพูดเนี่ยคุณยังค้างจ่ายเขาอยู่นะ ไม่อยากจะทวงนะครับค้างจ่ายอยู่เท่าไหร่ไอ้สมทบครึ่งหนึ่งที่นายจ้างอุดหนุนแล้วรัฐก็ต้องมาอุดหนุนน่ะส่วนหนึ่งอ่ะมันจะมีสามส่วนนายจ้างลูกจ้างรัฐตอนนี้รัฐเนี่ยยังไม่จ่ายเข้ามาส่วนลูกจ้างเนี่ยช่วงโควิดเขาก็ลดหย่อนผ่อนให้ก็เลยอาจจะมีของลูกจ้างกับนายจ้างเข้ามาน้อยช่วงหนึ่งนี่ยังมีปัญหาเลยคุณเก
0: ๋เอ๊หรือว่าแนวคิดจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะคือเปลี่ยนจากงบเยียวยาแล้วก็มาซื้อเอางบเยียวยาเนี่ยมาซื้อความคุ้มครองแบบนี้ค่ะเหมือนระบบเดิมมันอาจจะเป็นเรื่องภัยเกิดสำรวจความเสียหายขออนุมัติงบจ่ายเยียวยาแต่ว่าระบบใหม่อาจจะเป็นรับซื้อประกันไปก่อนเลยเกิดภัยตามเกณฑ์บริษัทประกันก็ไปจ่ายเงินแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: มันมีโครงสร้างอย่างญี่ปุ่นนะขออนุญาตยกนิดนึงในระบบประกันภัยพิบัติของต่างประเทศเช่นโมเดลประเทศญี่ปุ่นซึ่งมักจะใช้เป็นต้นแบบผู้ร่วมจ่ายค่าสินไหมและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยภาคประชาชนรัฐบาลและบริษัทประกันภัยรวมถึงประกันภัยต่อร่วมกันโดยมีรายละเอียดอย่างนี้นะคะโครงสร้างผู้จ่ายเงินในต่างประเทศในส่วนของผู้เอาประกันคือประชาชนเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยพิบัติด้วยตนเองพ่วงกับสัญญาประกันอัคคีภัยพื้นฐานเพื่อคุ้มครองบ้านเรือนและทรัพย์สินบริษัทประกันภัยภาคเอกชนจะทำหน้าที่รับประกันในวาระแรกและเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นตามเกณฑ์รัฐบาลและระบบประกันภัยต่อนะเนื่องจากภัยพิบัติมีความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายสูงมากเกินกว่าที่บริษัทประกันเอกชนจะแบกรับไหวรัฐบาลจะเข้ามาทำหน้าที่รับประกันภัยต่อร่วมกับภาคเอกชนโดยแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบวงเงินคุ้มครองชั้นก็เรียกว่าแอนใหญ่เนี่ยนะเพื่อให้มั่นใจว่าระบบประกันจะไม่ล้มละลายและมีเงินจ่ายจริง

0: เดี๋ยวส่งให้ดู
1: ก็คือประกันอะ
0: เออ
1: ก็คือประกันอะก็มันยังไงต่ออะแล้วหน่วยงานของรัฐจะมาอยู่ตรงไหนของสมการนี้ถ้าปล่อยให้เอกชนทำกันเอง
0: ก็คือ3ส่วนก็เข้ามาสนับสนุนก็คล้ายๆประกันสังคมแบบดิฉันว่าเพราะรัฐก็แบบผสม
1: แล้วก็มีก็แปลว่าณวันนี้เนี่ยพออาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วมีท่านอาวุโสท่านหนึ่งท่านพูดว่าปัจจุบันเงินที่ใช้กับงบประมาณแผ่นดินเนี่ยส่วนมากเป็นค่าจ้างข้าราชการประจำทำให้ไม่สามารถหาเงินลงทุนมาลงทุนอย่างอื่นได้
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นกระทรวงไหนที่จะต้องใช้เงินเพิ่มเขาน่าจะไม่ผ่านไม่ได้ตัดความหวังนะเพราะงั้นอันหนึ่งที่เขาแก้ได้เลยคือกฎหมายแต่ถ้าไปขอเงินเนี่ยผมว่าน่าจะเหนื่อยอยู่ที่นายกเขาจะจัดสรรงบประมาณแต่ถ้าเป็นกฎหมายคำถามก็คือจะมีการแก้กฎหมายไม่ใช่แก้กฎหมายเขียนกฎหมายเพิ่มมั้งแต่ผมคิดว่าแก้เพิ่มเข้าไปในพรบป้องกันและบรรเทา
0: สา
1: ธารณภัยก็สามารถใช้ได้แล้วนะ
0: จะได้เร็ว
1: แต่เชื่อไหมว่าพอเวลามีคนถามเรื่องหน่วยงานนี้ขึ้นมาเนี่ยความคิดเห็นเนี่ยจะมีอันนึงเนี่ยต้องมีอันนึงถามขึ้นมาแน่นอนท่านคิดว่าตั้งหน่วยงานให้ข้าราชการประจำไปทำแล้วมันจะไวใช่ไหมครับ
0: ก็ต้องเป็นเอกชนสิถึงจะไว
1: เขามองว่าอย่างนี้นะอะไรก็ตามที่มันเป็นเฉพาะกิจเร่งด่วนที่ต้องฝ่าฟันกับด่านคำสั่งของส่วนราชการเนี่ยควรจะเป็นชุดเฉพาะกิจจากสำนักนายกเท่านั้นคือปัจจุบันเนี่ยสำนักนายกก็สามารถตั้งเป็นคณะทำงานชุดเฉพาะกิจลงไปติดตามเรื่องราวได้เราจะพบได้ว่าปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยปัญหาหลักๆที่คนในพื้นที่อยากได้คือหนึ่งเลยคือปัจจัย4ต้องมาไวที่สุดสองหลังจากน้ำแห้งต้องจ่ายเงินไวที่สุด
0: เพื่อเอาไปฝึก
1: และสามมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจก็ต้องมาไวที่สุดใน3อย่างเนี่ยสามารถทำได้หรืออย่างก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนโยบายการสร้างหลักประกันเพิ่มเติมผมว่าเรากลับมาบริหารตัวโครงสร้างที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดดีกว่าไหมเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมเขาทำได้อะไอ้เบิกจ่าย300,000เอาไวมากเลยไปดูสิไม่กี่วันเองเขาเคลมเลยนะว่าเขาไวจริง
0: มันต้องไปดูนะว่าความไวมันเกิดจากอะไรขั้นตอน
1: คือไวของเขาเนี่ยเราต้องคิดด้วยว่าอันนี้คือเงินหลัก300,000นะ300,000ใช้เวลาไม่กี่วันสามารถเบิกจ่ายเงินถึงมือผู้ประสบภัยเงินถึงมือผู้ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมทางคดีความทางอาญาได้ที่เอามาจ่ายเนี่ยทำยังไงที่จะสามารถให้เบิกจ่ายได้ไวแบบนี้ผมว่ามหาไทยเนี่ยควรเบิกให้ไวกว่านี้หรือถ้าทำไม่ได้ควรมาดูงานที่กระทรวงยุติธรรมควรมาดูงานเลยเพราะว่าข้าราชการเขาทำเบิกจ่ายได้ไวมากแต่ในมุมนึงการเบิกจ่าย300,000เงินก้อนเนี้ยกระทรวงเขาเบิกจ่ายทุกอาทิตย์เขาก็เลยทำได้ค่อนข้างไวแล้วก็ทำมาหลายปีแต่มันไม่น่าจะเป็นสิ่งที
0: ่ไม่น่าแตกต่างนะ
1: ไม่น่าแตกต่างนะหรือใครทำให้ขั้นตอนมันช้า
0: หรือ
1: ทีนี้ขั้นตอนช้าเพราะอะไรช้าเพราะว่าข้าราชการมหาไทยเขาก็จะบอกว่าต้องสำรวจความเสียหายที่ชัดเจนถ้าเกิดทำเอกสารที่จะเบิกจ่ายน้ำท่ว
0: ม
1: เดี๋ยวโดนเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภาอีกทีนี้คุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟังในระหว่างที่เอาความถูกต้องแต่ช้ากับมาถึงเลยแล้วค่อยมาแก้ปัญหาให้แล้วประชาชนรอดมันควรต้องเป็นแบบไหน
0: มันควรจะได้ทั้งสองอย่างมันไม่ควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
1: คือในมุมคนทำงานบ้านตัวเองไม่ได้น้ำท่วมแต่ต้องตัดสินใจไปช่วยตามอำนาจหน้าที่มันจะมีกระจิตกระใจอยากทำไวไหมแต่ถ้าเกิดบ้านตัวเองน้ำท่วมเนี่ยผมมาทำเต็มที่อยู่แล้ว
0: มันก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายสิถูกไหมเพราะเขาต้องประเมินนี
1: ่โอเคเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะอ้างเหตุการณ์อยู่อย่างนึงว่าถ้าอยากจะให้เบิกจ่ายไวก็ให้ทำระเบียบการเบิกจ่ายมาให้มันตรงให้เขาปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่ายที่ว่าเนี่ยท่านจะต้องเขียนมาเลยนะว่าไม่ให้ตรวจอันไหนหรือตรวจอันไหนช้าหรือไวอย่างไรบ้างให้สำรวจให้ไวที่สุดแล้วก็รีบส่งรายงานขึ้นไป
0: ถ้ามีระบบประกันภัยเข้ามาเป็นโครงหลักให้น่าจะไม่ช้า
1: ระบบประกันภัยจะแตกต่างกันคือเดิมเนี่ยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเนี่ยไปสำรวจความเสียหายแล้วเซ็นรับ

0: อง
1: ค่ะ
0: ใส่กระดาษหรือเปล่าจำไม่ได้แหมเดี๋ยวจะวันจันทร์ไปบอกพี่ทำเป็น AI แบบกระทรวงนั้นได้ไหมจะได้ไว
2: จะได้ไว
0: เออเนี่ยชาวบ้านถ่ายมี AI ประมวลผลแล้วอ่ะAI ถ่ายที่เนี่ยน้ำท่วมอย่างนี้เรียกท่วมไหมคะเออส่งไปให้ AI ประมวลให้หน่อย
2: ก็กำนันก็เป็นคนประเมินให้ใช่ไหมว่าก็คือถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถูกไหมเป็นคนประเมินแล้วก็รู้
0: เราต้องมองงี้ว่าสมมติว่ามีบ้านอ่ะน้ำท่วมอยู่200หลังคาเรือนจะมีคนไปสำรวจได้ใช้เวลากี่วันกี่ชั่วโมงนี่เนี่ยปัญหามันก็จะเริ่มลงมา
2: อ
0: ย่าลืมนะว่าบ้านกำนันก็น้ำท่วมอยู่ต้องไปสำรวจอีกเราจะเห็นว่าเออเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาที่คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาประสบภัยพิบัติเขาถึงเรียกว่าภัยพิบัติธรรมชาติ
2: ค่ะ
0: ไม่มีใครคาดฝันมาก่อนว่ามันจะเกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคนในพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่คุณจะไปคาดหวังว่าให้จังหวัดน่านเขา 100% เหมือนจังหวัดที่น้ำไม่ท่วมมันเป็นไปไม่ได้ปัญหาของพรบภัยพิบัติบรรเทาสาธารณภัยพิบัติเนี่ยก็คือมันไม่ได้ข้ามจังหวัดคุณเก๋คุณศิวพรสมมติมันเกิดที่น่านผู้ว่าน่านน้ำกำลังท่วมอยู่จะไปสั่งแบบเป็นที่ 100% มันก็ไม่ได้มันก็ต้องไปขอจังหวัดข้างเคียงจึงเป็นที่มาของการขอแก้กฎหมายบูรณาการนี่คือที่มาเพื่อจะได้ขอจังหวัดข้างๆ
2: ได้
0: แต่คำถามคือมันแค่นี้คือต้องออกกฎหมายเลยเหรอ
2: มันก็ปรับปรุงไงในส่วนของกฎหมายที่อาจจะเพิ่มเติมเข้าไปในปปพถูกไหม
1: เข้าใจน่าจะเป็นเรื่องงบด้วยแหละอาจจะเป็นเรื่องงบด้วยไหมคะ
0: คุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟังในปปพเนี่ยมีทั้งงบมีทั้งเจ้าหน้าที่มีทั้งบุคลากรมีทุกจังหวัดมีอำเภอเพราะเป็นเหมือนกับกู้ภัยอาสาสมัครมีเครือข่ายอยู่แล้ว
2: ก็คืออันเนี้ยมันเกิดมาตั้งแต่ตอนภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ตอนนู้นกฎหมายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยคือมันมีอยู่แล้วแต่พอมาถึงตอนนี้ดิฉันเข้าใจว่ามันอาจจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเพิ่มเติ
1: ม
2: เพื่อให้มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นของเดิมนั้นเป็นอย่างเป็นอาจจะไม่ตรงจุดหรือว่าอาจจะเริ่มมีปัญหาถูกไหมมันก็ต้องมาแก้ให้มันดีขึ้นอันนี้เนี่ยพูดในเชิงบวกได้ไหมพอพูดในเชิงลบเนี่ยมันหมดกำลังใจเหมือนกันนะนึกไม่ออกว่ามันจะไปไงต่อวะ
0: คือมันมีคนศึกษาโมเดลคือโมเดลเนี่ยเขาศึกษากันมาเขาก็ไม่ได้ว่าตั้งใจจะมาโจมตีให้ร้ายข้าราชการคนใดคนหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งแต่เขายกตัวอย่างมาให้ดูว่าในต่างประเทศเนี่ยมันมีแบบรัฐจ่าย 100% กับรัฐให้เอกชนช่วยกันจ่ายกับรัฐบาลที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยอันนี้คือทั่วโลกนะมันจะมีอยู่แค่เนี้ยจ่ายกับไม่จ่ายถ้าจ่ายมีเงื่อนไขการจ่ายอย่างไรของไทยเนี่ยเป็นการจ่ายคล้ายๆกับญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นจะมีประกันของเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเราคุยกันเรื่องแผ่นดินไหว
2: ห
0: ้างห้างแล้วก็ปรากฏว่าห้างได้รับการคุ้มครองภัยแผ่นดินไหวเพราะทำประกันไว้แต่ในการทำประกันเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่านโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในการลดหย่อนภาษีเช่นช่วงนึงเนี่ยรถยนต์ผมมีกล้องหน้ารถก็จะได้รับการลดประกัน
2: ค่ะ
0: ลดภาษี
2: ก็คือเช่นยกเว้นภาษี3ปี
0: แต่อ
2: ะไรแบบนี
0: ้แต่คนที่มันอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดน้ำท่วมเนี่ยอยู่ในชานเมืองอยู่ในพื้นที่ป่าเขาเนี่ยรถเขามีประกันไหมนะก่อนที่คุณจะให้เขาไปซื้อประกันบ้านเนี่ย
2: ไอ้ที่เขาใช้ประจำวันเนี่ยเขาประกันหรือเปล่าใช่ไหม
0: มอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่กันเนี่ยเขามีพรบไหมก่อนท่านจะไปบอกให้เขาซื้อประกันเนี่ย
2: ถ้าเป็นมันแยกนะถ้าเป็นพื้นที่ในเขตเมืองส่วนมากมีประกันส่วนน้อยไม่มีประกันแต่ถ้าพื้นที่มันห่างไกลดิฉันเชื่อนะว่าใช้ความเชื่อไม่ได้นะมันต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์แต่เดิมสมัยตอนเคยลงพื้นที่หมู่ตอนนั้นมันก็หลายปีมากแล้วตอนเป็นสาวน้อยอีตอนนี้มันเป็นสาวเหลือน้อยสมัยก่อนเนี่ยคือคนก็จะมีความรู้สึกแบบชาวบ้านอ่ะโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันยากมันน้อยไงไออัตราความหนาแน่นของอุบัติเหตุหรือว่าจราจรเนี่ยมันต่ำกว่าในเมืองเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ค่อยอยากจ่ายตังค์หรือบางทีก็ไม่มีตังค์จ่ายเพราะว่ารถบางทีก็เป็นมือสองมือสามมือสี่ใช่ไหมใช้กันจนเก่าแล้วก็คิดว่าค่อยๆขับไปค่อยๆขับไปมันก็เป็นแบบธรรมแบบชาวบ้านน่ะก็จะมีคนทำประกันไม่มากเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับเรื่องรายได
1: ้
2: ถูกไหม
1: ค่ะ
2: คนมีสตังค์พอสมควรระดับหนึ่งถึงจะเริ่มคิดถึงเรื่องของความคุ้มครอง

0: ันเพราะมันจ่ายพวกนี้มันจ่ายไปทิ้งไปคนจะมองไม่เห็นคุณค่านอกจากคนที่พอมีสตางค์แล้วก็รู้ว่ามันสามารถที่จะช่วยเฉลี่ยความเสียหายได้ในยามที่เกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วก็มีปัญญาจ่ายแต่ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ยังต้องหาเช้ากินค่ำแค่ต่อพรบเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะมีปัญญาถูกไหมห้าร้อยพันห้าร้อยพันหนึ่งนี่แทบต้องคุยกันนาน
1: อ
0: ะแต่ถ้าเป็นหลักสิบหลักร้อยอะไรเงี้ยยังพอได้ก็ขนาดโครงการรัฐอะไอ้300 บาทอะไอ้บัตรคนจนอะยังแทบจะตบเป็นกลางอากาศอะ
2: ปัญหาเนี่ยปัญหาของเรื่องนี้นะปัญหาที่ผมเจอมาคืออำนาจการบังคับบัญชาตอนที่เวลาเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยผู้ว่าจะเป็นคนแรกที่ทุกคนถามหา
1: ค่ะ
0: เขาเป็นพ่อเมืองโดยตำแหน่งก็คือดูแลแล้วก็ใหญ่สุดในเมืองถูกไหม
2: คือถ้าเจอพ่อเมืองดีนี่คือดีเลยนะ
1: อันนี้
2: เข้าใจได้แสดงว่าที่หน้าเนี่ยพ่อเมืองดีปัญหาน้อยแล้วก็ไม่ต้องมาฟาดกับส่วนกลาง
0: พูดงี้มันก็ใจร้าย อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพของเหตุการณ์มันสั้นระยะเวลามันสั้นแล้วก็สภาพเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกับบางที่มันเป็นการท่วมขังนานบางที่เนี่ยเป็นทางน้ำบ่าไหลหลากผ่านแล้วก็คิดดูสิว่าผู้ใหญ่ลงมาดูแลเป็นซิงเกิลคอมมานด์อ่ะคือระดับรองนายกเลยนะแล้วก็ท่านก็เรียกว่าคือพรรคท่านก็เป็นเจ้าของพื้นที่มันก็ดูแลกันได
1: ้
0: คือมันเข้าใจสภาพไงเข้าใจสภาพแล้วก็ประสานงานกับข้าราชการในท้องถิ่นได้ไวผู้แทนก็เข้าใจพื้นที่แล้วต่างคนก็ขมีขมันใช่ไหมแล้วก็คุณรัชนันเองที่เป็นประธานดูแลเนี่ยก็เป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ด้วยน้องก็ในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยก็ระดมมาใช้กันแล้วมันก็เดิน
2: โอ้แต่ผมชอบภาพอย่างนึงแต่จะไปตัวรองนายกไปถึงหน้างานแล้วจะแก้ปัญหาได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่มาเห็นแล้วรู้สึกสบายใจเห็นแล้วได้รับความสนใจว่าจังหวัดน่านเนี่ยรัฐบาลสนใจพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันอุ่นใจนะ
0: อันนี้สำคัญ
2: แล้วก็รอบนี้เป็นรอบที่คนไม่ค่อยด่ากัน
1: ใช่ค่ะ
0: มันไว
2: ไงแต่แล้วคุณเก๋
1: มีแต่เสียงชมขนาดฝ่ายค้านยังชมเลยค่ะ
0: มันไวเพราะว่า
1: คุณอภิสิทธิ์ก็ชม
0: คุณรัชนันลงพื้นที่ได้เร็วแล้วก็ตอนนั้นเรียกว่าทั้งทีมนายกใหญ่เนี่ยก็คืออยู่ต่างประเทศปฏิบัติภารกิจเพราะฉะนั้นท่านก็มีหน้าที่โดยตรงพื้นที่ก็ชำนาญสุดใช่ไหมการระดมกำลังทั้งคนในพักนอกพักข้าราชการอะไรต่างๆก็เรียกว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแถมใช้เทคโนโลยีมาช่วยอ
2: ันนี้แหละปัญหาขนาดระดับรองนายกรัฐมนตรีไปยังเจอปัญหาการสั่งการปัญหาการสั่งการถ้าไม่เจอปัญหาการสั่งการไม่มีคนเสนอไอเดียนี้ขึ้นมาในวงการพูดคุยแน่นอนแสดงว่าเจอปัญหาการสั่งการในหน้างานเลยอยากจะให้มันสมูทแต่คำถามที่ย้อนกลับไปคือ
0: ทำไมมันถึงไม่สมูทท
2: ำไมมันถึงไม่สมูทตามที่ฝ่ายการเมืองอยากให้เป็นฝ่ายการเมืองที่มาจากประชาชนนะถึงแม้ว่าเราจะเจอปัญหาข้าราชการทำงานช้าเราหวังพึ่งกับฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทั้งส.ส.ส.ว.ว่าจะช่วยให้กลไกของรัฐเนี่ยมันกลายเป็นกระต่ายสักที
0: เมื่อวานถามตั้งแต่กี้ฟันก่อนที่ถามว่าไอ้อย่างนี้มันต้องหวังให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยลงไปเป็นซิงเกิลคอมมานด์เสมอไหมมันถึงจะขยับเขยื่อนได้ไวเพราะจริงเนี่ยในแต่ละจังหวัดก็มีพ่อเมืองอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบอะเรานึกถึงปีกลายที่ท่านนายกต้องไปลุยน้ำท่วมไปยกมือขอโทษอะไอ้ที่หัดใหญ่อะมันต่างกันมากนะคือแทบจะหาความช่วยเหลือหรือระดมกำลังก็ยากแล้วสภาพพื้นที่ก็มีปัญหาผู้นำชุมชนก็มองภาพไม่ออกน้ำท่วม
1: ไม่รู้จะฟังใคร
0: ไม่ท่วมแน
1: ่
0: คือมันต่างกันมากมันเปรียบเทียบกันว่าคนทำงานไม่มีประสิทธิภาพมันไม่ใช่มันถึงมีที่มาอันนี้ไงที่เขามาคุยกันไงสั่งแล้ว
2: ม
0: ันไม่ทำ
2: มันมีความมั่วมันมีความมั่วอย่างเช่นในสายบังคับบัญชาพ่อเมืองเนี่ยอันดับหนึ่ง

0: แต่อาจจะมีผู้บ้างมากบารมีช่วยสั่งช่วยสั่ง
1: เป็นผู้นำของผู้นำอีกที
0: แต่ถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิด
1: ก็ไม่ผิดหรอก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่มันเกิดสภาวะมั่วกันในหน้างานแต่มันเป็นการมั่วที่แบบมันไม่ได้ผิดนะเพียงแค่ว่าถ้ามันไม่มั่วเนี่ย
2: จะช่วยมันไม่ควรเป็น
0: มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละคุณศิวพรเขาเรียกถึงเรียกว่าภัยพิบัติผมเห็นมีบางเทศบาลบางพื้นที่ที่เขาเจอน้ำท่วมริมตลิ่งบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะทำหมีขมันเพราะว่าทุกปีตั้งเต็นท์อาหารอะไรมาจัดเต็มไวมาก
1: เพราะนั้นคือ
0: เหมือนกับมืออาชีพมืออาชีพ
1: จะบอกให้ดิฉันทำงานแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องภัยพิบัติมาหลายปีมากนะ
2: ค่ะ
1: คือตอนแรกๆโดยช่วงสมัยแรกๆมักจะมีปัญหาเพราะว่าไม่คุ้นเคยแต่ถ้ามันมีความซ้ำซากแล้วก็ใหญ่โตเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มมีการขมวดแล้วตกผลึกแล้วก็เริ่มมีการแก้ปัญหาเป็นโครงสร้างใหญ
2: ่
1: และในปีหลังๆมันก็เลยกลายเป็นมืออาชีพ
0: มืออาชีพในเดือนมัดคำว่ามืออาชีพคุณเสียพอตั้งหนึ่งนะจำตอนที่พระสู่เด็กขี่กระบะมรณภาพที่กาฬสินธุ์ได้ไหม
1: กาฬสิน
0: ธุ์กู้ภัยตีกันเรื่องนำส่งศพพระ
1: ค่ะ
0: มืออาชีพ
1: อันนั้นเนี่ยเป็นเรียก human error คือระบบมันลงตัวแล้วแต่ว่ามันมีปัญหาในส่วนของมนุษย์ที่เป็นข้อเท็จจริงหลักการเนี่ยมันมีอยู่แล้วหลักการมันได้แล้วมันรู้ว่าเวลาเกิดเหตุใครจะต้องทำอะไรแล้วก็การแบ่งพื้นที่เดี๋ยวไม่แน่ใจนะตอนนั้นที่กาฬสินธุ์เนี่ยมันนอกคิวกันยังไงแต่ว่าในการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะเกิดจากคือบังเอิญเคสนี้ดิฉันไม่ได้ดูรายละเอียดเพราะว่าเราไม่ได้มาคุยปกติมันจะเกิดจากหน่วยที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายแบบ 100% ยังเป็นการทำด้วยใจยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวแบบเป็นทางการเพราะฉะนั้นระบบมันไม่ลงตัวมันก็เลยมีการซ้อนแย่งหรือว่ามีความขัดข้องคือคุยยังไม่รู้เรื่องไม่ถูกกัน
0: เหมือนกับของรับบริจาคอะ
1: ประมาณนั้น
0: ทำไมเข้ากล่องมาไปให้หลวงเราต้องมานั่งรอเขาแจกอีกทีทำไมเราไม่ได้กินเลย
1: เราไม่ได้กินเลย
0: คือผมก็แบบเนี่ยนี่คือปัญหาหน้างานครับเราถามว่าผู้ว่าตอนน้ำท่วมท่านต้องออกประกาศหรือไม่ว่าการจัดระเบียบในช่วงภัยพิบัตินะครับให้ฟัง1 2 3 4
1: ก็เหมือนตอนที่เราคุยกันสมัยก่อนตอนน้ำท่วมผัดใหญ่ใช่ไหมว่าเรารู้แหละเพราะปภ.มันมีอยู่แล้วแล้วขณะนี้ก็กระจายกันทุกจังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่มีเพราะนั้นแต่ว่าแต่ละแห่งที่มันมีภัยมันมีความต่างถึงแม้จะท่วมเหมือนกันเป็นเรื่องน้ำท่วมแต่มันลักษณะภูมิประเทศบริบทของจังหวัดไม่เหมือนกันวิธีแก้มันก็ต่างเพราะนั้นแต่ละจังหวัดมันต้องมีคู่มือของปภ.ที่ไม่เหมือนกันคือหลักการเหมือนกันแต่วิธีการของแต่ละจังหวัดมันต้องมีคู่มือที่ไม่เหมือนกัน
0: น้ำท่วมในประเทศน้ำท่วมในประเทศไทยเนี่ยเรามีภัยพิบัติเนี่ยกันบ่อยเรามีภัยพิบัตินี้กันบ่อยแล้วเราถอดบทเรียนกันอย่างไรบ้าง
1: ถอดทุกปี
0: เราถอดบทเรียนไหมเราถอดบทเรียนแล้วเราได้เราแก้ได้แค่ไหนภาคเหนือหรือภาคใต้หรือภาคอีสานหรือภาคกลางที่มีปัญหาน้ำท่วมอย่างเช่นถ้าภาคกลางเนี่ยที่ท่วมล้นริมตลิ่งบ่อยๆเทศบาลเนี่ยเขาก็จะแก้ปัญหาได้ทุกปีขอแค่มันไม่ได้เป็นสเกลที่ท่วมทั้งอำเภอเขาแก้ได้แต่ถ้ามันท่วมเป็นตำบลท่วมทั้งอำเภอก็ต้องเป็นผู้ว่าลงมาช่วยคำถามคือคนที่จะตัดสินใจรายงานว่าวันนี้ฝนตกที่ปัวฝนตกวันนี้นะคุณเก๋คุณชูพรใครจะเป็นคนตัดสินใจว่าเนี่ยภัยพิบัติใครจะเป็นคนประกาศและเมื่อประกาศแล้วผู้เซ็นประกาศต้องรับผิดชอบด้วยนะในแง่ของผลกระทบที่เกิด
1: โดยลำดับของกฎหมายก็ต้องเป็นผู้ว่าถูกไหม
0: ผู้ว่าไม่ค่อยประกาศที่ผมสังเกตอะไม่ค่อยประกาศหรือประกาศในระดับจะประกาศค่อนข้างช้าที่หมายถึงว่าช้าในแง่ของประชาชนนะในแง่ราชการอาจจะมองไม่ช้า
1: คือต้องตามเหตุการณ์ใช่ไหมไม่ใช่นำเหตุการณ์เพราะกลัวถูกด่า
0: ไม่ใช่กลัวถูกด่าหรอกท่านต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สื่อสารกับสื่อมวลชนเพื่อให้ช่วยกันกระจายข่าวอย่าหนีไม่นักข่าวเวลานักข่าวเอาใบไปถามผู้ว่าเนี่ยเราควรต้องตั้งคำถามกับระบบเตือนภัยเราด้วยนะ
1: ค่ะดิฉันเสียวบอลยันดาวิทยากุล
2: ค่ะจุฬาลัพพืชดีค่ะ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: วันนี้ตื่นตอนเช้ามาได้เจอกับข่าวดียิ้มระคนน้ำตาดีใจกับน้องเนเน่มากๆเลยค่ะ
2: สุดๆจริงๆนะแล้วก็ดูคลิปที่เธอร้องเพลงแบบต้องใช้คำว่าแบบทรงพลัง
1: ซุปเปอร์สตาร์ได้เลยจริง
2: คนที่ดูอ่ะเขาบอกว่าขนลุกอ่ะ
1: ใช่
2: คือมันพลังมันแบบมันส่งมาแบบสุดยอดจริงๆอ่ะ
1: คือลูกใครก็ไม่รู้แต่เราก็นับว่าเป็นลูกเราอ่ะ
2: ม
1: ันแบบมันเหมือนเห็นลูกสาวที่เขาไปแสดงศักยภาพของตัวเองแล้วมีความเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วเสื้อผ้าที่น้องสวมใส่เนี่ยอุ้มอยากรู้รายละเอียดมากเลยอ่ะเพราะว่ามันมีความเป็นไทยอยู่ในนั้นแต่ว่าอุ้มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรนะสำหรับส่วนที่น้องแต่งไปอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆก็คือกรรมการกดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ให้
2: คือ
1: ต้องบอกว่ารอบเนี้ยมันต้องเป็นรอบที่เขาต้องลุ้นผลโหวตจากคนอเมริกันอ่ะพี่เก
2: ๋
1: ถ้าไม่ได้ปุ่มนี้ก็คือเหมือนต้องลุ้นไปเรื่อยๆแต่ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เมื่อกดแล้วได้ปุ่มนี้ไปแล้วอ่ะน้องก็เข้ารอบชิงเลย
2: ไม่แล้วแบบเป็นปุ่มที่แบบว่าพิเศษมากไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะ
1: ใช่
2: โอ้โหแล้วแบบยากมากน้อยคนมากที่จะได้กดปุ่มแบบว่าแบบสามารถที่จะ
1: ผ่านเลย
2: เออเข้ารอบ Fast Track ไปเลยอ่ะ
1: ก็สิ่งที่เมลบีพูดอ่ะเมลบีแบบพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่ผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้แบบอย่างละเอียดเลยนะคือจริงๆแล้วอ่ะ
2: ค่อยๆไล่เรียนนะ
1: ท่านแรกอ่ะฮาวีพูดก่อนประมาณว่าแบบเอาเงินล้านให้เธอไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านที่2ก็คือโซเฟียใช่มั้ยคะเขาก็บอกว่าเนี่ยนะเชื่อว่าน้องต้องชนะแน่นอนฟิลเนี้ยก็คือยังเป็นมวลของความชื่นชมอ่ะแล้วเสร็จพอมาที่เมลบีอ่ะซึ่งเมลบีนี่อุ้มชอบเขาตั้งแต่เขายังเป็นสมาชิกวง Spice Girl อ่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เขาก็พูดค่อนข้างที่จะยาวแล้วคนในฮอลล์ก็เริ่มเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าในสิ่งที่เมลบีพูดอ่ะมันเดาทางไม่ได้อ่ะว่าตกลงแล้วยังไงอ่ะคุณจะไม่ให้ผ่านหรือคุณจะยังไงหรือคุณจะคอมเมนต์อะไรยังไงอะไรเงี้ย
2: คนก็ลุ้นน่ะ
1: บอกว่าฉันอยากบอกว่าตอนที่เจอเนเน่หลังเวทีเนเน่เป็นคนเงียบถ่อมตัวน่ารักแบบสาวน้อยวัย16แต่พอมาหน้าเวทีเธอเปลี่ยนบรรยากาศฉันอยากจะบอกว่าฉันชอบเสียงของเนเน่
2: ค่ะ
1: ตอนฉันเป็นนักร้องป๊อปอายุ19ปีแต่ป๊อปยังไม่ใช่ทางของฉันเนี่ยพอจบประโยคนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบอ้าวเนเน่มาสายร็
2: อ
1: กแล้วนี่คือสายป๊อปแล้วคือยังไงพอไม่ใช่ทางแล้วจะไม่ให้ไปต่อหรือยังไงแต่เธอบอกว่าแต่เสียงของเนเน่การแสดงของเธอพลังที่เธอแสดงการสร้างบรรยากาศของเธ
2: อ
1: แล้วเธอก็บอกว่า how could I not do this คือแล้วทำไมฉันถึงจะไม่ทำสิ่งนี้ล่ะแล้วก็เลยไปกดปุ่ม golden buzzer สุดท้ายก็คือสามารถที่จะเข้าไปเป็นผู้ที่เข้าชิงได้เลยในทันทีค่ะโอ้โหทันทีที่กดปุ่มเนี่ยน้องลงไปสุดไปนั่งแล้วก็แบบคงไม่คาดฝันด้วยนะว่าเธอจะได้ปุ่มนี
2: ้คือเมลบีเนี่ยบอกเลยนะบอกว่าจริงๆเนี่ยเนเน่เป็นลักษณะคนที่เงียบแล้วก็ถ่อมตัวที่สุดแต่ว่ากลับกลายเป็นหญิงสาวที่ดูแบบเหมือนน่ารักเรียบร้อยแต่ว่าอันนั้นคือมุมที่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีแต่พอขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยเมลบีบอกว่าเนเน่เปลี่ยนไปอีกหนึ่งบุคลิกเป็นอีกคนหนึ่งเลยเหมือนมีร่างทรงอะไรก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในร่างของเนเน่สามารถดึงพลังออกมาสะกดคนดูได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็โอ้โหแล้วเธอก็กดปุ่มเนี่ยค่ะ Golden Buzzer เนี่ยจนทำให้แบบว่าเสียงเชียร์ในสตูดิโออ่ะแบบว่าก็หึ่มมากเราคือถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปนะคะการแข่งขันเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหจะเห็นว่าแบบเธอทรงพลังแล้วทำไมถึงบอกว่าทรงพลังคือเขาบอกว่าอย่างคนที่เขาเล่นกีตาร์มานานอะไรเล่นดนตรีมานานเนี่ยเห็นน้องเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหการเล่นกีตาร์ระดับแบบนี้เนี่ยที่ได้

0: พลังเสียงแบบเต็มที่แบบนี้แล้วโชว์ทักษะได้ถึงขนาดนี้เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างแบบว่าช่ำชองแล้วก็จะใช้คำว่ายังไงดีคือฝึกฝนแบบหนักมากอะแล้วก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นพรสวรรค์ของน้องด้วยอะเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้แบบทุกคนก็ดีใจมากเลยแต่ทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันหน่อยว่าทำไมเธอถึงหยิบเพลงนี้มาเล่นแล้วที่สำคัญไอ้เจ้าปุ่มเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงอะนะ
1: ค่ะก็มีท่านสุรวิทย์วีรวรรณนะอุ้มไปอ่านเจอในเพจอะพี่เก๋
0: ค่ะ
1: คือมีการพูดถึงการเลือกเพลง Black Hole Sun ของวงนี้ที่น้องเนเน่เลือกคือ Sound Garden เนี่ยค่ะเขาบอกว่าฉลาดมากนะในการเลือกเพลงนี้เอามาอยู่ในการแข่งขันอะมันน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่การแสดงของน้องแตกต่างจากนักร้องคนอื่นๆในคืนนั้นจนทำให้เมลบีตัดสินใจกดปุ่ม Golden Buzzer ให้จริงๆคือจริงๆแล้วการเลือกป๊อปหรือว่าเลือก Power Ballad ที่ใช้โชว์เสียงพลังเสียงสูงๆอะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนมองว่าควรที่จะเลือกใช้ใช่ไหมคะแต่ว่า Black Hole Sun เนี่ยมันเป็นเพลงที่แบบalternative rock อ่ะแล้วมันเกิดมาตั้งแต่ปี1994อ่ะซึ่งมันเป็นเสียงที่มันเป็นบุคลิกของนักร้องมากๆอ่
0: ะ
1: แล้วการที่เด็กไทยที่ยังเป็นวัยรุ่นหยิบเพลงนี้ขึ้นมาเล่นอ่ะมันเลยทำให้มันมีคอนทราสต์คือมันมีความแตกต่างเกิดขึ้นจนเรียกสายตาเรียกหูของหลายๆคนได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเขาบอกว่ามันเหมาะกับคนที่ร้องไปด้วยเล่นกีตาร์ไปด้วยมากกว่าจะเป็นเพลงที่ยืนโชว์พลังเฉยๆ
0: ใช
1: ่ใ
0: ช่
1: แล้วการที่น้องเล่นกีตาร์ด้วยร้องด้วยเนาะมันยิ่งทำให้เหมือนกับน้องสะกดทุกอย่างแล้วไปอยู่ในการแสดงของตัวเองแล้วน้องอายุแค่นั้นเอง
0: เราเล่าเรายังขนลุกเลยนะ
1: จริงๆมันคือความเป็นซูเปอร์สตาร์คุณพูดแบบไม่เกินจริงเลยอะค่ะซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าน้องเนี่ยเลือกเพลงที่กรรมการจำได้แล้วมันก็ทำให้น้องมีเอกลักษณ์ซึ่งอาจจะมีผลสำหรับคนที่รู้จักเพลงนี
0: ้ค่ะ
1: แต่มันไม่ใช่เป็นเพลงที่แบบดาดดื่นไงพอคนที่มันได้ยินเพลงนี้มันก็จะมีความสุขเออใช่มันคือเพลงที่ฉันชอบมันคือเพลงในใจของฉัน
0: อ
1: ะแล้วเธอไปเปิดลิ้นชักนั้นออกมาแล้วก็มันเล่นอีกครั้งนึงอะ
0: เหมือนรอบคราวก่อนที่ซอมบี้มันเป็นเพลงที่แบบนานมากแล้วนะกล
1: ับ
0: มาฮอตกลับมาฮิตแล้วเราก็มันร้องแล้วมันเรามาโยกหัวกันอีกรอบนึงอะมันเหมือนฟื้นความทรงจำเราสมัยแบบยาวนานที่ผ่านมาว่าเพลงนี้มันเคยฮิตแล้วมันก็โอเคมากๆเลย
1: ซึ่งคนที่วิจารณ์เนี่ยเขาบอกว่าน้องคือศิลปินที่รู้ว่าจะต้องใช้ศักยภาพของตัวเองในรูปแบบไหนสามารถที่จะเอาน้ำเสียงบุคลิกการเล่นกีตาร์มาผสมรวมกันจนมันทำให้เกิดความมหัศจรรย์นะคะซึ่งเขาบอกว่า Golden Buzzer มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าน้องร้องเพลงในโน้ตที่ยากในคืนนั้นนะแต่มันเป็นเพราะว่าเพลงเสียงร้องกีตาร์บุคลิกแล้วก็ภาพรวมบนเวทีอ่ะมันรวมกันจนเป็นอาร์ติสต์ไอดีนิตี้ที่ชัดมากคือนี่คือเนเน่ไม่ได้เดินตามรอยของใครถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพลงที่มันเป็นเอกลักษณ์มากๆของเจ้าของศิลปินของเจ้าของบทเพลงนี้ก็ตาม
0: จริง
1: แต่น้องสามารถสร้างไอดีนิตี้ของตัวเองได้ชัดเจนก็เลยทำให้กลายเป็นว่าตัวของน้องเองโดดเด่นขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูแล้วค่ะว่าหลังจากเนี้ยรอบหลังจากเนี้ยน้องจะเลือกเพลงอะไรแล้วน้องจะโชว
0: ์
1: ศักยภาพขนาดไหนแต่จะบอกให้ว่าตอนนี้น้องเป็นซูเปอร์สตาร์ของคนไทยทั้งประเทศแล้วทำให้มันเหมือนกับเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจเนาะในวันที่มันมีแต่ข่าวแ
0: บ
1: บข่าวเหนื่อยๆข่าวแบบที่เหลือเราจะเล่าในช่วงต่อๆไปไม่ค่ะคุณผู้ฟัง
0: แล้วก็ที่สำคัญคือนางเหงาบอกว่าเดี๋ยวฝากรายการแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: นางเหงาเชียร์มากค่ะคุณผู้ชมทุกฟัง
0: นางเหงาบอกว่าวันนี้ขอให้รายการนี้เริ่มต้นด้วยข่าวดีได้ไหมฝากให้เราสองคนถ่ายทอดหน่อยได้ไหมแต่ว่าเราสองคนก็ติดตามนะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวปุ่มที่เรียกกันง่ายๆว่าไอ้ปุ่มทองคำเนี่ยไอโกเดลไอโกเดนบัสเซอร์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของรายการการแข่งขันนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสิทธิพิเศษที่กรรมการหรือผู้ที่ได้รับสิทธิในรายการเนี่ยสามารถที่จะใช้มอบให้กับผู้ที่เข้าแข่งขันเนี่ยที่สร้างความประทับใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเขามองเห็นถึงความสามารถเขามองเห็นถึงเอกลักษณ์มองเห็นเรื่องของการแสดงบนเวทีพลังในการถ่ายทอดหรือกรรมการเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบประทับใจคนที่เข้าแข่งขันคนนี้เนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นหรือเปล่าก็เลยต้องกดปุ่มนี้ให้นะคะทีนี้เนี่ยความสำคัญเนี่ยเขาบอกว่าทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะเจ้าปุ่มตัวนี้เนี่ยที่เมลบีกดให้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในรอบออดิชั่นจะเปรียบเสมือนคล้ายๆเหมือนตั๋วพิเศษอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์โดยตรงคือพูด

0: แง่ว่าจากเดิมผู้เข้าแข่งขันเนี่ยต้องผ่านกระบวนการในการคัดเลือกตามปกตินะคุณผู้ฟังแต่เมื่อกรรมการเขาเห็นถึงความโดดเด่นเนี่ยแล้วเขาอยากจะส่งแบบปรู๊ดขึ้นไปเลยแบบว่าไม่ต้องผ่านอะไรเลยขึ้นลิฟต์ไปเลยลูกส่งไปเลยอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะกดปุ่มนี้ให้ค่ะฉะนั้นหมายความว่าไม่ต้องไปรอลุ้นการคัดเลือกในขั้นตอนปกติอะไรก็ได้สิทธิ์ในการเข้ารอบต่อไปตามกติกาของซีซั่นนั้นๆไปเลย
1: ใช่

0: กรรมการคอมเมนต์ไปจะถึงจังหวะที่กดปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์อ่ะ
1: ค่ะ
0: ดูกี่ครั้งน้ำตาก็ไหลทุกครั้ง
1: คุณผู้ฟังลองไปดูคลิปนะเอาจริงจริงคือเราไม่ได้พูดเกินจริงนะ
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้พูดเกินจริง
0: มันตื้นตันมันรู้สึกแบบดีใจที่เด็กไทยไปยืนตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าถ้าเราจะมีส่วนนะสำหรับอุ้มนะขอเป็นส่วนซัพพอร์ตน้องอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือทุกครั้งเวลาที่มีเหตุการณ์ที่มีคนดังก็จะมีกระแสข่าวอีกมุมนึงเนาะว่าแบบแหมโหนเก่งนักนะนู่นนั่นนี
1: ่ค่ะ
0: ว่าคนไทย 99.99% น่ะไม่มีเจตนาจะโหนใดทั้งสิ้นมีแต่เจตนาจะประคองแล้วก็ซัพพอร์ตน้องไปตลอดตลอดเลยเห็นบอกว่าวันนี้ฟังพี่หนุ่มกันชัย
1: ค่ะ
0: ก็บอกว่ามีคนติดต่อที่อยากจะให้น้องเป็นพรีเซนเตอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เป็นคนดูแลน้องอะค่ะเหมือนบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวขอให้ทุกอย่างมันอยู่ในแทร็กของการประกวดก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอในท้ายที่สุดอะกติกาของอเมริกาสกอตทาเลนต์อะเขาจะกำหนดอะไรบ้างเดี๋ยวเกิดไปละเมิดสิทธิ์อะไรเขาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็โฟกัสเกี่ยวกับการแข่งขันไปก่อน
1: แล้วก็ที่สำคัญน้องอาจจะต้องมีเวลาในการฝึกซ้อมด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอีกรอบนึงน่าจะเข้าใจว่าน่าจะเดือนหน้าประมาณสัก22 หรือ 23กันยาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็เนี่ยเราอะถือว่าเป็นแบบบทพิสูจน์เนาะศิลปินไทยสามารถยืนบนเวทีโลกแล้วก็ทำให้คนทั้งโลกหันมาจับตามองเราอะ
0: ประเทศอื่นอาจจะตกใจเนาะถ้าเห็นคลิปไวรัลของไทยวันนี้ที่แบบทำไมร้องไห้อะไรกันร้องไห้อะไรกันร้องไห้พี่หนุ่มแม่บุ๋มบรรณดาคุณ ตายคลิปเพิ่มเห็นภาพตัวเองแบบร้องไห้อะไรเงี้ยซึ่งคนดังก็เยอะมากเลยนะคะที่โพสต์ข้อความถึงน้องเนเน่อย่างพี่เสกโลโซอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าน้องก็เคยร้องเพลงของพี่เสกอยู่บ่อย
1: ๆคือมีโอกาสนะมีโอกาสได้ย้อนกลับไปดูคลิปน้องก่อนที่เหมือนจะเป็นข่าวแล้วก็บูมบูมดังๆแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆเพลงแต่ละเพลงที่น้องร้องเนี่ยบางทีอ่ะคนที่เป็นเจ้าของเพลงอ่ะเขาเข้ามาคอมเมนต์เลยนะว่าเธอร้องแบบสุดยอดที่แบบว่าไม่ได้เป็นการเรียนแบบสไตล์ของนักร้องที่เป็นเจ้าของต้นตำรับแล้วเป็นเพลงที่เป็นของตัวเองแล้วก็การเล่นกีตาร์อะไรแบบเนี้ยการเขาเรียกว่าอะไรแกะโน้ตอ่ะมันแกะโน้ตเป็นสไตล์ของน้องเองด้วยนะอันนี้คือความทึ่งแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นพรสวรรค์อ่ะ
0: คุณสุภศักดิ์บอกเรียนอยู่อเมริกาพอดีตอน Black Hole Sun ออกโอ้โหสวัสดีค่ะเราต้องเรียกว่าอะไรคุณนะคุณลุง รู้อายุอะไรแต่ไม่เป็นไรนะคะเราเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นติดตามเป็นกำลังใจเชียร์น้องเนเน่ได้นะคะติดตามผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเช้าวันพุธที่23กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทย
1: แล้วก็ที่อุ้มบอกว่าภาพน้องอ่ะที่ใส่ชุด
0: รอบเซมิไฟแนลค่ะ
1: ที่สวมผ้าไทยอ่ะเป็นสไตล์ล็อกอ่ะ
0: อันนี้ก็มีรายละเอียดนะ
1: อันนี้ก็มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเขาบอกว่าไฮไลท์เนี่ยสำคัญอยู่ที่เหมือนกับน้องอ่ะเอาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปผสมผสานกับกลิ่นอายความเป็นล็อกได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านการนำผ้าลายไทยสีน้ำตาลทองมาใส่เอาไว้ที่ท่อนล่าง
0: ใช่
1: แมทกับเสื้อแขนกุดโทนสีดำทรงเท่เติมความหรูหราด้วยเข็มกลัดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเครื่องประดับสีทองในช่วงอกแล้วก็มีสายสะพายประดับหมุดทองเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นมิติที่เขาบอกว่าหลายคนชมนะบอกว่าดุดันแล้วก็บวกกับความชดช้อยของวัฒนธรรมไทยเนี่ยเอาไว้ได้อย่างลงตัวเลยนะเนี่ยก็เป็นผ้าไทยนี่แหละนะ
0: เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็จริงๆถ้าไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆหรือว่าญาติๆของน้องเนเน่ได้ฟังเราสองคนหรือเปล่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำให้คนไทยมีความสุขมากๆแล้วก็นี่ขอบคุณเพจร้านเด็ดอเมริกาด้วยได้ไหมเพราะเขาให้การสนับสนุนน้องเนเน่มาตลอดเลยนะ
1: ค่ะ
0: เขาก็โพสต์ข้อความเหมือนกันว่าบอกได้คำเดียวครับน้ำตาซึมทั้งเสียงคนเชียร์เต็มฮอเสียงกีตาร์ดนตรีที่กระหึ่มเสียงร้องเด็กไทยจากภูเก็ตมาไกลมากๆนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายท่านเลยเนาะที่เป็นเหมือนเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ทำให้หน้าของน้องได้ไปปรากฏอยู่ตามจุดต่างๆของสหรัฐอเมริกานะคะก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่สนับสนุนกัน
1: พี่เก๋เพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้หาข้อมูลเจอแล้วเขาเรียกว่าผ้าซัมปิงค่ะเป็นผ้าถุงสำลีตกแต่งดิ้นทองแล้วก็ใช้ลวดลายแบบผ้าปาเต๊ะผ้าบาติกพิมพ์ทองแล้วก็เขาบอกว่าผ้าชนิดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งทออัตลักษณ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดแล้วก็นิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศเช่นยะลานราธิวาสปัตตานีรวมไปถึงในแถบคาบสมุทรมาลายู นี่ก็จะเป็นจุดเด่นแล้วก็ลักษณะในการผลิตเนี่ยเทคนิคในการผลิตเนี่ย

0: ก็จะเป็นงานพิมพ์ลายโบราณผสมผสานกับการลงตาดหรือเขียนลายเส้นทองลงบนเนื้อผ้าคอสตอนหนาหรือผ้าไหมอินโดนีเซียทำให้เนื้อผ้าเนี่ยมันเกิดความเงางามแล้วก็พอไปอยู่บนเวทีมันก็จะมีเรื่องของการสะท้อนแสงไฟบนเวทีได้อย่างสวยงามเป็นพิเศษเลยแล้วสไตล์ในการสวมใส่ผ้าซัมปิงเนี่ยก็จะถูกนำมาใช้เป็นผ้าคาดเอวหรือนุ่งทับกางเกงสำหรับบุรุษแล้วก็สตรีในวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่างและน้องก็เอามาผูกมาเป็นดีไซน์เนี่ยค่ะผูกเฉียงพาดกับกางเกงยีนย้อมสีเข้มอย่างลงตัว
1: นี่จริงๆแล้วพอเห็นน้องเน่ๆนะแล้วก็ใครที่มีโอกาสได้ท่องใน TikTok ส่วนใหญ่จะเป็น TikTok เนาะถ้าที่เห็นเนาะก็จะเป็นการสนับสนุนลูกหลานของตัวเองที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยวิธีต่างๆเช่นการไปออดิชั่นหรือการพยายามที่จะแสดงออกให้เห็นศักยภาพของลูกหลานอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ช่วงหน้าเรามาพูดถึงเรื่องของชายแดนใต้3จังหวัดที่ยังคงมีปัญหายังคงมีไฟที่คุกรุ่นอยู่ซึ่งไฟนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เหตุร้ายแต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่การข่าวที่ล่าสุดมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปในมุมต่างๆนานาและรวมไปถึงกระสุนที่เยาวชนคนนั้นโดนเนี่ยก็ยังไม่จบว่าตกลงแล้วมันมาจากไหนกันแน
0: ่
1: ในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันกับนักวิชาการเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์นะคะสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเหตุรุนแรงแล้วก็เหตุก่อกวนที่กระจายหลายพื้นที่ทั้งปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับหลากหลายบุคคลนะพี่เก
0: ๋
1: เอาอย่างนี้เราไปถามคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ลองให้ท่านลองวิเคราะห์ยุทธศาสตร์หน่อยว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างแล้วด้วยเนี่ยล่าสุดไม่นานมาเนี้ยบอกว่าให้ทหารมาคุมสมช.เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่ายังไงในมุมของท่านนะคะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีรองศาสตราจารย์เอกรินทร์ต่วนสิริอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณอุ้มกับคุณเก๋และผู้รับฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเริ่มที่เราตั้งเอาไว้ว่าเรื่องของการข่าวอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อุ้มได้บอกผู้ชมผู้ฟังไปว่ามีหลายๆท่านที่เป็นผู้นำออกมาบอกว่ารู้ล่วงหน้านะแต่ว่าคาดการไม่ดีพออะไรเงี้ยตรงนี้มันสะท้อนอะไรในมุมการข่าวในมุมของอาจารย์นะคะ
3: คือผมคิดว่าสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับผมคิดว่าการที่ท่านแม่ทัพเองหรือหน่วยงานความมั่นคงเองบอกว่าได้ทราบข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการก่อเหตุนะครับในวันที่22ซึ่งมัน51จุดใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
3: ผมคิดว่าถ้าประเมินตรงนี้มันก็ทำให้ประชาชนคนกลางๆอย่างเราเสียขวัญและกำลังใจนะครับก็ขนาดรู้ล่วงหน้าแล้วแต่ก็ไม่สามารถป้องกันหรือป้องปรามได้เลยซ้ำกว่านั้นวันที่23ก็เกิดเหตุอีกครั้งก็เกิดเหตุอีกครั้งมัน3วันติดเลยนะครับ
0: ค่ะ
3: นั่นเองผมกำลังบอกว่าในประเด็นนี้เรื่องของการข่าวเนี่ยถ้าบอกว่ารู้ล่วงหน้าเนี่ยผมก็คิดว่าผลลัพธ์ที่ได้พูดกับผลลัพธ์ที่เกิดสิ่งที่ได้พูดกับผลลัพธ์เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับนั่นเองผมต้องเรียนตรงๆว่าเราไม่อยากฟังหรือเราฟังมานานแล้วกับการที่รู้แล้วว่าจะมีการก่อเหตุรู้แล้วว่าขบวนการอยู่ตรงไหนรู้แล้วว่าได้รับเงินมาจากที่ไหนกระบวนการอะไรกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าประชาชนไม่ซื้อคำอธิบายแบบนี้นะครับประชาชนต้องการผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
0: ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้ารัฐรู้ว่ากำลังจะมีเรื่องของการข่าวรู้ว่าจะมีปฏิบัติการแต่ว่าใช้คำว่าไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนการข่าวแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสะท้อนว่าเป็นเพียงการข่าวแบบเชิงกว้างแต่ว่ามันไม่ได้ลงลึกไหมหรือว่าในแง่ของช่องโหว่อาจารย์คิดว่ามันจะต้องมีการปรับในยุทธศาสตร์ไหนอย่างไรอะคะอาจารย์
3: ครับคุณอุ้มกับคุณเก๋ครับก็คือว่าผมคิดว่าเราต้องมองอย่างตรงไปตรงมาว่างบประมาณที่เราให้ไปเนี่ยโดยเฉพาะภาษีของประชาชนเนี่ยให้กับเรื่องประเด็นภาคใต้โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยจำนวนเยอะมากในแต่ละปีงบประมาณซึ่งถ้ามองกันตามหลักคณิตศาสตร์หรือเรามองกันด้วยความจริงอย่างตรงไปตรงมาก็คือมันไม่คุ้มค่าเลยมันไม่สอดคล้องกับเงินที่เราทุ่มไปเยอะเพื่อจะป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงฉะนั้นเองกำลังจะบอกว่าเราพูดถึงตัวของงาน

0: วคงกว้างแล้วพอบอกว่าไม่รู้ว่าจะเปิดที่ไหนเนี่ยมันผมคิดว่าเราฟังมาเยอะแล้วมันดูเหมือนเป็นการแก้ตัวนี่นำซ้ำเราได้งบประมาณหน่วยงานความมั่นคงได้ไปเยอะแต่ว่าเอาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพก็น้อยมากก็เลยมีตัวอย่างหลังจากเกิดเหตุแล้วกัน
1: ค่ะ
0: เราก็จะเห็นว่าเรื่องของการติดตามสืบสวนสอบสวนหรือใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดหรือการติดตามใดๆต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีก็ไม่ใช่ถือว่าต้องมีราคาสูงแล้วนะครับตอนนี้แต่คำถามคืองบมันสูงมากแต่เงินก้อนนี้มันหายไปไหนแต่เงินก้อนนี้มันก็ไม่ถึงกับไม่ถึงประชาชนเพราะมันอยู่ในงบของความมั่นคงนั่นเองผมก็จะเรียนแบบนี้นะครับว่ามองด้วยหลักคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยกับการได้งบประมาณไปเยอะมหาศาลมากนะครับแล้วก็กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเองเราจะได้ยินคำอธิบายแบบนี้บ่อยๆหลังจากเกิดเหตุคำถามต่อมาแล้วเราต้องการอะไรเราต้องการให้หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อปกป้องรักษาเจ้าหน้าที่น้องๆคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกันไม่ใช่ปกป้องประชาชนอย่างเดียวผมคิดว่าเราใช้เทคโนโลยีในการที่จะไม่ให้เกิดการสูญเสียได้หรือใช้เทคโนโลยีเนี่ยเพื่อจะติดตามสอบสวนสืบสวนได้การใช้โทรศัพท์เอ่ยกล้องวงจรปิดเอ่ยการก่อเหตุแบบเนี้ยผมคิดว่าในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ปี2547จนถึง2569เนี่ยผมคิดว่าจากงบประมาณเนี่ยที่ไหลลงมาเนี่ยผมคิดว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงควรจะมีเยอะควรมี data center เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลภาคใต้เนี่ยผมว่าควรจะครบทุกแง่มุมแล้วนะครับคำถามคือประสิทธิภาพมันอยู่ตรงไหนเราส่งคนแบบไหนมาและเราได้คนแบบไหนมาทำงานหน้าที่ที่มันมีความสำคัญอย่างนี้กับประเทศชาติเราได้คนเก่งไหมเราได้มีคนคุณภาพหรือเราได้คนที่มาลักษณะมาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวรับขั้นบันไดขั้นราชการเพิ่มได้เงินเสียงภัยแล้วก็กลับบางคนนะครับก็ต้องเรียนกับคุณเก๋กับที่อย่างนี้นะครับว่าบางคนนะครับมาอยู่ภาคใต้แค่ประมาณ3วันนะครับ4วันอยู่กรุงเทพหมายความว่าพอวันศุกร์ตอนบ่ายพอวันพฤหัสเนี่ยก็บินและตอนเย็นศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ก็กลับมาตอนเย็นมาอยู่วันแค่วันจริงๆแล้วมาอยู่แค่วันอังคารพุธพฤหัสมันเป็นแบบเนี้ยเราเห็นแบบนี้อยู่ตลอดแต่เราเป็นข้าราชการพลเรือนผมอยู่ในมหาลัยสอน13-14-15ปีเนี่ยเราก็ทำงานหนักแล้วก็มุ่งมั่นทำทุกอย่างแต่สอดแต่ในอีกแง่นึงงบกลับไปทุ่มกับความมั่นคงและพอเกิดเหตุแล้วในมุมทางวิชาการเราตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณและให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตกับประชาชนแบบเนี้ยผมคิดว่ากลับถูกมองว่าเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับมิติของคล้ายๆว่าเราไม่เห็นด้วยกับหน่วยงานความมั่นคงซึ่งมันไม่ใช่นะครับเรายังยืนยันว่าเราเห็นด้วยกับวิธีการที่ต้องปราบปรามโดยที่มียึดหลักสิทธิมนุษยชนและก็ตรวจสอบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพูดกันให้ถึงที่สุดอะความคุ้มค่ามันไม่เกิดขึ้นเลยครับ
1: จริงๆแล้วพูดถึงเรื่องงบประมาณที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสิ่งที่มันควรจะมีแล้วมันยังไม่เห็นหรือมีแล้วอันนี้ขออนุญาตถามอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่อะค่ะอย่างเช่นกล้องวงจรปิดที่มันมองเห็นในสภาพตอนกลางคืนได้อย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันมีไหมคะในความเป็นจริงอะค่ะในพื้นที่อะค่ะ
0: คือผมคิดว่าไอ้ตรงนี้นะครับผมไม่ทราบในเชิงต้องยอมรับว่าผมไม่ทราบในเชิงรายละเอียดแต่ว่ามันมีการใช้งบประมาณถ้าเราไปดูในเชิงตัวเลขแล้วก็ดูที่งบประมาณอย่างเช่นที่ผ่านมาที่มันมีแต่มันไม่เวิร์กเช่น10กว่าปีที่ผ่านมาเราใช้ GP 200จำได้ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือมันก็ไม่เวิร์กมันไม่สามารถที่จะคือมันถูกหลอกขายอ่ะแล้วก็คนที่ได้กำไรหรือคนที่ได้จากโปรเจกต์นี้ก็เป็นหน่วยงานทหารไทยแหละครับประชาชนพลเรือนจะไปซื้อหมดไปเป็นผมเชื่อเป็นพันล้านนะครับแต่ไม่มีการตรวจสอบไม่มีใครมารับผิดชอบนะครับสองเรามีอะไรฮะบอลลูนในการที่จะตรวจจับประชาชนบินก็บินไม่ได
1: ้
0: กรณีตัวอย่างแบบนี้แต่ว่างบแบบนี้ครับมันไม่เคยถูกตรวจสอบและใครรับผิดชอบเลยว่าคุณมีความผิดพลาดในการซื้องบประมาณเหล่านี
1: ้
0: แต่ทีนี้พอพูดถึงรายละเอียดเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดรนเองก็ตามเรื่องกล้องที่ส่องตอนกลางคืนเองก็ตามผมคิดว่าเอาพูดง่ายๆนะครับคุณอุ้มกับคุณเก๋

0: ก็คือว่าขนาดเราไปเดินป่าเช่นไปเที่ยวป่าอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ก็มีในการส่องสัตว์ในตอนกลางคืนอะไรแบบเนี้ยคือไอ้นั่นเป็นหน่วยงานที่เล็กมากนะครับแต่นี่หน่วยงานความมั่นคงถ้าไม่มีเทคโนโลยีไกลขนาดเนี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นปัญหาสำหรับประเทศนี้แหละครับ
1: ถ้าคุณถามไปอ่ะเพราะว่าขออนุญาตนะคะพี่เอก
2: ค
1: ือเครื่องมือที่มันมีไม่พอเนี่ยมันเลยเป็นปัญหาสำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ผมคิดว่าปัญหามันคือไม่ใช่เครื่องมือมันไม่พอเวลาสัมภาษณ์เนี่ยคือเวลาคนสัมภาษณ์อยู่กรุงเทพโฆษกผบ.ทบ.โฆษกของกองทัพเองก็ตามผมคิดว่าคงไม่ได้รู้เรื่องมากเท่าไหร่แต่พอเขาให้สื่อข่าวก็อยากจะพูดอะไรก็พูดผมขอตำหนิเลยนะครับว่าพูดแบบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยครับไม่มีเครื่องมือแล้วงบประมาณมันอยู่ตรงไหนล่
2: ะ
0: มันเอาไปใช้ตรงไหนล่ะครับพูดแบบนี้ผมว่ามันเป็นการพูดที่ไม่มีข้อมูลปราศจากความรับผิดชอบผมพูดด้วยเรียนตรงๆผมอยู่ในพื้นที่ผมอยู่กับความเสี่ยงทุกวันนี้ผมไปเซเว่นตอนกลางคืนเขียนงานหนังสือออกไปผมกลัวนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณโอเน่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขอโทษนะครับจะระเบิดหรืออะไรยังไงแต่เราต้องทำหน้าที่ของเราต่อไป
2: หรืออย่างนี้มันมีจุดอ่อนเรื่องของการเข้าถึงมวลชนไหมเรื่องของสายข่าวแบบนี้
0: ผมคิดว่าแน่นอนอยู่แล้วก็คือเรื่องของความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงฉะนั้นเวลาบอกว่าประชาชนไม่ไว้วางใจเนี่ยในถามกัดกันคืออะไรล่ะประชาชนไม่ไว้วางใจอะไรมันเกิดขึ้นที่ผ่านมาและการปฏิบัติหน้าที่มันเป็นอย่างไรเช่นการไปตรวจค้นชาวบ้านประชาชนโดยที่ไม่เคารพเขาหรือการที่ไปตรวจค้นโดยที่ทำให้เขารู้สึกว่าหวาดกลัวของแบบเนี้ยครับผมคิดว่าเราควรทบทวนได้แล้วเพราะมัน20กว่าปีแล้วใช้วิธีคือผมอยากจะเรียนแบบนี้นะครับใช้วิธีการปราบปรามกดปราบไม่ให้ประชาชนพูดความจริงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าวิธีการแบบนี้ผลลัพธ์มันออกมาแล้ว22ปีว่ามันไม่เวิร์คและหลักการประเมินรีวิวของการทำงานของ security หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเราก็ตรวจสอบไม่ได้ในต่างประเทศผมขอเรียนแบบนี้ครับในทางรัฐศาสตร์เราดูเรื่อง security ในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศเยอรมันเนี่ยเขาให้ตั้งคณะกรรมการพลเรือนเพื่อมาตรวจสอบการทำงานตรวจสอบและก็รับเรื่องการทำงานของกองทัพเลยนะครับเขาเรียกว่าผู้ตรวจการกองทัพเพราะอย่างเช่นกองทัพข้างในระหว่างที่มียศที่แตกต่างกันมีการถูกละเมิดสิทธิ์หรือการเงินเดือนไม่พอไม่อะไรอย่างต้องมีคณะกรรมการเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนประการที่สองเราเห็นได้ชัดเลยว่าคณะกรรมการเนี่ยได้ทำหน้าที่เพื่อทำให้กองทัพเนี่ยมีประสิทธิภาพและปกป้องกองทัพเช่นงบประมาณเช่นเมื่อกี้พี่อุ๋มหรือคุณเก๋ได้กล่าวไว้ว่าเอางบประมาณเครื่องมือของกองทัพไม่พอคณะกรรมการเนี่ยก็จะเป็นคนบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยควรจะเพิ่มเงินและจัดสรรซื้อยุทธปกรณ์ลักษณะแบบไหนไอเนี่ยผมเชื่อประเทศไทยเนี่ยไม่เกิดขึ้นวันนี้พอเราให้งบประมาณแผ่นดินทุกๆปีนะครับคำถามก็คือใครจะตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างกองทัพพอเราไม่โปร่งใสแบบเนี้ยแล้วมันตรวจสอบไม่ได้เนี่ยมันอ้างเรื่องมิติความมั่นคงแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันอ้างมานานเพียงพอแล้วครับผม
2: ทีนี้แสดงว่าอาจารย์กำลังจะหมายถึงว่างานการข่าวเนี่ยมันต้องพึ่งความไว้วางใจจากประชาชนใช่ไหมคะแล้วเก๋จำได้ว่าเหมือนกับเก๋เจอว่าเหมือนอาจารย์ให้สัมภาษณ์ที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยว่าเราควรจะมีเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยทางความคิดเพื่อดึงมวลชนเข้ามาแล้วก็เข้าถึงมวลชนให้มากขึ้นแล้วมันจะช่วยสางเรื่องของปัญหาว่าเรื่องของไฟใต้ได้พอสมควรใช่ไหมคะอาจารย์หรืออาจารย์จะขยายประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกับที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดไว้ว่าไม่ให้ประชาชนพูดความจริงคือมันเป็นยังไงคะมุมนี้คะอาจารย
0: ์คุณเก๋ครับแล้วก็คุณอุ้มครับคืออย่างนี้ครับที่ผมเห็นอย่างเนี้ยเราอยู่ทางเนี้ยเราเห็นว่าเมื่อประชาชนเนี่ยเขาไว้วางใจเนี่ยรัฐเนี่ยแทบไม่ต้องจ่ายเงินภาษีใดๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าคนที่นี่เป็นพลเมืองในประเทศไทยเราต้องปฏิบัติกับเขาเราต้องฟังเขาเสมือนเขาเนี่ยเป็นคนที่กรุงเทพอุบลราชธานีเชียงใหม
2: ่
0: เหมือนกันแต่วันนี้เรามองคนที่นี่ต่างไปปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้มองเขาเป็นพลเมืองที่มีสิทธิเสียงเสรีภาพเหมือนกันที่ผมบอกว่าพื้นที่ปลอดภัยกล่าวคือผมเชื่อการที่เขาได้เปิดโอกาสให้เขาพูดแสดงความเห็นเราไม่มีต้นทุนที่เราไม่มีราคาที่ต้องจ่ายเลยแต่เราต้องฟังเพราะคนที่เขาพูด

0: พูดในท่ามกลางที่มันหวาดระแวงแบบเนี้ยคุณเก๋มันมีราคาต้องจ่ายคือหลายคนอาจจะเกลียดหลายคนอาจจะไม่ชอบการที่เขากล้าหาญออกมาพูดแล้วเนี่ยเราต้องปกป้องเขาเพราะอย่างน้อยๆเขาไม่ได้ใช้อาวุธเพราะอย่างน้อยๆเขาใช้แค่วิธีการพูดสันติวิธีเท่านั้นเองผมคิดว่าเราต้องปกป้องคนที่พูดความจริงแม้ว่าความจริงนั้นเราอาจจะไม่เชื่อหรือเราอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเมื่อเขาปรากฏกายอย่างชัดเจนหรือเขามีเนมเขาปรากฏตัวตนอย่างชัดเจนผมคิดว่าเราต้องเรคคอร์ดไนท์เพราะเขาเป็นพลเมืองในประเทศมันดีกว่าการที่เราไปใส่ร้ายป้ายสีหรือขอโทษนะครับยาไปนิดนึงเวลาคนออกมาพูดเรื่องภาคใต้ที่เห็นต่างจากรัฐก็จะมีการปฏิบัติการข่าวสารที่ออกมาโจมตีอย่างเช่นกรณี IO หรือโจมตีกรณีนักข่าวสิทธิมนุษยชนนักวิชาการแบบเนี้ยผมคิดว่าวิธีการแบบนี้มันไม่สมราคาครับเราอยู่ในประเทศที่เรามีการศึกษาสูงมากแล้วนะครับกว่าประเทศอื่นๆแต่เราใช้วิธีการที่มันตื้นเขินแล้วมันไม่สง่างามแล้วมันดูถูกสติปัญญาของคนไทยด้วยใช้งบประมาณไปลักษณะแบบเนี้ยผมกล่าวคือลักษณะการดำเนินการแบบ IO เนี่ยเพราะมันเราต้องมีสติปัญญามากกว่านี้ครับเราต้องสง่างามจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้วิธีการโจมตีแบบป้ายสีที่มันไม่ก่อเกิดประโยชน์ผมเรียนแบบนี้ครับคุณเจคุณอุ้มเราเห็นสงครามที่ยาวนานที่ผ่านมานะไม่ยาวนานมากแต่ว่าที่ผ่านมาเช่นกรณีไทยกัมพูชาเนี่ยเราเสียหายไม่รู้เท่าไหร่นั่นลบกับต่างประเทศแต่นี่กรณีที่เราเห็นการใช้วิธีเดียวกันใช้ข้อมูลข่าวสารมาใช้ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยผมคิดถ้าเราทบทวนเนี่ยสักหน่อยนะครับผมคิดว่าไม่เป็นประโยชน์และมันไม่ได้เสริมสร้างความแข็งแรงให้ประเทศเลยหรือคนในสังคมเลยผมเกรงว่าถ้าเราไม่มีพื้นที่ปลอดภัยแบบนี้มันจะทำให้พื้นที่การใช้ความรุนแรงเนี่ยมันสูงขึ้นคำถามต่อมานะครับขอเรียนกับคุณเก๋กับคุณอุ้มก็คือว่าแล้วเราไม่วิจารณ์กลุ่มที่ใช้ความรุนแรงเราวิจารณ์สิครับผมคิดว่าวิจารณ์และต้องตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดและก็มันเป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างแน่นอนแต่สองอย่างผมอยากเรียนแต่เขาเนี่ยยังไงเนี่ยเขาเนี่ยความรับผิดชอบต่ำกว่ารัฐแน่นอนเพราะเขาเป็นองค์กรที่ผิดกฎหมายและไม่ได้รับความชอบธรรมจากคนในพื้นที่และก็คนในสังคมไทยเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองถามว่าพอเราคุยแบบนี้จะให้ไปคุยกับบีไอไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของนักวิชาการของสื่อแต่หน้าที่ของรัฐที่มีภารกิจแน่นอนคือตั้งคณะตั้งหัวหน้าพูดคุยมาแล้วที่เป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวกองใช่ไหมครับนั่นเป็นหน้าที่ฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่องนี้ผมอยากแบ่งให้ชัดว่าเราเวลาคนมาให้ความเห็นเรื่องภาคใต้เนี่ยมันไม่ใช่ไปบอกว่าไปคุยกับโจมไปคุยเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีสติมากเพราะว่าตอนนี้ใครทำหน้าที่อะไรและความที่ผมอยากจะเรียนด้วยความเคารพนะครับเราเห็นเราอยากเห็นความเป็นมืออาชีพโปรเฟสชันนอลขอเรียนแบบตรงๆนะครับผมเขียนยาวผมโพสต์ยาวใน Facebook เพราะว่าผมเป็นนักวิชาการและก็อยากอธิบายต่อสังคมไทยแต่การโพสต์สั้นๆหรือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่ปลุกเร้าสร้างความเกลียดชังสั้นๆแบบเนี้ยมันไม่แสดงความเป็นมืออาชีพในความหมายให้ท้ายที่สุดผมกำลังบอกว่าแบบนี้นะครับเราในภาคใต้ตอนนี้นะครับเราคิดว่าเราต้องการทหารมืออาชีพโดยเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพในงานความมั่นคงและสง่างามพอและได้รับสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ผมคิดว่าถ้าทำงานแบบมืออาชีพตรงไปตรงมาประชาชนก็สนับสนุนนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันน่าเสียดายที่เราไปใช้วิธีการที่แบ่งเขาแบ่งเราสร้างความเกลียดชังผมเรียนด้วยแบบนี้นะครับขอเรียนด้วยในหน้าที่คนรุ่นเดียวกับคุณเรย์แมคโดนัลด์ที่เสียชีวิตไปนะครับผมเจอแกในทางใต้หลายครั้งผมคิดเห็นแกมาทางปัตตานีแกมาซื้อเสื้อมือสองมาเที่ยวมาไปเบตงอะไรต่างๆแกไม่เห็นจะต้องรู้สึกกังวลอะไรประชาชนที่นี่รักแกซะด้วยซ้ำ
1: คือ
0: คำถามทำไมคนแบบนี้ถึงประชาชนละเพราะเขามาด้วยความไม่มีอะไรและเคารพ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ของคนที่นี่และผมเนี่ยคนที่นี่อยากจะจัดงานให้คุณเรย์แมคโดนัลด์ซะด้วยซ้ำนี่คืออะไรครับกับทหารอยู่มา20กว่าปีไม่มีประชาชนจัดงานให้ทหารและชื่นชมหรอครับเพื่อทหารจัดเองชื่นชมกันเองมันเป็นกันแบบนี้แหละครับ
2: ก็ถือว่ามันเป็นแผลดึงเหมือนกันเนาะอาจารย์จริงๆแล้วมีอีกหนึ่งหัวข้อที่เราวางเอาไว้อยากจะให้อาจารย์แตะไปถึงนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันจะมีการตั้งเลขาธิการสมช.คนใหม่ถ้าอาจารย์อยากจะบอกท่านได้ในวันนี้ค่ะที่มันเริ่มมีกระแสข่าวมาแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนทหารมาคุมสมช.นะอาจารย์อยากจะ

0: บอกอะไรกับท่านนะคะ
1: คือผมคิดว่าแต่งผมในมุมของผมที่เกาะติดนะครับผมคิดว่าครั้งนี้เลขาธิการสมช.ก็เป็นทหารอย่างแน่นอน
0: ค่ะ
1: เป็นเรียกว่าอาศัยทหารมาคุ
2: ม
1: นะครับซึ่งโอเคแล้วครับเราไม่รู้ว่าจะทำงานอย่างไรแต่คำถามคือการโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้ภาพเสนาธิการทหารบกก็คือคุณชัยพฤกษ์เนี่ยนะครับพลเอกชัยพฤกษ์นะครับผมคิดว่ามันทำให้ภาพเนี่ยมันจะดูไม่ดีในสายตาของประชาชนเพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับทหารหมดเลยตอนนี้วิธีการคิดวิธีการอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาภาคใต้เสียสักเท่าไหร่แต่ถ้าอยากจะเรียนนะครับผมคิดว่าถ้าจะใช้วิธีการทางการทหารหรือคิดแบบทหารมานั่งเลขาธิการสมช.และกรอบความคิดแบบทหารตรงนี้จะทำให้สถานการณ์ใต้ยิ่งย่ำแย่ตอนนี้ถ้าเรียนโดยตรงไปตรงมาเราต้องการวิธีคิดจะเป็นทหารหรือไม่ทหารก็ได้นะครับคือใช้วิธีคิดการเมืองนำทหารก็คือมุ่งมั่นในการเชียดยาเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้มากที่สุดคดีไหนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถ้ามันเป็นการคดีที่แสดงออกถึงเรื่องของสิทธิและเสรีภาพความเห็นเนาะไม่ได้เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง ควรที่จะยกฟ้องไปเพราะว่าเรามีเรื่องมีพรบสันติสุขนะครับผมพยายามติดตามมันเกี่ยวพันกันไปหมดถ้าเราต้องการให้ภาคใต้เนี่ยเราต้องควบรวมพรบสันติสุขเกี่ยวข้องกับภาคใต้ด้วยถ้าเป็นคดีไหนที่ประเด็นเรื่องของการแสดงสิทธิและเสรีภาพที่ออกมาพูดเนี่ยมันต้องควบรวมไปด้วยฉะนั้นนี่คือวิธีการคิดการเมืองนำการทหารฉะนั้นถ้าเลขาธิการสมช.คนใหม่ที่มาจากซีของเสนาธิการทหารบกเนี่ยก็ควรจะตระหนักหรือว่าจะเรียนด้วยความเคารพก็ควรจะคิดมิติเรื่องนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์และก็มันจะเป็นเลกาซีของท่านเองครับผม
2: กำลังมองว่าน่าจะเป็นทางออกใช่ไหมคะ
1: ครับผมคิดว่าสถานะตอนนี้ก็คือว่าถ้าเรามองมิติความมั่นคงนะครับผมคิดว่าสถานะของหน่วยงานความมั่นคงตอนนี้มันถูกตั้งคำถามเยอะมากใครจะมาต่อไปเนี่ยผมคิดว่าจะต้องตั้งหลักให้ดีและควรที่จะถ้าพูดกันให้ถึงที่สุดก็ควรที่จะต้องตระหนักว่าพื้นที่มันเซนซิทีฟแบบนี้ควรต้องส่งคนที่มีความเข้าใจมันไม่ใช่การเปลี่ยนเพราะเป็นการเปลี่ยนในทางการเมืองแต่มันควรจะเปลี่ยนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่
2: อาจารย์ขอสั้นๆนะคะแนวทางที่อาจารย์เสนอเนี่ยมันจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่หรือการก่อเหตุได้ไหมคะ
1: ผมคิดว่ามันจะพอที่จะช่วยได้บ้างแต่คำถามคือมันต้องเริ่มยังไงวิธีการเนี่ยมันต้องเริ่มเช่นกรณีนะครับนี่พูดเป็นรูปธรรม
2: ค่ะ
1: เหตุการณ์สั้นๆเลยเหตุการณ์ที่ประชาชนตั้งคำถามว่าปืนที่ยิงเนี่ยมันกระสุนเนี่ยมันมาจากไหนเฮลิคอปเตอร์หรือว่ามาจากไหนทุกคนตามเรื่องนี้กันในสังคมไทยผมว่าถ้าด้านเลขาธิการสมช.มาหรือนายกรัฐมนตรีจะประชุมบ่ายนี้หรือบ่ายพรุ่งนี้นะครับผมเข้าใจว่าจะทำทำเนียบถึงเรื่องนี้แล้วก็ออกคำสั่งเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่นายกสามารถออกคำสั่งได้เองเลยพร้อมกับคำสั่งของเลขาธิการสมช.คนใหม่คือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความจริงขึ้นมาเรื่องนี้
2: ได้ค่ะอาจารย์เวลาค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะ
1: ได้คร
2: ับนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับที่ให้โอกาสครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะคะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาสู่ช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะคดีหัวสวตอนนี้กำลังเดินมาถึงจุดที่น่าจับตามากที่สุดจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าในขณะที่สังคมกำลังรอฟังว่ากกต.จะวินิจฉัยผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายยังไงปรากฏล่าสุดเมื่อวานนี้กกต.ออกมาปฏิเสธข่าวค่
2: ะ
0: ที่บอกว่า28สิงหาคมจะมีการประชุมลงมติชี้ขาดบอกว่าย้ำเลยนะว่าขั้นตอนตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาสำนวนอยู่อ้าวแต่ระหว่างที่ผลคดียังไม่ออกสมรภูมิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสำนวน DSI ในคดีหัวสว.ก็ถูกนำออกมาแพร่ต่อสาธารณะจนกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ DSI ต้องเดินหน้าตรวจสอบนะคะแล้วก็รวมไปถึงแจ้งความกรณีสำนวนหลุดด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าวันนี้อาจารย์ที่จะมาวิเคราะห์กับเรานะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอลันถิ่นบางเตียวค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเสกครับ
2: ค่ะ
4: คุณท่านครับ
0: อาจารย์ทำไมอยู่ๆก

0: กกต.ออกหนังสือมามันเข้าใจไปแล้วเมื่อวานทั้งวันเกือบเป็นครึ่งวันเลยค่ะอาจารย์ว่าออกตกลงหรือเรารู้แน่นอนเลย28นี้ปรากฏไม่ใช่
1: อาจจะยังทำไม่เสร็จหรือเปล่าเลยยัง
0: เ
2: ข้าใจว่ากกต.คงจะเห็นว่ายังมีเวลาอีก1วันทำการคือถ้าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเดดไลน์ก็คือวันที่31สิงหาคมคือวันสุดท้ายนะครับที่จะต้องส่งมติเรื่องนี้ในทางใดทางหนึ่งให้กับศาลฎีกานะครับไม่ว่าจะออกเป็นยังไงแต่เป็นนะครับเส้นทางสุดท้ายก็คือเป็นวันสุดท้ายที่ต้องกำหนดที่ต้องตัดสินใจแล้วก็บวกกับผมคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับที่คุณอุ้มได้รายงานคุณเก๋ได้รายงานไปครับว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่การเปิดโปงเรื่องการหัวสวของพรรคการเมืองหรือนะครับองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่มันกลายเป็นคดีทางกฎหมายเพิ่มขึ้นก็คือคำถามใหญ่นะครับก็คือหลักฐานข้อมูลใน DSI ออกมาได้ยังไงอันนี้มันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเท่ากับว่าเรื่องนี้มันจะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นทั้งมิติทางการเมืองนะครับที่ส่งผลต่อแรงกดดันให้กับทุกองค์กรในโครงสร้างการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นกกต.พรรคการเมืองนักการเมืองกลุ่มคนนะครับแล้วก็ภาคประชาสังคมทั้งหมดกับมิติทางกฎหมายนะครับมันก็เลยทำให้ประเด็นนี้ผมคิดว่ามันจะทำให้มันมีความซับซ้อนและอยู่ในความสนใจของประชาชนเพรา
1: ะ
2: ฉะนั้นแบบนี้ปั๊บมันก็ส่งผลต่อกกต.ทันทีว่าจะลงมติในทางใดถึงแม้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่แต่ต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบเพราะเรื่องนี้มันถูกเผยแพร่ไปทางสาธารณะแล้ว
1: อาจารย์แต่ว่าถ้ามองในมุมของการเมืองเนี่ยหลักฐานที่มันถูกเปิดเผยออกมาต่อสาธารณะหลักฐานทุกอย่างเลยรวมไปถึงนะคะวันนี้เนี่ยเรื่องของคดีหัวสวก็กลายเป็นที่จับตามองว่ากกต.จะลงมติยังไงวันไหนสรุปยังไงจะสิ้นเดือนนี้ไหมหรือจะไทม์ไลน์เลยไปอีกมันกลายเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองของรัฐบาลอาจารย์ถ้ามองในน้ำหนักทางการเมืองอาจารย์มันจะมีผลยังไงในส่งผลในทางการเมืองก่อนอาจารย์ถ้าวิเคราะห์แล้วก็มอง
2: ถ้าเรามองว่าจะเป็นระเบิดเวลาทางการของรัฐบาลหรือไม่คือถ้ามองง่ายๆนะครับมันก็คิดจะน่าจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่ามันพุ่งตรงไปที่รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ตั้งโดยพรรคภูมิใจไทยที่ถูกข้อกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการหัวสวแต่มันได้ง่ายขนาดนั้นคุณเก๋คุณอุ้มครับเราคุณเก๋คุณอุ้มเคยเดินชนนะครับประตูแก้วไหมฮะประตูแก้วกำแพงแก้วเดินที่ว่ามันทะลุผ่านเห็นว่ามันทะลุผ่านแล้วเดินไปชนนะครับเจ็บตัวเองครับสถานการณ์การเมืองขนาดนี้ในสังคมไทยเป็นแบบนี้ครับเรารู้ว่ากกต.ต้องส่งศาลฎีกาเรารู้ว่านะครับมีพยานหลักฐานที่นะครับสังคมเชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ในสังคมไทยมันไม่ง่ายขนาดนั้นมันเหมือนกับมีเพดานแก้วมันเหมือนกับมีกำแพงแก้วประตูแก้วที่รู้ว่ากระบวนการขั้นตอนสมควรจะเป็นยังไงแต่ในโครงสร้างสังคมไทยกำแพงแก้วคือกำแพงที่ไม่สามารถฝ่าด่านไปได้ง่ายๆนะครับมันก็เลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้สำหรับผมนะมันรู้สึกว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดมันจะต้องเจอกลเกณฑ์ที่ซับซ้อนมากจนทำให้เรื่องนี้นะครับมันอาจจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมและประชาชนจำนวนมากซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็กลับมาที่ตัวกกต.ผมคุยกับเรื่องนี้กับคุณอุ้มคุณเก๋มาตั้งเป็นปีนะว่าเรื่องหัวสวเนี่ยตั้งแต่การวันลงสมัครรับเลือกตั้งว่ามันจะมีปัญหานะมันจะมีปัญหานะแต่กกต.เองก็ปล่อยปละละเลยมาตลอดจนมาถึงวันนี้ครับ
0: อาจารย์มองเกมที่ฝั่งหนึ่งที่ทั้งพรรคประชาชนแล้วก็ไอล
2: อ
0: ที่เขาขยี้ปมหัวสวกับฝั่งของคนที่ถูกกล่าวหาแล้วก็รวมไปถึงการตอบกลับในแต่ละแมตช์แต่ละไม้เนี่ยอาจารย์มองยังไงอะคะ
1: ค่ะ
2: คืออันดับแรกเลยนะถ้าเราต้องย้อนรอยนิดหนึ่งว่าจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้คุณพริษก็ดีไอลอก็ดีนะครับไปนะครับเปิดโปงรายชื่อ9ท่าน
0: ค่ะ
2: เพื่อทั้ง9ท่านเนี่ยนะครับดำเนินคดีฟ้องหมิ่นประมาทใช่หรือไม่แล้วปรากฏว่ากระบวนการทางกฎหมายมันเริ่มไปแล้วก็จริงแต่มันยังไม่ถึงนะครับการฟ้องเพราะไม่ถึงการฟ้องเนี่ยข้อมูลในชุดที่ถกมาเอาออกไม่ได้ไงฮะเพราะเป็นแบบนั้นปั๊บมันก็เลยต้องทำให้คุณเป๋าไอ้รอเองคุณพริษเองต้องยกระดับพอยกระดับปั๊บไปเอาข้อมูลมาจากไหนไม่รู้ในชุดที่ถกเนี่ยประเด็นเนี้ยมันจะกลายเป็นประเด็นทางกฎหมายนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้อย่างที่ผมนำเรียนเมื่อกี้ว่าได้มายังไงประการที่หนึ่งประการที่สองในเมื่อเอาข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะครับมันไปกระทบกับ บุคคลอื่นหรือไม่เพราะนี่คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลอยู่ในชั้นการสืบสวนสอบสวนถูกไห
1: ม
2: ยังไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นการตัดสินใจแล้วเท่ากับว่ามันยังต้องพิจารณาอีกด้านหนึ่งอีกส่วนหนึ่งแต่ปรากฏว่าตอนนี้ข้อมูลเหล่านี้มันแพร่กระจายทางสังคมซึ่งมันเกิดผู้เสียหายเกิดขึ้น

0: เพราะฉะนั้นปั๊บมันก็เลยไม่แปลกที่เราเห็นนะกลุ่มคนที่เสียหายเริ่มที่จะฟ้องดำเนินคดีพอฟ้องดำเนินคดีปั๊บเนี่ยปัญหาก็ตามมาก็คือข้อมูลนี้หลุดมาจากใครแล้ว DSI ปล่อยมาได้ยังไงประการต่อมาประการต่อมาคุณพริษนะครับและไอลอมีส่วนรู้เห็นกับการปล่อยข้อมูลนี้หรือไม
1: ่
0: ไปร้องขอหรือไม่ไปจ้างวานหรือไม
1: ่
0: หรือนะครับมีคนเอามาให้แล้วมาเปิดพอเปิดเสร็จปั๊บเนี่ยถามว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่นะครับมันถึงที่สุดหรือยังแล้วมันมีข้อมูลมากกว่านี้ไหมอย่างเช่นถ้าเปิดเพื่อความเป็นธรรมต้องเปิดทั้งหมดของคณะกรรมการชุดที่26และเปิดทั้งหมดนะครับของคณะกรรมการชุดที่36แต่ปรากฏว่าเลือกเปิดเฉพาะชุดที่26แต่ไม่เลือกเปิดไม่เปิดเฉพาะชุดไม่เปิดชุดที่36ด้วยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะกลายเป็นความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในทางการเมืองและทางกฎหมายและจะส่งผลให้กกต.เนี่ยตัดสินใจมากนะตัดสินใจยากมากขึ้นในการที่จะส่งหรือไม่ส่งคดีนี้ต่อศาลฎีกา
1: อาจารย์ถ้าเกิดมาเจาะแค่เฉพาะเรื่องล่าสุดที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับกรณีของข้อมูลการโทรเข้าโทรออกแล้วก็เจาะไปที่สองพี่น้องปริศนานันทกุลเนี่ยค่ะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยอุ้มได้ฟังคุณกรณีคุณกรวีให้สัมภาษณ์มันมีหลายๆถ้อยคำที่อุ้มอยากให้อาจารย์ช่วยตีความว่ามันจะพาเราไปในทางไหนอย่างเช่นคุณกรวีบอกว่ามีคนโทรหาผมแล้วมันผิดกฎหมายตรงไหนเขาโทรหาผมไม่ใช่ผมโทรหาเขาเอาแค่นี้ก่อนตรงนี้อาจารย์มันเป็นการโต้กลับยังไงอาจารย์มองเกมนี้ยังไงคะ
0: คือเขาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นนะไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับประการต่อมาให้คุณอุ้มคุณเก๋จินตนาการคิดถึงสิ่งที่คุณแสวงพูด 2-3 วันก่อนหน้านี
1: ้
0: ที่เขาไปจัดระบบความคิดของเขาเองว่าถ้าองค์ประกอบไม่เข้าก็คือไม่เข้าสิ่งที่คุณกรวีพูดเนี่ยพยายามที่จะทำให้เห็นว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเขานะใครจะโทรหาเขาก็จะโทรหาใครแต่เขาไม่มีส่วนรู้เห็นอันนี้คือข้อกล่าวอ้างเขานะที่ผมตีความนะคือพยายามที่จะพูดในทำนองให้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด
1: อ๋อค่ะ
0: นะ
1: แล้วในเรื่องของการตอบกลับไม่ว่าจะเป็นการให้ได้มาซึ่งหลักฐานต่างๆตอนนี้มันหมายถึงว่าพักน้ำเงินเขากำลังจะพาเราไปในทิศทางไหนคะอาจารย์เหมือนอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอก
0: ว่าพักน้ำเงินเขาพักน้ำเงินและกลุ่มคนที่ถูกเปิดรายชื่อเนี่ยเขาจะไปบี้ที่นะครับทาง DSI ครับสิ่งที่เราเห็นนะว่าเขาต้องไปแจ้งความดำเนินคดีว่า DSI ปล่อยหลักฐานนี้ออกมาได้ยังไงอย
1: ่
0: างที่ผมนำไปเมื่อกี้หลักฐานนี้มันอยู่ในกระบวนการชั้นสืบสวนสอบสวนยังไม่ใช่คำพิพากษาที่เป็นที่สิ้นสุดพอมาแบบนี้ปั๊บมันก็ทำให้กลุ่มพรรคภูมิใจไทยหรือว่าคนที่มีชื่อเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขาเพราะว่าการรับรู้ของคนเนี่ยมันตัดสินใจไปแล้วว่าเขาเนี่ยน่าจะมีส่วนพัวพันกับการหัวสวหรือว่าคือในเมื่อไอ้เนี่ยคือปัญหาเนี่ยต้องเข้าใจนะมันเป็นปัญหาทางกฎหมายน
1: ะ
0: ว่าอยู่ในชั้นสอบสวนเนี่ยก็ทำให้คนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นการหัวจริงเนี่ยไอ้นี่มันเพราะในทางกฎหมายเขาว่าสู้เขาก็สามารถจะต่อสู้ได้ว่ามันเป็นกระบวนการชั้นสอบสวนไม่ใช่ตัวพิจารณาที่เขาพยายามจะเรียกร้องว่าถ้าเกิดให้ความเป็นธรรมกับเขาทำไมไม่เอาชุดนะครับที่36มาเปิดเผยด้วยเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะว่าอนุกรรมการชุดที่26นะครับมีมติแตกต่างจากชุดที่36เพราะฉะนั้นก็ต้องเพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่ายก็ต้องเอาชุดที่36มาเปิดเผยด้วยว่าทำไมเขาถึงสั่งไม่ฟ้องทั้งหมดมันต่างในคนละมุมเลยฮะแต่ถ้าเกิดว่าสังคมฟังข้างเดียวเนี่ยในทางสังคมก็อาจจะเชื่อได้ว่าเออกลุ่มนี้มีส่วนพัวพันในการหัวสวจริง
1: ๆ
0: ก็เลยทำให้เขาต้องไปแจ้งความดำเนินคดีครับ
2: คือถ้ามองในเกมการเมืองเนี่ยการออกมาทยอยเปิดหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นการยิงตรงแล้วก็พยายามจะตั้งคำถามไปถึงนักการเมืองแล้วก็กดดันกกต.ด้วยอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์
0: ถ
2: ู
0: กต้องครับคืออย่างนี้ครับคุณเก๋คือผมบอกว่าทั้งดีทั้งไอลอนะครับและคุณพลิตเขาก็จะมองว่ากกต.ถ้าดูโครงสร้างที่มาที่ไปเนี่ยเขาคงจะไม่ได้หวังอะไรกับกกต.หรอกครับ
2: ค่ะ
0: แต่เขาต้องการเอาเรื่องนี้ไปต่อถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากๆเพราะอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยลงมตินะครับไม่ทางใดทางหนึ่งอย่างเช่นลงมติไม่เห็นด้วยนะครับกับรัฐบาลหรืองดออกเสียงพรรคภูมิใจไทยไปต่อไม่ได้ไงเรื่องนี้นะครับถามว่าทำไมต้องกดดันพรรคเพื่อไทยทั้งสองท่านก็คงจะรู้แล้วว่ากรณีหัวสวเนี่ยถูกบดขยี้อย่างหนักจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม
1: ่ค่ะ
0: แล้วยังมีข้อกล่าวหานะครับข้อสังเกตด้วยซ้ำว่าข้อมูลที่หลุดมาจาก DSI เนี่ยก็เอามาจากข้อมูลคนบุคคลในรัฐบาลชุดที่แล้วเอามาให้

0: สิ่งนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องการให้สังคมเนี่ยติดตามไปด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าพรรคประชาชนนะครับอภิปรายแบบลงมตินะฮะแบบลงมติเพื่อกดดันพรรคเพื่อไทยว่าจะลงมติอย่างไรถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ลงมตินะครับสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองเคยตั้งเป็นประเด็นเคยบอกขยี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะเสียหายอย่างหนักในแง่จุดยืนในแง่ความชอบธรรมในแง่อุดมการณ์ของตัวเองครั้งหนึ่งเคยเปิดโปงเคยขุดคุยแต่ครั้งนี้ก็ไปยังไงสนับสนุนพรรครัฐบาลเห็นไหมฮะเรื่องนี้ที่ผมคิดว่ามันมากกว่าเรื่องกฎหมายเรื่องการเมืองแต่ต้องการที่จะพรรคส้มต้องการกดดันพรรคเพื่อไทยมันเป็นแค่มันไม่รู้มันเป็นยังไงกับระหว่างสองพรรคนี้นะคิดว่าเขาต้องการจุดประเด็นเนี้ยเพื่อกดดันสังคมอย่างหนักเพราะถามว่าถ้าจะเกิดม็อบเนี่ยหลายหลายคนบอกว่าจะเกิดม็อบสำหรับผมนะยังจุดไม่ติดกระแสมีนะแต่ผมคิดว่ากระแสสังคมอ่ะเขาไม่ค่อยเอาด้วยแล้วบวกกับเรื่องของบรรดาแกนนำที่มีปัญหาที่โดนเปิดออกมาอย่างเช่นเมื่อเช้าผมเจอนิสิตเขาบอกว่าเนี่ยมันมีปัญหานะถ้ามันมีม็อบพวกเขาก็จะไปแต่พวกเขากลัวว่าเดี๋ยวถ้าไปเยอะไปนานเดี๋ยวแกนนำจะมาลวนลามเขาหรือเปล่าเป็นเรื่องที่เขาพูดในเป็นโจกนะแต่มันสะท้อนถึงว่าเขาก็ไม่ไว้วางใจแกนนำว่าจะมีปัญหาไปคุกคามทางเพศเขาอีกหรือไม
1: ่โอ้ข่าวมีผลค่ะ
0: มีผลครับมีผลมากเลยครับ
1: ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องว่าลากเข้าไปสู่ศึกซักฟอกรัฐบาลแล้วเนี่ยมันมีใจความนึงที่ก่อนหน้านี้มันอยู่ในหน้าข่าวเหมือนกันว่าการเลือกสวมันเกิดขึ้นปี67ก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาทีนี้จะเกิดฝ่ายค้านจะเอาเรื่องนี้เข้าไปสู่ยติไม่ไว้วางใจเนี่ยมันต้องมีจุดเชื่อมขั้นต่ำอะไรอาจารย์ถึงจะบอกได้ว่าเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีปัจจุบันนะมันไม่ใช่แค่การรื้อคดีเก่ามาอภิปรายกันนะคะ
0: คือถ้าคือแน่นอนรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะอ้างนะรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะอ้างว่าขนาดนั้นเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยซ้ำนะครับเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการหัวสวเขามีสิทธิ์ที่จะอ้างแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้มันเป็นมหากาพย์มันเป็นมหากาพย์แล้วปรากฏว่ามันมีนะครับตัวละครตัวบุคคลสำคัญสำคัญที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้แล้วตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามามันก็ถูกมองว่ามันมีกระทำให้กระบวนการต่างๆมันนิ่งอย่างเช่นเรื่องนะครับ DSIมีการตัดเปลี่ยนผู้บริหาร DSI หลังจากมีการตั้งครม.นะครับของรัฐบาลชุดนี้มีกรณีต่างๆที่มันทำให้มีความสัมพันธ์กันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของการอธิบายของฝ่ายค้านว่าจะอธิบายเหตุความสัมพันธ์เชื่อมโยงยังไงแต่ย้ำว่ารัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะอ้างได้ว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของตัวเองแต่ความสัมพันธ์เกิดจากตัวบุคคลนะครับที่มันยังโยงกันอยู่แล้วตัวบุคคลของรัฐบาลชุดนี้นะครับที่ถูกกล่าวหานะฮะก็อยู่ในคนที่นะฮะมีสิทธิ์ที่จะทำให้มีโอกาสที่จะถูกฝ่ายค้านอภิปรายได้ฮะ
2: อาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเก๋ค่อยๆไล่นะคะอย่างถ้าเราสมมติเราอ่านเกมของทางรัฐบาลที่เขาออกมาโต้กันบ้างนะคะโต้กลับเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็เตรียมไปสู้กันในศาลย้ำว่าต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมท่าทีในการตั้งรับเนี่ยแล้วก็การส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าน่าจะมั่นอกมั่นใจไหมหรือในขณะที่รัฐมนตรีคนอื่นๆที่ถูกพาดพิงก็ขอให้ไปพิสูจน์ในเรื่องของหลักฐานก่อนแบบนี้ค่ะอาจารย์มองว่าเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์หรือว่ามันเป็นเกมที่ตอนนี้ทางรัฐบาลเองเขากำลังสู้ในแบบไหนในรูปแบบไหนคะอาจารย
0: ์ผมประเมินนะครับคือตอนนี้นะฮะถ้ากกต.มี3ทางเลือกนะคือไม่ส่งเลยนะครับยืนยันตามมติอนุกรรมการชุดที่36 2ส่งนะครับส่งแต่ไม่ส่งทั้งหมดพอไม่ส่งทั้งหมดนะครับมันก็ทำให้เปิดโอกาสในการต่อสู้คดีกันระหว่างผู้กล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาระหว่างคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับ3นะครับแบบท่านรุนแรงที่สุดก็คือส่งนะครับทั้งหมดเลย200กว่าท่านซึ่งประเด็นเนี้ยมันก็เลยต้องทำให้ทางรัฐบาลคงจะประเมินแล้วว่ายากนะผมคอมโดใจกกต.นะว่ายากที่จะเป่านะครับคดีนี้ง่ายๆก็เท่ากับว่าถ้าจะสู้ก็สู้2ทางขึ้นอยู่กับกกต.จะส่งบางส่วนนะครับซึ่งการส่งบางส่วนอาจจะกระทบกับคนในรัฐบาลพอเป็นเช่นนั้นปั๊บ รัฐบาลเองก็ต้องเตรียมความพร้อมในการต่อสู้กันในชั้นศาลว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวยังไง อย่างเช่นนะครับกกต.อาจจะส่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสวโดยอ้างว่าส่วนเส้นทางการเงินส่วนเส้นทางอ้างยี่ซ่องโจรที่เป็นข้อกล่าวหา DSI นั้นเป็นเรื่องของ DSI เขาอาจจะไม่

0: ารวมด้วยกันก็ได
1: ้
0: ดังนั้นเดาทางนะครับหรือส่องทั้งหมดนะครับซึ่งผมถ้าฟังจากนะครับการสัมภาษณ์ของท่านนายกแสดงว่ารัฐบาลเองก็ประเมินว่าน่าจะต้องมาในทางที่2ที่3ก็คือรัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมในการสู้คดีนะครับ2ก็คือเตรียมความพร้อมในการแก้ต่างในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
2: อาจารย์ในท้ายที่สุดแล้วอะค่ะจุดเปลี่ยนของข่าวการเมืองมันจะเป็นวิกฤตทางกฎหมายมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะอาจารย์เพียงแค่ขั้นตอนแรกมันเกิดขึ้นกกต.มีมติส่งเรื่องไปที่ศาลอันนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนสมการหรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องไปถึงขั้นไหนอะคะอาจารย
0: ์ถ้าบ้านเมืองเป็นปกตินะฮะมันก็เป็นปกติแต่บ้านเมืองเราอย่างที่ผมบอกแล้วก็มันเป็นเพดานแก้วกำแพงแก้วจนผมอยากจะสรุปว่าอย่างไรบางครั้งความยุติธรรมในประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นความยุติธรรมในความหมายยุติที่ความเป็นธรรมมันต้องดูด้วยว่าสถานการณ์ตอนนั้นโครงสร้างการเมืองขณะนั้นใครมีอำนาจใครที่มีอำนาจคนนั้นแหละครับที่จะบอกว่าอะไรคือความเป็นธรรมอะไรคือยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเหมือนกันนะตอนนี้ก็เหมือนกันเพราะเราเห็นประสบการณ์หลายอย่างที่เราคิดว่าเราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและสุดท้ายผลของกระบวนการยุติธรรมก็บอกว่าเราต้องเคารพทั้งที่ผลออกมานั้นมันยังค้างคาใจอยู
2: ่
1: อาจารย
0: ์เข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจค่ะ
2: ท
1: ุ
2: กครั้งที่เราคุยกันมันก็จะมีจุดสรุปที่คล้ายๆกันในแต่ละครั้งเนื้อ
0: ที่เราเห็นโครงสร้างการเมืองโครงสร้างการเมืองไทยมันอยู่ในระยะที่มันยังไงมันระยะที่มันพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าในขณะที่มันมีความพยายามที่หยุดนิ่งอยู่กับที
2: ่
0: พอเป็นแบบนี้ปั๊บบางครั้งหลักการกติกากฎหมายทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของคนในสังคมทั้งหมดหรอกครับนี่คือการเมืองจริงๆที่ผมคิดว่าเราต้องพิจารณาจากเงื่อนไขความเป็นจริงด้วยจะคิดว่าพอไปถึงศาลแล้วศาลจะอำนวยความยุติธรรมนั่นคือหลักการครับถ้ามองจากโครงสร้างการเมืองมันไม่เป็นแบบนั้นเสมอไป
1: เดี๋ยวรอดูนะคะรอดูบทสรุปของทางกกต.ด้วยว่าจะออกมาแบบไหนเพราะว่าถ้าฉากทัศน์ที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็จะมีแนวทางในการในเรื่องของการสะเทือนเรื่องของทางการเมืองก็แตกต่างกันด้วยนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเอาง่ายๆถ้าเพื่อไทยสมมติว่าเพื่อไทยยกมือสนับสนุนเห็นด้วยว่ากรณีนี้ไม่มีการหัวไม่เกี่ยวข้องนะเรื่องที่ผ่านมาเป็นความเข้าใจผิดของแกนนำพรรคเพื่อไทยมันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งข้างหน้าทันทีพรรคส้มก็จะยังไงก็จะมีคะแนนนิยมกลับมาสูงขึ้นอีกในขณะที่เพื่อไทยนะครับถ้าเขาลงมติในทางใดทางหนึ่งรัฐบาลมีโอกาสคว่ำได้นะถ้าเขาถอนตัวหรือว่านะครับเขาลดลงมติเนี่ยแต่ในสนามการเลือกตั้งข้างหน้าเขาก็จะมีความได้เปรียบ
2: โอ้น่าติดตามในหลายๆมิตินี้อาจารย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะได้คำตอบนะอาจารย
1: ์ดูแล้วกกต.น่าจะกดดันเหมือนกันนะอาจารย
2: ์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: รองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวค่ะอาจารย์รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: วันนี้หมดเวลาพอดีขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ส่งข้อความมาให้อุ้มกับพี่เก๋นะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

าระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังที่กวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอนนิว FM 100.5 พสมท.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเค้ามุกดีก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับตามนัดเพื่อจะพาความสําราญมาสู่ท่านผู้ฟังในรูปแบบของเพลงไทยเดิมผสมผสานกับเพลงไทยสากลร่วมสมัยบทเพลงประจําชาติซึ่งเราจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ร่วมกันสืบสานและเผยแพร่กันไว้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในบทเพลงต่างๆนั้นจะผสมผสานไปด้วยบทร้องที่มาจากวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องต่างๆซึ่งตรงนี้ก็สําคัญนะครับในเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องต่างๆนั้นมักจะสอดแทรกในเรื่องของภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ในเรื่องของประเพณีต่างๆของไทยไว้ด้วยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งจะเป็นวัฒนธรรมของไทยเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันรักษากันไว้นะครับในคืนวันนี้เป็นบทเพลงไทยเดิมกับเพลงไทยสากลมีความสนใจจะเป็นเพลงจากวรรณคดีและก็จากเรื่องของดอกไม้ต่างๆที่อยู่ในวรรณคดีด้วยนะครับเริ่มแรกครับจากบทเพลงไทยเดิม2เพลงแรกนะครับเป็นทํานองเพลง2ทํานองชื่อว่าชมดงในและก็นกจากนะครับบทเพลงชมดงในกับนกจากนี่ก็เป็นเพลงอัตราสองชั้นนะครับไปใช้อยู่ในบทละครนะครับอย่างชมดงในนี่ก็ใช้ในบทละครเรื่องอีหนาวนะครับในเนื้อร้องเพลงชมดงในและนกจากที่จะนําเสนอต่อไปนี้นะครับเป็นบทร้องจากบทละครเรื่องอีหนาวนะครับตอนที่อีหนาวยกไปช่วยเมืองดาหารบกับกำหมังคุณหนิงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่อีหนาวนี่ก็ไปอยู่กับนาเมืองของนางจินตราแล้วนะครับแต่เมื่อทราบข่าวว่าเมืองดาหาซึ่งเป็นเมืองของคู่มั่นเก่าที่ถอนมั่นไปคือนางบุษบานี่จะมีเหตุขึ้นเพราะว่าพระราชบิดาสั่งให้ไปช่วยก็ต้องจำใจยกไปช่วยนะครับจะไปรบกับท้าวกำหมังคู่หนิงนะครับก็จะทำให้นางจินตรานี่แม้ขัดเคืองจะไปช่วยบ้านเมืองคู่มั่นเก่านะครับก็น้อยอกน้อยใจอันนี้ผมก็เล่ายาวนะครับแต่ในเนื้อร้องเขาสั้นๆตอนเป็นช่วงตอนอีหนาวยกไปช่วยเมืองดาหารบกับกำหมังคู่หนิงเท่านั้นเองผู้ที่ขับร้องในเพลงชมดงในต่อจากด้วยเพลงนกจากมีการร้องนักร้องสองท่านนะครับนั่นคืออาจารย์ทัศนีขุนทองและอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐจากกรมศิลปากรครับขอเชิญรับฟัง2เพลงแรกในทำนองเพลงชมดงในและนกจากครับ

บทเพลงจากบทละครเรื่องอีหนาวบทพระราชวงศ์ในรัชกาลที่2ก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นตอนที่อีหนาวปลอมตัวเป็นไปช่วยนะครับไม่ใช่ไปปลอมตัวเป็นตอนที่อีหนาวยกไปช่วยเมืองนาหารบกับกำมังกุนิงนะครับก็ใช้ทำนองเพลงชมดงไหนและก็นกจ่าคือเพลงชมดงเนี่ยก็เป็นชมดงมีอัตราจังหวะ2ชั้นใช้ประกอบการแสดงละครในบทชมความงามตามธรรมชาตินะครับถ้าละครในก็ใช้ชมดงในถ้าละครนอกก็ใช้ชมดงนอกทีนี้บทละครเรื่องอีหนาวนี่เป็นละครในก็เลยใช้ชมดงในนะครับส่วนเพลงนอกจาก2ชั้นนี่เป็นเพลงท่อนเดียวนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าใช้นาทับปรบไก่มี4จังหวะเป็นเพลงหนึ่งในเพลงเรื่องลีลากระทุ่มนิยมใช้ในการแสดงทั้งโขนทั้งละครนะครับก็เป็นเพลงที่มีน่าฟังมากทั้ง2เพลงเลยนะครับต่อไปครับเราก็มาฟังบทเพลงหวานๆเพราะๆซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพันไม้ดอกไม้กับเทศสมกับมาจากวรรณคดีด้วยนะครับสองเพลงแรกนี้ชื่อว่ากลิ่นปาหนันและกุหลาบงามกลิ่นปาหนันนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงที่มาจากภาพยนตร์เรื่องปาหนันหรือเปล่าเพราะมีเพลงเลือกเพลงชื่อว่าปาหนันนี่ก็มีอยู่แล้วเพลงหนึ่งแต่กลิ่นปาหนันน่าจะแยกกันออกมานะครับกลิ่นปาหนันนี่คุณสง่ารำพีเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับคุณธานินทร์อินทรเทพเป็นผู้ขับร้องในคืนวันนี้ส่วนเพลงที่สองชื่อว่าเพลงกุหลาบงามเพลงนี้เป็นบทเพลงใกล้เพลงไทยเดิมเหมือนกันคือมีการพัฒนารูปแบบต่อเนื่องกันมาเหมือนกับเพลงไทยเดิมบางเพลงเนี่ยมีมาแต่ละครั้งต้นรัตนโกสินทร์อาจจะมี2ชั้น3ชั้นแล้วต่อมาก็มาพัฒนาเป็นเพลงขาวขึ้นโดยนักประพันธ์ยุคหลังนะครับกุหลาบงามนี่ก็เช่นเดียวกันเดิมทีเดียวเมื่อประมาณสัก80กว่าปีก่อนเนี่ยมีการจัดทำภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกๆเลยนะครับที่ว่าหลงทางเป็นไม่ใช่เรื่องแรกเลยแต่เป็นภาพยนตร์เสียงในฟิล์มนะครับเสียงในฟิล์มของบริษัทภาพยนตร์เสียงสีกรุงนี่แหละครับคุณพิจิตรมาตราหรือคุณสง่ากาญจนกพันธ์ท่านเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับเป็นท่านนำทำนองเพลงขึ้นพระปราสองชั้นมาปรุงแต่งแล้วก็ใช้ประโยชน์ในภาพยนตร์เรื่องหลงทางนี่แหละครับในครั้งแรกนั้นคุณแม่นชลาลุกเป็นผู้ขับร้องเอาไว้ก็ประมาณ80ปีมาแล้วแล้วก็เพลงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ40กว่าปีก่อนนี้ตอนที่กรมประชาสัมพันธ์หรือวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจัดทำเพลงสังขีสัมพันธ์โดยที่เป็นการผสมผสานกันทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลนะครับแล้วก็นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งด้วยก็เห็นว่าเพลงขึ้นพระปราที่คุณวิจิตรมาตราได้ปรุงแต่งไว้เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมีความไพเราะงดงามก็เลยนำเพลงนี้มาประพันธ์ต่อโดยนำเนื้อร้องของเดิมเอาไว้ทำนองเดิมเอาไว้เพียงแต่เพิ่มเติมขึ้นไปอีกท่อนหนึ่งนะครับโดยฝี

มือของครูสมศักดิ์เทพนนท์แต่งเนื้อร้องเพิ่มเข้าไปนะครับและครูเอื้อสุนทรสนานท่านก็จัดทำมาเรียบเรียงเสียงประสานให้มีความไพเราะงดงามในเรื่องของทำนองเพลงมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังยืนทำนองเพลงขึ้นพระพราของเพลงแต่เดิมอยู่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าเพลงกุหลาบงามเพลงนี้ก็คุณสมศักดิ์เทพนนท์กับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์ครับก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของเพลงไทยสากลซึ่งมีการพัฒนาต่อมานะครับซึ่งน้อยครั้งที่จะพบเพลงไทยสากลมีลักษณะอย่างนี้ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับกินปลาหนันโดยคุณธานินทร์อินทรเทพและกุหลาบงามจากทำนองเพลงขึ้นพระพราสองชั้นโดยคุณสมศักดิ์เทพนนท์และคุณชวลี

ลินฟ้าหนันและกุหลาบงามก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นดอกไม้2,000ไม้ซึ่งเรานำมาเสนอฟังเป็น2เพลงแรกนะครับหลังจากที่อาจารย์ทัศนีกับอาจารย์นพคุณชมดงกันไปแล้วนะครับดอกไม้ที่อยู่ในดงดอนนั้นก็จะมีความหอมหวานมีความสวยงามทั้งนั้นเพราะว่าไม่มีใครไปเด็ดหรือว่าไปเหยียบย่ำทำให้เสียหายนะครับอีก2เพลงต่อไปครับดอกโศกและดอกไม้สุดเอื้อมดอกโศกนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสุนทรยานุเวียงการนะครับครูสมานกาญจนบุรีเป็นผู้บรรจุทำนองกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้คนละเพลงกับกลิ่นดอกโศกที่ครูเอื้อชุนทรสนานขับร้องนะครับอันนั้นกลิ่นดอกโศกชวนดมเนี่ยชื่อว่าเพลงกลิ่นดอกโศกอันนี้ชื่อว่าดอกโศกเฉยๆนะครับเพลงไทยสักคนเนี่ยจะมีหลายเพลงที่มีชื่อคล้ายๆกันบางทีชื่อซ้ำกันถึง3เพลงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเนื้อร้องคนละเนื้อคนละทำนองเลยทีเดียวส่วนเพลงที่2ดอกไม้สุดเตื้อมเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์โดยครูสลายไก่เลิศนะครับแล้วครูสลายท่านนำทำนองเพลงมอญเพลงหนึ่งมาปรุงแต่งชื่อว่าเพลงมอญญาติเลเดิมทีเดียวเนี่ยคุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องไว้เป็นท่านแรกแล้วก็ใช้ชื่อว่าดอกไม้ที่สุดเตื้อมแล้วภายหลังครูสุเทพวงศ์กำแหงนำมาขับร้องใหม่เพราะมากแต่ว่าใช้ชื่อได้สั้นๆว่าดอกไม้สุดเอื้อมนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับดอกโศกและดอกไม้สุดเอื้อมจากศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านครับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและคุณสุเทพวงศ์กำแหงครับ

ดอกศกและดอกไม้สุดเรื่องก็จบลงไปแล้วนะครับก็มีความแพร่ร้องงดงามทั้งสองเพลงดอกศกของคุณเป็นสีพุ่มจุศีนั้นคนละเพลงกับกลิ่นดอกศกของครูเอื้อนะครับส่วนดอกไม้สุดเอื้อมนั้นเมื่อก่อนที่คุณชาญเย็นแขกับร้องไว้ที่ว่าดอกไม้ที่สุดเอื้อมทำนองเพลงญาติเลนี่เป็นเพลงมอญซึ่งมีลีลาเยือกเย็นแล้วก็มีความหวานๆอยู่ในทีด้วยนะครับคุณสุเทพบุญกำแหงกับร้องเพลงนี้พร้อมมากเลยต่อไปอีกสองเพลงครับเป็นเรื่องราว

ของเพลงในวรรณคดีนะครับก็จะมาจากเรื่องอีเหนาเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้นี้อีเหนายกไปช่วยเมืองดาหารบกับท้าวกำมังกุหนิงนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นตอนที่อีเหนาพานางวิยดาไปจากเมืองดาหานะครับก็มาในทำนองเพลง8บทกับฝันอ่อนนะครับเรียงร้อยกัน2ทำนองทำนองเพลง8บท2ชั้นนี่ก็เป็นทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับใช้หน้าทับกรบไก่ประกอบจังหวะมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะเดิมทีเดียวเรียกชื่อเพลงว่าเพลงยี่กิน8บทหรือว่าลิกิน8บทอยู่ในเพลงลำดับที่9แล้วก็อยู่ในชุดเพลงเกรดนอกเรื่องนะครับเพลงนี้ก็ชื่อว่า8บทนะครับเรียกกันสั้นๆส่วนเพลงขวัญอ่อนหมายถึงมีชื่อพอนะครับไม่ได้แต่ขวัญอ่อนในที่นี้ไม่ได้ความว่าเป็นคนที่ตนกตกใจง่ายๆนะครับแต่เป็นการเรียกชื่อเพลงซึ่งมีความอ่อนหวานนั่นเองนะครับเพลงขวัญอ่อน2ชั้นในบางทีก็เรียกว่าเพลงจีนขวัญอ่อนนะครับก็เป็นเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงทั้งโขนทั้งละครนะครับในลีลาของความแบบบทเพลงขวัญอ่อนนี่ก็ใช้ในลักษณะของการลำพึงลำพันหรือความคุ้นคิดในใจนะครับบทเพลง8บทและขวัญอ่อนนะครับซึ่งจะใช้เนื้อร้องตอนที่อีเหนาพานางวิยดาไปจากเมืองดาหานี่เป็นการขับร้องคู่เช่นเดียวกันนะครับโดยอาจารย์สิริวรรณรัตนทัศนีขับร้องคู่กับอาจารย์สมศักดิ์ทัตติครับขอเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับเพลงจากบทละครเรื่องอีเหนานะครับบทละครในรายการที่2ผ่านไปอีก2เพลงนะครับคือในเพลงเดียวกันนี่นะครับแต่ใช้ทํานอง2ทํานองคือ8บทและขวัญอ่อนนะครับก็เพราะมากทั้ง2เพลงนี้เพลงนี้ลงท้ายด้วยคําว่าบทเนี่ยผมเคยพูดถึงอยู่บ่อยๆว่าเพราะทุกเพลงเลยแล้วก็ที่ได้ยินอยู่เสมอและได้ยินบ่อยๆไม่น่าจะเกินไปกว่านี้นะครับก็มีเพลงเอกบท4บท6บทแล้วก็8บทนะครับเอกบทก็แปลว่า1แปลเอกะก็คือ1 4บทก็4บทนั่นแหละครับ6บทนี่ออกแนวหวานไพเราะมากแล้วก็8บทยังไม่เคยมีเกินกว่านี้นะครับ5บท7บทนี่ไม่มีต่อไปมาฟังการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงที่เดียว2เพลงเลยนะครับและ2เพลงนี้ก็เป็น2เพลงที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบมากผมเปิด2เพลงนี้ทีไรเดี๋ยวต้องมีโทรศัพท์เข้ามาชื่นชมทุกครั้งไปนะครับทั้งที่ท่านที่ชื่นชมเนี่ยท่านก็อัดเทปไว้ฟังเองท่านอยู่บ่อยๆแล้วนะครับแต่ท่านบอกว่าอยู่บ้านฟังเปิดเทปเปิดเพลงเองเนี่ยมันยังไงรู้สึกความรู้สึกมันไม่ได้อารมณ์แต่ถ้าฟังเพลงจากรายการลำนำสยามร่วมสมัยนี่มันจะมีอารมณ์ที่สนิทสนมกลมกลืนแล้วก็มีทุกอารมณ์ร่วมในอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสองเพลงต่อนี้จากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติชื่อว่าเพลงกุหลาบจำปากาและกลิ่นไม้แสมผมกุหลาบจำปากานี่เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองในครูสลายไก่เลิศนะครับก็ท่านประพันธ์เอาไว้ในยุคที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงยังอยู่ในวัยหนุ่มอยู่เลยนะครับเพลงนี้ส่วนกลิ่นไม้แสมผมนี่ก็ที่เดียวกันในก็อยู่ในยุคต้นๆของคุณสุเทพวงศ์กำแหงกลิ่นไม้แสมผมนี่คุณสุนทรยานวีงการแต่งเนื้อร้องคุณสมานการจะทับลินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานคุณสมานท่านนำทำนองเพลงสดายงนะครับเพลงไทยเดิมในอัตราจังหวะ2ชั้นชื่อว่าสดายงสดายงอัตราจังหวะ2ชั้นมีความไพเราะมากปกติก็มักจะใช้ในเรื่องราวของการเดินป่าชื่นชมธรรมชาติอะไรนี่แหละครับหรือว่าเป็นการข้ามครวญคิดถึงปรากฏว่าเพลงสดายงเนี่ยพอมาปรุงแต่งเป็นเพลงกลิ่นไม้แสมผมนักเพราะมากทีเดียวเดินทีเดียวคุณชาญเย็นแขเป็นผู้บันทึกเสียงเพลงนี้ไว้นะครับ

แต่เพลงนี้มาโด่งดังมากขึ้นเมื่อคุณสุเทพวงศ์คำแหงนำมาบันทึกเสียงใหม่คุณสุเทพเป็นท่านขับร้องเพลงที่อยู่ในทำนองไทยได้เพราะมากแล้วก็รู้สึกว่าในจำนวนเพลงนักร้องลูกกรุงเนี่ยคุณสุเทพวงศ์คำแหงจะบันทึกเสียงเพลงทำนองไทยไว้มากที่สุดนะครับถ้าที่ผมมีอยู่ในโอ้โหหลายสิบเพลงเลยเกิดขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับกุหลาบจำปาการและกลิ่นไม้แสมผมครับ

กุหลาบจำปาการและกลิ่นไม้แซมผมก็จบลงไปแล้วนะครับจากการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงเพลงกลุ่มนี้นะครับดอกไม้สุดเอื้องกุหลาบจำปาการกลิ่นไม้แซมผมนี่เป็นเพลงที่ได้รับการบันทึกเสียงที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับอยู่ในช่วงสมัยเมื่อประมาณสัก40กว่าปีก่อนนี้นะครับเป็นช่วงสมัยที่เรียกว่าพลังเสียงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงนี่กำลังเพราะมากเลยนะครับกำลังเรียกว่ากำลังน่าฟังมากเลยทีเดียวแล้วก็เป็นช่วงที่ท่านกำลังดังมากในช่วงนี้ต่อไปมาฟังบทเพลงจากการบรรเลงของวงโมโหรีกันสักเพลงนะครับชื่อว่าเพลงแขกต่อยหม้อ2ชั้นเพลงแขกต่อยหม้อนี่ถ้าฟังชื่อแล้วมาดูน่ากลัวนะครับไปนึกถึงอาบังโพกผ้านะครับโพกหัวเป็นแขกหนวดเข่าครึ้มเลยเดินถือไม้อันเบลอเดินมาถึงเดินมาตีหม้อเพราะหม้อแตกไปเลยนะครับแต่โดยเรื่องราวแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเพลงแขกต่อยหม้อจะเป็นเพลงที่มีความไพเราะมากทำนองเพราะโดยที่ยืนอัตราจังหวะสองชั้นนี่นะครับอย่างวันนี้นำฟังในเรื่องราวของวงโมโหรีบรรเลงนะวันหลังผมจะนำเสนอในเรื่องราวของบรรเลงเดี่ยวได้ไวโอลินบ้างคิมบ้างซอบ้างแล้วท่านอยากได้ซู้ว่าแขกต่อยหม้อเนี่ยเพราะจริงๆนะครับทำนองหวานเยือกเย็นเลยทีเดียวบทเพลงแขกต่อยหม้อสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับสองไม้ประกอบจังหวะมีสองท่อนท่อนละสี่จังหวะนิยมนำไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงโขนกับละครมาแต่โบราณเลยทีเดียวนะครับวันนี้แขกต่อยหม้อสองชั้นบรรเลงด้วยวงโมโหรีครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงแขกต่อยหม้อในอัตราจังหวะ2ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับคือแขกต่อยหม้อเถาก็มีแต่ผมไม่ค่อยได้นำมาเสนอเนื่องจากมีการขับร้องเท่านั้นเองแต่แขกต่อยหม้อ2ชั้นนี่เพราะมากจริงๆเลยต่อไปน่าจะเหลือเวลาอีกสัก1เพลงสำหรับบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับพันไม้ดอกไม้นะครับที่มีความหอมหวานมีความสดสวยดอกไม้ต่อไปนี้นอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังมีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นดอกไม้ที่มีชื่อเสียงด้วยเพราะว่าดอกไม้ดอกนี้ชื่อว่ากุหลาบเชียงใหม่กุหลาบเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกแล้วเป็นดอกไม้สำคัญเป็นดอกไม้แห่งความรักในวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์หรือวันแห่งความรักนั้นเราจะเห็นกุหลาบอยู่ทั่วไปเลยทีเดียวกุหลาบนอกจากจะเป็นดอกไม้ซึ่งงดงามนะครับกลีบสวยสีสวยแล้วยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยและกุหลาบที่มีชื่อคือกุหลาบเชียงใหม่นี่เราพูดถึงเฉพาะในประเทศไทยนะครับเพราะจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นดินแดนซึ่งมีอากาศดีอากาศชื้นกำลังดีเย็นสบายนะครับแดดอ่อนซึ่งเหมาะสำหรับพันไม้ดอกนำดอกไม้จากต่างประเทศมากี่พันไม้ปลูกที่เชียงใหม่งดงามสวยสดหมดถ้ามาปลูกในกรุงเทพตายหมดนะครับเพราะว่าร้อนมากกุหลาบเชียงใหม่นี้เป็นบทเพลงที่แสนไพเราะนะครับอยู่ในวงสุนทราภรณ์ภูสุรัตน์ภูกเวศเป็นผู้แต่งเนื้อร้องเพลงนี้ครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานวันนี้ผมไม่ฟังในแนวพิเศษนะครับเป็นการประสานเสียงโดยนักร้องดาวรุ่งจากวงสุนทราภรณ์ร่วมกันประสานเสียงทั้งชายและหญิงเพราะมากกับเพลงนี้ก็จะรับฟังในเพลงกุหลาบเชียงใหม่ครับ

0: 3.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นความร่วมสมัยจริงๆเลยเพราะว่าผมนำบทเพลงเพราะๆที่โด่งดังแต่อดีตมาทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลในเพลงไทยเดิมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงจากวรรณคดีอย่างเช่นเรื่องอีเหนานะครับก็เป็นเรื่องราวของวรรณกรรมวรรณคดีในเรื่องราวของเพลงไทยสากลก็เป็นเรื่องราวของดอกไม้พันไม้ต่างๆซึ่งปรากฏมาในรูปโฉมของบทเพลงที่แสนไพเราะนะครับเรียกว่าคืนวันนี้เป็นคืนแห่งความสดสวยคืนแห่งความงดงามไม่ว่าจะเป็นความงดงามในเรื่องของภาษาดนตรีด้วยนะครับในเพลงแรกในคือชั่วโมงที่สองนี่ขอเริ่มต้นโดยบทเพลงจากบทละครเรื่องอีเหนาก็ยังอยู่ในเรื่องอีเหนาอยู่นะครับในคืนวันนี้เป็นตอนที่บุษบาตามเสด็จเท้านาหาไปใช้บนนะครับในตอนนี้เขาก็จะใช้เพลงบุหลันเป็นเพลงที่ใช้ขับร้องครับทำนองเพลงบุหลันนี่ก็เป็นทำนองเพลงที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับปกตินี่เราจะรู้จักกันในชื่อว่าบุหลันชกมวยนะครับเมื่อก่อนนี้มาจากเพลงชกมวยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นบุหลันชกมวยแล้วก็มามีชื่อเสียงคือบุหลันลอยเลื่อนที่เป็นเพลงจากการทรงคศบินก่อนรัชกาลที่2ซึ่งเป็นคนละเพลงกันแต่ที่ผมพูดถึงก็ว่าคําว่าบุหลันที่มีชื่อเสียงในบทเพลงนั่นเองนะครับบุหลันในที่นี้ก็แปลว่าพระจันทร์นั่นเองนะครับถ้าบุหลงก็แปลว่านกยูงนะครับแต่บุหลันบางครั้งก็ไปใช้เป็นเรื่องราวของดอกไม้เหมือนกันนะครับต้องดูให้ดีว่าเวลานั้นเขาใช้กับอะไรบทเพลงบุหลันนี่นะครับเป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นทำนองเก่านะครับใช้ประกอบการแสดงละครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในละครนอกนะครับละครในโขนก็ยังใช้กันอยู่นะครับบุหลัน2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับปลอกไก่มี2ท่อนท่อนละ3จังหวะเดิมทีเดียวเรียกชื่อว่าเพลงชกมวยนะครับบทเพลงบุหลันหรือว่าบุหลันชกมวยในวันนี้นะครับจะเป็นการบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม่นวมของกรมศิลปากรขับร้องโดยอาจารย์ทัศนีขุนทองนะครับเนื้อร้องจากบทละครเรื่องอีเหนาบทพระราชกลในรายการที่2จะเป็นตอนที่บุษบาตามท้าวราหาไปใช้บนครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2นี้ครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเสียงของอาจารย์ทัศนีขุนทองจบลงไปแล้วครับในบทเพลงบุหลัน2ชั้นนะครับร่วมกับวงพิพาทไม่นวมของกรมศิลปากรเนื้อร้องก็จากบทพระชนในรายการที่2เรื่องอีเหนาครับตอนบุษบาตามท้าวดาหาไปใช้บนนะครับบทละครในเรื่องอีเหนานี่เป็นละครที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นบทละครที่ถือว่าเป็นบทละครที่มีเนื้อร้องเพราะมากนะครับภาษาสวยงามงดงามนะครับแล้วก็ทำนองเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยเป็นละครในขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการลำนำสยามร่วมสมัยอยู่นะครับดำเนินรายการโดยผมดุษฎีข้ามูลคดีนะครับก็นำเสนอรายการนี้จัดเสนอรายการนี้ถ่ายทอดทาง FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็เป็นผู้จัดนำเสนอรายการนี้นะครับถ้ามีท่านฟังมีอะไรข้องใจต้องการจะไต่ถามหรือจะต้องการขอความรู้ในเรื่องใดๆก็ตามหรือมีการติชมซึ่งผมเชื่อมาในเรื่องของการติชมนี่แหละครับก็ติดต่อมาได้ที่ผมดุษฎีข้าวมึงก็ดีนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0867769206 0867769206ครับต่อไปเข้ามาฟังบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกไม้พันไม้ที่แสนจะสวยสดงดงามแล้วก็แสนไพเราะด้วยนะครับในคืนวันนี้ในชั่วโมงสุดในชั่วโมงแรกในผมนำเสนอในเพลงสุดท้ายชื่อว่ากุหลาบเชียงใหม่นะครับเป็นการประสานเสียง

เชียงใหม่นี่เดิมทีเดียวก็ชื่อว่าโยนกนครหรือว่าพิงคันนครหรือบางทีก็เรียกว่าเวียงพิงถ้าบอกว่าเวียงพิงหรือพิงคันนครนี่คือเชียงใหม่นั่นเองครับบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่ากุหลาบเวียงพิงนะครับส่วนเพลงที่สองชื่อว่าอุทยานดอกไม้บทเพลงกุหลาบเวียงพิงเนี่ยทั้งสองเพลงทั้งอุทยานดอกไม้และกุหลาบเวียงพิงนี่คุณวงจันทร์ไพโรจน์เป็นผู้ขับร้องสองเพลงนะครับทีนี้เพลงแรกเนี่ยผมอยากจะพูดสักนิดหนึ่งเพราะว่าก็ต้องให้เกียรติคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะครับ

ยังนำเพลงของคุณวงจันทร์ไพโรจน์มาขับร้องและก็ร้องในแนวเสียงคุณวงจันทร์ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวในแนวเสียงของความหวานๆเย็นๆนี่ต้องยกให้คุณวงจันทร์ไพโรจน์นะครับมีอยู่เพลงหนึ่งอย่างเพลงแรกครับคุณหลับเพลงพิงเนี่ยครับเรามักจะเห็นว่าไปในกล่องเทปหรือในซีดีที่เห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยมักจะมีการเขียนว่าประพันธ์วงเล็กในกุศลพลสมบัติเจริญนะครับคือจริงๆแล้วกุศลพลสมบัติเจริญเนี่ยท่านมีส่วนด้วยจริงๆนะครับแต่ว่าต้องให้เกียรติคุณวงจันทร์ไพโรจน์เป็นส่วนใหญ่เพราะเพลงนี้คุณวงจันทร์ไพโรจน์เป็นผู้แต่งเป็นผู้คิดเป็นผู้แต่งเรียกว่าแทบ 80% เลยทีเดียวเรื่องราวของเพลงนี้ผมขอเล่าสักนิดหนึ่งก็ให้เกียรติคุณวงจันทร์นะครับคือเมื่อประมาณปี2500นะครับก็มีการเดินสายเหนือไปกับวงดนตรีนะครับยุคนั้นนี่พอเป็นนักร้องดังขึ้นมาต้องเดินสายนะครับก็เหมือนกับยุคนี้นะครับก็คุณวงจันทร์ไพโรจน์ก็เดินทางไปกับวงดนตรีขึ้นไปทางภาคเหนือนะครับก็ชื่นชมกับความงามของธรรมชาตินะครับและตอนที่รถจอดข้างทางนี่ครับก็มีแฟนๆรู้คุณวงจันทร์อยู่บนรถก็ขึ้นมาหากันเยอะแยะเลยแล้วก็นำกุหลาบสวยๆนะครับที่เป็นกุหลาบของทางเหนือดอกโตๆนะครับหวานๆหอมๆนี่นะครับเอามาให้ถึงรถไฟเลยทีเดียวนะครับคุณวงจันทร์ก็โอ้ชื่นชมกับกุหลาบมากแต่ในขณะที่กำลังชื่นชมกับดอกกุหลาบเนี่ยบังเอิญคุณวงจันทร์มองไปเห็นหนังสือพิมพ์นะครับเห็นหน้าขาวหน้าหนึ่งกับเขียนออกมาว่าสาวชาวเหนือนี่นะครับถูกหลอกลวงไปทำมิดีมิร้ายเสียหายถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายคุณวงจันทร์เลยรู้สึกเศร้ามากท่านก็เลยแต่งออกมาเป็นบทกลอน3ท่อนนะครับเพราะท่านเคยเห็นว่าเขาแต่งเพลงกันอย่างเช่นเพลงดูดวงเดือนเนี่ยก็มี3ท่อนเช่นเดียวกันท่านก็แต่งเพลงนี้ไว้3ท่อนชื่อว่าเพลงกุหลาบเวียงพิงนี่นะครับพอ6เดือนผ่านไปบริษัทกมลสุโกศลได้ขอซื้อเพลงกุหลาบเวียงพิงให้เธออัดแผ่นแต่ก่อนที่จะร้องลงแผ่นเสียงวันนั้นไปอยู่ที่ห้องอัดเสียงของกมลสุโกศลแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่อยู่ตรงถนนพระราม4นะครับใกล้จัสแมกนะครับคนที่ควบคุมเสียงก็บ่นว่าเนื้อเพลงนี้สั้นเกินไปเพราะคนนี้ก็จะรู้ดีเวลาที่จะลงแผ่นนะครับเพลงนี้ควรยาวเท่าไหร่สั้นเท่าไหร่ยาวเกินไปก็ถูกบ่นถ้ายาวเกินไปบอกว่าต้องทำสองหน้าอันนี้สั้นเกินไปเธอก็รู้สึกเกรงใจนะครับคุณวงจันทร์เลยอ้อนวอนพี่ๆนักร้องนักดนตรีที่อยู่ในห้องคือตอนนั้นเนี่ยในสถานที่อัดเสียงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะอยู่กันเต็มเลยหลายวงดนตรีแล้วก็หลายนักร้องแต่มุ่งว่าวงนี้มาอัดแผ่น6เพลงจบแล้วกลับไปวงนี้อัดเพลงต่อมันก็จะอยู่กันเต็มแล้วก็นักดนตรีบางทีก็ผสมผสานกันอยู่หลายวงด้วยคุณวงจันทร์เพื่อนก็เลยอ้อนวอนให้พี่ๆนักร้องมาช่วยกันแต่งในท่อนสุดท้ายนะครับครูสำเนียงม่วงทองเป็นผู้ช่วยแต่งก่อนท่านขึ้นคำว่าหมู่เฮาชาวเหนือสั้นๆหมู่เฮาชาวเหนือนี่แหละครับคุณวงจันทร์เธอก็เลยต่อว่าอย่าไปเชื่อเชียวหนอคำชายจากนั้นคุณมนัสปฏิสารซึ่งอยู่ในนั่นด้วยนะครับถึงศรีวรินทร์อยู่ด้วยเนี่ยคุณมนัสปฏิสารให้กรรมเสริมให้ว่าเดี๋ยวจะต้องเจ็บช้ำใจตายเห็นไหมครับได้มา3ประโยคแล้วครูสำเนียงบอกว่าหมู่เฮาชาวเหนือครูวงจันทร์ตอบว่าอย่าไปเชื่อเชียวหนอคำชายคุณมนัสปฏิสารเสริมว่าเดี๋ยวจะต้องเจ็บช้ำใจตายจังหวะนั้นครูสุรพลสมบัติเจริญก็เดินมาพอดีท่านก็เลยต่อให้ว่าเปิ้นเมืองใต้พูดจาหลอกลวงหมู่เฮาชาวเหนืออย่าไปเชื่อเชียวหนอคำชายเดี๋ยวจะต้องเจ็บช้ำใจตายเปิ้นเมืองใต้พูดจาหลอกลวงแล้วครูสำเนียงกับคุณวงจันทร์ก็ช่วยกันต่อกันอีกคนละคำจนจบแต่พองนี้ดังออกมากับประกาศว่าครูสุรพลเป็นผู้แต่งนะครับซึ่งจริงแล้วท่านมีส่วนช่วยอยู่ด้วยอยู่ในการต่อแต่งท่อนหลังนะครับแต่ท่อนแรกทั้งหมดในคุณวงจันทร์เป็นผู้แต่งเป็นผู้คิดและในท่อนหลังเนี่ยท่านก็เป็นผู้ช่วยคิดด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมก็เลยต้องขอให้เกียรติคุณวงจันทร์ในฐานะเป็นผู้แต่งถึง 80% เลยนะครับส่วนเพลงที่2อุทยานดอกไม้นี่ก็เป็นผลงานการประพันธ์โดยกุศกลมิตรานนท์กับครูชูศักดิ์รัศมีโรจน์นะครับแล้วก็ครูชูศักดิ์รัศมีโรจน์ท่านก็นำตำนองเพลงแขกหนัง2ชั้นของเพลงเทเดมมาปรุงแต่งเพลงนี้โด่งดังมากครับคุณมรรณาก็ขับร้องคุณวงจันทร์ก็ขับร้องเป็นเพลงที่มีลีลาไพเราะเพราะว่าในเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อพันไม้ดอกไม้อยู่มากมายเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังจากการขับร้องของคุณวงจันทร์ไพโรจน์ทั้ง2บทเพลงเลยครับกุหลาบเวียงพิงและอุทยานดอกไม้ครับ

กุหลาบเวียงพิงและอุทยานดอกไม้จากการขับร้องของครูวงจันทร์ไพโรจน์กระจบลงไปแล้วนะครับในเพลงที่2อุทยานดอกไม้นั้นเป็นเพลงซึ่งนำทำนองเพลงใจเดิมมาปรุงแต่งนะครับนั่นคือเพลงแขกหนัง2ชั้นนั่นเองต่อไปอีก2เพลงครับคราวนี้จะเป็นเสียงของคุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติบ้างครับนานๆจะนำเสนอเพลงคุณชลินเดี๋ยวผู้ฟังจะบอกว่าผมไม่ค่อยนำเพลงคุณชลินมาเปิดนะครับทั้งที่ความจริงเนี่ยผมนำเสนอสลับกันไปเรื่อยคือถ้ามีคุณสุเทพเดี๋ยวต้องมีคุณชลินมาคุณสุเทพคุณชลินคุณนฤทธิ์จะมาในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่ถ้ามีคุณธานินมาเดี๋ยวก็จะมีคุณชลามหรือว่านักร้องยุคหลังมาอีกวันนี้คุณชลินมาในชั่วโมงที่สองคุณสุเทพนำมาในชั่วโมงแรกสองเพลงต่อไปนี้จากคุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติชื่อว่าเพลงดอกไม้เมืองเหนือและกลิ่นแก้วนะครับดอกไม้เมืองเหนือนี่เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูกมลทัพชันไลนะครับเพลงนี้ชื่อคล้ายๆกับเพลงดอกไม้เหนือต้องแยกให้ดีนะครับถ้าดอกไม้เหนือนั้นเป็นเพลงที่ครูเอื้อสุนทรนานเป็นผู้ประพันธ์นะครับที่มีการขับร้องโดยนักร้องหญิงจากวงสุนทรภรณ์หลายท่านนะครับแต่เพลงนี้ดอกไม้เมืองเหนือนะครับและขับร้องโดยคนเหนือด้วยนะครับคุณจรินนันทนาครเป็นคนเหนือนะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนที่สองกลิ่นแก้วเพลงนี้เมื่อก่อนนี้ครูเอื้อขับร้องไว้เพราะมากเลยทีเดียวนะครับครูทาตรีเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองเรียบเรียงเสียงประสานและขับร้องเองด้วยแต่นี้ในช่วงสมัยเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ครูเอื้อสุนทรธนานได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินเอกของโลกโดยองค์การยูเนสโกตอนนั้นนี่นักร้องลูกกรุงนักร้องหลายค่ายแม้กระทั่งนักร้องลูกทุ่งก็พากันนำเพลงของครูเอื้อมาขับร้องกันใหญ่เลยเพื่อเป็นเกียรติให้กับครูเอื้อครับเป็นการแสดงความรักความเคารพและนับถือในความเป็นศิลปินเอกของโลกของครูเอื้อคุณชลินก็นำเพลงกลิ่นแก้วของครูเอื้อเนี่ยครับมาบันทึกเสียงด้วยก็ฟังกันคนละแนวนะครับเขาเชิญรับฟังจากการขับร้องของคุณชลินนันทนาครทั้งสองบทเพลงครับดอกไม้เมืองเหนือและกลิ่น

ดอกไม้เมืองเหนือและกิ่งแก้วจากคุณชลินนันทนาครก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงที่มีความอ่อนหวานไพเราะทั้งสองเพลงเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงทั้งสองเพลงนี้เหมาะสมกับเพลงที่มีบรรยากาศทางเหนือนะครับอ่อนหวานเยือกเย็นนะครับเพลงกิ่งแก้วเนี่ยคุณชลินนันทนาครกับร้องเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับแตกต่างจากที่คุณเอื้อกับร้องไว้นะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงแต่เดิมซึ่งเป็นเพลงที่มาจากวรรณคดีกันอีกสักเพลงนะครับก็บอกว่าอีกสองเพลงเขาใช้สองทำนองนะครับการขับร้องครั้งเดียวจะใช้2ทำนองต่อกันเหมือนอย่างเช่นในชั่วโมงแรกเป็นกระสองทำนองต่อกันที่มีเพลง8บทขวัญอ่อนครับคราวนี้จะเป็นทำนองเพลงอาถรรพ์และก็4บทเมื่อชั่วโมงแรกมี8บทคราวนี้มี4บทนะครับแล้วเนื้อร้องก็มาจากบทละครในเรื่องอีหนาวบทละ

ส่วนรายการที่2นะครับอันนี้จะเป็นตอนที่อีเหนาชมสวนบริเวณหน้าถ้ำเมืองดาหานั่นเองนะครับก็ชมสวนบริเวณหน้าถ้ำเอาไว้คงจะพิจารณาดูว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างและผลสุดก็บริเวณสวนแถวถ้ำเมืองดาหานี่ก็ใช้เป็นที่นำบุษบามาซ่อนไว้นั่นเองนะครับแต่นี้เป็นตอนที่ชมสวนคงจะเป็นชมสวนดอกไม้เพราะว่าวันนี้เรามีแต่ดอกไม้พันไม้สวยๆมาให้ฟังเท่านั้นเลยนะครับทำนองเพลงที่ใช้ในตอนนี้ก็ใช้ถับสองทำนองนะครับแล้วขับร้องสองท่านคืออาจารย์นำพรแดงวิจิตรอาจารย์นพคุณสุขประเสริฐขับร้องกันคนละทำนองทำนองแรกคือทำนองเพลงอาถรรพ์นะครับทำนองที่สองคือสี่บทเพลงอาถรรพ์สองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับใช้นาทับกรบไก่มีสามท่อนท่อนละสี่จังหวะใช้บรรเลงขับร้องในการแสดงละครแล้วก็ในเพลงมโหรีส่วนสี่บทสองชั้นก็เป็นทำนองเก่าสมัยอยุธยาเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้นาทับกรบไก่เช่นเดียวกันเพลงนี้มี2ท่อนนะครับสำหรับบรรเลงมโหรีแล้วก็อยู่ในเพลงเกล็ดนอกเรื่องด้วยเรื่องทีเดียวชื่อว่าอังคาร4บทนะครับปัจจุบันเรียกกันว่าเรียกว่า4บทเฉยๆก็ยังเช่นเดียวกับเพลงลิกิน8บทที่เรียกว่า8บทเฉยๆเหมือนกันครับทำนองอาถรรพ์และทำนองเพลง4บทจากอาจารย์อัมพรแดงวิจิตรและอาจารย์นพคุณสุขประเสริฐครับในเรื่องราวของอีเหนาตอนที่ชมสวนหน้าถ้ำเมืองดาหาขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงอาถรรพ์นะ4บทก็จบลงไปแล้วนะครับคือวันนี้ท่านผู้ฟังค่อนข้างจะได้ประโยชน์เยอะนะครับอย่างเช่นเพลงไทยเดิมเนี่ยอาจจะนำเสนอแค่6ครั้งแต่ท่านผู้ฟังได้ฟังถึงกับ10เพลงเลยทีเดียวนะครับก็อย่างเช่นในชั่วโมงแรกในช่วงแรกก็เป็นชมดงในกับนกจากช่วงที่2ก็เป็น8บทกับขวัญอ่อนก็แขกต่อยหม้อก็5เพลงไปแล้วในชั่วโมงที่2ที่มีบุญหลันเพลงอาถรรพ์แล้วก็เพลง4บทนะครับก็เป็น8 9เพลงก็ไปแล้วนะครับเรียกว่าเป็นเพลงคู่เลยนะครับขึ้นมาเป็นคู่เลยต่อไปมาฟังเสียงของคุณชลินนันทนาครกันอีกสัก2เพลงนะครับ2เพลงต่อไปนี้เป็นเพลงดังมากของคุณชลินแล้วก็เป็นเพลงที่ดังในยุคแรก

ด้วยชื่อเพลงเด็ดดอกรักและกุหลาบในมือเธอเด็ดดอกรักร่วมต้นคนละกิ่งนะครับเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณประยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะครับคุณชลินนันทนากรได้รับบทเพลงจากคุณประยงมุกดาไม่ใช่น้อยเลยแล้วก็ดังๆทั้งนั้นเลยนะครับเด็ดดอกรักนี่ในช่วงที่คุณชลินบันทึกเสียงออกมานี่ดังมากนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนั้นนี่ใช้ชลินงามเมืองหรือชลินนันทนากรคือคุณชลินนันทนากรเนี่ยเดิมทีเดียวที่เข้ามาสู่วงการนะครับชื่อว่าชลินงามเมืองนะครับแต่ตอนหลังได้รับพระราชทานนามสกุลเป็นนันทนากรนันทนากรแปลแล้วก็แปลว่างามเมืองนั่นเองครับนันทะแปลว่างามนครก็แปลว่าเมืองนะครับส่วนเพลงที่สองกุหลาบในมือเธอเพลงนี้เป็นบทเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์ไทยในอดีตนะครับสมัยเมื่อ70กว่าปีก่อนเป็นฝีมือการประพันธ์เนื้อร้องโดยท่านคุณวิจิตรมาตราและคุณสง่ากาญจนกพันธ์นั่นเองนะครับทำนองโดยเรือโทมานิเสนวินินนะครับเดิมทีเดียวเพลงนี้เนี่ยพลโทหม่อมหลวงขาบคุณชรซึ่งเป็นพระเอกในละครเรื่องนั้นแล้วก็เป็นผู้ขับร้องเพลงนี้เป็นท่านแรกเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้คุณชลินนันทนากรนำมาขับร้องนะครับเพลงนี้โด่งดังหลายระยะเพลงแรกเลยในที่ร้องครั้งแรกคือพลโทหม่อมหลวงขาบคุณชรแล้วก็เพลงนี้มาเริ่มดังเป็นครั้งที่2ในสมัยไทยทีวีช่อง4ของกรมบันทึกเสียงใหม่โดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์แล้วก็มาดังเป็นครั้งที่3โดยคุณชลินนันทนากรนะครับเรียกว่าคุณหลาบในมือเธอนี่บันทึกใหม่ทีนึงก็ดังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอเชิญรับฟังการขับร้องเพลงเพราะๆจากคุณชลินนันทนากรศิลปินแห่งชาติทั้ง2เพลงครับเด็ดดอกรักและกุหลาบในมือเธอครับ

เด็ดดอกรักและกุหลาบในมือเธอจากการขับร้องของคุณจรินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวของดอกไม้ที่แสนสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมหวานซึ่งผมนำมาเสนอให้ฟังในรูปแบบของความไพเราะในคืนวันนี้นะครับในคืนวันนี้ในเพลงไทยเดิมก็ล้วนแต่เป็นเพลงซึ่งเป็นเรื่องราวของวรรณคดีแล้วก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะทั้งนั้นนะครับในเพลงไทยสกลก็เป็นบทเพลงที่มาจากพันไม้ดอกไม้ต่างๆที่มีความงดงามนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงจากวงปีพาทย์ไม่นวมบรรเลงเพราะๆกันสักเพลงนะครับชื่อว่าเพลงสาวใหม่แหมเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความไพเราะและยิ่งเวลามีการฟ้อนหนึ่งงดงามมากนะครับสาวใหม่นี่เพลงนี้เป็นเพลงพื้นบ้านของล้านนานะครับมีแต่ทำนองไม่มีบทร้องเป็นเพลงทำนองเก่าเจ้าสุนทรณเชียงใหม่ได้นำทำนองเพลงล่องแม่ปิงมาบรรเลงติดต่อกันด้วยวงดนตรีพื้นบ้านต่อมาได้ปรับปรุงใหม่ได้นำออกบรรเลงในวงมหารุ่ยยางล้านนาไทยเพลงสาวใหม่นี่เป็นทำนองเพลงที่มีความเยือกเย็นอ่อนหวานและก็ไพเราะมากนะครับวันนี้เป็นการบรรเลงด้วยวงดนตรีของภาคกลางนะครับถ้าบรรเลงด้วยวงของภาคเหนือก็ยิ่งเพราะแต่เขาบรรเลงไว้ยาวมากซึ่งมีเสียงปี่จุ่มเป็นเสียงนำนะครับเพราะฉะนั้นเราฟังในเพลงสาวใหม่ครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่

0: งสมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์20:00 ถึง 23:00
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
2: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20 กรกฎาคม 2532ในการสร้างสรรค์ความเจริญนั้นนอกจากจะต้องอาศัยวิทยาการที่ดีแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆเกื้อหนุนด้วยอีกหลายอย่างอย่างหนึ่งจะต้องอาศัยความเป็นคนดีคือความเป็นคนที่สะอาดสุจริตในการกระทำและความคิดทั้งมีปัญญาความฉลาดรู้ในเหตุในผลในความเจริญความเสื่อมอีกอย่างหนึ่งจะต้องอาศัยความขยันหมั่นปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ความเพ่งพินิจและความละเอียดรอบคอบไม่ประกอบกิจการงานโดยประมาทละหลวม
3: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
4: ความจริงทั้งหมดนั้นยอมปรากฏอยู่ในโลกของมนุษย์และสัตว์โดยสภาวะเป็นธรรมชาติโดยสภาวะอำนาจกิเลสของมนุษย์โดยฐานะความเป็นจริงของสังขารความจริงเหล่านี้ย่อมปรากฏอยู่กับทุกรูปทุกนามอาศัยว่าใจนั้นยังไม่ค่อยสงบใจนั้นยังไม่ค่อยสงัดใจนั้นยังไม่มีเวลาปราศจากอารมณ์อันนอนเนื่องอยู่ในจิตในใจดั้งเดิมการยอมรับใดๆจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในส่วนหนึ่งความรู้ทุกคนก็มีความรู้ในส่วนหนึ่งความเข้าใจทุกคนก็มีส่วนหนึ่งความเข้าใจแต่เนื่องจากใจนั้นไม่ได้ละเอียดไม่ได้ยินพอกำลังฝึกกำลังอบรมไม่แน่วแน่ไม่เย็นพอจึงเป็นการยากที่จะหักห้ามจิตใจของตนจึงเป็นการยากที่จะให้เกิดการยอมรับในความจริงที่มีอยู่ทั้งที่ความจริงก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ใจเรานั้นมันอดต่อที่จะรับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้แล้วทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นเหตุที่ตามมาซึ่งนำพาให้เรานั้นไม่ค่อยสบายใจเมื่อเป็นเช่นนี้จึงตั้งกำหนดไว้ในฐานแห่งความเป็นจริงว่าสุทธิเรื่องของความบริสุทธิ์อสุทธิเรื่องของความไม่บริสุทธิ์ปัจจัตตังเป็นเรื่องเฉพาะตนอัญโยนันยังไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะรับรองใครต่อใครเมื่อมาพิจารณาในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้จะทำให้เราเกิดความรู้สึกค่อยดีขึ้นกับการที่จะยอมรับกับเหตุและผลที่มันปรากฏอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนเสียในส่วนดีในส่วนชอบในส่วนที่ไม่ชอบในลักษณะถูกใจไม่ถูกใจสิ่งเหล่านี้ย่อมปรากฏอยู่ในหมู่ในคณะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเช่นเดียวกันหมดในข้อปฏิบัติจึงพยายามให้กำหนดได้ในจุดที่ว่าเรื่องเฉพาะตนใครจะเดือดร้อนอย่างไรใครจะไม่เดือดร้อนอย่างไรก็เป็นเรื่องเฉพาะตนท่านเรานั้นอย่าได้ไปเดือดร้อนเพราะเรื่องคนอื่น

พยายามว่าต่อเมื่อไฟมันไม่ได้เกิดที่ใดเราก็จะได้ไปเดือดร้อนในจิตในใจของตนพอรู้ว่าไฟมันเกิดที่โน่นไฟมันเกิดที่นี่ไฟมันเกิดที่ไหนมันก็มีเรื่องเดือดร้อนในที่นั้นๆในบุคคลนั้นๆต่างหากถ้าเราไม่ได้มีอะไรทุกอย่างมันก็คงไม่ได้มีอะไรในส่วนของการให้ร้ายในส่วนของการใส่ร้ายในส่วนของการเพ่งโทษในส่วนแห่งการกล่าวผิดเราจึงต้องพิจารณาไปถึงที่มาที่ไปว่าเพราะเหตุอันใดถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุอันใดถึงต้องเป็นอย่างนี้เพราะมีเหตุอะไรจึงต้องให้เป็นอย่างนั้นมีเหตุอะไรจึงต้องให้เป็นอย่างนี้ในข้อปฏิบัติใดๆจึงเป็นส่วนที่เราทั้งหลายกำหนดและรู้ได้โดยตนของตนเองในข้อพึงปฏิบัติพึงเห็นแจ้งเห็นชัดพึงเห็นจริงเห็นจังในส่วนที่เราเข้าใจได้ว่ามันมีความละเอียดชัดเจนด้วยตนของตนเองว่าเรานั้นจะกำหนดในลักษณะที่มาที่ไปสาวให้ลึกดูให้ซึ้งดูให้ถึงจุดที่มาที่ไปเมื่อเราสาวให้ลึกดูให้ถึงจุดที่มาที่ไปได้ในส่วนของใจนั้นจึงเป็นส่วนที่เราทุกคนเข้าใจได้เป็นส่วนที่เราทุกคนรู้เรื่องได้จึงต้องอาศัยความละเอียดจึงต้องอาศัยความรอบคอบจึงอาศัยความเยือกเย็นกับการเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของใจเราก็จะได้ไม่กังวลเพราะเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ในส่วนของจิตของใจเราจะได้เย็นลงกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่จำเป็นจะต้องสนองความต้องการความรู้สึกนึกคิดของผู้หนึ่งผู้ใดไม่จำเป็นจะต้องตอบสนองความไม่มีเหตุมีผลของผู้หนึ่งผู้ใดเราควรเพียงพินิจพิจารณาลงไปว่าใจเรานั้นไม่ได้ไปเกาะกับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดไม่ไปคล้องแวะอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดใจของเรานั้นก็จะมีความเป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์เพราะเหตุว่าปัญญามันเหนือจากสิ่งที่ความอยากความต้องการมีอยู่เมื่อปัญญามันมีเหตุที่เหนือจากสิ่งเหล่านั้นได้แล้วการกำหนดอยู่ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงทำให้เรานั้นไม่คล้องไม่แวะกับสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราไม่คล้องไม่แวะกับสิ่งที่มีอยู่ใจเรานั้นก็ค่อยจะเย็นลงเย็นลงกับการที่เราจะปลงจะวางจะว่างจะละกับอะไรในส่วนของใจนั้นจึงมีความละเอียดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของใจนั้นจึงมีความเยือกเย็นกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเหตุแห่งใจที่เราได้ฝึกและปฏิบัติจึงทำให้เรารู้ว่ารสชาติแห่งความมีเหตุมีผลรู้ว่ารสชาติแห่งความเป็นบุญเป็นกุศลนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่เมื่อเรามานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดทุกกิริยาบทจิตกายใจของเราเมื่อมีความละเอียดลงเราก็จะแยกแยะต่อสิ่งที่ฟังที่อยู่ใกล้ที่รับรู้ที่สัมผัสในส่วนหนึ่งเหตุความจำเป็นไม่จำเป็นก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราโดยวิสัยของใจนั้นมีลักษณะอย่างไรเราก็ดูความเป็นกลางของตัวเราว่ามันเป็นกลางอยู่ตรงไหนมีฉันทาคติไหมคือมีความพอใจหรือไม่พอใจเป็นที่ตั้งถ้าเป็นความพอใจแล้วก็ยังไม่ถูกโทสาคติคือความไม่ชอบใจพยาคติเพราะความเกรงกลัวหรือความรู้สึกมันกลัวเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นโมหาคติคือความหลงคือรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันต่อสิ่งนั้นแล้วเราก็จะเกิดความไม่มั่นใจในสิ่งที่ต้องทำต้องพูดต้องคิดด้วยหลักปฏิบัติจึงพยายามนิ่งและพยายามเฉยพยายามว่างพยายามวางในรูปแบบของการกำหนดด้วยตนของตนเองโดยลักษณะของการขึ้นชั่งกิโลไว้ชั่งเขาเถอะชั่งเขากระไรถ้าเราชั่งเขาไว้ได้แล้วทุกอย่างมันก็คงไม่มีอะไรมากมายในใจของเราในส่วนแห่งการต้องรับผิดชอบของการอยู่ร่วมกันจึงทำให้เรานั้นรู้สึกว่าส่วนนั้นต้องแก้ส่วนนั้นไม่จำเป็นต้องแก้ส่วนนั้นจะต้องเข้าไปแก้

นั้นไม่ต้องเข้าไปแก้สุดท้ายเราก็จะได้วางนิ่งกับสิ่งที่เป็นจริงว่ามนุษย์น่ะมีโลกกระทำครอบงำโดยทั่วๆไปเมื่อรู้ว่ามนุษย์มีโลกกระทำเป็นเครื่องครอบ

มีสรรเสริญมันก็เสื่อมด้วยลักษณะของคำว่าสรรเสริญที่มีอยู่แม้แต่ความสุขที่เกิดขึ้นมันยังเป็นลักษณะต้องเสื่อมลงไปตามเหตุปัจจัยที่มีอยู่นั่นเป็นลักษณะของโลกกระทำที่เป็นอยู่โดยทั่วไปในส่วนของธรรมที่ปรากฏอยู่กับใจจึงเป็นการมองโลกแห่งความเป็นจริงว่าอ๋อเป็นลักษณะอย่างนั้นเมื่อดูรู้ว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนเราก็ไม่ได้ไปหนักอกหนักใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อเราไม่มีเรื่องใดที่น่าหนักอกหนักใจจิตใจของเราก็ค่อยมีหลักมีเกณฑ์จิตใจของเราค่อยมีเหตุมีผลในการปฏิบัติจากประสบการณ์ของการอยู่ร่วมกันจากประสบการณ์ของการใช้ชีวิตร่วมกันและจากประสบการณ์ที่เราเคยมีอยู่เป็นอยู่ร่วมกันเราจึงวางได้กับเขากับเราในทุกสิ่งทุกอย่างโดยเรื่องของการกำหนดในสิ่งที่มีอยู่ว่าเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนคนอื่นว่าเป็นไปเพื่อการกระทบกระเทือนคนอื่นว่าเป็นไปเพื่อการทำร้ายคนอื่นให้ร้ายคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นเราก็จะไม่เข้าไปรับเราก็จะไม่เข้าไปสนใจใส่ใจกับเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเพราะมันเป็นเรื่องของชาวบ้านปุถุชนโดยทั่วไปในอันที่จะต้องเอาผิดเอาถูกในอันที่จะต้องเอาแพ้เอาชนะในการต้องที่จะต้องเอาดีเอาเด่นในส่วนที่จะรักษาฐานะของโลกกระทำของตนไว้ให้จงได้เนื่องจากเราเข้าใจใจเราจึงนิ่งจึงเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงไม่ติดอยู่กับสิ่งที่ผิดและถูกเราจึงไม่ติดอยู่แม้กระทั่งบาปและบุญในที่สุดเราวางไว้ในที่สุดว่าส่วนบุญส่วนบาปส่วนผิดส่วนถูกใจเราก็จะดูในลักษณะของความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปในส่วนของการแสดงออกจึงเป็นไปด้วยความเหมาะสมส่วนที่เป็นบุญค่อยทำส่วนที่เป็นบาปก็เลิกส่วนที่ดีซึ่งเป็นไปด้วยการยังประโยชน์ส่วนใหญ่ค่อยทำแม้ส่วนที่ไม่ดีเราก็ต้องงดต้องเว้นในข้อปฏิบัติของเราจึงเข้าใจในการฝึกการอบรมการบ่มใจทุกรูปแบบว่าเราไม่เห็นจะต้องมีความจำเป็นจะต้องไปเป็นสะพานให้คนอื่นในอันที่จะต้องสืบสาวราวเรื่องในอันที่จะต้องเอาเรื่องเอาผิดเอาถูกเอาแพ้เอาชนะกับคนอื่นเพราะมันเป็นเรื่องของเขาโดยทั่วไปเขาชอบอะไรเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหักห้ามเขาเมื่อเขาไม่ชอบเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหักห้ามเขาเพราะเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนโดยทั่วไปนั้นมีรักกับชังมีชอบกับไม่ชอบมีโกรธกับเกลียดมีความจริงที่ปรากฏในจิตส่วนที่เป็นฝ่ายธรรมในใจของแต่ละคนหากได้เหตุได้ผลอย่างนี้เราก็ค่อยวางตามความรู้สึกที่ได้รับรู้และสัมผัสว่านั้นเป็นความรู้สึกที่ยังคล้องยังแวะยังยึดยังติดยังผิดยังถูกสุดท้ายก็ไม่ใช่วิสัยของการต้องรับผิดชอบที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยผลของการพิจิตรพิจารณาในจิตในใจของเราแต่ละเรื่องเราจึงตั้งสมุดฐานแห่งความเป็นจริงในใจว่าเราเดือดร้อนใครจะมาเดือดร้อนแทนเราเราเจ็บเราปวดใครจะเป็นคนมาเจ็บมาปวดแทนเราแม้ว่าเราต้องพิการใครจะต้องมาพิการแทนเราแม้หากเราต้องรับกรรมเองใครจะเป็นคนมารับกรรมแทนเราแม้ในส่วนอื่นใดเราก็ต้องนั่งวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยใจของตนเองอย่างนี้ว่าเราจะไปเดือดร้อนเพราะเรื่องคนอื่นทำไมเราจะไปเสริมไปเติมไปแต่งในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลกับชีวิตทำไมยิ่งดูเจตนาของการให้ร้ายป้ายสีในเรื่องของการเพ่งโทษจับผิดในเรื่องของการเบียดเบียนด้วยการกระทำคำพูดแม้แต่เรื่องความคิดความอ่านเรายังไม่ถือว่าจะต้องไปสารไปต่อไปผสมประสานด้วยเพราะไม่ใช่วิสัยของความเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตจิตใจของเราจึงลักษณะที่นิ่งที่เฉยที่ว่างที่วางกับสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อเรากำหนดด้วยลักษณะของเหตุแห่งความจริงที่เป็นไปด้วยอำนาจกิเลสของมนุษย์และเป็นไปด้วยอำนาจธรรมชาติเราค่อยๆวางจากสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นจริงด้วยความจริงของกิเลสมนุษย์มันเป็นจริงด้วยความจริงของธรรมชาติที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปว่าเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นหากใจเราไม่เข้าไปผูกพันไม่ไปผัวพันไม่ไปสำคัญผิดไม่ไปเข้าใจผิดไม่ไปเจือปนด้วยอำนาจของลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์แล้วใจเราก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
ผู้เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตจึงไม่จมติดอยู่กับเรื่องของโลกธรรมพิจารณา

ในโลกกระทำที่เป็นจริงว่าอ๋อนี่เองจึงทำให้เราเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความจริงเป็นเช่นนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อใจเรารับรู้อย่างนี้ใจเราก็ค่อยห่างจากสิ่งเหล่านั้นเราก็ตั้งมุ่งเหตุมุ่งผลในส่วนของความดีส่วนตนอันเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทำไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยคำพูดและไม่เบียดเบียนคนอื่นแม้แต่ทางความคิดเราหยุดนิ่งเราหยุดเฉยเราหยุดได้ความรู้สึกในใจเราก็จะเป็นอิสระยิ่งรู้ว่าน้ำนั้นถ้าเราไม่ได้ต่างคนต่างสาดเข้าหากันย่อมไม่มีผลอันใดแม้ที่สุดการปรบมือนั้นถ้าเราปรบข้างเดียวมันคงไม่มีผลอะไรถึงบอกว่าถ้าเขาโกรธเราไม่มีการโกรธตอบความหมายมันก็จะไม่มีอะไรเขาจองเวรเราก็ไม่มีการจองเวรตอบความหมายอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจแม้เขาพูดไม่เพราะเราก็จะไปพูดตอบเราก็จะได้ไม่มีโทษไม่มีเวรไม่มีภัยอะไรในส่วนอื่นใดก็เหมือนกันถ้าเป็นไปเพื่อเป็นการกล่าวร้ายมุ่งร้ายให้ร้ายแม้ที่สุดการกล่าวโทษการจับผิดเรานั้นยิ่งเป็นคนที่ต้องละเอียดเรานั้นยิ่งเป็นคนที่ต้องระวังเมื่อเราเป็นคนที่ละเอียดเมื่อเราเป็นคนที่ระวังเราก็จะกำหนดได้ในเหตุในผลเราก็จะกำหนดอยู่ในเหตุในผลทำให้เราสงบทำให้เรานิ่งทำให้เราเย็นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ของจริงเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ของจริงเป็นสิ่งที่ทนทานได้ของจริงนั้นเป็นสิ่งที่มีหลักมีเกณฑ์เมื่อเรามีเหตุมีผลอย่างนี้ในความละเอียดความรอบคอบความเป็นจริงของใจเราก็จะมุ่งธรรมมุ่งวินัยมุ่งความเข้าใจในการดำเนินชีวิตว่าช่างเขาเถอะพยายามยกช่างเขาเถอะแม้หากเราจะช่างหัวเผือกหัวมันถ้าเราจะช่างหัวเผือกหัวมันก็ไม่ได้เป็นอะไรใจเราบอกว่ามันเรื่องเผือกเรื่องมันเป็นเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ติดไม่จมไม่เชื่อปนด้วยอำนาจของโลกธรรมส่วนลึกของธรรมในใจเราก็จะเป็นไปในสิ่งที่พิจารณาว่าสิ่งใดจำเป็นสิ่งใดไม่จำเป็นสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดที่เหมาะสมสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรามากำหนดในใจของเราอย่างนี้เราก็จะเห็นความจำเป็นและไม่จำเป็นเหมาะสมไม่เหมาะสมธรรมในใจของเราก็ค่อยละเอียดขึ้นธรรมในใจของเราค่อยสุขุมขึ้นธรรมในใจของเราค่อยเยือกเย็นขึ้นในข้อปฏิบัติของเราจึงมองโลกด้วยความเป็นจริงว่านี่คือลักษณะของจริงที่มีอยู่เมื่อเป็นของจริงที่มีอยู่สิ่งที่ควรนิ่งสิ่งที่ควรเฉยสิ่งที่ควรผูกพันในข้อวัดปฏิบัติทางด้านจิตใจก็จะทำให้เราเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดเห็นความจริงในการเฝ้าฝึกปฏิบัติอันต่อเนื่องและผูกพันในจิตในใจจึงกำหนดได้ในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ว่ามีความละเอียดอย่างไรมีความรอบคอบอย่างไรมีความเย็นอย่างไรมีความสุขุมอย่างไรมีความหนักแน่นอย่างไรทำในใจของเราก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในส่วนลึกของศีลของธรรมจึงมีธรรมที่ปรากฏอยู่ในข้อวัดปฏิบัติซึ่งเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนลึกของใจว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อเรามานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดทำมันก็ค่อยปรากฏขึ้นที่ใจเราทุกสิ่งทุกอย่างว่านี่คือลักษณะที่มีอยู่โดยทั่วไปมันเป็นเรื่องเหตุมันเป็นเรื่องผลมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นจึงถามที่มาที่ไปว่าคนเราซึ่งมีความต่างกันมากเหมือนฟ้ากับดินเพราะมีพื้นฐานของที่มาที่ไปไม่เหมือนกันมีสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันมีภูมิธรรมภูมิปัญญาไม่เหมือนกันมีวาระจิตใจต่างกันหากเชื่อผลก็อย่างนั้นไม่เชื่อผลก็อย่างนี้หากเรากำหนดได้ในความเป็นจริงความต่างกันของการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกโดยตัวทั่วไปจึงมีลักษณะที่เราควรกำหนดอยู่ว่าทำไมมนุษย์เกิดมาจึงมีความต่างกันแน่ทั้งที่ก็เกิดแล้วไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นไม่น่าจะมีอย่างนั้นไม่น่าจะได้อย่างนั้นแต่ความต่างของมนุษย์มาจากเหตุปัจจัยไม่เพียงภพนี้ชาตินี้ยังมีภพต่อภพก่อนหน้าโน้นมาเรื่อยๆเมื่อมีหลายภพหลายกับหลายกันมีหลายชาติหลายอสงไขยความต่างของเหตุของผลในใจของแต่ละคนก็จะมีอยู่อย่างนี้เมื่อเรามากำหนดอยู่ในจิตในใจอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะบอกว่าอ๋อมีความจริงมีลักษณะที่นิ่งมีลักษณะที่เฉยมีลักษณะที่วางได้

เมื่อเรานิ่งเราเฉยเมื่อเราวางได้ในใจเราเราก็จะบอกเหตุผลของใจเราก็จะบอกความจริงของใจเราก็จะบอกเหตุบอกผลภายในจิตในใจของเราธรรมะปฏิบัติของเราก็ค่อยเบาขึ้นเย็นขึ้นว่าโอ้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องไปตามไม่จำเป็นจะต้องไปตามที่สุดมันก็ทวนกระแสต่อโลกวิสัยการทวนกระแสต่อโลกวิสัยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นกำลังเป็นที่มาที่ไปของส่วนลึกของใจที่จะทำให้เราเป็นคนที่เดินสวนทางต่อโลกวิสัยในทุกเรื่องทุกอย่างโดยข้อวัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงให้สร้างความป้องกันไว้ด้วยกรรมฐานให้พิจารณาเห็นความเป็นอสุภะอสุภังในส่วนของร่างกายของเราอยู่เสมอในส่วนของผมนั้นก็รู้ว่าแม้จะสวยจะงามก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้ามันล่วงมันหล่นมันหลุดลงมาเมื่อไรความเป็นอสุภะในผมเผ่าของเราก็มีอยู่เมื่อนั้นในส่วนของหนังของเราซึ่งเคลือบไว้ด้วยเหตุผลและด้วยความเป็นจริงว่าบางๆเป็นส่วนที่ฉาบทาแต่ถ้าหลุดลงมาในส่วนภาชนะใดที่เราต้องกินต้องดื่มความจริงเหล่านั้นมันก็เป็นสิ่งที่ปฏิกูลในส่วนของขนของเล็บของฟันแม้ส่วนอื่นใดในสังขารคือร่างกายตัวตนของเราก็เหมือนกันหมดถ้ามีการต้องฉีกถ้ามีการต้องหลุดถ้ามีการต้องล่วงถ้ามีการต้องหล่นลงมาในภาชนะใดภาชนะหนึ่งสิ่งนั้นย่อมเป็นของอสุภะอสุภังอยู่ในใจแสดงถึงพระพุทธเจ้าของเราให้พิจารณาย้อนสอนต่อความรู้สึกของโลกวิสัยโดยทั่วไปเราจึงต้องย้อนสอนต่อความจริงของสัตว์โลกโดยทั่วไปเมื่อเรามีการย้อนสอนได้เราก็เข้าใจได้ว่ามีลักษณะอย่างไรเรารู้ว่ามันมีลักษณะอย่างนั้นเราถึงแก้ถึงปรับเรารู้ว่ามีลักษณะอย่างนี้เราถึงปรับถึงแก้เมื่อเรารู้โดยธาตุแท้ความเป็นจริงเราจึงนิ่งเราจึงเฉยในส่วนแห่งความเข้าใจจริงใจธรรมจึงปรากฏเป็นศีลเป็นธรรมธรรมจึงปรากฏด้วยเหตุด้วยผลธรรมจึงปรากฏด้วยความรู้ความเข้าใจธรรมจึงปรากฏเด่นชัดกับความจริงที่มีอยู่เมื่อเราได้นิ่งเมื่อเราได้เฉยเมื่อเราได้ว่างเมื่อเราได้วางธรรมย่อมมีผลในทางปฏิบัติธรรมย่อมให้ผลในทางปฏิบัติทำให้เราเข้มข้นทำให้เราเข้มงวดทำให้เราชัดเจนต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติธรรมนั้นย่อมปรากฏชัดเจนกับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยธรรมเป็นหลักเมื่อธรรมมีหลักมีเกณฑ์เมื่อธรรมมีเหตุมีผลจะทำให้เราทุกคนพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์ต่อการเกิดขึ้นของการสัมผัสสัมพันธ์ใดๆได้หมดว่ามันเป็นการที่จะต้องย้อนอยู่ตลอดเวลาสองหูนะสองตานะสองรูนะจมูกปากนั้นมีสิ่งเดียวนั้นเหมาะสมแล้วถ้ามีมากกว่านี้มันก็จะเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจที่มามีมากกว่านี้มันก็จะเป็นเรื่องไม่สบายใจที่มีมากกว่านี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียหลักได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะทำให้เรารู้ตื้นลึกหนาบางจะทำให้เราเข้าใจในส่วนหยาบส่วนละเอียดส่วนที่สุขุมส่วนที่ปานกลางในใจเมื่อเราเป็นคนที่มีความละเอียดสุขุมและหยาบในจิตในใจของตนเราก็ยากที่จะได้เหตุได้ผลยากที่จะเป็นศีลเป็นธรรมกับใจยากที่จะยังความจริงให้ปรากฏโดยทั่วไปได้อาศัยการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าวิเคราะห์เฝ้าวิจารณ์ได้ธรรมย่อมเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างธรรมย่อมเป็นจริงอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงมีลักษณะปกติสวนทางต่อความรู้สึกนึกคิดอยู่ตลอดเวลาให้เห็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาแล้วมานั่งทบทวนในความจริงทั้งหมดว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้อ๋อมีความจริงเป็นอย่างนี้อ๋อมีความเข้าใจเป็นอย่างนี้อ๋อมีเรื่องที่ต้องพูดต้องคุยเป็นอย่างนี้เมื่อเรามากำหนดอยู่ในจิตในใจของเราจึงบอกว่าเฉยซะนิ่งซะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะบอกว่านั้นคือสิ่งที่ประกอบโลกแห่งความเป็นจริงทำให้เราหยุดดูหยุดนิ่งทำให้เราหยุดเฉยได้กับการอยู่อย่างคารวะวิสัยโดยทั่วไปมีความสุขเพราะเราทบทวนต่อสิ่งที่เป็นจริงในโลกแห่งความสมมุติในโลกแห่งเหตุและผลในโลกแห่งความเป็นจริงในลักษณะปรมัตถะซึ่งทุกคนก็คงไม่ปฏิเสธว่าโดยธรรมชาติเมื่อเรามีอำนาจของการเข้ามาฝึกมาปฏิบัติมีอำนาจของความว่าสติสัมปชัญญะละเอียดขึ้นเราก็จะเข้าใจในเหตุผลของการตามดูตามรู้ตามสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างเหตุผลในทางปฏิบัติของเราจะ

ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเป็นไปเพื่อตามดูตามรู้เป็นไปเพื่อตามสังเกตเป็นไปเพื่อตามดูเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วๆไปเรานั้นก็จะวางใจกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าอ๋อนั่นแหละคือความต่างของสัตว์นั่นแหละคือความต่างของกรรมของเวรของแต่ละคนเมื่อเราเห็นความต่างของกรรมของเวรแต่ละคนได้แล้วผลของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในส่วนลึกของใจจึงบอกลักษณะว่าละเอียดในส่วนลึกของใจจึงบอกว่ารอบคอบในส่วนลึกของใจจึงบอกว่าเยือกเย็นในส่วนลึกของใจจึงบอกว่ามีเหตุผลเพียงพอในการเฝ้าฝึกปฏิบัติทำให้เราหยุดดูทำให้เราหยุดวิเคราะห์วิจารณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดว่าอ๋อนี่เองที่เราต้องรู้ว่าสุทธิอสุทธิบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องต่างกรรมต่างวาระเป็นเรื่องเป็นไปตามฐานะภูมิธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมนั้นๆอาศัยว่าไม่มีครูมีอาจารย์จึงทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้ว่าผิดไม่รู้ว่าถูกไม่รู้ว่าควรไม่รู้ว่าไม่จำเป็นผิดถูกชั่วดีจึงไม่เห็นโทษเห็นคุณเห็นบาปเห็นบุญตามความเป็นจริงจึงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้แพ้ได้ชนะได้ผิดได้ถูกได้ดีได้ชั่วในลักษณะของโลกวิสัยสุดท้ายจึงมีลักษณะของการก่อกรรมก่อเวรไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราได้มาฝึกมาปฏิบัติเราจึงเฉยได้กับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแม้ที่สุดการชนะใดๆจึงต้องชนะในสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าเขาโกรธเราก็อย่าได้ไปโกรธเขาถ้าเขาพูดไม่จริงเราก็จงต้องพูดคำจริงถ้าเขาพูดไม่เพราะเราก็ต้องพูดคำเพราะถ้าเขาไม่ชอบเราก็คงต้องชอบด้วยหลักการว่านั่นคือสมบัติของแต่ละคนนั้นคือสิ่งที่มีอยู่แต่ละคนเราจึงไม่ยกว่าบุคคลนั้นควรจะเป็นผู้พิเศษอย่างนั้นบุคคลนั้นควรจะเป็นผู้พิเศษอย่างนี้เรากลับไม่มองในโลกอย่างนั้นเรากลับมองว่ามีอยู่จะหนักก็มีอยู่จะเบาก็มีอยู่จะยาวก็มีอยู่จะสั้นก็มีอยู่จะอ้วนก็มีอยู่จะผอมก็มีอยู่จะขาวก็มีอยู่จะดำก็มีอยู่แม้แต่ตลกเฮฮาก็เป็นเรื่องที่มีอยู่เรื่องขำๆก็ยังมีเรื่องที่มีอยู่แต่เนื่องจากเราเข้าใจต่อสภาพที่เป็นจริงการนิ่งเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีได้โดยเหตุโดยผลการนิ่งเฉยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นได้ด้วยบุญด้วยกุศลเป็นได้โดยความงามความดีที่ปรากฏอยู่อาศัยหลักธรรมในทางศาสนาที่จะเป็นเหตุนำพาข้อวัดปฏิบัติของเราให้ละเอียดขึ้นซึ่งจะเป็นเหตุนำพาข้อวัดปฏิบัติของเราให้สุขุมขึ้นในส่วนของความเข้าใจเราถึงบอกว่านิ่งและก็เย็นและก็เฉยสุดท้ายเราก็จะปล่อยให้วันเดือนปีตัดสินในตัวของมันเองวันเวลาจะฆ่าทุกชีวิตให้เป็นไปตามกรรมตามเวลาวันเดือนปีจะฆ่าทุกชีวิตให้เป็นไปตามกรรมตามเวลาโดยผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะทำให้เรารู้ว่าการจัดการใดๆก็จัดการตามเหตุปัจจัยการจัดการใดๆก็จัดการตามกิเลสการจัดการใดๆก็จัดการโดยธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้การหยุดนิ่งเฉยอยู่จึงเป็นธรรมกับใจการวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นของการได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสเมื่อเรามีการเฝ้าฝึกปฏิบัติได้ดีได้ละเอียดแล้วเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่เย็นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างทิเทนวาเห็นมาก็ดีสุเตนวาฟังมาก็ดีปริสังกายวาอยู่ใกล้ก็ดีสัมผัสก็ดีเรากับมองว่านั้นเป็นกรรมเป็นเวรนั้นเป็นวาระของแต่ละคนสุดยากที่จะเยียวยาสุดยากที่จะรักษาสุดยากที่จะว่ากล่าวตักเตือนสุดยากที่จะชี้แนะนำได้เราจึงไม่เข้าไปคล้องไปแวะเราจึงไม่ไปเกาะไปเกี่ยวจิตใจเราก็จะรู้ว่านั้นเป็นลักษณะของสัตว์โลกโดยทั่วๆไปความละเอียดของใจความเย็นของใจความสุขุมของใจความหนักแน่นของใจจะทำให้เราสงบลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่างวางเบากับทุกสิ่งทุกอย่างข้อปฏิบัติใดๆก็จะเห็นความเป็นธรรมในใจข้อปฏิบัติใดๆก็จะเห็นความละเอียดในใจการเกิดขึ้นของธรรมในเหตุในผลการเกิดขึ้นของศีลของธรรมในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่จะทำให้เราเป็นคนที่มองโลกด้วยความเป็นจริงว่าเรานั้นจะต้องนิ่งต้องเฉยเรานั้นจะควรว่างวางกับสิ่งโลกที่มีอยู่เพราะมันเป็นเรื่องที่ปรุงด้วยอำนาจความรู้สึกนึกคิดปรุงด้วยอำนาจแห่งความต้องการปรุงด้วยอำนาจแห่งอคติในใจเราจึงหยุดการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมของการเดินปัญญามาวิเคราะห์วิจารณ์ในส่วนลึกของใจได้แล้วเราจึงบอกว่าที่เป็นอยู่เราก็กำหนักอยู่แล้ว

0: ไม่ควรจะซ้ำเติมมากกว่านี้เราก็จะได้เชื่อเป็นการว่ากล่าวตักเตือนตนของตนเป็นที่สุดจึงหวังได้ความวิมุตติหลุดพ้นจากการวิเคราะห์จากปัญญาที่มีอยู่ในส่วนของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะได้เชื่อว่าไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวขออนุโมทนาบุญกุศลคุณงามความดีร่วมกัน
1: พึงพากันตั้งใจให้ดีอย่าให้มีเรื่องกังวลใจทำใจให้สบายคนเราถ้าหากว่าไม่ยึดถือเอาเรื่องภายนอกมาเป็นเครื่องกังวลมันก็สบายใจการภาวนาคือการฝึกหัดทำใจให้สบายไม่ใช่เป็นการทำใจให้เดือดร้อนต้องให้จะให้เข้าใจความหมายเมื่อรู้จักความหมายแล้วมันก็จะทำไปได้สะดวกทำอย่างไรใจจะสบายก็ทำลงไปมาเนี่ยก็หมายความว่าปล่อยวางนั่นแหละอย่าไปยึดถืออะไรต่ออะไรไว้ขั้นปล่อยวางความยึดถือต่างๆแล้วมันก็สบายเท่านั้นเองเนี่ยใจมันก็ลงแหละมันไม่ค้างอยู่ข้างนอกไม่ค้างอยู่ในอารมณ์ต่างๆมันก็ลงไปหาที่เดิมของมันในที่เดิมของจิตน่ะมันเป็นสถานที่อันสงบระงับปกติของจิตถ้าไม่ยึดถืออารมณ์อื่นแล้วมันก็มีแต่สงบลูกเดียวเหตุที่มันไม่สงบมันเลื่อนลอยไปมาก็เพราะมันยึดอารมณ์อันใดอันหนึ่งไว้เหตุนั้นมันจึงเป็นเหตุให้คิดปรุงแต่งไปอย่างนี้นะดังนั้นเรามาฝึกสติให้มันแก่กล้าเข้าไปควบคุมจิตคือความรู้สึกอันนี้ให้ได้แล้วมันก็ไม่ยึดถืออะไรเนี่ยเพราะมันมองเห็นแล้วว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรจะยึดถือเลยในโลกอันนี้นะถ้าไปยึดถือเรื่องสวยเรื่องงามมันก็เกิดความรักไม่รู้จักสิ้นสุดลงถ้าไปยึดถือเรื่องน่าเกลียดน่าชังมันก็เกิดความโกรธมันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมามันเป็นหนทางแห่งความฟุ้งซ่านทั้งนั้นเลยนะความยึดถือดังกล่าวมาเนี่ย ให้พิจารณาให้มันเห็นโทษแห่งความยึดถือดังกล่าวมานี้เมื่อเราไม่เห็นว่าสิ่งใดที่ควรจะมายึดถือเพราะอะไรก็เพราะมันไม่เที่ยงมันแปรผันแตกดับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ความจริงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นของละเอียดปานิชบรรจงยังไงก็ตามแหละจะเป็นรูปที่ละเอียดรูปที่มีจิตครองรูปเมื่อรูปไม่มีจิตครองละเอียดละออย่างไรมันก็ไม่พ้นจากความแตกดับพิจารณาเรื่อยแหละความจริงเหล่านี้เนี่ยเราจะพิจารณาหน่อยเดียวไม่ได้ต้องพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาเรื่อยไปจิตมันก็รู้ยิ่งเห็นยิ่งขึ้นในเรื่องนั้นมันจึงคลายความยึดถือได้ให้เข้าใจจะไปพิจารณาเพียงเล็กๆน้อยๆ และจะให้มัน

ละความยึดความถือมันละยังไม่ได้เพราะมันคุณธรรมที่กำจัด ความหลงความไม่รู้แจ้งอันนั้นนะมันยังไม่แก่กล้าพอเหตุนั้นเราจึงต้องพิจารณาบ่อยๆโดยกำหนดเอาจิตที่สงบตั้งมั่นนั่นแหละเป็นหลักเครื่องพิจารณาถ้าไม่ควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ภายในส่งไปตามกระแสของอารมณ์เช่นนี้นี่มันไม่ได้มันละไม่ได้แบบนั้นนะคิดพิจารณาไปเท่าไหร่ยิ่งยึดถือไปเท่านั้นให้เข้าใจการที่มันจะละนั่นก็พอมาพิจารณาลงในปัจจุบันเพ่งเข้าไปภายในไปเห็นแจ้งความจริงของชีวิตนี่อยู่ภายในตามเป็นจริงนั่นแหละมันจะละอะไรได้มันก็ละตอนนั้นแหละบัดนี้นะมันเป็นอย่างนั้นหมายความว่าดวงจิตที่แท้จริงเนี่ยมันอาศัยอยู่หาไทยวัตถุภายในนี้มันไม่อยู่ที่อื่นดังนั้นการที่เราส่งออกไปข้างนอกนั้นมันไม่ใช่ดวงจิตมันเป็นสัญญาเจตสิกต่างหากเหตุดังนั้นมันจึงไม่ตัดสินอะไรลงไปได้จะละอะไรก็ละไม่ลงต่อเมื่อได้ทวนกระแสเข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วเห็นจิตนี่ความรู้สึกอันนี้เป็นปกติอยู่อย่างนี้เราจึงวินิจฉัยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันไม่เที่ยงอย่างนี้นะมันก็เห็นชัดเลยแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกโสกปรกในร่างกายอันนี้มันก็เห็นชัดตามเป็นจริงได้เพราะมันอยู่ใกล้ชิดกันอยู่นี่กายกับจิตเนี่ยขอจะให้จิตตั้งมั่นลงไปเท่านั้นแหละมันก็ผ่องใสมองเห็นร่างกายนี้ได้พอแต่อยากรู้อยากเห็นกระแสจิตมันก็พุ่งออกไปหาร่างกายนี่มันก็เห็นชัดเลยถ้าอยากเห็นกระดูกซี่โครงอย่างนี้นะพอนึกเท่านี้แล้วกระดูกซี่โครงก็ปรากฏเหมือนอย่างสัตว์ที่ตายแล้วทิ้งอยู่บนดินพวกแกล้งพวกกาพวกอะไรมายื้อแย่งกินหนังกินเนื้อไปหมดแล้ววันนี้ก็ยังเหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นเองรูปกายมนุษย์เรานี่มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วรูปนี่มันก็มีแต่วันจะเน่าจะเปื่อยผุพังไปถ้ามีสัตว์มายื้อแย่งกินอย่างว่ามันก็ยิ่งหมดไปเร็วกระดูกมันแข็งมันกินไม่ได้มันก็เหลือแต่กระดูกเท่านั้นเนี่ยคนก็ดีถ้าหากว่าไม่เผาไม่ฝังนะก็เหลือแต่กระดูกกองเป็นสักขีพยานว่ามีคนคนหนึ่งได้เกิดมาในโลกแล้วหมดบุญหมดกรรมแล้วตายลงไปเหลือโครงกระดูกนั่นเป็นสักขีพยานก็มีเท่านี้เองนะคำว่าชีวิตหรือว่าร่างกายหรือว่าขันธ์ห้าอันนี้นะจะเรียกยังไงก็ถูกทั้งนั้นแหละ มันก็ไปสิ้นสุดลงแค่หมดลมหายใจเท่านั้นเองนะมันจะมีอะไรอ่ะดังนั้นเราจึงว่ามีสติเตือนจิตนี่บ่อยๆให้มันรู้ความจริงเหล่านี้ไม่มีอะไรถ้าลมหายใจหยุดลงไปแล้วจิตก็เป็นอันว่าออกจากร่างนี้

อยู่ไม่ได้จิตจะอาศัยอยู่ในร่างอันนี้ได้มันธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่มันต้องปรองดองกันได้สัดได้ส่วนประกอบกันเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายนี่เป็นปกติเมื่อจิตเข้าไปครองอาศัยอยู่แล้วมันก็เคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานต่างๆได้เพราะธาตุทั้งสี่นี่วิบัติลงใช้การไม่ได้ธาตุใดธาตุหนึ่งแล้วทีนี้มันก็หมดเรื่องกันธาตุหนึ่งก็พลอยเสียไปตามกันด้วยอุปมาเหมือนรถยนต์นะรถยนต์นี้ถ้าเครื่องอะไรเครื่องรถยนต์เครื่องสำคัญสำคัญน่ะมันเสียลงอันนี้รถเดินไม่ได้เลยมันก็ดับลงเท่านั้นเครื่องนะ แม้ส่วนอื่นจะยังดีอยู่ก็ตามเพราะว่าเครื่องยนต์ต่างๆเหล่านั้นน่ะมันถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันมันยังมีกำลังนำรถนั้นวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้ร่างกายอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ย เมื่อส่วนอวัยวะสำคัญส่วนโดยส่วนหนึ่งมันวิบัติลงส่วนอื่นๆก็วิบัติไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเพ่งพิจารณาจนว่าเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาในใจถ้ามันยังไม่เบื่อหน่ายมันจะไม่คลายความยึดถือเรื่องมันนะต่อเมื่อใดมันเบื่อด้วยอำนาจแห่งปัญญาเมื่อนั้นแหละมันถึงอุปลงมันจึงวางลงได้วางร่างกายอันนี้ลงได้ตามสภาพเดิมของมันจิตไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความเสียใจดีใจเศร้าโศกอะไรเลยหรือสะดุ้งหวาดกลัวกลัวก็ไม่กลัวแหละก็เพราะว่าร่างกายทุกส่วนไม่ใช่ของเรายังคิดไปหวงไว้ยังไงถ้าหวงไว้มันก็กลัวตายกลัวเจ็บปวดอะไรต่ออะไรไปทำนองนั้นแหละถ้าผู้ใดปลงวางลงได้จริงก็ไม่กลัววะนี่วิบัติก็วิบัติไปแตกก็แตกดับก็ดับก็ให้มันพ้นกันไปสักทีวะอาศัยมันมานี่แสนทุกข์แสนยากแสนลำบากนานปีแล้ว มันก็ได้เสวยทุกขเวทนากับร่างกายอันนี้มาเรื่อยๆมาเพียงแต่ไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันถึงเวลาให้อาหารแล้วไม่ให้มันก็กระวนกระวายแล้วนี่มันก็แปรปรวนไปแล้วร่างกายนี่จะพิจารณาดูให้ดีมันไม่แปรปรวนไม่แตกดับก่อนนี่ก็เพราะมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่เท่านั้นเองนะมีอาหารหล่อเลี้ยงมีผ้านุ่งผ้าห่มมีเครื่องป้องกันร้อนหนาวลมแดดสัตว์ที่มีพิษทั้งหลายไม่กัดไม่ต่อยเพราะมีทางป้องกันไอ้เช่นนี้เนี่ยมันถึงพออยู่ได้นะลองคิดดูพูดสั้นๆว่าบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนู่นตามมารักษาชีวิตนี่จึงยังเหลืออยู่ได้แม้แต่ลำพังอาหารบำรุงก็ไม่ไหวถ้าบุญเก่าหมดลงแล้วร่างกายนี่ก็ย่อมทนอยู่ไม่ได้แม้จะมีอาหารดีๆยังไงมาให้รับประทานมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้มันรับทานไม่ได้ซ้ำนะถ้าหมดบุญเก่าแล้วมีอาหารก็จืดชืดไปหมดเลยกลืนก็แทบไม่ลงซ้ำเป็นไรอย่างนี้นะมันคลายหมดแล้วอ่ะ

มันหมดบุญเก่าแล้วไม่เหลือจริงๆในร่างกายนี่คิดดูให้ดีดังนั้นเราจะไปหวงแหนทำไมหวงแหนยังไงไว้มันก็ไม่อยู่หรอกมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยเป็นอยู่หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนตะเกียงและโคมไฟอาศัยน้ำมันกับไส้พอจุดไฟเข้าไปไฟลุกโพลงขึ้นเมื่อเกิดแสงสว่างขึ้นมามองเห็นอะไรได้ชัดเจนท่านนานไปไฟมันก็ไหม้น้ำมันหมดไปหมดไปพอน้ำมันใกล้จะหมดแสงไฟฟ้าหรือตะเกียงหรือโคมไฟเนี่ยมันก็หลีลงหลีลงอย่างนี้แหละลองคิดดูอ่ะเพราะน้ำมันมันจวนจะหมดแล้วกำลังมันน้อยลงเต็มทีแล้วมันจะส่งให้เกิดแสงสว่างเต็มอัตราเหมือนเดิมนั้นไม่ได้แล้ววะนี่พอน้ำมันหมดเท่านั้นเองไฟก็ดับวูบลงไปร่างกายชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอยู่โดยอาการสองอย่างคือบุญกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนมาบำรุงหล่อเลี้ยงรักษาไว้หนึ่งอาหารการบริโภคปัจจุบันนี้ช่วยพยุงร่างกายอันนี้ไม่ให้เหี่ยวแห้งไปมันก็อย่างนี้เราต้องพิจารณาดูเหตุปัจจัยของชีวิตให้มันเห็นด้วยปัญญาเมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่ประมาทเลยทีนี้ผู้ใดรู้อย่างนี้นะไม่ไว้ใจในชีวิตแล้วต้องนึกอยู่เสมอชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงอย่างนี้นะเตือนตนอย่างนี้อยู่เสมอแล้วก็จิตใจนี้ก็ไม่หลงแล้ววันนี้นะไม่หลงก็รู้ว่ามันจะแตกจะดับอยู่แต่ว่ากำหนดไม่ได้ไม่ทราบว่าวันไหนเพราะไม่มีญาณอันวิเศษอย่างรู้ได้เหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราก็ต้องเตรียมตัวไว้เสมอแหละเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าความตายมันจะมาตัดรอนชีวิตนี้เมื่อไหร่เร็วหรือช้านั้นบอกไม่ได้เลยบางทีมัวเมาประมาทอยู่ไม่ทันไรความตายมาถึงปุ๊บปั๊บเข้ามันก็ขาดทุนละสิบัดนี้เพราะว่าไปมัวเมาประมาทอยู่ในเรื่องอื่นไม่นึกถึงไม่ทำความรู้เท่าในร่างกายสังขารนี่อย่างนี้นะจิตมันก็เลยไปผูกพันอยู่กับสิ่งอื่นนู่นก็เดือดร้อนแล้ววันนี้กลัวตายขึ้นมาแล้วเพราะไม่ได้เพ่งพิจารณาอยู่บ่อยๆเมื่อกลัวตายขึ้นมามันก็เป็นทุกข์แล้ววันนี้นะจิตใจสะดุ้งหาความสงบไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นนะทุกคนต้องให้เตรียมตัวไว้ทีเดียวเตรียมอย่างไรอ่ะเตรียมละความชั่วทำความดีเป็นบทบาทเบื้องต้นนั่นแหละขั้นที่สองเตรียมรักษาจิตรักษาความสงบของจิตที่ตนทำให้มันสงบแล้วให้มันสงบอยู่เรื่อยไปให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไปอย่าไปท้อไปถอยเตรียมปัญญาไว้สำหรับจะได้สอนใจนี่ให้ปรงให้วางขันธ์ห้านี้ปัญญามันย่อมเกิดเพราะการประกอบคือเกิดเพราะการเพ่งพินิจพิจารณาเพ่งและพินิจพิจารณาเนี่ยคำว่าเพ่งนั่นก็คือทำใจให้ตั้งมั่นนั่นเองไงตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันคำว่าพินิจพิจารณาก็หมายความว่าเมื่อจิตใจหยุดยั้งอยู่แล้วอย่างนี้ก็มองดูร่างกายวิตกถึงร่าง

กายก่อนอื่นทั้งหมดเพราะว่าจิตมันหลงอยู่ในร่างกายนี่ก่อนอื่นมันจึงไปหลงสิ่งอื่นต่อถ้ามันรู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงไม่ยึดไม่ถือร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนแล้วมันก็ไม่ยึดถือสิ่งอื่นเป็นตัวตนเหมือนกันนะดังนั้นน่ะอย่าไปชอบต้องการอยากจะรู้อะไรต่ออะไรนอกกายนี่ออกไปก่อนให้มาเพ่งพิจารณาให้รู้แจ้งร่างกายอันนี้ให้มันชัดเจนลงไปอย่าให้มันสงสัยลังเลเลยอย่าให้มันสงสัยว่าเรานี่ยังจะไม่ตายก่อนหรือไงโนอย่างนี้นะเราจะมีอายุยืนอยู่ต่อไปหรือไงโนอย่างนี้อย่าไปสงสัยอย่าไปคิดถึงเรื่องอนาคตอย่างนั้นเพราะว่าคิดได้เราก็รู้ไม่ได้เพราะไม่มีญาณอย่างรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเราคิดเสียว่าร่างกายนี้มันก็อุปมาเหมือนอย่างหม้ออย่างภาชนะใส่สิ่งใส่ของต่างๆพวกนี้แหละสิ่งแก้วน้ำขวดน้ำอะไรพวกนี้นะใช้ไปใช้มามันก็สึกหรอไปสึกหรอไปบัดนี้บางทีก็เผลอๆไปหลุดมือตกลงก็แตกไม่มีทางที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยบทมันจะแตกจะทำลายแล้วมันเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละเอาเลยอุปมาเหมือนอย่างชีวิตของคนยุคนี้สมัยนี้เหมือนกันนะตายง่ายคนทุกวันนี้นะนอนอยู่ดีๆก็คลั่งไข้หลงไหลไปก็ตายไปเลยนั่งอยู่ดีๆก็เกิดเป็นลมชักขึ้นมาหมอช่วยเหลืออะไรก็ไม่ฟื้นเอาตายนี่นะปัจจุบันนี่ชีวิตนี่รู้สึกว่าตายเร็วเหลือเกินนะอย่างนั้นอย่าไปไว้ใจเราต้องพยายามรวบรวมเอาความดีทั้งหลายเข้ามาไว้ในใจนี้ให้มันได้ความดีที่ตนทำมาให้ทำความพอใจในความดีอย่าไปพอใจในความชั่วสอนตนเข้าไปหัวใจนี่มีดวงเดียวถ้ามันยินดีในบุญในกุศลในความดีแล้วไอ้ความชั่วมันก็เกิดไม่ได้เพราะมันไม่ยินดีนี่ไม่ยึดถือเอาไว้แต่ถ้าไปยินดีในความชั่วหรือว่าในสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์มากๆเข้าไปมันก็ทอดอะไรในความดีที่ตนทำมามันก็ไม่ห่วงไม่นึกถึงนี่เพราะใจมีดวงเดียวนี้น้อมไปทางหนึ่งแล้วทางหนึ่งก็ย่อมงดกันอย่างนี้แหละบัดนี้เราถามตัวเองว่าการน้อมใจไปในทางบาปทางบุญจะเอาทางไหนแน่นอนนะทุกคนต้องตอบตัวเองได้เลยว่าต้องเอาทางบุญทิ้งทางบาปเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ลำบากอะไรอ่ะใจมันเห็นแจ้งเรื่องบาปที่มันอำนวยผลให้เป็นทุกข์มันเห็นยังยินอยู่เรื่อยมาอย่างนี้นะเรื่องอะไรแล้วมันจะไปก่อบาปขึ้นมามันเห็นแจ้งอยู่ในใจว่าบุญกุศลนี่มีแต่อำนวยผลให้เป็นสุขลูกเดียวบุญไม่เคยอำนวยผลให้แก่บุคคลผู้กระทำบำเพ็ญให้เป็นทุกข์ไม่มีเรามองเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็เกิดปีติในบุญในกุศลที่ทนกระทำมาอย่างนี้แหละไม่เบื่อไม่นายต่อคุณค่าแห่งบุญกุศลเพราะตนได้รับความสุขก็เพราะมีบุญถ้าไม่มีบุญแล้วไม่มีความสุขเลยจิตนี้นะเพราะมันมีตั้ง

เป็นเรื่องกระทบกระทั่งมีแต่เรื่องไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมากระทบกระทั่งอยู่อย่างนั้นมีแต่เรื่องดีเรื่องชั่วมากระทบกระทั่งอยู่ไอ้จิตใจที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี่มันถึงเป็นปกติอยู่ไม่ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเรามีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในใจอย่างมั่นคงแล้วอย่างนี้แม้เรื่องดีเรื่องเชื่อชั่วเรื่องไม่เที่ยงอะไรกระทบกระทั่งมาจิตนี้มันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเพราะมันได้ที่พึ่งอันประเสริฐไว้ในใจแล้วขอให้เข้าใจตามนี้ใจนี่นะถ้าปล่อยให้มันอยู่โดยลำพังแล้วเฮ้ยมันหาอยู่ไม่ในร่างกายนี่มันคิดส่งออกไปทั่วคว้าขวายอารมณ์ต่างๆนั้นนะไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยดังนั้นนะก็ขอให้พากันพิจารณาเห็นโทษของการปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปนั่นว่าไม่เป็นผลดีเลยเป็นหนทางเดินไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนี่ตัวพี่นาให้มันเห็นเมื่อผู้ใดพี่นาเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ยอมปล่อยใจให้เพ่นพ่านไปโดยไม่มีเหตุจำเป็นก็มีสติประคองความรู้สึกอันนี้ไว้ภายในเสมอไปบางคนเนี่ยแนะนำปานนี้แล้วยังไม่เข้าใจยังมาถามอีกแล้วจะทำใจยังไงเพราะว่าในการภาวนานี่ทั้งที่พูดให้ฟังอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่เข้าใจความหมายเลยมันแย่นะคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละยังว่าถ้าหากว่าพูดสมองดีผู้มีบุญมีปัญญาก็อย่างว่านั่นเนี่ยผู้มีใจตั้งมั่นแล้วพอท่านแสดงแนวทางปฏิบัติไปอย่างนี้มันก็เข้าใจได้เข้าถึงจิตใจได้จริงๆอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จำไม่ลืมแหละอุบายต่างๆเหล่านั้นก็ไปสอนจิตตัวเองเข้าไปฝึกจิตนี่ให้สงบระงับลงไปอันที่ว่าจิตมันไม่ค่อยสงบมันไม่ค่อยมาอยู่ในปัจจุบันมันชอบแต่เล่ร่อนออกไปภายนอกก็ทุกคนก็มักจะบ่นกันอย่างนี้แหละที่เป็นทั้งนี้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าตนไม่สำรวมจิตนั่นแหละเกิดจากความไม่สำรวมนั่นเองเมื่อนั่งภาวนาทำใจสงบระงับลงไปได้แล้วเมื่อออกจากภาวนานี่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีสติควบคุมไม่มีสติประคับประคองเช่นนี้นี่มันก็จิตใจมันก็วนไหวไปเรื่อยๆไปมันก็ไม่หยุดไม่ยั้งนะมันเป็นอย่างนั้นอันที่ว่าทำยังไงถึงจะทำใจสงบระงับได้ก็เมื่อตนปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปทั่วแล้วถึงเวลาแล้วจึงไปนั่งสมาธิกำหนดจิตควบคุมจิตให้มันสงบไปโดยรวดเร็วอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงอ่ะเพราะว่าจิตนี่เนี่ยมันเคยชินกับสิ่งใดแล้วมันก็มักจะไปคิดไปยึดไปถือในสิ่งนั้นท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างวัวควายที่มันเคยลงไปกินข้าวในนาไร่ใดของใครเมื่อเผลอๆเจ้าของเผลอๆมามันก็ไปที่เดิมนั่นอีกแหละมันเคยกินที่นั้นมันก็ไปสู่ที่นั่นแหละไปกินข้าวบริเวณนั้นเองฉันได้จิตใจ

ของคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อมันเคยยึดถือสิ่งใดบ่อยๆมาเป็นอารมณ์นะครับพอเผลอสติมันก็พุ่งไปหาสิ่งนั้นไปยึดสิ่งนั้นเข้าไปวิตกวิจารเรื่องนั้นอยู่นั่นแหละสงบลงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเมื่อรู้ว่าจิตของตนเป็นอย่างนั้นแล้วเช่นนี้ก็ต้องพยายามเพ่งลงในปัจจุบันนะเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกลงในอย่างนี้นะมันก็เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาแล้วบาปก็ไม่มีแบบนี้นะเพราะว่าเป็นผู้สมทานมั่นในศีลแล้วไม่ยอมร่วงพุทธบัญญัตินั้นบาปมันจะไปเกิดมาได้ที่ตรงไหนล่ะวะเนี่ยบาปมันก็เกิดไม่ได้เมื่อตนไม่ล่วงละเมิดในพุทธบัญญัติแล้วอย่างนี้นะนั่นที่ท่านยังเรียกว่าโอปนายิโกน้อมเอาพระธรรมคือศีลคือคุณของศีลเข้ามาสู่จิตใจเมื่อมองเห็นว่าศีลนี่มีคุณานิสงส์ดังที่พระองค์ตรัสไว้ในทำความรู้ตนของตนว่าเป็นปกติอยู่เสมอไปอย่างนี้นะนี่แหละจิตมันจะหยุดฟุ้งซ่านรำคาญเพราะเหตุนี้ให้เข้าใจถ้ายังไปรู้อำนาจแก่ความคิดความปรุงแต่งต่างๆอะไรอยู่นั้นไม่สะกดจิตให้หยุดให้นิ่งลงไปเสียเลยปล่อยเลยตามเลยแล้วโอ้มันจะนั่งอยู่หมดวันมันก็สงบลงไม่ได้เลยมันถ้าปล่อยใจไปอย่างนั้นนะก็เมื่อตนรู้ว่าจิตที่มันชอบเลื่อนลอยนี่เราจะใช้อุบายอ่อนๆใส่ไม่ได้มันต้องใช้ไม้แข็งถือว่าสะกดจิตไว้นะด้วยสติด้วยขันติความอดทนอย่างนี้แหละจิตนั้นมันถึงจะอยู่ได้มันจึงจะหยุดคิดลงเราอดทนไม่ถอยไม่ยอมคิดเวลานี้จะทำใจให้เป็นหนึ่งไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องคิดต้องรู้อะไรก่อนยังไม่ควรรู้อะไรก่อนเพราะว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นก็เตือนตนไว้อย่างนี้แล้วก็สะกดจิตลงเพ่งเข้าไปตั้งความอดความทนลงอย่างนี้เลยถ้าทำได้อย่างนี้ไม่เหลือวิสัยนะไม่นานแล้วจิตมันก็สงบลงได้เพราะว่าสติสัมปชัญญะหรือขันติความอดทนเนี่ยมันอุ้มชูจิตดวงนี้ไว้แล้วจิตที่ขยับที่จะคิดไปไหนก็ไปไม่ได้ดังนั้นมันถึงได้รวมลงบัดนี้นะมันจึงได้สงบลงไปได้ให้พากันจำอุบายเหล่านี้ไว้เราจะไปทำอ่อนแอไม่ได้นะจิตนี้นะถ้าเราทำลงไปแล้วมันไม่ยอมสงบอย่างนี้นะมันก็ต้องใช้ไม้เด็ดแล้วบัดนี้เอาตายเป็นตายเราจะเพ่งกันอย่างนี้แหละถ้าไม่หยุดคิดตราบใดแล้วก็จะไม่พิจารณาอะไรอย่าเพ่งให้แต่จิตนี่มันหยุดลงไปหนึ่งลูกเดียวนี่แหละว่างั้นอธิษฐานใจมั่นลงไปอย่างนี้นะในวันนี้ก็เมื่อทำตามที่ว่านี่นะไม่เหลือวิสัยนะจิตย่อมสงบลงได้จริงๆเพราะจิตบางคนมันก็ไม่แข็งกระด้างอย่างนี้มันน้อมลงไปง่ายอันนั้นก็ไม่ต้องสะกดให้ลำบากเพราะว่าตั้งสติทวนกระแสจิตเข้าไปทวนความคิดความนึกให้เข้ามาสู่ปัจจุบันจิตใจมันก็ลงไป

พ่งเห็นความคิดต่างๆเกิดแล้วดับไปไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรความคิดต่างๆพวกนี้พอมันเห็นแจ้งชัดอย่างนั้นมันก็ปล่อยก็วางความคิดได้บัดนี้เพราะมันเห็นว่าคิดไปแล้วก็เป็นทุกข์เปล่าไม่มีประโยชน์อะไรไม่เป็นแก่นสารอะไรอย่างนี้นะพอมันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายในความคิดเหล่านั้นมันก็รวมลงไปได้ไอ้ผู้ที่มีนิสัยอ่อนโยนฝึกตนมาแต่ก่อนนะมันเป็นอย่างนั้นและกับผู้ที่ไม่ประมาทตามรักษาจิตของตนอยู่เสมออย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละรักษาความปกติของจิตนี้ไว้เมื่อว่าถึงคราวนั่งสมาธิภาวนาเช่นนี้นี่จิตมันก็ไม่ค่อยจะดิ้นไปทางไหนแล้วเพราะตลอดเวลามีสติสัมปชัญญะคุมแจอยู่นั่นรักษาอยู่นั่นอันนี้แหละที่บุคคลภาวนามันจะสงบลงได้ง่ายได้ไวก็เพราะเหตุว่าตามรักษาจิตอยู่ทุกอิริยาบถนี่สำคัญเมื่อรู้ว่าบาปที่ตนลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนนั้นยังมีอยู่ยังปรากฏขึ้นในจิตอยู่นี่นะแล้วก็อธิษฐานละไปเรื่อยๆนะอธิษฐานละขอละอกุศลวิตกต่างๆนี่ที่ล่วงมาแล้วจะไม่วิตกถึงแล้วเพราะว่าบาปมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์ไม่ทำมันต่อไปแล้ววันนี้นะขอยุติกันเพียงเท่านี้ด้วยอำนาจความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้บาปกรรมความชั่วที่มีอยู่ในใจข้าพเจ้านี่จงเบาบางไปหมดไปสิ้นไปอธิษฐานใจลงไปอย่างนี้นะบ่อยๆเข้าไปบาปกรรมที่ตนลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนมันก็ค่อยหมดไปเพราะว่าจิตไม่ยึดถือเอาแล้วนี้จิตไม่ทรงเสริมมันแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นประธานนะบุญบาปสุขทุกข์มีจิตเป็นประธานทั้งนั้นเลยดังนั้นเมื่อจิตเห็นโทษแห่งความทุกขเวทนาทางสารเห็นโทษแห่งขันธ์ทั้ง5อันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วอย่างนี้เนี่ยมันถึงคลายได้มันจึงวางในจิตนี่นะเพราะแต่ก่อนมามันวางไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่เคยคิดว่าจะทำความเพียรเพ่งวินิจร่างกายสังขารให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้มันไม่คิดไม่นึกเลยอย่างนี้นะชื่นชมยินดีอยู่แต่ในกามคุณนั่นแหละแล้วอย่างนี้นี่จะให้จิตมันสงบลงได้ง่ายยังไงอ่ะเพราะแต่ก่อนมาตนก็ไม่เคยคิดที่จะทำความเพียรเด็ดเดี่ยวอย่างนั้นดังนั้นมาปัจจุบันนี้เราตื่นตัวแล้วก็หัดคิดหัดอธิษฐานจิตใจเข้าบ่อยๆเข้าไปเมื่อจิตมันรู้สึกว่าตนไม่เกี่ยวข้องกับบาปอกุศลใดๆทั้งหมดแล้วอย่างนี้มันก็ปลงก็วางลงไม่นึกหาแล้ววันนี้นี่แหละวิธีละบาปที่ตนได้ลุ่มหลงกระทำมาแต่ก่อนแล้วก็ละที่ใจนี่เองใจเนี่ยเป็นผู้ยึดถือเอาบาปไว้เป็นอย่างนั้นเพราะคนไม่เพียรไม่ยามละมันนั่นแหละเมื่อเวลาที่มันยังไม่มีเหตุมากระตุ้นทำให้กิเลสนี้กำเริบขึ้นมันก็เป็นปกติดีสบายอยู่ไม่รักคนนู้นไม่เกลียดคนนี้อะไรเลยแต่พอมีเหตุภายนอกกระทบเข้ามาจิตใจหลงยึดถือเอาเหตุภายนอก

ไว้สมทบกับเหตุภายในอย่างนี้นะมันก็ทำให้กิเลสที่มันดองอยู่ในสันดานนั้นเกิดขึ้นกำเริบขึ้นทันทีเลยเช่นความโกรธอย่างนี้นะมันไม่โกรธมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้สอนใจละเพียงแ

นี่ทีแรกก็เป็นคนใจดีใจดีใครก็ยกย่องว่าเป็นคนใจดีนึกว่าจะเป็นผู้ไม่มักโกรธมักอิจฉาผู้อื่นที่ไหนได้พอมีเหตุอันไม่ดีอย่างว่านั้นกระทบเข้ามาอดทนไม่ไหวแล้วนี่ตบะแตกเลยได้เกิดโมโหโทโสขึ้นมาบางทีก็สามารถทำร้ายผู้อื่นให้เจ็บให้ปวดให้ล้มให้ตายลงได้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยจงพากันพยายามมีสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ลงไปอย่าให้มันเลื่อนลอยจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็อย่าลืมจิตใจตัวเองตัวเองเคยได้นั่งภาวนาทำใจสงบอย่างไรออกจากภาวนาไปแล้วก็นึกถึงความสงบของใจอันนั้นอยู่ควบคุมใจนั้นให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลในคุณพระรัตนตรัยให้ได้ปกติจิตนี้ถ้าตนไม่ควบคุมอย่างว่านี่นะมันจะถูกกิเลสนั่นน่ะเข้ามาจูงเอาให้พอใจไปในเรื่องบาปอกุศลต่างๆหรือว่าเรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรอย่างนี้นะมันเมื่อควบคุมได้มันก็ไม่หลงไหลไปเลยเมื่อควบคุมจิตไม่ได้มันก็ไปตกลงไปที่ต่ำนู่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะให้พากันควบคุมจิตไว้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรกับใครที่ไหนก็ระวังจิตนี่อย่าให้มันเสื่อมจากสมาธิอย่าให้มันวอกแวกไปตามอารมณ์นั่นนั่นนี่วิธีปฏิบัติสมถวิปัสสนาอย่างใกล้ชิดกับจิตใจเลยวันนี้นะนั่นเราเข้าถึงจิตเดิมใจเดิมได้ถ้าแบบนี้นะถ้าไม่ทำความเพียรเวียงพินิจอย่างว่านี่นะก็ลำพังจะไปทำความดีทางกายวาจาเท่านั้นแล้วมันไม่สามารถที่จะมาป้องกันจิตไม่ให้คิดไม่ฟุ้งซ่านไปทางบาปอกุศลมันป้องกันไม่ได้เลยต่อเมื่อใดตนได้มีสติสัมปชัญญะเพ่งทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันมันกลัวการดูจิตนี่เสมอว่าจิตนี่อยู่ยังไงเวลานี้นะอย่างนี้นะไม่ต้องพะวะวนถึงคนอื่นแล้วตนก็เพ่งดูโดยลำพังตนเพ่งจิตตัวเองไม่ท้อไม่ถอยเช่นนี้แล้วมันก็สงบลงได้ไอ้ความพุ่งสั้นเหิมมันก็ดับไปเพราะเราเพียรเพ่งวินิจไม่ท้อไม่ถอยนี่แหละให้พากันเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะทำความเพียรเพียงนิดๆหน่อยๆแล้วจะให้จิตนี้มันตั้งมั่นลงไปด้วยดีสม่ำเสมอไปมันเป็นไปไม่ได้ความดีของเรามันน้อยไปมันไม่มากพอจะเป็นกำลังใจได้นี่นะฉะนั้นเราต้องทำดีพูดดีคิดดีเรื่อยไปอย่าให้อกุศลเข้ามาแทรกแซงในจิตนี้เช่นนี้แล้วมันก็จิตก็ไม่เลื่อนลอยแล้ววันนี้นะไม่เลื่อนลอยเราควบคุมอยู่ตลอดเวลาสติสัมปชัญญะมันจะแก่กล้าขึ้นได้ก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะเราใช้ไปในทางที่ถูกคือใช้เข้าไปควบคุมจิตระวังไม่ให้จิตมันวอกแวกขวนไหวไปตามอารมณ์ต่างๆอาศัยสติสัมปชัญญะนี้ระมัดระวังเสมอไปดังนั้นจิตใจมันจึงรวมลงได้เวลาไปนั่งสมาธิภาวนาเข้าจริงๆมันจึงไม่ฟุ้งซ่าน

ดังนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทพยายามสำรวมจิตตัวเองไปอยู่อย่างนั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดจากความพยายามถ้าไม่พยายามแล้วอะไรอะไรก็ไม่สำเร็จลงได้เพราะฉะนั้นขอให้พากันตั้งใจลงไปถ้าเรารู้ตัวอย่างนี้แล้วเราไม่ทำความเพียรในเวลานี้ในชีวิตนี้ต่อไปกิเลสมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นแล้วจะไปทำความเพียรละมันให้มันง่ายสบายนะไม่มีทางนะนั่นแหละถ้าหากว่ายังไม่คิดจะทำความเพียรละกิเลสนี่ตราบใดแล้วชีวิตนี่มันก็เหมือนลูกข่างที่เขาปล่อยลงดินนั่นแหละมันก็หมุนอยู่ที่เก่าหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนั้นแหละจิตใจของคนเราก็เป็นเหมือนลูกข่างนะถ้าไม่อบรมนะนั่นแหละมันก็หมุนตายจากโลกนี้ไปเกิดโลกอื่นตายจากโลกอื่นก็กลับมาเกิดโลกนี้หมุนเวียนกันอยู่เงี้ยหาทางออกจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่ได้เลยนี่นะลองคิดดูดังนั้นน่ะในความดำริตรีตองเหตุผลดังกล่าวมานี่น่ะจึงเป็นบทบาทอันสำคัญไม่น้อยเหมือนกันนะเพราะว่าจิตนี้ถ้าหากว่ามันไม่มองเห็นลู่ทางโดยแจ่มแจ้งแล้วมันจะไม่เดินเลยนั่นนะมันจะเดินยังไงเหมือนอย่างคนตาบอดอย่างนี้นะเดินตามทางก็ต้องระมัดระวังต้องมีไม้อันหนึ่งคอยเขี่ยไปก่อนอย่างนี้นะคนตาดีเขาไปถึงไหนแล้วคนตาบอดงุ้มงุ้มซ้ำซ้ำไปตามทางนั่นเนี่ยอันนี้จิตใจของคนเรานี่คันจะถ้าปล่อยให้อวิชชาตัณหามันครอบงำแล้วเช่นนี้มันก็มืดบอดมองไม่เห็นทางออกจากทุกข์เลยถ้ามีใครชักชวนก็ไปปฏิบัติธรรมกันเถิดอย่างนี้เอ๋ยท้อใจเลยไม่ไหวแล้วฉันไม่สู้แล้วแต่ถ้าใครมีใครมาชวนว่าไปค้าขายกันเถอะได้ยินว่าเขาค้าขายกันที่นั้นที่นี่สินค้านั้นราคาแพงเราไปซื้อสินค้าไปขายเอากำไรงามๆกันเถอะอันนี้ตาลุกขึ้นเลยอยากได้แล้วเอาไปก็ไปกันนี่มันเป็นอย่างนี้ได้กิเลสเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่จะให้จิตผูกพันอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้มันก็พอใจไปแล้วในจิตเนี่ยเพราะมันรู้อำนาจแก่ตัณหานี่มันเอาชนะตัณหาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอันจิตใจดวงนี้นะให้พากันสังเกตดูดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวกันอย่างนี้แล้วเราไม่ส่งเสริมมันให้เกิดความหมั่นความขยันไปในทางที่มันจะผูกพันอยู่ในโลกนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นไอ้ผู้ครองเรือนล่ะก็จะไม่ได้อยู่ได้กินอะไรไม่ใช่หรือถ้าว่าไม่ทำการทำงานไม่แสวงหาทรัพย์สินเงินทองแสวงอยู่แต่ไม่ถือมั่นว่าเป็นของเราแล้วจะไม่ลืมจิตใจตัวเองไม่ทำการค้าการขายทำนาทำสวนอะไรก็มีสติ

กำกับจิตอยู่ให้จิตมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเพราะว่าเรามองเห็นแล้วว่าวัตถุสิ่งต่างๆในโลกอันนี้จะเป็นที่พึ่งตลอดไปไม่ได้บางทีสิ่งของนั้นยังอยู่ไอ้ตัวเองก็หมดบุญวาสนาตายลงไปเสียบางทีตนยังไม่ตายของที่แสวงหามาหมู่นั้นหมดสิ้นไปก่อนเสียอย่างนี้นะแล้วมันจะมีอะไรล่ะเป็นสิ่งที่ให้ความอุ่นใจได้ลองพิจารณาดูไม่มีอะไรจะให้เกิดความอุ่นใจได้ในโลกสันนิบาตอันนี้แม้แต่ร่างกายที่จิตอาศัยอยู่ใกล้ชิดนี่เราก็ยังไว้ใจไม่ได้นะจะว่ามันจะแตกจะดับไปจากวันไหนก็ไม่รู้อย่างนี้แล้ววัตถุสิ่งอื่นภายนอกนั้นยิ่งแล้วเลยเราจะไว้ใจมันได้ว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดได้ที่ไหนอ่ะอุบายเหล่านี้เนี่ยสอนจิตตัวเองเสมอไปเมื่อสอนจิตนี่เสมอไปอยู่นะเนี่ยมันก็แน่นอนเลยมันก็รู้จักเบื่อรู้จักหน่ายในสิ่งที่มันเคยยึดเคยถือคอยคล้องมาแต่ก่อนมันก็รู้ชัดเลยว่าไอ้ที่ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนมาแต่ก่อนนั้นนะมันก็เนื่องมาแต่มันไม่ยอมปรงยอมวางไอ้เรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนี่แหละท่านพอสิ่งวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งตนหามาได้แล้วสูญหายไปเอาเสียใจอย่างแรงท่านพอสิ่งหาสิ่งของอะไรได้มามากมายเข้าไปแล้วดีอกดีใจเจ็บใจจดใจจ่ออยู่นั้นแล้วเอาได้ลูกมาคนหนึ่งนี่ก็ดีใจหลายผู้เป็นปู่ย่าตายายก็คอยดีอกดีใจกับหลานไอ้จิตที่ไม่รู้ไม่ฉลาดมันไปดีใจไปพอใจอยู่กับของไม่เที่ยงอันนั้นนะนั่นแหละส่วนมากเป็นอย่างนั้นนี่แล้วจะให้มันหนีจากวัฏสงสารนี้ได้อย่างไรอ่ะหนีไม่ได้เลยสถานการณ์ที่มันจะหนีได้นะเพราะเรามาควบคุมจิตอยู่ในปัจจุบันนี้มาเพ่งมาสอนจิตเตือนจิตตัวเองว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยตนเอาติดตามตัวไม่ได้เลยเพียงแต่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อหมดบุญเก่าแล้วก็ทอดทิ้งไว้ในโลกนี้มีแต่บุญและบาปที่ตนทำไว้ในใจนี้เท่านั้นเองมันจะนำดวงจิตนี้ไปวัตถุปัจจัยทั้งหลายในโลกนี้ไม่ได้ติดตามตนไปแม้แต่น้อยเดียวก็มันสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็เกิดความรู้เห็นยิ่งขึ้นมาเป็นความจริงเรื่องนี้นะอย่างนี้นะเมื่อรู้ว่าเป็นความจริงนั้นแล้วมันก็พยายามสอนตัวเองเข้าไปนะสอนให้คลายความยึดความถือที่เคยยึดเคยถือมาแต่ก่อนแต่เราคลายความยึดถือทั้งร่างกายสังขารทั้งวัตถุปัจจัยภายนอกอยู่เสมอไปอย่างนี้แต่แล้วก็ทำการทำงานแสวงหาเงินทองเข้าของไปอยู่นั่นแหละแต่ไม่ถือว่าเป็นของของเราแต่วัตถุปัจจัยเหล่านี้มันเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายสังขารอันนี้ร่างกายอันนี้อยู่ด้วยปัจจัยสี่ถ้าขาดปัจจัยสี่แล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ดังนั้นแม้ว่าจะเห็นโทษมันสักเท่าไรจะรู้แจ้งตามเป็นจริงเท่าไรมันก็จำเป็นต้องแสวงหาเช่นนักบวชก็ต้องเที่ยววินทบาทภิกขาจารย์นำอาหารมาเลี้ยงร่างกายในวัยอย่างนี้นะก็ต้องขวนขวายเล็กกิจธุระการงานในวัดวาอารามที่ควรปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเสนาสนะอันเป็นที่อยู่อาศัยอย่างไรก็ช่วยกันทำเข้าไป
แต่ว่า

0: ทำอะไรเราฝึกขัดไม่ให้มันยึดถือสิ่งนั้นนี่สำคัญนะทำอะไรแล้วก็แล้วไปไม่ยึดถือเอามาเป็นอารมณ์หัดปรงหัดวางลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่แหละจิตใจมันก็จะไม่ติดไม่คล้องอยู่ในโลกสงสารอันนี้ถ้าเราฝึกสมาธิภาวนาเจริญปัญญาสอนใจนี่เสมอไปนะเมื่อสอนใจมันรู้ตามแล้วก็หยุดสอนเนี่ยหยุดคิดแล้วก็วางอารมณ์ต่างๆนะให้จิตมันรวมลงเป็นหนึ่งแล้วก็มีสติประคองจิตนั้นไว้ให้มันพักผ่อนในขณะนั้นน่ะอย่างนี้นะถ้ามีแต่คิดกับคิดอย่างเดียวเรื่อยเปื่อยไปจิตใจก็เหนื่อยแล้วพอเหนื่อยมันก็เหลวไหลไปทั่วแล้ววันนี้นะมันเป็นงั้นฉะนั้นเมื่อเห็นว่าสมควรแล้วการพิจารณาเท่านี้สมควรแล้วก็โปร่งก็วางนะให้จิตมันรวมลงเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันมีสติประคองรักษาความเป็นหนึ่งอันนั้นไว้เราทำความเพียรอยู่อย่างนี้เผื่อว่าความตายมาถึงปุ๊บปั๊บเข้าอย่างนี้มันก็รู้เท่าทันแล้วไม่จิตไม่ไปเกาะไปคล้องสิ่งใดในโลกนี้แล้วเพราะมันฝึกตนมาโดยลำดับแล้วนี่แหละได้ชื่อว่าเป็นทางพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้โดยแท้จริงดังแสดงมา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
2: ความเป็นจริงของชีวิตประจำวันว่าข้อวัดปฏิบัติทั้งความเป็นศรีสัทธาราชกุมารนั้นบอกลักษณะโดยส่วนแห่งรูปธรรมและนามธรรมที่เข้าใจได้ง่ายอันบารมีของพระพุทธเจ้านั้นต่างก็เห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดในส่วนแห่งการแสดงออกในรูปแบบต่างๆทำให้ผู้ฟังสามารถที่จะนำมาตรึกตรองทำความเข้าใจในส่วนแห่งบารมีธรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนแห่งเนคขมะบารมีเป็นที่ตั้งปัญญาขันติวิริยะเป็นส่วนประกอบแม้สัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาเป็นส่วนที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติมาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วผู้ฟังย่อมสามารถนำมาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงดำเนินมาแล้วอาศัยใจเป็นผู้กำหนดเมื่อใจเป็นตัวกำหนดแล้วข้อปฏิบัติใดๆก็จะทำให้เรามีจุดหมายปลายทางมีลักษณะที่บอกที่มาที่ไปมีลักษณะที่บอกเหตุบอกผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงทำให้เราเข้าใจอะไรต่อมีอะไรได้ดีขึ้นละเอียดขึ้นจากประสบการณ์ของชีวิตจากของจริงที่เกิด

ยู่กับชีวิตจึงทำให้ทุกหมู่เหล่าได้มีใจที่ละเอียดขึ้นรอบคอบขึ้นกับของจริงทั้งหมดจากประสบการณ์จริงที่นำมาเพ่งพินิจพิจารณาจะทำให้เราได้ส่วนแห่งความเข้าใจว่าส่วนไหนจะต้องจำส่วนไหนที่ต้องเข็ดต้องจำเพื่อความเป็นศีลเป็นธรรมเกิดขึ้นกับใจของตนใส่ข้อปฏิบัติจึงมุ่งหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจของแต่ละคนให้มีหลักมีเกณฑ์ให้มีเหตุมีผลให้เป็นศีลเป็นธรรมกับใจของตนที่จะนำพาข้อพึงปฏิบัติให้ดีขึ้นให้ละเอียดขึ้นให้รอบคอบขึ้นพร้อมหน้าใจเมื่อมีใจเป็นหนึ่งใจเป็นประธานสุติติดแต่ใจสุดแท้แต่ใจพอใจมันมีกำลังได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมัววิเคราะห์วิจารณ์วิจัยได้หมดไม่เป็นการยากไม่การเป็นการสุดเหลือวิสัยไม่เป็นการเหลือบากกระแรงเพราะใจละเอียดใจสงบจะมองทะลุปูโปร่งกับทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมองทะลุปูโปร่งได้แล้วในส่วนธรรมะปฏิบัติก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เองใจเป็นตัวกำหนดเมื่อรู้ว่าใจเป็นตัวกำหนดได้ทั้งหลายทั้งปวงก็กำหนดได้เหมือนกันว่าสิ่งนี้มีความจำเป็นถ้าสิ่งนี้ไม่มีความจำเป็นต่างได้เหตุผลที่มีอยู่จึงต้องอาศัยหลักแห่งการฟังเพราะการฟังมากศึกษามามากย่อมเป็นการง่ายต่อการที่จะนำอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงมาคิดมาอ่านมาตึกตรองด้วยความละเอียดจึงได้หลักใจจึงบอกว่าถ้าปล่อยให้นอนนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอตื่นแล้วยังง่วงแล้วก็ยังหลับได้ต่อเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ความง่วงมันเข้ามาแทนที่ได้ง่ายถ้าไม่อาศัยเหตุในความตั้งใจแม้ได้การเจ็บปวดเราว่าเมื่อยล้าเป็นเรื่องที่มีอยู่กับทุกคนถ้าไม่ฟื้นไม่คมและถ้าไม่ตัดใจยากยิ่งลำบากจริงที่จะยังพ้นในทางปฏิบัติของแต่ละคนให้ดีขึ้นอาศัยว่าใจเป็นต้นตอที่จะตัดกระแสจากทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะเหนื่อยอย่างไรจะง่วงอย่างไรจะดูว่าไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคจะดึกดื่นเรื่องเที่ยงคืนอย่างไรก็ดูว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีอุปสรรคเพราะใจเป็นตัวกำหนดให้เห็นหลักแห่งความเพียร

ความพยายามของตนเห็นหลักแห่งความใช้ปัญญาที่มีอยู่ว่าเราเมื่อมีหลักของการใช้ปัญญาแล้วการวางการว่างย่อมเกิดกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่งั้นมันก็จะมีแต่กามฉันทะพยาบาททินมินทะอุทธัจจกุกุจจะและวิกิกิจฉามีส่วนหนึ่งความว่าหดหู่ห่อเหี่ยวในใจได้ทุกเรื่องมีส่วนหนึ่งคำว่าฟุ้งซ่านน่าเบื่อน่ารำคาญในทุกเรื่องถ้าใจไม่ตั้งใจที่จะต่อสู้กับกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารมัจจุราชมารในที่สุดใจนั้นก็คงจะต้องถูกสิ่งเหล่านั้นครอบงำไปหมดอาศัยหลักปฏิบัติซึ่งก็เน้นและก็ย้ำผูกด้วยเหตุด้วยผลของใจที่ทำให้เราเป็นคนละเอียดทำให้เราเป็นคนรอบคอบจนได้คำอธิบายว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจทั้งนั้นนะจะต่อสู้หรือไม่ต่อสู้ก็ใจเป็นตัวกำหนดจะไหวหรือไม่ไหวก็ใจเป็นตัวกำหนดเมื่อใจเป็นตัวกำหนดแล้วเราก็ต้องพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ของเหตุผลของใจที่มีอยู่การเอาชนะต่อความรู้สึกนึกคิดการเอาชนะต่อสิ่งที่กล่าวว่าผิดถูกชั่วดีของใจจึงเป็นเรื่องที่เอาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจเป็นตัวกำหนดเมื่อใจเป็นตัวกำหนดแล้วผลในทางปฏิบัติค่อยๆละเอียดขึ้นค่อยๆรอบคอบขึ้นค่อยๆเย็นขึ้นในส่วนของใจในส่วนของศีลของธรรมที่มุ่งจะละที่มุ่งจะลดที่มุ่งจะเพิกถอนในส่วนหนึ่งธรรมะปฏิบัติจึงมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งเหตุแห่งคุณงามความดีที่เป็นจริงอาศัยว่าใจนิ่งใส่ว่าใจเย็นอาศัยว่าใจอยู่ด้วยกำลังของสติสัมปชัญญะจึงเป็นตัวกำหนดให้เราทุกคนได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกับทุกสิ่งทุกอย่างในลักษณะของการแก้จึงแก้ได้ด้วยใจใจที่ถูกอำนาจสติสัมปชัญญะฝึกมาดีฝืนมาดีข่มมาดีทนมาดีจึงแก้ใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิตจึงดูว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่และเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาดูจะไม่มีข้อยกเว้นดูจะไม่มีข้อแม้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดพอใจนั้นเป็นตัวกำหนดได้ว่าอย่าทำอย่าไปอย่าอยู่ใจเป็นตัวกำหนดได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะอยู่อย่าไปอย่าทำความเป็นธรรมในใจนั้นจึงเกิดขึ้นได้กับทุกคู่ทุกคนความมีเหตุมีผลจึงเกิดได้กับทุกคู่ทุกคนอาศัยใจมีหลักเมื่อใจมีหลักแล้วการปฏิบัติใดๆของเราก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในการที่จะนำมาแก้ไขมาปรับปรุงตัวเองทุกรูปแบบในส่วนเห็นว่าผิดว่าถูกในส่วนที่เห็นว่าดีว่าชั่ว

แม้ในส่วนที่จำเป็นไม่จำเป็นก็จะเห็นความจำเป็นมากน้อยตามกำลังของการได้ฝึกได้ปฏิบัติว่าทุกชีวิตนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้พยายามน้อมนึกอยู่เสมอว่าอนิจจังในความคิดอนิจจังในความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอยู่ถ้ายังอนิจจังในความเป็นสังขารคือร่างกายตัวตนจะทนเท่าไหร่จะไม่ทนเท่าไหร่จะอยู่นานได้เท่าไหร่จะอยู่ได้กี่มาน้อยโดยกฎเกณฑ์ของธรรมะที่กำหนดได้ในหลักใจเห็นว่าอนิจจังมันเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างอนิจจังมันมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครโดยลักษณะของพระไตรลักษณ์นั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนมีกันอยู่ซึ่งบอกจะยอมรับหรือไม่ยอมรับทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนิจจังผู้ที่เข้าใจแล้วจึงไม่ประมาทสร้างเหตุแห่งความพร้อมให้เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างแทนที่จะทำอะไรต่อมีอะไรให้ถือไว้อยู่เสมอว่าต้องพร้อมไม่ต้องรอไม่ต้องขอไม่ต้องมีข้อแม้อะไรมากมายเมื่อมีความพร้อมอยู่ในใจแล้วข้อปฏิบัติจึงทำอะไรนั้นสะดวกจะเป็นเวลามืดหรือจะเป็นเวลาแจ้งหรือที่เรียกว่าวันกลางวันหรือกลางคืนต่างตื่นมารับผิดชอบตัวเองในทุกสิ่งทุกอย่างความหมายของการกำหนดโดยหลักใจจึงกำหนดที่มาที่ไปรู้ที่มาที่ไปว่ามีเหตุแห่งการเกิดขึ้นมีที่มามีที่ไปแล้วเป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นนั้นๆสาวถึงการดับเหตุสาวในการแก้เหตุจำเข้าใจได้ว่าแก้ได้ไม่มีอะไรที่มนุษย์จะแก้ไม่ได้ถ้าตั้งใจจะแก้จะปรับจะขยับให้ดีขึ้นแต่ตั้งใจแล้วแก้ได้ทั้งนั้นเพราะเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของตัวเราเองไม่ใช่เรื่องของคนอื่นถ้าเราจะแก้ด้วยข้อปฏิบัติที่มีอยู่ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะการเดินสวนทางต่อความจริงที่เกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตามถ้าเราเดินสวนทางต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้เราก็ดูง่ายในการแก้การปรับเราก็ดูง่ายในการขยับขยื่นตนของตนให้ละเอียดขึ้นโดยหลักของการฟังการคิดความจริงของใจมันก็จะเกิดขึ้นกับทุกชีวิตที่มีอยู่เพราะอำนาจของการค้นพบเหตุผลที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนเมื่อได้หลักเหตุหลักผลแล้วการปฏิบัตินั้นๆค่อยเข้าใจได้ง่ายและรู้เรื่องได้ง่ายอาศัยเหตุแห่งความดีอาศัยเหตุแห่งความงามจึงทำให้เรารู้ว่าธรรมมีลักษณะอย่างไรธรรมมีความหมายอย่างไรธรรมมีความละเอียดอย่างไรในส่วนที่กล่าวว่าเป็นศีลเป็นธรรม

ทำให้เรารู้ตื่นลึกหนาบางทุกสิ่งทุกอย่างกับชีวิตประจำวันในส่วนที่จำเป็นไม่จำเป็นก็จะได้เห็นจริงเห็นจังอยู่ที่สมควรต้องแสดงออกหรือไม่ต้องแสดงออกนั้นก็รู้อยู่ทำในจิตในใจของเราก็ค่อยเป็นกลางอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะที่ว่างลักษณะที่วางลักษณะที่เป็นบุญเป็นกุศลจากทุกคนที่ได้สัมผัสโดยตนของตนเองจึงต้องกำหนดแก้ได้โดยใจของตนเองเรียกว่าไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปตามกระแสของโลกจนเกินกว่าที่เราจะบังคับไม่อยู่ฝืนเป็นตัดใจเป็นหักข้ามใจเป็นสุดท้ายเราก็จะเย็นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเย็นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างอื่นก็พลอยมีเหตุมีผลอย่างอื่นก็พลอยเป็นบุญเป็นกุศลกับใจที่ทุกคนมีอยู่อาศัยมีหลักที่เราพยายามกำหนดแก้กำหนดปรับด้วยตนของตนเองอย่างนั้นจึงพยายามมองได้ความดีความงามว่าถ้าไม่มีอย่างนั้นเราก็คงไม่มีอย่างนี้ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเราก็คงไม่ได้มาอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้อย่างนั้นก็คงไม่ได้เกิดขึ้นพยายามให้ทะลุทะลวงลงไปในใจของตนเองว่าในส่วนของทานก็ให้หมดจากความตนีขี้เหนียวในส่วนของศีลก็ให้สิ้นไปถึงกว่าคำว่ากลัวยากกลัวลำบากเมื่อสินสัตว์เกิดขึ้นกับใจในส่วนของธรรมะปฏิบัติถ้าเราทำจริงพูดจริงจะดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันง่ายไปหมดมันสะดวกไปหมดเพราะอำนาจของคำจริงคำสัตว์เมื่อเรามีอำนาจของคำว่าคำจริงคำสัตว์การฝึกการปฏิบัติของเราก็ค่อยรู้ว่าอ๋อมีลักษณะเป็นเช่นนี้คำว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดคำว่ารู้ได้ฝึกได้ปฏิบัติจึงเป็นส่วนประกอบของใจที่ฝึกฝนที่อบรมดีแล้วที่ทำให้เราได้ข้อคิดและคิดได้จากสิ่งเหล่านั้นแทนที่เราจะมีความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจแต่เราก็มองเป็นในเหตุในผลว่าถ้าไม่มีอย่างนั้นเราก็คงไม่ได้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้มีอย่างนี้เราคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นในส่วนของปัญญานะมันเกิดขึ้นกับใจของมันแก้กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนใจเรานะมันลงตัวว่านี้คือลักษณะของธรรมหมายถึงความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ผู้ปฏิบัติจึงเปิดใจกว้างกับสิ่งที่พิจารณาถึงเหตุแห่งการไปการมาของเหตุแห่งที่มาที่ไปส่วนลึกของใจจึงแก้อยู่ในลักษณะอย่างนี้ได้เห็นได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ต่อปัญหาที่เป็นอยู่โดยทั่วไปว่ามันเกิดเพราะความต่างของสิ่งเหล่านี้พอมีความต่างของสิ่งเหล่านี้แล้วขึ้นใดก็มีลักษณะที่ต่างต่างตั้งแต่เกิดยันตายต่างโดยความหมายของชีวิตจริงของทุกรูปทุกนามต่างต่อชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่และยังต่างต่อเดือนต่างต่อปีจากวันเดือนปีที่เกิดมามีความต่างทุกรูปแบบที่เป็นจริงว่ามีลักษณะต่างโดยเหตุผลที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายว่าเหมือนกันมันต่างโดยลักษณะอย่างนี้เมื่อมีความต่างโดยลักษณะอย่างนี้ซึ่งทำให้เราเข้าใจว่าจะต้องค่อยเป็นค่อยไป

จะต้องค่อยปรับค่อยแก้แม้ที่สุดท่าแท้ของการแก้ปรุงแก้ไขปรับปรุงจะมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างดูจะว่าเป็นการจำอยู่ดูได้เข้าใจชัดในส่วนของการประกอบกับชีวิตและต่อเนื่องกับชีวิตเพราะเห็นกฎพระไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นแล้วลักษณะของการทำใจหรือแก้ใจจึงมีได้กับทุกคู่ทุกคนขอเพียงให้ได้มีเวลาสงบให้มีเวลาสงัดให้มีเวลาเป็นตัวของตัวเองเท่าการคิดได้ได้คิดก็จะมีอยู่กับทุกรูปทุกนามจากชีวิตจริงที่มุ่งอัดมุ่งทำจากชีวิตจริงที่มุ่งเหตุมุ่งผลจากชีวิตจริงที่มุ่งอดมุ่งทนจากชีวิตจริงที่ทำใจได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้เรานั้นรู้ตื้นลึกหนาบางกับด้วยเหตุผลที่เป็นจริงใจนั้นจึงนิ่งใจนั้นจึงเย็นใจนั้นจึงมีเหตุผลเพียงพอในส่วนที่นำมาประกอบพิจารณาแล้วว่าเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่สุดก็วางอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเข้าถึงหลักสัจธรรมอย่างนี้ดูจะมีแค่มืดกับแจ้งดูจะมีกลางวันกับกลางคืนในส่วนของการแก้ไขปรับปรุงตัวเองจะมีได้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่สั้นไม่ยาวไม่หนักไม่เบาไม่น้อยไม่มากว่ากันด้วยเหตุผลที่เกิดขึ้นแต่ละอย่างการสละการวางได้ในความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่ง่ายโดยที่ไม่ต้องออกแรงอะไรมากนักนั่งก็ได้นอนก็เดินก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้ทุกกิริยาบทเพียงแต่อำนาจของสติสัมปชัญญะเมื่อดีแล้วเมื่อมีกำลังดีแล้วการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็ง่ายที่จะเป็นไปเพื่อการปรับปรุงเป็นไปเพื่อการบำรุงรักษาในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่เพราะการปฏิบัตินั้นมุ่งการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นพอใจมันนิ่งแล้วกันยอมรับหรือเข้าใจความจริงย่อมเกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกให้มีเวลานิ่งๆในรูปแบบใดก็ให้นิ่งให้เฉยจากความจริงส่วนนั้นจะทำให้เราเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้บริกรรมก็อย่าพึ่งทิ้งคำบริกรรมง่ายแม้การจดจ้องอยู่กับเรื่องใดก็ขอให้เป็นไปในลักษณะชัดเจนพยายามให้ชัดเจนอย่าปล่อยมันเคลิ้มอย่าปล่อยมันเงียบโดยไม่รู้หรือไม่มีสติกำลังของการได้คิดมันก็จะไม่มีเพราะขาดสติแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะคิดได้คิดดีนอกจากอำนาจของสติเท่านั้นอาจจะต้องยืดแล้วยืดอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกในรูปแบบของการฝึกให้ตื่นในรู้ให้เบิกบานก็ยิ่งมีความจำเป็นทุกเรื่องทุกอย่างเพราะสิ่งที่เรียกว่าสงบสงัดนั้นเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะเมื่อมีความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะแล้วโดยส่วนแห่งการฝึกการปฏิบัติก็จะมีผลและให้ผลความจริงที่เกิดขึ้นถ้าไม่รู้รสชาติว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ใจจึงต้องกำหนดเมื่อใจเป็นตัวกำหนดแล้วในส่วนธรรมะปฏิบัติก็ค่อยมีผลให้ผลและมีผลต่างด้วยความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่าง

0: ในส่วนของคำว่าว่างในส่วนของคำว่าวางในส่วนของคำว่าเย็นก็มีผลแห่งความเข้าใจจากสิ่งเหล่านี้ถึงบอกไม่มีลักษณะที่ขาดสติจึงต้องแก้ถ้าง่วงก็เปลี่ยนปรับอิริยาบถถ้าง่วงก็เป็นไปเพื่อการทำให้ตื่นจะด้วยรูปแบบใดก็ต้องทำไม่หากจะต้องรูปหน้ารูปผมหรือที่สุดไปเดินไปยืนหรือไปล้างหน้าก็เป็นสิ่งที่ควรทำสำหรับการแก้ปรับตัวเองแม้ส่วนอื่นใดที่ปลุกให้เราตื่นมีสติสตังได้มีความไปบูรณ์ของสติสตังได้เราคงต้องทำสิ่งนั้นซึ่งจะเป็นเหตุแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจอันจะเป็นเหตุคุณงามความดีให้กับใจของตนเองก็จำต้องทำทุกรูปแบบความแม่นยำในจิตในใจถึงจะเกิดขึ้นอาศัยว่าตั้งใจจะตื่นตั้งใจจะลุกตั้งใจจะนั่งตั้งใจจะฟังตั้งใจจะคิดตั้งใจจะดูตั้งใจที่จะกำหนดให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีความตั้งใจอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็ค่อยง่ายขึ้นค่อยสะดวกขึ้นไม่เป็นเรื่องที่น่าหนักอกหนักใจไม่เป็นเรื่องที่น่าเหลือวิสัยสำหรับการที่จะนำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมาคิดมาอ่านมาใคร่ครวญว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเหตุมีผลทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นธรรมในตัวของสิ่งเหล่านั้นไม่หากการมองด้วยลักษณะอย่างไรก็จะบอกเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันมีความสมจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างจากที่เรานั้นคิดไม่ออกบอกไม่ได
1: ้รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: นี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569วันนี้ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะอยู่กับคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะคุณภูเบศค่ะ
2: สวัสดีครับคุณกมลพรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับสู่ข่าวหน้าหนึ่งนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีแล้วนะฮะ27สิงหาคมเนาะนะครับอยู่ด้วยกันทักทายกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับทาง Facebook Live นะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับรวมไปถึงทางช่องทางนะครับ LINE @ MCOT News นะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันเช้านี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันครับ
1: ค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเริ่มต้นกันที่พาดหัวหนังสือพิมพ์มติชนค่ะลงมติปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญนัด28กันยายนนี้11กันยา2ฝ่ายยื่นปิดคดีอนุทินเอกนิติแจงพรก.กู้ยันจำเป็นทำประเทศดีขึ้นเท้งห่วงยัดไส้วันหนี้พุ่งนายกจ่อถกรับศึกซักฟอกค่ะ
2: สมพระเกียรติยศสูงสุดนะครับพระพันปีหลวงมท.จัดสง่างามถวายพระเพลิงเดินหน้าขับเคลื่อนทุกหน่วยงานในสังกัดมหาดไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศครับ
1: ค่ะสำหรับในมติชนนะคะก็เป็นภาพของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารภาคเอกชนภาครัฐนักวิชาการขึ้นเวทีสัมมนา New Energy for Thailand นะคะเปลี่ยนผ่านพลังงานเดิมพันอนาคตโดยมีนายปราบบุญปานกรรมการผู้จัดการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนพร้อมผู้บริหารในเครือมติชนให้การต้อนรับที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพนะคะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องคือเอกนัทลุยเปลี่ยนผ่านพลังงานชี้จังหวะทองประเทศสนพดัน PDP สู่ Net Zero บางจากชูน้ำมันชีวภาพ Gaucher Data Center ไทยเริ่มช้าแต่ได้เปรียบค่ะ
2: ครับของ Daily News มีภาพข่าวนะครับลิวชิงแชมป์ครับเนเน่รอยัลศิลปินสาวชาวไทยวัย16ปีสร้างตำนานประวัติศาสตร์บนเวทีอเมริกา Got Talent นะครับซีซั่น21โดยโชว์ผลงานคว้า Golden Buzzer ไปครองครับในรอบการแสดงสดทำให้ได้สิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีที่สหรัฐอเมริกานะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ลุ้นเนเน่ชิงแชมป์อเมริกา Got Talent ครับรับสิทธิ์เข้ารอบคว้า Golden Buzzer ครับสร้างตำนานบนเวทีอเมริกา Got Talent ซีซั่นที่21ครับ
1: ค่ะยะลาสั่งเข้ม31สิงหาสกัดวันก่อเหตุวันเบอร์บัตวันเบอร์ซาตูคุมร้านค้าปั๊มสถานที่ราชการรอมฎอนจี้สอบพอยิงวัยรุ่นชอกอนราโต้แค่ลาดตระเวนค่ะ
2: ครับมีพาดหัวใหญ่ของ Daily News นะครับปลัดยุติธรรมนัด28สิงหาคมสำนวนหัวลั่นฟันมือปล่อยข้อมูลอนุทินซัดผิดชัดทำลายรัฐบาลโต้เดือดเท้งอภิปรายพรก.กู้ปลัดยุติธรรมแจง28สิงหาคม DSI ต้องรายงานปมสำนวนหัวสว.หลุดไปสู่บุคคลภายนอกขอความเป็นธรรมสังคมเข้าใจหลังดำเนินคดีปล่อยมือข้อมูลลับราชการถือเป็นการรักษาสิทธิ์ครับ
1: กนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีแบงก์ชาติกลางแนวทางปลดล็อกบัญชีม้าสำหรับผู้สุจริตป้องกันเงินประชาชนถูกหลอกโอนขณะนี้หลอกโอนไปมากกว่า 6,700 ล้านบาทกระทรวงพาณิชย์ส่งถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมน่านคุมเข้มราคาสินค้าไม่ให้ขาดตลาดโกงราคาค่ะ
2: กวาดยกแก๊งครับบัตรหัวศูนย์มอแม่ทับมหาดไทยนะครับบิ๊กรานนพสินลุยสงบภัยชัยปราการค้น35จุดรวบได้20คนเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการครับออกทะเบียนบัตรศูนย์เถื่อนนะครับ ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบิ๊กกรานนพสินสนธิกำลังตำรวจฝ่ายปกครองลุยค้นเป้าหมาย35จุดในจังหวัดเชียงใหม่ตะครุบ20ผู้ต้องหาร่วมขบวนการอดีตปลัดอำเภอชัยปราการกำนันผู้ใหญ่บ้านพยานเอี่ยวทุจริตใช้

0: ีใช้บ้านผีฟอกแรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานพลเมืองไทยผวาแฝงตัวเข้ามาครับ
1: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะโคราชถอนบรรจุอบต150รายพัน20พนักงานขอตรวจสอบคะแนนอจค้านกันผู้บงการเป็นพยานค่ะ
0: ทวงคืนที่ดิน11ไร่วัดอุทัยธรรมอ้างญาติของผู้บริจาคเจ้าวัดป่าซาบซึ้งโยมแห่ไปทำบุญห่วงใยโพรอีกนะครับอ้างเป็นญาติผู้บริจาคขอที่ดินคืนจากวัดอุทัยธรรมบางไทรอยุธยาเนื้อที่11ไร่3งาน76ตารางวาอันนี้ก็เป็นอีก1วัดนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับเป็นภาพข่าวน้ำป่าถล่มฝนตกหนักนะครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและก็ชุมชนในพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายครับ
1: ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงแบบยิ้มแล้วก็ดีใจไปในช่วงเช้าๆเมื่อวานสำหรับการได้รับโกลเด้นบรัสเซอร์ของน้องเนเน่รอยัลคุณทิเบตได้ดูการแสดง
0: เมื่อ
1: ว
0: านไหมไม่ได้ดูสดครับดูเป็น
1: เหมือนกับที่เขาตัดคลิปมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะดิฉันก็เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังล่ะคะได้ชมการแสดงของน้องเนเน่เมื่อวานนี้ไหมแล้วก็รู้สึกยังไงกันบ้างพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาได้นะคะสำหรับดิฉันเองโอ้โหดีใจแบบเหมือนกับว่าภูมิใจเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะเนเน่รอยัลก็คว้าโกลเด้นบรัสเซอร์นะคะจากกรรมการเมลบีในการแสดงสดรอบที่เหมือนต้องการให้คนเนี่ยไลฟ์เหมือนกับว่าโหวตเข้ามานะคะซึ่งพอได้โกลเด้นบัซเซอร์นี่ก็คือผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปเลยใช่ไหมคะก็เสียงเชียร์นะคะของชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติในโห่ร้องด้วยความดีใจหลังจากที่เมลบีเนี่ย1ในกรรมการอเมริกันก็อตทาเลนต์2026นะคะตัดสินใจกดปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์ให้เนเน่ผ่านเข้ารอบไลฟ์ควอลิฟายนอลไปเลยนะคะแล้วก็ชุดการแสดงของเมเน่นี่ก็คือเป็นการแสดงที่ตึงตาตึงใจนะคะมาด้วยเพลงของ Black Hole Sun นะคะในเวทีก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของความเป็นเพลงร็อกลุกเป็นไฟเลยน้ำเสียงก็ทรงพลังการแสดงกีตาร์ก็โดดเด่นมากเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนการแสดงเนี่ยเนเน่แล้วก็แฟนคลับเนี่ยต่างขอแรงใจจากทุกคนนะคะในสหรัฐอเมริกาให้ร่วมกันโหวตให้เนเน่ผ่านเข้ารอบไลฟ์ควอลิฟายไฟนอลค่ะเพื่อเข้าสู่รอบไฟนอลต่อไปนะคะก็เป็นหรือก็คือการแสดงเมื่อวานนี้เนี่ยกรรมการ1ใน3ก็ถูกใจการแสดงจนกดกลุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ซึ่งเป็น1คนเนี่ยจะมี1สิทธิ์1ครั้งเท่านั้นนะคะนั่นก็หมายความว่าผู้ท้าชิงเนี่ยไม่จำเป็นต้องลุ้นผลโหวตแล้วตอนนี้สำหรับเนเน่ก็เดินไปสวยๆไปที่รอบไลฟ์qualify final ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อสิ้นสุดการแสดงเนี่ยกรรมการทั้ง3ท่านก็เอ่ยปากชมความสามารถที่น่าทึ่งของเด็กน้อยชาวไทยอายุ16ปีคนนี้แหละค่ะโดยโฮวีเมนเดลนะคะก็บอกว่าช่องโทรทัศน์ควรจ่ายเงินจำนวน1ล้านดอลลาร์เนี่ยให้กับเธอด้วยซ้ำสำหรับการแสดงครั้งนี้นะคะส่วนโซเฟียเวอร์การ่านะคะบอกว่าทั้งเสียงร้องแล้วก็ทักษะการโชว์ลีลากีตาร์เนี่ยฉันมั่นใจเลยว่าเธอมีโอกาสชนะในเวทีนี้อย่างแน่นอนขณะที่เมลบีนะคะบอกว่าตอนเจอหลังเวทีเนี่ยบอกว่าตัวเนเน่เนี่ยมีท่าทีที่น่ารักแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนแต่เมื่อขึ้นเวทีปุ๊บนะคะก็กลับกลายเป็นอีกคนไปเลยตัวของเมลบีเนี่ยชอบเสียงร้องของเนเน่มากๆแล้วก็บอกว่าฉันเองอ่ะชอบเพลงแนวป๊อปมากกว่าแต่ด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะแล้วก็ลีลาการแสดงดนตรีรวมถึงเสื้อผ้าหน้าผมที่อยู่บนเวทีเนี่ยแล้วก็ทำให้มีพลังแล้วก็บรรยากาศที่น้องเนเน่เนี่ยได้ถ่ายทอดออกมาเนี่ยทำให้ตัวเมลบีเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิเสธการกดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ได้ซึ่งเนเน่ก็ผ่านเข้ารอบไปทันทีนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอผลโหวตจากกองเชียร์เลยค่ะหลังจากการแสดงจบนะคะก็ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆก็มีการแสดงต่อเนื่องจากของน้องเนเน่ผู้ชมก็ทยอยออกมาด้านนอกแล้วก็รอด้านนอกที่รอน้องเนเน่นะคะแล้วก็แฟนคลับก็ยืนด้านนอกแล้วก็ส่งเสียงเชียร์น้องเนเน่เรียกน้องเนเน่น้องเนเน่ก็ได้มาทักทายแฟนคลับนะคะจากบริเวณชั้น2ของสถานที่นั้นแล้วก็ส่งแบบบอกรักเป็นท่ารูปหัวใจแล้วก็กล่าวขอบคุณกับแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจค่ะขณะที่เจ้าของเพจ Facebook ร้านเด็ดอเมริกานะคะเป็นตัวแทนคนไทยที่เข้าไปดูในรอบนี้นะคะรอบไลฟ์โชว์ก็พูดคุยกับครอบครัวน้องเนเน่ครอบครัวคุณพ่อก็บอกว่าไม่เคยคิดฝันเลยว่าลูกสาวเนี่ยจะคว้าแบบโกลเด้นบัสเซอร์แล้วก็ผ่านเข้ารอบไปได้จากกรรมการนะคะก็เน้นจากนี้ก็คือลุ้นอย่างเดียวแล้วก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยนะคะส่วนคลิป

YouTube ของน้องเนเน่ที่เป็นการแสดงที่อย่างขวัญกับคุณภูเบศนะคะได้ติดตามชมที่ตัดคลิปมาเนี่ยตอนนี้ยอดเป็นแบบเป็นล้านวิวแล้วนะคะยอดพุ่งไปเร็วมากค่ะแล้วก็มีการชมเข้าแบบเพิ่มขึ้นมา

0: นั้นนะคะทำให้คนไทยก็ปลื้มปริ่มกับการแสดงครั้งนี้แล้วก็ผลงานของน้องเนเน่ค่ะแล้วบนเวทีเนี่ยหลายคนก็จับตาชุดของเนเน่ด้วยนะคะเธอใช้ผ้าลายไทยเป็นผ้าปักดิ้นทองผสมผสานกับชุดเสื้อแขนกุดที่มีกลิ่นอายความเป็นร็อกเกอร์ของเธอนะคะผสมผสานกันได้อย่างลงตัวแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมนะคะว่านอกจากเธอเป็นร็อกสตาร์แล้วเนี่ยก็ยังเป็นแฟชั่นสาวแฟชั่นที่ผสมผสานซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเข้าไปด้วยอย่างน่าชื่นชมค่ะ
1: ครับก็เป็นการแสดงที่ดูแล้วแบบขนลุกมากนะครับเพราะว่าแสดงได้ดีมากจริงในจังหวะที่ร้องเพลงแบบว่าเป็นแบบมีแต่เสียงของน้องเนี่ยมันก็คือแบบเสียงใสก้องกังวานพอจังหวะร็อกก็โอ้โหขนลุกนะคนทั้งฮอเนี่ยแบบลุกขึ้นปรบมือให้นะครับก
0: ็
1: ถือว่าเป็นสุดยอดเป็นความภูมิใจของคนไทยมากจริงๆนะครับจากกรณีน้องเนเน่นะครับไปต่อกันที่เมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ที่หลายๆคนน่าจะเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียบ้างแล้วนะครับสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานนะครับจากกรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลและกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับบอกว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักในพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายนะครับในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานและก็โครงการผลิตไฟฟ้าได้รับความเสียหายอย่างหนักทำให้หลายฝ่ายก็กังวลมากขึ้นนะครับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้านสำนักงานการท่องเที่ยวของเนปาลก็บอกนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนอย่างน้อยๆเนี่ย384คนสูญหายจากเหตุน้ำท่วมครั้งนี้รวมถึงชาวต่างชาติ291คนซึ่งในจำนวนนี้ก็เป็นชาวอินเดีย105คนครับนอกจากนี้กระทรวงพลังงานของเนปาลระบุว่าโครงการผลิตไฟฟ้าได้รับผลกระทบจนทำให้กำลังผลิตไฟฟ้า430เมกะวัตต์หรือว่ามากกว่า 12% ของกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำทั้งหมดของประเทศเนี่ยต้องหยุดชะงักไปส่วนในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนครับก็เกิดดินถล่มบริเวณด่านจีหลงอันนี้แหละครับที่เป็นคลิปแบบเป็นไวรัลมากซึ่งตรงนี้ก็เชื่อมต่อกับทางเนปาลทำให้เส้นทางคมนาคมระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่แสดงความกังวลว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนก็สั่งการให้เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมกับยกระดับระบบติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันภัยพิบัติซ้ำซ้อนครับ
0: ค่ะจากเมืองจีนนะคะมาที่สภาของประเทศไทยกันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีแถลงชี้แจงความจำเป็นของพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะแถลงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงเหตุผลการออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทค่ะเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศยืนยันว่าการกู้ครั้งนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะหลังจากรัฐบาลเนี่ยพยายามใช้เครื่องมือการคลังที่มีอยู่แล้วแต่ไม่เพียงพอและทันต่อสถานการณ์นายกรัฐมนตรีระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งพลังงานโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะคะทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยตึงตัวราคาพลังงานก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ประเทศไทยเนี่ยนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเกือบร้อยละ50นะคะและยังพึ่งพาพลังงานฟอสซิลในระดับสูงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตแล้วก็ราคาสินค้าบริการรวมถึงค่าครองชีพรวมถึงกำลังซื้อประชาชนด้วยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเหตุผลสำคัญที่ต้องใช้พ.ร.ก.เนื่องจากแหล่งเงินแล้วก็เครื่องมือทางการเงินตามปกติเนี่ยมีไม่เพียงพอไม่ทันต่อสถานการณ์นะคะโดยงบกลางในปี2569เนี่ยซึ่งตั้งไว้ 99,000 ล้านบาทถูกใช้รองรับกับภารกิจเร่งด่วนไปหลายด้านแล้วทั้งภัยพิบัติภัยความมั่นคงชายแดนและภารกิจตามกฎหมายนะคะขณะที่ยังมีความต้องการใช้จ่ายเงินเพิ่มประมาณ 140,000 ล้านบาทแม้รวมกับเงินทุนสำรองจ่ายอีก 50,000 ล้านบาทก็ยังไม่เพียงพอค่ะส่วนงบประมาณในปี2569เนี่ยมีการจ่ายประมาณ172นะคะยังคงรองรับแผนที่ให้ความช่วยเหลือของปีนี้ต่อได้นะคะขณะที่การจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมยังต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า2เดือนค่ะสำหรับวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเนี่ยเหลือประมาณ 17,000 ล้านบาทส่วนงบปี2570นะคะอยู่ที่วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทซึ่งจะเริ่มใช้ได้ในเดือนตุลาคมนี้จึงไม่ทันต่อสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตจากเหตุ สู้รบในตะวันออกกลางที่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะจบเมื่อใดค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยมี1เป้าหมาย2วัตถุประสงค์แล้วก็3แนวทางค่ะ

0: โดยเป้าหมายก็คือ1เป้าหมายเนี่ยก็คือการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนวัตถุประสงค์2ด้านก็คือการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลอย่างเร็วนะคะสำหรับ3แนวทางก็คือจะมุ่งลดค่าครองชีพต้นทุนการผลิตของการประกอบอาชีพสนับสนุนพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกในประเทศรวมถึงการพัฒนาทักษะประชาชนและนวัตกรรมทางด้านพลังงานสำหรับวงเงินกู้400ล้านบาทเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานส่วนอีก200ล้านหลังนะคะก็จะใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงพัฒนาทักษะนวัตกรรมด้านพลังงานซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยสามารถกู้เงินหรือว่าออกตราสารหนี้โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ในวันที่30กันยายน2570ค่ะนายกรัฐมนตรียังยืนยันนะคะว่าการกู้ครั้งนี้เนี่ยอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยคาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยจะไม่เกินร้อยละ70พร้อมวางแผนการกู้แล้วก็ชำระหนี้อย่างเป็นระบบค่ะเพื่อควบคุมต้นทุนและการกระจายความเสี่ยงส่วนการใช้เงินกู้ก็จะมีการกลั่นกรองโครงการอย่างเข้มงวดโดยโครงการจะต้องได้รับการตรวจสอบให้ตรงวัตถุประสงค์และก็มีความจำเป็นเร่งด่วนรวมถึงคำนึงถึงความคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณหรือว่าแหล่งเงินที่มาจากแหล่งอื่นด้วยพร้อมที่จะให้โครงการแต่ละโครงการที่เข้ามาในงบของ 200,000 ล้านบาทหลังในเรื่องของโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมีการตรวจสอบกลั่นกรองอย่างดีที่สุดรอบด้านค่ะ
1: ครับสภาก็มีมตินะครับ285ต่อ141เสียงนะครับอนุมัติพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเสียงข้างมากอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในปี2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงครับจากผู้ลงมติทั้งหมด478เสียงนายอนุทินชาญกุลนายกรัฐมนตรีเขากล่าวขอบคุณที่ประชุมนะครับวันนี้เราได้ใช้เวลาเกือบทั้งวันในการพิจารณาพรก.กู้เงินซึ่งทางรัฐบาลเป็นผู้เสนอให้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ได้พิจารณาโดยปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองได้อธิบายชี้แจงให้ความมั่นใจกับท่านทั้งหลายตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวไทยว่าในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการต่างๆว่าในเรื่องของเงินกู้นี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและพิสูจน์ได้ซึ่งก็ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรียังกล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงการคลังครับที่ได้แสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงการทำงานที่มีเอกภาพระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติซึ่งตนก็ขอยืนยันถึงเจตนารมณ์ที่สุจริตมุ่งเป้าไปที่ประเทศและพี่น้องประชาชนเท่านั้นในการออกพรก.กู้เงินฉบับนี้และก็ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับใครเป็นการเฉพาะนะครับนายกรัฐมนตรีบอกอีกนะครับว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ทราบดีว่านี่คือเงินกู้ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินของเราที่จะนำมาจัดสรรให้ใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนก็ทราบดีว่าเงินกู้ตอนนี้มีต้นทุนและได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่เราได้มานั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะดำเนินการโครงการต่างๆตามพรก.กู้เงินฉบับนี้และรู้ว่ารัฐบาลจ่ายได้เราจึงกล้ากู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถือว่ามีอัตราที่ต่ำกว่านะครับทั้งนี้ทางด้านนายเอกนิติเนี่ยก็บอกกับนายกว่าจะไม่พูดถึงอัตราดอกเบี้ยแต่ก็ได้พูดไว้แล้วว่าเป็น 1.2% ซึ่งในขณะที่ทำการประเมินและตัดสินใจว่าจะดำเนินการโครงการนี้หรือไม่นั้นอัตราดอกเบี้ยได้รับรายงานมานั้นก็คือสูงกว่าดอกเบี้ยที่ใช้ในพรก.เงินกู้ฉบับนี้รับรองว่าจะดูแลอย่างใกล้ชิดแน่นอนท้ายที่สุดท่านนายกก็ขอบคุณและขอบคุณอีกครั้งถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยากฟังแล้วแต่ว่าผมเนี่ยต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ท่านให้โอกาสผมมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรับใช้ประชาชนและพี่น้องประชาชนอันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทิ้งท้ายครับ
0: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะไปกันที่เรื่องของการเพิกถอนค่าราชการสอบท้องถิ่นโกงสอบท้องถิ่นที่จะต้องเสร็จทันวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะยืนยันว่าการดำเนินการเพิกถอนค่าราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้หลังหลายจังหวัดเนี่ยได้รับรายงานการประชุมกจังหวัดและอยู่

0: ระหว่างการดำเนินการถอดถอนตามขั้นตอนนะคะนายวรสิทธิ์ระบุว่าขณะนี้กำลังดำเนินการเสร็จไปแล้วหลายจังหวัดแล้วก็ในส่วนจังหวัดที่เพิ่งประชุมของกจังหวัดเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการต่อหากไม่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องคาดว่าจะดำเนินการครบถ้วนตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ก็คือวันที่31สิงหาคมนะคะส่วนกรณีผู้สอบได้ด้วยตัวเองสามารถด้วยความสามารถของตัวเองเนี่ยและได้รับการบรรจุไปแล้วแต่ไม่ได้รับผลกระทบหรือว่ามีการปรับลำดับบัญชีใหม่เนี่ยนายวรสิทธิ์ระบุว่าคณะกรรมาธิการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษจะมีการเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งค่ะโดยมีข้อเสนอว่าผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองซึ่งอยู่ในลำดับต้นของบัญชีใหม่ควรมีสิทธิ์เลือกพื้นที่ใหม่ก่อนที่ผู้บรรจุในลำดับหลังนะคะจะมีการประกาศออกมาค่ะขณะนี้เนี่ยก็ได้มอบหมายให้กรมที่เกี่ยวข้องมีการพิจารณาแนวทางดูแลผู้ที่สอบผ่านอย่างถูกต้องนะคะเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการบริหารจากการประกาศชื่อในบัญชีใหม่เรื่องนี้นะคะนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีจังหวัดใดนะคะรายงานปัญหาความขัดข้องของการเพิกถอนกระทรวงมหาดไทยก็มีทีมกฎหมายคอยดูแลคอยให้คำแนะนำผู้ที่มีข้อสงสัยทางประเด็นทางกฎหมายส่วนที่มีกระแสข่าวว่าผู้ที่ถูกเพิกถอนออกจากราชการเนี่ยเตรียมฟ้องกลับนะคะนายวรสิทธิ์ก็ระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานในเรื่องนี้เข้ามาค่ะสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมนำเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนายวรสิทธิ์ก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมชี้แจงและเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะตรวจสอบประเด็นที่เห็นว่ามีความสำคัญพร้อมยืนยันว่าตั้งแต่เกิดปัญหากระทรวงมหาดไทยก็มีการเร่งตรวจสอบดำเนินการอย่างตรงไปตรงมารวดเร็วและมีความถูกต้องตามระเบียบของกฎหมายค่ะ
1: ครับผมขออนุญาตกลับไปที่ทิเบตเนปาลอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: มีความคืบหน้า
1: เพิ่มเติมเข้ามาเขามีการเปิดเบื้องหลังนะครับสาเหตุที่คลื่นน้ำมวลน้ำขนาดใหญ่นะครับในที่มันท่วมที่เนปาลทิเบตเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทานน้ำแข็งถล่มนะครับไม่ใช่สาเหตุมาจากแผ่นดินไหวสถานการณ์น้ำป่าหลากรุนแรงครั้งนี้นะครับที่พื้นที่ชายแดนเนปาลจีนนะครับส่งผลให้กระแสน้ำเป็นมวลน้ำมหาศาลเลยนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยคุณผู้ฟังครับมันเป็นเหมือนเทือกเขาแล้วก็จะมีพื้นที่ที่น้ำท่วมมันเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่ลงมาเนี่ยมันเป็นร่องเขาฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นละมวลน้ำมหาศาลที่มันไหลลงมาเนี่ยมันก็จะกองกันอยู่ตรงนั้นเป็นแบบเหมือนเป็น
0: แอ่งเหรอ
1: เป็นแม่น้ำเลยอ่ะ
0: โอ้โห
1: ไหลลงมาเป็นเหมือนแม่น้ำนะฮะก็ทะลักพื้นที่เมืองถนนแล้วก็สะพานหลายแห่งตอนนี้เนี่ยสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์เนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของนักวิทยาศาสตร์นานาชาติตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าช่วง 8:37 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดแรงสั่นสะเทือนบริเวณชายแดนเนปาลจีนนะครับทางตอนเหนือของกรุงกาฐมันดูซึ่งในเบื้องต้นสำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐหรือว่า USGS เขาบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาด 4.4 แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับ USGS ก็ได้มีการปรับข้อมูลในเวลาต่อมาโดยบอกว่าแรงสั่นสะเทือนไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวแต่เกิดจากดินแล้วก็มวลน้ำแข็งขนาดมหึมามันถล่มลงมาจากภูเขาจนก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาด 5.2 แล้วนักวิทยาศาสตร์นานาชาติที่ติดตามเหตุการณ์นี้ก็เชื่อว่ามวลทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะแยกตัวออกจากภูเขาก่อนที่จะพังถล่มลงสู่หุบเขาแล้วแรงถล่มเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดหิมะถล่มลงมาด้วยมีทั้งน้ำแข็งก้อนหินหรือในกรณีนี้เนี่ยอาจจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับดินถล่มขนาดใหญ่ก่อนที่จะพุ่งลงสู่แม่น้ำนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาที่ไหลลงที่ไหลจากจีนเนี่ยเข้าสู่เนปาลผ่านหุบเขาลึกอันนี้พอมวลน้ำแข็งหินและดินจำนวนมากมหาศาลเนี่ยครับตกลงไปกีดขวางแล้วก็ดันน้ำในแม่น้ำจึงอาจทำให้เกิดกระแสน้ำในปริมาณมหาศาลทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านล่างก็กลายเป็นคลื่นน้ำท่วมฉับพลันที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างคิดดูว่าด่านไอ้ที่มันมีเหมือนประตูชัยอ่ะสูงสูงอ่ะมวลน้ำน่ะท่วมมวลน้ำเยอะขนาดนั้นเลยนะครับ นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าจะสามารถยืนยันกลไกแล้วก็สาเหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ได้นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในภูมิพิภาคที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงและก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับขณะที่ภูมิอากาศโลกที่สูงขึ้น

0: การเปลี่ยนแปลงสภาพของธารน้ำแข็งและก็ภูมิประเทศบนเทือกเขาหิมาลัยนักวิทยาศาสตร์เขากำลังจับตาว่าการเปลี่ยนแปลงของธารน้ำแข็งนี้นะครับและก็สภาพอากาศสุดขั้วมีส่วนเพิ่มความรุนแรงหรือว่าความเสี่ยงของเหตุการณ์ในลักษณะนี้มากน้อยขนาดไหนในขณะที่หลังเกิดเหตุอุทกภัยเนี่ยนะครับผู้นำและรัฐบาลหลายประเทศเนี่ยก็มีการออกมาแสดงความเสียใจพร้อมกับเสนอตัวช่วยรัฐบาลเนปาลและจีนเพราะว่าภาพข่าวที่ออกมาตรงจุดนั้นเนี่ยคนวิ่งหนีตายกันอ่ะน่าจะเป็นร้อยนะครับทางประธานคณะกรรมการยุโรปและกรรมการยุโรปนะครับเขาบอกว่าพร้อมจะระดมกำลังช่วยเหลือนะครับโดยสหภาพยุโรปก็เปิดใช้งานระบบดาวเทียมเพื่อช่วยทำแผนที่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและสนับสนุนการรับมือภาคสนามส่วนนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียนะครับก็แสดงความเสียใจนะครับต่อนายกรัฐมนตรีของเนปาลและยืนยันว่าอินเดียพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและทีมงานของทั้งสองประเทศก็กำลังประสานงานกันด้านของการกู้ภัยและก็การบรรเทาทุกอย่างใกล้ชิดนะครับนายกรัฐมนตรีแคนาดาก็ออกมาแสดงความเสียใจเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บอกว่าจะสนับสนุนภารกิจในการกู้ภัยให้ดำเนินต่อไปแล้วก็อีกหลายๆนายกนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็เลขาธิการสหประชาชาตินะครับก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบด้วยนะครับและพร้อมจะระดมกำลังสิ่งของแล้วก็บุคคลเข้าไปช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้ภารกิจค้นหายังดำเนินต่ออยู่นะครับตามความพยายามของเจ้าหน้าที่และขณะที่นักวิทยาศาสตร์ก็กำลังค้นหาคำตอบที่ชัดเจนว่ามวลน้ำมหาศาลครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติใดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีส่วนทำให้เหตุการณ์นี้มันรุนแรงขึ้นหรือไม่ครับ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี่
5: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net

0: /vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณฟังยังอยู่กับเรา2คนนะครับคุณขวัญแล้วก็ผมภูเบศนะฮะก็อยู่ด้วยกันเช้านี้นะครับคุณฟังช่วงนี้ก็คือโค้งสุดท้ายแทบแบบโค้ง สำหรับ MCOT CEO of ASEAN นะครับรุ่นที่3นะครับก็เหลือแค่3ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะอยากจะให้มาร่วมเรียนด้วยกันนะครับตลอดหลักสูตรเนี่ย15สัปดาห์เต็มจะเริ่มอบรมกัน2กันยายนนี้แล้วนะครับก็มาเปิดมุมมองใหม่ๆมาเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูประเทศอาเซียนมือ1ของไทยนะครับที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงจากประเทศต่างๆนะครับที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนนะครับแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและก็จีนนะครับและยังมีเรื่องของ AI for CEO นะครับรวมถึงกลยุทธ์ด้านการสื่อสารเชิงรุกด้วยนะครับค่าอบรมแค่ 59,000 บาทนะครับเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมนี้ครับโทรได้เลยที่0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนนะครับ
3: ค่ะมากันอีก1ข้อความนะคะจากช็อปมาเนียค่ะคาชิว่าหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC1822 ถ้าท่านกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างเนี่ยนะคะก็ขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1822 เพราะว่าไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวสามารถทำได้เมนูต้มนึ่งตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้นะคะหม้อใบใหญ่สะใจถึง5ลิตรทีเดียวค่ะวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงนะคะมีประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายเพียงแค่หลักพันต้นๆ ท่านก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
1: ครับคุณฟังทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live นะครับคุณทัชชัยนะครับจากแพร่25องศานะครับคุณสื่อท้องถิ่นสอบถามเข้ามานะครับคุณขวัญอยู่อำเภออะไรครับของนครศรี
3: อยู่อำเภอเมืองค่ะ
1: อำเภอเมียงนะฮะ
3: เมือง
1: อำเภอเมืองโอเคคุณสุภชัยนะสวัสดีครับคุณเอิร์ธคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณทันชนกนะครับคุณขวัญจัดเตรียมของไหว้วันศาสตร์จีนค่ะตอนนี้สัญญาณดีเมื่อวานพูดถึงของไหว้นะ
3: เป็นยังไงบ้าง
1: ไปซอย4
3: ได้ขนมเทียนมาไหม
1: ผมได้ขนมคลิขนมเข่งใช่ไหม
3: ขนมเข่ง
1: ผมได้ขนมเข่งมา2ชิ้น
3: หมดไหม
1: กินไปชิ้นหนึ่งนะฮะก็อร่อยมากมันใส่ลูกแปะกล้วยด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละเห็นแบบว่าโอ้ยมันตะโกนเรียกนะขนมตะโกนเรียกก็เลยซื้อ
3: ฉันอยู่นี่ภูเบศพาฉันกลับไปด้วย
1: นะฮะคุณสังการนะครับสวัสดีเข้ามานะครับคุณภูเบศกมลพรเสียงแจ๋วเลยขอบคุณนะครับคุณหนิงสวัสดีค่ะคุณโอ้คุณสุภชัยมาทุกช่องทางนะแล้วก็คุณสัสิมานะครับเอ๊ะทำไมรูปเราเป็นหน้านี้นะ
3: อะไรนะคะ
1: มันถูกแล้วใช่ไหม
3: ยังไม่สไลด์หรอคะ
1: ฮะยังครับคุณสัสิมาสวัสดีเข้ามาคุณกัญญานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณคมสันมารายงานตัวนะครับโอเคคุณสมัย
3: คุณ
1: ภูมุกนะครับ
3: ทักทายคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอไปสไลด์ข้างนอกคร
1: ับ คุณสุภชัยนะครับคุณอามซาบอกว่าตื่นตั้งแต่ตีสามแล้วนะครับปัวไม่ขยับอีกรอบนะครับแล้วก็คุณพี่นงนะครับและมีใครอีกนะครับวันนี้เนี่ยก็คืออบอุ่นมากนะครับสำหรับทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาทักทายกันในช่วงเช้าของวันนี้นะครับมีทางไลน์ด้วยนะครับทางไลน์เนี่ยก็เจ้าเก่าขาประจำของเรานะครับมีใครบ้างครับคุณขวัญครับ
3: ทางไลน์โอ้ปีสุภชัยก็มาคนแรกเช่นเดียวกันนะคะกับช่องทาง Facebook Live ค่ะคุณจำรูนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ่ะป้าแต๋วนะคะป้าติ๋วนะคะสวัสดีค่ะคุณสนิทเจมประโคนคุณกรนะคะคุณวิบุญชัยค่ะมาทักทายสวัสดีวันพฤหัสกันเข้ามานะคะคุณอุทิศบอกว่ารายงานตัวจากหนองคายครับแล้วก็คุณชัยนรงค์นะคะสวัสดีคุณภูเบศกับขวัญมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับผมนะฮะผมก็ยังไปดูภาพข่าวอยู่เลยเนี่ยที่
0: เนปาลกับจีนใช่ไหมคะ
1: คลื่นมวลน้ำเนี่ยมันแบบโอ้โหมันท่วมตึกอะความสูงของมันนะพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะ
0: มันเยอะมากใช่ไห
1: ม
0: แต่ก็จากเรื่องของเนปาลมาดูเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมประเทศไทยบ้าง
1: เ
0: มื่อวานน
1: ี
0: ้มีละปภก็ได้รับงบประมาณมาแล้วนะคะปภก็มีการชี้แจงเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมรับ 9,000 บาทแล้วก็มีเงื่อนไขมีช่องทางการลงทะเบียนมาให้ได้รับทราบค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือว่าปภก็เตรียมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ค่ะหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการจ่ายเงินเยียวยาพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินกว่า558ล้านบาทนะคะโดยผู้ที่ประสบภัยเนี่ยที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญค่ะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลและเยียวยาผู้ประสบภัยล่าสุดนะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในฤดูฝนปี2569สำหรับหลักเกณฑ์กรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็มีทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมถึงกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังต่อเนื่องกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติหรือว่าเขตประสบสาธารณภัยเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะคะส่วนกรณีผู้เสียชีวิตโดยตรงจากเหตุดินถล่มหรือว่าเหตุอุทกภัยเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดทำศพรายละ2ล้านบาทค่ะสำหรับการลงทะเบียนแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยประชาชนสามารถทำได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกคือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎรแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลสามารถติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ได้จากแอปทางรัฐนะคะส่วนช่องทางที่2ก็คือการยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเนี่ยเข้าระบบให้ปภ.ก็ได้เน้นย้ำให้ประชาชนนะคะที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าธนาคารออมสินเนี่ยจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นค่ะขณะเดียวกันก็ขอให้จังหวัดเนี่ยเร่งจัดกลุ่มลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนตามหลักโดยที่ผู้ที่เคยได้รับการเยียวยาในปีก่อนก็จะมีการส่งข้อมูลดำเนินการให้ทันทีนะคะปภ.ก็ยังย้ำนะคะว่าให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเข้าระบบโดยไม่ต้องรอว่าให้ข้อมูลทั้งหมดทั้งหมู่บ้านเนี่ยเสร็จพร้อมกันคือเสร็จก่อนส่งก่อนนะคะเพื่อให้ปภ.เนี่ยสามารถส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินสามารถดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดนะคะหากประชาชนเนี่ยติดข้องขัดข้องตรงไหนก็ให้ไปถามผู้นำหมู่บ้านหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าสามารถที่จะสอบถามมาที่แอปพลิเคชันต่างหมายถึงว่าช่องทางเว็บไซต์ของปภ.ก็ได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะ
1: ครับมาดูสถานการณ์ชายแดนกันบ้างนะครับก็มีประเด็นมีเหตุให้ได้พูดได้คุยกันอีกแล้วนะครับทางพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชานะครับก็พูดถึงข้ออ้างของฝ่ายกัมพูชากรณีที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยเดินทางเข้าไปในดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาและก็เรียกร้องยังเรียกการเดินทางอันนี้นะครับเขาเรียกว่าunauthorized visit นะครับก็เป็นการเดินทางเข้าไปนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามกลับนะครับว่าใครเป็นผู้ที่ให้อำนาจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตัดสินใจเรื่องเขตแดนเพียงฝ่ายเดียวพร้อมกับย้ำว่านะครับก็คำกล่าวอ้างซ้ำๆเนี่ยไม่ได้ทำให้ข้อกล่าวอ้างนั้นกลายเป็นข้อยุติเรื่องของเขตแดนโดยอัตโนมัติและบอกว่าการที่กัมพูชาระบุในแถลงการว่าเป็นพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาเป็นข้อกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาแต่ไม่ว่าจะแถลงหรือว่ากล่าวซ้ำอีกกี่ครั้งก็ไม่สามารถทำให้ข้ออ้างดังกล่าวนั้นกลายเป็นข้อยุติเรื่องดินแดนได้โดยอัตโนมัติสำหรับการเดินทางของนายกรัฐมนตรี

0: ของไทยเป็นการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงไม่ใช่การไปปักเขตหลักแดนนะครับไม่ใช่การลากเส้นแดนและไม่ได้ทำเส้นเส้นเขตแดนเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดการเยี่ยมกำลังพลไม่ใช่การปักปันเขตแดนนะครับและคำกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาที่เขียนขึ้นมาเองก็ไม่ใช่คำตัดสินเรื่องของอธิปไตยกรณีที่กัมพูชายืนยันว่ามีแผนที่ในมาตราสัดส่วน1:200,000รองรับและก็อ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกกำหนดและปักปันไว้แล้วนั้นผอ. JIC บอกว่าประเทศไทยไม่ได้ปฏิเสธหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือว่าเอกสารใดโดยไม่มีเหตุผลแต่ไม่ยอมรับการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหยิบหลักฐานเพียงบางส่วนขึ้นมาแล้วก็ประกาศเหตุผลเรื่องของดินแดนแทนกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังร่วมตกลงกันถ้าหากมีความเห็นต่างเราก็มี JBC มีผู้เชี่ยวชาญมีเอกสารหลักฐานมีกระบวนการสำรวจแล้วก็ปักปันที่ดินที่ต้องดำเนินการร่วมกันส่วนกรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างนะครับข้อ1ของถ้อยแถลงร่วม JBC วันที่27 ธันวาคม 68ที่กล่าวหาว่าการเดินทางของนายกไทยเป็นการยั่วยุที่อาจจะก่อให้เกิดความตึงเครียดรวมถึงตั้งคำถามว่าไทยกำลังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่พลอากาศเอกประภาสบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยึดถ้อยแถลงร่วมกันวันที่27 ธันวาคมและต้องการให้ทุกฝ่ายอ่านและปฏิบัติตามให้ครบถ้วนไม่ใช่เลือกเฉพาะข้อความที่สนับสนุนข้อกล่าวหาของตนเองนะครับ
1: ค่ะจากเรื่องไทยกัมพูชานะคะมากันที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะนัดฟังคำพิพากษาปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งวันที่28 กันยายนนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน5 ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องรวม22 เรื่องให้ศาลวินิจฉัยการจัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8 กุมภาพันธ์ 2569กรณีที่บัตรเลือกตั้งมีการใช้บาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดนะคะเนื่องจากว่าผู้ร้องเห็นว่าอาจจะมีการตรวจสอบย้อนกลับถึงตัวตนของผู้ลงคะแนนและผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนไม่เป็นความลับและอาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะคะการไต่สวนเมื่อวานนี้ก็ใช้เวลานานกว่า3 ชั่วโมงค่ะโดยมีนายณรงค์กันวารินทร์ประธานกกต.เข้าร่วมสังเกตการด้วยนะคะสำหรับพยาน5 ปากที่เป็นพยานสำคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียกมาให้ถ้อยคำประกอบด้วยนางนิตรียารัตนทัศนีนะคะเป็นนักวิชาการคอมชำนาญการของสำนักงานกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผอ.สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ค่ะ3นายภาคภูมิภูอุดมกรรมการของบริษัทเอกชนนะคะ4ก็คือนางกัญญานัทพิกุลทองกรรมการของบริษัทเอกชนค่ะและคนที่5คือนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะคะพร้อมอนุญาตให้ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรนะคะรองเลขาธิการกกต.สาธิตกระบวนการจัดเก็บเอกสารการเลือกตั้งจัดเก็บบัตรเลือกตั้งนะคะนอกจากนี้ศาลยังมอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนนายนพดลเทพพิทักษ์นะคะและหน่วยงานที่รับผิดชอบของสำนวนเนี่ยร่วมตรวจสอบหลักฐานณสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครซึ่งจะตรวจสอบกันในวันนี้นะคะเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะหลักฐานที่จะตรวจสอบก็ประกอบด้วยต้นขั้วของบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งนะคะที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยศาลเนี่ยกำหนดให้คู่กรณีเนี่ยสามารถเข้าตรวจสอบได้หากฝ่ายใดไม่เข้าร่วมตรวจสอบก็ถือว่าไม่ติดใจหลังจากศาลไต่สวนพยานทั้ง5 ปากเสร็จสิ้นศาลก็เปิดโอกาสให้คู่กรณีซักถามเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561ค่ะหากไม่มีฝ่ายใดคัดค้านหรือยื่นคำชี้แจงในเวลาที่กำหนดก็ให้ถือว่าไม่ติดใจนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ก็คือศาลนัดแถลงด้วยวาจาและปรึกษาหารือกันในวันที่28 กันยายน 2569เวลา9:30 นและมีการนัดฟังคำวินิจฉัยในวันเดียวกันในเวลา14 นาฬิกาค่ะ
0: ครับรัฐบาลเตรียมเดินหน้านะครับเชื่อมระบบรถไฟฟ้ากับบริการสุขภาพพัฒนาสถานีสุขภาพพระราม9ตั้งเป้ารับ 60,000 รายต่อปีนะครับเมื่อวานนี้รองโฆษกรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพเชิงป้องกันให้กับประชาชนได้เข้าถึงอย่างสะดวกใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมกับกรมการแพทย์โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับก็เตรียมพัฒนา NCI Wellness Cancer Prevention Center at MRT บริเวณสถานีรฟม.นะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสี

0: ส้มบนถนนพระราม9นะครับซึ่งศูนย์นี้ก็มีแนวคิดที่จะส่งเสริมสุขภาพประเมินความเสี่ยงคัดกรองโรคมะเร็งเชิงรุกนะครับโดยตั้งเป้ารองรับประชาชนประมาณ 60,000 รายต่อปีโครงการนี้ลงนามในสัญญาอนุญาตเช่าพื้นที่21สิงหาคม69โดยนำอาคารอเนกประสงค์ขนาด 1,357.78 ตารางเมตรและพื้นที่โดยรอบอีก682ตารางเมตรรวมพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตรมาพัฒนาเป็นศูนย์บริการสุขภาพแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับโครงการเนี่ยยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ยังไม่ได้เปิดให้เข้าใช้บริการนะครับจุดสำคัญของโครงการก็คือแนวคิดสถานีสุขภาพหรือว่าการนำสุขภาพเชิงรุกมาป้องกันไว้ในใกล้ๆกับระบบขนส่งมวลชนช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและก็การเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานและคนเมืองจากเดิมเนี่ยจะต้องเดินทางไปยังสถานพยาบาลเพื่อประเมินหรือว่าคัดกรองแนวทางนี้ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและก็ประเมินความเสี่ยงและการค้นหาความผิดปกติได้เร็วขึ้นเป้าหมายไม่ใช่แค่การเพิ่มสถานที่ให้บริการทางการแพทย์แต่ว่าเป็นการนำบริการป้องกันโรคเข้าไปใกล้กับเส้นทางชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะโรคมะเร็งที่ประเมินความเสี่ยงและก็การตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนั้นมีความสำคัญมากเขาก็จะมีการใช้ AI ช่วยคัดกรองด้วยรองรับCT สแกนด้วยนะครับครอบคลุมการปรึกษาด้านสุขภาพประเมินความเสี่ยงของโรคมะเร็งโรคติดต่อไม่เรื้อรังพวกโรค NCD อะไรพวกนี้ด้วยนะครับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงรวมถึงให้ความรู้เรื่องของการป้องกันโรคและก็วัคซีนด้วยนะครับอ่ะเขามีอะไรบ้างมีเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลที่มี AI สนับสนุนมีเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนมีเครื่องอัลตราซาวด์มีห้องปฏิบัติการนะครับอันนี้แต่ว่ารายละเอียดรวมถึงการตรวจที่จะเปิดให้บริการจริงๆเนี่ยยังต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้ก็รอดูใกล้ๆเราเองนะ
1: ใกล
0: ้ๆตรงเนี้ยมองเข้าไปหลังอาคารจอดรถของสปท.ก็เห็นเลยม
1: ัน
0: เป็นเชื่อมต่อระหว่างถนนพระราม9กับตรงนี้เขาเรียกอะไรนะไป
1: เทียมร่วมมิตรหรือ
0: เทียมร่วมมิตรใช่ถนนวัฒนธรรมถนนวัฒนธรรม
1: ค่ะก็อันนี้ถ้าได้เปิดจริงๆได้เปิดให้บริการจริงๆก็เชื่อว่าตัวดิฉันเองเนี่ยน่าจะได้
0: ไ
1: ปใช้บริการ ไม่ถึงกับคนแรกหรอกคุณภูเบศเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
5: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงครับทั่วไทยครับ
6: โดยรวมช่วงนี้ฝนยังไม่ค่อยเยอะนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับก็ส่วนใหญ่ 40-60% ถ้าเน้นเตือนภัยจริงๆก็จะเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านพวกที่ติดเมียนมานะภาคเหนือที่ติดเมียนมาพวกตากกาญจนบุรีราชบุรีได้รับลมมรสุมคือด้านจันทบุรีตราดนะครับ
0: ค่ะ
6: แล้วจะมีฝนตกหนักได้อยู่แต่ว่าสำหรับพื้นที่อื่นๆเนี่ย ก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ 40-60% อาจจะมีตกเปียกได้บ้างครับอย่างกรุงเทพเมื่อวานเนี่ยก็ตกแค่ 30% เท่านั้นเองนะครับ
1: ค่ะ
6: ครับผม
1: แล้วในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
6: ภาพรวมช่วงนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็อาจจะยังมีการกระจายตัวได้ในเกณฑ์ปานกลางนะครับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแต่ว่าตกแบบน้ำท่วมคือบางพื้นที่มันอาจจะอุ้มน้ำมาอยู่แล้วน้ำท่วมอาจจะยังไม่มีในช่วงนี้นะครับในช่วงวันถึง2วันนี้นะครับยังไม่มีแต่ว่ามันก็มีประกาศของกรมอุตุผลกระทบ29ถึงวันที่2เนี่ยซึ่งภาคเหนือจะต้องเตรียมรับมือทางด้านนี้ไว้นะครับ29ถึงวันที่2ฝนมันจะมีตกหนักถึงหนักมากมีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นนะครับ
1: ค่ะอันนี้29ถึงวันที่2กันยายนเนี่ยคือเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับถ้าเน้นจริงๆก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพื้นที่อื่นมันอาจจะมีตกหนักหรือหนักมากได้แต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ท่วมถ้าเน้นแบบระวังก็จะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
1: ค่ะพื้นที่ภาคกลางล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะ
6: ภาคกลางช่วงนี้ฝนอยู่ที่ 60% นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงพื้นที่ตกหนักก็จะเป็นทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีนะครับ
1: ค่ะ
6: ครับผม
0: ครับกรุงเทพปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงครับ
6: วันนี้ฝนน่าจะมีประมาณ 40-60% นะครับก็จะเป็นช่วงบ่ายเย็นหรือหัวค่ำเหมือนเดิมนะครับก็ตกเปียกได้นะครับ
0: ตกเปียก
1: ตกเปียกเลยนะคะลงใต้กันไปบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นยังไงบ้างฝั่งตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะ
6: ช่วงนี้ก็ยังเรียกว่าไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วงนะครับถ้ามีตกหนักเนี่ยเขาอยู่ทางด้านระนองพังหรือพังงาเนี่ยนะครับ 40% นะครับก็ยังไม่มีอะไรนะเป็นห่วงยกเว้นคลื่นแต่คลื่นมันก็ 2-3 เมตรอยู่ตลอดนะครับ
1: ค่ะคลื่นหมายถึงคลื่นฝั่งตะวันตกหรือตะวันออก
6: ฝั่งอันดามันนะครับฝั่งทะเลอันดามัน
1: ค
6: ่
1: ะ
6: เ
1: ช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
6: ในช่วงวัน2วันเนี่ยก็ยังมีการกระจายตัวได้ดีอยู่แต่ว่าตกหนักมันก็ยังไม่เยอะยังไม่กี่จังหวัดนะครับถ้าระวังจริงๆก็จะเป็นวันที่29เป็นต้นไปที่ในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับ
0: ครับตอนนี้ขอบคุณนะครับคุณสุรศิษย์ครับ
6: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ก็
0: 40 60
1: วันนี้ตกเปียกใช่ไหมล่ะกร
0: ุ
1: งเทพมหานครของเรานั้นนะคะก็เย็นค่ำเหมือนเดิมอ่ะจากเรื่องพยากรณ์อากาศนะคะมากันที่การโชว์ผลงาน15วันล้างบางอาวุธเถื่อนทั่วประเทศกันบ้างค่ะของเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมทั่วประเทศระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ 7,261 คดียึดปืนอาวุธปืนนะคะได้ 7,872 กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดจำนวนมากนะคะปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่กำชับให้หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบแล้วก็ปิดช่องโหว่ทางกฎหมายรวมถึงปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็ยาเสพติดอย่างเด็ดขาดนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดปฏิบัติการกวาดล้างปูพรมทั้งแบบออนกราวแล้วก็ออนไลน์ด้วยรวมระยะเวลา15วันสามารถยึดอาวุธปืนได้ทั้งหมด 7,872 กระบอกแบ่งเป็นปืนที่มีทะเบียนนะคะ711กระบอกนอกนั้นเป็นปืนเถื่อน 7,145 กระบอกค่ะอาวุธสงครามเนี่ย16กระบอกด้วยกันนะคะส่วนการจับกุมในพื้นที่หรือว่าลงเป็นออนกราวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามารถเป็นจับกุมเป็นคดีได้ 6,535 คดีตรวจยึดอาวุธปืนได้ 6,963 กระบอกเครื่องกระสุนปืน 59,632 นัดเลยนะคะมีวัตถุระเบิดด้วยนะคุณภูเบศย
0: ึ
1: ดได้340ลูกในจำนวนนี้จับกุมแล้วก็จับกุมผ่านจุดสกัดแล้วก็ด่านตรวจนะคะได้139คดียึดอาวุธปืนได้137กระบอกค่ะขณะที่การจับกุมทางออนไลน์ก็มี726คดีตรวจยึดอาวุธปืนได้909กระบอกแล้วก็กระสุนได้ 2,620 นัดวัตถุระเบิดอีก40ลูกนะคะนอกจากนี้ในวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าทั่วประเทศสามารถจับกุมได้752คนค่ะ พลตำรวจเอกธนาก็กล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจนะคะที่ร่วมกันกวาดล้างภัยสังคมแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือว่าสิ่งผิดปกติมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะคะผ่านทางสายด่วน191หรือว่า1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะว่าถ้าหากว่าพบเหตุต้องสงสัย

0: ี่ยวกับความไม่มั่นคงของประเทศก็แจ้งมาตามหมายเลข191ได้ค่ะ
1: ครับมีสั้นๆ นะครับคมนาคมเร่งเจรจาเอกชนปมรถไฟความเร็วสูง3สนามบินนะครับก็ย้ำว่ายังไม่ยอมยกเลิกสัญญาเร่งหาทางออกนะครับแอร์พอร์ตเรลลิงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับมอบทางรฟท.เร่งเจรจากับเอเชียเอราวัณนะครับหลังจากยื่นขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาร่วมทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็ย้ำว่าการยื่นขอเลิกสัญญาไม่ทำให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติพร้อมกับเร่งหาทางออก Airport Railing นะครับก่อนที่สัญญาจะเดินรถเนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้นะครับ
0: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
4: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะในเช้านี้นะคะก็รับหน้าที่โดยลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะแล้วก็

0: อาจารย์เจษดาสารทองนะคะซึ่งจะอยู่กับคุณผู้ฟังไปยาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีนะคะซึ่งใน1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนี้นะคะเราก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันในเช้านี้นะคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะในไทยและอาเซียนค่ะหลังจากนั้นนะคะ 6:40 นาทีค่ะไปพูดคุยกับคุณศิวตราสินพสุทธาดลนะคะจากที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะเรื่องของเมืองเศรษฐกิจแห่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีนึงกับคุณศิวตราในช่วง6:40นาทีค่ะหลังจากนั้นค่ะอาจารย์เจตคะที่เราต่อสายเครือข่ายวิทยุอสมทไปทั่วประเทศตอน7:00 นค่ะเราจะไปดูข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกับใครกันต่อคะ
1: แน่นอนนะฮะวันพระราชบดีแบบนี้ก็เป็นใครไม่ได้นะครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับวันนี้คุณกฤตจะพามาคุยเรื่องจากอังบาเลเมียนมาถึงหวยหุ้นไทยนะคืออะไรวันนี้เป็นหัวข้อที่ฟังดูแล้วแปลกใหม่นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับคุณกฤตในช่วงหลังจาก7:10 ครับ
0: นั่นแหละค่ะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็เช่นเคยนะคะเราออนไลน์หลายช่องทางเช่นเดียวกันนะคะกับสามารถฟังดูทางวิทยุได้ตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่นะคะทาง Facebook ค่ะเพจ Mcot News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะหรือจะเป็นทาง TikTok Live คลื่นข่าว Mcot News นะคะผู้ฟังก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันทาง LINE Official อีก1ช่องทางนะคะ@mcotnews หรือจะเป็นเบอร์ SMS ก็ได้ค่ะ4689399นะคะก็มีหลากหลายช่องทางนะที่จะพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยใกล้จะถึงสิ้นเดือนแล้วนะคะคุณฟังมีแผนอะไรกันหรือเปล่านะเมื่อคืนนี้มีใครได้ดูฟุตบอลกันบ้างหรือเปล่านะคะรายงานผลมาได้เลยนะคะว่าลิซ่าเองก็อยากจะดูนะแต่ไม่ได้ดูนะคะเมื่อวานเวียดนามกับไทยนะคะที่แข่งกัน
1: แต่ว่าเสียดายนะเราทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเวียดนามกับไทยนะครับอ่ะมากันที่ข่าวที่เมื่อวานนี้ผมเห็นคลิปในโซเชียลมีเดียมีการแชร์กันเยอะมากแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเห็นก็หลายๆคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะ AI หรือเปล่านะเป็นภาพของมวลมหาน้ำที่แบบมาเยอะมากกันนะครับแล้วก็ไหลซัดเข้ามาในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่ามันเป็นจุดเดียวกันนั่นแหละนะก็คือเป็นชายแดนของเนปาลแล้วก็ทิเบตนะครับซึ่งแต่ภาพออกมามันน่ากลัวมากคุณลิซ่าคือน้ำมันมาเยอะมากฮะแล้วมันก็ไม่มีฝนตกไม่มีลักษณะของพายุนะอยู่ดีๆมันมาเลยเนี่ยแล้วคนก็วิ่งหนีกันแทบไม่ทันเลยนะฮะแล้วก็มีรถบ้านเรือนต่างๆเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเป็นภาพจริงนะครับเป็นภาพจริงนะแล้วก็มีคนแชร์ภาพกันเยอะมากจาก BBC ครับบอกว่า flash flood on Nepal Tibet border killed more than 150 with hundreds of tourists missing นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย150รายละนะที่มีการยืนยันแต่ว่าคาดว่าน่าจะสูงกว่านั้นนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเป็นเหตุภัยพิบัติรุนแรงครับบริเวณชายแดนเนปาลแล้วก็ทิเบตของจีนหลังจากที่ดินแล้วก็หินขนาดใหญ่เนี่ยถล่มลงแม่น้ำเมื่อวันที่26สิงหาคมนะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนเนี่ยถล่มในพื้นที่ของเนปาลด้วยนะฮะทำให้บ้านเรือนถนนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับฝั่งของเนปาลระบุว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย150รายขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวประเมินว่านักท่องเที่ยวกว่า400คนนะยังสูญหายในจำนวน400คนเนี่ยนะครับ340คนเป็นชาวต่างชาติโดยเส้นทางนี้เนี่ยนะครับเป็นเส้นทางสำคัญสู่ไกรลาดนะครับมานซโรวาในทิเบตก็จะมีผู้จาริกแสวงบุญเนี่ยเดินทางมาเป็นจำนวนมากในช่วงเวลานี้ของปีเนี่ยนะครับทางฝั่งของจีนรายงานว่านะครับในเขตจีหลงของทิเบตมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายแล้วก็สูญหาย265คนนะฮะเกาหลีใต้ระบุว่ามีพลเมือง8คนที่ทำงานในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยสูญหายเช่นเดียวกันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่าแผ่นดินไหวเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยทำให้ฐานน้ำแข็งส่วนล่างพังลงมานะครับก่อนจะทำให้มี ตัวของน้ำก้อนน้ำแข็งหรือว่าหินเนี่ยนะครับไหลลงไปในแม่น้ำแล้วก็เลยเกิดการล้น

0: ออกมาแบบนี้นะครับขณะที่ศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์ของเยอรมันก็ตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 4.4 นะประมาณ7นาทีก่อนเกิดเหตุที่เราเห็นในภาพวงจรปิดที่ออกมาเนี่ยคือในภาพเนี่ยน่ากลัวมากคุณลิซ่าคือกระแสเนี่ยมันพัดดินหินนะแล้วมันก็พัดมาที่รถบัสที่จอดอยู่เพราะมันเป็นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับก็มีรถบัสจอดอยู่มากเนี่ยก็โดนน้ำเนี่ยซัดออกไปหมดเลยคือเอาง่ายมันเหมือนสึนามิแต่เป็นสึนามิบนบกอ่ะบนภูเขาอ่ะอันเนี้ยมันดูน่ากลัวมากนะครับแล้วก็มีการอพยพผู้คนนะครับตอนแรกเนี่ยอพยพไปนะครับมีการเตือนน้ำท่วมนะต่ออินเดียก็ได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่ามันส่งผลไปที่รัฐอุตรประเทศแล้วก็พิหารคือทางการของอินเดียเนี่ยก็มีการประกาศให้ประชาชน 5,000 คนเนี่ยนะครับอพยพแล้วก็ประกาศเพิ่มนะอีกนะเป็น 10,000 ถึง 12,000 คนในพื้นที่เสี่ยงอันนี้เห็นภาพเราน่าตกใจจริงๆกุลิซ่าคือมันมาแบบมันเหมือนสึนามิแต่ว่าสึนามิที่อยู่บนบกแล้วบนภูเขาอ่ะอันนี้ดูน่ากลัวมากจริงๆครับ
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เจอกับภัยพิบัติน้ำท่วมในช่วงนี้นะคะก็ดูเหมือนกับว่าแต่ละพื้นที่ที่เจอนะตอนนี้ที่เป็นข่าวกันเนี่ยโอ้คือสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราจะต้องส่งกำลังใจไปให้นะคะต่อจากข่าวเรื่องของภัยพิบัตินะคะมาดูข่าวที่เมื่อวานนี้ก็ยังคงเป็นข่าวดังอยู่นะคะสืบเนื่องจากการจากไปนะคะอย่างสงบของดอลลี่พาร์ตันนะคะซึ่งเป็นศิลปินเพลงคันทรีระดับตำนานนะคะเสียก็จากไปด้วยวัย80ปีนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วก็นำความโศกเศร้ามาสู่แฟนเพลงทั่วโลกนะคะแต่ในขณะเดียวกันกับพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้มีการพร้อมใจกันจัดกิจกรรมนะเพื่อที่จะร่วมระลึกอะไรนะคะแล้วก็เชิดชูเกียรติให้กับเธอนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่นครนิวยอร์กนะคะตึก Empire State นะคะก็ได้มีการเปลี่ยนไฟบนยอดอาคารเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีการแสดงไฟพิเศษนี้นะคะเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 21:25 นาทีคือความพิเศษของเวลานี้เนี่ยคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า 9:25 PM นะคะก็เป็นเวลาที่ตั้งใจเลือกขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อถึงเพลงผลงานฮิตนะคะแล้วก็ภาพยนตร์ชื่อดังของเธอนะคะคือ9:25นั่นเองนะคะในระดับประเทศนั้นนะคะทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการออกคำสั่งนะคะให้ลดธงชาติครึ่งเสาทั่วประเทศเป็นเวลา1สัปดาห์นะคะซึ่งการลดธงชาติเพื่อไว้อาลัยให้กับบุคคลในวงการบันเทิงนับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเธอในฐานะศิลปินที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนนะคะนอกจากนี้เองในย่านบรอดเวย์นะคะทีมงานผู้สร้างละครเวทีนะคะที่เป็นชีวประวัติเรื่อง Dolly นะคะ A True Original Musical นะคะก็ยืนยันว่าจะเปิดการแสดงตามกำหนดเดิมนะเพื่อการทำตามเจตนารมณ์ของเธอที่ต้องการมอบความสุขให้กับผู้ชมต่อไปนะคะขณะเดียวกันเนี่ยแฟนเพลงจำนวนมากก็ได้มารวมตัวกันนะคะตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะร่วมกันร้องเพลงดังๆของเธอนะไม่ว่าจะเป็นโจลีนนะคะแล้วก็ I Will Always Love You นะคะก็เป็นการส่งท้ายนะคะทั้งนี้เองเนี่ยตลอดชีวิตการทำงานของ Dolly Parton นะคะไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงจากผลงานเรื่องของดนตรีแต่ว่าก็ยังเธอเองเนี่ยก็อุทิศตนนะให้กับการช่วยเหลือสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่านโครงการที่ชื่อว่า Imagination Library นะคะที่มอบหนังสือฟรีให้กับเด็กๆหลายร้อยล้านเล่มทั่วโลกนะคะรวมถึงการบริจาคทุนสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์อีกด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกเลยทีเดียวนะคะที่ล่าสุดนี้ก็มีการจากไปค่ะ
0: ครับก็ปกติเนี่ยการลดธงครึ่งเสาเนี่ยนะครับก็จะเห็นคือไม่ใช่เรื่องใหม่ในสหรัฐเนี่ยแต่ว่าการที่บุคคลจากวงการบันเทิงได้รับการลดธงครึ่งเสาซึ่งปกติก็จะแค่วันเดียวแต่เนี่ยยาวนานนะฮะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนะกับคนในแวดวงบันเทิงสักเท่าไหร่นะนี่ก็ถือว่าเป็นการได้รับเกียรติอย่างสูงสุดนะฮะสำหรับคนในวงการที่เป็นบันเทิงนะไม่ว่าจะเป็นตัวของเธอเนี่ยทำเรื่องศิลปินเป็นร้องเพลงด้วยแล้วก็มีการอุทิศนะครับบริจาคต่างๆช่วยเหลือสังคมด้วยก็เลยเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับอ่ะพูดถึงเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเนี่ยข่าวใกล้เคียงกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะมีข่าวการจากไปนะของเธอใช่ไหมครับแล้วก็อีกข่าวนึงที่ตีคู่กันมาครับก็คือข่าวของเนเน่รอยัล
1: ค่ะ
0: เออนะก็เด็กสาวจาก

ภูเก็ตนะครับอายุแค่16ปีนะคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าเธอผมเห็นในคอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกว่าขอโทษนะคนไทยเธอเนี่ยไม่ใช่สมบัติของชาติไทยต่อไปแล้วเธอเป็นสมบัติของโลกคือคนทั่วโลกเนี่ยตั้งใจเชียร์นะเมื่อวานนี้ก็เห็นบรรยากาศในฮอลล์ด้วยแล้วก็เห็นในโซเชียลด้วยมีคนทั่วโลกเนี่ยตั้งใจเชียร์แล้วก็รักเธอมากๆนะครับข่าวดีครับจากทาง timeout.com

0: and head straight to the American's Got Talent finals นะฮะก็สามารถเข้าไปสู่รอบลึกได้นะฮะโดยที่เมื่อวานนี้ตามเวลาในประเทศไทยก็คือช่วงเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเธอร้องขึ้นโชว์นะในโชว์เพลงที่ชื่อว่า Black Hole Sun ของ Soundgarden นะครับเป็นแบบ heavy metal เลยนะมีการวาร์ปมีการอย่างนี้เลยนะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแนวเพลงแบบนี้ตัวกรรมการเองก็บอกว่าไม่ค่อยจะใช่แนวสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเข้าใจเลยว่าเธอเนี่ยแสดงออกมาได้ดีมากแล้วมันก็โดนใจเธอมากทำให้หนึ่งในกรรมการครับ Mel B นะฮะกด Golden Buzzer เลยให้กับเธอนะคือแบบเหมือนเป็นแบบไบพาสเลยอ่ะสามารถเข้าไปรอชิงได้เลยนะก็สร้างความดีใจให้กับเนเน่รอยัลให้กับน้องมากๆนะแล้วก็คนที่เชียร์เธอเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่แฟนสาวไทยแล้วนะทั่วโลกเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าแบบปลื้มมากนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลงานของน้องในรอบชนะชิงชนะเลิศนะไฟนอลลิสต์กันนะครับ
1: ค่ะนะคะก็ต้องแสดงความยินดีให้กับน้องเขาด้วยนะคะภาคภูมิใจมากๆเลยนะแล้วก็โอ้โหเป็นปรากฏการณ์เป็นเหตุการณ์คือไม่ใช่ทุกคนนะที่จะได้โกลเด้นบัสเซอร์นะคะนานๆมีแบบนี้ทีนี้ก็ต้องแสดงความยินดีมากๆเลยนะครับจากนี้ในรอยัลนะคะขออนุญาตกลับไปเมื่อสักครู่นี้พูดถึงทรัมป์นะคะก็มีอีกหนึ่ง
0: อีกแล้วเป็นเรื่องปกติครับ
1: ถูกต้องค่ะตาม Truth Social ที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นดราม่านะคะอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ก็นะคะมุ่งเป้าไปที่แคนาดานั่นเองนะคะจาก AP ค่ะ Trump mulls renaming Lake Ontario as Lake America Canadians balk at the idea นะคะก็เป็นการอยากจะตั้งชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะคือตอนนี้เนี่ยต้องพูดถึงถ้าพูดถึงสหรัฐอเมริกากับแคนาดาเขากำลังมีความตึงเครียดกันโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการค้าอยู่นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็เพิ่มเติมความขัดแย้งด้วยการที่มีการโพสต์นะผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social เสนอแนวคิดที่จะเปลี่ยนชื่อนะคะ Lake Ontario ทะเลสาบ Ontario ซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบ Great Lakes นะคะที่กั้นพรมแดนธรรมชาติระหว่าง2ประเทศสหรัฐกับแคนาดานะคะให้กลายเป็นทะเลสาบอเมริกาคือ Lake America นะคะโดยให้เหตุผลแบบตรงไปตรงมาว่าสหรัฐเนี่ยกำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะไม่คาดหวังว่าจะต้องทำธุรกิจกับออนเทเรียอีกต่อไปนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีเหมือนกับสงครามการค้าแหละระหว่างสองประเทศนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่เหมือนกันนะโดยฝ่ายบริหารของทรัมป์นะคะก็ได้มีการประกาศเก็บภาษีศุลกากรสูงถึง 50% ต่อสินค้าที่นำเข้าจากแคนาดาคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากการเจรจาทางการค้าร่วมกันเนี่ยต้องพังลงไปนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของแคนาดาโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์นะคะก็เตรียมประกาศมาตรการภาษีตอบโต้ในลักษณะเดียวกันนะคะพร้อมชี้ว่าข้อเรียกร้องทางการค้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังมุ่งเป้าทำลายอุตสาหกรรมหลักของแคนาดาอย่างเช่นยานยนต์เหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อเสนอเปลี่ยนชื่อสถานที่นะของทรัมป์นะคะถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงแน่นอนนะคะจากฝั่งแคนาดาโดยประชาชนชาวแคนาดาในรัฐออนเทเรียนะคะก็ต่างมองว่าแนวคิดนี้เนี่ยเป็นเรื่องตลกแล้วก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงนะคะเนื่องจากในทางกฎหมายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าประธานาธิบดีฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีอำนาจในการสั่งการให้หน่วยงานภายในรัฐบาลอเมริกาเรียกชื่อสถานที่ตามที่ตนเองต้องการยกตัวอย่างอย่างเช่นกับที่เคยพยายามเรียกอ่าวเม็กซิโก Gulf of Mexico ว่า Gulf of America อ่าวอเมริกามาแล้วนะคะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้มีอำนาจบังคับให้ฝั่งแคนาดาหรือองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยยอมรับชื่อใหม่นี้ได้นะคะในเชิงประวัติศาสตร์ค่ะคำว่า Ontario เนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยมีที่มาคือเป็นภาษาของชนเผ่าพื้นเมืองของ Huron นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายสถานที่ในแคนาดาเขาก็จะตั้งชื่อตามภาษาชาวพื้นเมืองเดิมนะก็เลยอาจจะมีชื่อที่ฟังดูแล้วไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ Ontario เนี่ยจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าโอเนียดาริโอนะคะซึ่งมีความหมายว่าทะเลสาบแห่งสายน้ำอันทอประกายโดยชื่อของทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยถูกใช้มานานก่อนที่จะมีการตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือแคนาดาด้วยซ้ำนะคะอีกทั้งยัง

0: เป็นที่มาของชื่อรัฐออนแทริโออีกด้วยนะคะซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของแคนาดาอีกด้วยนะคะด้านของดักฟอร์ดนะคะซึ่งเป็นมุขมนตรีรัฐออนแทริโอเขาก็ได้ออกมาตอบโต้ว่าข้อเสนอเรื่องการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบเป็นเพียงวาทกรรมทางการเมืองเท่านั้นแล้วก็มีการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยลดความตึงเครียดแล้วก็กลับมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งอย่างเร็วนะคะเนื่องจากสงครามทางการค้าในครั้งนี้เนี่ยส่งผลกระทบเชิงลบแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศด้วยกันนะคะก็เป็นประเด็นดราม่านะที่เกิดขึ้นจากการเจรจาเรื่องการค้าที่ไม่สามารถทำได้นะคะจนกระทั่งนำมาสู่การที่ทรัมป์ต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อนะ Lake Ontario ให้เป็น Lake America ค่ะ
1: ครับดูเหมือนจะไม่พอใจงอนนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของแคนาดาเองก็ไม่ยอมนะคือจะขึ้นภาษีแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะคือถ้าเกิดสหรัฐขึ้นอะไรมาก็จะขึ้นในอัตราที่เท่าเทียมกันนะแล้วก็ทางฝั่งของแคนาดาเองก็เตรียมเรื่องนี้ด้วยแล้วนะฮะคือมีการเตรียมงบประมาณในการที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีครั้งนี้ของทางทั้งสหรัฐแล้วก็แคนาดาด้วยคือไม่ยอมเลยนะฮะมาฝั่งอันนั้นคือดูเหมือนจะสร้างศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนบ้านแล้วนะไปดูศัตรูที่อยู่ไกลของสหรัฐก็คืออิหร่านนะก็ยังคงมีการเดินหน้าต่อไปนะครับในเรื่องของมาตรการทางเศรษฐกิจที่จะกดดันอิหร่านอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสื่อสหรัฐนะครับบอกว่ามีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับมาโกรูบิโอแจ้งรัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติพันธมิตรหลายชาติในช่วงที่ผ่านมาว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยคาดว่าจะไม่มีการเปิดฉากโจมตีระลอกใหม่ต่ออิหร่านในช่วงนี้คือทางทหารเนี่ยจะไม่ทำนะแต่ขจหันไปเรื่องทางเศรษฐกิจแทนจากสำนักข่าว Axios นะของสหรัฐรายงานนะบอกว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเป็นคือรายงานวันอังคารนะบอกว่าเป็นการกล่าวอ้างตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะครับแล้วก็แหล่งข่าวบอกว่ารายงานเนี่ยออกมาบอกว่าหลังจากการประกาศของสหรัฐเมื่อวันจันทร์เรื่องมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมแล้วก็เข้มข้นต่ออิหร่านนะครับนายรูบิโอเนี่ยชี้ว่าสหรัฐกำลังเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านผ่านการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อเรือที่เข้าแล้วก็ออกท่าเรือต่างๆของอิหร่านอีกทั้งมีมาตรการคว่ำบาตรใหม่ๆที่จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งนโยบายนี้คาดกันว่าจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยเนี่ยจนถึงการเลือกตั้งนะครับกลางเทอมของสหรัฐเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ใกล้แล้วนะคุณลิซ่านี่ก
0: ็
1: แป๊บๆนี่สิงหาแล้วนะเดี๋ยวจะเดือนหน้าก็กันยาแล้วนะนะครับก็คาดว่าจะไม่ได้มีปฏิบัติการทางทหารเนี่ยเพิ่มเติมรอกใหม่และรอกใหม่นะที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าสหรัฐนั้นนะครับหมดความอดทนอีกแล้วนะรู้สึกความอดทนจะหมดบ่อยเหลือเกินนะฮะคือต้องทำอะไรสักอย่างนึงนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าทางทหารน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะก็มาดูซิว่าเอางั้นทางเศรษฐกิจจะทำอย่างไรทีนี้อย่างที่เราเคยคุยกันในรายการเราแล้วเนี่ยนะครับว่าเอาข้อจริงเนี่ยสิ่งที่สหรัฐเนี่ยกำลังจะสร้างแรงกดดันต่ออิหร่านและประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจกับอิหร่านเนี่ยมันส่งผลกระทบนะไปหลายๆประเทศเลยหนึ่งในนั้นก็คือจีนครับนะจีนเนี่ยก็มีปฏิกิริยาอย่างฉับพลันเช่นเดียวกันต่อเรื่องนี้นะครับโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนหลินเจียนนะครับจัดงานแถลงข่าวเมื่อวันอังคารนะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวของสหรัฐโดยบอกว่าไม่มีมูลฐานใดในกฎหมายระหว่างประเทศที่มาสนับสนุนการกระทำของสหรัฐนะฮะแล้วบอกว่าจีนเนี่ยขัดขันอย่างหนักแน่นต่อมาตรการคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายและทำอยู่ฝ่ายเดียวของสหรัฐนะครับโดยปฏิกิริยานี้ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีนะหลังจากที่รัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะครับสกอตต์เบสเซนประกาศมาตรการคว่ำบาตรนะฮะต่ออิหร่านแล้วก็ประเทศที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยเมื่อวันจันทร์นะครับอันนี้ก็เป็นท่าทีที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างทันทีเลยนะครับในฝั่งของอิหร่านเองก็แน่นอนฮะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วนะส่วนจีนเองที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านเองก็ออกมาขยับแล้วเช่นเดียวกันครับ
0: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ความขัดแย้งที่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะจบลงยังไงนะคะเพราะว่าดูเหมือนกับว่ามีความพยายามในการพูดคุยเจรจาเรียกร้องในหลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยต่างฝ่ายก็ไม่ยอมกันนะคะแล้วก็สร้างผลกระทบทั่วโลกอย่างที่เราทราบกันนะคะเรื่องของน้ำมันนะคะที่ไม่สามารถที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มูซอย่างแบบปกตินะคะอ่ะก็

0: ็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะในประเด็นความขัดแย้งในแถบพื้นที่ตรงนั้นนะคะขยับมาดูข่าวใหญ่ที่เกาหลีใต้นะคะจนนำไปสู่การที่ทางด้านประธานาธิบดีลีแจมยองนะคะผู้นำเกาหลีใต้เนี่ยต้องออกมาเรียกร้องอย่างจริงจังให้มีการปฏิรูปนะคะและเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มงวดนะคะหลังจากเกิดกระแสความไม่พอใจอย่างหนักนะคะในสังคมจากกรณีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การทุจริตในการสอบสวนคดีคนหายบนเกาะเจจูค่ะชนวนเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการพบร่างผู้เสียชีวิต4รายนะคะซึ่งเคยมีประวัติแจ้งคนหายบนเกาะเจจูนะคะภายในระยะเวลาเพียง3วันคดีที่สร้างความสะเทือนใจแล้วก็จุดกระแสความโกรธแค้นมากที่สุดนะคะคือการหายตัวไปของคนหนึ่งที่ชื่อจางมีรันค่ะเป็นผู้หญิงอายุ34นะคะที่ได้คือเขาหายไปแบบไร้ร่องรอยนะคะนานกว่า100วันก่อนที่ร่างของเธอเนี่ยจะถูกพบในสวนปาล์มซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เธอพักเพียงแค่400เมตรเท่านั้นนะคะสิ่งที่ทำให้สังคมเนี่ยสะเทือนใจอย่างหนักคือเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบคดีนะคะได้แอบมีการปิดคดีไปตั้งแต่ช่วงแรกโดยแจ้งกับครอบครัวว่าได้ติดต่อแล้วก็ยืนยันความปลอดภัยของเธอแล้วนะคะทั้งที่ในความเป็นจริงไม่ได้มีการติดต่อนะไม่ได้มีการติดต่อเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการสอบสวนยังพบความบกพร่องร้ายแรงจากการที่ตำรวจเนี่ยเริ่มตรวจค้นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลาผ่านไปถึง98วันนะคะคือเพิ่งจะมาดูเนี่ยส่งผลให้ไฟล์บันทึกภาพถูกลบตามระบบไปหมดแล้วนะคะแล้วเมื่อขยายผลตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าตำรวจนายเดียวกันนี้เนี่ยใช้วิธีปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ระบบบันทึกข้อมูลเพื่อปิดคดีคนหายอีกหลายคดีอย่างเช่นคดีของชายอายุ60ปีที่ถูกปิดคดีโดยอ้างว่าปลอดภัยแต่ต่อมาก็กลับพบเป็นศพเช่นเดียวกันนะคะนำไปสู่การสั่งตรวจสอบย้อนหลังคดีคนหายที่ตำรวจนายนี้เนี่ยเคยดูแลซึ่งตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเกือบมีทั้งหมดเนี่ยเกือบ300คดีด้วยกันเลยนะคะคราวนี้เนี่ยความล้มเหลวเชิงระบบนี้ก็ส่งผลกระทบสะเทือนไปทั่วประเทศเลยนะคะโดยสำนักงานตรวจตำรวจในเมืองใหญ่อย่างโซลแล้วก็ปูซานเนี่ยต้องสั่งรื้อทบทวนประวัติคดีคนหายที่เคยถูกปิดไปแล้วย้อนหลังรวมกันนับคดีนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีการลักไก่ปิดคดีในลักษณะเดียวกันอีกหรือไม่นะคะขณะที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสถานีตำรวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุ4นายก็ถูกสั่งพักงานทันทีเพื่อที่จะรอการสอบสวนทางวินัยแล้วก็อาญาอีกด้วยนะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่าเกาหลีใต้เนี่ยกำลังจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายใหม่ในวันที่2ตุลาคมนี้นะคะเพื่อที่จะลดอำนาจของอัยการแล้วก็มอบอำนาจในการสืบสวนคดีอาญาทั่วไปให้กับฝ่ายตำรวจแบบเต็มรูปแบบทำให้เกิดความคำถามใหญ่จากประชาชนว่าสำนักงานตำรวจเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็ความน่าเชื่อถือมากพอหรือเปล่านะที่จะถือครองอำนาจในการสอบสวนที่เพิ่มเติมขนาดนี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของประธานาธิบดีลีแจมยองนะคะเขาก็ได้เน้นย้ำในประชุมคณะรัฐมนตรีว่าอำนาจหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เข้มงวดในสัดส่วนเดียวกันนะคะพร้อมสั่งการนะคะให้สำนักงานนายกรัฐมนตรีเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางโครงสร้างแล้วก็ปฏิรูปตำรวจทันทีโดยระบุว่าหากเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ระดับปฏิบัติการงานเดียวที่ต้องรับผิดชอบนะระบบผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเนี่ยก็คงหมดความหมายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ในเกาหลีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าการปฏิรูปตำรวจของเกาหลีใต้จะเป็นยังไงบ้างนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ South Korea's Lee calls for greater police accountability after Jeju missing person cases ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในเกาหลีใต้มากๆนะแล้วก็สังคมดูจะเดือดดาลเรื่องนี้มากเลยนะครับคุณลิซ่า
0: ใช่แล้วค่ะโอ้โหไม่นึกเลยว่าจะเป็นข่าวแบบนี้ได้นะคะ
1: ในเกาหลีใต้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เป็นการปิดคดีทั้งที่ยังไม่สามารถหาตัวได้จริงๆนะคะ
1: ครับตอนที่ฟังเรื่องนี้โอ้เหมือนพล็อตหนังเกาหลีเลยอ่ะเหมือนซีรีส์เหมือนซีรีส์เกาหลีเลยที่แบบมีเจ้าหน้าที่มาทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะนะครับปิดท้ายในช่วงนี้นะครับขอกลับไปที่ทรัมป์นี่ก็เป็นการพุ่งเป้านะสังหารลูกชายของ

0: ทรัมป์นะมีการประกาศออกมาจากทางฝั่งอิหร่านนะครับจาก South China Morning Post ครับ US Secret Service says it is aware of Iranian video threat to Baron Trump นะฮะBaron Trump นะครับก็คือลูกชายคนเล็กนะฮะของ Donald Trump นะครับก็มีการออกมานะครับยอมรับนะครับโดยหน่วยอารักขาความปลอดภัยประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับบอกว่าได้รับทราบแล้ว aware แล้วนะครับถึงคลิปวิดีโอนะจากสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านที่มีเนื้อหาพุ่งเป้าไปที่บารอนทรัมป์บุตรชายคนเล็กของโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยเป็นคลิปความยาว3นาทีนะครับแล้วก็พูดถึงพุ่งเป้าไปเลยนะว่าจะสังหารบารอนทรัมป์ได้ที่ไหนบ้างนะแล้วก็มีการกล่าวถึงเงินรางวัล10ล้านดอลลาร์เหมือนเป็นค่าหัวนะสำหรับการสังหารบารอนทรัมป์เนี่ยนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่สหรัฐก็บอกว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่สื่ออิหร่านเนี่ยเผยแพร่พุ่งเป้าไปที่ทรัมป์แล้วก็ครอบครัวคือมุ่งสังหารนั่นนะครับโดยบางคลิปเนี่ยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบุคคลที่ถูกกล่าวถึงขณะที่หน่วยอารักขาของสหรัฐเนี่ยยืนยันว่าจะตรวจสอบข้อมูลนะฮะทั้งหมดนะครับฝั่งของเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็เคยถูกเป็นเป้าเช่นเดียวกันโดยมีความพยายามของอิหร่านในการจะสังหารลูกชายคนหนึ่งของเขาด้วยแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดนะครับระหว่างสหรัฐอิหร่านแล้วก็อิสราเอลอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นมุ่งไปที่ตัวบุคคลละก็คือลูกชายของทรัมป์ครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะที่เป็นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในอีกมุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารแล้วก็ไปพูดคุยกันกับคุณศิวัตราในช่วงหน้าครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
9: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
10: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ่วง Good Morning อาเซียนสนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
1: กลับมาติดตามกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนในช่วงที่2นะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะก่อนที่เราจะมาดูข่าวสารแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณโบศิวตรากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันค่ะทาง Facebook Live และทาง LINE นะคะเดี๋ยวลิซ่าดูทาง Facebook Live นะคะทางเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะในเช้านี้ก็ต้องทักทายคุณสุภชัยนะคะคุณชัยยุทธนะคะจากสุราษฎร์ธานีคุณอมรีนะคะคุณหมูบอกว่าเช้านี้อุดรธานี25องศานะคะอากาศแจ่มใสค่ะนะคะคุณธารเทพก็เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าฟังสดนะคะจากอำเภอบางบัวทองนะคะแล้วก็คุณอาพรนะคะทักทายเข้ามาคุณอมรอีกด้วยคุณกนันทพักจากภูเก็ต27องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีคุณพงศักดิ์นะคะคุณยุทธพงศ์คุณทันชนกด้วยคุณชาวรีจากเชียงใหม่อากาศดีค่ะ26องศาคุณเป้าหมายของชีวิตฉันนะคะแล้วก็คุณคุณหัวหน้าหล่อน้อยด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาค่ะ
1: ครับของผมทาง LINE ยังเปิดไม่ได้นะฮะแต่ก็เห็นข้อความที่หลายๆท่านส่งเข้ามาในวันนี้นะก็ขอบพระคุณมากนะครับคุณทันชนกบอกว่าวันนี้เสียงชัดเจนดีนะครับแล้วก็คุณยุทธพงศ์บอกว่าที่เชียงคำพะเยานะ25องศาเซลเซียสนะขอบคุณมากนะครับไปติดตามข่าวสารกันต่อสั้นๆนะเมื่อสักครู่นี้คุณลิซ่าบอกไปแล้วนะบอกว่าใครได้ดูบอลบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับรอบที่2นะฮะของฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนคัพเนี่ยนะครับปรากฏว่าไทยเนี่ยก็ไปเสมอนะครับกับเวียดนามนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นั่นทำให้ทีมเวียดนามนั้นสามารถจะครองแชมป์นะครับปกป้องแชมป์ได้อีกสมัยนึงนะสำหรับการเป็นแชมป์ถ้วยนี้นะครับอาเซียนคัพนะฮะโอ้ทีนี้บรรยากาศอยากจะให้ดูครับคุณลิซ่าคือบรรยากาศที่เวียดนามเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยดีใจมากนะออกมาเฉลิมฉลองกันเต็มไปหมดเลยนะครับก็เรียกว่าแดงเต็มท้องถนนในนครโฮจิมินห์เลยแล้วก็ตามข่าวสื่อต่างๆของเวียดนามเนี่ยผมไปตรวจสอบดูเนี่ยทุกสื่อเลยนะฮะพูดถึงเรื่องนี้เป็นภาพของการเฉลิมฉลองแล้วก็คนเวียดนามเนี่ยภูมิอกภูมิใจนะครับแล้วก็ออกมาเฉลิมฉลองอย่างดีใจมากๆที่สามารถนะครับเป็นแชมป์นะของอาเซียนคัพได้แต่ก็ยังมีดราม่าอยู่นิดนึงนะคือกุลิซ่าเขาบอกว่ามีบางคนเนี่ยก็แฟนคลับบางคนนะของทางเวียดนามเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไม่สามารถทำลายสถิตินี้ได้สักทีนึงคือไม่สามารถที่จะเอาชนะทีมไทยเนี่ยในสนามมีดินนะสเตเดียมเนี่ยซึ่งเป็นสนามหลักของเขาเนี่ยได้สักทีหนึ่ง8นัดติดต่อกันละเพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยที่แข่งไปเมื่อวานนี้ก็เสมอนะฮะดังนั้นเนี่ยทางเวียดนามเองก็มีความหวังว่าขอเห็นสักนัดนึงอ่ะที่ทีมชาติเวียดนามเนี่ยเอาชนะทีมชาติไทยได้คาบ้านในบ้านเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นในโลกโซเชียลมีเดียที่ทางแฟนคลับเวียดนามนะแฟนบอลชาวเวียดนามนะเขาอยากเห็นในก้าวต่อไปนะก็คือชนะทีมชาติไทยในบ้านในสนามมีดินให้ได้นะอันนี้คือภาพความดีอกดีใจนะของทางทีมบอลแฟนบอลเวียดนามครับอ่ะแดงทั้งเมืองเลยฮะก็แสดงความยินดีกับเขาด้วยนะครับอ่ะตอนนี้คุณศิวตราพร้อมแล้วนะครับคุณลิซ่า
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณศิวตราสินพสุธาดลนะคะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยเอซูนเอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะอาจารย์เจตคะวันนี้หัวข้อคือเรื่อง
1: ครับถูหลู่ฟานเมืองเศรษฐกิจร้อนแล้งแห่งซินเจียงน่าจะไปเยือนมาเลยเอามาเล่าให้เราฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันครับกับคุณศิวตรา
3: Good Morning World
1: สวัสดีครับ
4: น
1: ี่ฮาวครับ
4: นี่ฮาวคุณลิซ่านี่ฮาวอาจารย์เจแล้วก็ต้าที่ฮาวคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ครับนะฮะก่อนที่เราจะไปคุยการถึงถูลู่ฟานผมก็เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องสอบถามอากาศด้วยเป็นยังไงบ้างร้อนไหมแล้วก็อยากจะถามต่อด้วยว่าพอดีก่อนที่คุณสุภัทราจะเข้ามาเนี่ยผมรายงานข่าวน้ำท่วมฉับพลันนะflash floodนะฮะในพรมแดนทิเบตนะครับที่ติดกับเนปาลรูปภาพมันดูน่ากลัวมากไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ที่จีนด้วยหรือเปล่าเชิญเลยครับ
4: แน่นอนค่ะข่าวนี้ต้องเป็น

0: เขาใหญ่ที่จีนเนาะแล้วก็คนจีนก็ส่งกำลังใจช่วยรวมถึงทางประธานาธิบดีจีนก็สั่งการในการช่วยเหลือต้องเรียกว่าอย่างเร่งด่วนเลยจันเจเพราะว่าคือภาพที่เห็นน่ะก็คือเป็นข่าวใหญ่ไปไม่ใช่เฉพาะในจีน
1: มันน่ากลัวมาก
0: ค่ะใช่แล้วก็สำหรับสภาพอากาศในปักกิ่งดิฉันเพิ่งกลับมาจากถูหลู่ฟานที่ซินเจียงเป็นเมืองที่เรียกว่าร้อนที่สุดในจีนเมื่อกลับมาปักกิ่งดิฉันรู้สึกเย็นขึ้นมาทันทีเลยค่ะจันเจคุณลิซ่าคุณฟังคือต้องบอกว่าช่วงนี้ปักกิ่งอ่ะเริ่มที่จะเข้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วเพราะฉะนั้นอากาศก็จะเบาๆลงมาก็จะไม่ได้ร้อนอบอ้าวเหมือนช่วงก่อนๆที่เราคุยกันแล้วก็ในสัปดาห์นี้น่าจะมีฝนสักนิดหน่อยแต่ว่าน่าจะสบายขึ้นละค่ะหลังจากที่แบบร้อนแล้วก็ฝนตกมายาวนาน
1: ครับทำไมถึงร้อนนะคือมันเป็นร้อนแบบร้อนทะเลทรายใช่ไหมเพราะว่าผมเคยไปไหหลำไหหลำเนี่ยร้อนเพราะว่าใกล้เส้นศูนย์สูตรเนาะมันก็จะร้อนแบบความเป็นทรอปิคอลแต่ว่าผมเดาว่าถูลูฟานเนี่ยน่าจะร้อนแบบร้อนทะเลทรายใช่ไหมฮะ
0: โอ้ว่าจันเจตคุณจ้างคุณฟังคือถูลูฟานเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนเป็นแอ่งกระทะ
1: ครับ
0: จุดที่ต่ำสุดของโลกเนี่ยอยู่ที่ถูลูฟานค่ะคือต้องบอกว่าพอเวลาที่แบบหูอากาศแดดเดือดสาดลงมาเนี่ยนะหูแล้วแบบขึ้นมาคือหนึ่งก็คืออย่างที่อาจารย์เจตบอกถูกต้องคือร้อนละอุแบบทะเลทรายแล้วก็มันก็คือจะเป็นเมืองที่แบบเหมือนมีความร้อนแบบละอุอยู่ตลอดเวลาคือถ้าไปในช่วงที่ร้อนจริงๆนะมันจะเหมือนกับอยู่ซาวน่าเลยแต่ว่าที่ฉันไปเนี่ยสัปดาห์นี้ต้องถือว่าเกือบสุดท้ายละในช่วงปลายเดือนสิงหาก็ต้องถือว่าดีขึ้นมาหน่อยแต่ดีขึ้นมาหน่อยก็ยังต้องบอกว่าร้อนอยู่คือคนจีนที่นั่นบอกดิฉันว่าอ้าวคุณเป็นคนไทยก็อากาศร้อนเหมือนกัน
1: ไม่คุ้นหรอก
0: คุณไม่ค่อยชินแบบนี้นะคือก็คือเหมือนแบบคือคนจีนอ่ะใช้คำว่าคือร้อนอย่างไม่น่าเชื่อหรือว่าร้อนเหมือนนรกอ่ะอาจารย์เจคุณลิซ่าคุณฟังคือร้อนขนาดนั้นเลยแต่ว่าถามว่าดีไหมคือมันดีค่ะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ทั้งร้อนทั้งแรงแต่ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักองุ่นนะจันเจตคุณลิซ่าคุณฟังคือมันปลูกองุ่นได้ดีมากที่นี่คือมีองุ่น550สายพันธุ์แล้วก็ที่เรียนไปครั้งนี้เนี่ยก็คือไปเข้าร่วมงานเทศกาลองุ่นถูหลู่ฟานเส้นทางสายใหม่เนาะเขาจัดทุกปีแหละดิฉันก็ตามข่าวมาทุกปีปีนี้ได้มีโอกาสไปร่วมก็คือเป็นครั้งที่32และแน่นอนว่าช่วงนี้ถ้าจัดประชุมในจีนนะถ้าไม่มีการประชุมที่เกี่ยวอะไรกับอัจฉริยะหรือดิจิตอลนั้นคุณมาไม่ถึงจีนค่ะรอบพ่วงการประชุมพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมองุ่นอัจฉริยะครั้งแรกของถูหลู่ฟานไปด้วยคือต้องบอกว่าถูหลู่ฟานเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตองุ่นที่สำคัญของโลกแล้วก็เป็นแหล่งที่ปลูกองุ่นที่ใหญ่ที่สุดของจีนเลยหลายคนไม่เคยรู้เนาะองุ่นถูหลู่ฟานเนี่ยดิฉันกล้าการันตีอย่างนี้อาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังหวานมากคือดิฉันได้ชิมมาละคือไม่ได้ชิมหมด550สายพันธุ์นะแต่ในงานอ่ะให้ชิมประมาณ200สายพันธุ์ก็คือแบบโหมีทั้งแบบหวานกรอบมีเน็ดไม่มีเน็ดคือมีทุกอย่างองุ่นเรียวยาวเล็บมือนางมีโอ้โหแบบดีมากคือสภาพอากาศของที่นี่อย่างที่เล่าไปในตอนแรกค่ะต้องใช้คำว่าสุดขั้วคือแบบอุณหภูมิอ่ะมันอาจจะมีบางวันที่ขึ้นไม่ถึง 49-50 องศาเลยนะวันที่ดิฉันไปเนี่ยในจุดที่เป็นที่ต้องเรียกว่าเป็นจุดที่เขาวัดว่าร้อนที่สุดในเมืองถูหลู่ฟานนะเขาก็เรียกภูเขาหัวเหยียนซานก็คือภูเขาที่ภูเขาเปลวเพลิงอ่ะจุดนั้นวันนั้นที่ดิฉันไปนะวันนั้นที่เขาบอกว่าโอเคอากาศน่าจะโอเคกำลังสบายๆนะวันนั้น55องศา
1: ครับ
0: คือแบบ
2: โอ้โ
0: หร้อนมากแล้วก็คือฝนเนี่ยต้องเรียกว่าน้อยมากก็คือเฉลี่ยเพียง 14.7 ml ก็คือต่อปีเนี่ยก็คือมีแดดอยู่ที่ประมาณ 2,789 ชั่วโมงต่อปีซึ่งอันเนี้ยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมองุ่นที่นี่ถึงหวานค่ะต้องบอกว่าที่ถูหลู่ฟานเนี่ยเป็นมหัศจรรย์ของการขับเคลื่อนเมืองด้วยความร้อนแรงแล้วก็ด้วยองุ่นซึ่งทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ต้องเรียกว่าน่าสนใจอย่างมากแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องของถูหลู่ฟานจะมาเล่าให้ฟังค่ะต้องบอกว่าเมืองถูหลู่ฟานเนี่ยหลายคนก็นึกไม่ออกเหมือนอาจารย์เจตเนาะ
1: อยู่ตรงไหน
0: คือมันจะมีภาษาอังกฤษเรียกถ้าไม่เรียกตูฟานก็เรียกทูฟานอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่จะเรียกเนาะแต่คนจีนจะเรียกถูหลู่ฟานมันอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอูรุมูชีเมืองหลวงของซินเจียงถ้าจะเดินทางจากไทยมาเนี่ยไม่มีเที่ยวบินตรงนะคะต้องมาลงที่อูรุมูชีแล้วก็ต่อรถไฟความเร็วสูงประมาณชั่วโมงหนึ่งคือมันจริงๆมันห่างกันก็ไม่มากเนาะประมาณ180กิโลเมตรแต่อย่างนี้ฉันเดินทางจากปักกิ่งไปเนี่ยก็คือมีเที่ยวบินตรงเลยมีลักษณะที่เล่าไปคือเป็น

0: กระทะค่ะแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวที่ทะเลสาบที่ชื่ออ้ายติงหูเนี่ยเป็นจุดพื้นดินที่ต่ำที่สุดของโลกคือเขามีคำพูดของคนจีนบอกเนาะว่าถ้าไปเยือนที่ทะเลสาบเนี่ยอ้ายติงหูเนี่ยก็คือชีวิตคุณจะไม่มีทางตกต่ำไปกว่านี้ละนี่คือคุณไปจุดที่ต่ำที่สุดแล้วก็คือหลังจากนี้ชีวิตคุณจะมีแต่พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าจุดต่ำสุดคุณได้มาเยือนละด้วยความที่เป็นแอ่งกระทะที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล150กว่าเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นอุณหภูมิในถุงฝานถ้าไปในช่วงฤดูร้อนก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่ประมาณ45ถึง50องศาและที่นี่ค่ะอุณหภูมิที่วัดที่พื้นดินน่ะเคยไปถึง80องศานะเพราะฉะนั้นน่ะไม่แปลกใจว่ามันถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งไฟของจีนหรือว่าเรียกว่าเป็นเตาไฟของซินเจียงนั่นเองค่ะที่นี่มีการเพาะปลูกองุ่นมายาวนาน 2,000 ปีเนาะแล้วก็เป็นเมืองเดียวในจีนที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตองุ่นต้องถือว่าเป็นระดับชาติ3อย่างก็คือ1องุ่นสด2ก็คือลูกเกดและ3ก็คือไวน์ค่ะตัวเลขล่าสุดที่ดิฉันไปประชุมมาเขาบอกว่าตอนนี้พื้นที่ปลูกองุ่นในทูลูฟานเนี่ยมีกว่า 262,500 ไร่ผลผลิตต่อปีเนี่ยอยู่ที่มากกว่า 1,700,000 ตันพันธุ์องุ่นเนี่ยมีมากกว่า550ชนิดแล้วก็การผลิตลูกเกดเนี่ยคิดเป็น 90% ของการผลิตลูกเกดทั้งประเทศจีนคือ 90% ของลูกเกดที่มาจากจีนคือมาจากที่นี่แหละค่ะ
1: คร
0: ับ โดยสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็มีแสงแดดยาวนานเนาะความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืนเนี่ยก็เลยมันเหมาะสมกับการปลูกองุ่นคือทำให้การปลูกองุ่นเนี่ยเจริญเติบโตก็คือแบบหูงอกงามดีเลยเหมือนในรูปที่เห็นนี่แหละค่ะซึ่งต้องบอกว่าในปี2025ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วการขายองุ่นสดก็คือมีกว่า 500,000 ตันซึ่งสร้างรายได้ให้กับท้องที่เนี่ยอยู่ที่ 2,100 ล้านหยวนส่วนใหญ่ค่ะก็จะเน้นจำหน่ายในประเทศแต่ว่าปริมาณการส่งออกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกปีและแน่นอนว่าคนที่รับซื้อเจ้าใหญ่ของเขาไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะก็คือเราเองก็คือประเทศไทยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนี้นอกจากนั้นงานมีการขายองุ่นสดก็มีการแปรรูปเนาะในถุงลูกฟานเนี่ยมีการประกอบการลูกเกดเนี่ยมีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ67แห่งคือทำลูกเกดมากกว่า300รายการคือถ้าอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังไปถูกเนี่ยจะเห็นว่าเราจะเห็นลักษณะลูกเกดเป็นปกตินะที่เราเห็นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าถุงลูกฟานด้วยความที่ว่าเขามีจำนวนสายพันธุ์เยอะแยะมากบางพันธุ์เนี่ยมันจะเป็นยาวๆแล้วแบบทำลูกเกดออกมามันก็อร่อยนะดิฉันไปชิมดูก็รู้สึกว่ามันก็ดีมันก็แบบแปลกดีอะไรอย่างเงี้ยคือปริมาณยอดขายลูกเกดเนี่ยคือองุ่นสดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจำหน่ายในประเทศแต่องุ่นที่เป็นลูกเกดแล้วเนี่ยก็มีจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งไปต่างประเทศอย่างละครึ่งๆเลยค่ะโดยทูลูฟานเนี่ยมีกำลังการผลิตลูกเกดประมาณกว่า 200,000 ตันในจำนวนนี้1ใน3ถูกส่งออกไปยัง40กว่าประเทศทั่วโลกซึ่งประเทศใน Southeast Asia เนี่ยก็คือรวมไทยด้วยนะก็คือ Southeast Asia ทั้งหมดเนี่ยรับซื้อประมาณ 30% ของจำนวนยอดลูกเกดที่ส่งออกทั้งหมดของที่นี่นอกจากนั้นแล้วพอพูดถึงมีองุ่นมีลูกเกดไม่พูดถึงไวน์ก็คงไม่ได้ทูลูฟานเนี่ยก็มีโรงบ่มไวน์42แห่งแล้วก็มีสถานประกอบการแปรรูปใบองุ่นนะคะอยู่5แห่งใบองุ่นใช่สามารถแปรรูปใบองุ่นได้ 13,300 ตันเมื่อปีที่แล้วสร้างรายได้ไป80หยวน
1: เขาเอาไปทำอะไรกับใบองุ่นเนี่ยฮะ
0: เนี่ยคำถามที่ฉันเชื่อว่าอาจารย์เจต้องถามคือใบองุ่นเนี่ยทำอาหารได้ค่ะอาจารย์เจเอาไปห่อข้าวอ่ะนึกออกไหมเป็นอาหารแบบของทางแบบไปทางเอเชียกลางเลยเขาจะห่อข้าวด้วยใบองุ่นแล้วเอาไปนึ่งเนาะหรือว่าเอาไปทำชาใบองุ่นก็ได้ค่ะเพราะว่าชาใบองุ่นเนี่ยมีสารฟลาโวนอยด์สูงช่วยลดอาการพวกเส้นเลือดดำโป่งควบคุมน้ำตาลในเลือดแล้วก็ที่สำคัญใบองุ่นเนี่ยดิฉันก็เพิ่งรู้นะคือที่ถูลูกฟานเนี่ยดิฉันอันนี้ไปเห็นกับตาเลยนะเขาเอาไปให้แพะกินคือใบองุ่น
1: อ
0: ่ะด้วยความที่มันหวานเนาะแพะก็ชอบกินพอแพะกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอึออกมาอึนั่นก็เอาไปทำปุ๋ยปลูกองุ่นนั่นแหละค่ะ
1: คร
0: ับ ใช่แล้วก็ยังมีวิสาหกิจที่แปรรูปและใช้ประโยชน์ใบองุ่นเราก็ว่าสุดแล้วเนาะก็ยังมีกิ่งองุ่นค่ะในถุงลูกฟานเนี่ยมีวิสาหกิจแปรรูปกิ่งองุ่น7แห่งซึ่งกิ่งสดเนี่ยเอาไปแปรรูปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 440,000 ตันต่อปีคือกิ่งองุ่นเนี่ยก็เอาไปทำพวกถ่านย่างอาหารเพราะว่า

0: ไอ้กลิ่นขององุ่นเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะพวกย่างบาร์บีคิวย่างเนื้อย่างอะไรเงี้ยมันก็จะให้กลิ่นที่มันมีความหอมเฉพาะตัวเอาไปประดับบ้านเราก็น่าจะเคยเห็นหรือว่าเอาไปทำปุ๋ยเอาไปอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงซึ่งคนทูลูฟานบอกกับดิฉันว่าคือองุ่นของทูลูฟานอะเป็นขุมทรัพย์ที่แบบคือมีค่าตั้งแต่แบบกิ่งก้านใบอะไรก็คือใช้ได้หมดเลยก็คือหัวจรดเท้าเลยนั่นเองค่ะนอกจากนั้นละหนึ่งในเมล็ดพันธุ์องุ่นที่ต้องเรียกว่าเป็นยอดนิยมของทูลูฟานเนาะก็คือเป็นพันธุ์ที่ชื่อว่าซินหยูค่ะซินหยูเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ถูกส่งไปกับยานอวกาศเซินโจว16เมื่อปี2023ถูกส่งเมล็ดไปเนี่ย 1,000 เมล็ดตอนนี้ปลูกอยู่บนอวกาศแต่ว่าไปเมื่อปี2023ยังไม่รู้ผลเนาะว่าปลูกบนอวกาศมันจะปลูกได้ไหมมันจะร้อนได้ที่เหมือนกับที่ทูลูฟานหรือเปล่าอะไรเงี้ยยังไม่มีผลรายงานกลับมาแต่ว่าขึ้นไปแล้วเมื่อปี2023ค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกก็คือไทยเนี่ยถือว่าเป็นตลาดรับซื้องุ่นสดรายใหญ่ของซินเจียงแล้วก็ทูลูฟานปัจจุบันด้วยความที่ว่ามีนวัตกรรมการขนส่งที่ดีขึ้นเนาะรถไฟความเร็วสูงที่เป็นโคเชนอะเป็นตู้แช่เย็นก็สามารถวิ่งตรงจากที่ทูลูฟานไปที่อุรุมุชีจากอุรุมุชีก็มาที่ด่านโมหาแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยซึ่งที่ทูลูฟานเนี่ยค่ะจะมีองุ่นพันธุ์นึงที่นิยมปลูกแล้วก็นิยมส่งออกชื่อพันธุ์อูเหอไปจากการประชุมในครั้งนี้ก็มีการกำหนดมาตรฐานขององุ่นพันธุ์นี้ก็คือจัดตั้งมาตรฐานแห่งชาติขององุ่นอูเหอไปซึ่งทำไปเพื่อสามารถเอามาประกอบกับการขนส่งแบบโคเชนเนาะมันจะช่วยยืดอายุองุ่นสดซึ่งในระหว่างการขนส่งจากทูลูฟานมาอย่างกรุงเทพหรือว่าภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันจะทำให้ย่นระยะเวลาก็คืออยู่ประมาณ 4-6 วันจากโคเชนแล้วก็พอมีการกำหนดมาตรฐานแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพแล้วก็รสชาติขององุ่นอูเหอไปเนี่ยเหมือนกินอยู่ที่ทูลูฟานเลยค่ะจะเป็นคุณชาติคุณฟังคืออันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่ในการประชุมก็มีการบอกแน่นอนค่ะการประชุมในครั้งนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่านอกจากการประชุมองุ่นเส้นทางสายใหม่ครั้งที่32เนาะก็มีการประชุมการพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมองุ่นอัจฉริยะครั้งแรกของทูลูฟานก็มีการเปิดตัวต้องเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางอุตสาหกรรมองุ่นดิจิตอลของเมืองทูลูฟานก็มีการทดลองใช้ออกแบบความต้องการในเรื่องของการขายการแปรรูปการผลิตการวิจัยแล้วก็การบูรณาการเชื่อมโยงในเรื่องของการจัดหาจำหน่ายการแปรรูปการปลูกการผลิตนวัตกรรมแล้วก็การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการบูรณาการการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรด้วยค่ะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันของข้อมูลตลอดห่วงโซ่อย่างที่บอกไปต้นองุ่นเนี่ยเราเอาไปทำประโยชน์ได้ทั้งต้นแล้วเขาก็อยากจะให้เพิ่มในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของฟาร์มองุ่นไร่องุ่นซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าทำได้แล้วต่อไปแพร่หลายนะมันจะดีมากๆเลยคุณลิซ่าอาจารย์เจ๋งฟังมันเหมือนสมัยก่อนอะเวลาที่เราไปรับประทานมะม่วงหรือว่าไปรับประทานทุเรียนหรือไปรับประทานลำไยอะไรในสวนคือมันมีความสดจริงๆแล้วมันก็คือแบบอร่อยจริงๆเลยค่ะแล้วอย่างที่บอกไปว่าการเดินทางในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีอันนี้อยากจะให้ทั้งสองท่านผู้ฟังมาร์กไว้เลยว่าถ้าอยากจะมาท่องเที่ยวทูลูฟานเมืองนรกแห่งไฟของจีนเนี่ยนะมาสิงหาเนี่ยนะจะเจอกับความร้อนแล้วมันเป็นช่วงที่มันเก็บเกี่ยวองุ่นเป็นฤดูทองของการท่องเที่ยวค่ะคือนอกจากการที่จะมารับประทานองุ่นแล้วยังสามารถมาท่องเที่ยวในหลายพื้นที่เช่นโครงการชลประทานภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมานับพันปีเขาเรียกคาเนอร์จิงซึ่งเรียนไปดูมาแล้วมันทึ่งมากอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณผู้ฟังคือวิธีการของเขาเนี่ยคือสมัยก่อนคนของเรานะก็แบบขุดน้ำบาดาลเนาะแต่ของเขาเนี่ยก็วิธีการก็คือคล้ายๆกันแต่ว่าการขุดเนี่ยในแต่ละบ่อคือมันจะมีแบบคือถ้าคนที่แบบกลัวพวกรูๆหน่อยนะดูไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นเหมือนเป็นบ่อบ่อบ่อบ่อบ่อบ่อแบบติดกันคือแต่ละบ่อเนี่ยน่าจะห่างกันประมาณ 3-4 เมตรและคนที่ไปขุดเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งจะต้องเป็นผู้ชายและส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องคัดเลือกคนที่แบบวัยกลางคนขึ้นไปและที่สำคัญก็คือว่าวัยกลางคนคนนั้นน่ะน่าจะต้องมีลูกแล้วเพราะว่าการขุดลงไปลึกตื้นที่สุดเนี่ยขุดลงไป10เมตรลึกที่สุดในสมัยนั้นย้อนไปพันกว่าปีนะลึกสุดก็คือ100เมตรดิฉันได้ไปบ่อ10เมตรมานะโอ้โหลึกมากแต่ว่าเขาบอกอันนี้คือตื้นที่สุดของเราลึกลงไปสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องจักรคืออาจารย์เจตเนี่ยว่าใช้มือขุดอะใช
1: ้
0: ม
1: ือ
0: ขุดแล้วก็ใช้พวกแบบ

0: วัวมาช่วยลากเศษดินเศษหินขึ้นมาจากบ่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงต้องเป็นผู้ชายที่เป็นวัยกลางคนแล้วก็มีลูกแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่อาจจะแบบเสียชีวิตระหว่างการขุดใช่แล้วก็ในแต่ละบ่อเนี่ยอาจจะต้องขุดแบบจากรุ่นสู่รุ่นน่ะอาจจะทำให้เสร็จภายในรุ่นเดียวเพื่อให้คนที่แบบอยู่ในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ได้มีน้ำไปปลูกองุ่นแต่ว่าโอ้พอเห็นน้ำข้างล่างคือน้ำเนี่ยจะไหลมาจากเทือกเขาเทียนซานเนาะแล้วมันจะถูกกรองที่ภูเขาหัวเหียนซานอีกทีนึงก่อนที่จะมาเป็นน้ำบาดาลให้ชาวบ้านได้ใช้ต้องบอกว่าได้ลองไปนอกจากได้ลองไปสัมผัสแล้วได้ชิมก็คือรสชาติมันก็คือน้ำแร่อาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังคือดีเลยแล้วก็แบบเย็นมากแต่ว่าแน่นอนว่ากว่าจะขุดมาได้เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องสละชีพแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ต้องไปดูอะค่ะต้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบโอ้ดิฉันรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากนอกจากนั้นเราก็ยังถ้าไปนะก็จะแนะนำให้ไปทะเลทรายทะเลทรายเนี่ยชื่อทะเลทรายคู่หมู่ท่าเกิดซึ่งเป็นทะเลทรายที่ดิฉันก็เชื่อว่าหลายท่านน่าจะไม่เคยเห็นก็คือมันเป็นทะเลทรายที่ติดกับเมืองเลยอาจารย์เจตคือมองจากทะเลทรายไปนี่คือถัดไปก็คือเมืองเลยคือเห็นแบบชัดมากแล้วก็เป็นทะเลทรายที่มีกิจกรรมหลายอย่างซึ่งตอนนี้กิจกรรมการเดินทางในจีนการเที่ยวเล่นในทะเลทรายอะไรเงี้ยมีแบบลื่นลงมาจากทะเลทรายคงเคยเห็นขับรถขับอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกสนานแล้วก็แน่นอนว่าร้อนร้อนก็คือขอแนะนำให้เอาอุปกรณ์ไว้เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำนี่ต้องมีติดไปเลยนะการเดินทางเมืองนี้ไม่มีน้ำนี่คือไม่ได้เลยหรือว่าไปอีกที่หนึ่งที่ถูยูโกซึ่งเป็นหนึ่งในจุดประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมชุมชนอุยกูโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 1,700 ปีและที่เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนผ่านระหว่างศาสนาเนาะเมื่อก่อนนี้ค่ะที่ถูหลู่ฟานเนี่ยเป็นจุดที่คือด้วยความที่เขาเป็นเกตเวย์เนาะก่อนที่จะเดินทางออกไปเอเชียกลางก่อนที่พระถังซัมจั๋งที่เรารู้จักกันดีเนี่ยจะเดินทางออกไปชมพูทวีปก็คือผ่านที่ถูหลู่ฟานนี่แหละค่ะก็คือเดิมเนี่ยเคยมีพุทธศาสนามาก่อนพอการค้าขายเข้ามาเนี่ยก็มีหลายๆศาสนาเลยมีทั้งอิสลามมีทั้งศาสนาคริสต์มีอะไรอย่างเงี้ยเผยแผ่เข้ามาแล้วก็ที่ถูยูโกเนี่ยเราจะได้เห็นมัสยิดที่เขาเรียกว่าเป็นเมกะน้อยแห่งตะวันออกรวมถึงได้เห็นต้องเรียกว่าภูเขาหัวเหยียนซานหัวเหยียนซานที่เนี่ยเห็นได้ยังไม่ร้อนนะแต่แนะนำให้ไปหัวเหยียนซานที่แบบเห็นจริงๆอ่ะที่ภาพมันแบบโหอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังอลังการมากคือมันเหมือนแบบภูเขาเพลิงคือมองไปนี่แบบประกอบกับแดดที่ร้อน55องศาดิฉันก็รู้สึกว่ามันคือเหมือนซ้อมตกนรกอ่ะคือรู้สึกว่าโหมันคือแบบร้อนจริงๆแต่ว่าดีคือร้อนระดับที่ว่าที่บริเวณนั้นน่ะจะมีไข่แล้วก็ให้เราไปฝังทรายแล้วก็สามารถแบบนำมารับประทานได้ก็คือ5-6นาทีก็สามารถแบบคือสุกได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถรับประทานได้เลยมีไข่หลากหลายชนิดมากตั้งแต่ไข่นกกระจอกเทศไปจนถึงแบบไข่นกกระทาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเรียกว่าเป็นความสนุกสนานอย่างนึงเนาะก็แนะนำให้ไปรวมถึงเมืองโบราณเกาชางค่ะที่นี่อ่ะก็จะมีประวัติของพระถังซัมจั๋งว่ามันมีตำนานโบราณที่เคยเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยพระถังซัมจั๋งก็ได้รับการเชิญมาที่เมืองนี้แล้วก็มีการพักอยู่ที่เมืองนี้ประมาณ1เดือนมีการแสดงธรรมที่นี่แล้วก็ผู้ปกครองเมืองในตอนนั้นก็พยายามที่จะเหนี่ยวรั้งพระถังซัมจั๋งว่าอย่าไปเลยชมพูทวีปอยู่กับเราเถอะเพื่อที่จะแบบให้เผยแพร่ธรรมะแต่สุดท้ายพระถังซัมจั๋งก็บอกว่าไม่ได้เราต้องเดินทางไปชมพูทวีปก็มีการประท้วงโดยการแบบอดข้าว3วันอะไรเงี้ยผู้ปกครองสมัยนั้นก็รู้สึกตกใจก็คิดว่าโอ้ไม่ได้ละคือรู้สึกว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะแบบดูจะทรมานท่านอาจารย์เกินไปจากเดิมที่พยายามเหนี่ยวรั้งก็เลยเป็นผู้สนับสนุนตอนนั้นถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะให้ทองยุคนั้นนะให้พลังจังๆเนี่ยทองคำเนี่ยให้ไปทั้งหมด5บาทน่าจะ5 กิโลไม่ใช่5บาท5กิโลกรัมแล้วก็ให้เงินไปเนี่ยเงินเนี่ยที่ให้ไปเนี่ยเขาบอกว่าพลังจังๆใช้ได้20ปีไม่หมดอ่ะแล้วก็ให้ค่าชาติบริวารอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงว่าที่ถูลูฟานเนี่ยพลังจังๆก็ได้มีโอกาสรับสิทธิ์4คนที่มีการติดตามเดินทางไปที
1: ่ในตำนานเนาะ
0: ทวีปด้วยใช่ใช่
1: เดี๋ยวจะยาวครับเดี๋ยวจะ
0: ก็อยากให้ไปทำทรายบำบัด
1: อ
0: ันนี้ก็คือดีมากอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังต้องทำเลย
1: ได้ครับ
0: เพราะทรายที่นี่มีคุณภาพ
1: ครับครับขอบคุณคุณโบมากเผอิญว่ายังมีเรื่องอีกเยอะแต่ว่าขออภัยจริงๆเวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรื่องพระถังซัมจั๋งนี้เล่าเดี๋ยวเปิดเรื่องเดี๋ยวจะเล่าอีกยาวนะครับ

0: ก็ขอบคุณคุณโบมากนะครับที่มาเล่าให้เราฟังกันนะคะ
1: ใจเย็นทั้งสองท่านใจเย็นผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอ่ะมีหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาคุณอารีนาบอกว่าเคยเอาลูกเกดลักษณะนี้มาทานต้องแช่น้ำให้ดีๆก่อนนะครับแล้วก็เรื่องที่เอาใบองุ่นเนี่ยนะครับมาทำเป็นอาหารบอกว่าเคยไปทานที่แถวกรีกก็จะเป็นวัฒนธรรมของทางเมดิเตอร์เรเนียนเช่นเดียวกันขอบคุณมากๆนะครับที่หลายๆท่านติดตามแล้วก็ส่งความคิดเห็นเข้ามาเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันนะคะแล้วก็ช่วง 7:10 นาทีโดยประมาณนะช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องของอังบาเลเมียนมานะคะถึงหวยหุ้นไทยนั่นเองนะคะวันนี้คุณกฤตก็มีของรางวัลมาฝากคุณฟังกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าคำถามและของรางวัลจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะก็จะเป็นเบอร์ที่เราร่วมสนุกกันนะคะเบอร์4689399นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ร่วมสนุกและพูดคุยทักทายกันได้นอกจากทางไลฟ์สดต่างๆแล้วก็ช่องทางในการติดตามในวันนี้ด้วยค่ะ
1: ครับนะอ่ะมาที่ MCOT CEOs of ASEAN นะครับในรุ่นที่3โค้งสุดท้ายแล้วนะครับหลักสูตรนี้นะครับเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มเริ่มอบรมวันที่2กันยายนนี้นะครับโดยจะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนมือ1ของไทยนะฮะที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้นะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากต่างประเทศจากประเทศต่างๆนะที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจแน่นอนนะครับ เราอยู่ท่ามกลาง2มหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนนะครับและแน่นอนในหลักสูตรนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ AI ก็จะมีเรื่องของ AI for CEO นะครับรวมถึงกลยุทธ์นะครับในการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทนะครับจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับเหลืออีกแค่3ที่แล้วด้วยนะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะโค้งสุดท้ายจริงๆท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาด่วนเลยนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับด่วนเลยครับ3ที่สุดท้าย
2: นะคะสัปดาห์สุดท้ายและโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะก่อนที่จะปิดรับสมัครไปนะคะหลายคนเนี่ยพอบอกว่าสมัครไม่ทันนะคะก็จะเสียดายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังเหลือแค่3ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยรีบโทรเข้ามานะคะก่อนที่